0: เพจกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลนเมเซ
1: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
2: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
10: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
9: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยคร
13: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: ผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาเจอกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะมีเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยเช้าวันนี้นะคะต้อนรับท่านผู้ฟังกับข่าวสารในวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
6: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับไม่แน่ใจว่าไทยช่วยไทยพลัสขนาดนี้เหลือเท่าไหร่นะแต่ผมดูตัวเลขก่อนเข้ารายการเนี่ยยังเหลือสิทธิ์อยู่5,766,370สิทธิ์นะถึงตอนนี้คิดว่าอาจจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วล่ะวันที่2ไทยช่วยไทยพลัสรางวัลวันนี้ก็มีข่าวดีนะเรื่องของราคาน้ำมันด้วยตอนเช้าวันนี้เนี่ย5:00 นะครับวันน้ำมันดีเซลลด1บาทนะครับแก๊สโซลด60สตางค์นะครับทั้งบางจากและปตท.เพราะฉะนั้นตอนเช้าวันนี้นะครับใครไปเติมน้ำมันนะครับก็ราคาน้ำมันก็ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะเรื่องของน้ำมันก็ขึ้นลงแบบนี้นะแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็สนใจอยู่ที่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสแล้วครับยังไม่ลงก็รีบลงทะเบียนซะเพราะสิทธิ์ก็เหลือน้อยลงไปทุกทีไปเลย
5: ดิฉันว่าไม่ใช่คนเมินเฉยนะแต่น่าจะเป็นปัญหาของประชาชนที่1ตกหล่นจากรอบที่แล้วนะตกหล่นมาจากคนละครึ่งตกหล่นมาจากคนละครึ่งคือคนที่ลงตอนคนละครึ่งเนี่ยสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะค่อนข้างง่ายและเร็วเร็วมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับคนที่เคยลงครั้งแรกตอนสมัยได้สิทธิ์คนละครึ่งคือรัฐช่วยจ่าย50เราสมทบเราจ่ายเอง50รัฐมาช่วยจ่าย50แต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือเท่าที่ข่าวสารเมื่อวานนี้ออกมานะคุณวิเชษฐ์คือคนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่ารอบนี้สะดวกมากเลยเร็วจนแบบตกใจเลยว่านี่ได้แล้วเหรอต้องกดเช็คซ้ำอีกว่าตกลงได้จริงๆใช่ไหมไม่หลุดเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่ตกหล่นจากรอบที่แล้วแต่ว่าอาจจะด้วยอุปกรณ์สะดวกแล้วก็อาจจะอยู่ในส่วนของการมีเทคโนโลยีหน่อยนะคะสามารถอัปเดตยืนยันตัวตนได้ด้วยตัวเองนะคะมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi พร้อมนะคุณเชษฐ์อันนี้ก็เร็วดิฉันเข้าใจว่าที่เมื่อวานนี้เราคาดกันว่าเผลอๆวันแรกน่าจะหมดแล้วมันกลายเป็นว่ายังไม่หมดเนี่ยนะคะทั้งที่จริงๆมีเวลาไปจนถึงวันศุกร์แต่ด้วยลักษณะของโครงการที่เป็นการให้แบบนี้เนี่ยมักจะได้รับเสียงตอบรับอย่างรวดเร็วและความตื่นตัวของชาวบ้านที่อยากทราบสิทธิ์นี้เนี่ย ก็มีมาโดยตลอดนะตัวนายกตรีเองเวลาท่านไปตรวจราชการเองและก็จะมีชาวบ้านจะมาคอยถามถ่ายอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยแต่ที่บอกว่าที่คุณวิเชษบอกเหลืออีกประมาณ6ล้านกว่าสิทธิ์เนี่ยนะดิฉันเดี๋ยวดูอัปเดตกันอีกทีหนึ่งล่าสุดตอนนี้อีกทีหนึ่งนะเด
6: ี๋
5: ย
6: ว
5: 5ล้านกว่าแล้วใช่ไหมน่าจะมีปัญหาสำหรับเมื่อวานเนี่ยที่เราจะเห็นโดยเฉพาะข่าวจากต่างจังหวัดเนี่ยเยอะทีเดียวนะคุณวิเชษท่านผู้ฟังนะสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายเนี่ยแล้วหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าน่าเห็นใจมากนะเพราะว่าเราก็ให้ทีมข่าวที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยทำบรรยากาศมาเนี่ยคนก็ยังไปแน่นที่แบงก์กรุงไทยหลายๆคนถึงขั้นลงทุนก่อนไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่นะพิเชษเพราะว่าเครื่องเดิมมันอาจจะไม่ได้เป็นระบบแบบสมาร์ทโฟนเนาะใช้โทรเข้าโทรออกธรรมดานะอ่ะในเมื่ออยากจะได้สิทธิ์จากภาครัฐในรอบนี้ถึงขั้นไปลงทุนซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อที่จะเอามาลงทะเบียนแต่ก็ยังลงไม่ได้บางคนก็บอกว่าเป็นเพราะเปลี่ยนเบอร์จากการลงทะเบียนรอบที่แล้วพอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จากการตอนที่ใช้คนละครึ่งพอมาเป็นไทยช่วยไทย plus ก็เลยยังมีปัญหาเรื่องของการยืนยันตัวตนเข้าไปอีกก็เลยบอกว่าจริงๆไม่ใช่คนนิ่งๆเหมือนแบบความต้องการมันไม่ถึงหรอก30ล้านสิทธิ์อ่ะคือให้ยังไงก็มีคนอยากได้แต่ปัญหาคือ การเข้าถึงระบบที่ชาวบ้านจะเข้าได้ง่ายๆอ่ะมันยังมีปัญหาอยู่จริงๆนะนี่ก็เลยได้ว่าคนที่เลยได้สิทธิ์ก่อนนะก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นคนที่หนึ่งคุ้นเคยกับเรื่องของเทคโนโลยีมากกว่ามีอุปกรณ์พร้อมสับกว่าอันนี้ก็เลยทำสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วไม่ใช่ได้ใช้สิทธิ์ก็เลยลงทะเบียนได้สำเร็จไปก่อนหน้านะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งเนาะว่าแม้กระทั่งสิทธิ์ที่จะให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาเข้าจริงช่องว่างของความเหลื่อมล้ำนะแม้จะเป็นสิทธิ์ทั่วหน้านะไม่ว่าคุณวิเชษจะได้รายได้ปีละ10ล้านหรือว่าชาวบ้านที่มีรายได้ทั้งปีนะอาจจะปีหนึ่ง2แสนอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะแต่สิ่งนี้มันได้เท่ากันแต่ปัญหาคือความสามารถในการเข้าถึงอ่ะในการเข้าถึงสิทธิ์มันยังมีช่องว่างอยู่ดีแหละอันนี้ก็ต้องเป็นการบ้านเลยสำหรับภาครัฐเนาะว่าจะทำยังไงจะช่วยเหลือยังไงเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องน่าเห็นใจมากนะถ้าถึงขนาดต้องลงทุนไปถอยโทรศัพท์ใหม่เพื่อมาอยากจะลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็ยังลงไม่ได้อะเพราะว่าอาจจะไม่ได้คุ้นไม่ได้เคยอ่ะคือโทรศัพท์สมัยนี้ก็ไม่ใช่อยู่ๆซื้อมาแล้วเราใช้เป็นได้ทันทีนะคุณเชษก็รู้อยู่ใช่ไหมยิ่งเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆแล้วสำหรับลุงคุณลุงคุณป้าทั้งหลายเนี่ยพอเท่าแม่เท่าเนี่ยซึ่งปกติลูกหลานก็ให้ใช้แบบโทรศัพท์ง่ายๆแล้วกันนะพอรอบนี้เนี่ยอยากจะได้ใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ต่างๆได้แม่แต่ก็ทำไม่เป็นคือบางคนเนี่ยเจอบอกว่าต้องใช้ไอ้นั่นอะ one time password อะ OTP อย่างเงี้ยก็งงแล้วใช่ไหมเพราะมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดอะไรแบบเนี้ยไอ้อะไรรหัสอะไรคือมันไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องถ้าใครมีลูกหลานคอยช่วยก็คงจะง่ายหน่อยแต่ก็คงจะมีอีกเยอะเนาะที่ไม่มีใครช่วยอ่ะแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องของการที่ความที่พอทำเองไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมาทำที่แบงค์แล้วแบงค์ก็ไม่ได้เดินไปที่เหมือนเราอยู่ในเมืองที่เดินไปปากซอยหรือเรียกวินมอเตอร์ไซค์ไปส่งก็เจอแบงค์นะหรือเดินเข้าห้างก็เจอแบงค์ต่างจังหวัดนะคุณวิเชษมันก็ต้องเข้ามาที่ตัวเมืองเข้ามาที่อำเภออะไรแบบเนี้ยคือมีค่าใช้จ่ายอีกเมื่อวานนี้นอกจากเงินยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่สำเร็จยังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายตลบไหนจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ไหนจะเสียค่ารถไหนจะเสียเวลามาที่แบงก์อีกเขาจริงเห็นไหมเพียงวันแรกของการให้สิทธิ์เราก็เห็นเลยว่าความแตกต่างเหลื่อมล้ำของสภาพเศรษฐกิจของสังคมไทยมันก็มีอยู่ในข่าวนี้ให้เห็นนะคือนอกเหนือจะบอกรัดปลงรัดปลื้มอะไรดีท่านก็เห็นอยู่อ่ะปลื้มมาจากฝรั่งเศสเลยคุณเอกนิติเนี่ยนะคะคือเมื่อวานนี้ก็ภาครัฐก็จะมีรัฐปลื้มเข้าใจความปลื้มค่ะรู้ว่าทำแล้วได้เสียงตอบรับแต่เราก็ต้องหนึ่งเนาะเงินนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากพรบ.เงินกู้4แสนล้านแหละครึ่งหนึ่งคือ2แสนล้านเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็บอกอ่ะ ในเมื่อจะต้องเป็นหนี้ร่วมกันนะเป็นหนี้สาธารณะกันอยู่ทั่วหน้าแล้วเนี่ยต่อให้ฉันมีตังค์ฉันก็จะเอาสิทธิ์นี้มันก็จะมีคนจำนวนนี้ที่เขาก็ต้องใช้สิทธิ์นี้แต่อย่างที่บอกว่าคนที่เปราะบางคนที่จำเป็นจริงๆและการเข้าถึงยังเป็นปัญหาของเขาไอ้นี่แหละเป็นอะไรที่ต้องนำมาคิดต่อนะคะ
6: ก็ต้องแก้ปัญหาแล้วนะผมว่าอย่างน้อยปัญหาหนึ่งที่เห็นในตอนนี้คุณรวันก็คือหลายคนเนี่ยกังวลเพราะว่าได้รับแจ้งข้อความว่าให้รอ SMS 3วันคืออันเนี้ยผมเชื่อว่าใครได้รับข้อความนี้ก็ต้องกังวลแน่นอนนะเพราะว่าผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็เลยสงสัยว่าแบบนี้มันคือลงทะเบียนไทยใช้ไทย Plus สำเร็จหรือเปล่าที่บอกให้รอ3วันเนี่ยนะล่าสุดก็เลยทำให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องเผยแพร่ข้อมูลหรือเรื่องดังกล่าวไว้อย่างละเอียดนะครับยืนยันว่าคนใหม่ลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ต้องรอ SMS 3วันเนี่ยแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง Plus มาก่อนจะถูกจับเป็นคนใหม่นะที่คุณรัฐพูดถึงนี่แหละคือรัฐบาลต้องใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติก่อนที่จะมีการอนุมัติสิทธิ์โดยจะใช้เวลาประมาณ3วันและจะแจ้งผลผ่าน SMS นะถ้าหากว่าผ่านคุณสมบัติรับสิทธิ์ทันที 4,000 บาทเริ่มใช้จ่ายอย่างที่เรายน69แต่ถ้าหากไม่ผ่านเงื่อนไขเนี่ยสิทธิจะถูกนำกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในรอบถัดไปอันนี้ก็อธิบายอย่างนั้นนะจนถึงวันที่29พฤษภาคม69หรือจนกว่าจะครบกำหนด30ล้านสิทธิ์เนี่ยนี่แหละคือความกังวลในรันเพราะว่าอะไรเพราะว่า1รอ SMS 3วันไอ้ระหว่างรอ SMS 3วันเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่ก็ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็ใช้สิทธิ์ไปเรื่อยไปเรื่อยกันทีนี้ไอ้คนที่รอ3วันบางทีพอกลับมาโอเคตรวจสอบใหม่รอบเผลอๆตอนนั้นอาจจะหมดสิทธิ์ไปแล้วก็ได้ไงตัวเลขเขาไม่ได้บอกนะคุณรอนว่าที่บอกว่าให้รอนะ SMS แจ้งอนุมัติสิทธิ์3วันเนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้ที่รออยู่ตอนนี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นความกังวลผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้รับไอ้ข้อความนี้เหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าก็ต้องให้กำลังใจแหละสำหรับคนที่บอกว่าต้องรออีก3วันเนี่ยนะไม่รู้จะได้หรือเปล่า
5: เหมือนลุ้นชิงโชคยังไงก็ไม่รู้นะคะนี่กดตอนนี้เลยนะเช้านี้คุณวิเชษเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus.th นะคะสำหรับแฟนรายการถ้าท่านไหนว่าเช็คสิทธิ์ยังไงนะคะต้องเข้าเว็บไซต์นะคะ www. แล้วพี่ภาษาไทยไปเลยว่าไทยช่วยไทย plus.th อีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น official นะคะของเว็บไซต์นี้นะคะจำนวนสิทธิ์คงเหลือณขนาดนี้ซึ่งไม่รู้ว่าในนี้เนี่ยจะรวมของคนที่ถูกตรวจสอบหรือเปล่านะที่คุณวิเชษทักมาก็มีประเด็นนะคะว่าแต่ตกลงคนที่ให้ขึ้นว่าให้รอการตรวจสอบกัน3วันเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่นะคะแต่ตัวเลขนะตอนนี้จำนวนสิทธิ์คงเหลือเนี่ยก็คือ 5,749,368 สิทธิ์อันนี้นี่นะ 7:21 นาทีที่ได้เห็นในขณะนี้นะคะว่าเป็นเช่นนั้นนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรถูกไหมก็เงินมันเข้าเลยนะคะก็มีวงเงินใช้ให้เพิ่มเติมนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนาไปจนถึง30กันยาเนี่ยอีก700บาทต่อคนต่อเดือนแต่ก็จะมีข้อแม้ในการใช้นะคะว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะมีข้อจำกัดในพื้นที่การใช้สิทธิ์ไม่เหมือนกับประชาชนคนอื่นๆนะคะเพราะว่าท่านก็ยังจะต้องใช้จ่ายกับร้านธงฟ้านะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะสิทธิ์นี้ไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ใช้จ่ายนะย้ำกันอีกครั้งได้เฉพาะร้านธงฟ้าเท่านั้นส่วนร้านธงฟ้ามีที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะเข้าไปดูในรายละเอียดเว็บไซต์หนึ่งก็ได้ชื่อเว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทย .com นะคะ www. นะอันนี้สำหรับท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าลูกหลานคนในครอบครัวเผื่อจะเช็คให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่จะลำบากหน่อยในการที่จะใช้จ่ายเงินตรงนี้นะคะมันมีตรวจสอบเพราะว่ามันอาจจะมีอัปเดตเพิ่มกันก็ได้จากร้านที่เคยใช้จ่ายกันอยู่หรือว่าจะมีร้านใหม่ๆที่เขาเห็นประโยชน์จากโครงการนี้เขาก็มาลงทะเบียนเพิ่มนะคะดูอัปเดตกันได้ที่ www. พิมพ์ภาษาไทยไปเลยนะถุงเงินกรุงไทยนะถุงเงินกรุงไทยพิมพ์ภาษาไทยเลยนะคะ dot คือจุดนะคะ com นะคะอันนี้ก็เป็น เรื่องของไทยช่วยไทย plus วันแรกแล้วก็กำลังเข้าสู่วันที่2ในวันนี้กับสิทธิ์ที่เหลืออีก5ล้าน7แสนกว่าสิทธิ์เนี่ยนะคะตัวคุณเองนิติธันประภาซึ่งยังร่วมคณะอยู่กับท่านนายกที่ฝรั่งเศสนะคะท่านบอกว่านะคะในส่วนของการใช้สิทธิ์นะณวันที่คุณเองนิติให้สัมภาษณ์ตอนนั้นเนี่ยเหลือ6ล้านกว่าสิทธิ์แต่ตอนนี้เหลือ5ล้านกว่าแล้วเนี่ยนะคะแล้วคุณเอกนิติก็บอกฝั่งของร้านค้าหรือผู้ขายมีลงทะเบียนมาแล้วนะคะด้วยเช่นกันนะคะน่าจะ9ล้านกว่าร้านค้านะคะบอกว่าโครงการนี้รัฐบาลต้องการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในส่วนที่ราคาน้ำมันแพงนะคะก็เลยออกแบบให้มาช่วยสนับสนุนว่าประชาชนก็ออกค่าใช้จ่ายไป 40% รัฐออก 60% แล้วก็อยากจะให้ร้านค้าเล็กๆรายย่อยมาลงทะเบียนเพิ่มด้วยเพื่อให้คนไทยที่จะลงทะเบียน30ล้านคนเนี้ยสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะบอกว่าสิ่งที่สะท้อนอย่างหนึ่งคุณเอกนิติบอกว่าโครงการนี้ออกแบบมาอย่างดีเราใช้ระบบดิจิตอลมาช่วยหลายคนบอกการลงทะเบียนง่ายขึ้นมากโดยเฉพาะคนที่เคยใช้คนละครึ่ง plus มาแล้วคลิกไม่กี่ปุ่ม ก็เข้าโครงการไทยช่วยไทย plus ได้อันนี้เห็นด้วยนะคะว่าง่ายขึ้นจริงๆนะคะแต่กำลังห่วงคนที่หลุดไปจากรอบที่แล้วกำลังจะใช้สิทธิ์รอบนี้หรือคนที่เข้าไม่ถึงหรือไม่ชำนิชำนาญเรื่องเทคโนโลยีที่ออกแบบนี่แหละคุณวิเชษฐ์ในการลงทะเบียนมันต้องมีการยืนยันตัวตนมันต้องมีโค้ดรหัสอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งท่านเหล่านั้นอาจจะไม่คุ้นไม่เคยเนี่ยนะคะอ่ะมาดูที่คุณเอกนิติพูดก่อนบอกว่าแต่คุณเอกนิติบอกมั่นใจว่าการออกแบบนโยบายที่ดีเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เงินถึงประชาชนแน่นอนทุกบาททุกสตางค์ประชาชนก็ไปใช้จ่ายช่วยร้านค้าเพื่อให้สามารถผ่านวิกฤตพลังงานนี้ไปด้วยกันนะก็ขอบคุณนะทั้งกระทรวงการคลังกรุงไทยที่ทำให้ระบบเมื่อวานเนี่ยไม่ล่มเลยนะคุณเอกนิติชมมาจากปารีสเลยนะคะบอกว่าถือเป็นระบบดิจิตอลที่ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนเข้าถึงได้700,000คนต่อวินาทีก็ต้องบอกว่ากรุงไทยพอเห็นสภาพหน่วงๆเมื่อวานปั๊บเขาเอาขึ้นมาเลยนะก็เลยทำให้ต่อวินาทีรองรับการใช้ได้พร้อมกันทีเดียวถึง700,000คนคุณเอกนิติชมเลยบอกว่านี่เป็นระบบที่เสถียรมากแล้วก็จะเป็นต้นแบบต่อไปนะคะส่วนร้านค้าต่างๆก็จะมี AI นะอันนี้ที่คุณเอกนิติให้ข่าวมาบอกว่าเรียกว่านกกระซิบนะบอกว่าร้านค้าก็จะบริหารต้นทุนดีขึ้นจะคุ้นเคยกับ AI ที่เอามาใช้เพื่อสร้างระบบที่ทำให้ร้านค้าขายสินค้าได้มากขึ้นคือเขาอยากจะมีการพัฒนาร้านเล็กๆร้านรายย่อยที่เข้ามาสู่ระบบนี้เนี่ยนะคะโดยมีAI เข้าไปช่วยนะคะในเรื่องของความสะดวกในการบริหารจัดการร้านค้าเนี่ยให้ได้มากขึ้นด้วยแต่อันนี้ดิฉันอาจจะเล่าได้ไม่ทะลุทะลวงเท่าไหร่เพราะว่าดิฉันไม่แน่ใจว่าร้านค้าเขาจะมีระบบให้เห็นอะไรบ้างนะอันนี้ก็ต้องขออภัยว่าไม่มีข้อมูลว่าไอ้นกกระซิบเนี่ยคือช่วยได้ยังไงแต่รู้ว่ามันเป็น AI นะคะตามที่คุณเอกนิติได้บอกมานะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยให้ข่าวมาเป็นระยะแล้วว่ามันจะมีระบบ AI เข้าไปช่วยร้านเล็กๆให้ช่วยในการบริหารจัดการทำให้แบบเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำการค้าเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ว่าแบบนั้นนะคะก็เอาเป็นว่านะคะได้มีการอ้างอิงว่าตอนคนละครึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยขายของกันได้ดีจริงๆมีการเพิ่มยอดขายได้บางคนเนี่ย1เท่าตัวหรือ2เท่าตัวเลยทีเดียวคุณเอกนิติใช้คำว่า 100-200% ก็เลยอยากชวนร้านค้าให้มาเข้าโครงการนี้ให้มากขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าคนที่ยังเข้าไม่ได้ก็น่าเห็นใจอยู่นะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีสถานการณ์คลี่คลายไปอย่างไรเดี๋ยวคงต้องรอดูข่าวที่จะเข้ามากันอีกทีนึงนะคะ
6: ครับคุณรวันอยากจะชวนท่านผู้ชมผู้ฟังคุณรวันไปให้กำลังใจและก็ส่งกำลังใจไปให้ทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์นะท่านเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตภาควิชายุรศาสตร์ของคณะแพทย์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนนักท่องเที่ยว ซึ่งมาทำธุรกิจที่เกาะพะงันเนี่ยมอเตอร์ไซค์แล้วชนนะได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนำขึ้นเครื่องบินของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นมาเพื่อจะมาผ่าตัดด่วนเลยที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้สักนิดหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคุณระวันเพราะว่าคือคุณหมอเกรียจันทร์ธีรศักดิ์เนี่ยลงไปช่วยนะไปช่วยงานนะที่โรงพยาบาลเกาะสมุยด้วยแล้วก็ไปเข้าเวรที่โรงพยาบาลเกาะพะงันด้วยเพื่อรักษาผู้ป่วยนี่ก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็เสร็จภารกิจตอนเย็นๆช่ำๆอย่างนั้นแล้วก็เลยไปเดินออกกำลังกายด้านหลังของอำเภอเกาะพะงันและปรากฏว่านักท่องเที่ยวและเป็นนักธุรกิจที่มาทำธุรกิจอยู่ที่เกาะพะงันนี่แหละชื่อวิลคอกดันแคนเนี่ยเป็นชาวอังกฤษเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงอ่ะแล้วพุ่งชนนะจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงนะครับทำให้ไม่สามารถผ่าตัดที่โรงพยาบาลเกาะพะงันแล้วก็โรงพยาบาลเกาะสมุยได้ต้องนำขึ้นเครื่องมาและตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วเนี่ยตำรวจเองก็เลยไปติดตามเรื่องนี้นะครับโดยทางท่านพลตรีโทสิทธิชัยโลกันภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยตำรวจของสภ.เกาะพะงันเนี่ยก็ไปติดตามจับกลุ่มเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในดันแค่นเนี่ยพอชนเสร็จแล้วหนีเลยก็หนีไปกบดานอยู่ที่ไหนหนีไปกบดานอยู่ที่ธุรกิจตัวเองนั่นแหละตัวเองนั้นมาทำธุรกิจเรือท่องเที่ยวประวันแล้วก็ปรากฏว่าไปซ่อนตัวไปกบดานอยู่ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้นะครับแล้วก็ดำเนินคดีนะครับตั้งหลายข้อหาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อหาเรื่องขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะแล้วก็ชนแล้วหนีขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตและที่สำคัญกันวันเสพติดยาเสพติดประเภทหนึ่งด้วยนะครับคือหลังจากไปตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการเสพยาเสพติดนะครับนะโคเคนนะพบอยู่ในปัสสาวะเนี่ยนะครับก็เลยมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มันประเด็นเราเห็นชัดเจนซ้ำซ้อนนะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าหนึ่งเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่กับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตตรวจอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยขับด้วยความเร็วอันที่สามมีการใช้สารเสพติดด้วยนะครับก็เลยไปดูเลยว่าเออนายคนนี้ดังแค่เนี่ยเข้ามาอย่างไรปรากฏว่าก็บอกว่าอายุ51 ปีเป็นชาวอังกฤษนะซึ่งเป็นผู้ต้องหาขับรถชนหมอเนี่ยแหละครับเข้ามาในประเทศไทยโดยรับวีซ่าประเภทธุรกิจหรือทำงานที่เรียกว่านอนบีนะฮะนอนบีเนี่ยนะแล้วก็วีซ่านี้จะมีอายุถึงวันที่25 ธันวาคม 2569นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเรือนำเที่ยวที่หาดวกตุ่มนะฮะที่เกาะพะงันนี่แหละตำรวจก็เลยเช็คต่อนะหลังจากนี้ว่าเออเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าธุรกิจที่มาทำเนี่ยถูกกฎหมายหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะเช็คต่อไปนะครับว่าตั้งธุรกิจนี้ไปยังไงนะครับแต่ว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่นะเราต้องให้กำลังใจแล้วว่าเราจะทำยังไงให้จะที่จะให้คุณหมอเนี่ยนะครับได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการผ่าตัดในสมองเสร็จแล้วจะกลับมาเป็นปกติเพราะว่าเป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับที่เรียกว่าตอนนี้ก็มีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกในด้านนี้และท่านก็ลงไปช่วยงานที่เกาะพะงันที่เกาะสมุยด้วยนี่ก็เป็นอุบัติเหตุที่เราทำให้เราเห็นปัญหาที่มันซ้ำซ้อนอยู่หลายประเด็นในประวัติอันที่หนึ่งแน่นอนขับรถเร็วอันที่สองนะก็เสพยาเสพติดอันที่สามขับรถโดยไม่มีอนุญาตคือลักษณะปัญหาแบบนี้มันมีอยู่ทั้งที่เกาะสมุยที่เกาะพังงานที่เกาะภูเก็ตและอีกหลายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะที่คนจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะที่มาทำผิดกฎหมายในบ้านเราเยอะอย่างยิ่งเรื่องกฎหมายเรื่องความปลอดภัยทางถนนเรื่องไม่เคารพวินัยจราจรไม่มีใบกับขี่และที่สำคัญร้านที่เป็นคนให้เช่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ไม่ได้ตรวจก็ไม่ได้ดูแลนะครับว่าคนที่มาเช่าเนี่ยนะมีใบอนุญาตขับขี่สากลหรือเปล่านะฮะแล้วก็ออกไปสวมหมวกกันน็อกหรือเปล่านะมียาเสพติดหรือมีการเสพยาเสพติดหรือเปล่าเอารถไปขับเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ซ้ำซ้อนแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
5: ค่ะนะคะก็เป็นปัญหาที่น่า น่าเสียดายนะคะว่านะคะในเรื่องของคนที่ได้รับอุบัติเหตุนั้นท่านก็คงจะได้ไปช่วยเหลือผู้คนกันอีกเยอะเลยนะคะต้องเอาใจช่วยคุณหมอด้วยนะคะปัญหาก่อพังงานเยอะค่ะคุณวิเชษคะทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก่อนหน้านี้เราให้น้องผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคใต้ของเราไปทำสกู๊ปเป็นซีรีส์มานะคะเพิ่งเสร็จสับ3ตอนไปเนี่ยโดยภาพรวมก็คือว่าชาวบ้านมีความรู้สึกว่านานวันนะคะกลุ่มชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามารุกคืบอยู่ในพื้นที่ของเขาจนคล้ายๆกับคนไทยเนี่ยกำลังจะค่อยๆกลายเป็นพลเมืองชั้นสองนะเขารู้สึกอย่างนี้เขาบอกว่าคือธุรกิจหลายอย่างเลยคือมากินมาใช้ก็ถ้ามันมาอยู่ในร้านค้าของคนไทยหรือธุรกิจ

0: วยนะคะเขาก็บอกว่าก็ไม่มีการปิดกั้นก็ยินดีแบบว่าต้อนรับผู้คนต่างๆนะแต่อย่างที่บอกอ่ะพอมันเป็นลักษณะของสถานที่ประกอบกิจทางศาสนาก็คนอื่นก็ไม่มีเหตุจำเป็นก็คงไม่รู้จะเข้าไปทำไมนะคะแต่ก็เห็นเลยว่าการครบวงจรของเขาอ่ะคือถ้าใครมาอยู่กันจนสามารถทำศาสนสถานได้ของตัวเองนะคุณวิเชษอ่ะเหมือนเรามีศาลเจ้าใช่ไหมในชุมชนเรามีสุราอ่านะอยู่ด้วยกันเรามีโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นหมายความว่าคนในถิ่นฐานนั้นเนี่ยต้องมาอยู่กันยาวนานตั้งหลักปักหลักวางรกรากอยู่ซึ่งในสังคมไทยก็มีความเป็นพหุวัฒนธรรมแบบเนี้ยมานานมากแล้วแต่ทีเนี้ยก็ต้องเข้าใจว่าพอเป็นอิสราเอลเขาอาจจะมีเรื่องของมีรายละเอียดในหลักปฏิบัติทางศาสนกิจของเขาหลายอย่างนะมีเรื่องการกินการอยู่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วยังถ้าคิดอีกแง่หนึ่งให้น่าเป็นห่วงอีกนะเมื่อกี้ก็เลยนึกถึงต่อที่คุณวิเชษพูดถึงสถานการณ์ที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราเห็นปัญหาทับซ้อนเข้ามาอีกเนี่ยนะคะก็คืออิสราเอลไม่ได้เป็นชาติที่มีคนรักมากนะคุณวิเชษก็ต้องบอกว่าเป็นชาติที่มีคู่อริอยู่เยอะถูกไหมมีคู่อริอยู่เยอะนะคะด้วยความเป็นเขาอะนะทีนี้การที่เขามามีกลุ่มชนอยู่กันไม่ใช่แค่เที่ยวถ้าเที่ยวเราก็คงจะพอใจไปกลับไปแล้วมาใหม่นะอย่าลืมปีหน้าเจอกันอะไรแบบนี้นี่ไม่ใช่อ่ะมาแล้วอยู่กันยาวอยู่กันยาวเสร็จก็อยากจะมีอาชีพอยากจะมีรายได้แล้วเมืองไทยก็น่าอยู่จะตายไปนะคุณเชษธรรมชาติก็สวยงามคนก็ไม่ได้มีมิติของการรังเกียจเดียดฉันชาวต่างชาติอยู่โดยพื้นฐานแล้วค่าครองชีพก็ถูกเมื่อเทียบกับรายได้ของเขาเนี่ยโอ้โหแต่พออยู่ยาวแล้วมันรุกคืบขนาดนี้ก็บอกโอ้แล้วที่มันมีปัญหาแฝงเข้าไปอีกนะมันเริ่มเห็นการบุกรุกในสภาพพื้นที่บางอย่างซึ่งต้องบอกว่าเราก็มีข้าราชการที่เห็นแก่อาภิสินจ้างอยู่แล้วในโบราณนะต้องบอกว่าบางท่านนะเดี๋ยวข้าราชการทั้งหมดจะน้อยใจนะการออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆให้ไปครอบครองในลักษณะที่ดินบางอย่างมันก็น่าแปลกใจว่ามันเป็นเขานี่นามันอยู่ห่างหาดไม่เยอะไงนี่นาแล้วทำไมแบบมีเอกสารครอบครองกันนี่คือเป็นปัญหาที่ทับเข้าไปอีกแล้วก็กลายว่าชาวต่างชาติเหล่านี้เนี่ยกลายมาเป็นคนทำธุรกิจนะคะไม่ได้อยู่แบบโฮมสเตย์ธรรมดาที่ไปพักกับชาวบ้านนะเป็นวิลล่าหรูอย่างเงี้ยปลูกกันเต็มเกาะทำเลสวยๆโดนเขายึดครองไปแล้วบนเขาก็ยังมีประเด็นอยู่ว่าเอ๊ะมันจะใช่ไหมมีเอกสารอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถไปครอบครองได้มีนอมินีช่วยเขาขนาดไหนโอ้ยคุยเช่นปัญหาเยอะมากเลยบนเกาะเล็กๆที่ชื่อว่าเกาะพังงานเนี่ยค่ะ
1: นี่แหละก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลก็พยายามจะเอาจริงเอาจังนะคุณวันแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะเอาจริงเอาจังที่ว่าเนี่ยตกลงแล้วทำไปถึงไหนขนาดนี้ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งที่ควรจะต้องสื่อสารน่ะก็คือว่านายกรัฐมนตรีก็พยายามย้ำเรื่องนี้ไปโอ้นายกก็ลงพื้นที่ไปเกาะสมุยนะไปพังงานไปภูเก็ตนะไปโน่นไปนี่นะแต่ว่าสำคัญคือพอหลังจากกำชับไปแล้วเนี่ยนะในทางปฏิบัติจริงเนี่ยคนที่จะต้องทำคือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอ่ะทำกันขนาดไหนอย่างไรแล้วก็นำมาสื่อสารบอกให้รู้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะเรื่องนอมินีจัดการกับคนไทยขนาดไหนอย่างไรแล้วก็เนี่ยผมยกตัวอย่างที่เรื่องที่เราคุยกันอยู่เนี่ยดันแค่51ปีจากอังกฤษเนี่ยที่มาทำธุรกิจนะมีเรือในการที่นักท่องเที่ยวเราก็ไม่รู้นะถูกกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือมีเป็นนอมินีหรือเปล่าคนไทยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็อย่างเงี้ยเป็นต้นผมคิดว่าก็ลองดูนะในผู้บริการตัวผู้ตอนภาค8ก็ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยแล้วก็พื้นที่นะถ้าอยู่ในพื้นที่ของตำรวจผู้ตอนภาค8ด้วยส่วนใหญ่เลยนะประวัติตอนนี้นะก็เอาจริงเอาจังลองดูสักตั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นพังงาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสุราษฎร์ธานีในภาค8ทั้งนั้นแหละคุณประวัติน
0: ะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะบนเกาะพะงันนะคะเป็นเสี้ยวเดียวนะคะแต่ปัญหาใหญ่โดยรวมว่าในส่วนของคนที่ไม่ได้เป็นคนไทยแล้วคนไทยอยากให้มาเหลือเกินตอนนี้ก็กำลังมีปัญหาขาดแคลนนะคะขนาดหนักเลยถึงขั้นภาคเอกชนกกร.ต้องไปหาเรือกระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้ก็คือแรงงานต่างด้าว พราะตอนนี้หลายอุตสาหกรรมขาดแคลนกันอย่างหนักเลยทีเดียวรวมทั้งประเด็นอื่นด้วยเดี๋ยวเราจะไปว่ากันต่อที่เบรกหน้าช่วงนี้ไปพักกันแป๊บหนึ่งค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio เข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีว13ผู้นำตลาดดีวผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
6: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
12: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึง

0: ูทแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะมาดูกันเรื่องของเสียงเรียกร้องจากภาคอุตสาหกรรมที่กำลังมีปัญหาเรื่องของแรงงานนะคะคือทางกกร.นะคะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเนี่ยได้รับเรื่องจากบรรดาสมาชิกบอกว่ากำลังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวกันอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตธุรกิจบริการนะคะต่างๆนะคะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการจำนวนมากเลย

เดียวนะคะที่ขาดแคลนกันมากๆก็คือในกลุ่มของภาคก่อสร้างนะคะภาคการเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างเช่นเก็บผลไม้ตามฤดูกาลภาคการผลิตภาคบริการซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภาคเศรษฐกิจหลักกันทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็น่าจะมีผลไปถึงการประกอบการที่จะเกี่ยวเนื่องกับโครงการลงทุนภาครัฐต่างๆในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่จะไปกันต่อในครึ่งปีหลังนี้ด้วยนะคะก็มีความเป็นห่วงว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมก็มีเสียงเรียกร้องบอกว่าขอให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมต่างๆนี้เนี่ยโดยเร็วนะโดยทางกกร.เองก็ตระหนักดีว่าเวลาจะพูดถึงปัญหาเวลาจะพูดถึงเรื่องของแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันก็มีปัจจัยที่ต้องดูควบคู่กันก็คือนอกเหนือจากทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ต้องดูมิติอื่นทางเรื่องของสังคมด้วยอย่างรอบด้านแต่ก็อยากให้มีมาตรการมาแก้ปัญหากันก่อนไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางนะคะก็เป็นว่าอันแรกเลยที่อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยโดยเร็วก็คือการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างชาติทุกสัญชาติในประเทศไทยที่เป็นมาตรการเฉพาะหน้าที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อไม่ให้แรงงานเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นแรงงานนอกระบบผิดกฎหมายซึ่งมันจะยากต่อการควบคุมดูแลแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นปัญหาต่อความมั่นคงนะคะแล้วก็อยากให้มีการวางแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านกำลังแรงงานของประเทศไทยนะคะข้อเสนอจากกกร.นะคะเขาก็มีดังต่อไปนี้นะคะบอกว่าขอให้พิจารณามาตรการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่อยู่ในประเทศไทย ข้อที่2แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่ออกจากไทยไปแล้วหรือลักลอบเข้ามาที่ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายอันนี้ไม่ควรต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวทุกกลุ่มในทุกกรณีคือพวกที่ออกไปแล้วคือพวกที่อยู่เนี่ยให้ต่อซะแต่พวกที่ออกไปหรือลักลอบไม่ควรต่อนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันอยากให้รัฐเนี่ยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เขามีนายจ้างนะคะแล้วก็มีการจ้างงานอยู่ในประเทศไทยก็ขอให้เร่งรัดการแก้ปัญหาการใช้ e-work permit ของกรมการจัดหางานให้เสถียรใช้งานให้สะดวกและมีระบบล่มคิวเต็มนะคะแล้วก็อยากให้การว่าควรวางแผนทดแทนแรงงานต่างด้าวในระยะยาวให้เพิ่มช่องทางการนำเข้าภายใต้ MOU ประเทศต้นทางเพื่อจัดหานำเข้าแรงงานจากประเทศอื่นๆมาด้วยนะอย่างเช่นศรีลังกาบังคลาเทศเซียนะเพราะตอนนี้พูดจริงเขมรเนี่ยเราขาดไปเยอะถูกไหมคุณวิเชษเราปัญหาใหญ่เลยพอขาดเนี่ยนะคะเราไม่มีความสัมพันธ์ทีนี้ก็ขาดแคลนกันเยอะก็เลยบอกว่างั้นต้องไปคุยเอาจากศรีลังกามาเติมบังคลาเทศอินโดนีเซียบ้างนะคะเพื่อมาป้อนให้อุตสาหกรรมที่ขาดแคลนกันอย่างเร่งด่วนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นของฝั่งของกกร.นะคะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีภาพของการไปคุยกันเมื่อวานนี้นะคะกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะก็แทนของภาครัฐนะคะในการข้อเสนอให้ขอแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานนี้จากคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยซึ่งก็เสนอเรื่องนี้นะคะไปถึงนายกแต่ว่าผ่านไปทางกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าในส่วนเร่งเดินหน้ากับเอที่เรามีอยู่แล้วมันคานบอกว่าคือเรามี MOU กัมพูชาและเวียดนามอันที่มันเกิดปัญหากันมาจากเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องคุณจุลพันธ์บอกแบบนั้นนะต่อรัฐบาลไม่ใช่คนดังนั้นกระบวนการยังเป็นสิ่งจำเป็นในการคุณจุลพันธ์คงเท่านี้ก็น่าจะต้องว่ากันก่อนข้องหมองใจอะไรกันไปก็ให้เป็นเรื่องรัฐไปแต่ชาวบ้านประชาชน

ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นจะมีการอยู่กันให้ต่อเนื่องกันอยู่นะคะจะเร่งนะคะเข้าสู่ครม.ให้มีกันต่อไปนะคะส่วนการขึ้นนะคุณจุลพันธ์บอกว่าเป็นเรื่องที่ได้มอบวันแรกที่มารับตำแหน่งเพื่อแรงงานไทยเราจะไปทำงานในต่างประเทศยังต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องแล้วในไทยก็ต้องเข้าสู่ระบบกันนะคะแต่ระบบการทะเบียนนะคะแล้วมันก็ทำให้แรงงานรับจะมาแก้ไขนะคะสอบในทุกประเด็นเลยคือเมื่อเข้ามาให้ถูกแล้วก็ต้องติดตามกันได้เกิดปัญหากันไม่ว่าจะเป็นได้ค่าสวัสดิการหรือว่าแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การจะไปหาตลาดเริ่มเนี่ยนะคะที่จะเอาเป็นว่าในส่วนกระบวนการนี้ก็จะต้องดูกันนะคะก็จะมีเป้าหมายแรงงานต่างประเทศที่จำเป็นในการนำเข้ามาหรือว่าแม้แต่มีการทำ job matching ต้องการของตลาดนะต้องมีการสา up skill นะคะฝึกทบทวนรีสกิลนะคะ อันนี้ก็เรียกไม่ได้ต้องทำนะคะแล้วก็ของเทคโนโลยีต่างๆนะคะต้องเปลี่ยนแรงงานไทยให้ใช้เทคโนโลยีได้แรงงานทักษะสูงหรือไฮสกิลเลเบอร์จะได้มีตำแหน่งได้ต่อไปก็จะต้องเตรียมความการขับเคลื่อนรับการเปลี่ยนแปลงส่วนนะคะข้อเสนอทางภาคเอกชนให้นำเข้าแรงงานมาจากประเทศใหม่เมื่อกี้อย่างที่บอกแบบมีศรีลังกาบ้างนะคะหรือฟิลิปปินส์บ้างในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะก็การที่คุณจุลพันธ์เนี่ยก็เอาไว้ไปดำเนินการต่อนะคะก็ถือว่ารับเรื่องกันเรียบร้อยว่าอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับงานทำอยู่แล้วก็มีความเมื่อวานนี้นะคะมีข่าวที่น่าสนใจจากทางคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาเรียกสั้นๆละกันไตรมาสที่หนึ่งของปีด้วยเรื่องของสถานการณ์แรงงานขาดละแต่เป็นรายงานนะคะตัวเลขของสภาจ้างงานและการว่างงานในไตรมาสขึ้นนะจากปีก่อนหน้า 0.6% ตอนนี้มีผู้มีงานเพิ่มก็มีอัตราว่างงานของปีก่อนเหมือนกันค่ะตอนนี้มีหมื่นคนนะคะหรืออยู่ที่ปีที่แล้วการว่างที่เขาเคยมีงานทำมาก่อนคือเช่นตกงาน 27% จากสงครามในวันออก45 บาทโอ้ช่วงหลักเซนเหลืออยู่ที่ 16,805 คนต่อเดือนอันนี้เป็นอัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ยนะคะก็เป็นว่าถ้าปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อในไตรมาสหนึ่งเข้ามาเทียบเคียงนะคะก็ทำให้รายได้ของแรงงานเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบนะคะอาชีพอิสระเนี่ยมีรายได้ที่ลดลงนะคะส่วนลูกจ้างในระบบเนี่ยนะคะอัตราเงินเฟ้อในไตรมาสหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.25% นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะประเด็นที่

0: น่าจับตามองจากปัจจัยเสี่ยงนอกเหนือจากเรื่องของผลกระทบจากตะวันออกกลางการจ้างงานและรายได้แรงงานที่อาจลดลงจากภาวะค่าครองชีพสูงเนี่ยนะคะมันมีเรื่องของการถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีจริงๆเลขาสภาพัฒน์บอกว่าการเข้ามาของ AI ปัจจุบันนี้ก้าวข้ามขีดจำกัดมาอย่างได้รวดเร็วมาถึงขั้นที่มันสามารถสร้างคำตอบใหม่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็กำลังจะไปสู่ยุคนะคะคือมันมาจากตั้งแต่ AI แรกๆเป็นปัญญาประดิษฐ์ธรรมดาเป็น Gen AI Generative AI สร้างคำตอบได้ด้วยตัวเองแต่ตอนนี้มันกำลังไปสู่ยุคที่เรียกว่า Agentic AI คือ AI ที่สามารถวางแผนลงมือทำและปรับปรุงงานแทนมนุษย์ได้อย่างครบวงจรนะคะปรากฏว่าการรุกคืบของ generative AI ตอนนี้เนี่ยในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วมีแรงงานไทยนะคะได้รับผลกระทบไปแล้ว8,700,000 คนหรือ 21.8% ของแรงงานทั้งหมดนี่คือแค่ปลายปีที่แล้วนะตอนที่ AI ยังไม่ได้ฉลาดจนล่าสุดตอนนี้ที่เป็น agentic AI ที่ทำได้ครบวงจรนะคะกลายเป็นว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงถูกทดแทนมีมากถึง2,200,000 คนส่วนใหญ่เป็นคนที่จบปตรีขึ้นไป 55.8% รายได้เฉลี่ย 27,000 กว่าบาทต่อเดือนแล้วอายุงานก็เป็นคนที่ทำงานมาแล้วพักหนึ่งด้วยคุณวิเชษอายุเฉลี่ย36ปีเศษนะแล้วก็เป็นคนทำงานในกรุงเทพและปริมณฑล AI มีแนวโน้มมาทำงานทดแทนคนเหล่านี้ซึ่งทำงานแบบที่เป็นลักษณะทำซ้ำมีแผนแบบแผนตายตัวเช่นพนักงานบัญชีโปรแกรมเมอร์แล้วก็กลุ่มงานเสมียนต่างๆนะคะอันนี้คือกลุ่มปอตีขึ้นไปนะก็ได้รับผลกระทบไปแล้วที่มีความเสี่ยงจะถูก AI ทดแทนเนี่ย2,000,000 คนนะคะแล้วก็โอ้โหกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเลยนะอายุ36ปีกว่าๆรายได้ 27,000 เนี่ยนะคะกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังผ่อนเงินชุลมุนเลยวิเชษบ้านรถคอนโดต่างๆเนี่ยนะส่วนกลุ่มที่มีการศึกษาต่ำกว่าปตรีนะคะ อันนี้คือกลุ่มที่จะถูก AI มาสนับสนุนการทำงานได้แทนเลยอันนี้เยอะกว่าอีก 6,500,000 คนการศึกษาต่ำกว่าปตรีรายได้เฉลี่ยก็อยู่ที่ 21,000 กว่าแล้วอายุเฉลี่ย42ปีอันนี้กำลังจะเจอความเสี่ยงว่า AI มันจะถูกมาทดแทนสนับสนุนการทำงานแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นความสุ่มเสี่ยงนะคะที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย อีกด้านหนึ่งคือ EV ค่ะสภาพัฒน์บอกว่ามีความเสี่ยงในการจ้างงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เนื่องจากการเติบโต EV ของไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตอนปีมีการคาดหมายกันว่าในช่วงปีนี้ไปจนถึงปี71จะมียอดจดทะเบียน EV อยู่ที่ 125,000 คันต่อปีหรือเพิ่มขึ้น 3.8% ต่อปีนะคะซึ่งการเปลี่ยนผ่านที่รัฐบาลมีเป้าหมายว่าจะต้องมีการผลิตรถนะไฟฟ้าใน EV อย่างน้อย 30% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในประเทศนะคะในปี2573แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 50% ให้ได้ภายในปี2578จะทำให้การผลิตรถยนต์สันดาปมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องมันก็จะกระทบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะคะโดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนรายหลักที่ส่งตรงให้กับผู้ประกอบรถยนต์ทั้งเทียร์1เทียร์2นะคะก็เป็นว่าแรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี68แล้วไปจนถึงปี69เนี่ยแรงงาน 110,000 คนหรือ 16.3% มีความเสี่ยงต้องไปอยู่ที่อุตสาหกรรมอื่นโอ้นี่ก็เป็นปัญหาเลยสำหรับไม่ใช่เพียงขาดแคลนแรงงานต่างด้าวนำเข้ามาความเป็นแรงงานไทยเองก็มีความสุ่มเสี่ยงจากปัจจัยเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะคะเราไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในเบรกสุดท้ายค่ะ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดย
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ฉลอง170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 18:00 นของวันที่25พฤษภาคม2569ณพิพิธภัณฑ์มูเซเดออาร์ตเดโคราทีฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบ.นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมนิทรรศการราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรสำคัญไทยส่งผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำไทยร่วมช่วย7ชีวิตติดถ้ำลาวเข้าสู่วันที่6วันนี้เข้าสู่วันที่6แล้วสำหรับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือชาวบ้าน7คนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำเมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์สปป.ลาวหลังทั้งหมดเข้าไปหาแร่ทองคำและล่าสัตว์ก่อนเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมปิดทางเข้าออกถ้ำทำให้ไม่สามารถออกมาได้เหตุการณ์นี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมซึ่งมีชาวบ้าน8คนพากันออกเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อหาแร่ทองคำขณะที่วานนี้2ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำในไทยเดินทางไปสมทบทีมกู้ภัยซึ่งเข้าไปช่วยเหลือ7คนที่ติดอยู่ในถ้ำแล้วโดยทั้ง2คนนี้เคยเป็นทีมกู้ภัยช่วยเหลือ13หมูป่าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วยขณะที่เมื่อคืนเพจ Thailand Rescue Diver สรุปภารกิจการเข้าสำรวจภายในเหมืองถล่มสองผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำที่ออกมาจากการสำรวจได้เล่าว่าภายในถ้ำแคบมากไม่สามารถคลานได้ต้องนอนคว่ำหน้าและคลานต่ำอย่างเดียวส่วนเพจ Facebook ปอนจักริตแต่งตั้งได้โพสต์ว่าภารกิจนี้ต้องการซื้อด่วนที่สุดในประเทศลาวคือปั๊มน้ำมันที่มีไดโว้ขนาด3นิ้วพร้อมสาย600เมตรโดยขอแบบแรงที่สุดและถังออกซิเจนขนาดกลางต้องใช้ด่วนเพราะด้วยนักประดาน้ำที่เข้าไปในถ้ำและน้ำท่วมปิดปากรูทำให้ออกซิเจนไม่เพียงพอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลนะคะเมื่อเช้าคุณวิเชษฐ์บอกว่าวันนี้มีข่าวดีเนาะราคาน้ำมันลดลงให้นิดหน่อยใช่ไหมคะนะทุกประเภทเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะลดได้กี่มากน้อยนะหรือจะต้องกลับมาขึ้นอีกนี่เช้านี้ไปดูข่าวต่างประเทศนี่จุดยิงกันมาพักใหญ่เริ่มมีการโจมตีอีกแล้วระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะแต่คราวนี้เป็นปฏิบัติการของสหรัฐก่อนนะคะสหรัฐโจมตีเป้าหมายหลายแห่งทางภาคใต้ของอิหร่านบอกว่าเป็นการตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเองนะคะกองบัญชาการกลางของสหรัฐเซ็นคอมออกแถลงการบอกว่าเขาได้มีการปฏิบัติการทางทหารโจมตีเป้าหมายหลายแห่งทางภาคใต้ของอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านหรือเรือของอิหร่านที่พยายามจะเข้ามาวางทุ่นระเบิดในพื้นที่บอกว่าอันนี้เป็นการโจมตีเพื่อปกป้องกำลังพลของสหรัฐจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากกองทัพอิหร่านแต่อย่างไรก็ตามสหรัฐจะยังใช้ความอดทนอดกลั้นระหว่างที่ข้อตกลงหยุดยิงยังมีผลบังคับใช้นะคะแล้วก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ขณะเดียวกันอิหร่านบอกว่าการเจรจากับสหรัฐนั้นมีความคืบหน้าบางส่วนแต่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งได้โดยเร็วค่ะนี่ไงก็ยังมีความผันผวนในสถานการณ์อยู่เนาะ
4: รัสเซียกับยูเครนเนี่ยกลับมาโจมตีกันอีกนะ
3: ใช่ใช่นะคะ
4: ก็แบบพันกว่าลำเลย
3: หลังจากที่ซาซามาพักใหญ่ใช่ไหมก็เริ่มการสู้รบหนักหน่วงกันขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวต่อนะขอมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่มีเม้นเข้ามานะคุณวิเชษนะคะจากทาง YouTube แล้วก็ Facebook กันหน่อยนะคะเผื่อที่เราจะได้มีการสื่อสารกันได้2ทางด้วยนะคะคุณประวิทย์ทักทายมาก่อนคุณแพจังค่ะก็บอกว่าลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ลงง่ายจริงๆเพราะว่าได้ใช้คนละครึ่งมาในเฟสที่แล้วนะคะส่วนคุณปราโมทบอกฝากตามเรื่องตึกสตง.ถล่มฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเทาและพวกนักท่องเที่ยวเทานะคะศูนย์เหรียญมาเฟียในระบบและนอกระบบราชการด้วยโอ้หลายปัญหาที่เรื้อรังกันอยู่นะคะคุณธนวัฒน์ทายมาจากชลบุรีนะคะคุณธีรวุฒิด้วยนะคะบอกอีก4เดือนจะมีเลือกตั้งใหม่เอ๊ะเลือกตั้งอะไรคะคุณธีรวุฒินะถ้าจะว่าเลือกตั้งท้องถิ่นก็มีแค่กทม.กับพัทยาก็เดือนมิถุนายนนะคะเอ๊ะ4เดือนไหนเนาะจะเลือกตั้งอะไรนะคะคนจากกรีฑบอกว่าประเทศไทยคนไทยมาถึงยุคต้องรองเงินแจกจากรัฐบาลแล้วหรือสงสารอนาคตลูกหลานจริงๆนะคะก็มาถึงตรงนี้เลยทุกคนแบบอยากได้แล้วล่ะเงินที่มาช่วยนะคะตอนนี้คุณปราโมทบอกว่ายุคนี้นะคะนอกเหนือจากจะฝากหลายปัญหาแล้วก็บอกว่ายุคนี้คนไทยจนลงเงินออมที่กะเอาไว้ใช้ในยามชรากับค่าครองชีพก็สูงขึ้นความเจ็บป่วยอีกนะการถูกทอดทิ้งนะคะขณะเดียวกันเมืองไทยก็กลายเป็นสวรรค์ของต่างชาติเทาๆไปแล้วอนาคตประเทศนี่น่าจะสาหัสคุณดีเจหอมบอกว่าพูดถึงชาวต่างชาติที่มาทำธุรกิจในไทยตอนนี้เห็นบางกลุ่มเข้ามาปล่อยกู้รายวันกับพ่อค้าแม่ค้าหรือบุคคลรายย่อยแล้วบอกว่าจะใช้การโพสต์ประจานผ่านทาง Facebook ถ้าผิดนัดอ๋อเหรอคะมาถึงขั้นปล่อยเงินกู้รายวันกันแล้วแต่ถ้าบอกสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินอบังปล่อยเงินกู้ใช่ไหมคุณวิเชษ
4: ฐ์ปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่ผมเห็น
3: ที่เป็นอบังเลยเนาะใช่ไหม
4: เห็นตาริมถนนเลยเนี่ยกระจอนโดยสายน่าจะเป็นพวกอินเดียหรือบังกลาเทศเนี่ยขับมารถจอดมอเตอร์ไซค์ปึ้งเรียบร้อยแล้วก็มีรถเข็นอยู่ข้างถนนใช่ไหมปั๊บลงรถจากมอเตอร์ไซค์ปั๊บไปปึ๊บนะยื่นตังค์ให้ก็คือเก็บรายวันนั่นแหละคือรถเข็นข้างถนน
3: โอ้อันนี้ดิฉันเห็นบรรยากาศนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคือนอกจากจะให้เงินกู้รายวันและสินค้าเนี่ย ผ่อน5บาท10บาทก็เอาอ่ะจะขยันมาตามเก็บจากพ่อค้าแม่ขายวันทุกวันทุกวันเนาะเพราะฉะนั้นที่คุณเดียเจหอมพูดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็มานานแล้วนะแต่ตอนนี้น่าจะเยอะขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามีโซเชียลมีเดียด้วยไปโพสประจานใน Facebook ใช่ไหมคุณวินวินบอกว่าประเทศไทยมีเงินเป็นช่องทางเบิกทางหรือเปล่าคนดีในไทยก็มีมากนะแล้วคนไทยที่อยากจะหาช่องทางช่วยเหลือก็มีมากนะคุณตุ้ยบอกว่าจำได้ไหมหลาย10ปีก่อนใช่ไหมคะมีชาวเวียดนามมาทำงานในไทยเยอะอยู่แต่หลังจากรัฐบาลเขาปราบปรามคอร์รัปชันพัฒนาเศรษฐกิจไปถึงรัฐบาลเวียดนามเนาะเขาพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดมากเลยในช่วงไม่กี่ปีนี้เนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็คงไม่มีแรงงานสีขาวเวียดนามมาที่ไทยแล้วนะคะคุณแพจังบอกโอ้เธอก็เป็นคนหนึ่งที่ว่างงานแล้วบอกว่าตกงานเมื่อต้นปีนี้เองยังหางานใหม่ไม่ได้เอาใจช่วยนะคะคุณแพจังขอให้มีงานใหม่เร็วๆคุณทิติพงศ์บอกมาอีกค่ะบอกปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่ต้องรับผิดชอบด่านแรกคือสสผู้ว่าในอำเภอเทศบาลอบต.ตำรวจในพื้นที่แสดงว่าปล่อยปละละเลยกันไม่สอดส่องดูแลนะคะทำไมปล่อยให้ทำผิดกฎหมายคุณอุนวลหรือยังไงถ้าที่ฉันออกเสียงผิดขออภัยนะคะ5678นะคะบอกมีหลายงานที่ AI แทนมนุษย์ไม่ได้อย่างเช่นจัดของแพ็คของส่งของงานช่างซ่อมแอร์ต่างๆนานาเอา AI เป็นขันน็อตสักตัวยังทำไม่ได้เลย AI อาจบอกวิธีการซ่อมได้แต่ AI ซ่อมของไม่ได้เพราะฉะนั้นทักษะในเรื่องของงานช่างฝีมือใช่ไหมคะนะบางอย่างก็ยังเป็นคนอยู่นะคะอันนี้ก็ยังมันยังไม่ฉลาดจริงขนาดมาทำอะไรได้แต่เราจะมีหุ่นยนต์ไงหุ่นยนต์หุ่นฮิวแมนนอยด์ทั้งหลายอะคุณวิเชษตอนนี้มันทำได้สารพัดแล้วค่ะอันนี้อะมันสักวันเราอาจจะเจอหุ่นยนต์มันแย่งงานเราอีกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณไพลอตค่ะบอกว่าอยากรู้มุมมองของสว89เอา89คนเมื่อวานเรื่องประเด็นระบบสีน้ำเงินใช่ไหมบอกเขามองปัญหาเขากระโดงยังไงเดี๋ยวเรายังไม่ได้ไปว่ากันพาร์ทการเมืองเดี๋ยวจะว่ากันที่เบรกนี้แหละนะคะพาร์ทการเมืองนะคะส่วนที่ Facebook อ่ะทักทายกันอีกสักนิดนึงก่อนละกันเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็คงจะเป็นการเมืองเข้มๆกันแล้วคุณวิเชษ Facebook เช้านี้ของเรานะคะเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บFacebook กันนะ Facebook มาคุณอุทัยวันใช่ไหมคะบอกแก้การโกงให้ทุกอย่างได้มันจะได้แก้ได้ไหมโอ้โหแบบมันไม่ง่ายเลยนะคะการปัญหาโกงกินคอร์รัปชันเนี่ยนะคะคือเราก็อยากทำให้มันดีขึ้นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้เอากันเมื่อไหร่นะคะที่จะให้ปลอดกันชนิดที่แบบเหมือนเราสามารถยืดอกได้เหมือนที่สิงคโปร์ยืดอกอะคุณเชษที่เขาสามารถจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันได้แบบจริงจังแล้วก็มีภาพประจักษ์เป็นที่ยอมรับของนานาชาติเราก็อยากไปถึงจุดนั้นเนาะคุณนพพรบอกประชาชนได้แค่เศษๆครับช่วยดูนักการเมืองข้าราชการที่ทุจริตยังปราบหรือกวาดล้างด้วยให้เอาเงินกลับมาให้ได้ด้วยนะคะคุณพ่อเปาเปาบอกว่าเราใช้คำว่าเท่าเทียมกันก็ตอนแจกนี่แหละแต่ในบริบทสังคมนะคะความจริงเอกสารสิทธิ์คือแบงค์ม่วงแบงค์เทานะคะคุณดีเคทีฟาร์มบอกเก่งกับเขมรอย่างเดียวก็พออย่าไปเก่งกับยูเดี๋ยวจะเป็นแบบปาเลสไตน์ คุณจินตนาทักทายมาคุณอะไรนะบอกคุณจุลพันธ์ไม่มองเรื่องความมั่นคงเลยเหรอถ้าเขาแฝงมาทำวินาศกรรมผ่านทางแรงงานเขมรล่ะจะรับผิดชอบยังไงต้องใช้การขึ้นทะเบียนนะคะก็ต้องมีนายจ้างใช่ไหมถ้าแรงงานต่างชาติขึ้นทะเบียนมีนายจ้างรับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวสกรีนอย่างหนึ่งนะคะดิฉันว่าคุณจุลพันธ์กำลังว่าในบริบทนั้นแต่พวกลักลอบเอาเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็ต้องรับความเสี่ยงนะคะก็มีบางคนแหละก็อยากได้แบบถูกๆอ่ะคุณวิเชษแอบๆเอาเข้ามาข้ามชายแดนกันมาก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นการคิดเอาเปรียบแรงงานคนเหมือนกันแต่อย่าจ่ายถูกมากๆถูกจัดๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบๆเอาเข้ามาก็อันนี้ก็จะมีความเสี่ยงอย่างที่คุณอะไรนะห่วงคุณสุธรรมบอกว่า40 60เราก็คิดซะว่าเติม400รัฐให้600เป็น 1,000 จริงๆแล้วเราไม่ใช่แค่ต้องเติม600กว่าบาทนะคะบอกแม้แต่ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะที่ไหนใครเขาจะเข้าใจนะคะเขาบอกว่าชาวบ้านเข้าใจผิดเรื่องเติมเงินกันเยอะมากเ ทำไมจะให้ทั้งทียากเย็นซะละเกินคือดิฉันเข้าใจว่าคุณสุธรรมกำลังห่วงใช่ไหมว่าชาวบ้านตอนนี้อาจจะคิดว่าเขาได้เงินเดือนละพันฟรีโดยที่ไม่มีต้นทุนตัวเองแต่จริงๆต้องมีต้นทุนอย่างน้อย600กว่าบาท
4: โอเค
3: นะอยู่ในมือเออนะคะอันนี้ดิฉันเข้าใจคุณสุธรรมแล้วเพราะตอนนี้ชาวบ้านจำนวนน้อยๆนึกว่าได้เงินแบบเพียวๆพันบาทไป4เดือนต่อกันโดยที่ไม่ได้ต้องมีอะไรในตัวเองแต่จริงๆต้องมีนะถ้าตัวเองไม่มีพอจ่ายรัฐก็ช่วยจ่ายไม่ง่ายนะคะอันนี้ก็ช่วยกันละกันถ้าคุณสุธรรมมีใครที่ยังไม่รู้ก็ช่วยกันสื่อสารนะคะคุณจักรันบอกมาจริงๆ AI ทุกวันนี้ไม่ได้เขียนโค้ดเองแล้วให้ AI เขียนเองเลยนะคะเทสแค่ผลลัพธ์ได้ใช้ทุกวันคุณทิติพงศ์บอกการทุจริตของหน่วยงานรัฐทำให้เกิดปัญหาเมื่อไปรับสินบนเขาก็เลยต้องทำเป็นตาบอดหูหนวกการตรวจตราบังคับใช้กฎหมายก็เลยถูกละเลยจนเป็นขยะใต้พรมมานานวันมันก็อับกลิ่นเหม็นพอคนเดือดร้อนก็ปิดไม่อยู่ก็เลยมาสร้างภาพเอาหน้ารอดมันเป็นแบบนี้กันมาโดยตลอดคุณสมงกับคุณสมคิดทักทายมาขอบคุณค่ะอ่ะนะคะยอมรับในทุกความคิดความเห็นเลยอ่ะคุณเชษฐ์เราไปส่องการเมืองเข้มๆกันต่อเลยดีกว่า
4: ก่อนไปการเมืองอยากจะพูดเรื่องนี้ที่เดียวก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ปกป้องเด็กและเยาวชนเพราะเมื่อวานเนี้ยมันมีเรื่องของการประกาศลงในกิจจานุเบกษาของกรมควบคุมโรคเรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือใกล้สถานศึกษาอันนี้ก็เป็นผลมาจากการแก้ไขประบอบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล่าสุดที่ประกาศใช้ไปแล้วเนี่ยมันมีผลบังคับใช้วันนี้เลยนะประกาศฉบับนี้ก็คือสถานที่ที่เขากำหนดก็คืออะไรบ้างนะ1นะห้ามบริเวณที่เด็กและเยาวชนนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อพิจารณาระยะห่างจากสถานศึกษา2สถานที่ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมต่อเด็กเยาวชนนักศึกษา3สถานที่ที่มีลักษณะอาจจะเป็นแหล่งมั่วสุมหรือแหล่งมัมเมาเด็กเยาวชนนักศึกษา4บริเวณที่พึงเห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อเด็กเยาวชนนักศึกษาในสถานศึกษานะครับทั้งนี้ตามประกาศรูปแบบแผนที่แนวเขตบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดตามมติครม14กรกฎาคม2558แต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นนะครับว่ายกเว้นสถานที่ที่ผู้ได้รับอนุญาตขายสุราโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่22/2558ลงวันที่22กรกฎาคมปี58นะฮะแล้วก็2ก็คือโรงแรมที่รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม3คือสถานบริการที่รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ4คือสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเฉพาะกรณีที่ขายกับผู้ได้รับอนุญาตขายสุราได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะแล้วก็5ก็คือร้านค้าปลีกหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดให้บริการภายในอาคารนะครับซึ่งพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปนะครับและรวมทั้ง6ก็คือสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่มีผู้จัดกิจกรรมและก็ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะคราวชั่วคราวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประกาศสำคัญนะครับที่ต้องการจะปกป้องเด็กและเยาวชนจากเรื่องของสุรานะเพราะว่าไปขายในสถานที่หรือใกล้ๆสถานศึกษาเนี่ยมันก็เสี่ยงที่เด็กและเยาวชนจะเข้าไปใช้บริการได้แต่เขามีข้อยกเว้นเยอะอย่างที่ว่าคุณวันอันนี้ก็คือประกาศที่มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้นะครับ
3: ค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวมาดูนะคะเรื่องของการเมืองกันเลยนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนี้ก่อนนะคะขึ้นภาพที่พี่ส่งให้นะคะก็คือเมื่อวานนี้เราเห็นการเคลื่อนไหวของทางสว89คนนะออกมาเปิดหน้าชนกับทางพรรคประชาชนนะคะเมื่อวานนี้89คนนำโดยคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์และก็เพื่อนสว.คนอื่นๆนะคะบอกว่าจากกรณีที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วเนี่ยโพสต์ข้อความครบรอบ12ปีรัฐประหารโดยพาดพิงว่าการเมืองไทยอยู่ใต้ระบอบสีน้ำเงินซึ่งเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ60ที่เป็นมรดกของการรัฐประหารแล้วพาดพิงมาที่องค์กรวุฒิสภาว่าไม่ปกป้องประชาธิปไตยมีการใช้อำนาจช่อฉนบิดเบือนเพราะประชาชนเข้าไปตรวจสอบหรือถอดถอนไม่ได้แล้วก็ยังพูดว่าใครก็ตามที่กล้าลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจและผลประโยชน์จะถูกขัดขวางโดดเดี่ยวหรือถูกทำลายด้วยกลไกของศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระวุฒิสภาหรือกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ89สว.เขาออกมาแถลงบอกว่าขอสร้างความเข้าใจกับสังคมที่ถูกต้องหน่อยนะว่าสิ่งที่คุณเท้งพูดเนี่ยไม่เป็นความจริง แต่เป็นการยุยงปลุกปั่นวันทำลายสว.ด้วยข้อความมันเป็นเท็จก็มีการบอกว่ารัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม57เนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสว.ชุดนี้เลยผ่านไปแล้ว12ปีบ้านเมืองก็ปกติแล้วนี่มีการใช้รัฐธรรมนูญ60และยังมีการเลือกตั้งส.ส.มาแล้ว3ครั้งพรรคของคุณณัฐพงษ์เองตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่ก้าวไกลและพรรคประชาชนก็รับกติกานี้นี่ก็ส่งคนมาเลือกตั้งณปี66ยังได้ส.ส.มาเป็นอันดับ1เลยแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับ60เนี่ยประชาชนก็ลงประชามติให้ความเห็นชอบมาด้วยก็เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนทั้งประเทศไม่ได้เป็นมรดกคณะรัฐประหารตามที่คุณณัฐพงษ์บอกแต่ความไม่สำเร็จแล้วก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยก็กลายเป็นการมาปลุกปั่นให้ประชาชนเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ได้พูดถึงสว.ของพวกเขาเนี่ยที่บอกว่ามาจากการเลือกกันเองเนี่ยแม้ว่าจะมีบางกลุ่มบางคณะกันอยู่บ้างแต่ก็เป็นธรรมดาของการตรวจสอบนะตราบใดที่องค์กรผู้มีอำนาจและศาลยังไม่ได้พิพากษาเป็นอย่างอื่นนี่หมายถึงเรื่องของกระบวนการถูกขอกล่าวหาว่าหัวสวกันมาเนี่ยนะสว89คนเนี่ยบอกถ้ายังไม่มีคำพิพากษามาเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็ต้องถือว่าสวทุกคนผ่านการเลือกมาอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้วก็ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนชาวไทย

0: อย่างเป็นกลางเป็นอิสระมีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อชาติและผาสุกของประชาชนโดยรวมไม่เคยไปใช้อำนาจช่อฉนบิดเบือนเหมือนกับที่คุณณัฐพงศ์กล่าวหาและคุณณัฐพงศ์เองนั่นแหละพยายามให้ร้ายเกี่ยวกับที่มาและการทำหน้าที่แบบลอยๆไม่มีพยานหลักฐานไม่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณณัฐพงศ์เนี่ยจะมาตัดสินแทนศาลไม่ได้นะคะทุกคนก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายถูกตรวจสอบเหมือนกันนะคะการที่มากล่าวหาว่าประชาชนตรวจสอบถอดถอนไม่ได้เนี่ยนี่บิดเบือนความจริงนะเป็นการให้ร้ายต่อสว.แล้วก็ยังไปถึงองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มสว .89 คนนี้ออกมาเรียกร้องให้คุณเทงบอกว่าขอให้อธิบายให้ชัดว่าระบอบสีน้ำเงินที่กล่าวถึงคือระบอบใดสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันใดหรือใครแล้วถ้าเกิดมีเจตนาจะทำการเมืองสุจริตก็ต้องทำให้เกิดความชัดเจนทางการเมืองสิต้องกล่าวหาอะไรก็ต้องตรงไปตรงมาอย่ามาสำบัดสำนวนโวหารที่ต้องตีความแปลกันทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสว.ก็ออกมาปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินไม่เคยใช้อำนาจช่อฉนก็เสียใจที่คุณณัฐพงศ์ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกรัฐสภาเองมากล่าวหานะคะก็เรียกร้องให้คุณณัฐพงศ์ออกมาแถลงขอโทษต่อวุฒิสภาค่ะในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภาด้วยกันแล้วก็ขอประณามพฤติกรรมของคุณณัฐพงศ์ว่ามีความเลวร้ายที่สุดถ้าไม่ดำเนินการใน3วันนะพวกเขาจำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายหรืออย่างอื่นที่จะเป็นการปกป้องวุฒิสภาจากการกล่าวของคุณณัฐพงศ์นะคะส่วนจะทำอะไรกันนั้นก็บอกว่าเอาเป็นว่าขอดูก่อนว่าจะมีเจตนาขอโทษกันหรือเปล่านะคะส่วนกรณีของสีน้ำเงินนักข่าวก็ถามว่าแล้วพวกท่านล่ะตีความยังไงสว.นะคะคุณพิสิทธิ์ที่เป็นแกนนำบอกว่าสีน้ำเงินก็คือสีบนธงไตรรงค์หรือธงชาติไงสว.เนี่ยมาเพื่อปกป้องและทำตามกรอบรัฐธรรมนูญเรามีหน้าที่ทำรงไว้ซึ่งระบอบพระมหากษัตริย์นะคะก็เป็นว่านี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องนะคุณวิเชษฐ์ให้คุณณัฐพงศ์กล่าวขอโทษไม่งั้นจะดำเนินการใน3วัน
1: โอ้ก็จริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงสีน้ำเงินเขาพูดกันอยู่เป็นปกติอยู่นะครับผมว่าก็เป็นชาวบ้านทั่วไปก็เป็นที่เข้าใจได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะครับก็มีความเห็นที่หลากหลายนะอย่างเช่นถ้าเป็นฝ่ายค้านอย่างพันตัวเด็กทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาตินี่ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันยืนยันว่าตัวเองไม่มีอคติทับข้างฝ่ายใดแต่ต้องการสะท้อนหลักการประชาธิปไตยและบทบาทของผู้แทนประชาชนนะคุณทวีบอกว่าสสเนี่ยก็ต้องมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามรัฐธรรมนูญและการที่คุณณัฐพงศ์มาแสดงความเห็นทางการเมืองเนี่ยเป็นสิทธิที่สามารถกระทำได้ในระบอบประชาธิปไตยหรือว่าเมื่อเป็นบุคคลสาธารณะฝ่ายที่ถูกวิจารณ์ก็ควรออกมาชี้แจงด้วยเหตุผลมากกว่าการแสดงท่าทีที่อาจจะถูกมองว่าเป็นการข่มขู่นะและก็ยังตั้งข้อสังเกตการแถลงการของกลุ่มสว .89 คนต้องมีหลายประเด็นที่อาจจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและก็หลักการของรัฐธรรมนูญหรืออย่างนี้ที่สว อ้างว่าตนเองเข้าสู่ตำแหน่งผ่านกระบวนการเลือกกันเองตามระบบกลุ่มอาชีพและหากยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลก็ต้องถือว่าชอบด้วยกฎหมายคุณทวีบอกว่าแม้ประเด็นกฎหมายจะยังไม่มีคำตัดสินแต่ในทางการเมืองยังมีเรื่องความชอบธรรมซึ่งเป็นอีกมิติสำคัญที่ต้องพิจารณาคู่กันไปด้วยก็ตำแหน่งผู้แทนในระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่ได้วัดเพียงความถูกต้องตามตัวกฎหมายแต่ต้องได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากประชาชนด้วยเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่คุณทวีทำมาตลอดในเรื่องสว.เนี่ยนะคุณรวนจำได้ใช่ไหมคุณภูมิเท่าคุณทวีนี่แหละ
0: ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะคะแล้วเรื่องก็ดูจะสั่งซากันไปกกต.ก็ดูจะนิ่งๆกันไปแล้วนะคะไม่เจออะไรกันนะคะทีนี้คุณณัฐพงศ์จะทำไงเพราะว่าหนึ่งในเรื่องที่คุณณัฐพงศ์ลงแรงมาตลอดจนกระทั่งไปทำ MOU กับพรรคภูมิใจไทยก็คืออยากทำเรื่องแก้รัฐธรรมนูญถูกไหมปรากฏว่าเมื่อวานมีนักข่าวถามอีกบอกว่าแล้วตกลงนะคะถ้าคุณณัฐพงศ์ไม่ขอโทษตาม3วันนี้มีผลต่อการจะไปโหวตเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไหมเพราะพรรคประชาชนเขาก็มีร่างของเขาด้วยนะคะเมื่อวานนี้แกนนำก็คือคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์เนี่ยบอกไม่เกี่ยวนะแต่ก็อยากย้อนถามคุณณัฐพงศ์บอกว่ามีเจตนาอยากจะแก้จริงหรือเปล่าล่ะเพราะตามเงื่อนไขมันต้องใช้เสียงสว.เห็นชอบด้วย1ใน3อ่ะแต่เมื่อคุณณัฐพงศ์โจมตีสว.มาโดยตลอดอ่ะการโจมตีแบบนี้ถูกต้องไหมหากอยากแก้ได้จริงต้องแถลงแล้วอย่ามาใส่ร้ายป้ายสีสว.เอาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องไว้พึ่งให้เขาเห็นด้วย นะเขาเจอเรื่องนี้นะเขาก็จะหือเอาได้นะเอาเดี๋ยวต้องดูกันแต่เขาบอก

0: เอาเป็นว่านะคะก็ไม่มีประเด็นหรอกยังไงสวก็อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนะคะก็อะไรถ้าทำแล้วประชาชนประเทศได้ประโยชน์ก็ยินยอมที่จะพร้อมทำในทุกประการนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของฝั่ง89สวโดยสรุปนะแต่เมื่อวานนี้คุณเท้งบอกว่าไม่ได้ดูรายละเอียดนะแต่เอาเป็นว่านะคะในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะในเรื่องที่คุณณัฐพงษ์มาพูดเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะแล้วก็ทำให้89สวนี่เด้งออกมาก่อนเลยเนี่ยนะคะคือคุณณัฐพงษ์ใช้ว่าอยากให้ดูคนที่ออกมาแถลงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงไหมกับการคัดเลือกสวในรอบสุดท้ายว่ามีการสวมเสื้อสีหรือนั่งรถมายังไงถ้าตรวจสอบรายชื่อก็จะเข้าใจวัตถุประสงค์และเจตนาที่ออกมาแต่ตัวเองโพสต์ไว้เนี่ยไม่ได้ระบุตัวบุคคลเป็นการตั้งข้อสังเกตเหมือนกับที่สังคมสงสัยเป็นเจตนาบริสุทธิ์ให้อยากให้รัฐสภายึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าการคัดเลือกวุฒิสภาไม่มีปัญหานะก็ต้องไปแก้ที่ระบบสิก็ต้องดูเรื่องของการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อ่ะที่อยากให้มีการยึดโยงกับประชาชนไม่ได้เป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็อยากให้สวมาเห็นด้วยกับ3หลักการของพรรคประชาชนนะคะก็เอาเป็นว่านี่เรื่องนี้ก็เลยจะมีประเด็นเรื่องของท่าทีต่อการแก้รัฐธรรมนูญต่อไปละนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยคุณเท้งเนี่ยบอกว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตเรื่องระบอบสีน้ำเงินแต่เมื่อวานนี้มาอีกสีค่ะคือสีเทาเมื่อวานนี้ครม.เงาของพรรคประชาชนตั้งฉายาขบวนการไตรภาคีสีเทาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมข้ามชาติราชการไทยทุนใหญ่ก็เลยกลายเป็นไตรภาคีสีเทานะคะก็ปรากฏว่าเป็นอีกคำหนึ่งคือบอกว่าเป็นวงจรปลิงกินพยาธิเมื่อวานนี้ปิยรัตน์จงเทพนะคะเป็นคนร่วมแถลงในครม.เงาตอนนี้บอกว่าตอนนี้กำลังเกิดนะคะหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากำลังเกิดภาวะไตรภาคีสีเทานะคะก็มีเคสที่เป็นรูปธรรมก็คือไม่ว่าจะเป็นการจับหนิงเฉินซันมีตำรวจไปอุ้มคนจีนไปเรียกค่าไถ่ที่สระแก้วอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆด้วยเนี่ยก็พูดยาวนะคะแต่พอดีเรามาท้ายรายการก็เลยไม่มีเวลานำเสนอละนะคะก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นนึงนะที่มาเป็นการเมืองในช่วงนี้ก็คือการเชื่อมโยงนะในความที่เป็นไตรภาคีสีเทาอาชญากรรมข้ามชาติราชการและทุนใหญ่ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้คุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: J5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องส

0: kids. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
2: ป์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้26พฤษภาคมนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงแรกของ CEO Vision Plus ค่ะตื่นมาก็เรียกว่ามีความระทึกขึ้นมาทันทีนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยดูเหมือนว่าสัญญาณของสงครามมันก็จะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เพราะว่ามีการบอกว่าดีลคืบหน้าอะไรต่างแต่ปรากฏว่ามีรายงานจากสื่อต่างประเทศนะคะว่าเครื่องบินรบสหรัฐอิสราเอลเนี่ยโจมตีเรือของอิหร่านหลายลำในช่องแคบฮอร์มุสเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะที่ทรัมป์เองบอกว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังก้าวหน้านะคะสำนักข่าวของอิหร่านเป็นสำนักข่าวชื่อว่า News ของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลเกิดขึ้นทางตอนใต้ในเกาะลารักในช่องแคบฮอร์มุสนะคะซึ่งมีทหารอิหร่านได้เสียชีวิตหลายรายแต่ก็ไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าย้อนไปเนี่ยก่อนหน้านั้นทรัมป์บอกว่าการเจรจาเพื่อขยายการหยุดยิงและเปิดช่องแคบกำลังคืบหน้านะคะแล้วก็บอกคืบหน้าไปด้วยดีด้วยกำลังเริ่มต้นกันใหม่ส่วนการสู้รบครั้งนี้เนี่ยก็มองเห็นความเปราะบางเนี่ยเขาตกลงหยุดยิงขณะที่ก่อนหน้านี้ก็หวังกันว่าสามารถการพูดคุยเนี่ยจะสามารถหยุดยิงแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะเพราะว่ามันแทบจะปิดไปตั้งแต่มีการโจมตีเมื่อ28กุมภาพันธ์2569ทรัมป์เองก็เรียกร้องให้ซาอุดิอาระเบียกาตาร์และประเทศอื่นๆเข้าร่วมข้อตกลงอับราฮัมแล้วก็ให้ยอมรับอิสราเอลนะคะเขาก็บอกว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะต้องถูกส่งมอบให้สหรัฐหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรถูกทำลายในอิหร่านเองนะคะอันนี้ทรัมป์ก็ออกมาโพสต์ทรูโซเชียลขณะเดียวกันค่ะราคาน้ำมันแน่นอนก็สะท้อนขึ้นมาทันทีนะคะสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐอยู่ที่90

0: 11เหรียญ25สตางค์ขยับขึ้นจากราคาซื้อขายเมื่อวานนี้นะคะแต่ก็ยังต่ำกว่าที่ปิดวันศุกร์5เหรียญ30เซนค่ะโดยตลาดน้ำมันปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวัน Memorial Day นะคะแต่ว่าเช้านี้เนี่ยพอมีข่าวราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้น2%ในการซื้อขายเช้าวันนี้หลังจากที่เกิดความตึงเครียดกลับมากดดันเมื่อช่วง7นาฬิกาค่ะสัญญาณน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น1เหรียญ40เซนต์ก็ไปอยู่ที่97เหรียญ56เซนต์นะคะหลังจากเมื่อวานลงไปถึง7%ส่วนเวสเท็กซัสก็ขยับเล็กน้อยเพราะอย่างที่บอกไปปิดทำการในวันจันทร์ด้วยนะคะ Memorial Day ขณะที่กองบัญชาการสหรัฐบอกว่าการโจมตีเนี่ยพุ่งเป้าไปที่เรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดรวมถึงฐานยิงขีปนาวุธในภาคใต้ของอิหร่านค่ะโดยบอกว่าเป็นการดำเนินการเพื่อปกป้องกองกำลังสหรัฐจากภัยคุกคามของกองกำลังอิหร่านนะคะก่อนหน้านี้สื่ออิหร่านรายงานบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดในเมืองบานดาอับบาสและพื้นที่ชายฝั่งใกล้ช่องแคบฮอร์มุซขณะเดียวกันความพยายามในการเจรจาก็ยังเดินหน้าต่อโดยหัวหน้าคณะเจรจาและรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเดินทางไปถึงกรุงโดฮาค่ะเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์นะคะเกี่ยวกับการทําข้อตกลงหลังจากที่สงครามตอนนี้เนี่ยเผลอแป๊บๆนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเหมือนเพิ่งเกิดแต่เอาจริงเนี่ยฟาดมา3เดือนแล้วนะคะทั้งสหรัฐอิหร่านก็บอกว่าจะทําบันทึกความเข้าใจที่การจะทําบันทึกความเข้าใจนั้นมีความคืบหน้าอันนี้ก็จะเป็นกรอบสําหรับยุติสงครามและเปิดทางให้ผู้แทนเจรจามีเวลาอีก60วันในการบรรลุข้อตกลงคือนับตั้งแต่สงครามเริ่มในอิหร่านก็มีการสกัดกั้นการขนส่งทางเรือที่ไม่ใช่ของอิหร่านเกือบหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขาเข้าขาออกจากอ่าวเปอร์เซียนะคะทำให้การขนส่งน้ำมันและก๊าซทั่วโลกประมาณ 20% เนี่ยหยุดชะงักแล้วก็ราคาพลังงานเนี่ยพุ่งมากกว่า 50% แล้วด้วยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะพอมีการโจมตีเนี่ยไอ้ความหวังต่างๆมันก็ดูจะริบหรี่ขึ้นไปทุกทีนะคะขณะเดียวกันการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางนายกเบนจามินเนทันยาฮูบอกว่าจะปราบปรามฮิสบัลเลาะห์ซึ่งหนุนหลังโดยอิหร่านอย่างเข้มข้นหลังจากการโจมตีเป้าหมายในภาคใต้ของเลบานอนการยกระดับเกิดขึ้นหลังจากที่ฮิสบัลเลาะห์ใช้โดรนโจมตีตกในเขตอิสราเอลแล้วก็ยิงจรวดมุ่งหน้าเข้าอิสราเอลซึ่งทางกองทัพก็สามารถสกัดไว้ได้นะคะคืออิหร่านเนี่ยก็บอกว่าจะการหยุดปฏิบัติการทางทหารต่อฮิสบัลเลาะห์ในเลบานอนอันนี้ต้องถูกรวมอยู่ในข้อตกลงสันติภาพด้วยมีรายงานจากเว็บไซต์ข่าวที่ชื่อว่า Axios นะคะบอกว่าในร่างข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมีถ้อยคำที่มุ่งจะยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮิสบัลเลาะห์อยู่ด้วยนะคะส่วนสำนักข่าวอัลจาซีราบอกว่ารายงานสหรัฐที่โจมตีเมืองท่าบันดาอับบาสของอิหร่านเนี่ยว่าเป็นเพียงอุปสรรคเล็กน้อยก็ไม่น่าจะทำให้การเจรจาต้องหยุดชะงักแล้วทางสหรัฐก็อย่างที่บอกค่ะเขาบอกว่าเป็นการป้องกันตนเองเพื่อปกป้องภัยคุกคามจากอิหร่านนะคะก็บอกว่าได้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธแล้วก็เรือของอิหร่านโฆษกกองทัพ บอกว่าพวกเขาเนี่ยกำลังปกป้องตนเองนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ใดฝั่งสหรัฐได้รับการบาดเจ็บแล้วก็การปะทะแบบลักษณะเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะการเริ่มหลังจากเริ่มหยุดยิงไม่นานในเวลานั้นทรัมป์บอกว่าเขาไม่ถือว่านี่เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมีข้อมูลจากฝ่ายสหรัฐไม่มากนะคะโดยอัลจาซีราบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ทราบขอบเขตการปฏิบัติการนะคะก็ไม่รู้ว่าไอ้การปะทะแบบนี้มันเล็กน้อยจริงไหมมันผิดปกติหรือเปล่าแต่ว่าทรัมป์เนี่ยก็ยังเดินหน้าเจรจาต่อถ้าย้อนไปสัปดาห์ก่อนถ้ายังจำกันได้ก็เคยรายงานท่านผู้ฟังไปเหมือนกันว่าทรัมป์ก็บอกว่าจริงๆจะมีการโจมตีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่เลื่อนออกไปเนื่องจากว่ามีการแทรกแซงจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียนะคะเหตุการณ์ที่ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้การเจรจาต้องหยุดชะงักนี่คือมุมของสหรัฐแต่ว่ามุมของอิหร่านเขาจะมองว่าเล็กน้อยหรือไม่อันนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปขณะเดียวกันค่ะทรัมป์บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเขามีการโพสต์ทรูโซเชียลบอกว่าการเจรจาเนี่ยกำลังไปได้ดีเพื่อที่จะพยายามรวบรวมชิ้นส่วนปริศนาที่ซับซ้อนเข้าไว้ด้วยกันอย่างน้อยควรบังคับให้ประเทศเหล่านี้ทั้งหมดลงนามในข้อตกลงอับราฮัมพร้อมกันนะคะ ทรัมป์ระบุชื่อออกมาคือปากีสถานตุรกีอียิปต์และจอร์แดนซึ่งฝ่ายหลังนั้นมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับอิสราเอลอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงอับราฮัมข้อตกลงประวัติศาสตร์สมัยนู่นนะคะทรัมป์วาระหนึ่งที่มีทั้ง UAE แล้วก็บาเรนร่วมด้วยนะคะทรัมป์บอกว่ามันควรเริ่มต้นที่ซาอุดิอาระเบียและกาตาร์ลงนามทันทีแล้วคนอื่นๆทำตามถ้าพวกเขาไม่ทำเนี่ยก็ไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของดีลนี้นะคะคำพูดเนี่ยอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่เอาใจกลุ่มแข่งกร้าวกับอิหร่านนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียกับกาตาร์ก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นแต่ก็บอกว่าพวกเขาจะยอมรับอิสราเอลก็ต่อเมื่ออิสราเอลเห็นชอบให้มีรัฐปาเลสไตน์เท่านั้นนะคะก็คือมันก็มีเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนๆอยู่ในทุกข้อตกลงอ่ะนะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องตามกันต่อไปค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเดินหน้าพูดคุยก็ยังเดินหน้าต่อไปด้วยนะคะส่วนนอกเหนือจากนี้เนี่ยเอาเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงแล้วกันผู้นำสหรัฐก็ยื่นคำขาดนะคะว่าอิหร่านเนี่ยต้องส่งมอบยูเรเนียมแล้วก็เพื่อที่จะเป็นเอามาให้คือบอกว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะทั้งหมดเนี่ยผู้นำสหรัฐบอกว่าต้องส่งมอบทั้งหมดให้อเมริกาเพื่อจะเอาไปทำลายแต่ก็มีการย้ำแย้มเหมือนกันว่าสามารถพิจารณาทำลายหน้าที่ตั้งเดิมหรือสถานที่อื่นที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือกับอิหร่านและมีผู้สังเกตการระหว่างประเทศนะคะแล้วจริงๆเนี่ยทรัมป์เองก็โพสต์ข้อความบอกว่าอิหร่านต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะทั้งหมดเพื่อนำกลับมาทำลายในอเมริกาด้วยค่ะหากว่าเป็นความต้องการทำลายในพื้นที่เดิมหรือที่อื่นที่ยอมรับได้เนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีตัวแทนจากสำนักงานทบวงพลังงานประมาณูระหว่างประเทศนะคะร่วมเป็นสักขีพยานอันนี้เพิ่มเติมเรื่องของสหรัฐอิหร่านกลับมาดูอย่างประเทศไทยกันบ้างนะคะคือมีรายงานการส่งออกไทยในเดือนเมษายนเนี่ยมูลค่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 23.1% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่22ถ้าหากว่าหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยเนี่ยนะคะจะขยายตัว 25.7% การนำเข้ามีมูลค่า 41,604 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 45% เพราะฉะนั้นขาดดุล 10,000 กับ21ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็จากมูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นถึง 45% ก็ถือว่าไทยขาดดุลเดือนเมษายนเนี่ยนะสูงสุดเป็นประติการสาเหตุหลักเกิดจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงค่ะซึ่งสูงขึ้นมีนัยสำคัญมากๆคือ 128.6% ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็มีการขาดดุลการค้ากับจีนเป็นอีกปัจจัยสำคัญนะคะไทยเราขาดดุลการค้ากับจีนมากถึง 7,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากว่าจีนเขาก็เร่งส่งออกสินค้ามาที่ไทยแล้วก็อาเซียนมากขึ้นนั่นเองนะคะการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนเนี่ยส่วนที่ขยายตัวมาจากกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็พวกรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัญมณีและเครื่องประดับมีผู้นำเข้านะคะเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนด้านราคาจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่สูงขึ้นการส่งออกในช่วง4เดือนแรกนะคะมกราคมถึงเมษายนขยายตัว 18.9% การนำเข้ามีมูลค่า 147,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐบวกไป 35.7% นะคะก็ขาดดุล 19,497 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้คือช่วง4เดือนแรกนะคะการนำเข้าในเดือนเมษายนมีมูลค่า 41,604 ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็ถือว่าขยายตัวถึง 45% ค่ะก็มีสินค้าเชื้อเพลิง 8,389 ดอลลาร์สหรัฐนะคะบวกขึ้นไปถึง 128.6% พวกสินค้าทุนนี้ก็เพิ่มขึ้นประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ที่ 1,384 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับปีก่อนสินค้าที่เป็นวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปนะคะมีมูลค่า 17,607 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีก่อนก็เพิ่มขึ้น 38.7% นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะเพิ่มขึ้น13%ยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง15%อาวุธยุทธปัจจัยค่ะเพิ่มขึ้น44.3%นะคะเรื่องของการนำเข้าเดือนเมษายนเนี่ยที่มันสูงๆก็มาจากวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปพวกแผงวงจรไฟฟ้าแผงวงจรพิมพ์สินค้าทุนเครื่องจักรกลและสินค้าเชื้อเพลิงแหละค่ะที่ช่วยผลักดันคือราคามันสูงนะคะโดยคุณจันทพงษ์จิระเลิศพงษ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าพูดถึงการนำเข้าเดือนเมษายนนี่แหละว่ามาจาก3กลุ่มหลักแล้วก็สินค้าเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันดิบนะคะที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามตลาดโลกจากผลกระทบในตะวันออกกลางโดยเมษายนเนี่ยมูลค่านำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 128.6% นี่สูงเลยนะคะสูงแล้วก็สะท้อนมูลค่านำเข้าพลังงานหากว่าราคาพลังงานเนี่ยมันยังอยู่สูงแบบนี้การนำเข้ามันก็จะสูงต่อเนื่องนะคะดุลการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐและจีนในเดือนเมษายนค่ะไทยขาดดุลการค้ากับจีน7,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วง4เดือนแรกขาดดุลรวม 29,202 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้านำเข้าสำคัญคือเครื่องจักรไฟฟ้าส่วนประกอบแล้วก็เครื่องจักรกลส่วนการค้ากับสหรัฐได้เกินดุล 4,648 ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็ช่วง4เดือนแรกเนี่ยไทยเรายังเกินดุลซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐคงไม่ค่อยชอบใจนักนะคะเกินดุลรวม 21,519 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาดูแนวโน้มของทั้งปีค่ะแนวโน้มการส่งออกของไทยจะเติบโตต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ยืดเยื้อนะคะจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้เร็วของผู้ส่งออกและสายเรือขนส่งที่ประเมินความเสี่ยงความไม่แน่นอนและเร่งปรับตัวประเมินกันว่าการส่งออกของไทยในปี2569จะอยู่ที่-3 ถึง 8%คือมุมกว้างมากเลยนะคะเลนจ์เนี่ยตั้งแต่ลบถึงบวกลบ 3 ถึง 8โดยหากการส่งออกขยายตัวได้ 8% จะมีมูลค่า 366,805 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากติดลบ3เนี่ยจะมีมูลค่าอยู่ที่ 329,416 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอันนี้ก็คือมุมมองเรื่องของการส่งออกในปี2569ขณะที่สภาพัฒน์เองแถลงสถานการณ์แรงงานไทยนะคะโดยบอกว่าสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพอาจจะกระทบการจ้างงานแล้วก็รายได้ของแรงงานไทยในระยะต่อไปทางด้านเทคโนโลยี AI ค่ะคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อแรงงาน 8.7 ล้านคนโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานแบบทำซ้ำแล้วก็มีแบบแผนตายตัวกว่า2,200,000 คนก็จะเป็นกลุ่มพวกเสมียนพนักงานบัญชีโปรแกรมเมอร์ที่มีความเสี่ยงถูกทดแทนคือโปรแกรมเมอร์เนี่ยแต่ก่อนแบบโอ้โหเรารู้สึกว่ายังไงก็ไม่ตกงานนะใครๆก็อยากจะมีความรู้ทางด้านนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงนะพวกเขียนโค้ดเขียนอะไรพวกนี้นะคะก็รวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ค่ะการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งใช้ชิ้นส่วนน้อยกว่ารถยนต์สันดาปอันนี้ก็อาจจะทำให้แรงงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ประมาณกว่า 110,000 คนเนี่ยต้องมีความเสี่ยงย้ายไปทำงานในอุตสาหกรรมอื่นนะคะการแถลงเนี่ยเป็นการแถลงจากคุณดนุชาพิชญนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะก็แถลงเรื่องสภาวะสังคมไทยไตรมาสที่หนึ่งในส่วนของแรงงานการจ้างงานในภาพรวมเนี่ยมีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของภาคเกษตรและบริการค่ะแต่ก็มีสัญญาณต้องเฝ้าระวังนะคะจากอัตราการว่างงานปรับตัวสูงไตรมาสที่แล้วรายละเอียดสำคัญนะคะตัวเลขการจ้างงานและการว่างงานไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยมีผู้มีงานทำ 41.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 4.6% จากปีที่แล้วค่ะอัตราการว่างงานขึ้นมาอยู่ที่ 0.94% นะคะก็เป็นจำนวนผู้ว่างงาน 390,000 คนเพิ่มขึ้น 0.88% จากปีก่อนแล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนคือขึ้นมา 0.7% ปัจจัยประเด็นการว่างงานที่น่ากังวลเนี่ยนะคะก็อยู่ในกลุ่มที่เคยทำงานมาก่อนส่วนกลุ่มผู้ว่างงานเกิน1ปีจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น 27% แล้วก็มีจำนวนผู้เสมือนว่างงานค่ะ เพิ่มขึ้น 3% โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกภาคเกษตรส่วนการวางการว่างงานแฝงมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมแล้วก็แรงงานที่การศึกษาไม่สูงในปีที่แล้วเนี่ยมีเพิ่มขึ้นถึง 17.8% นะคะก็อย่างที่บอกก็มีสิ่งที่จะต้องจับตาความเสี่ยงจากสงครามตะวันออกกลางอันนี้ก็จะกระทบพวกสาขาขนส่งสาขาการผลิตแล้วก็สาขาการก่อสร้างท่องเที่ยวความเสี่ยงการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องกับ EV นะคะมีแรงงานอยู่110,000 คนในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเสี่ยงจะต้องย้ายไปทำงานอุตสาหกรรมอื่นแล้วก็การผลิตรถยนต์ไทยจะอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องนะคะผู้ผลิตบางส่วนปรับตัวไม่ทันต่อ EV ความเสี่ยงด้านแรงงานจากเรื่องของ Gen AI กระทบแรงงานไทย 40.1 ล้านคนค่ะมีกลุ่มที่เสี่ยงว่าจะถูกทดแทนใน 5.4% และกลุ่มที่นำ AI มาสนับสนุนการทำงาน 16.3% นะคะมีกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบ 77.3% กลุ่มที่มีความเสี่ยงจะถูก AI ทดแทนบางส่วนหรือทั้งหมดจะมี2,200,000 คนก็พวกแรงงานทักษะปานกลาง1,900,000 คนเสมียนเลขางานสนับสนุน Back Office นะคะแรงงานทักษะสูง 330,000 คนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดการโฆษณาการวิเคราะห์การเงินที่ปรึกษาการลงทุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศวันนี้กลับมาดูการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานการประชุมครม.แทนนายกที่เดินทางไปเยือนฝรั่งเศสที่ประชุมครม.มีแผนพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามปี2569ถึง2574แผนนี้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งท่านก็จะมาเยือนประเทศไทยนั่นเองเอามาดูโปรแกรมดีๆที่เราอยากจะให้ติดตามกันนะคะก็คือรายการ CEO Cozyปกติเนี่ยเราก็จะเห็นบรรดา CEO ในมาดผู้นำที่จะต้องมีการตัดสินใจการทำงานที่เคร่งเครียดนะคะแต่ว่ารายการนี้เนี่ย CEO Cozy ใน YouTube Thinking Radio นะคะจะพาไปรู้จักมุมอีกมุมหนึ่งของบรรดาผู้บริหาร CEO จะบุกไปอาณาจักรส่วนตัวไปดูกันค่ะว่าพวกเขาใช้ชีวิตในวันพักผ่อนกันแบบไหนอย่างไรนั่งคุยสบายๆเลยนะคะเราก็จะได้เห็นอีกมุมมองเห็นตัวตนจริงๆเห็นงานอดิเรกหรือแรงบันดาลใจต่างๆที่ผลักดันให้การทำงานของเหล่า CEO นั้นได้ประสบความสำเร็จรายการเนี่ยก็อยากจะเน้นย้ำนะว่าเมื่อเราเอางานประสานกับความชอบเนี่ยทุกครั้งหลายคนมีความรู้สึกว่าไปทำงานมันเหมือนว่าเป็นการพักผ่อนเรียกว่าอยากให้มาเติมพลังใจพลังบวกในวันหยุดไปพร้อมๆกันค่ะกับบทสนทนาที่จะทำให้เห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยบางทีก็เริ่มแบบความมาจากความเรียบง่ายและความจริงใจกดติดตามนะคะและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ YouTube Thinking Radio ค่ะกับรายการ CEO Cozy นะคะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันต่อในช่วงหน้ากับคุณบรพงษ์แจ้งจิตนะคะจะชวนคุยกับคุณดุ๋มภาธีสรศิลป์ผู้ก่อตั้งและ CEO สายการบินReally Cool Airlines นะคะสงครามตัวแพงน้ำมันพุ่งทางรอดจะ take off กันอย่างไรรอต่อรอพูดคุยกันช่วงหน้ากับคุณภาธีสรศิลป์วันนี้ที่ฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นภายหลังเสร็จสิ้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญของการหารือร่วมกันได้แก่การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องร่วมกันผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์สถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยนายกรัฐมนตรียืนยันไทยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายสวมหิญาบลอบยิงตำรวจปัตตานีภรรยาดับลูก2เดือนเจ็บขณะที่ญาติยังรับไม่ได้ความคืบหน้าเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมใช้รถจักรยานยนต์จำนวน2คันเป็นพาหนะติดตามประกบรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนโดยมีนางสาวฟาติเมาะยาโงะอายุ36ปีภรรยานั่งอยู่ด้านหลังซึ่งกำลังอุ้มลูกน้อยวัย2เดือนไว้บนตักก่อนที่คนร้ายจะใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลเป็นเหตุให้กระสุนปืนถูกนางสาวฟาติเมาะซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังเสียชีวิตและกระสุนปืนยังเฉียวบริเวณหน้าท้องของลูกจนเป็นแผลถลอกนอกจากนี้กระสุนปืนยังโดนบริเวณขาทั้งสองข้างของดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนยังคงเร่งติดตามตัวคนร้ายทันทีหลังเกิดเหตุส่วนสาเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่พยายามก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับบรรยากาศที่บ้านของนางสาวฟาติเมาะผู้เสียชีวิตทางญาติได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีและให้กำลังใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามโดยเฉพาะบรรดาลูกศิษย์ของผู้ตายเนื่องจากผู้ตายเป็นครูของโรงเรียนเดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวซึ่งยังคงทำใจไม่ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมุกดาหารจับไอซ์เกือบ200กิโลกรัมคนร้ายทิ้งรถเพ่นหนีเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขอเขตนครพนมโดยสถานีเรือมุกดาหารส่วนที่กำลังร่วมกับสภ.ว่านใหญ่เปิดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตรวจยึดยาไอซ์จำนวน5ลังน้ำหนักรวม196กิโลกรัมพร้อมรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า1คันหลังพบถูกนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณริมถนนหมายเลข3010พื้นที่ตำบลว่านใหญ่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา2นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยก่อนพบรถกระบะพร้อมไอซ์จำนวนมากแต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิดคาดว่าอาศัยความมืดและความชำนาญเส้นทางตามชายแดนหลบหนีไปได้ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าการตรวจยึดไอซ์รถดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งการสกัดกั้นเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งยังคงพยายามลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชั้นในอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางธรรมชาติและเส้นทางรองหลายจุดตามแนวชายแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ M-Quad Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
9: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
3: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: 9นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณฟังต่อรับฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่25พฤษภาคมสระ2569ครับก็เป็นวันจันทร์สุดท้ายของขออภัยครับวันอังคารที่26นะครับเมื่อวานนี้วันจันทร์แล้วก็เร่งมาเร่งคืนเพราะอะไรฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฮะมีโอกาสไปที่ธนาคารกรุงไทยปรากฏว่าโอ้โหเจอกับเค้าเรียกว่าผู้คนที่หลากหลายเยอะแยะมากนะครับมาเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะครับก็เลยคิดว่าโอ้โหเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกใช่ไหมครับที่เขาให้เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งนะก็น่าจะค่อนข้างที่จะคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนวันนี้วันอังคารแล้วนะครับวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ยังคงคึกคักอยู่เช่นเดียวกันนะครับเห็นว่านะครับมีการไปกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวก็ลองดูกันครับว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นมาตรการของภาครัฐที่ส่งต่อมาเพื่อที่จะ ชดเชยเยียวยาช่วยเหลือต้องเรียกว่าพี่น้องเพื่อนฝูงประชาชนคนทั่วไปส่วนจะได้ผลแค่ไหนตัวเลขคงจะเป็นตัวชี้วัดอีกทีนึงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันแน่นอนครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สงบลงนิ่งซะทีเดียวนะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างพลิกไปพลิกมาแต่สถานการณ์นี้นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลากหลายวงการมากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในอีกหนึ่งวงการที่ได้รับผลกระทบแน่นอนและเห็นชัดเจนแล้วนั่นคือเรื่องของอุตสาหกรรมการบินครับราคาน้ำมันมีการปรับตัวครับราคาน้ำมันโดยเฉพาะผลกระทบเรื่องของการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยตั๋วเครื่องบินก็จะต้องมีการปรับตัววันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันอย่างน่าสนใจครับและแน่นอนครับแขกรับเชิญที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมการบินมายาวนานครับเรามาพูดคุยกันกับคุณภาธีสารสินครับผู้ก่อตั้งและ CEO สายการบินเรียลลี่คูลแอร์ไลน์ครับหรือว่าคุณดุ๋มครับอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณดุ๋มครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับได้ยินชัดเจนนะครับ
6: ได้ยินครับได้ยินครับ
5: ครับผมครับก็คงต้องกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงแต่คราวนี้มาคุยกันในเรื่องของสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นนะครับอัปเดตพวกเรานิดนึงครับตอนนี้ Lily Cool Airlines เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันนี้แล้วก็เส้นทางการบินเป็นยังไงครับคุณดุ๋มครับ
6: คือสถานการณ์คือเราเองเนี่ยในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี่มันมีเขาเรียกว่าผันผวนสำหรับวงการบินมากเลยนะครับมันมากกว่าแค่ราคาน้ำมันนะครับไปเกี่ยวกับเรื่องของ shortage ของ supply ของอย่างเช่นตัวเครื่องบินเองก็หายากนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนราคากันเยอะมากมันกลายเป็นเรียกว่าเป็น sellers market คือพวกเลสซอร์อะไรทุกนี้เขาจะเพิ่มราคาขึ้นมหาศาลแล้วก็เร็วด้วยนะครับเพราะว่าคนคิดว่าโควิดเนี่ยพอมันจบปุ๊บเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าดีมานด์หรือความต้องการของผู้โดยสารเยอะเพราะฉะนั้นทุกสายการบินก็จะเพิ่มเครื่องบินกันใหญ่เลยนะครับพอเพิ่มเครื่องบินขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วก็ supply รายได้ของ OEM นะครับเช่นOeing หรือ Airbus เนี่ยผลิตไม่ทันเ พอผลิตไม่ทันปุ๊บคนสายการบินที่มีเครื่องบินเก่าที่ควรจะปล่อยออกไปแล้วเนี่ยให้เช่าเนี่ยก็ไม่ทำนะครับหรือถ้าออกไปก็ราคาเกินราคามากเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจริงๆแล้วน่าจะรอจังหวะเพราะฉะนั้นการรอจังหวะนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อให้มีsupply demand ที่มันบาลานซ์กว่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วครับพอสงครามมันเกิดขึ้นมาต้นราคาเครื่องบินก็ตกเลยนะครับเพราะว่าคนเริ่มอยากได้เครื่องบินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา move ตามเวลาเลยนะครับที่มันจะต้องเกิดขึ้นเพราะมันใช้เวลานานนะครับที่จะทำให้ทุกอย่างมันสำเร็จผลได้ก็พยายามให้เร็วที่สุดครับก็ยังทำกันอยู่นะครับต้องใช้เวลานิดนึงแต่ผมยังบอกได้เลยว่าขณะนี้เนี่ยผมมองว่าประมาณสิ้นปีนะครับที่จะสามารถทำสำเร็จได้เพราะว่าเอาที่ดูคือราคาของเครื่องบินตอนนี้ก็ลงมาพอสมควรแล้วนะครับ
5: ครับมาถึงตอนนี้เลยครูยังไม่ได้ทำการบินใช่ไหมครับ
6: ยังครับดีเลยครับถ้าเกิดทำการบินตอนนี้เจ๊งแล้วนะครับราคาน้ำมันแบบนี้เรียบร้อย
5: ตอนนั้นที่เราคุยกันเนี่ยจริงๆแล้วความมุ่งหวังตั้งใจที่เรลลี่ครูแอร์ไลน์ทำขึ้นมาเนี่ยมีความมุ่งหวังตั้งใจว่าจะให้เป็นลักษณะเป็นรูปแบบไหนหรือว่าเป็นสายการบินที่มี description ยังไงครับ
6: เป็น full service นะครับเป็น full service นะครับแต่ว่าเราเองมีปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์ของวันนี้มากกว่าในเชิงของเทคโนโลยีในเชิงของการที่จะ operation ที่ทำให้ efficient มากขึ้นนะครับเราใช้เวลาจริงๆเพราะว่ามันอยู่แค่สายการบินที่ขายแค่ตั๋วเครื่องบินกับคาร์โก้มันไม่รอดนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับแม้กระทั่งสายการบินใหญ่ๆเนี่ยที่เจอราคาน้ำมันแบบนี้แล้วก็จากราคาตั๋วที่ขายไปแล้วนะครับแล้วกับคาร์โก้ที่ขายไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยสภาพนี่แทบไม่รอดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอง
5: แล้วถ้าจะต้อง
6: ชัดเจนว่ามันต้องรอครับ
5: ครับแล้วคำว่ารอหมายถึงรอให้สถานการณ์มันนิ่งกว่านี้คือมันต้องมีใครทีเลียในการรอเนี่ยมันคือใครทีเลียอะไรบ้างครับ1 2 3 4พอเราเล่าให้เราฟังได้มั้ยครับ
6: คือตอนนี้คือแล้วก็ของไอ้ supply chain เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ
5: ครับ
6: ไอ้อย่างอื่นนี่ผมไม่ได้ห่วงมากเพราะว่ามันสถานการณ์ของ geopolitics ที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรนิ่งเลยนะครับเช่นตัวอย่างพอโควิดจบไป2ปีเนี่ยซึ่งแอร์ไลน์กำลังรีคัฟเวอร์กันอยู่เนี่ยนะครับก็เจอเรื่องสงครามนะครับสงครามเสร็จตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบมาตอนนี้ก็มีไวรัสใหม่แล้วนะครับฮันเตอร์ไวรัสที่คงจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พอตรงนี้มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีสวิงพอมันมีสวิงปุ๊บสิ่งที่เราต้องมองชัดเจนคือว่าในด้านของสปายของเราเนี่ยจะมีเปิดประตูให้เราเนี่ยเข้าไปและสามารถทำกำไรได้แค่ไหนนะฮะสมมติว่าผมเกิดได้เครื่องบินไปแล้วเนี่ยมันจะเลเซ6เดือนที่แล้วเนี่ยทุกวันนี้จากราคาน้ำมัน geopolitics นะครับแค่ geopolitics อย่างเดียวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพับได้เลยเพราะว่าราคาน้ำมันตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันสูงกว่าที่เห็นในกระดาษนะครับในกระดาษเขียนว่า115อะไรเหรียญอะไรเงี้ยจริงๆมันเกือบ200เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ suffer จริงๆอย่างเช่นตัว low cost ทั้งหลายนี่ตอนนี้กำลัง suffer กันมหาศาลเลย cash flow ด้วยแล้วก็สถานการณ์ด้วยแล้วก็สิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือเรายังไม่ทราบเลยว่าสงครามนี้จบเมื่อไหร่นะฮะ
5: อ
6: ันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นในเชิงของสป라이ดแม้กระทั่งเราสัมปลายมาผมเปลี่ยนเครื่องบิน3รอบเลยครับไพร์นะครับ3รอบที่จะเลือกที่ถูกต้องใช่ที่จะเอามาใช้เนี่ยนะครับ3รอบเพราะว่าข้อที่1มันเกี่ยวกับราคาและเกี่ยวกับ distance หรือความยาวที่จะบินไปที่ไหนนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราบินใกล้ตอนนี้เนี่ยลำบากแน่นอนผมมองได้เลยว่าตอนนี้ขณะนี้ที่เรามองอยู่ขณะนี้เครื่องบินที่เรากำลังใช้อยู่นี่คือ777นะครับ777เลยบินไกลเลยนะครับเพื่อห่างจากคอมเพทิชันหมดเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ชาแนลของ full service เองในประเทศไทยเนี่ยเราจะมองแค่การบินไทยแล้วก็เรานะครับที่สามารถที่บินไกลขนาดนี้ได้นะฮะข้อที่สองคือประเทศของเราเนี่ยเหนื่อยนะครับมันในเชิงของนักท่องเที่ยวจากข่าวที่ผ่านมาปีกว่าที่ผ่านมานะครับจะเป็นสงครามหรือจะเป็นแกมหรือว่าอะไรเนี่ยทำให้คนที่มาประเทศไทยเนี่ยน้อยลงนะครับถ้าเทียบ growth นะครับเทียบกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเองเราก็สร้างความมั่นใจตรงจุดนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ผมคิดว่าสายการบินที่บินยาวบินไกลเนี่ยก็สามารถจะดึงดูดสแกนดิเนเวียนหรืออะไรที่มันบียอนแค่แถววิจินนี้นะครับให้เข้ามาประเทศไทยได้มากขึ้นนั่นคือเป็นสิ่งที่เราต้องการจะทำนะครับ
5: นั่นหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังรอคอยว่าปลายปีนี้น่าจะ take off ได้เนี่ยหมายความว่าก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ราคาพลังงานแล้วก็เรื่องความเหมาะสมในการคัดเลือกเครื่องบินแล้วก็ไฟล์ที่เหมาะสมด้วยใช่ไหม
6: ใช ขณะนี้เราเลือกเครื่องบินแล้วนะครับขณะนี้กำลังเริ่มคุยกันแล้วนะครับเกี่ยวกับตัวเครื่องบินเองนะครับราคาก็อย่างเช่นเห็นได้ชัดเจนว่าลดมาแล้วประมาณ 15% นะครับราคาจากที่เขาออฟเฟอร์มาตอนแรกนะครับจะไม่ต้องเสีย
5: ครับ
6: ลดมาแล้วเพราะว่าพอเจอเรื่องสงครามขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยทำให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเรามีแอดวานเทจแล้วในการที่จะต่อรองกับซัพพลายเชนนะครับโดยที่ซัพพลายเออร์ทราบดีว่าสงครามนี้ยังมองว่ายังไม่จบดีนะครับทำให้เรามีโอกาสได้ต่อรองเรื่องราคาเครื่องบินมหาศาลเพราะว่าเรื่องราคาเครื่องบินนี้สำคัญมากนะครับถ้าแพงเกินไปเนี่ยเราก็เจอปัญหาเดียวกันเพราะฟิกซ์คอสต์มันจะสูงในขณะเดียวกันราคาน้ำมันตอนนี้ถ้าเราบินตอนนี้เราก็เจ๊งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเวลาที่จะ complete ของ AOC ของเราด้วยเครื่องบินใหม่ที่เรามีอยู่เพราะว่ามันใช้เวลาประมาณ8เดือนอยู่แล้วที่จะทำเรื่องของ AOC นะครับไม่เกี่ยวกับ AOL นะครับ AOC เพราะว่าซึ่งที่เกี่ยวกับใช้เวลา
5: ขอแสดงว่าจริงๆแล้ววิกฤตที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างที่คุณดุ๋มบอกเมื่อกี้คือถ้าเกิดเราบินแล้วเนี่ยเราเทคออฟแล้วเนี่ยโอ้โหรับรองว่าเดือดร้อนแน่นอนแต่ตอนนี้สิ่งที่เราได้รับคือจากวิกฤตเป็นโอกาสในการจัดหาเครื่องบินในราคาที่ย่อมเยาลงถูกไหมฮะถ้างั้น
6: ถูกต้องครับถูกต้องเลยครับทุกอย่างเป็นมาตรการหมดเลยแล้วนอกจากนั้นแล้วสายการบินของเราไม่ได้แค่เราเอาแค่รายได้จากแค่ตั๋วเครื่องบินกับคาร์โก้เรามีอีโคซิสเต็มนะครับที่เราใช้เวลามา2ปีเนี่ยจะทำให้เราเองเนี่ยสามารถสเตเบิลไลซ์ได้คือ aviation ของโลกของเราเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนครับเพราะว่ากลับไปเรียกว่าภาษา airline ที่เรียกว่า boost and bust นะครับ boost คือพอทุกอย่างดีหมดก็โอ้โหกำไรกันเละเทะเลยพอ bust ที่กันเจ๊งเลยเนี่ยนะครับมันแรงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยถ้าเป็นโมเดลแบบเก่าเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันทำให้ผมไม่อยากทำเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องวางมาตรการในทางการวางแผนที่ใช้เวลานะครับเพราะว่ามันต้องเลือกธุรกิจที่ถูกต้องที่มาซิงโครไนซ์เหรอให้มันจอยกับบริษัทของเราได้ทำให้เราเนี่ยเรียกว่านิ่งนะครับสเตเบลไลซ์คือเจอแบบนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวในอนาคตนะครับ
5: แล้วมองว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรื่องของราคาพลังงานกับซัพพลายเชนน่าจะเป็นปัญหาหลักเมื่อกี้ฟังดูเนี่ยพอจะสรุปได้โอเคเครื่องบินเริ่มที่จะพร้อมแล้วเริ่มจะเทคออฟแต่ว่ารอเรื่องของสถานการณ์ราคาพลังงานให้มันนิ่งกว่านี้เรื่องของดีมานด์ความต้องการทางตลาดเนี่ยให้มันมีความต้องการทางตลาดที่เราจะได้รู้ว่ารูทไหนแล้วเราต้องกำหนดรูทไหมครับตอนนี้กำหนดตัวเส้นทางบินแล้วเรียบร้อยว่าไปไหนยังไงใช่ไหมครับ
6: เรากำหนดไอ้ผู้นี้เรากำหนดหมดแล้วนะครับเรากำหนดมานานแล้วนะครับแล้วก็ได้ติดต่อคุยกับทางสนามบินต่างๆที่เราคิดว่าเราจะบินเข้าไปอยู่แล้วนะครับในเชิงของพาณิชย์นะครับแต่สิ่งที่มันสำคัญมันมากกว่าแค่ราคาน้ำมันเพราะราคาน้ำมันมันแค่ตอนนี้นะครับที่เรากำลังต้องดูอยู่นะครับว่ามันจะขึ้นหรือลงยังไงนะครับแต่ว่าในเชิงของ supply chain hardware เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราต้องmake sureว่าข้อที่หนึ่งคือมันถูกอย่างที่เราต้องการในทางของ strategy นะครับแล้วมันต้องเป็น blue ocean เลยนะครับต้องบิน blue ocean ได้อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับคือในเรื่องของราคาเพราะว่าราคาเนี่ยมันรับช่วยมากเลยถ้าเกิดในช่วงเวลาบูมขึ้นมาเนี่ยเขาพวกที่ขายเครื่องบินหรือให้เช่าเครื่องบินเนี่ยมันจะดันราคาขึ้นสูงแบบ unbelievable เลยนะครับซึ่งถ้าเรารีบเร่งตอนนั้นเนี่ยแล้วเรามาอัปเกรดแบบตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเจ๊งแน่นอนเพราะว่ามันแพงเกินราคาของตัวเครื่องบินมากเลย
5: ครับราคาตั๋วเครื่องบินมันจะต้องปรับมากขึ้นกว่าที่เราวางแผนไว้ตอนแรกไหมครับ
6: ราคาเครื่องบินไม่ต้องพูดถึงครับมันราคาขึ้นอยู่แล้วครับจริงๆแล้วตั้งแต่โควิดมาเนี่ยราคาตั๋วเครื่องบินตอนนี้สังเกตไหมครับว่าไม่มี price war ในเชิงของ domestic เลยนะครับทุกคนปรับราคาขึ้นมา 3-4,000 บาทนะครับซึ่งมันเป็น ราคาที่ถูกต้องแล้วในขณะที่น้ำมันราคานั้นนะครับแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันมันขึ้นสูงมากกว่านั้นอีกแม้กระทั่งสายการบินหลายคนนะครับที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยที่บินแล้วคือขนาดเครื่องบิน 100% ยังขาดทุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็หยุดบินกันนะครับเพราะว่า save cost ในด้านของเชิงของหยุดบินเนี่ยถูกกว่าที่จะไปบินแล้วเจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรามี cancellation เยอะมากนะครับสายการบินหลายสายการบินนี่จะมีการ cancel flight เยอะมากเพราะว่าเขาบินเข้าไปเนี่ยถึงแม้ว่าเครื่องบิน 100% เต็มเนี่ยมันก็เจ๊งนะครับเพราะว่าเขาขายตั๋วเครื่องบินเนี่ยเขาขายไปตั้งนานแล้วนะครับในราคาน้ำมันที่เหมาะสมสมัครตอนนั้นแต่ตอนเนี้ยคือราคาเวลาเขาจ่ายสตางค์จริงๆค่าน้ำมันตอนนี้มันไม่ได้ราคาเดียวกับที่เขาขายตั๋วเพราะฉะนั้นเขาเจ๊งแน่นอน เขาหยุดเขาหยุดบิน
5: แล้ววิธีการแก้ปัญหาหรือโซลูชันสำหรับธุรกิจการบินณเวลานี้คืออะไรครับหยุด cancel flight และยังไม่ต้องบินรอจนกว่าราคาน้ำมันลงหรือปรับราคาตั๋วเครื่องบินเพิ่มขึ้นหรือยังไงฮะ
6: คือเวลาเราขายซึ่งขายตั๋วเครื่องบินเราขายตั๋วอนาคตนะครับ
5: ครับ
6: สิ่งที่ผมเคยเจอแบบนี้มาแล้วคือในปี08นะครับที่ราคาน้ำมันขึ้นไปถึง150 เหรียญนะครับ
5: ครับ
6: flight นะครับต่อเดือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นคือเราต้องวางแผนระยะยาวคือหมายความว่าเราต้องตีโจทย์ว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะ150หรือ above เลยนะครับแล้วเราขายตัวอนาคตเนี่ยไป cover 150เหรียญได้เลยนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเอา150เหรียญที่เป็นกำไรตรงนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดน้ำมันลงมาเรากำไรเยอะแน่นอนซึ่งมันจะกลับมา recover สำหรับสายการบินช่วงนี้ซึ่งขาดทุนอยู่นะครับมันจะ balance out นะครับนั่นคือวิธีการทำของเราในอดีตที่ผ่านมาสำหรับนกแอร์เราถึงได้กำไร5ปีติดกันเนี่ยเพราะว่าเราสามารถที่จะวางแผนในการขายตั๋วราคาเครื่องบินเนี่ยนะครับเพื่อให้รองรับกับราคาน้ำมันที่เป็นอยู่ตอนนั้นแต่เผอิญเนี่ยราคาน้ำมันจริงๆพอถึงเวลาที่จะบินจริงๆมันตกลงมาเนี่ยเท่ากับเราทำกำไรเยอะพอกำไรเยอะขึ้นมาปุ๊บส่วนหนึ่งของกำไรเนี่ยก็จะมาอับซอบราคาของการขาดทุนของตอนนี้ซึ่งเวลานี้นะครับแล้วก็สามารถนำพาเอาสายการบินเนี่ยสามารถทำกำไรได้ต่อไปในระยะยาวเลยเพราะว่าคนก็จะชินกับราคานั้นที่ในอนาคตนะครับเพราะว่าเราเติมน้ำมันที่บ้านเราก็แพงขึ้นนะครับเราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ราคาสายการบินมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยอมรับว่าราคาของตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นตามลำดับทีนี้มันก็อยู่ที่ดีมานด์สปายว่าเราสามารถจ่ายตัวค่าตั๋วเครื่องบินได้หรือเปล่า
5: ใช่ผมก็เลยจะเรียนถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยดีมานด์มันจะมีหรือเปล่ากำลังซื้อมันจะไหวไหมมันก็ต้องลดลงตลาดก็ต้องไม่คึกคักเหมือนเดิมแล้วถ้างั้น
6: ก็มันก็คึกคักเลยครับเพราะทั้งเหตุผลเพราะทำไมผมบอกได้เลยว่าทั้งที่เราก็เห็นข่าวที่บอกเอมิเรตส์และสายการบินตะวันออกกลางเนี่ยที่เขาบอกทุกอย่างมาปกติผมบอกได้เลยใช้เวลาปีครึ่งครับกว่าจะปกติมันไม่ปกติหรอกครับเขาพูดมาปกติจริงๆแล้วคนทำสายการบินจริงๆเขาจะรู้ว่ามันไม่ปกตินะครับเพราะไม่ปกติเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งดีมากสำหรับการบินไทยนะครับเพราะว่าคนก็หันกลับมาใช้การบินไทยเยอะมากเลยซึ่งผมก็พยายามจะโปรโมทอยู่นะฮะเวลาบินการบินไทยนี่เพื่อผมนะครับผู้ชายเอี่ยมชื่อเนี่ยผมบอกใส่เลยเพราะว่าใส่ capacity ได้เลยเพราะว่าการคนเกิดการกลัวอยู่นะครับไปตะวันออกกลางตอนนี้นะครับเพราะเราไม่ทราบว่าสงครามมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับ
5: ครับ
6: พอมันเกิดขึ้นแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยคนก็จะหันมาบินกับสายบินที่เขาคิดว่าปลอดภัยพูดถึงระยะไกลจริงๆแล้วตอนนี้การบินไทยนี่ปลอดภัยมากเพราะว่าเราไม่บินไม่ได้ผ่านตรงตะวันออกกลางแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือในเชิงของตัวเครื่องบินเนี่ยจะเต็มอยู่เรื่อยนะครับเพราะว่าคนก็ยังอยากจะบินอยู่ผมบอกได้เลยว่าการต้องการท่องเที่ยวไม่ได้ลดลงนะครับเพียงแต่ว่าไปยังไงแค่ไหนใช่ไม่ลดลง
5: แม้ว่าสายการบินจะปรับราคาตั๋วเพิ่มมากขึ้นคนก็ยังคงพอก็เลยนะฮะยังแอบสอบได้ใช่ไหม
6: มีตลาดพอครับที่ยังบินอยู่แน่นอนแน
5: ่
6: นอนครับ
5: แต่เมื่อสักครู่นี้คุณดูบอกว่าคนมาเที่ยวเมืองไทยน้อยลงมันอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาตั๋วแพงขึ้นหรือว่าไง
6: ไม่เกี่ยวครับมาต้นปีนะครับก็คือมันตอนแรกเนี่ยตอนที่มีสงครามเนี่ยก็แน่นอนคำว่าสงครามเนี่ยเป็นอะไรที่คนกลัวที่สุดนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ชายแดนของเราเนี่ยแต่จริงๆแล้วคนเวลาอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่ทราบเวลาเขาเห็นข่าวมีสงครามนี่เขาก็ตีโจทย์ตีโพยตีพายไปทั้งประเทศซึ่งไม่ใช่นะครับมันก็เป็นตอนช่วงต้นนะครับแล้วก็การแข่งขันก็มากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าทางเวียดนามเองเขาก็ aggressive นะครับที่จะ push ให้เขาเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับอนาคตแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดขายของบ้านเราคือในเรื่องของการใช้เซอร์วิสแล้วก็นิสัยของคนไทยเองเป็นที่ดึงดูดของคนต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มองว่าจะเป็นระยะยาวที่จะมีผลตรงนี้นะครับแต่ว่าเราเองก็ต้องทำงานนะทำงานบ้านซึ่งผมว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ดีมากครับผมพูดแนะนำเลยว่าเขากำลังทำงานกันหนักมากเพื่อให้บ้านเรานี่ไปได้สวยนะครับ
5: แสดงว่าความมั่นใจในการที่จะเทคออฟของเรียลลี่ครูในสิ้นปีนี้เนี่ยมั่นใจว่าขึ้นบินแน่นอนถูกไหมฮะถามเป็นคำถามสุดท้าย
6: ก็พยายามจะให้เสร็จครับคือทุกอย่างจะให้เสร็จพยายามผมเราใช้ความพยายามอย่างเต็มที่นะครับทุกอย่างให้มันตามเวลาทั้งสายการบินที่มันยากครับมันมีหลายเอลเมนต์เลยที่เป็นส่วนที่เราต้องมานั่งคิดครับหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่า ราก็พยายามเซตไทมิ่งไว้ตลอดเวลานะครับในการที่จะเราจะเริ่มออปเปอเรชั่นครับผม
5: เรียนถามเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงว่ามันมีธุรกิจการบินหรืออุตสาหกรรมการบินมันมีเสน่ห์ขนาดไหนทำไมคุณดุ๋งถึงยังอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ทั้งนี้จริงๆแล้วศักยภาพและความสามารถคุณดุ๋งน่าจะทำธุรกิจอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายฮะ
6: อุตสาหกรรมการบินเนี่ยที่มันมีส่วนที่ผมอยากเข้ามาทำคือผมอยากจะช่วยประเทศของเราในการที่นำพาเอาคนต่างชาตินะครับมาประเทศเรานะครับผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วนะครับคือในเชิงของตัวเองเราทำมาเยอะละ17ปีแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยมองเห็นว่าในฐานะที่เรามีความรู้นะครับแล้วก็มีอิทธิพลด้วยนะครับในเชิงของ supply chain ทั่วไปของโลกเนี่ยนะครับเราสามารถช่วยประเทศของเราได้ที่จะเอาคนมาเที่ยวนอกจากเที่ยวแล้วเนี่ยมีโอกาสลงทุนด้วยในประเทศของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา contribution ของสิ่งที่ผมตักจะทำนี่คือทำตรงจุดที่เราทราบว่าเราทำเป็นนะครับจริงๆแล้วมีก็มีธุรกิจหลายธุรกิจที่อยากจะให้เราไปทำแต่ว่าในเชิงของการที่เรา know how เราจริงๆเนี่ยเราเข้าใจตรงนี้มากเพราะว่าเราเจอไอ้บูมเหมือนบัสของที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมาเยอะนะครับ มันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีส่วนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นการมีใคร whatever บางทีผมก็ยังคุยอยู่นะครับในการช่วยเหลือออกไอเดียนะครับที่จะทำยังไงที่เราสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตของเราได้แต่ละจุดก็เป็นเพื่อนกันหมดนะครับพวกแอร์ไลน์กันเองนะครับ
5: คือดูแล้วเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่แบบโอ้โหมันต้องใช้พลังเยอะมากมันต้องใช้ supply chain ที่มันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันควบคุมได้บ้างควบคุมไม่ได้บ้างเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่แบบมันคือมันยากที่จะทำอ่ะแต่ผมยังทึ่งว่าคุณดุ๋งยังพยายามทำอยู่อะไรอย่างเงี้ย
6: คือจริงๆแล้วผมบอกได้เลยว่าโมเดลของ aviation เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนแล้วนะครับจากที่โควิดเราเรียนรู้กันมาเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยพยายามจะสร้างอะไรที่มันแปลกใหม่สำหรับโลกนี้นะครับผมบอกได้เลยถ้าทำตรงนี้สำเร็จเนี่ยทั้งโลกอาจจะก๊อปปี้เรานะครับในอนาคตซึ่งทำให้ประเทศไทยของเราดูมีอินโนเวชันดีนะครับเพราะทุกคนก็พยายามจะหาไอ้ฟอร์มูล่าเนี้ยทำยังไงที่ไอ้สายการบินไม่เจ๊งกับรวยเนี่ยนะพร้อมๆกันภายในเวลาวันเดียวนะครับคือผมบอกได้เลยว่าสายการบินทุกสายการบินก่อนวันที่28กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยทำกำไรได้ดีนะครับทำเงินได้ดีด้วยนะครับพอวันที่28ที่อเมริกาบุกอิหร่านปุ๊บเนี่ยทุกอย่างผันผวนเลยนะครับจากรวยเป็นเจ๊งนะครับโอเวอร์ไนท์นะครับโอเวอร์ไนท์นะครับก็หมายความว่าพวกนี้เขาไม่เคยได้วางแผนที่จะสร้าง strategy ในการที่จะเขาเรียกอะไรนะประเทศตัวเองเลยท
5: ุ
6: กการไปเหมือนเดิมหมดไม่เคยเปลี่ยนเลยผมตั้งใจจะเปลี่ยนนะครับมาถึงเส้นที่ใช้เวลาตั้งใจจะเปลี่ยนจริงทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยมันไม่ต้องทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้อ่ะเจ๊งแน่นอนก็ทำไงให้มันสามารถยืนได้ทั้งที่
5: มันมีประวัติศาสตร์ที่มันไม่ค่อยสู้ดีนักในเรื่องของธุรกิจสายการบินไม่ว่าจะเป็นในช่วงวิกฤตที่นกแอร์ก็เจอวิกฤตไทยแอร์เอเชียก็เคยเจอวิกฤตมาสู่การบินไทยก็เคยเจอวิกฤตมันมีสถานการณ์ที่มันวิกฤตเยอะมากสำหรับสายการบินในบ้านเราแต่คุณดุ๋งเองก็ยังคงอยากจะอยู่ในอุตสาหกรรมการบินอยู่นี่เป็นคำถามใหญ่ๆที่หลายคนฝากผมถามคุณดุ๋ง
6: อุตสาหกรรมการบินเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดให้ฟังมันอยู่ที่โมเดลของการวางแผน
5: ครับ
6: ถ้าเรารองรับแค่การขายตั๋วเครื่องบินกับขายคาร์โก้อย่างเดียวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอกาสเจ๊งสูงมากเพราะมันมีหลายอย่างประเด็นที่เราคุมไม่ได้
5: ครับ
6: แต่ถ้าเรามีโมเดลที่มันขยายกว้างกว่าแค่ขายตั๋วเครื่องบินกับขายคาร์โก้เนี่ยแล้วรองรับรายได้จากส่วนอื่นที่เป็นอีโคซิสเต็มที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่าสายการบินนี่นะครับแต่มันยังสปอร์ตแบรนด์อยู่เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยยืนได้นะครับยืนได้
5: ตัวที่มันต้องขยายเพิ่มเติมมากกว่า2เซอร์วิสนั้นคืออะไร
6: สมมติว่าผมไปทำไบโอฟิวขึ้นมาน้ำมันนะครับตัวอย่างเราทำซึ่งเราจะทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันคือไบโอฟิวราคาน้ำมันเนี่ยยังไงก็ไม่ตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราขายน้ำมันด้วยจะทำไงครับเพราะการบินเนี่ยรองรับเลยนะครับเบาเลยนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยทำกำไรได้มากกว่า ขายตัวเครื่องบินแน่นอนมันทำให้เราคืนได้เลยเข
5: ้
6: าใจไหมครับนี่คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อีโคซิสเต็มเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นแค่สายการบินเราเป็นมากกว่าแค่สายการบิน
5: เราเป็นรายได้ของธุรกิจการบินมันไม่ได้มีแค่ขายการขนส่งคาร์โก้หรือขนส่งผู้คนแต่เพียงอย่างเดียวมันยังมีอีโคซิสเต็มอื่นที่เราสามารถสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับธุรกิจการบินได
6: ้ถูกต้องไม่ใช่แค่การบินอย่างเดียวมันอีกหลายอย่างเลยครับผมบอกได้เลยว่า
5: ซึ่งตอนนี้เนี่ย Lilypool Airline เป็นเพียงแค่1อาร์มลิงก์ของแขนของคุณดุ๋มเท่านั้น
6: ถูกต้องมันถึงใช้เวลาไงครับเพราะว่าผมต้องวางแผนสำหรับอีโคซิสเต็มของเราให้มันมั่นนะครับเวลาเปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยมันเหมาะเลยทำทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นเอรายได้ของเราไม่ได้มาจากแค่ตัวเครื่องบินกับคาร์โก้แน่นอนผมบอกได้เลยถ้าเป็นแค่ตรงนั้นผมไม่ทำดีกว่าปวดหัว ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าทำดีกว่า
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นแผนของเรานี่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับในด้านของการ

0: รายการเราเป็น CEO Vision เนี่ยวิชั่นของคุณดุ๋มณวันนี้เนี่ยมองไปในอนาคตเนี่ยมันยังมีอะไรที่ให้ทำหรือว่าคิดว่ามันต้องทำอะไรเพิ่มเติมกว่านี้อีกไหม
1: คือผมบอกได้เลยว่าที่เท่าที่เห็นในรัฐบาลนี้นะครับขอพูดถึงรัฐบาลนี้ก่อนผมว่าตั้งใจมากคุณอนุทินนะครับผมรู้จักเขามานานแล้วนะฮะเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากนะครับแล้วเขาเองเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อจะสร้างมารวยจากไอ้ที่เป็นข่าวว่ามอเขาแตกนี่ผมไม่เคยเชื่อหรอกเพราะว่าเขาเองนี่ความตั้งใจมหาศาลว่าที่จะเป็นเลกาซีสำหรับบ้านเขาด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเขาก็เป็นแฟมิลี่เขาข้อที่หนึ่งข้อที่สองทีมร่วมงานเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าตั้งใจทำงานมากที่เป็นคุณสุภจีผมรู้จักดีนะครับคุณสุภจีผมรู้จักคุณศิริศักดิ์ดีมากแล้วผมก็รู้จักคุณท็อปดีมากวารวุฒิเลยนะฮะแต่ละคนนี่เขาเข้ามานี่เขาตั้งใจทำงานจริงๆนะครับเพื่อให้บ้านเราเนี่ยอยู่รอดจากวิกฤตที่เราเห็นอยู่รอบด้านของเรา
0: ครับ
1: คือบางผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลไหนเพอร์เฟกต์นะครับแต่ strategic นะครับเอามาดูว่าที่เขาทำวันสองวันเนี่ยในเกี่ยวกับเรื่องของการให้ plus อะไรเขาเนี่ยนะครับ
0: ไทยเชื่อไทย
1: นะนั่นคือ short นั่นคือ short term strategy นะครับ short term strategy หมายความว่าอะไรเขาทำให้ cash flow เข้ามาในกระเป๋าคนเพื่อใช้เงินมากขึ้นนะครับก่อนหมุนเงินเพื่อให้มีไม่ใช่คนมาเก็บกระเป๋าเงินไว้ในกระเป๋าอย่างเดียวเอามาใช้นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมองถึงในด้านของการช่วยวาง position ของบ้านเราด้วยคือในเชิงของ agriculture สังเกตนะครับคุณสุภจีเข้ามาในทุเรียน
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งเป็นข่าวอะไรก็ไม่รู้ออกมาอย่างว่าอย่างนี้นะครับแต่ในที่สุดแล้วทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า agriculture ในประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพวกอันนี้เป็นตัวจุดที่ผมมองว่าเขามาถูกทางแน่นอนเพราะว่าในการที่เขากระตุ้นถึง agriculture เนี่ยนะครับคือมันเป็นปากท้องของคนไทยจริงๆเราเป็น position เดียวเลยครับบ้านเราและ agriculture เนี่ยที่ South East Asia เนี่ยไม่มีใครสู้เราได้นะครับต้องทำจริง
0: ๆ
1: และหาวิธีแบบใหม่ในการที่จะกระตุ้นตลาดดีมานด์จะเป็นต่างชาติหรือในประเทศก็ตามด้วยเรื่องของการวางแผน strategy เนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วเขา coordinate กันจริงๆจะเป็นในเรื่องของ finance นะครับต่างประเทศ commerce นะครับเห็นสังเกตที่เขาเข้าไปจนเป็น3คนเนี่ยคือหมายความว่าในชั้นของ financial ในชั้นของการ relationship ของต่างประเทศแล้วก็ในชั้นของ commerce ที่สำคัญมากนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่าระยะกลางของเขาเนี่ยเริ่ม build อีกตอนนี้ใช้เวลานะครับแต่มันใช้เวลาแล้วก็ในที่สุดก็เข้ามาถึง long term เนี่ยผมคิดว่าในเชิงของธุรกิจที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยอาจจะมีส่วนเข้าไปช่วย support ในด้านของ long term เขาได้นะครับอะไรนี่เป็นอนาคตก็แล้วกันไม่ใช้เวลาแต่สิ่งที่มันจำเป็นที่สุดคือขณะนี้เนี่ยเราต้องดูนะครับว่าท่องเที่ยวคือ 30% ของ revenue ของประเทศ GDP ซึ่งอีก 70% เนี่ยมันต้องมาจากที่อื่นทีนี้เรามองว่า position ของประเทศไทยคืออะไรนะครับถ้าดูประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าผมมองในส่วนตัวของผมจะมองประเทศไทยเป็น Garden of Asia นะครับคือในเชิงของการทำ agriculture mooscat agriculture แต่เราต้องหา product อะไรก็ตามที่สร้าง yield ให้ revenue หรือ yield หรือกำไรของเรานี่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเราต้องเจาะจงกับธุรกิจที่เป็นสมัยใหม่หรือเป็นอนาคตมากกว่าแค่ปัจจุบันถ้าเราจะมองเราต้องมองไกลมากเลยนะครับว่าอะไรที่จะเป็นตัวหลักในการที่จะสร้างรายได้ให้กับบ้านเราในเชิงของ agriculture เพราะฉะนั้นเราผมก็มองถึง biofuel แน่นอนเพราะ biofuel นี่เป็น compulsory หรือเป็นอะไรที่จำเป็นสำหรับบ้านของทั้งโลกที่ต้องการจะ turn green พอมันจะ turn green เนี่ยมันก็ต้องลงทุนแล้วตอนนี้แพงมากนะครับ biofuel เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นอนาคตอันไกลที่จะต่อมาจากระยะไกลที่จะทำให้
0: เราต้องเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นพลังงานชีวภาพอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยถ้าเราทำ biofuel ได้ดีเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเราเป็น energy independent นะครับ
0: คือเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากที่อื่นแล้ว
1: ถูกต้องครับ biofuel เป็นตัวหลักและ agriculture ของเราเนี่ยมีส่วนมากจะเป็นหลายๆด้านเองเนี่ยที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยbiofuel percentage ของเราที่สูงขึ้นเพื่อจะทำให้บ้านเราเนี่ยสามารถยืนหยัดได้ที่เราไม่ depend on fossil fuel หรือเป็นราคาน้ำมันที่เป็นปกติ
0: ครับครับก็ถือว่าเป็น
1: เพราะฉะนั้นในเชิงของบ้านเรา

0: ือต้องวางแผนเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดชาวนาเราซัฟเฟอร์นะครับนั่นหมายความว่าเราเองเนี่ยมันเป็นพื้นฐานไงครับ GDP เราจะลำบากนะครับที่จะไปแข่งขันกับประเทศอื่นอย่างเช่นผมบอกว่าเซมิคอนดักเตอร์ whatever ที่เราจะไปแข่งกับเวียดนาม อย่าลืมนะครับเวียดนามเนี่ย Samsung นี่เขาเป็นเจ้า King of Semiconductor นะครับถ้าเราจะไปสู้กับ Samsung ลำบากนะครับเพราะไปลงไปเวียดนามแล้วอะนะฮะ
1: จริงครับ
0: 20% ของ GDP ของเวียดนามมาจาก Samsung นะครับ Samsung Semiconductor ซึ่งเราแข่งขันของเขาเนี่ยจะลำบากอันที่2คือ Detroit of Asia เนี่ยสมัยก่อนจำได้ไหมครับในปี80ที่บอกเราเป็น Detroit
1: ได้ครับ
0: แต่ Detroit of Asia เราไม่มีรถยนต์ของเราเองเลยนะครับ
1: เออใช่
0: เราเป็นแค่ OEM เราเป็นแค่ตัว Supply Chain นะครับ
1: คร
0: ับ เรา Workforce เฉยๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รายได้อะไรจากตรงนี้เลยเท่าไหร่นอกจากค่าแรง
1: เฮ้ย
0: เราดิเพนตรงนี้ไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูว่าตัวอะไรบ้างสำหรับเราที่มีโอกาสผมมองว่า Agriculture เป็นหลักที่จะทำให้บ้านเราเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได
1: ้แสดงว่าเราจะ turn on agricultureculture และก็วัฒนธรรมการเป็นเกษตรกรรมในบ้านเราเนี่ยให้มันมีรายได้หลากหลายมากขึ้นยังไงบ้างอะไรงี้เอาไปใช้ทำอะไรที่มันก่อให้เกิดรายได้มากกว่าแค่ปลูกพืชปลูกผักถูกไหม
0: ถูกต้องครับมันต้องหา product ที่สามารถสร้าง yield ได้ครับถูกไหมครับเพราะงั้นมันต้อง demand ใน global ตอนนี้ demand แค่ผักกับผลไม้แค่เดียวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเองมันก็จริงๆที่เป็นสิ่งที่หนึ่งในอีโคซิสเต็มของเรานะที่เราทำอยู
1: ่ครับครับ
0: นะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าผมทำสำเร็จแล้วผมก็จะพรีเซนต์ทางให้รัฐบาลดูว่านี่คือเป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยชาวนาได้นะครับในระดับรากหญ้าเลยนะฮะ
1: ครับแล้วถ้าสำเร็จเมื่อไหร่แล้วก็อย่าลืม 96.5 CEO Vision Plus จะเชิญมาคุยอีกทีนะฮะคุณดูนะ
0: ผมไม่ได้เก่งที่ขนาดนั้นหรอกนี่เป็นไอแค่ไอเด
1: ียขยับตัวเมื่อไหร่ก็อย่าลืมเรียกพวกเราให้พวกเราไปสัมภาษณ์อีกทีนะคุณดวง
0: กันก็พยายามทำที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้
1: ได้ครับ
0: ปีแล้วนะครับ
1: การจะดูเส้นทางนี้อีกต่อไปได้เป็นวิชั่นที่น่าสนใจมากสำหรับเรื่องของไบโอฟิวเอลนะครับผมวันนี้รบกวนเวลาคุณดวงประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผม
0: โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ
1: สวัสดีครับครับคุณพาธีสารสินนะโอ้นี่เห็นความลับสวรรค์และผมพยายามที่จะขุดความคิดของคุณออกมานะคุณรู้ฟังว่าท่านกำลังคิดอะไรทำอะไรอยู่ตอนนี้เห็นออกมาแวบๆแล้วแต่ยังไม่อยากจะถามในรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวคงมีความเคลื่อนไหวมากกว่านี้เรื่องของพลังงานชีวภาพที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการบินไม่ใช่แค่เรื่องของขายตั๋วเครื่องบินให้กับบุคคลหรือขายเรื่องของการขนส่งสินค้าแต่เพียงอย่างเดียวขุดความลับออกมาได้แค่นี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรแล้วจะไปขุดคุยเพิ่มเติมขึ้นมาให้คุยกันว่าเราได้เห็นอนาคตของโลกใบนี้ผ่านวิชั่นของบุคคลท่านนี้ครับผมเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ามาคุยกันกับดร.พิพัฒน์ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: ก้าวโชว์จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-5500
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง
5: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
6: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
10: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับผมมาพูดคุยพร้อมกันกับดร.พิพัฒน์อาจารย์อยู่กับเราครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
1: ผมเองเนี่ยก็ยังทึ่งทุกครั้งที่คุยกับคุณดุ๋งภาธีสารสินนะว่าแม้ว่าสถานการณ์บางธุรกิจเนี่ยมันวิกฤตยังไงเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นแล้วจะต้องทะลุทะลวงฟันฝ่าวิกฤตไปให้ได้อยู่ๆก็คุยกันเรื่องเรลลี่คูแอร์ไลน์ซึ่งจำกันได้คุยกันมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้เทคออฟขึ้นบินเพราะว่ามีสายสถานการณ์ที่ต้องให้มีความพร้อมแต่ก็ยังเดินหน้าต่อแล้วก็ยังคิดว่ามันต้องไปได้การที่เราจะทำสายการบินสายการบินนึงเนี่ยถ้าเราหมายถึงผมหรือแม้แต่อาจารย์ในวงคนที่อยู่นอกวงการเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะ
11: ถ้าผมกับคุณวรพงศ์ทำไม่ได้แน่ๆครับสู
1: ้ไม่มีทางเลยครับที่จำผิดเลยอาจารย
11: ์เพราะภาพคุณภาธีเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นกูรูคนหนึ่งในวงการการบินนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณดุงเริ่มจากตัวคอร์บิสเซสที่แกถนัดเนี่ยแล้วก็ค่อยเอ็กซ์เทนออกมายังธุรกิจข้างเคียงเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นสตรัทจี้ของทุกๆ CEO ที่ประสบความสำเร็จนะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าผมอยากจะขยายกิจการผมก็ต้องเริ่มจากอะไรที่มันอยู่ในแอเรียที่ผมถนัดนะครับอย่างเช่นเรื่องความยั่งยืนอย่างคุณรพงศ์ถ้าเกิดอยากจะขยายธุรกิจหรือขยายความมั่งคั่งตัวเองก็อาจจะต้องเริ่มจากฟิลสื่อสารมวลชนที่คุณรพงศ์มีประสบการณ์ยาวนานหลายสิบปีถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าไอ้องค์ประกอบหรือแฟกเตอร์ข้างเคียงที่มันจะช่วยผลักดันตรงนี้มันเอื้อขนาดไหนในจังหวะเวลาที่เป็นอยู่นะครับเพราะอย่างวันนี้ถ้าผมอยากจะลองคลาสสิฟายว่าธุรกิจเรื่องของอากาศยานเนี่ยจริงๆถ้าเอาแบบคิดนอกกรอบเลยนะเปลี่ยนจากคำว่าอากาศเป็นอวกาศเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่า
1: อ
11: ัน
1: นี้ไม่ใช่คิดนอกกรอบอาจารย์คิดนอกโลกอาจารย์
11: เราจะเห็นว่า SpaceX วันนี้กำลังจะ IPO นะฮะอีลอนมัสก์นะครับ
1: แต่เขาเป็นปั้มอยู่นานมากนะสเปซเอ็กแกร์เนี่ยเป็น10ปีนะผมว่า
11: ใช่แต่จุดพลิกผันคือการที่เขาทำตัวจรวดที่สามารถจะขนดาวเทียมขนอุปกรณ์อะไรต่างๆไปแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถจะบินกลับมาที่โลกแล้วก็ใช้ใหม่ได้ตรงนี้คือจุดพลิกผันนะฮะเพราะว่ามันทำให้ต้นทุนการขนส่งอุปกรณ์ขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยมันลดลงอย่างมหาศาลจนถึงขนาดว่ามีความเชื่อว่าเราสามารถจะไปตั้งลกลากบนดาวอังคารได้นะครับในอนาคตอันไม่ไกลนี้ละกันนะครับแล้วขนาดมูลค่าของ IPO ของ SpaceX เนี่ยใหญ่กว่า GDP บ้านเรา3เท่านะครับก็จะเป็นบริษัทที่โมโหลานมากนะครับซึ่งถ้าเขาสำเร็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะไปบุกเบิกอวกาศอันนี้ก็คือตัวอย่างของการคิดนอกกรอบแต่ว่าที่ อีลอนมัสก์ทำได้เพราะเขามีอีโคซิสเต็มที่เอื้อต่อการทำนะครับแล้วก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องดูความจำกัดของทรัพยากรที่เราจะเอื้อได้อย่างกรณีที่คุณอุ๋งคิดเรื่องของการที่จะเอาธุรกิจข้างเคียงอย่างเช่นเรื่องเชื้อเพลิงอากาศยานมาใช้ในการทำตัวสายการบินไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งที่ในภาษาธุรกิจเขาเรียกว่า vertical integrationก็คือไปดูซิในสาย value chain ของเราทั้งต้นน้ำปลายน้ำเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถที่จะไป acquire หรือไปครอบครองมาได้เพื่อจะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางธุรกิจนะครับก็เหมือนกับเมื่อก่อนเราคุยกันในรายการนานแล้วว่าจริงๆวันนี้ธุรกิจสามารถจะแข่งขันแล้วก็ชนะได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวบริษัทตัวลำพังนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่า supply chain ที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยมันอยู่นี้ขนาดไหนคนอื่นเขาเรียนแบบได้ขนาดไหนนะครับเชื้อเพลิงก็เป็นอันหนึ่งของธุรกิจอากาศยานแล้วก็จริงๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณดุงน่าจะเป็นคนที่มองการไกลเพราะว่าวันนี้ทุกๆสายการบินทั่วโลกเนี่ยกำลังพูดถึงน้ำมันชนิดหนึ่งที่เรียกว่า SAF SAF นะครับมันย่อมาจากSustainable Aviation Fuel นะครแปลภาษาไทยก็คือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน
1: ยั่งยืนครับ
11: ฮะก็คือสิ่งที่เราคิดกันก็คือการเอาตัวเชื้อเพลิงหรือตัวสารชีวภาพเนี่ยมาใช้นะครับซึ่งในบ้านเราก็ไปเป็นภาคเกษตรเพราะนั้นตรงเนี้ยเรื่องไบโอแมสต่างๆเนี่ยเรามีสต็อกมีอินเวนทอรี่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถจะคิดเพื่อจะท้าวความถึงสิ่งที่เราประเทศไทยมีจุดแข็งกับพูดง่ายๆนะเราสามารถจะทำเรื่องของใช่ใช่ซึ่งตัวถามว่ามูลค่าเรื่อง SAF ตัวนี้มันขนาดไหนนะครับจริงๆถ้าไปดูพัฒนาการของเขาเนี่ยเราจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยยังไม่ได้ใช้ตัวน้ำมัน SAF หรือ SAF เนี่ยมากเท่าไหร่นะครับมีเพียงแค่น้อยกว่า 1% เท่านั้นของน้ำมันที่ใช้อยู่ทั่วโลกนะที่เป็นเชื้อเพลิงอากาศยานแต่จุดที่มันสำคัญก็คือว่าตอนนี้เนื่องจากมันมีเรื่องของ Net Zero ที่เราทาร์เก็ตที่ปีค.ศ.2050นะครับหมายความว่าสายการบินทั่วโลกตอนนี้กำลังคอมมิตตัวเองว่าในปี2030หรือใน4ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มการใช้ตัวน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเนี่ยเพื่อจะไปลดไอ้ตัวก๊าซเรือนกระจกลงเนี่ยให้ได้ประมาณ 5% นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในปี2050ซึ่งเป็นปีที่เราตั้งเรื่องเป้าหมาย Net Zero เนี่ยจะต้องมีการใช้น้ำมัน SAF เนี่ยเพื่อให้ลดก๊าซเรือนกระจกลงเนี่ยได้ถึง 65% นะเพื่อจะไปบรรลุเป้าหมายตัว Net Zero นะก็หมายความว่าอะไรครับคุณรพงษ์ลองจินตนาการดูนะครับทุกสายการบินจากนี้ไปนะไม่ว่าจะเป็นตัวไมล์สโตนที่2030อีก4ปีข้างหน้าหรืออีก2050อีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเรากำลังจะมีการทรานซิชันตัวน้ำมันอากาศยานหรือเชื้อเพลิงอากาศยานไปสู่ SAF เพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะครอบครองธุรกิจทำเรื่อง SAF ได้นะครับครอบครองเรื่องของโลจิสติกของธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนได้เนี่ยอันนี้ก็คือผู้ชนะนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าคุณภาธีน่าจะกำลังวางรถแบบตรงนี้อยู่เหมือนกันครับ
1: คือทุกๆวิกฤตก็มีโอกาสแต่ว่าใครจะเห็นและใครจะมีเหมือนกับว่าองค์คาพยพหรือว่าอีโคซิสเต็มที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยพร้อมกว่าถนัดกว่าแล้วก็สามารถฟันฝ่าวิกฤตกับหลายๆสถานการณ์แต่ผมมีโอกาสเดินทางไปหลายพื้นที่เหมือนกันในช่วง 2-3 สัปดาห์ผมก็ยังเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะในบ้านเราอยู่นะอาจารย์แล้วก็เหมือนกับทุกคนเราก็สอบถามพ่อค้าแม่ขายหรือว่าเจ้าของโรงแรมที่เขามีนักเที่ยวต่างชาติมาพักเขาก็ยังบอกว่ามันก็ลดลงในช่วงตกใจช่วงแรกแต่ว่าพอมาช่วงประมาณสัก 2-3 เดือนเนี้ยนักท่องเที่ยวเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะบางพื้นที่เช่นเกาะพะงันเกาะสมุยเกาะภูเก็ตอะไรเงี้ยก็ยังมีนักท่องเที่ยวหนาตาอยู่แล้วก็เหมือนกับเขาส่วนหนึ่งเขาก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะฮะหนีร้อนมาพึ่งเย็นน่ะอาจารย์คือมันมีวิกฤตมันมีสถานการณ์ร้อนๆแถบนั้นเนี่ยเขาก็จะมาอยู่แถบบ้านเราแถบเอเชียโดยเฉพาะในบ้านเรามันมีทุกอย่างมันเอื้อที่จะให้เขาเดินทางมาโดยเขาก็ไม่ได้หวั่นใจว่าราคาพลังงานมันจะขึ้นน้ำมันขึ้นเครื่องบินตั๋วแพงอะไรเงี้ยเขาก็ยังคิดว่าเขาจ่ายค่าตั๋วมาก่อนแล้วค่าใช้จ่ายอื่นในบ้านเรามันไม่ได้สูงอย
11: ่
1: างน
11: ั้
1: น
11: ใช่ผมว่าอันนี้คือเสน่ห์ครับคือถ้ามองในเชิงดีมานด์ซัพพลายเนี่ย ของประเทศไทยในเชิงซัพพลายเนี่ยเรามีพร้อมสับอยู่แล้วนะถ้าเปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมว่า destination ที่มาประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นอันดับ1หรืออันดับต้นๆอยู่ในลิสต์ของเขาในใจของนักท่องเที่ยวนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดีมานด์ว่าเอ๊ะอะไรที่มันจะทำให้เป็นตัวฉุดรั้งหรือเป็นตัวเสริมนะครับความต้องการที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงที่มันมีคอนฟลิกต์ในสงครามในอ่าวฮอร์มูซตรงนี้ช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยมันทำให้ไฟล์มีการลดลงประมาณ 3% อันนี้พูดถึงตัวไฟล์บินทั่วโลกนะครับจริงๆถ้าดูเฉพาะในเอเชียหนักกว่านั้นก็คืออย่างเอเชียตอนนี้ตัดตารางบินออกไปประมาณ 10% นะครับดังนั้นถ้าดู total แล้วเนี่ยไอสถานการณ์ช่องแคบของมุดปัจจุบันนี้มันมีผลทำให้การบินลดลงเนี่ยประมาณ 3% ทั่วโลกนะครับ
1: ครับ
11: อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ผมคิดว่ามันเป็นชั่วคราวมันไม่ได้ถาวรนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความคลี่คลายเมื่อคืนก็มีการพูดถึงเรื่องข้อตกลงที่ทรัมป์ออกมาแถลงหน้าจออยู่นะครับแล้วก็อวยตัวเองอยู่ส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในเชิงดีมานด์เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของแมโครก็คือการจะต้องการเดินทางเงินในกระเป๋าเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของโลกนะครับส่วนตัวที่คุณวรพงษ์บอกเนี่ยผมคิดว่าถ้าถามว่าเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมนะครับถ้าพูดถึงปัจจัยที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้นั่นก็อาจจะต้องรอสถานการณ์มันคลี่คลายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าเราทำได้เองนะครับก็คือในเมื่อเราจะให้เขาเดินทางมาถ้าเรามองในส่วนที่เป็นเลนส์ของสายการบินนะครับแทนที่เราจะขายตั๋วอย่างเดียวนะครับผมอาจจะลองเสนอดูว่ามันมีวิธีการบันเดิลดีลต่างๆได้ไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นมีวอลเชอร์ที่พักหรืออาหารให้มาพร้อมกับตั๋วเพราะว่าในราคาตั๋วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณภาธีบอกมันอาจจะมีการบวกอะไรล่วงหน้าอยู่แล้วอย่างเช่นราคาน้ำมันที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นการบวกเรื่องของค่าที่พักอาหารฟรีให้กับเขาเนี่ยในทางดีถ้าสมมุติว่าซื้อตั๋วแล้วไม่ได้ใช้วอลเชอร์สายการบินก็เก็บมาร์จิ้นไว้นะก็ไม่ต้องเสียอะไ
1: ร
11: แต่ถ้าใช้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความดึงดูดในแง่ของการขายตั๋วเครื่องบินครับอันนี้คือแค่เรื่องที่พักอาหารเราสามารถจะบันเดิลไปได้หนึ่งนึกสภาพว่าคุณวรพงษ์จะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมีโฆษณาสายการบินหนึ่งบอกว่าซื้อตั๋วแถมที่พัก2คืนอาหาร6มื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เป็นอะไรที่น่าจะเข้าไปดูรายละเอียด
1: น่าลองน่าสนใจครับ
11: ใช่ส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าเราอาจยังทำน้อยอยู่ก็คือเรื่องของการบันเดิลกิจกรรมที่จะดึงพวกอีเวนต์ระดับโลกเข้ามาจัดในบ้านเราอย่างเช่นคอนเสิร์ตระดับโลกหรือการแข่ง F1 อย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้ากิจกรรมอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถในฐานะสายการบินเนี่ยเราสามารถจะแพลนได้เลยว่าจะมีคนจองตั๋วมาร่วมกิจกรรมในขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นการบันเดิลดีลแบบนี้มันก็จะช่วยทำให้เป็นการกระตุ้นเรื่องของการเดินทางในลักษณะที่เป็นซีซั่นหรือเป็นเทศกาลเฉพาะกิจนะครับ
1: จริง
11: อันนี้ผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจที่เราจะต้องมาคิดร่วมกันในอีโคซิสเต็มของการท่องเที่ยวของเมืองไทยครับผม
1: ครับเห็นหลูกที่มันครบเครื่องมากขึ้นพูดถึง F1 พูดถึงกิจกรรมแบบนี้นึกไปถึงสิงคโปร์อาจารย
11: ์นั่นแหละครับนะเขาแพลนเลยนะครับที่เขาจะเอาเทเลอร์สวิฟต์ไปเล่นเนี่ยเขาวางแผนหลายปีนะว่าดึงเข้ามาแล้ว GDP จะเพิ่มเท่าไหร่คนจะใช้เงินแค่ไหนนะครับอันนี้มันก็เป็นการมองช็อตมันมองลองเทอมนะครับผมคิดว่าเรามีเรื่องไทยช่วยไทยพลัสแจกเงินระยะสั้นแล้วเนี่ยผมว่ากิจกรรมระยะยาวแบบนี้เราควรจะต้องมองด้วยเพื่อจะดึงเม็ดเงินเข้ามาในแบบถาวรครับผม
1: อย่าเอาแต่เงินของคนไทยอย่างเดียวเอาเงินต่างชาติด้วยแต่ว่าต้องมีสิ่งที่มันมีแวลูเพียงพอที่จะดึงดูดเขาเข้ามาด้วยนะครับผมเดี๋ยวอังคารหน้าคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
11: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับหมดเวลาครับ Celebration Plus วันอังคารลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
12: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
13: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือไทยช่วยไทยพลัสยังเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์เอกนิติดีใจคนไทยลงทะเบียนล้นหลามเชิญชวนร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการล่าสุดยอดสิทธิ์คงเหลือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจาก30ล้านสิทธิ์เมื่อเวลา 9:55 นาทีเหลือ 5,602,595 สิทธิ์พร้อมย้ำว่าลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40เท่านั้นลงทะเบียนได้จนถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะหมดสิทธิ์และสามารถใช้สิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายโครงการได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างล้นหลามขณะที่ฝั่งของผู้ขายผู้มีสิทธิ์เดิมอยู่ประมาณ 9.8 ล้านร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสหัวใจสำคัญคือต้องช่วยบรรเทาจากวิกฤตราคาน้ำมันแพงต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงบรรเทาผู้ซื้อเพราะรัฐสมทบให้ 60% และประชาชนใช้สิทธิโครงการอีก 40% ขณะเดียวกันรัฐยังได้รับการประคองร้านเล็กๆรายย่อยในตลาดและอยากจะเชิญชวนร้านค้าที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยช่วยกันทั้งรัฐประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อประคองเศรษฐกิจในช่วงกำลังนี้ให้ผ่านในช่วงนี้ผ่านพ้นวิกฤตไปและสิ่งที่สะท้อนอย่างหนึ่งคือโครงการนี้ออกแบบมาอย่างดีนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้หลายคนบอกว่าการลงทะเบียนง่ายขึ้นมากขอบคุณกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทำให้ระบบไม่ล่มถือเป็นประวัติศาสตร์ที่มีผู้มาลงทะเบียน 700,000 คนต่อวินาทีถือเป็นระบบต้นแบบและเป็นระบบที่มีเสถียรภาพมากนอกจากนี้ยังแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัปดาห์หน้า1มิถุนายนจะมีน้อง AI ชื่อว่านกกระซิบช่วยร้านค้าบริหารต้นทุนเพื่อให้ร้านค้าต่างๆขายของได้มากขึ้นขณะที่ต่างจังหวัดชาวกำแพงเพชรแห่ต่อคิวยาวหน้าธนาคารกรุงไทยหวังลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันที่2การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ก่อนเวลา 8:30 นาทีซึ่งเป็นเวลาเปิดทำการของธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีประชาชนจำนวนมากมารวมตัวและยืนต่อแถวยาวเหยียดบริเวณหน้าธนาคารโดยจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ที่มาเข้าคิวต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความตั้งใจและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งจะสามารถเข้าร่วมโครงการรอบนี้ได้เพื่อนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายประจำวันด้านนางมารินสมโพธิ์หนึ่งในประชาชนที่มารอต่อคิวตั้งแต่เช้าเปิดเผยว่าวันนี้ตั้งใจมารอต่อแถวเพื่อจะไปพบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรงเพื่อช่วยดำเนินการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งให้เนื่องจากที่ผ่านมาพยายามลงทะเบียนด้วยตัวเองแต่ไม่ทันสำหรับบรรยากาศโดยรวมตั้งแต่ช่วงเช้าแม้แถวจะยาวและมีผู้คนหนาแน่นแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปักหลักรอด้วยความหวังโดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารคอยเตรียมความพร้อมให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการรันคิวให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
2: ์10นาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่26พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเย็นจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศค่ะเดี๋ยววันนี้มาตามกันต่อนะกับบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนในบ้านเราด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างสดใสนะถ้ามองภาพของเซตนะคะเพราะว่าสามารถที่จะยืนฝ่าในส่วนของ1545จุดนะซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญแล้วก็เป็นไฮในรอบที่ผ่านมานะคะก็สามารถที่จะทะลุขึ้นมายืนได้นะคะเหนือ1550จุดนะคะถึงแม้ว่าหุ้นที่ขยับปรับขึ้นมานั้นเนี่ยนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าพอร์ตไม่ได้ขยับมากนะคะเพราะว่าก็จะหลีดด้วยหุ้นนะคะทางด้านของที่ไปในทิศทางที่เป็นกระแสโลกกระแส AI กระแสเทคโนโลยีนะคะนั่นก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่จะมาอาจจะค่อนข้างคึกคักหน่อยในช่วงที่ผ่านมานะคะเดี๋ยววันนี้เราไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะคะว่าจะไปต่ออย่างไรนะคะแต่ว่าก็เห็นสัญญาณการอ่อนแรงลงในช่วงเช้านะคะแต่ก็เป็นลักษณะของการอ่อนแรงลงแบบแคบๆนะคะตอนนี้ล่าสุดนะเซตอินเด็กซ์เอง 1548.96 จุดค่ะลบยืน 1.37 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขาย 8,300 กว่าล้านบาทนะคะไปดูตลาดต่างประเทศกันสั้นๆนะคะก็จะเคลื่อนไหวคลักเคล้ากันนะคะมีทั้งบวกและลบนะบางตลาดที่บวกแรงๆวันนี้ก็จะอ่อนแรงบ้างอย่างนิกเกอิ225นะคะตอนนี้เรียลไทม์ลบอยู่0.41% หางเซ็งที่ฮ่องกงบวกอยู่0.45%เวียดนามเวนอินเด็กซ์ก็บวกแคบๆเลยบวกประมาณ1จุดกว่าๆนะคะ 0.07% นะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะคะว่ามองสถานการณ์อย่างไรแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนนับจากนี้ด้วยนะคะคุยกันค่ะกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์วิงจำกัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
3: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
2: ค่ะวันนี้เจอกันนะก็ถือว่าเป็นวันที่2สัปดาห์หลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยดัชนีเราก็เห็นแล้วนะคะว่าอย่างน้อยที่สุดก็สามารถที่จะยืนเหนือ 1,550 จุดได้นะคะแล้วก็หลีดตลาดด้วยตัวสำคัญสำคัญที่เราคุยกันไปกลุ่มชิ้นส่วนวันนี้ถอยลงมาคุณเจริญอ่อนๆเราประเมินหน่อยสำหรับสถานการณ์ภาพของเซตหลังจากนี้ประเมินยังไงคะคุณเจริญคะ
3: คือจริงๆต้องบอกว่าเผอว่าตัวที่นำตลาดอย่างเช่นฝั่งของอเมริกาเมื่อคืนนี้ก็หยุดนะครับมันเป็นโมเดลของเขานะครับมันก็เลยไม่มีจ่ายอะไรเข้ามาใหม่นักนะครับนะแต่อย่างน้อยตลาดมันก็ยังฝากความหวังต่อเรื่องของการเจรจายุติสงครามกันอยู่นะครับนั่นคือประเด็นที่ต้องติดตามดูนะครับนะแต่ดูสถานการณ์ก็ต้องบอกฟังหูไม่หูนะเพราะว่าอิหร่านรู้สึกตามข่าวเขาก็บอกเขาว่าอะไรคือเขายืนจุดยืนของเขาอะนะครับในเรื่องของดูว่ามันจะเจอกันได้หรือไม่อะไรต่างว่าไปนะครับนะในขณะที่ตลาดหุ้นในเอเชียวันนี้จะเห็นเลยว่าไปกันคนละทางเหมือนกันนะครับมีทั้งบวกลบนะครับนะมีบางตลาดโดนเทคบางตลาดก็ยังยิ้มบวกส่วนใหญ่ที่เป็นบวกก็จะเป็นตลาดทางไต้หวันกับทางฮ่องกงที่บวกอยู่นะครับนะงั้นหรือว่าเกาหลีเนี่ยยังบวกได้อยู่นะก็คือกลุ่มเทคเขาอะนะฮะน่าเป็นตัวลงอยู่นะครับนะอย่างนี้ของบ้านเราเองวันนี้เองมันมีประเด็นที่เข้ามาทบในช่วงแรกคือตัวเช่นตัวแคลคอมที่ติดแคทลาร์ถูกไหมฮะนะครับนะก็มีการขายลงมาแล้วก็วันนี้เดลต้าก็ไม่มานะเดลต้าคือมันจะย่อตัวลงมานะครับนะครับแต่แล้วก็ตามถ้ามองในภาพรวมผมว่าตลาดไม่ได้มีอาการการเสียทรงนะผมว่ามันเป็นเรื่องของการหาจังหวะชิงขายกำไรกันมากกว่านะครับนะเพราะว่าในหุ้นมีกลุ่มเดียวกันบางตัวยังบวกเช่นเคซียังบวกอยู่หรือว่าตัวของ SMG ก็ยังบวกได้ดีอยู่นะครับนะเราให้ดูในภาพรวมเทรนด์ดีกันคือหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยขึ้นมาทำหน้าที่แทนตลาดนะแทนตัวของเขาแทนตัวเดลต้านะครับนะอันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยเมื่อวานถ้าเราดูจริงๆเนี่ยว่าเดลต้าเนี่ยบวกไม่เยอะนะครับนะแต่ที่บวกได้10.7%เนี่ยแสดงเห็นแล้วว่ามันมีตัวอื่นแทรกขึ้นมานะครับนะแต่ว่าตลาดเริ่มไม่ได้พึ่งพาเดลต้าอีกแค่ตัวเดียวนะครับอย่างเช่นชั้นเป็นชัดเจนนะว่าพอภาพบางตัวมันย่อปุ๊บเนี่ยจะมีกลุ่มแบงค์มาแทนที่ทันทีเนี่ย ันนี้ถือว่าเป็นสายที่เป็นบวกนะครับนะและทำให้เซตตอนนี้ก็ยืนกลับมายืนบวกได้อยู่นะครับนะเพียงแต่ว่าวันนี้เรามองตลาดเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะไซด์เวย์นะครับมันก็เขย่าแถว 1,510 เนี่ยอย่างสักช่วงนึงทำฐานมันก็ช่วงที่ก่อนหน้านี้ที่ขึ้นมาแถวยืนเหนือ500จุดเนี่ยก็จะมีการแถวสักช่วงหนึ่งแต่วันนี้ก็ได้เป็นแนวโน้มเหมือนกันอยู่แล้วก็รอดูอะไรใหม่ๆเข้ามาปัจจัยมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ยคือผมว่าก็น่าจะมีโอกาสอันต่อแล้วก็จะดูอย่างไอ้ตัวไทยพัฒน์อะไรเนี่ยก็ต้นกระแสตอบรับดีนะ
2: คือ
3: ครับดีนะครับนะ
2: แต่
3: น
2: ี
3: ้แต่นี้มันต้องมาดูที่หน้านะว่าการจะให้สอนมันจะเพิ่มอะไรขึ้นมาหรือเปล่าดูช่วงที่หน้านะครับนะดังนั้นนี้เองก็กระแสต่างเพราะตลาดยังเป็นเชิงบวกอยู่นั้นหุ้นเนี่ยน่าจะเนี่ยโน้มการขึ้นได้อยู่เพียงแต่ว่าจะเป็นก็เป็นค่อยๆไปแล้วรอดูก็จะเป็นใหม่นะครับ
2: ค่ะแสดงว่าก็ไม่ได้เสียทรงอะไรเนาะที่แตะแล้ววันนี้อาจจะมีย่อบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะปัจจัยสำคัญตอนนี้คุณเจริญที่จะพาให้ตลาดยืนทะลุขึ้นไปโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยหลายคนคาดหวังละ 1,600 จุดนะคะพอพูดถึงถ้าไปจริงๆบ้านเราเนี่ย50จุดก็ไม่ได้หนักหนามากถูกไหมคะคุณเจริญปัจจัยสำคัญเนี่ยถ้าสงครามไม่หยุดแต่ว่าข้างในเราเนี่ยเฉพาะปัจจัยข้างในเรามีโอกาสที่จะผลักดันไปถึง 1,600 จุดได้ไหมคะคุณเจริญประเมินยังไงคะ
3: คือถ้าถามผมเนี่ยผมว่ามันพนโอไว้จุดน่าจะเป็นระยะเป้าหมายใหม่นะครับเพราะเดิมทีเราก็มองจากพันห้าร้อยสิบนะครับเนี่ยแล้วพออันนี้มันยืนตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันก็ยกเป้าไป1,600แล้วเพราะว่ามัน10จุดเนี่ยถ้าวุ่นมันกระชากแป๊บเดียวมันก็ถึงแหละนะครับนะแล้วก็ดูตามทรงตามเงื่อนไขตลาดบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถ้าเราเทียบกับอื่นเนี่ยเราถือว่าเราแลกการนะคนอื่นเขาขึ้นได้ดีกว่านะครับเนี่ยดังนั้นวันนี้เองผมว่าเราก็น่าจะมีโอกาสได้อยู่เหมือนกันจากการกระตุ้นเศรษฐกิจครับนโยบายของภาครัฐอะไรต่างๆนะครับนะผมว่าอันนี้จริงๆ500จุดมีโอกาสไหมว่ามีเนี่ยเพราะยิ่งขึ้นเนี่ยผมว่าคนไทยเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะเข้าสู่เกมมากขึ้นนะครับเพราะเราอยากได้500จุดเหมือนกันนะครับนะในทางที่เห็นว่ารอบนี้ตอนหุ้นมันตกลงมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นข้อหนึ่งคือวอลุ่มขายไม่ออก
2: ค
3: ือคำว่าไม่ออกคือหมายความว่าโคลนลงมาเลยไม่มีมันนะคือมีขายบ้างแต่ไม่เห็นว่าขายแบบหนักๆให้หุ้นกดลงไปไม่มีนะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นั้นเนี่ยถึงแม้ว่าระดับจะอยู่แถว 1,550 จุดตรงนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสในการลงทุนยังไม่ได้สายเกินไปที่เราคุยนะมันก็ยังมีบางกลุ่มบางตัวที่ยังสามารถที่จะลงทุนได้ถูกไหมคะคุณเจริญคันในณวันนี
3: ้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะแล้วนั่นเป็นกลุ่มไหนตัวไหนที่เป็นพิเศษไหมคะที่คุณเจริญคิดว่าน่าสนใจอ่ะถ้าใครจะทยอยเข้า
3: เนี่ยผมยังมองตัวเดิมคือกลุ่มของแบงค์นะ
2: ค่ะ
3: นะครับคือถ้าบอกว่ารอบแบงก์รอบเนี้ยแบงก์จะเก่งเห็นว่าราคาเขาแข็งน
2: ะ
3: คือตลาดตกเขาก็ย่อๆนิดหน่อยแล้วก็ยืนแล้วก็พอตลาดยืดบวกขึ้นมาได้อย่างนี้ก็บวกขึ้นมาเหมือนกันนะครับนะพี่มองกลุ่มแบงก์กลุ่มตัวหลักเลยแล้วก็ตัวแอดวานซ์ตัวหนึ่งเหมือนกันซึ่งผมก็ใช้กลิตเติมกดแอดวานซ์นะคือลงมาซื้อแต่ขึ้นมาขันรอบไปก็ยังทำได้อยู่ตัวแอดวานซ์แต่ตอนนี้อาจจะมองตัวทรูนะครับนะแต่แน่นอนถ้าพอกระแสเรื่องของไทยพัฒน์มันขึ้นครั้งปุ๊บเนี่ยก็เริ่มกลับมามองตัวกลุ่มคอมเมอร์สนะครับนะพวก CPO CPX ต้าหรือพวกอะไรแคลคอมเซเว่นพวกอะไรนะพวกอะไรพวกเกี่ยวกับอะไรดูโฮมโปรพวกเนี้ยผมว่าก็จะมีโอกาสเล่นอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วไปกลุ่มที่น่าจะมาด้วยคือกลุ่มไฟแนนซ์นะพวกอะไรพวกสวัสด์ MTC จิตรองเนี่ยผมว่าอาจจะมีทิศทางการเทรดมากขึ้นนะครับ
2: ค่ะโอเคก็มีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคภายในประเทศใช่ไหมคะเพราะจริงเดี๋ยวเริ่มใช้แล้วนะ1มิถุนายนนี้น่าจะสร้างความคึกคักแล้วก็เมื่อวานนี้ผลในเรื่องของการลงทะเบียนอะไรต่างๆนะคะสำหรับกระทรวงการคลังออกมาก็ราบรื่นดีนะคุณเจริญสิทธิ์ก็ยังมียังได้เรื่อยๆนะคะยังไม่ได้ครบสิทธิ์นะคะค่ะโอเคกลุ่มในเรื่องของการท่องเที่ยวเรามีความหวังขนาดไหนคะคุณเจริญคะช่วงนี้ถือว่าน่าสนใจในการเข้าไหม
3: คือท่องเที่ยวเลยว่าบ้านเราช่วงนี้มันเริ่มสโลว์นะฮะนะครับ
2: เป็นฝนนะฝนเริ่มมา
3: ค่ะอะไรเงี้ยมันธรรมชาติมันอยู่แล้วนะครับนะบ้านเราจะเป็นช่วงสักประมาณช่วง Q4 Q1 นะครับนะแต่ที่สองสามที่นี่อาจจะเริ่มดูซาลงนะครับนะแต่เด็กเห็นอย่างนะว่าหุ้นมันก็ไม่ได้ถึงกับตกลงมานะมันก็ยืนประคองอยู่นะครับนะอาจจะมีเล่นเป็นพักๆนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยเพราะเราก็ต้องไปหวังต้องเชื่อต่างชาติขึ้นมาอะไรต่างๆว่าไปนะครับนะแต่เรื่องการวีซ่าที่เราฟรีวีซ่าเนี่ยคือเราจะเปลี่ยนถูกไหมฮะนะครับนะอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าผลจากต่างชาติจะตอบรับมามุมมองมาเป็นยังไงต้องดูเหมือนกันเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มแล้วเองนะครับเน้นภาพรวมหนึ่งว่ากลุ่มธุรกิจช่วงนี้เองอาจจะดูทรงๆเฉยๆนะครับ
2: ค่ะโอเคไปดูโมเสกทีฟกันหน่อยวันนี้คุณเจริญมีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะคุณเจริญคะ
3: ครับวันนี้ก็เป็นแบงก์แหละฮะก็ไทยแบงก์ก็3.25บวกภาพต่างนะฮะแล้วก็ไทยแบงก์ครับ1.85บวก250นะครับนะ EBL ครับ172บวก3บาทนะครับวันนี้กลุ่มแบงก์ตัวหลีกมาเลยแล้วก็ทรูครับ 13.8 ลบ10สตางค์นะแล้วก็ AOT ครับ 50.5 บวก5สตางค์อันนี้ถือว่าแข็งนะ AOT นี่เขาก็มาอย่างเงี้ยเขาเห็น เห็นแดดบวกไม่เยอะเนี่ยแต่เขาซึมขึ้นมานะนะครับนะแล้วก็ตัวกราฟเขา62บาทเสมอตัวนะครับนะส่วนสอพอนี่ก็147ลบบาท50นะครับเนี่ยก็ตามกระแสเรื่องตลอดกลางนะครับนะ SCB ครับ135วันนี้บวก1บาทแล้วก็ VGI ครับ 0.91 วันนี้บวกมา4สตางค์แล้วก็ Delta ครับ334เสมอตัวครับ Delta เริ่มยืนหน้าในเซตก็เริ่มจะเป็นทีมบวกนะผมก็เลยมองว่าถ้ามองจริงๆก็บอกว่าถ้า Delta เขาไม่เบี่ยงอะไรแรงๆเนี่ยผมว่าเซตน่าจะบวกได้นะครับ
2: ค่ะก็วันนี้เขาก็ทรงตัวนะดูแล้วเซตน่าจะประคับประคองตัวได้ใช่ไหมคะให้กรอบไว้วันนี้ที่เท่าไหร่คะคุณเจริญน่าจะเอาอยู่ไหมแถวนี้แหละ 1,550 จุดถ้าอยู่ได้ก็โอเคแล้ว
3: ก็ขึ้นมาเยอะก็พัดบ้างก็มีเสียหายอะไรนะครับเพราะเป็นฟอร์มเต้นๆนะครับก็มองรับอยู่แถวนี้ละ 1,550 นี่แหละแล้วก็ตามมาว่า 1,560 นะครับ
2: ค่ะจะปิดย่อนพอ 1,550 วันนี้ก็ไม่ได้เสียทรงอะไรเนาะคุณเจริญถูกไหมฮะ
3: ไม่ครับไม่เพราะเราจริงเรามองจุดตั้งตลาดเรามองอยู่ช่วงวัน150ถึง150เนี่ยถึง1,540ก็คือฐานเดิมที่ก่อนที่ขึ้นที่เกี้ยไปขึ้นมานะครับ
2: ค่ะโอเคเอาวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณเจริญเดี๋ยววันพฤหัสอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะก็ยังมีความหวังนะคะในเรื่องของภาพตลาดเองนะคะแม้ว่าตลาดอาจจะขึ้นมาแล้วไม่ได้ขึ้นไปต่อเนื่องเลยนะคะหรือแม้วันนี้อาจจะปิดหย่อนก่อน 1,550 จุดก็ยังไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องเสียทรงอะไรนะคะแล้วก็จุดที่สำคัญที่คุณเจริญบอกนะปกติเนี่ยจะหลีดมาด้วยเดลต้านะคะแต่เมื่อวานเนี่ยเดลต้าไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ตลาดก็สามารถยืนบวกเป็น10จุดสะท้อนความแข็งแกร่งในกลุ่มอื่นๆนะโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะที่ก็ยังหลีดตลาดอยู่นั่นเองนะคะวันนี้ก็นำมาด้วย KTB ค่ะ35บาท50สตางค์แล้วขึ้นอันดับ1ใน Most Active เลยตอนนี้35บาท50สตางค์บวกมา1บาทขออภัยบวกมา 1.43% 50สตางค์นะคะแล้วก็ KBank 198บาทบวกมา2บาทนะคะแล้วก็ BBL นะ3อันดับแรกนี่เป็นแบงค์ทั้งหมดนะวันนี้ BBL ก็บวกมา3บาท 1.78% นะคะนี่เป็น3อันดับแรกนะคะของการซื้อขายที่มีมูลค่าสูงสุดนะคะในวันนี้ก็นำลีดตลาดมาด้วยกลุ่มแบงค์นั่นเองนะคะแล้วก็เซตอินเด็กซ์ตอนนี้เวลาเดินไปราวๆ19นาที20นาทีนะคะก็วอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 12,223 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวพามาดูราคาทองคำกันค่ะก่อนที่วันนี้แน่นอนนะคะว่าทุกวันอังคารเนี่ยเราก็จะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะแล้วก็วันนี้ช่วง Money Clinic นั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นการตอบคำถามค่ะมีหลายคำถามที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังนะคะที่ฝากเอาไว้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะเรื่องของสัญญากู้เงินนะคะมีประเด็นเรื่องของภาษีของการขายของผ่านแพลตฟอร์มด้วยสำหรับผู้ที่ทำงานประจำนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของพินัยกรรมนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันกับโค้ชนะเดี๋ยวอัปเดตราคาทองสั้นๆสักนิดนึงนะคะทองคำแท่งตอนนี้รับซื้อ 69,800 นะคะขายออก 70,000 บาทนะคะแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 7,800 บาทนะคะก็เทียบกับวันก่อนหน้าเนี่ยลงไป250บาทนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยราคารับซื้อราคาขายออกของราคาทองเนี่ยหลุดในโซนของ 70,000 บาทต่อบาททองคำนะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยก็ดีดกลับมานะคะวันนี้ถอยลงไปนิดหน่อยแต่ราคาขายออกยังยืนที่ 70,000 ทวนนะคะเอาล่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศแล้วก็พูดคุยกันนะคะตอบคำถามกันในช่วงของ Money Clinic กับโค้ชหนุ่มกันค่ะ
4: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
2: ค่ะช่วงมันนี่คลินิกวันนี้นะคะเช่นเคยเราพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะแล้วก็เป็นช่วงของวันแห่งการตอบคำถามนะสำหรับหลายคำถามที่ฝากมาวันนี้น่าสนใจนะตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะวันอังคารนะ26พฤษภาคมนะคะก็ช่วงนี้คึกคักหน่อยอย่างเมื่อวานคึกคักนะคะไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เขาลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าเลย6โมงไม่แน่ใจว่าหลายคนมีใครยังไม่ได้ลงหรือเปล่าก็น่าจะลงได้เรื่อยๆนะเห็นเมื่อวานบอกว่าคึกคักช่วง2ชั่วโมงแรกแต่หลังจากนั้นก็เรียกได้ว่าผ่อนคลายมากขึ้นสำหรับจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนอะไรเงี้ยนะคะที่มีการรายงานออกมาค่ะ
5: ครับเห็นท่าทางจะเยอะอยู่เนาะ
2: ใช่
5: ตอนเช้าเห็นเมื่อตื่นมาก็เห็นมีวุ่นวาย
2: เอาวุ่นวายประเด็นเรื่องไหนคะพี่หนุ่มคะ
5: เห็นก็บอกว่าเรื่องลงกันเนี่ยนะฮะเห็นมีความวุ่นวายกันอะไรอย่างเง
2: ี้
5: ยก็คงจะแบบช่วงที่คนเยอะๆมั้งครับ
2: อาจจะมีช่วงแน่นๆเขาบอกสองชั่วโมงแรกจะแน่นหน่อยอืมค่ะ
5: ฮะเขาให้สิทธิ์กี่คนนะฮะ
2: รู้สึกว่าจะ30ล้านสิทธิ์นะคะก็คิดว่าน่าจะถึงเป้าหมายแต่ก็มีบางคนเหมือนกัน ช่ถ้าเป็นคนคือถ้าเราเป็นผู้ใช้สิทธิ์เดิมเมื่อเคยใช้คนละครึ่งพลัสหรืออะไรมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะราบรื่นนะหลายๆคนแต่ว่าบางคนนี่ไม่เคยใช้สิทธิ์หรือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ใหม่เนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก3วันระบบถึงจะอนุมัติคงไปตรวจสอบสิทธิ์กันก่อนอะไรเงี้ยก็มีซุ่มเสียงสำหรับฝากฝั่งบางส่วนที่เจอประเด็นนั้นเหมือนกันที่ไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะค่ะ
5: 30ล้านเสียงนี่ก็คือคนทำงานหรือว่าคนในวัยเท่าไหร่18อัพ
2: ใช่18อัพก็จะมีคุณสมบัตินะที่ทางโครงการเขาระบุออกมาอะไรเงี้ยนะคะ
5: คนก็นะก็ดูช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเลยเนาะหลายคนก็เลยแบบไม่อยากจะพลาด
2: ใช่
5: นะเป็นเรื่องเข้าใจได้เป็นเข้าใจได้
2: ค่ะเพราะว่าเดี๋ยว1มิถุนายนนี้เนาะก็จะเริ่มใช้ได้แล้วแล้วก็ยอด30ล้านสิทธิ์เนี่ยถ้าครบปุ๊บนะก่อนวันที่29พฤษภาคมก็จะมีการปิดลงทะเบียนทันทีเลยนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะคะลองดูเนี่ยตอน 9:47 นาทีเนี่ยเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสเขาบอกว่ายังมีจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่อีก 5.61 ล้านสิทธิ์ค่ะพี่หนุ่มคะ
5: ครับ
2: ใครยังไม่ได้ลงนะก็ลองกันดูนะคะลองรีบๆกันหน่อยนะจริงๆว่าไปอาจจะมีโอกาสปิดก่อนหรือเปล่านะ29พฤษภาคมใช่ไหมคะถ้าเต็ม30ล้านสิทธิ์ก่อนตอนนี้เหลือ5ล้านกว่านะคะค่ะ
5: โอเคนะก็ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเนาะ
2: ใช่ในช่วงเวลานี้60-40อ่ะนะใช่ไหมคะรัฐก็ช่วย60นะแล้วก็เรากันเองก็ออก40ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเดือนเนาะเดือนละ 1,000 4เดือนนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันอีกทีนึงค่ะ
5: นะก็ยังดีนะนะ
2: โอเคก็มากระตุ้นกันนะช่วยผ่านเรื่องการจับจ่ายใช้สอยแล้วกระตุ้นร้านค้าต่างๆนะอาจจะสามารถที่จะคึกคักมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะ
5: ใช่แต่ว่ามีข่าวบอกว่ามีระวังร้านค้าไม่อยากเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะแหมนะ
2: ประเด็นเรื่องใช่ๆก็มีเหมือนกันนะประเด็นเรื่องของไม่อยากเข้าเรื่องตอนนี้หลายๆคนก็เรื่องระบบภาษีเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยคนก็พูดกันเยอะนะวันนี้คำถามก็มีเหมือนกันนะประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีนะคะแต่ไปประเด็นเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการแจ้งเนาะบางคนอาจจะยื่นเสียแล้วบางคนก็อยู่ในระหว่างเข้าใจว่าน่าจะปิดกรกฎาคมไหมคะประมาณนั้นนะยังมีเวลาอยู่นะคะค่ะทีนี้มีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาคุณแหวนเขาบอกว่าเขามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านด้วยนะที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วเขาก็มาซื้อคอนโดที่กรุงเทพนะกทม.แต่เขาไม่ได้ย้ายชื่อมาในทะเบียนบ้านนะคะล่าสุดเราก็มีเอกสารเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งสองแห่งเลยจริงๆเขาเข้าใจมาตลอดเลยว่าบ้านที่ต่างจังหวัดไม่ต้องเสียนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าปรากฏว่าปีนี้เนี่ยได้ทั้งที่บ้านต่างจังหวัดแล้วก็ได้ทั้งที่คอนโดที่กรุงเทพเลยก็เหมือนกับเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอ่ะทั้งสองที่เลยนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาเข้าใจผิดมาตลอดหรือเปล่าเขาคิดว่าบ้านที่เขามีชื่อในทะเบียนบ้านอ่ะน่าจะไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็เสียไม่เยอะเป็นหลักร้อยแต่ว่าอยากทราบในแง่ของหลักการนะคะโค้ชค่ะค่ะเลยขอข้อมูลหน่อยค่ะ
5: คือโดยหลักการเนี่ยถ้าเอากรณีของคุณแหวนใช่ไหม
2: ค่ะ
5: ภาษีที่และสิ่งปลูกสร้างเนี่ยสำหรับคุณแหวนมีบ้านสองหลังเขาก็ต้องนับว่าบ้านหลังนึงเป็นบ้านหลังหลัก
2: อ
5: ีกหลังนึงเป็นหลังที่สองนะครับโดยการนับบ้านหลังหลักเนี่ยก็จะดูจากบ้านที่เราเป็นหนึ่งก็ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อนแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น
2: ค
5: ่
2: ะ
5: นะครับเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยเราเอาชื่อวางไว้ในชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ใน
2: ต่างจังหวัด
5: เพราะฉะนั้นบ้านต่างจังหวัดก็จะเป็นบ้านหลังหลักนะครับแล้วก็จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าไอ้ตัวนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนบ้านราคาไม่เกิน50ล้านบาทแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับบ้านหลังนี้ราคาไม่เกิน50ล้านก็ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนในบ้านหลังที่2ในคอนโดที่อยู่กรุงเทพเนี่ยต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก
2: ค่ะ
5: นะครับแต่ทีนี้ส่งข้อมูลมาทั้งสองที
2: ่ทั้งสองที่
5: เก็บทั้งสองที
2: ่
5: ก็ถ้าเป็นไปได้สิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุด ก็คือฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบต.เนี่ยนะที่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่อัปเดตหรือไม่ถูกต้องแล้วนะฮะ
2: อย่างนี้เราสามารถไปบอกเขาได้ใช่ไหมไปทักท้วงหรือว่าต้องยังไงบ้าง
5: ใช่ใช่ต้องทักท้วงแล้วต้องทักท้วงแล้วก็ให้เอาหลักฐานนะครับโฉนดที่ดินแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับไปยื่นที่อบต.หรือเทศบาลที่บ้านเราตั้งอยู่ครับ
2: ค่ะ
5: เพื่อขอให้ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องว่านี่อันนี้เป็นที่อยู่อาศัยหลักนะดูสีในโฉนดถูกไหมแล้วนี่ก็ทะเบียนบ้านก็ชื่อท่านอยู่ที่นี่เพราะที่นี่ก็ต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักเป็นบ้านหลังหลักนะก็จะแล้วการยกเว้นนะส่วนคอนโดที่กรุงเทพก็ต้องจ่ายตามปกตินะคร
2: ับพอเป็นหลังที่สองแล้วเราก็ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยถูกไหมคะอันนี้ตามหลักการเสียอยู่แล้วค่ะ
5: ใช่ครับใช่ครับอันนี้มันก็จะมีโอกาสที่มันเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะเป็นไปได้เหมือนกันอย่างบ้านที่อยู่ที่เชียงใหม่ของคนหนุ่มเนี่ยตอนแรกซื้อเป็นที่ไว้เขาก็ลงว่าเป็นที่ดินลกลางว่างเปล่าใช่ไหมฮ
2: ะ
5: พอปีต่อมาเราปลูกบ้านลงไปนะเขาก็ยังแจ้งแบบเดิมแล้วก็
2: อ
5: ๋
2: อเป็นที่ดินลกลางอีกก็อัตราภาษีก็จะสูงด้วยถูกไหมคะ
5: ใช่ใช่ใช่ก็ตอนแรกที่ซื้อก็เป็นแบบนั้นพอปีที่สองเราปลูกบ้านเขาก็อาจจะแบบสำรวจได้ไม่ครบอ่ะเขาก็ยื่นมาแบบเดิมเลยอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรไปนะฮะมีทะเบียนบ้านมีอะไรไปคุยก็ทำได้ครับก็ทำได้
2: ค่ะโอเค
5: ก็จะทำให้เรียบร้อยก็ดีครับแล้วปีต่อไปก็จะได้ง่ายและถูกต้องด้วยนะครับ
2: ค่ะจะได้ถูกต้องตามหลักการเพราะฉะนั้นคุณแหวนก็สามารถที่จะเอาข้อมูลไปยื่นที่อบต.หรือเทศบาลในท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่เลยได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าตามหลักการแล้วจริงๆบ้านที่ต่างจังหวัดมีชื่อในทะเบียนบ้านและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อันเนี้ยก็คือเราได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั่นเองส่วนคอนโดก็เสียตามปกติถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่คุณแหวนบอกว่าต้องเสียทั้งสองที่เลยมีเอกสารมาเรียกเก็บทั้งสองที่อ่ะอันนี้ก็ไปปรับปรุงข้อมูลได้ถูกไหมคะค่ะ
5: ใช่ครับ
2: โอเคอ่ะเป็นแนวทางเนาะสำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่อาจจะเจอเคสแบบคุณแหวนนะจะได้ทราบว่าบางทีก็สามารถที่จะไปพูดคุยแล้วก็ไปอัปเดตข้อมูลนะกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะโอเคตอนนี้อีกคำถามนึงคุณมงคลค่ะคุณมงคลนี้เป็นประเด็นในเรื่องของสัญญากู้ยืมนะคะสัญญากู้ยืมเงินเขาถามว่าสัญญากู้ยืมเงินที่ไม่มีพยานเซ็นจะสามารถบังคับใช้ฟ้องร้องเอาเงินคืนได้หรือเปล่าอันนี้คำถามแรกนะคะคำถามที่สองคือน่าจะมีแค่ผู้กู้กับผู้ให้กู้เซ็นกันอยู่สองคนไม่ได้มีพยานรับรู้ด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่สองเขาก็ถามว่าแล้วถ้ามันไม่ครบถ้วนเนี่ยสัญญาที่ครบถ้วนเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนยังไงขอคำแนะนำด้วยค่ะ
5: เอาเฉพาะประเด็นพยานก่อนนะ
2: ค่ะ
5: ตัวสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยไม่ได้มีบังคับว่าจะต้องมีพยานนะครับถ้าการกู้ยืมเงินเนี่ยมันเกิน 2,000 บาทขึ้นไปแล้วก็มีการระบุลงลายมือชื่อผู้กู้นะครับมีเนื้อหาหลักฐานที่เป็นหลักฐานได้ก็ถือว่าฟ้องร้องได้นะครับแต่ถ้าให้ครบถ้วนก็เอาง่ายๆฮะหนังสือสัญญาที่เหมาะสมเลยฮะก็คือเอาไม่ใช่เหมาะสมถูกต้องเลยนะครับนี่คือกู้ยืมตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปนะนะฮะก็ต้องมีตั้งแต่วันที่ทำสัญญากันนะรายละเอียดของผู้สัญญาเราเป็นใครเขาเป็นใครชื่อนามสกุลที่อยู่ของผู้กู้ผู้ให้กู้ก็ต้องครบถ้วนนะครับรายละเอียดการกู้ยืมนะยืมเงินกันเท่าไหร่นะฮะซึ่งในอดีตเขาเคยมีเรื่องตัวเลขว่ามีเรื่องมีปัญหาว่าถ้าใส่เฉพาะตัวเลขเดี๋ยวมีการเอาไปเติมเงินก็มีการใส่ทั้งจำนวนเงินกู้ยืมที่เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นตัวอักษรด้วยอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะก็เอาให้มันถูกต้องนะอัตราดอกเบี้ยที่คิดกันเราต้องระบุให้ชัดเจนนะก็ห้ามเกิน 15% ต่อปี
2: ค
5: ่
2: ะ
5: นะถ้าเกินกว่านี้ก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะทั้งหมดนะ 15% ต่อปีนี่คือเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์นะฮะ
2: ตำ
5: รวจการชำระคืนจะคืนยังไงนะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขการผ่อนถ้าจะเป็นการผ่อนเนี่ยเพราะมันก็มีที่ยืมแล้วก็อีก3เดือนจะคืนเต็มจำนวนหรือ3เดือนจะทยอยผ่อนก็เขียนให้ชัดเจนแล้วก็ลายมือชื่อนะครับลงลายมือชื่อนะฮะตรงเนี้ยลงลายมือชื่อของผู้กู้ด้วย นะครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยผู้ให้กู้คือคนให้เงินเนี่ยนะฮะจะเซ็นหรือไม่เซ็นก็ฟ้องได
2: ้ค่ะ
5: นะฮะแต่ผู้กู้เนี่ยต้องเซ็น
2: ต้องเซ็น
5: ผู้กู้เนี่ยต้องเซ็นนะฮะพยานเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรื่องตรงนี้เลยน
2: ะฮะ
5: มีจะมีพยานหรือไม่มีพยานก็ได
2: ้ก็ได้ก็สามารถที่จะ
5: ฟ้องร้องได
2: ้เป็นเอกสารที่นำไปฟ้องร้องได้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ใช่ที่สำคัญคือผู้กู้ต้องเซ็นนะครับ
2: ผู้ให้กู้ไม่เป็นไรแต่ผู้ให้กู้เนี่ยต้องเซ็นถูกไหมไอ้ผู้กู้ตัวคนกู้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ผู้ขอยืมเงินเนี่ยต้องเซ็นนะฮ
2: ะ
5: แต่ว่าหลายครั้งเราก็ทำกันแบบเอาให้แน่นๆเลยนะฮะผู้ให้กู้ก็เซ็นผู้กู้ก็เซ็นพยานก็เซ็นหน้าพยานรับรู้อะไรเงี้ยมันก็ดูแข็งขันขึ้นนะ
2: จะไปดูครับได้เหมือนกันบางคนไม่ได้ทำเป็นเอกสารหรือว่าหนังสือที่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแชทไลน์เป็นใดๆขอยืมเงินเป็นสลิปโอนกันอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้ในยุคปัจจุบันนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ในการเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องมีน้ำหนักเพียงเทียบเท่ากับหนังสือสัญญาเงินกู้เลยไหมคะโค้ชคะ
5: ครับเท่าที่ทราบแล้วก็ได้คุยกับนักกฎหมายเนี่ยเราก็จะบอกว่าการแชทเนี่ยมันต้องมีความคมชัดชัดเจนว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันอย่างเช่นถ้าส่งกันไปแค่สลิปอะเราโอนให้แล้วนะ 100,000
2: อ
5: ย่างเงี้ยแล้วเอาตัวนั้นมาฟ้องกันมันไม่ได้อะเพราะบางทีมันอาจจะหมายถึงการที่เรากู้อะไรนะซื้อของกันแล้วก็โอนเงินจ่ายอะไรแบบนี้นะฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นเราจะต้องเขาเรียกว่ามีความชัดเจนเลยว่ามีการแชทพูดคุยกันอย่างเช่นบิลพี่โอนเงินที่จะขอที่ขอยืมพี่ให้แล้วนะอะไรเงี้ยนะครับบิลจะคืนพี่ได้วันไหนพี่คิดดอกเบี้ยเท่านี้นะบิลต้องจ่ายทุกวันที่5นะบิลตอบกลับว่ารับทราบค่ะอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยฮ
2: ะ
5: เพราะฉะนั้นมันต้องครบถ้วนแบบเนี้ยมีการพูดคุยถึงรายละเอียดของการกู้ยืมเงินนะมันก็จะคล้ายกับเนื้อหาในสัญญาเมื่อกี้นะมันมีการลงครบเลยเอาเงิน
2: ไปแค่เอามาพิมพ์ผ่านไลน์ใช่ไหมคะ
5: แล้วก็มีการตอบกลับพูดคุยอย่างเงี้ยมีตัวสลิปที่แจ้งโอนกันไปอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดบอกว่าส่งเป็นสลิปเปล่าๆนะบิวขอยืมเงินก็หนุ่ม 100,000 นะก็หนุ่มเอาสลิป 100,000 ส่งกลับไปให้ว่าโอนเรียบร้อยอะไรเงี้ย
2: แค่นี้ไม่พอไม่มีน้ำหนักใช่ไหม
5: เออมันเหมือนซื้อของกันก็ต้องส่งแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้เป็นสัญญาก็ง่ายดีนะก็แบบดั้งเดิมก็ถือว่าดูปลอดภัย

0: นะเป็นความสบายใจมันเป็นความสบายใจนะฮะเซ็นดีกว่าเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยก็จะได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีของตามก็ได้นะสบายใจกว่า
1: ค่ะโอเคชัดเจนเนาะคุณมงคลก็คือจริงๆพยานเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเนาะว่าจะมีหรือไม่มีเพราะว่าคุณมงคลอาจจะมีแหละสัญญาเนี่ยแต่ว่าไม่มีพยานเซ็นไม่มีพยานไม่เป็นไรแต่ต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและผู้กู้ใช่ไหมคะผู้ที่ขอยืมเงินเขาอ่ะต้องเซ็นชัดเจนว่าตัวเองเป็นคนยืมอันนี้ก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะในการบังคับถ้าจะฟ้องร้องกันนะอันนี้คุณมงคลก็ไม่ได้บอกมาด้วยเนาะว่าเงินจำนวนเท่าไหร่อย่างไรนะคะแต่เข้าใจว่าถ้าถามมาแบบนี้สัญญาน่าจะมีแล้วแหละแล้วคงจะมีคนทักท้วงหรือเปล่าว่าอ้าวไม่มีพยานรับรู้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจะฟ้องได้ไหมค่ะโอเค
0: อันนี้ไม่ต้องเท่านี้รู้ก็โอเค
1: ค่ะจำนี้รูปนี้รู้พอละโอเคนะสามารถใช้ฟ้องร้องได้นะคะโอเคอีกคำถามนึงคุณวัฒนาคุณวัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำงานประจำด้วยแล้วเขาก็ขายของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้วยนะคะเขาบอกว่าช่วงหลังค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มมันสูงมากเลยค่าธรรมเนียมเนี่ยทำให้กำไรเขาว่าก็น้อยมากๆเลยนะคะแล้วเนี่ยทราบว่าตอนนี้ยอดขายใดๆทั้งหมดเนี่ยทางแพลตฟอร์มเขาก็ส่งให้สรรพากรด้วยสรรพากรก็รู้รายละเอียดละเราก็ต้องยื่นภาษีเข้าไปอีกใช่ไหมคะเพราะสรรพากรเขาเห็นข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะแบบนี้ควรจะทำยังไงดีนะคะเพราะว่าถ้าโดนภาษีเข้าไปอีกเนี่ยโอ้โหกำไรที่มันบ้างบางเหลือเกินมันก็แทบจะไม่เหลือเลยนะอันนี้ก็เริ่มคิดแล้วว่าจะยังทำยังจะคุ้มไหมหรือว่าถ้าต้องปรับราคาในยุคนี้ก็คงคิดว่าน่าจะไม่ง่ายหรือเปล่านะถามมาทำนองนี้คือกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
0: ก็เข้าใจฮะเข้าใจความอึดอัดเลยเพราะว่าตอนนี้ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มก็เห็นก็บอกว่ามีการขยับเพิ่มหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะฮะจริงๆแล้วต้องคุยอย่างนี้ฮะคือเรื่องภาษีเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายนะมันเป็นกฎหมายที่ผู้ค้าขายก็ผู้มีรายได้ก็ต้องเสียภาษีทีนี้สำหรับคนที่ค้าขายแบบออนไลน์เนี่ยนะฮะหรือค้าขายทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรายื่นภาษีเนี่ยมันจะมีการหักค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าค่าใช้จ่ายของเรามันสูงจริงๆนะฮะเราก็อาจจะใช้เป็นเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริงนะแทนที่จะแบบเดิมเนี่ยนะผู้ค้าขายทั่วไปเราอาจจะยื่นภาษีแบบหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 60% แต่ถ้าค่าใช้จ่ายเราสูงจริงๆนะเราก็หักตามจริงได้เลยนะครับเลือกเป็นหักตามจริงแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือก็ต้องเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ครบถ้วนนะครับใบเสร็จรับเงินการซื้อสินค้าใบกำกับภาษีค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มค่ากล่องค่าขนส่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหนื่อยในการเก็บเอกสารเพิ่มเติมหน่อยนะครับแต่การหักไอ้ตามค่าใช้จ่ายตามจริงเนี่ยก็จะ
1: ช่วยได้
0: สะท้อนตัวกำไรสุทธิของเราด้วยนะฮะคือเวลาหักแบบเหมาเนี่ยโอเคภาษีสรรพากรก็ให้ยื่นแบบนั้นได้นะครับแต่เราก็เลือกได้ว่าเป็นหักค่าใช้จ่ายตามจริงและไอ้การหักตามจริงเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นกำไรจริงๆของเรา
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งถ้ากำไรมันเหลือน้อยจริงๆเนี่ยภาษีที่มันคำนวณออกมามันก็จะน้อยลงไปด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เยอะละค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็บางทีอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเลยหรือเปล่านะครับในส่วนของเงินได้สุทธิทั้งหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังต่อไปก็คือถ้าเราขายดีนะยอดรายรับรวมเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องเตรียมเรื่องแวดไปด้วย
1: เพราะถ้าเกิดมันเกิน1.8 ล้าน
0: ก็ต้องเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคือเข้าใจความเหนื่อยความลำบากของพ่อค้าแม่ค้าเลยครับเพราะว่าถ้าโดนขึ้นค่าแพลตฟอร์มมันก็จะเนี่ยมีปัญหาอย่างเงี้ยในมุมนึงนะครับเรื่องของภาษีเราคุยกันเป็นแบบนั้นเนาะว่าจัดการให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นการบอกเราว่าถึงจุดหนึ่งการค้าขายของเราอาจจะต้องปรับไปหาสินค้าและบริการที่อาจจะมีกำไรมีมาร์จิ้นนะฮะแล้วก็อาจจะขยับไปขายสินค้ากลุ่มใหม่หรืออะไรต่างๆเรียกว่าก็เหนื่อยหน่อยนะแต่ว่ามันก็ต้องปรับตัวนะก็ต้องปรับตัวคือถ้าเราอยู่กับสินค้าเดิมแล้วก็โอ้โหโดนค่าแพลตฟอร์
1: ม
0: เสียภาษีโดนแหวก
1: ซึ่
0: งแหวกเนี่ยบางทีอย่างนี้ก็บิลแบตแหวกเนี่ยคนค้าขายไม่ได้กลัวเรื่องที่จะต้องจ่ายแหวกนะมากเท่ากับพอขึ้นราคาแล้วลูกค้าหนี
1: ใช่หลายคนก็กลัวประเด็นนี้ใช่ไหมคะค่ะ
0: ยิ่งอยู่ในแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยซึ่งสินค้า

0: อาโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ทะลักกันเข้ามาหมดอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: การแข่งขันสูงมากเนาะเดี๋ยวนี
0: ้ใช่
1: ต่างชาติก็ต้นทุนต่ำ
0: อยู่ไม่ไหวอะไร
1: อ
0: ีกใช่ใช่พอขึ้นอีกขึ้นแบบ 7% อย่างเงี้ยโอ้โหอยู่มันไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้เป็นเหตุผลที่ต้องคำนวณกันให้ดีหรือที่เราจะได้ยินคำว่าขายดีจนเจ๊งอ่ะประมาณนี้เลยไหมคะคือหลังบ้านอีลุงตุงนางแบบนี้เลยแหละก็ขายดียอดขายดีเลยแต่ว่าน
0: ี่เราไม่เหลือเลย
1: ไม่เหลือเลยอันนี้ก็แบบรู้สึกท้อใจเลยเนาะใช่ไหมคะจะขึ้นราคาก็กลัวขายไม่ได้อีกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็กลัวว่าลูกค้าหนีอีกค่ะ
0: อันนี้ก็ได้เห็นใจได้เห็นใจ
1: ค่ะถ้ามาถึงทางนี้อาจจะต้องพิจารณาหาสินค้าใหม่เหมือนที่พี่หนุ่มบอกใช่ไหมอาจจะเป็นอีกช้อยส์หนึ่งเนาะถ้าใครที่มีอาชีพหลักเป็นพ่อค้าแม่ขายแล้วก็คงต้องใช้กลยุทธ์นี้แล้วอาจจะต้องเปลี่ยนตัวสินค้าหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมคะค่ะโอเค
0: ก็เลื่อยหน่อยฮะเลื่อยหน่อยอันนี้เป็นคือเข้าใจเลยฮะเวลาใช้มีคำถามแบบนี้ไม่แนะให้เราแนะนำเนี่ยก็แบบโอ้โหแบบนี้มันไปถึงสุดมันก็คือตันเหมือนกันว่าพอสินค้าและบริการเราทำรายได้ไม่ทำกำไรได้ไม่เยอะเงี้ยแล้วเราทุ่มสีทำไป
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: เหนื่อย
1: ยิ่งยุคนี้เนาะต้องยอมรับว่ามันเป็นยุคที่เนี่ยพอเรามีประเด็นเรื่องสงครามต้นทุนหลายอย่างขึ้นทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าน้ำมันเป็นต้นทุนของทุกอย่างแล้วเวลาขึ้นแล้วก็เขาก็ลงไม่ง่ายแล้วแหละใช่ไหมคะแต่เราจะไปขยับราคาเนี่ยก็ยากอยู่ในขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่นก็รออยู่อีกแบบเยอะเลยอย่างเงี้ยมันก็จะกระทบมากเลยเหมือนกันใช่ไหมสำหรับหลายคน
0: ค่ะ
1: โอเคก็เป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ช่วยได้อย่างที่บอกอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือตัวการหักค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะก็อาจจะต้องถี่ถ้วนกับเรื่องของบินต่างๆเอาค่าใช้จ่ายตามจริงมาหักให้ได้เต็มที่มากที่สุดอะไรประมาณนี้ก็อาจจะช่วยได้นะเรื่องภาษีค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้นะคุณวัฒนาแล้วก็ทุกท่านเลยนะที่ทำการค้าขายอยู่ตอนนี้แล้วก็เนี่ยอย่างคุณวัฒนานี่ก็คือทำงานประจำไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็หาอาชีพเสริมเป็นการขายของออนไลน์ไปด้วยนะคะมาอีกท่านหนึ่งคุณสัญญานี่ถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของพินัยกรรมนะคะคุณสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่เสียชีวิตนะคะแต่คุณแม่ก็ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ให้ชัดเจนว่าอะไรจะให้ใครนะคะแต่ว่าหลักๆกับคุณแม่มีที่ดินอยู่แปลงนึงนะคะแล้วก็มีลูกอยู่3คนค่ะก็ต้องแบ่งให้ลูกทั้ง3คนนะคะแต่ปรากฏว่า1ใน3คนเนี่ยเป็นบุคคลไร้ความสามารถเขาไม่ได้ให้รายละเอียดมาเนาะว่าในดีเทลยังไงแต่ว่าใช้คำว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถที่มีพี่น้องคนอื่นเนี่ยดูแลอยู่พี่น้อง1ใน3เนี่ยก็ดูแลกันเนี่ยนะคะเขาก็ถามว่าสามารถที่จะยกกรรมสิทธิ์ในส่วนของน้องเนี่ยเพราะว่ามีลูก3คนแล้วคนนึงเป็นบุคคลไร้ความสามารถแล้วต้องแบ่งที่3คนใช่มั้ยคะสามารถจะยกกรรมสิทธิ์ที่ในส่วนของน้องที่เป็นบุคคลไร้ความสามารถอ่ะให้กับพี่ที่เขาเป็นคนดูแลได้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทางกฎหมายเนี่ยสามารถทำได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะโค้ชคะค่ะ
0: โอ้ถ้าเอาตอบสั้นๆก่อนคือไม่สามารถยกให้พี่คนที่ดูแลได้โดยพนักงานเอางี้แล้วกันนะ
1: ค
0: ่ะนะครับโดยหลักแล้วก็คือบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะต้องมีผู้อนุบาลครับในเคสเนี้ยคือคุณแม่เขาจากไปโดยที่เขาไม่ได้ทำพินัยกรรมเพราะฉะนั้นทรัพย์สินก็ต้องหาร3
1: ค่ะ
0: นะฮะต้องหาร3นะครับแต่ว่าพอมีผู้บุคคลไร้ความสามารถเป็นหนึ่งในทายาทเนี่ยนะครับกฎหมายก็จะต้องเขาก็จะคุ้มครองนะฮะคนกลุ่มนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแต่งตั้งครับแต่งตั้งผู้อนุบาลนะครับอาจจะเป็นพี่คนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผู้อนุบาลไม่มีสิทธินำทรัพย์สินของบุคคลไร้ความสามารถไป
1: ยกของตัวเองเลย
0: นะครับนะหรือทำนิติกรรมที่ให้ทำให้เกิดเป็นการยกหรือขายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลก่
1: อ
0: นนะฮะก็คือปกติศาลก็จะไม่ค่อยอนุญาตให้ยกทรัพย์สินของบุคคลไร้ความสามารถในการตีนะฮะเพราะมันจะเป็นหนึ่งก็เสียประโยชน์นะครับเว้นสิ่งที่ต้องทำก็คือก็ต้องแบ่งที่ดินแปลงนี้จะไป3ส่วนเท่ากันตามกรรมสิทธิ์นะแล้วก็1ใน3ก็ต้องใส่ให้กับน้องที่เป็นบุคคลไร้ความสามารถนะครับเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็แต่งตั้งผู้อนุบาลนะครับเป็นผู้จัดการรายละเอียดต่างๆแทนนะถ้าเกิดว่าในอนาคตความจำเป็นต้องขายที่ดินแปลงนี้เพื่อนำเงินมารักษาหรือดูแลบุคคลได้ความสามารถพวกนี้เนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตจากศาลก่อนขายนะฮะเนี่ยถ้าโดยหลักการก็ทำให้ถูกต้องตามสิทธิ์ก่อน นะครับทำให้ถูกต้องตามจริงก็คือต้องแบ่ง3นะฮะส่วนการจัดการใดๆหลังจากนั้นนะฮะก็ต้องมีผู้อนุบาลนะซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากศาลเป
1: ็
0: นผู้ดำเนินการแทน
1: ผ
0: ู้
1: ค
0: นผู้ใดของสำนักตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้ามีความจำเป็นว่าโอ้ดูแลตรงนี้ก็ต้องมีค่ารักษาพยาบาลที่เอามาดูแลเขา อยากจะขายที่ดินในส่วนของเขาอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องไปขอต่อศาลว่า
1: ขอศาล
0: ขายเพื่ออะไรนะฮะชี้แจงว่าต้องการจะเอาเงินมาเนี่ยมาดูแลตัวเขานั่นแหละนะครับก็ต้องไปทำเรื่องให้ถูกต้องครับ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้ไม่สามารถที่จะยกได้โดยพลการด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีการแต่งตั้งผู้อนุบาลหรือว่าผู้ดูแลบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยโหต้องไปผ่านกระบวนการศาลนะเพราะว่ากฎหมายเองก็ดูแลบุคคลกลุ่มนี้ในแง่ของการคุ้มครองในเรื่องของทรัพย์สินด้วยนะเพราะว่าจะต้องเขาอาจจะต้องใช้ทรัพย์สินในการที่จะดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมคะดูแล
0: ใช่ใช่ก็มีความเจ็บป่วยนี่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยก
1: ็
0: จริงๆแล้วจริงๆก็ศาลท่านก็เท่าที่เคยฟังเหมือนศาลท่านก็ไม่ได้แบบโอ้โหถึงท่านไม่รับฟังไม่ได้นะครับก็สามารถพูดคุยได้จริงแต่ว่ามันก็เป็นกฎหมายที่ต้องทำตามขั้นตอน
1: ใช่
0: แต่จะยกยืนยกชื่อไปเลยอย่างคำถามเนี่ยโอ้โหมันก็จะมีประเด็นเงี้ย
1: ค
0: ่ะแล้วประเด็นจริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องกับศาลด้วยนะกับพี่น้อยคนหนึ่ง
1: กับพี่น้องใช่เพราะว่านี่ไม่ใช่สองคนเป็นสามคนใช่ไหมคะแต่จะยกให้มันเหมือนกับยกให้เป็นสองส่วนอ่ะใช่ไหมคะคนหนึ่งได้สองส่วนไปเลย
0: อันนั้นก็วุ่นวายฮะผมว่าอย่าห่วงทางกฎหมายอย่างเดียวฮะห่วงทางนั่นแหละฮะทะเลาะ
1: ซึ่งเคสแบบนี้ก็มีเยอะนะเคสแบบนี้ก็มีเยอะอยู่แล้วแต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจด้วยค่ะพี่หนุ่มก็คืออันนี้อาจจะไม่ได้พูดคำว่าบุคคลไร้ความสามารถเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราคิดขึ้นเองว่าเขาเป็นบุคคลไร้ความสามารถด้วยใช่ไหมคะคำนี้เป็นคำที่จะต้องเขาเรียกอะไรถูกการแต่งตั้งทางกฎหมายด้วยว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลไร้ความสามารถถูกไหมคะค่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องมีพิสูจน์มีหลักฐานทางการแพทย์มีอะไรต่างๆครับอยู่ดีเราไปคิดว่าเขาดูแลตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องเข้ากระบวนการนะฮะเข้ากระบวนการนะฮะมันต้องแบบไปยื่นว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ต้องมีผู้อนุบาลดูแลอย่าคิดเองใช้คำนี้อย่าคิดเอง
1: ใช่เพราะเคสนี้อาจจะต้องบอกหลายๆบ้านด้วยเนาะเพราะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเขาดูแลตัวเองไม่ได้เราดูแลอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าทางกฎหมายก็จะต้องมีหลักฐานทางการแพทย์มีสารสั่งมีใดๆเป็นทำเป็นเรื่องเป็นราวให้ถูกต้องใช่ไหมคะจะแบบคิดเองไม่ได้ว่าเขาเป็นบุคคลได้ความสามารถค่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็โหไปทำเอกสารอะไรให้มันถูกต้องฮะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันเนาะในหลายๆบ้านถ้ามีเคสแบบนี้นะคะก็ทั้งเรื่องของมรดกทั้งเรื่องทรัพย์สินแล้วก็การดูแลผู้อนุบาลอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆถ้าทำไว้ให้ถูกต้องทุกอย่างก็จะง่ายมากขึ้นรวมถึงมันอาจจะบางบ้านอาจจะมีเรื่องของการทำธุรกรรมมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันอีกหลายเรื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมคะต้องทำให้ถูกต้องทำกฎหมายก็น่าจะเคลียร์ไปได้หลายๆประเด็นด้วยใช่ไหมคะค่ะโอเคเราตอบกันครบถ้วนเลยนะวันนี้คำถามที่ฝากเข้ามามีเพิ่มเติมไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตยกยอดไว้แล้วก็เก็บไว้นะคะในสัปดาห์ถัดไปนะที่เราจะมาคุยกันแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะโค้ชคะที่ช่วยตอบคำถามให้กับเราแล้วก็ให้ข้อมูลค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: โค้ชหนุ่มนะคะคุณผู้ฟังมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันอังคารค่ะสามารถที่จะติดตามกันได้นะคะเราก็จะคุยกัน1สัปดาห์จะเป็น Money Clinic ในการที่จะตอบคำถามแบบนี้นะคะใครมีคำถามก็ฝากมาได้ค่ะ Facebook Live Fan Page FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะหรือส่งมาทาง Inbox ก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือ LINE @Thinking Radio นะโน้ตหน่อยว่าถึงรายการรู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Money Clinic ของโค้ชหนุ่มนะคะแล้วก็สามารถที่จะฝากคำถามเข้ามาได้เลยนะคะส่วนอีก1สัปดาห์เราก็จะคุยเนื้อหาสาระนะคะที่เกี่ยวข้องในแวดวงการการลงทุนการออมหนี้สินทั้งหลายนะคะก็สามารถที่จะแนะนำประเด็นเข้ามาได้เหมือนกันว่าอยากให้เราคุยเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ติดตามได้เป็นประจำแบบนี้ทุกวันอังคารค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ายังมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ์
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค ค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ูทแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรุชัยเข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในเรื่องของตลาดหุ้นกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงนะคะเซตอินเด็กซ์ก็พยายามประคับประคองตัวแล้วก็บวกได้เยอะขึ้นด้วยนะคะตอนนี้เนี่ย 1,555.17 จุดค่ะบวกมา 4.84 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 19,600 ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังลีดด้วยกลุ่มธนาคารนะคะขยับขึ้นมา KBankอันดับ1ตอนนี้198บาทบวกมา2บาทนะตามมาด้วย KTB กรุงไทยแบงค์35บาท25สตางค์บวกมา25สตางค์ค่ะ BBL 172บาทบวกมา3บาทนะคะปตท.สผ146บาทวันนี้ลงไป2บาท50สตางค์ค่ะกราฟ62บาท25สตางค์บวกมา25สตางค์นะคะนี่เป็น5อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะก็อีกตัวนึง SCB วันนี้เข้ามาทั่วหน้าเลยนะสำหรับแบงค์ใหญ่นะคะ135บาทบวกมา1บาท AOT ค่ะ55บาทบวกมา75สตางค์ True 13บาท90สตางค์ราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลง BH ค่ะ180บาทบวกมา4บาท50สตางค์ VGI 91สตางค์บวกมา4สตางค์ค่ะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตลาดต่างประเทศบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะวันนี้คละเคล้ากันแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะหางเสียงที่ฮ่องกงเรียลไทม์ตอนนี้บวกอยู่119.49% เวียดนามวินอินเด็กซ์นะคะพยายามจะยืนเขียวตอนนี้ไปแดงอ่อนๆค่ะลบอยู่ 2.80 จุดดัชนี 1,883.23 จุดลบอยู่ 0.16% นะแต่ VN30 ก็ยังยืนเขียวนะ VN30 นี่ยังยืนเหนือ 2,000 จุดนะคะ 2,022 จุดบวกอยู่ 0.31 จุดก็อ่อนมากนะบวกแคบมากไม่ถึง1จุดนะคะ 0.02% ไปดูนิกเกอิ225ที่ญี่ปุ่นนะคะก็ร้อนแรงต่อเนื่องมาหลายวันนะคะวันนี้ถอยลงไปบางๆค่ะลบอยู่ 0.14% 88.69 จุดค่ะทางฝั่งของจีนนะคะจีนตอนนี้เซี่ยงไฮ้คอมสิทธิ์ลบอยู่ 0.84% China A50 บวกอยู่ 0.14% นะคะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตลาดนะที่ช่วงหลังก็ถือว่าร้อนแรงนะต่อเนื่องเหมือนกันนะคะก็คือคอสปีเกาหลีใต้นะวันนี้คอสปีก็ถือว่ายังสดใสร้อนแรงฉีกเพื่อนๆเหมือนกันนะตอนนี้เรียลไทม์บวกอยู่ 3.26% นะสำหรับคอสปีเกาหลีใต้บวกอยู่255จุดนะคะก็บวกแรงมีพักฐานบ้างช่วงประเด็นซัมซุงก่อนหน้านี้นะคะแล้วพอคลี่คลายคุยกันได้นะก็ดัชนีก็ขยับปรับขึ้นมาตอนนี้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสำหรับภาพในส่วนของเกาหลีใต้นั่นเองนะคะปิดท้ายไปดูทองคำอีกนิดนึงนะคะหลายคนก็จับตาบางคนบอกว่าต้นหลุดต่ำกว่า 70,000 ไปนะคะที่เป็นราคาขายออกนะซื้อไม่ทันนะคะตอนนี้ก็ 70,050 บาทขายออกนะคะรับซื้อ 69,850 แล้วก็ทองรูปพรรณขายออกที่ 78,50 นะคะเทียบกับเมื่อวานนี้ก็ลบลงไปบาทละ200บาทแต่ถ้าเทียบกับวันนี้ตอนเปิดตลาดมาก็บวกมาบาทละ50บาทนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของราคาทองคำค่ะมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะมีรายการดีๆของคลื่นความคิดของเรามาฝากติดตามกันค่ะคุณเคยสงสัยไหมว่าผู้บริหารระดับท็อปของประเทศเนี่ยเขาใช้ชีวิตในวันพักผ่อนกันแบบไหนนะคะแล้วไอเดียธุรกิจพันล้านของเขาอ่ะผุดขึ้นมาได้ตอนไหนนะคะก็เลยชวนไปติดตามรายการ CEO Cozy ค่ะรายการที่จะพาคุณเนี่ยไปบุกอาณาจักรส่วนตัวของเหล่า CEO แล้วก็เจ้าของกิจการชื่อดังนะคะจะไปแบบชิลๆเลยค่ะสไตล์ Cozy คุณอาจจะไม่ได้เห็นภาพความเครียดในห้องประชุมนะคะแต่ว่าคุณจะเห็นหัวใจแล้วก็ตัวตนแท้จริงของพวกเขานะคะรายการนี้จะบอกคุณว่าเมื่อไหร่ที่เราเอางานกับความชอบมาผสมผสานกันนะคะทุกครั้งที่ทำงานคือการพักมาเติมพลังใจและรับพลังบวกในวันหยุดไปพร้อมๆกันกับบทสนทนาที่อาจจะทำให้คุณเห็นนะคะว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเริ่มต้นมาจากความเรียบง่ายแล้วก็จริงใจนะคะก็ฝาก กดติดตามนะคะ Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยที่ YouTube ช่อง Thinking Radio นะคะกับรายการ CEO Cozy นะคะใครที่สนใจก็ไปสามารถที่จะรับฟังนะคะตอนก่อนหน้านี้ก็มีหลายตอนนะที่น่าสนใจนะก็ติดตามไว้ได้เลยนะที่ช่อง Thinking Radio นะคะกดติดตามแล้วก็ Subscribe ได้เลยนะคะเวลามีตอนใหม่ๆนะเราจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะคะปิดท้ายมาอัปเดตในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันนิดหนึ่งนะคะ 60-40 นะรอบนี้นะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการรายงานจากทางฝ้าของกระทรวงการคลังออกมานะปลัดกระทรวงการคลังนะก็บอกว่าก็ค่อนข้างราบรื่นเนาะเมื่อวานนี้นะคะก็อาจจะมีช่วงแรกที่บอกนะคะในช่วง 1-2 ชั่วโมงแรกนะคะที่อาจจะดูหนาแน่นหน่อยนะคนลงทะเบียนหลังจากนั้นก็ค่อยๆเบาบางค่ะคาดว่าการลงทะเบียนช่วงหลังจากนี้คงเหลือเพียงประมาณชั่วโมงละ 1-2 แสนสิทธิ์นะคะสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการแล้วนะคะแล้วก็ได้รับข้อความให้รอผลการลงทะเบียนอีก3วันนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะทางด้านปลัดกระทรวงการคลังบอกนะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ถูกตัดสิทธิ์อย่างแน่นอนเพราะว่าระบบได้นับรวมสิทธิ์ของคนกลุ่มนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นหากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ตามกำหนดได้เลยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยทางปลัดกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าจะเก็บตกคนที่ยังไม่มีความพร้อมเรื่องของการลงแอปเป๋าตังจากการเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่การเปลี่ยนเบอร์หรือว่าการลืมรหัสเข้าแอปนะคะซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยจะไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้จะต้องไปทำธุรกรรมที่ธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็ถ้ายอดเนี่ยครบ30ล้านสิทธิ์ก่อนวันที่29พฤษภาคมก็จะปิดการลงทะเบียนทันทีนะคะก็อัปเดตไปแล้วเมื่อช่วงเช้าเนาะ 9:47 นาทีว่ายอดก็ตอนนี้นะคะสิทธิ์คงเหลือที่ 5.61 ล้านสิทธิ์นั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ติดตามกันด้วยว่าแขกรับเชิญกับคุณกาญจนาจะเป็นใครนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ
3: ์ขณะนี้เวลา 11:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือสุริยะยืนยันยังทำงานได้หลังวูบที่อุดรธานีคาดพักผ่อนน้อยอากาศร้อนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงอาการป่วยหลังจากเมื่อวานนี้เกิดหมดสติเข้าโรงพยาบาลที่จังหวัดอุดรธานีว่าหลังจากได้พักผ่อนรู้สึกดีประมาณ 80% เมื่อถามว่าแพทย์ได้กำชับว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าขณะนี้แพทย์ได้ทำการตรวจที่จังหวัดอุดรธานีจะส่งข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ถ้าหากมีเวลาตนจะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกครั้งส่วนสาเหตุของอาการป่วยนายสุริยะกล่าวว่าน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุแต่ก็อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอและอากาศร้อนเมื่อถามว่าหลายคนค่อนข้างกังวลเพราะข่าวระบุว่าต้องมีการทำ CPR นายสุริยะกล่าวว่าไม่อยากย้อนกลับไปพูดเพราะพูดไปแล้วก็เสียวแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีพร้อมขอบคุณผู้สื่อข่าวที่ได้ส่งข้อความให้กำลังใจนายสุริยะยังยืนยันว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงสามารถทำงานได้ญาติติดต่อรับศพรายที่8เหยื่อรถไฟชนรถเมย์นายไพรัตน์ปิ่นทองอายุ34ปีและครอบครัวของนายเสริมลาภปิ่นทองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์เดินทางมาขอใบตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกับทางพนักงานสอบสวนเพื่อนำไปขอรับร่างนายเสริมลาภจากสถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำร่างนายเสริมลาภกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านเกิดย่านนนทบุรีขณะที่ความคืบหน้าทางคดีตำรวจจะเร่งรวบรวมข้อมูลภาพวงจรปิดเปรียบเทียบกับการปฏิบัติหน้าที่ในคดีรถไฟชนรถเมย์พร้อมพยานทั้ง7ปากทยอยสอบปากคำประเสริฐห่วงเด็กเสพติดโซเชียลสมาธิบกพร่องยกเป็นวาระเร่งด่วนต้องแก้ปัญหานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกรณีเด็กเสพโซเชียลมากเกินไปทำให้ความสามารถในการจดจ่อกับกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลดน้อยลงว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้นทำให้สมาธิมีความบกพร่องเรื่องนี้ไม่โทษเด็กและไม่โทษแพลตฟอร์มแต่เป็นความท้าทายในยุคโลกดิจิทัลซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดันเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เด็กไทยกลับมามีคุณภาพในอนาคตโดยการแก้ปัญหามองสองทางโดยการศึกษาต้นแบบจากประเทศเนื่องจากเด็กเล็กที่ยังมีสมองไม่พัฒนาเต็มที่และจะต้องมีการปกป้องส่วนในเด็กโตจะต้องมีการสอนทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและมีการเรียนรู้เรื่อง AI ทั้งนี้ตนจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและจากนี้จะต้องพูดคุยเรื่องความปลอดภัยในการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเช่นเรื่องของอายุในการเข้าดูพระดอนโต้ณัฐพงศ์บอกไม่มีระบอบสีน้ำเงินวอนหยุดสร้างวาทกรรมทำการเมืองสร้างสรรค์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินว่าการเมืองที่ผ่านมาผ่านการเลือกตั้งมาล้วนเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาและพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเอเจนต์ที่ประชาชนเลือกเข้ามาผ่านการเลือกตั้งโดยตนไม่ทราบเรื่องระบอบสีน้ำเงินหมายถึงอะไรแต่พรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์และถูกเรียกว่าพรรคสีน้ำเงินพรรคสีน้ำเงินโตขึ้นมาจากพรรคสีส้มเพราะพรรคภูมิใจไทยมีเพียง70เสียงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และได้รับการสนับสนุนของพรรคสีส้มทำให้มีโอกาสเป็นรัฐบาลทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงสั้นๆไม่ถึง4เดือนตาม MOA ใช้ทุกวินาทีขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญกับประชาชนและกับพรรคประชาชนจนกระทั่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์จนเกิดการเติบโตขึ้นของพรรคสีน้ำเงินจนได้รับเสียงสนับสนุน192เสียงส่วนการที่พรรคประชาชนเคลื่อนไหวเช่นนี้เป็นการสร้างวาทกรรมและดิสเครดิตรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนให้กลับมาทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์หยุดสร้างวาทกรรมเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ท้วงติงอย่างมีเหตุมีผลโดยใช้กลไกสภา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะประจำวันนี้อังคาร26พฤษภาคมนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่คนไทยไปตอบรับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันวันแรกก็ล้นหลามนะคะก็เห็นบอกว่าลงทะเบียนไปแล้ว20ประมาณ24ล้านนะ24ล้านคน24ล้านสิทธิ์วันนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณราวๆ6ล้านนะคะก็แน่นอนล่ะคนก็ให้ความสนใจกับโครงการนี้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์นะคือถ้าไม่รับก็ไม่ได้อะไรเนาะมันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนนะคะที่ต้องได้อะว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางกลุ่มนะที่ไม่ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนนะสำหรับในส่วนของประชาชนนะชาวบ้านทั่วไปนะคะวันนี้ก็วันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะคะประชาชนก็ยังเยอะอยู่เนาะโดยเฉพาะคนที่แบบเป็นการลงทะเบียนครั้งแรกใช้แอปเป๋าตังครั้งแรกนะคะยืนยันตัวตนแล้วก็ไม่ผ่านไม่อย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะไม่ชินกับเรื่องของระบบก็อาจจะต้องไปหาเจ้าหน้าที่ที่กรุงไทยก็เลยทำให้ล้นหลามกันทุกสาขาเลยนะคะส่วนฝั่งของแม่ค้าหรือผู้ขายนะคะปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์เดิมอยู่ประมาณเกือบ1ล้านร้านค้านะคะประมาณ9ล้าน8ประมาณนี้นะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยก็บอกว่าก็ต้องการช่วยบรรเทาจากวิกฤตราคาน้ำมันแพงจากต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงบรรเทาผู้ซื้อนั่นแหละซึ่งแน่นอนนะคะร้านค้าก็อาจจะมีบางคนไปลงทะเบียนเพิ่มก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่ได้สนใจจะเข้าร่วมโครงการแต่ว่าอันนี้มันเป็นระยะเวลาทั้งหมด4เดือนนะคะก็น่าจะไปลงทะเบียนได้ก็เห็นบอกว่าก็เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้านะคะแต่ว่าอาจจะยุ่งยากกว่าประชาชนทั่วไปนะในการลงทะเบียนของพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเตรียมเอกสารต้องเตรียมรูปนะคะร้านค้าของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแม่ค้าทุกร้านก็น่าจะรู้สำหรับในเรื่องของหลักเกณฑ์ดีอยู่แล้วนะคะวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งขณะนี้เข้าใจว่าน่าจะไปกับคณะของนายกรัฐมนตรีที่ไปประเทศฝรั่งเศสนะคะมีการขอบคุณคนไทยนะคะที่คนไทยหมายถึงว่าที่เข้าลงทะเบียนกันอย่างล้นหลามวันแรกนะคะ24ล้านคนก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของคนที่มาลงทะเบียนเนาะ 700,000 คนต่อวินาทีอ่ะที่ธนาคารกรุงไทยแจ้งนะคะนี่เป็นแอปของธนาคารกรุงไทยนะคะที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดระบบไม่ล่มก็เลยเป็นประวัติศาสตร์ที่คนลงทะเบียนได้ 700,000 คนต่อวินาทีเป็นระบบที่ถือว่าเป็นต้นแบบและเป็นระบบที่คุณเอกนิติบอกว่าเสถียรมากก็ตามนั้นเนาะก็เป็นระบบที่รองรับอะไรได้แบบเยอะๆขนาดนี้ในส่วนของร้านค้ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังแนะนำนะคะใครก็ตามร้านค้าไหนที่จะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัปดาห์หน้าวันที่1มิถุนายนเนี่ยจะมีน้อง AI ที่ชื่อว่านกกระซิบนะคะไปช่วยร้านค้าบริหารต้นทุนเพื่อให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยขายของได้มากขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นงานของนกกระซิบที่ว่านี้นะคะจะช่วยแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวร้านค้าก็คงจะคุ้นชินนะสำหรับในส่วนของ AI นะคะนกกระซิบที่ว่านี้ก็หน้าตา เดี๋ยวนกกระซิบหน้าตาเป็นยังไงเอาทำไมเดี๋ยวขอดูหน้าตานกกระซิบก่อนนะคะคือแม่ค้าเนี่ยอาจจะได้เห็นแล้วนะคะมันมีฟีเจอร์อยู่นะสำหรับนกกระซิบในไทยช่วยไทยพลัสนี่นะคะเป็นการช่วยแม่ค้าในรูปแบบของนกสีฟ้านะสวมแว่นตาสวมแว่นบนแอปถุงเงินน่ะนะคะแม่ค้าก็อย่างที่บอกคงจะคุ้นเคยคุ้นชินกับนกกระซิบนะคะอันนี้ก็เป็นระบบเขาเรียกว่าระบบผู้ช่วยอัจฉริยะเนาะเป็น AI นะก็มาทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ยอดขายอะไรประมาณนี้เนาะวิเคราะห์ยอดขายเช็คนะในเรื่องของเกี่ยวกับร้านค้าว่ายอดขายวันนี้เท่าไหร่ยังไงปังไหมอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับนกกระซิบนะคะนี่เป็นตัวช่วยนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะ AI นกกระซิบเป็น AI นกสีฟ้าใส่แว่นนะคะอยู่บนแอปถุงเงินหมายความว่าจะมาเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาประจำร้านค้าของแม่ค้ารายย่อยที่ร่วมโครงการนะคะมันทำอะไรได้บ้างวิเคราะห์ยอดขายนะช่วยเอาข้อมูลการขายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมาสรุปให้เจ้าของร้านได้เข้าใจง่ายๆเพื่อเอาไปบริหารจัดการร้านได้อย่างแม่นยำนะคะอย่างเช่นสรุปยอดแต่ละวันขายได้เท่าไหร่รายงานยอดขายรวมนะคะรายวันแล้วก็จำนวนการขายระบุช่วงเวลาทองให้ด้วยเขาจะวิเคราะห์ว่าช่วงเวลาไหนขายดีที่สุดและมียอดขายเฉลี่ยเท่าไหร่ในวันนี้แล้วก็ถ้าเป็นร้านที่แบบกลางๆขึ้นมาหน่อยก็จะช่วยบริหารจัดการสต็อกได้ด้วยนะคะเพื่อช่วยให้ร้านค้าตัดสินใจสต็อกของสดได้อย่างเหมาะสมอย่างร้านอาหารเนี่ยได้เลยคือไม่ให้ของเหลือทิ้งอ่ะรักษาความสดใหม่ได้อยู่ตลอดเวลารวมถึงการเตรียมพนักงานให้เพียงพอในช่วงเวลาที่มีลูกค้าแบบหนาแน่นเนาะเพราะบางร้านเนี่ยช่วงเวลาพีคช่วงเวลาทองอาจจะอยู่ช่วงเช้าบางร้านก็อยู่ช่วงเที่ยงบางร้านก็อยู่ช่วงค่ำไปเลยประมาณนี้นะคะและที่สำคัญนะคะนกกระซิบจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์คือรู้ต้นทุนรู้ราคากลางวัตถุดิบด้วยนะคะเพื่อแสดงราคาเฉลี่ยกลางของวัตถุดิบนะราคาหมูเท่าไหร่ราคาไก่เท่าไหร่นะไก่ตรงส่วนไหนกิโลละกี่บาทราคาเนื้อสัตว์ต่างๆอันนี้แบบวันต่อวันนะคะสำหรับเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในแล้วก็จะรู้เรื่องของการคำนวณกำไรให้ด้วยก็เป็นการช่วยให้ร้านค้าเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าต้นทุนปัจจุบันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรราคาขายที่ตั้งเอาไว้มีกำไรหรือเปล่าถ้าตั้งราคานี้เนี่ยมันกำไรไหมกำไรเท่าไหร่นะสมเหตุสมผลไหมร้านอาหารบางร้านเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะตั้งราคาขายไว้แบบสูงมากอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ต้องอยู่ที่ทำเลด้วยวัตถุดิบด้วยแล้วก็แหล่งอย่างที่บอกนะคะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าแบบประมาณไหนอย่างไรนะคะนกกระซิบก็จะช่วยคำนวณกำไรตรงนี้ให้แล้วก็เห็นบอกว่าในเฟสถัดไปเนี่ยข้อมูลของร้านค้ารายย่อยเนี่ยเขาก็จะนำมาต่อยอดเพื่อช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นโดยเจ้านกกระซิบเนี่ยจะสามารถรวบรวมข้อมูลการขายเอามาจัดทำเป็นสเตทเมนต์เลยค่ะเหมือนกับเป็นรายการเดินบัญชีให้เลยเพื่อให้ร้านค้านั้นๆเนี่ยสามารถส่งข้อมูลไปทางอีเมลได้หรือจะพิมพ์ออกมาเลยค่ะเพื่อไปยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารกับสถาบันการเงินของรัฐโดยตรงซึ่งธนาคารจะใช้ข้อมูลนี้แหละนะคะที่กระทรวงการคลังพัฒนาขึ้นนะคะเป็นการช่วยให้แม่ค้าพ่อค้ารายย่อยทั้งหลายเข้าถึงแหล่งทุนได้คือเป็นแหล่งเงินทุนในระบบนะไม่ต้องไปกู้กันนอกระบบไม่กู้นอกคือดอกเบี้ยเดี๋ยวนี้ที่เป็นข่าวเนาะ 3,000 ต่อปีอ่ะแล้วคิดดูวันละเท่าไหร่แล้วก็มีคนกู้จริงๆนะที่เป็นข่าวนะคะต่อไปก็จะเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างสะดวกแล้วก็ถือว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือในส่วนของตัวช่วย AI นกกระซิบนะคะก็บอกว่าจะเป็นเพื่อนคู่คิดสำหรับร้านค้าเลยนะคะก็จะเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้เช่นกันนะลูก AI นกกระซิบรู้ไว้ไม่มีเจ๊งเขาว่าอย่างนั้นนะเขาเค็ม เขาเคลมว่ารู้ไว้ไม่มีเจ๊งคือชอบตรงที่ว่าเขาจะสรุปยอดขายช่วงเวลาทองเวลาพีคอ่ะเตรียมของมาเยอะแต่ขายไม่หมดอ่ะต้องทำยังไงวันพรุ่งนี้เตรียมของมาน้อยแต่ลูกค้ากับแน่นร้านเนี่ยปัญหานี้จะหมดไปจริงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอชมนะคะนกกระซิบจะเก่งถึงขนาดวิเคราะห์ข้อมูลจริงหลังบ้านให้เสร็จสับคือยอดขายรายวันเนี่ยเห็นชัดเจนไหมว่าวันนี้เข้าเท่าไหร่ขายไปกี่ออเดอร์แล้วก็ไปจับจังหวะนาทีทองวิเคราะห์ให้เสร็จสับเลยว่าช่วงเวลาไหนที่ลูกค้าเข้าร้านมากที่สุดมียอดซื้อเฉลี่ยเท่าไหร่ทำให้แม่ค้าเนี่ยต้องเตรียมนะคะพนักงานเปิดหน้าร้านได้ถูกจังหวะไม่ได้เปิดทั้งวันนั่งเหงาตบยุงอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะคะคือหมายความว่าไม่ต้องนั่งเดาไม่ต้องนั่งเครียดไม่ต้องกุมขมับนกกระซิบจะช่วยประมวลผลให้ตัดสินใจซื้อของสดมาตุนไว้ในปริมาณที่พอดีรักษาความสดใหม่และที่สำคัญคือลดขยะอาหารได้อย่างแม่นยำโหมันเก่งขนาดนี้เลยเหรอดีต่อใจมากนะคะแม่ค้าลองดูนะคะเข้าไปในแอปถุงเงินแล้วก็ไปดูนะคะไอ้เจ้ามัสคอตนกสีฟ้าใส่แว่นน่ะดูก็น่ารักดีนะคะนั่นแหละไม่ได้มีไว้ประดับหน้าจอสวยๆนะคะแต่มันจะเป็นที่ปรึกษาธุรกิจส่วนตัวมาช่วยอัพสกิลร้านค้าของท่านนะจะเป็นร้านค้าริมทางร้านค้าอะไรก็ได้นะได้หมดเลยค่ะเขาสามารถบริหารจัดการได้แบบมือโปรมากๆนะคะลองดูนะใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะลองเข้าไปนะสำหรับ AI นกกระซิบที่ว่านี้นะคะมีแต่ได้กับได้ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะอ่ะก็ลองดูนะคะแล้วเห็นบอกว่าระบบนี้ยังรองรับร้านค้าที่ขายผ่านฟู้ดDelivery ด้วยนะคะมันดีตรงนี้นี่เองค่ะส่วนเรื่องของร้านค้าใหม่อีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะร้านไหนที่ไม่เคยร่วมโครงการของรัฐมาก่อนนะตอนนี้เนี่ยสามารถสมัครได้3ช่องทางนะคะอาจจะค่อยไปธนาคารก็ได้เพราะว่าตอนนี้ที่ธนาคารเนี่ยคนเยอะกรุงไทยนี่แน่นทุกสาขาแน่นอนทั่วไทยเข้าไปในเว็บไซต์ www.thungen.com ดูนะคะหรือจะเป็นดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.thaichuaythaiplus.ts นะคะเอกสารสำคัญที่ต้องใช้เลยค่ะต้องมีรูปถ่ายนะร้านค้าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นและใบรับรองจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ใบรับรองจากใครนะคะขายอยู่ตรงไหนก็ไปขอใบรับรองมาจากหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็รอตรวจเอกสารและแจ้งผลอนุมัติไม่เกิน5วันเขาว่าอย่างนั้นถ้าไม่ทันวันที่1นี้ก็ไม่เป็นไรยังสามารถสมัครได้ไปจนถึงนู่นเลยค่ะ31กรกฎาคมเพราะว่าเงินอุดหนุนค่าครองชีพคนละ 1,000 บาท1เดือน4เดือนเดือนละ 1,000 นี่นะคะในรูปแบบรัฐช่วย60ประชาชนเติมเงิน40นี่นะคะก็ใช้ไปจนถึงนู่นเลยกันยายนแต่ร้านค้าลงทะเบียนได้จนถึง31กรกฎาคมก็พอมีเวลาแต่ก็เดี๋ยวพอเขาเริ่มสแกนจ่ายกันในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะร้านค้าก็เริ่มทยอยไปสมัครลงทะเบียนได้นะคะส่วนร้านที่ต้องการขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะอันนี้กดสมัครผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10นะคะยังไม่ได้ตอนนี้นะ10มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็รออนุมัติ5วันเช่นกันวันเปิดขายเนี่ยลูกค้าก็จะเริ่มสั่งอาหารกับฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนะคะถึงหมดเขตเลย30กันยายนนะคะสั่งอาหารได้เฉพาะช่วงเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มแต่ถ้าเราไปสแกนจ่ายซื้อของเนี่ย6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะโครงการนี้ในรอบนี้นะไม่ได้เป็นเพียงแค่มาตรการเยียวยาปากท้องระยะสั้นแต่ว่าอย่างที่บอกเป็นการส่งมอบนะอันเนื่องมาจากว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะมันมีหลายอย่างที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำหน้าที่เป็นกุญสือประจำร้านค้ามาติดอาวุธทางเทคโนโลยีให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยกันได้นะคะ AI นกกระซิบที่บอกไปก็ถือว่าเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปได้อย่างยั่งยืนปฏิเสธไม่ได้ค่ะยุคนี้มันเป็นยุคดิจิทัลแล้วนะคะมาสร้างการเติบโตนะไปด้วยกันนะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะรู้สึกไปรอนะลงทะเบียนบ้างอะไรบ้างอาจจะมีหงุดหงิดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ค่ะ เนาะในที่สุดเราก็จะผ่านไปได้ไปพร้อมๆกันนะคะนี่นะคะเป็นฟีเจอร์เด่นเลยสำหรับ AI นกกระซิบนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถที่จะเข้าไปดูรูปแบบไว้เลยนะคะก่อนที่จะเริ่มทำงานจริงในวันที่1 นะคะอย่างน้อยก็เขาจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจนะคะบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ดูลมฟ้าอากาศก็รู้สึกว่าเอายังไงดีฝนจะตก 60% ของพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะลองไปให้ AI นกกระซิบช่วยวิเคราะห์ซิว่ามันแม่นยำจริงหรือเปล่านะคะแน่นอนแม้จะมีผู้ประกอบการรายเล็กที่อาจจะไม่ได้มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าระบบเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนอะไรมาก่อนก็ตามนะคะบางคนบอกอุ๊ยมันไม่ต้องถึงขนาดมาใช้ AI มาช่วยหรอกเป็นร้านค้าเล็กๆเนี่ยร้านค้าริมทางเป็นเพิงอะไรเงี้ยจริงๆก็ได้ค่ะลองดูนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่ามันเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการขายจริงแล้วก็สรุปผลในรูปแบบที่เขาบอกว่าเข้าใจง่ายนะคะเข้าใจง่ายช่วยให้ร้านค้านั้นเนี่ยได้รู้ต้นทุนแบบวันต่อวันนะเพราะว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลนะคะกับทางกระทรวงพาณิชย์ก็คือกรมการค้าภายในเพื่อร้านค้าได้ติดตามต้นทุนได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะลองไปพิสูจน์ดูนะคะว่าจะจริงหรือไม่อย่างไรนะคะสำหรับในมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยนะคะแน่นอนทุกคนก็รอคอยว่ามันจะช่วยเรื่องของเศรษฐกิจดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะคนหนึ่งที่มีการพูดถึงก่อนหน้านี้มาสักประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะคือประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมโฮสเทลประเทศไทยคุณสรเทพโรจน์พจนารัตน์นะคะก็พูดถึงว่าในเมื่อรัฐบาลชัดเจนเรื่องแหล่งงบประมาณแล้วแล้วก็อนุมัตินะในการที่จะให้ประชาชนลงทะเบียนแล้วนะคะรวมทั้งหมดก็อยู่ที่43ล้านคนก็มองว่าน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้พอสมควรหลังจากนี้4เดือนมาตรการการแจกเงินทั้งหมดเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นทางผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนะคะตัวแทนก็คือประธานชมรมบอกว่าอยากฝากการบ้านไปที่รัฐบาล2เรื่องเลยคือการเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเอาแบบถาวรเลยโดยเฉพาะการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพียงการเติมกำลังซื้อเท่านั้นแต่ดูแล้วยังไม่มีมาตรการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายประจำของครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วปัญหาปัจจุบันนี้มันมีปัญหาเยอะมากหลายด้านไม่จบทั้งเรื่องค่าไฟต้นทุนนะพืชผักสวนครัวต้นทุนสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคมันก็เพิ่มสูงขึ้นแน่นอนหลังจากช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าเข้าสู่ช่วงวิกฤตจริงๆนะราคาอาหารสัตว์บ้างปุ๋ยบ้างปรับตัวสูงขึ้นกันเป็นแถวอันนี้ราคาส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ฝากรัฐบาลว่าจำเป็นต้องเร่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอันนี้คือประเด็นแรกอีกประเด็นหนึ่งคือมาตรการนี้ยังไม่ครอบคลุมกับผู้ประกอบการร้านอาหาร SME ที่อยู่ในระบบภาษีนะคะทั้งที่กลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้รัฐปีนึงประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ล้านอันนี้ตามการประเมินของภาคธุรกิจร้านอาหารนะคะซึ่งเขามองว่าถ้ารัฐบาลยังไม่ออกมาตรการมาช่วยเหลือเนี่ยยอดขายที่เป็นปัจจุบันคือลดลงแล้วเนี่ยราว 30% นะตั้งแต่ช่วงวิกฤตตะวันออกกลางนะคะแล้วจะยิ่งไปกระทบกับรายได้แล้วก็การจัดเก็บภาษีของรัฐด้วยแล้วสุดท้ายปัญหาก็จะวนกลับมาที่รัฐบาลนั่นแหละเพราะว่าเมื่อผู้ประกอบการมีรายได้ลดน้อยลงรัฐก็จัดเก็บภาษีได้น้อยลงเหมือนกันไม่รู้จะเอามาจากไหนจ่ายใช่ไหมนี่ก็จะเป็นปัญหานะคะเพราะนั้นก็ลองดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะคือในมุมของมาตรการรอบก่อนปีที่แล้วเขาให้สิทธิ์ 2,000 นะคะ 2,000 บาทตอนครม.อนุทิน1นะคะแต่รอบนี้เนี่ยให้เดือนละ 1,000 มันก็ไม่ได้เยอะนะในมุมของผู้ประกอบการรอบนี้ประชาชนได้รับรวม 4,000 เดือนละ 1,000 เพียงแต่ว่ารัฐบาลกำหนดว่าให้คุณใช้แค่เดือนละ 1,000 เท่านั้นต่อเนื่อง4เดือนเพื่ออะไรเพื่อยืดเวลาในการจับจ่ายของประชาชนออกไปแน่นอน รอบนี้แรงหมุนทางเศรษฐกิจอาจจะไม่เท่ากับรอบแรกก่อนปี69นะคะเพราะว่าวงเงินที่ใช้ต่อเดือนเนี่ยมันถูกจำกัดไว้ที่ 1,000 บาทแต่รัฐบาลต้องประคองกำลังซื้อให้ต่อเนื่องนานขึ้นธุรกิจวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปที่จะได้รับอานิสงส์มากที่สุดนะคะก็น่าจะยังเป็นกลุ่มอาหารอยู่เพราะว่ารัฐบาลเปิดให้ฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเข้าร่วมโครงการด้วยที่บอกไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวจะลงทะเบียนกันในวันที่10มิถุนายนแต่ว่าสิ่งสำคัญคือไม่ใช่แค่มุมมองของผู้ขายเท่านั้นเพราะว่าเงิน 1,000 เนี่ยที่จะได้ต่อเดือนเนี่ยจะไปช่วยประคองค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเรียกว่าหาเช้ากินค่ำให้พอมีเงินสำหรับซื้ออาหารในแต่ละเดือนภายในเดือน1เดือน 1,000 เนี้ยต้องเอาอยู่สมมติว่าคุณใช้วันละ100บาทใช่ไหมเขาให้ใช้200ใช่ไหมไม่เอาเราใช้100เดียวพอ100เดียวเราต้องเติมเงินเข้าไปประมาณ60กว่าบาทนะคะถ้าใช้200ก็เติม133บาทเนี่ยค่ะเพราะนั้นเราเติมไป60ก็ใช้ได้160กว่าบาทเนี่ยมันก็พอนะใน1วันก็จะประคองยังไงสำหรับกลุ่มนี้นะคะให้พอกับการซื้อในแต่ละเดือนมาตรการนี้ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างในมุมของผู้ประกอบการนะประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างคุณสรเทพเนี่ยเขามองว่าปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อไทยขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 5% แม้ว่าจะไม่ได้สูงกว่าหลายประเทศในอาเซียนนะคะแต่ว่ายกตัวอย่างอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้เขาอยู่ราวๆ 7% หรือเวียดนามประมาณ 5% แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ GDP ของไทยอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนซึ่งสะท้อนถึงรายได้แล้วก็กำลังซื้อของประชาชนทั้งประเทศนั่นเองนะคะทีนี้พอไปประเมินผลต่อยอดขายในช่วงตั้งแต่มิถุนายนนี้ไปจนถึงกันยายนนะคะก็มองว่าดูแล้วเหมือนจะแตกต่างจากมาตรการรอบแรกอีกนั่นแหละเพราะว่าอะไรในอดีตเนี่ยยังไม่ได้เกิดภาวะของแพงทั้งระบบทำให้ร้านค้าหลายแห่งมียอดขายเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 50% นะคะบางรายนั้นเพิ่มขึ้นเท่าตัวแต่รอบนี้มองว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเพิ่มยอดขายเพียงแต่ว่าเป็นแค่การดึงกำลังซื้อที่หายไปประมาณ 30% ให้กลับมาอยู่ในระดับเดิมก่อนเกิดภาวะความขัดแย้งในตะวันออกกลางกับภาวะค่าของชีพสูงเท่านั้นนะคะเขาก็เลยเสนอว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะต้องออกมาตรการเพิ่มเติมออกมาเพื่อจะช่วยผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านอาหารที่อยู่ในระบบภาษีคือระบบแวดนั่นแหละเสนอให้ประชาชนสามารถเอาใบกำกับภาษีจากร้านอาหารจากโรงแรมจากการท่องเที่ยวนี่นะคะไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 20,000 ในปีถัดไปเอาไหมทำได้หรือเปล่าเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะในช่วงโลคือถ้ารัฐบาลมีแค่โครงการลักษณะไทยช่วยไทยพลัสอย่างเดียวอันนี้อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักเหมือนกับช่วงเฟสแรกเพราะว่ามาตรการปัจจุบันนั้นเป็นเพียงการดึงกำลังซื้อกลับมาเท่านั้นไม่ได้ทำให้กำลังซื้อเพิ่มขึ้นจริงนะคะภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาสที่3นี้ก็มองว่าโครงการนี้จะช่วยประคองไม่ให้สถานการณ์มันแย่ลงไปกว่านี้แต่ไม่สามารถกระตุ้น GDP ได้แม้รัฐบาลจะใช้วงเงินถึง 1.75 แสนล้านเพราะว่าเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะค่าของชีพสูงและกำลังซื้อก็อ่อนแรงเพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส3จึงอาจไม่แตกต่างจากไตรมาส2มากนักขณะเดียวกันถ้ามาตรการสิ้นสุดลงอาจทำให้ประชาชนเริ่มพึ่งพามาตรการอัดฉีดระยะสั้นจากภาครัฐมากขึ้นขณะที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างได้จริงๆนะคะก็เลยว่าเสนอว่ารัฐบาลเนี่ยลองเปลี่ยนมุมมองต่อผู้ประกอบการ SME สักหน่อยไหมโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่อยู่ในระบบภาษีเพราะว่าถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้เข้าสู่คลังของประเทศพร้อมยกตัวอย่างญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์อย่างเงี้ยค่ะที่เขาให้ความสำคัญกับ SME เป็นลำดับต้นๆเพราะเขามองว่าถ้า SME ยังอยู่ได้เนี่ยรัฐก็ยังมีรายได้จากภาษีอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นตามที่มีการวิเคราะห์เนาะสำหรับในส่วนของประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิจกรรมศักดิ์สมาคมโฮสเทลประเทศไทยคุณสรเทพโรจน์พจนารัตน์หรือเปล่านะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะเพราะว่า เราดูแล้วตอนนี้เนี่ยในอาเซียนนะคะเราอาจจะยังไม่เท่ากับประเทศอื่นๆนะคะสำหรับณขณะนี้ก็คงจะต้องรอติดตามนะคะกับการที่รัฐจะอัดไป 1.76 แสนล้านนะคะรอบนี้เนี่ย 1.76 แสนล้านก็ถือว่าเยอะเนาะตอนนี้ก็ตื่อโอ้โหหืดจับเลยนะคะสำหรับหลายๆคนที่แบบค่อนข้างจะกังวลต่อสถานการณ์เนาะไตรมาสที่2 3 4ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองดูนะคะ อีกไม่กี่วันซึ่งหลายคนก็มองตรงกันว่าปีนี้เนี่ยมันก็สาหัสจริงๆเนาะประเมินกันชัดๆล่าสุดจากที่ทางกกร.นะคะคณะกรรมการร่วม3สถาบันภาคเอกชนนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกกร.คุณพิมพ์จายลิอิสรานุกูลนะคะก็บอกว่าจากเดิมเนี่ยคาดไว้นะ GDP จะโต 1.6 ถึง 2% ก็คาดใหม่จะเหลือเพียง 1.2 ถึง 1.6 เท่านั้นการส่งออกก็จะติดลบ 1.5 เงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.32-3% จากเดิมที่คาดไว้ 0.2 ถึง 0.7% ด้วยเหตุสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่ได้คลี่คลายนะคะซึ่งมันมีผลกระทบมากมายต่อการค้าต่อการจัดหาวัตถุดิบในภาคการผลิตหรือว่าภาคการส่งออกนั่นเองเพราะฉะนั้นกกร.เองก็มองว่าในช่วงติดในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยนะคะเศรษฐกิจไทยโตได้ 2.8% ก็จริงนะแต่มันก็จำกัดอยู่ในบางภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นการลงทุนในภาคเอกชนนั้นยังพอไปได้อยู่การจับจ่ายภาครัฐนั้นก็เร่งดีส่งออกดีจากสินค้าเทคโนโลยีดิจิทัล AI กลุ่มพวกเทคโนโลยีขยายตัวสูงอันนี้ก็ต่อเนื่องมายาวนานหลายไตรมาสตามกระแสโลกนั่นแหละแต่มันยังกระจายไม่ทั่วถึงทุกภาคการผลิตเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าควรจะต้องปรับตัวกันแล้วนะคะเร่งการลงทุนปรับโครงสร้างด้านพลังงานเพิ่มการผลิตพลังงานหมุนเวียนลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซแล้วก็เร่งการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้านั่นเองค่ะก็ถือว่าณขณะนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าจริงๆเนาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติเนี่ยท่านรู้และเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจดีโดยเฉพาะปัญหาต้นทุนชีวิตที่มาจากราคาน้ำมันที่มันเพิ่มสูงขึ้นก็เลยนี่แหละกู้เงินเร่งกู้เงินและอนุมัติในโครงการไทยช่วยไทยในขณะนี้

เงื่อนไขนะว่าไทยทำไทยใช้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ในมุมมองเขาบอกจริงๆน่าจะใส่เงื่อนไขลงไปก็น่าจะดีแล้วมันเป็นปัญหาวิกฤตร่วมจริงๆนะคะที่ดูตัวเลข GDP เนี่ยไม่ได้แต่ในแง่ของรายได้แรงงานกับค่าครองชีพเนี่ยมีการเปรียบเทียบออกมาเห็นชัดเจนว่ารายได้แรงงานมีแนวโน้มจะติดลบนะสำหรับปีนี้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติโดยในอดีตนะคะรายได้แรงงานมักจะเติบโตเป็นบวกมาตลอดรายได้แรงงานไทยเคยเติบโตอยู่ที่ประมาณ 4.7 ถึง 4.8% แต่ปีที่ผ่านมาการเติบโตชะลอตัวลงเหลือเพียง 1-2% เท่านั้นแล้วมีโอกาสที่จะติดลบด้วยนะสำหรับปีนี้ที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกำลังซื้อนั่นเองค่ะนี่คือชัดๆแล้วว่าโครงการไทยช่วยไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกันก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนรับมือกับวิกฤตค่าครองชีพที่สูงขึ้นเน้นประคับประคองอย่างเมื่อสักครู่ที่ประธานชมรมธุรกิจร้านอาหารพูดนะคะกับกกร.ก็ตรงกันว่าเน้นการประคับประคองนะคะที่จะให้ประชาชนกับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าเล็กๆสามารถผ่านพ้นวิกฤตในการที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวไปได้นะคะที่ใช้งบไป 1.76 ล้านนี่แหละค่ะเป้าหมายก็คือนี่แหละบรรเทานะ43ล้านคนผ่าน3แนวทางนะคะก็คือกลุ่มเปราะบางผ่านบัตรคนจนใช่ไหมคะ13ล้านกว่าแล้วก็ผ่านไทยช่วยไทยที่ลงทะเบียนไปนะคะ30ล้านสิทธิ์ก็มุ่งเน้นต่อลมหายใจเติมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายเล็กด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้ร้านหรือว่าธุรกิจรายเล็กเหล่านี้ต้องปิดตัวลงนะคะว่ากันว่าไอ้เรื่องของเงินกู้นะคะเขาบอกว่าที่รัฐออกพ.ร.ก.แก้วิกฤตนะคะก็จะแยกเป็น2ก้อนนะคะทำเรื่องไทยช่วยไทยวงเงิน 200,000 ล้านแล้วก็ปรับเปลี่ยนพลังงานอีก 200,000 ล้านที่มีการเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกันในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินวิกฤตว่าต้องกู้หรือไม่นะคะรู้สึกวันนี้ล่ะค่ะต้องส่งนะในศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วนะคะต้องรีบส่งแล้วทั้งในส่วนของ200,000 ล้านหลังด้วยนะอาจจะเป็นประเด็นที่ตีความกันได้การใช้จ่ายเปลี่ยนพลังงานเป็นฉุกเฉินหรือไม่หรือทั้งก้อน4ล้านอาจจะผ่านแค่ครึ่งเดียว2ล้าน200,000 ล้านแรกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็บอกว่าอันเนี้ยก็จำเป็นที่ต้องใช้ความรู้ใช้นวัตกรรมนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะเพราะว่ารัฐบาลก็น่าจะดมสมองนะเขียนเหตุผลนะส่งศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่ามีความจำเป็นมากขนาดไหนยังไงถึงต้องกู้4ล้านล้านที่ว่าขออภัย400,000ล้านนะคะนี่ค่ะ200,000ล้านแรกกับ200,000ล้านหลังมีความจำเป็นเท่ากันหรือไม่อย่างไรก็เป็นประเด็นที่อาจจะตีความกันได้ก็อันนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็น่าติดตามเนาะหลายเรื่องนะคะเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยในเรื่องของประชาชนเองก็รอคอยคือมันฝืดจริงๆเนาะมันรู้สึกว่าขนาดมีการแชร์เรื่องของว่าการเติมเงินในวันที่1เนี่ยนะคะสมมุติว่าคุณจะใช้200บาทนะที่รัฐกำหนดว่าห้ามเกินนะจะใช้100ก็ได้50บาทก็ได้แต่ห้ามเกิน200ถ้าคุณใช้เต็มแม็ก200บาทต่อวันคุณต้องเติมเงิน133บาทเนี่ยนะคะบางคนก็ยังไม่ได้เข้าใจก็ยังถกเถียงกันอยู่ในโซเชียลนะคะทำไมไม่เติม40บาทล่ะอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆก็ไปดูนะก็จะมีการเผยแพร่กันอยู่นะอาจจะไม่ได้เข้าใจนะแล้วก็ไหนบอกว่า60 40ไงก็ต้องเติม40สิจริงๆมันก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้แบบนั้นเนาะก็ไปติดตามกันได้นะคะนี่แหละก็เป็นเรื่องที่การกู้วิกฤตของรัฐบาลนะคะก็ลองติดตามดูนะนับถอยหลังอีกประมาณ 4-5 วันนี้นะคะก็จะเริ่มมาตรการนะคะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ

0: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
1: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: จดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
5: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
8: กลับมาช่วงที่2กันต่อนะคะร้อนร้อนแบบนี้เปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคะร้อนนี้ให้คูลพลัสช่วยสิคะเอาอยู่แน่นอนเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลเลยนะคะมีล้อด้วยค่ะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มค่ะหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นใครที่สั่งซื้อตอนนี้รับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นไปเลยค่ะโทรได้เลยตอนนี้นะคะ02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะคุณฟังเคยสงสัยไหมคะว่าผู้บริหารระดับประเทศนะคะระดับท็อปเลยค่ะเขาใช้ชีวิตในวันพักผ่อนกันแบบไหนอย่างไรแล้วไอเดียธุรกิจพันล้านผุดขึ้นมาตอนไหนกันแน่คะพบกับรายการ CEO Cozy รายการที่จะพาทุกท่านบุกอาณาจักรส่วนตัวของเหล่าบรรดา CEO และเจ้าของกิจการชื่อดังมานั่งคุยแบบชิลๆสไตล์ Cozy ที่คุณจะได้ไม่เห็นภาพความเครียดในห้องประชุมแต่จะได้เห็นหัวใจและตัวตนจริงๆของพวกเขาเหล่า CEO นั้นรายการนี้จะบอกทุกท่านว่าเมื่อไหร่ที่เรา

ทำงานกับความชอบผสมผสานกันทุกครั้งที่ทำงานคือการพักผ่อนมาเติมพลังใจและรับพลังบวกกันในวันหยุดพร้อมๆกันนะคะกับบทสนทนาที่ทำให้ทุกท่านได้เห็นว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากความเรียบง่ายและความจริงใจเสมอให้ทุกท่านกดติดตามไว้นะคะแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยค่ะช่อง YouTube Thinking Radio ของเรากับรายการนี้CEO โคซี่นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งรายการที่อยากให้ทุกท่านได้ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะนำเสนอใครสนใจต้องรีบแล้วค่ะเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะกับทริปนี้ FM 100.5 MCOT News ของเรานะคะเชิญชวนทุกท่านร่วมทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียวนะคะThe Legends Tale 2แควอโยธยา3กูรูแห่งยุคร่วมกันย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะคะวันที่3 4และ5กรกฎาคมนี้ค่ะที่จะเดินทางกันถามว่าไฮไลท์สำคัญคืออะไรอยุธยาโยธยานะครับทำไมต้องไป3วัน2คืนก็คือจะไปร่วมทับความรู้กับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินค่ะคุณสุวิทย์สุทธิประภานะคะพี่สุวิทย์ของเราแล้วก็คุณสุธนรุ่งธัญรัตน์นะคะ3ท่านนี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดการเดินทางแน่นอนนะคะเป็นการเดินทางเหนือระดับด้วยรถโค้ชแบบ VIP พักโรงแรมหรูนะคะพร้อมอาหารเลิศรสต้องบอกเลยว่าทุกมื้อนะคะใครสนใจที่จะร่วมทริปนี้รีบติดต่อสำรองที่นั่งด่วนนะคะ0944803076อีกเบอร์นึงนะคะ0943966649และ0868251444นะคะนี่เป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสนุกแน่นอนค่ะสำหรับ3กูรูแห่งยุคที่ว่านี้นะคะขอย้ำอีกทีนึงนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินผู้เชี่ยวชาญด้านกัมพูชาของเรานี่แหละนะคะแล้วก็พี่สุวิทย์สุทธิประภาคุณพี่สุธนรุ่งธัญรัตน์นะคะกับ3ท่านนี้ใครสนใจจะไปร่วมก็เชิญโทรศัพท์ไปจองที่นั่งได้เลยนะคะเอาเบอร์นี้จำง่ายหน่อย0868251444นะคะโทรตอนนี้ได้เลยค่ะเมื่อวันที่24พฤษภาคมนะคะเวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เปิดเผยในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปที่มีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นได้ใช้โอกาสนี้ขอให้เอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และทีมไทยแลนด์ทั้งหมดร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทยสหภาพยุโรปในทุกมิตินะคะทั้งการชี้แจงผลประโยชน์ความร่วมมือทางการค้าการลงทุนการรับมือกับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์การทำ FTA เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดปัจจุบันนี้การเจรจา FTA ไทย EU มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะโดยจะมีการเจรจากันในรอบที่9หรือเดือนมิถุนายนเดือนหน้านี่แหละค่ะที่ประเทศเบลเยียมแล้วก็จะมีประเด็นสำคัญที่ต้องหารือเพิ่มเติมนะคะนั่นคือกฎระเบียบและมาตรฐานสินค้าสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสินค้าอุตสาหกรรมพลังงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการค้าดิจิทัลเพื่อเห็นบริบทความเชื่อมโยงในการตัดสินใจเชิงนโยบายซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันพร้อมขอให้ทีมไทยแลนด์ช่วยสื่อสารจุดแข็งของไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นถึงความตั้งใจจริงในการผลักดัน FTA ไทย EU ให้สำเร็จขณะเดียวกันนะคะได้ขอความร่วมมือจากบรรดาคณะทูตในการชี้แจงผู้ประกอบการในยุโรปว่าไทยนั้นพร้อมจะเป็นฐานการลงทุนแล้วก็เป็นแหล่งนำเข้าให้กับ EUหลังจากที่ EU นั้นต้องกระจายแหล่งนำเข้าเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งนำเข้าเดิมโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งกระทรวงพาณิชย์นั้นพร้อมที่จะช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายให้เจอกันแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันต่อไปค่ะนอกจากนี้ไทยก็
ยังมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนสำคัญของยุโรปในด้านความมั่นคงทางอาหารสุขภาพแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศเลยนะคะไทยกำลังเร่งปรับโครงสร้างด้านพลังงานและการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งมีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกของเอเชียเป็นเรียกว่า Heart of Asia นะคะซึ่งสามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะจัดกิจกรรมในการผลักดันการส่งออกสินค้าและภาคบริการไทยสู่ตลาดยุโรปอย่างต่อเนื่องด้วยโดยแต่ละปีนั้นเนี่ยจะมีโครงการและกิจกรรมกว่า100ครั้งค่ะแล้วงานล่าสุดนั้นก็คือการประชาสัมพันธ์นิทรรศการประวัติศาสตร์ราชภัสตราสู่สากลเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสนั่นเองแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไทยและงานศิลปหัตถกรรมซึ่งจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมถึง1พฤศจิกายนปีนี้ที่พิพิธภัณฑ์มูเซ่เดซาเดโกราดิฟนะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่งและแฟชั่นในกรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะนี่คือทีมไทยแลนด์ที่ขณะนี้ยังคงอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นการช่วยกันผลักดัน FTA ไทย EU ในการเดินหน้าขยายการส่งออกสินค้าแล้วก็บริการไทยไปสู่ยุโรปนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ทำเพื่อประเทศเลยนะคะเป็นการเข้าหารือกับทางผู้บริหารระดับสูงของรู้สึกจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในฝรั่งเศสด้วยนะคะล่าสุดที่ทางท่านเลขาธิการ BOI นะคะคุณนฤทธิ์เทศธีรศักดิ์บอกว่าเมื่อวานนี้25พฤษภาคมเนี่ยนายกพร้อมกับคณะทีมไทยแลนด์ทั้งหมดนะคะที่ประกอบไปด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิติธันประภาสคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีคณะ BOI ไปหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำฝรั่งเศสนะคะเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนท่ามกลางการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลกครั้งใหญ่นะคะบริษัทแรกที่ไปหารือก็คือ Airbus ค่ะAirbus ก็เป็นผู้ผลิตอากาศยานและระบบป้องกันประเทศรายใหญ่ที่สุดของยุโรปนะคะ Airbus นี่คือดำเนินธุรกิจในไทยมามากกว่า40ปีแล้วนะคะครอบคลุมหมดเลยค่ะเครื่องบินพาณิชย์เฮลิคอปเตอร์เทคโนโลยีอวกาศระบบดาวเทียมธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานล่าสุดนั้นเห็นบอกว่ามีการขยายกิจการในประเทศไทยเพื่อพัฒนาระบบการบินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนะคะทั้ง virtual reality ค่ะแล้วก็สนับสนุนด้านวิศวกรรมและการพัฒนาบุคลากรประเทศไทยจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการสำคัญของบริษัทนอกฝรั่งเศสแล้วก็จะมีแผนในการเพิ่มวิศวกรเฉพาะทางอีกจาก160เนี่ยจะเพิ่มเป็นกว่า200คนนะคะโอ้โหถ้าคนไทยได้ทำงานที่นี่เนาะสุดยอดเลยนะคะรายต่อมาที่ไปก็คือเจ้าของแบรนด์ดังระดับโลกนะคะมีโอเกลมีวาลีลักซ์นะคะมีเลแบนก็ไปด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เขาก็ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาเป็น 30-40 ปีแล้วเหมือนกันนะคะมีพนักงานกว่า 9,000 คนมีเงินลงทุนสะสมกว่า 16,000 ล้านล่าสุดนั้นบริษัทตัดสินใจขยายกลาสนะคะหรือว่าแว่นตาอัจฉริยะซึ่งเป็นการผสานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับแว่นตาไฮเอ็นรองรับการใช้งาน AI คือใส่แว่นปุ๊บแปลภาษาได้เลยอ่ะโอ้โหสุดยอดบันทึกภาพได้ฟังเพลงได้ค้นหาข้อมูลผ่านคำสั่งเสียงได้นี่เป็นถือว่าเป็นตลาดเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลกนะคะนี่ก็จะขยายการลงทุนการผลิตในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็มีที่ไหนอีกนะคะที่ไปหลายบริษัทเลยถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะการหารือครั้งนี้ก็สะท้อนว่าบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มองไทยเป็นมากกว่าฐานการผลิตแต่ก็เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในการสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ของภูมิภาคนะคะทั้งด้าน EV การบินดิจิทัลเทคโนโลยีความมั่นคงซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมสนับสนุนการลงทุนเต็มที่นะคะเพื่อที่จะผลักดันให้ไทยนั้นเนี่ยได้เป็นศูนย์กลางนะทุกด้านนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ
ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและก็เทคโนโลยีขั้นสูงของอาเซียนไปเลยนะคะถ้าย้อนไปเมื่อช่วง64จนถึง

0: ปีนี้นะคะไตรมาสแรกปี69เนี่ยที่ BOI รายงานก็คือว่ามีโครงการจากฝรั่งเศสมายื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยรวมแล้ว93โครงการนะคะมูลค่านี่คือเกือบ 30,000 ล้านนะคะโดยบริษัทฝรั่งเศสรายใหญ่ที่ลงทุนมาในประเทศไทยไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็หลายบริษัทมากนะคะสะท้อนถึงความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสที่ถือว่าแข็งแกร่งมากแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีความขยายความร่วมมือสู่อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์แห่งอนาคตต่อไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะสำหรับนักขณะนี้ก็ถือว่าเป็นแต้มต่อนะต่อการส่งออกนักขณะนี้นะคะที่ก่อนหน้าที่จะมีการคุยกันนะคะนายกก็ได้ประชุมมอบนโยบายสำหรับทูตประจำภาคพื้นยุโรปนะคะตอนนี้ก็เน้นเรื่องของการทูต 2.0นะสำหรับในส่วนของการเดินทางไปครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นที่ฮือฮาพอสมควรนะคะในการชูความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศส170ปีนะคะก็สามารถที่จะดึงนักลงทุนนะคะมาเข้าสู่ประเทศไทยใช้ไทยเป็นฐานเชื่อมการตลาดทั้งอาเซียนและเอเชียนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราหวังที่จะเพิ่มโอกาสทางการค้ากับยุโรปอย่างน้อยสัก 40% ที่จะผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะโดยเฉพาะเศรษฐกิจมูลค่าสูงแล้วก็เป็นการยกระดับสำหรับ SME ไทยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะเพราะว่าในเรื่องของมาตรฐานสากลเนี่ยประเทศไทยยืนยันความมุ่งมั่นการยกระดับทั้งกฎระเบียบความโปร่งใสแล้วก็มาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลรวมถึงการเดินหน้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีมาตรฐานสูงนะคะแล้วก็นี่เป็นการเปิดกว้างเอื้อต่อการลงทุนระยะยาวด้วยนะคะคือถ้าฟังจากที่ท่านรัฐมนตรีสุภจีพูดก็คือว่าเน้นหลักนะคะในการสร้างความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์คือ1ผลประโยชน์ร่วมกันมาตรฐานคุณภาพระดับสูงและการเป็นพันธมิตรที่เปิดกว้างและสมดุลกับทุกฝ่ายนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวติดตามข่าวได้นะคะมีผู้สื่อข่าวติดตามไปที่ฝรั่งเศสด้วยหลายสำนักโดยเลยนะคะก็ติดตามได้จากข่าวจากสำนักข่าวไทยของเราได้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับ Modern Market สวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: วันที่2เหลือ5ล้าน5แสนสิทธิ์ผู้สูงวัยยังแห่ไปธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้ามืดเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนนายกรัฐมนตรีหารือกับประธานาธิบดีมาครองแห่งฝรั่งเศสขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงสุริยะยืนยันยังทำงานได้หลังวูบที่อุดรธานีคาดพักผ่อนน้อยอากาศร้อนล่าสี่คนร้ายใส่หิยาบยิงถล่มรถครอบครัวตำรวจปัตตานีเมียตำรวจตายคาที่ขณะกอดลูกอายุแค่40วันสหรัฐโจมตีอิหร่านรอบใหม่อ้างป้องกันตัวเองมุ่งทำลายฐานยิงขีปนาวุธระเบิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่26พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไทยช่วยไทยพลัดวันที่2นะครับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในต่างจังหวัดวันนี้ยังคงแห่ไปที่ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนจนถึงขั้นต้องใช้รองเท้าตระกร้า

0: ขวดน้ำวางจองคิวครับขณะที่สิทธิ์ล่าสุดเหลือประมาณ5ล้าน5แสนสิทธิ์ครับบรรยากาศการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอด่านคุณทดนครราชสีมาก็พบว่ามีชาวบ้านเดินทางมาเข้าคิวเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากครับบางคนเดินทางมารอตั้งแต่ตี4เพราะกลัวไม่ได้คิวจำนวนคนที่มารอเข้าคิวมีเป็นจำนวนมากและต้องรอนานกว่าธนาคารจะเปิดรับคิวเวลา 7:30 นาทีชาวบ้านจึงใช้วิธีนำรองเท้าหรือว่าของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำตะกร้าหมากมาวางต่อกันครับเพื่อจองคิวเอาไว้ขณะที่ตัวชาวบ้านก็ไปหาที่โล่งๆนั่งหลบแดดนั่งพักกินข้าวกินน้ำอยู่ใกล้ๆระหว่างเจ้าหน้าที่ธนาคารจะเรียกคิวแล้วก็จะมีการโต้เถียงครับเรื่องของการนำรองเท้ามาวางต่อคิวโดยรองเท้าถูกหยิบออกไปใส่ชั่วคราวหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันจนทำให้เกิดความสับสนชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุต่างบ่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าต้องตื่นมารอเข้าคิวแต่เช้าหวังว่าจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแต่ว่าขั้นตอนยุ่งยากมากและก็ลำบากสำหรับการมาทำธุรกรรมจึงอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลน่าจะแจกตามข้อมูลเหมือนเงินผู้สูงอายุครับขณะที่ประชาชนต่อคิวยาวหน้าธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ก็ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากเดินทางมารวมตัวแล้วก็ยืนต่อแถวยาวเหยียดบริเวณหน้าธนาคารเพื่อรอคิวเข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วก็ดำเนินการลงทะเบียนจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ที่มาเข้าคิวต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความตั้งใจและก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้เพื่อนำสิทธิ์ที่ได้ไปช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะไปปิดการลงทะเบียนวันที่29พฤษภาคมวันที่2คือวันนี้ของการลงทะเบียนล่าสุดนะครับ 10:30 นาทีที่ผ่านมาจำนวนสิทธิ์คงเหลือ 5,565,418 สิทธิ์โดยประชาชนยังเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึง29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนครับส่วนร้านค้าลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 993,036 ร้านเป็นร้านใหม่อยู่ 12,740 ร้านค้าครับ
1: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็ได้เข้าหารือกับประธานาธิบดีมาครงเพื่อขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงในโอกาสที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำณทำเนียบประธานาธิบดีกลางกรุงปารีสเพื่อเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนร่วมกันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ฝรั่งเศสเชี่ยวชาญอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ซึ่งมีภาคเอกชนฝรั่งเศสหลายบริษัทแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มเติมขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็พร้อมเปิดรับการลงทุนจากภาคเอกชนไทยเช่นกันนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะสรุปผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศค่ะในด้านความมั่นคงนะคะทั้งสองประเทศเตรียมขยายความร่วมมือไปสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อร่วมกันปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์ข้ามชาติโดยต่อยอดจากการร่วมซ้อมรบในศึกคอบราโกสำหรับจุดยืนต่อสถานการณ์ภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไทยยึดมั่นในหลักอธิปไตยและกฎหมายสากลกรณีการยกเลิก MOU 44กับกัมพูชาเนื่องจากไม่มีความคืบหน้ามานานเกือบ25ปีไทยจึงเปลี่ยนมาเป็นใช้กฎหมายสากล UNCLOS ในการพูดคุยค่ะ
0: จากเหตุสะเทือนขวัญคนร้าย4คนสวมฮิญาบปลอมเป็นผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์ยิงถล่มรถตำรวจจนทำให้ดาบตำรวจคนขับบาดเจ็บส่วนภรรยาเสียชีวิตขณะอุ้มลูกวัย40วันในอ้อมกอดด้านตำรวจยังคงทำใจไม่ได้ครับจากนี้จะเดินหน้าใช้ชีวิตเพื่อลูกแล้วก็จะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับดาบตำรวจอดุลหะนีสุหลงตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนที่คนร้ายยิงถล่มกำลังตะโกนเรียกคนเข้ามาช่วยเหลือครับหลังคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่รถยนต์ขณะขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนประสานหมู่5ตำบลพงศตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีนางสาวปาติเมาะภรรยา

0: อุ้มลูกวัยเพียง40วันนั่งอยู่เบาะหลังส่วนลูกอีกคนนั่งข้างคนขับระหว่างขับรถเข้ามาในซอยใกล้โรงเรียนมีคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมสวมฮิญาบปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์มาดักซุ่มอยู่ริมทางทันทีที่รถของดาบตำรวจอดุลขับผ่านครับคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนสงครามอาก้าแล้วก็ปืนพกสั้นระดมยิงใส่ไม่ยั้งเสียงปืนดังสนั่นกลางชุมชนและหน้าโรงเรียนท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านแล้วก็เด็กนักเรียนจำนวนมากแม้จะถูกยิงเข้าที่ขาแต่ว่าดาบตำรวจอดุลยังพยายามขับหลบหนีเข้าไปในโรงเรียนเป็นระยะทางกว่า300เมตรก่อนจะจอดรถแล้วก็ตะโกนเรียกคนให้เข้ามาช่วยเหลือครับแต่เมื่อหันกลับไปดูภรรยาที่กำลังอุ้มลูกอยู่เบาะหลังพบว่าภรรยาถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วส่วนลูกน้อยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดกระสุนซึ่งภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าเด็กนักเรียนจำนวนมากเมื่อคืนนี้ที่บ้านของนางสาวฟาติมะผู้เสียชีวิตทางญาติได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็ให้กำลังใจทางครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนมากท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวโดยหลังพิธีครับทางญาติได้นำร่างของผู้เสียชีวิตไปฝังไว้ที่กูโบหรือว่าสุสานบือแนกือบงหมู่ที่3ตำบลประจันอำเภอยะรังของปัตตานีล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังโรงพยาบาลปัตตานีไปพบกับดาบตำรวจอรุณอดุลที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างรักษาตัวอยู่ครับในขณะที่เด็กหญิงอัฟฟรีนาอายุ40วันมีบาดแผลถูกกระสุนเฉี่ยวหน้าท้องได้รับบาดเจ็บก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีเช่นเดียวกันโดยมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดทั้ง2คนอาการปลอดภัยแล้วครับดาบตำรวจอดุลเปิดเผยทั้งน้ำเสียงสั่นเครือว่าปกติภรรยาทำหน้าที่ไปรับไปส่งลูกแต่ช่วงนี้ภรรยาลาป่วยครับเนื่องจากเพิ่งคลอดลูกจึงเป็นคนไปรับลูกแทนก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วอาจจะมีคนในพื้นที่รู้ว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้จะใช้รถเก๋งของภรรยาและที่ผ่านมาตนระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่ายังทำใจไม่ได้เพราะเป็นความสูญเสียที่หนักแต่ว่าหลังจากนี้ครับยังต้องเดินหน้าใช้ชีวิตเพื่อลูกต่อไปและจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับและสู้เพื่อครอบครัวต่อไปสำหรับบรรยากาศที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงศตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสถานที่เกิดเหตุรวมถึงเป็นที่ทำงานของนางสาวฟาติมะผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยนี่นะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาชาวบ้านในพื้นที่ยังคงอยู่ในอาการหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบในขณะที่วันนี้โรงเรียนยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติครับโดยวันนี้ทางครูอาจารย์ผู้นำศาสนาและนักเรียนต่างร่วมกันละหมาดฮายัตเพื่อขอพรให้แก่ผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นทางนักเรียนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณครูผู้เสียชีวิตได้ร่วมกันถือป้ายประณามการกระทำของคนร้ายที่ได้ก่อเหตุกับครูของตนเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์สำหรับความคืบหน้าทางคดีครับพลตำรวจตรีสันทัศน์เชื้อพุตานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีกำชับไปยังชุดสืบให้เร่งหาข่าวกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมให้ตรวจสอบดีเอ็นเอแฝงอย่างละเอียดในที่เกิดเหตุครับเพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายว่าเป็นใครขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นกลุ่มก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐครับ12นาฬิกา10นาทีพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อค่ะญาติเหยื่อรายสุดท้ายเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกดินแดงก็เดินทางมารับร่างแล้วนะคะหลังจากตำรวจใช้เวลาติดตามเบาะแสนานหลายวัน

0: พร้อมกับเปิดใจทั้งน้ำตาค่ะก็เปิดเผยว่าผู้ตายใช้ชีวิตเพียงลำพังทำงานหนักไม่มีครอบครัวเหลือเพียงญาติห่างๆที่ยังคอยติดต่อกันบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ครอบครัวของนายเสริมลาภปิ่นทองหรือว่าเออายุ44ปีผู้เสียชีวิตรายที่8ได้เดินทางมาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะโดยก่อนที่จะมายังสถาบันนิติเวชนะคะทางครอบครัวของนายเสริมลาภได้เดินทางเข้าไปติดต่อขอใบตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกับทางพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตามขั้นตอนตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะไม่มีญาติเดินทางมาแจ้งตามหาบุคคลสูญหายซึ่งคดีนี้ตำรวจใช้เวลาติดตามเบาะแสอย่างต่อเนื่องจนสามารถติดต่อลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อของผู้เสียชีวิตให้เข้ามาตรวจ DNA เพื่อเปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์จนยืนยันตัวบุคคลได้สำเร็จแม้ว่าทั้งสองจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะทางด้านของนางนันทวรรณนักรบหรือว่านันอายุ60ปีญาติฝ่ายแม่ของผู้เสียชีวิตพร้อมกับเครือญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีก็เปิดเผยนะคะว่าเลี้ยงดูผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่เด็กเคยนอนบ้านเดียวกันก่อนจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตและไม่ได้พบหน้ากันมานานกว่า30ปีตอนเกิดเหตุยังนั่งดูข่าวอยู่โดยไม่ได้คิดเลยนะคะว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นคนในครอบครัวจนกระทั่งเพื่อนของผู้ตายและทำงานบริษัทที่ทำงานเนี่ยติดต่อมาจึงรีบเดินทางมาเพื่อดำเนินเรื่องทันทีตั้งแต่สัปดาห์ก่อนยืนยันว่าการเดินทางมาครั้งนี้ไม่ได้หวังเรื่องทรัพย์สินหรือว่าเงินเยียวยาใดๆโดยครอบครัวเพียงต้องการรับร่างกลับไปทำบุญและส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นหลังจากนี้ญาติก็จะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดชมพูเวกอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากเป็นสถานที่บรรจุกระดูกของพ่อแม่และน้องสาวของผู้เสียชีวิตส่วนห้องพักของผู้ตายนั้นค่ะครอบครัวก็อยู่ระหว่างหารือกันว่าจะเข้าไปดูแลหรือไม่อย่างไรขณะที่ตัวแทนขสมกและการรถไฟเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการรับศพการจัดพิธีทางศาสนาและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มที่รวมถึงการเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวการประชุมครม.วันนี้นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเป็นประธานการประชุมครม.แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายคนครับทำให้วันเดียวกันนี้มีครม.ลาประชุม11คนได้แก่นายอนุทินนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุปจีสุทธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอัครนันท์การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนายพิพัฒน์ได้เปิดเผยถึงการเลื่อนประชุมขลาซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ด้วยนะครับว่าเลื่อนการประชุมครม.ออกไปขณะนี้เพราะว่ายังศึกษาหลายเรื่องไม่ทันซึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีกลับมาก็จะนำเรียนนายกรัฐมนตรีโดยได้หารือกับสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเลื่อนครับแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่ขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนเช่นเดียวกับนายประเสริฐจันทนรงค์ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าในที่ประชุมครม.ครับนายพิพัฒน์ในฐานะประธานที่ประชุมครม.วันนี้ได้มีการแจ้งครม.เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากจะมีข้อมูลบางเรื่องบางโครงการที่ยังต้องส่งมาให้ได้รับการตรวจสอบและก็ดำเนินการอยู่นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ต้องทำในพื้นที่ต้องรอให้รอบครอบก่อนให้ครบก่อนแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเลื่อนไปเมื่อไหร่ครับ
0: ประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะพรรคภูมิใจไทยก็แกนนำออกมาบอกว่าไม่ทราบจุดประสงค์ของการเคลื่อน

0: ใสของพรรคประชาชนเรื่องระบอบสีน้ำเงินค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมยืนยันว่าสุขภาพดีขึ้น 80% คาดว่าเกิดจากหลายสาเหตุพักผ่อนไม่พออากาศร้อนส่วนที่ถึงขั้นต้องทำ CPR ไม่อยากย้อนโดยขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงทำงานต่อได้แต่ว่าไม่ขอย้อนเรื่องอาการค่ะขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินว่าการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งมาล้วนเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาการกล่าวหาเรื่องระบอบสีน้ำเงินไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรแต่พรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ไม่ทราบจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวอยากเชิญชวนให้กลับมาทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์เช่นเดียวกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกนะคะว่าพรรคประชาชนพูดถึงระบอบสีน้ำเงินมาตลอดโดยปกติอยู่แล้วและมองเป็นกิมมิกหรือว่ากลเม็ดทางการเมืองเพราะฝ่ายค้านก็ต้องค้านส่วนนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้พูดถึงการพูดคุยกับบริษัทเมตาไทยแลนด์ซึ่งเป็นผู้ดูแลแพลตฟอร์มFacebook หลังจากมีผู้ไลฟ์ภาพอนาจารยืนยันนะคะว่าหลังจากที่ได้พูดคุยไม่มีการไลฟ์ภาพอนาจารเกิดขึ้นอีกโดยทางบริษัทเมตาก็ได้ปรับเกณฑ์ใช้ AI ตรวจจับให้ใช้โอกาสนี้ในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อกับเมตาเร่งเจรจาให้ครอบคลุมทุกประเด็นของนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเด็กเสพโซเชียลมากทำให้ความสามารถที่จะจดจ่อกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งน้อยลงว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้นทำให้เรื่องของสมาธิมีความบกพร่องในการทำอะไรเป็นเวลานานๆเรื่องนี้ก็ไม่โทษเด็กและไม่โทษแพลตฟอร์มใดกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เด็กไทยกลับมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปค่ะขณะที่นางณัฐฐาจารีอนันตสินเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะจัดส่งวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7วันโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาติดตามข่าวกันต่อครับเลขากกต.ชี้ยังไม่พิจารณาคำร้องยุบพรรคประชาชนต้องดูกฎหมายข้อที่จริงหลังณัฐพงษ์วิจารณ์องคมนตรียืนยันสำนวนคดีบัตรเลือกตั้งกกต.ทำได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีที่นายนพรุต วอร์อดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ยื่นเรื่องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบแล้วก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคประชาชนกรณีที่ไปวิพากษ์วิจารณ์องคมนตรีที่เข้าร่วมประชุมในบอร์ดภัยพิบัติโดยในเสาแบงกล่าวว่าขณะนี้ครับทางธุรการรับเรื่องไว้แล้วและจะมีขั้นตอนและก็ตรวจสอบว่าจะมีมูลรับเรื่องไว้พิจารณาต่อหรือไม่แต่ต้องตรวจสอบว่าการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นจะเข้าองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิด

0: หรือไม่ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนครับส่วนในทะเบียนได้มีการนำคำร้องมาให้แล้วหรือไม่นายแสวงบอกว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการร้องยุบพรรคซึ่งจะมีการพิจารณาของนายทะเบียนโดยการรวบรวมข้อที่จริงว่ามีวิธีการอย่างไรและจะใช้ระยะเวลาเท่าใดซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากมีผู้มายื่นร้องจึงต้องใช้เวลาพิจารณาสักระยะครับส่วนจะต้องตั้งอนุกรรมการคัดกรองชุดใหม่หรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้มีคดียื่นยุบพรรคประชาชนไปแล้วนายแสวงบอกว่าระบบการตรวจสอบเรื่องการยุบพรรคทุกวันนี้คาดว่ามีประมาณ60เรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาครับกกต.จะต้องตรวจข้อมูลเสียก่อนว่าพอจะรับดำเนินการต่อหรือไม่หากมีมูลจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงซึ่งคณะจะถูกตั้งไว้แล้วและเป็นพนักงานสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยจะพิจารณาตามลำดับวนไปในแต่ละคณะเริ่มจากคณะที่1 2และ3ซึ่งไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับเมื่อถามว่าหลายคนมองว่าการดำเนินการของพรรคประชาชนเป็นการซอกกลอนบ่อนทำลายประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและศาลรัฐธรรมนูญมีบรรทัดฐานไปแล้วซึ่งจะนำมาพิจารณาร่วมด้วยหรือไม่นายแสวงก็บอกว่าส่วนตัวยังไม่เห็นข้อเท็จจริงแต่ว่าในทางมายื่นร้องครับซึ่งเราปฏิบัติเหมือนปกติกับทุกพรรคการเมืองและไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษสำหรับการทั้งคำถามที่เกินเลยไปถึงองคมนตรีซึ่งคาบเกี่ยวกับสถาบันและก็ให้ยกเลิกบางอำนาจมองว่าเหมาะสมหรือไม่นายแสวงก็บอกว่าต้องดูข้อเท็จจริงเสียก่อนส่วนตัวยังไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ครับ
1: ตำรวจเกาะพะงันส่งสารฝากขังหนุ่มอังกฤษขี่รถจักรยานยนต์ชนอาจารย์แพทย์สาหัสค่ะพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะหนีออกนอกประเทศตำรวจเกาะพะงันคุมตัวชายวัย51ปีสัญชาติอังกฤษส่งสารฝากขังหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาคดีขี่รถจักรยานยนต์ชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมฤตวงศ์อายุ53ปีอาจารย์แพทย์ประจำสาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตบริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงันท้องศาลากลางดึกวันที่23พฤษภาคมค่ะทำให้อาจารย์แพทย์บาดเจ็บสาหัสอาการวิกฤตแพทย์ต้องส่งตัวขึ้นเครื่องมาผ่าตัดสมองทีนี้ตำรวจเกาะพะงันยืนยันนะคะว่าการสอบสวนพบหลักฐานชิ้นสำคัญมัดตัวผู้ต้องหาก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดช่วง2ทุ่มครึ่งของวันเกิดเหตุหรือว่า17นาทีก่อนเกิดเหตุโดยพบว่าผู้ต้องหาได้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2กระป๋องจากซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ 1.4 กิโลเมตรและเดินดื่มไปยังจุดจอดรถก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกมาชนอาจารย์แพทย์ค่ะส่วนพยานก็ยืนยันนะคะว่าหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาได้ลงมืออ๋อขออภัยค่ะได้ลงมายืนโวยวายเสียงดังคล้ายคนเมาเหล้าอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ผลตรวจปัสสาวะทางการแพทย์ยืนยันว่าพบสารเสพติดประเภท2หรือโคเคนในร่างกายและผู้ต้องหาไม่มีใบขับขี่ไทยหรือว่าใบขับขี่สากลมีเพียงใบขับขี่ของอังกฤษอีกทั้งรถจักรยานยนต์ที่นำมาขี่ยังขาดการต่อภาษีประจำปีตั้งแต่ต้นปี2568และไม่ได้จัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.เกาะพะงันแจ้ง7ข้อกล่าวหานะคะอาทิขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสขับรถแล้วหนีไม่ให้ความช่วยเหลือขับรถโดยฝากขังแล้วก็มีอีกคดีหนึ่งนะคะก็คือไม่มีอีกข้อกล่าวหานึงก็คือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถเสพยาเสพติดประเภท2หรือโคเคนและขับรถขณะเมาสุราค่ะซึ่งในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธ2ข้อหาก็คือขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยุดรถและให้การช่วยเหลือหรือหลบหนีและขับรถในขณะเมาสุราซึ่งวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนก็ส่งตัวผู้ต้องหาไปยื่นฝากขังต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยค่ะโดยยื่นคัดค้านการประกันตัวอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าคดีมีอัตราโทษสูงและผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเกรงว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวจะลักลอบหลบหนีออกนอกประเทศค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับกองทัพสหรัฐประกาศว่าได้ยิงโจมตีอิหร่านรอบใหม่แต่ว่าเป็นการโจมตีเพื่อป้องกันตัวเองมุ่งทำลายฐานยิงขีปนาวุธและก็เรือวางทุ่นระเบิดครับกองบัญชาการกำลังของสหรัฐแถลงบอกว่าการโจมตีทางใต้ของอิหร่านเป็นการปกป้องกำลังพลของสหรัฐจากอันตรายจากอิหร่านโดยใช้กำลังอาวุธแบบจำกัดในขณะที่กำลังอยู่ระหว่างการหยุดยิงพุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรืออิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซขณะนี้ยังไม่มีทีท่าอย่างเป็นทางการของอิหร่านมีเพียงรายงานของสื่อมวลชนว่าอิหร่านกำลังสืบสวน

0: สาเหตุที่เกิดขึ้นโดยยังไม่รู้ว่ากระทบกับการหยุดยิงและการเจรจาที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่ก่อนหน้านั้นครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเพิ่งแถลงว่ามีความคืบหน้าการเจรจากับสหรัฐแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุข้อตกลงใดๆกันได้ตามที่สหรัฐกล่าวอ้างโดยเป็นการให้ความเห็นขัดกับมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กล่าวไว้ว่าการเจรจาคืบหน้าไปอย่างดี2ฝ่ายสามารถร่างข้อตกลงได้เกือบจะเสร็จสิ้นแล้วระบุด้วยนะครับว่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามจากกระแสข่าวที่ออกมาคาดว่าทั้ง2ฝ่ายจะทำบันทึกความเข้าใจที่กำหนดให้ขยายเวลาการหยุดยิงแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุสและกรอบการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านดังนั้นจึงเป็นเพียงการตกลงกันเฉพาะหน้าโดยยังมีประเด็นขัดแย้งมากมายไม่ว่าจะเป็นมาตรการลงโทษต่ออิหร่านทรัพย์สินของอิหร่านที่อายัดไว้ตลอดจนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านครับ
1: เข็มโสกาอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาวัย72ปีได้รับพระราชทานอภัยโทษขณะกำลังรับโทษจำคุกนาน27ปีในความผิดฐานกบฏค่ะเขมโสกาที่กำลังรับโทษจำคุกนาน27ปีในความผิดฐานกบฏได้รับพระราชทานอภัยโทษโดย

0: ชทานอภัยโทษเขมโสกาซึ่งเป็นศัตรูทางการเมืองในนามของกษัตริย์นโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาขณะที่นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตแถลงว่าการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติเขมโสกาอดีตผู้นำพรรคกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP ซึ่งถูกยุบไปแล้วนะคะถูกจับกุมตั้งแต่ปี2017จากหลักฐานคลิปวิดีโอที่เขาพูดว่าได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหนุนประชาธิปไตยหลายกลุ่มของสหรัฐเขาถูกศาลกัมพูชาตั้งข้อหากบฏแต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อมาศาลกัมพูชาตัดสินเมื่อเดือนมีนาคม2023ให้เขามีความผิดจริงในข้อหากบฏและสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติอันหมายถึงสหรัฐเพื่อโค่นล้มฮุนเซนที่ปกครองกัมพูชาติดต่อกันเกือบ40ปีและต้องรับโทษจำคุก27ปีโดยให้กักบริเวณในบ้านพักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและยังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและสิทธิพลเมืองตลอดชีวิตซึ่งชาติตะวันตกและกลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มมองว่าข้อหาความผิดดังกล่าวเป็นการกุเรื่องให้ร้ายป้ายสีและกลั่นแกล้งทางการเมืองค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิทธรสังสมธนะผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
11: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
9: เพราะ

0: ุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะครับ Thinking Connect อยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนนะครับผู้เชี่ยวชาญAI และก็เป็นผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
3: ครับผม
2: เห็นอาจารย์พูดขึ้นมาในโปรไฟล์อาจารย์ใน Facebook ว่าคนที่จะไปสอน AI เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่รู้เรื่อง AI แล้วจะไปสอนในทุกเรื่องนะม
3: ัน
2: ควรจะมีโดเมนนอลเลจนะอาจารย์พูดเองดีกว่าเชื่อเลยครับ
3: คือต้องมองนี้ก่อนพอวันนี้นะ AI มันเข้ามาเนี่ยอาจารย์ว่าผู้เชี่ยวชาญมันเต็มเมืองเลยมั้ยโอ้ผมเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยคอร์สเปิดสอนคอร์สนู้นคอร์สนี้บางทีบอกอะไร AI สำหรับอะไรอ่ะการตลาดก็ได้ AI สำหรับการบัญชี AI การทำธุรกิจนะฮะเสร็จแล้วพอไปนั่งดูกันจริงๆไอ้ทำไมมันสอนกันง่ายอย่างวะอันนี้คือสิ่งที่ผมมองก่อนนะเฮ้ยทำไมมันสอนกันง่ายๆทั้งจริงๆเนี้ยอย่างผมเนี่ยอาจารย์ว่าผมเนี่ยสอน AI การตลาดเนี่ยผมไม่มั่นใจนะเพราะผมว่าไม่เข้าใจการตลาดอย่างลึกซึ้งเราต้องแยกก่อนเราต้องแยกเรื่องจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยมันเป็นแค่ตัวช่วยถูกไหมแล้วจริงคนที่จะสอนในแต่ละด้านได้เนี่ยไม่ว่าสาขาไหนก็ตามนะมันต้องมีโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทด้านนั้นมีประสบการณ์งานด้านนั้นพอสมควรเพราะงั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยผมใช้คำนี้นะผู้เชี่ยวชาญข้ามคืนคือจริงๆอ่ะที่มาเนี่ยที่ผมโพสต์เรื่องนี้ไปเพราะอะไรรู้ป่ะมันมีคนหนึ่งโทรมาถามผมเฮ้ยอาจารย์ช่วยไปสอนกันอะไรAI ให้กับโรงงานได้ไหมผมก็บอกเฮ้ยผมสอนไม่ได้ว่ะเขาถามทำไมอ่ะก็ผมไม่รู้ว่าโรงงานคุณเนี่ยทำงานการผลิตยังไงผมบอกให้ผมจบวิศวะมาก็จริงนะแต่ผมไม่อะไรอ่ะไม่เคยไปอยู่ในโรงงานแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเพนพอยต์คุณคืออะไร AI จะเข้าไปประยุกต์ได้บอกว่าสอนได้อยู่นะแต่สอนเนี่ยเปิดตำราสอนเลยนะเพราะอะไรก็ไปอ่านอะไรฮะตำรามาผมก็เรียกว่าให้อย่างเงี้ยผมเป็นผู้เชี่ยวชาญค่าคืนเขาบอกเอ้าถ้าอาจารย์สอนไม่ได้แล้วใครสอนได้ผมก็บอกเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะผมบอกเดี๋ยวผมไปหาให้นะแล้วผมก็กลับไปสักพักนึงโอ้แล้วผมไปค้นผมไม่เจอคน

0: อย่างเนี้ยนะฮะมันกลายเป็นว่าคนไปเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนักนะมันเป็นการเรียนการใช้เครื่องมือ AI อาจารย์เสร็จแล้วเน
1: ี่
0: ยมันใช้เครื่องมือ AI อ่ะแต่มันไม่สามารถจะประยุกต์ใช้กับงานนั้นๆได้และที่หนักไปกว่านั้นอาจารย์ที่ผมเห็นตอนเนี้ยบางทีเนี่ยเครื่องมือมันเพิ่งออกมาไม่นานอ่ะสักพักนึงเปิดสอนละอาจารย์ลองดูไม่ต้องอะไรมากอาจารย์ดูคลอสโคเวิร์กก็ได้เดี๋ยวนะไอ้เดี๋ยวอาจารย์ดูนะไอ้ตอนนี้อะไรนะไอ้ Gemini มันจะออกตัวใหม่มากที่มันเป็นเทคซอฟต์ผมเชื่อนะพอออกมาปั๊บเนี่ยนะ 3-4 วันเนี่ยเผลอๆคนสอนในคอร์สที่เต็มไม้เต็มเงื่อนหมดแล้วอะไรคือเหมือนเราเล่นเครื่องมือแบบผิวเผินเนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจอะไรทฤษฎีมันลึกซึ้งพอคนอาจจะถามผมเฮ้ยจำเป็นต้องรู้ด้วยเหรอถ้าอาจารย์จะเก่ง AI นะสมมติจะเก่งเป็นเชิง IT นะอาจารย์ต้องรู้เรื่องเยอะถ้าอาจารย์จะเก่ง AI ในการประยุกต์ใช้งานอาจารย์ต้องเก่งสาขานั้นก่อนแล้วเอา AI ใช้งานไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยใครก็ทำได้งั้นตอนนี้เรามันก็เลยทำใหคนเนี่ยเข้าใจอะไรผิดเยอะเกี่ยวกับ AI อย่างเช่นบางทีบอกเฮ้ยผมมาเสร็จปั๊บผมสร้างเอเจนต์เสร็จปั๊บเฮ้ยมาทำธุรกิจแทน SME เลยต่อไปไม่ต้องจ้างอะไรน้องๆพนักงานแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะอาจารย
1: ์
0: เพราะบางทีรู้เลยว่า business process ของอะไรฮะงานในองค์กรคืออะไรยิ่งถ้าเป็นคน IT นะอาจารย์ผมพูดอย่างนี้นะไม่ดูถูกเขานะแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้ทำ business domain นั้นๆนะผมคิดว่าอาจารย์น่าจะคิดคล้ายๆกับผมมาตอนเนี้ย
1: ผมเองเนี่ยผมเปิด
0: น้อยนะ
1: ผมเปิดคอร์สเนี่ยผมเองไม่ค่อยได้สอนเองเลยนะ
0: เอ้าทำไมอ่ะ
1: ผมสอนมุดผมสอนไอ้มุดตัวเครื่องมือเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นในตัวไอ้ตัวเอเจนต์อย่างเงี้ยผมก็เชิญคนอื่นที่เขาเล่นมาเนี่ยมาสอนนะแต่หมายถึงว่าเขาก็อยู่ในบิสเนสนั้นเช่นเขาทำบริษัทเขาเป็น CEO ที่ทำบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายออนไลน์อะไรเงี้ยนะแต่ผมก็จะแต่สมมติว่าผมสอน AI marketing เนี่ยผมก็จะพูดผมสอนเรื่องแต่ละตัวเนี่ยผมจะพูดไปถึงแต่ละตัวเลยผมไม่ได้มาสอนมาเชิญใช้เครื่องมือมานั่ง
0: สอนเค้าอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: ทำสกิลอย่างนี้นะอันนี้เนี่ยไอ้ workflow อย่างนี้นะอันนั้นมันจะเป็นแบบสไตล์สอนแบบเป็น process อะนะซึ่งอาจารย์ก็สอนฟรีไปแล้วด้วยซ้ำใช่ไหมแล้วก็มันก็แล้วแต่ละคนด้วยเช่นอาจารย์อยู่บริษัทแบบนี้อาจารย์จะมีสร้างสกิลแบบนี้อาจารย์จะมีเวิร์กโฟลว์แบบนี้อาจารย์ก็จะมีเอเจนต์แบบนี้ซับเอเจนต์แบบนี้อะไรมันจะไม่เหมือนกันนะคือยูสเคสมันจะไม่เหมือนกัน
0: แต่ละที่ต่างกันเยอะอาจารย
1: ์อะไรเงี้ยสมมติว่าผมจะสอนการตลาดว่าให้เพอร์ซอน่าหรือวางแสตจี้อะไรเงี้ยผมจะไปทางด้านนั้นเลย
0: ผมก็คือจริงๆเอาองค์ความรู้การตลาดนำถูกไหม
1: ใช่เพราะว่าตัว AI เนี่ยคนที่เก่งในเรื่องนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นไปอีก
0: จริง
1: สมมติอาจารย์เก่งเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะติดปีกด้านนี้ไปเลยใช่ไหมสมมติว่าผมเขียนในไม่ต้องสมมติอะผมเขียนโค้ดไม่เป็นผมทำไวบ์โค้ดมันก็ไม่เหมือนคนเขียนโค้ดเป็นนะ
0: ยังไงก็สู้
1: ไวบ์โค้ดนะไม่เหมือนนะไม่เหมือนเพราะผมไม่รู้นี่ว่ามันถูกหรือผิดแต่คนที่เขียนโค้ดมันรู้นี่
0: ไม่ออกนะถูกไหม
1: ใช่ไหม
0: สมมติปรับตรงนี้นิดนึงเฮ้ยทำยังไงอย่าง
1: ผมไม่รู้นี่ผมมันก็หลอกผมได้ไง
0: ถูก
1: ใช่ไหมอย่างผมเนี่ยการตลาดผมเป็นนี่เอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ที่มึงพูดมานี่ผิด
0: ถูก
1: เพราะฉะนั้น AI ทุกตัวก็จะบอก AI มัน makes mistake นะ
0: มึง
1: จะต้องเข้าใจนะว่า AI นี่มันจะไปเชื่อมหมดนะเขาเขียนไว้เลยเนี่ยใน Gemini ในคอร์สในอะไรพวกนี้เขาเขียนไว้ข้างใต้เลยแต่ตอนนี้มันต้องเป็นคนที่มีโดเมนโนเลจคือพูดง่ายๆต้องเป็นเชี่ยวชาญด้านนั้นถึงรู้อันนี้มันปลอมแล้วไม่ใช่ละมึงจับแพะชนแกะละ
0: ก็เนี่ยที่ผมโพสต์ไปอีกเรื่องนึงพอดีมันมีองค์กรอย่างเขาก็เป็นองค์กรใหญ่อยู่นะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันเขาผู้บริหารระดับสูงก็โทรมาคือ HR เขาโทรมาให้อาจารย์เนี่ยมีคนบอกว่าอาจารย์เนี่ยสอนให้บอร์ดได้นะฮะสอนให้กรรมการบริษัทได้ผู้ใหญ่ได้เนี่ยเฮ้ยเขาบอกอาจารย์เชี่ยวชาญ AI ก็ช่วยมาสอนหน่อยผมก็บอกเขาตรงๆนะจริงๆอ่ะอย่าเรียกผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนี่ผมเขินนะอาจารย์ก็ชอบเรียกผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะผมบอกผมยังต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่ถามว่าทำไมผมสอนบอร์ดได้ก็ผมเป็นบอร์ดอ่ะอาจารย์ผมรู้ว่าจริงๆเนี่ยกรรมการบริษัทเนี่ยจะเอา AI ไปใช้อะไรอย่างเช่นเอามาสรุปเอกสารการประชุมบ้างเฮ้ยเอามาช่วยจับประเด็นอะไรบางอย่างผมบอกไอ้นี่คืออะไรอ่ะ ทำให้ผมสอนได้และข้อสำคัญอีกอัน

0: นึ่งอาจารย์ที่ผมสอนผู้ใหญ่ได้ก็ผมวัยเท่าๆกันเนี่ยไอ้เรื่องนี้เราเคยคุยกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาเด็กเก่งๆมาสักคนหนึ่งผมใช้เครื่องมือเก่งมากเลยนะลากซ้ายลากขวาทำซ้ายทำขวาผู้ใหญ่จะตามทันหรือบางทีผู้ใหญ่ตามไม่ทันอีกจุดนึงที่บอกว่าจุดบอดของคนที่ไม่เคยเป็นใช่ไหมเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยกรรมการบริษัทเนี่ยทำผมนั้นหน้าที่อะไรอาจารย
1: ์
0: สมมติคนที่เคยเข้าประชุมอาจารย์จะไปรู้ได้ไงอาจารย์ว่าสอน AI ใช้กับอะไรฮะการประชุมบริษัทไอเดียผมว่านี่คือสำคัญแล้วบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะอาจารย์ผมก็เคยเห็นบ่อยนะบอกเฮ้ยอ้าวกันเลยนะ AI ช่วยงานเลขาเราก็สอนใหญ่เลยนะอาจารย์แต่ขอโทษอาจารย์ตัวเองเนี่ยไม่เคยนั่งทำงานเลขานุการเลยตัวเองเป็นแหละไอเนี่ยคือประเด็นและตอนนี้สิ่งที่ผมน่ากลัวคือเรามีผู้เชี่ยวชาญอย่างนี้เยอะมากอาจารย
1: ์
0: เรื่องผมบอกว่าไม่ใช่ไม่ดีนะอาจารย์ผมว่าดีแต่เพียงแต่ว่าการถ่ายทอดเนี่ยต้องถ่ายทอดด้วยความระมัดระวังและต้องมองว่าเราเข้าใจโดเมนนั้นดีแค่ไหน
1: อ
0: ย่างตอนนี้สอนบอกเลยนะจะไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียทำการตลาดได้แล้วแป๊บเดียวเสร็จนะแล้วก็โอ้โหอะไรนะยอดขายเพิ่มในคริปตาไอเนี่ยผมเห็น PR อย่างนี้เยอะมากเลยอาจารย์ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่อาจารย์มันอย่างเงี้ยมันเขาเรียกอะไรโฆษณาเกินความเป็นจริงอะถูกไหมว่าเขาก็ไม่ได้คนจบตรงนี้โดยตรงอะถ้าเกิดเขาเข้าใจการตลาดชัดเจนเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะแต่ก็ต่อให้
1: แม้แต่เข้าใจการตลาดถ้าเข้าใจการตลาดจริงเขาก็จะไม่โพสต์แบบนั้น
0: ก็ถูกเนี่ยมีอย่างนี้มากอาจารย์สังเกตดูดิอาจารย์ลองผมไม่ทราบนะผมได้เจอป๊อปอัพโฆษณาขาย AI นี่เยอะมากเลยนะขายคอร์ส AI
1: ก็เป็นโอกาสไงเวลามีอะไรใหม่เข้ามาเนี่ยไอ้คนที่เป็นคนที่รู้ก็ไปขายให้คนที่ไม่รู้เลยคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่ได้รู้เยอะอะไรมากแต่มันไม่รู้เลยโอ้โหนี่ก็เป็นเทวดาเลยเก่งมาก
0: ก็เป็นเทพมาสอนเน
1: ี่ยเป็นเทพในทางที่มันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนี่แหละ
0: ใช่ใช่
1: เนี้ยเวลาหลอกเขาก็ไปหลอกพวก101ไง
0: อืม
1: ใช่ไหมพวกคนแบบเลเวล1อ่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่ AI หรอกไอ้พวกนี้มันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วล่ะนะมันก็หลอกมันก็หลอกมันก็หลอกขายอ่ะใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยผมก็บอกอาจารย์มาทำลายหม้อข้าวคนนะอาจารย์เอาไอ้ที่เขาเปิดสอนกันเนี่ยมันสอนฟรีอะไรเงี้ย
0: อ
1: ๋อแต่อาจารย์ก็จะได้ลูกค้าที่เป็นองค์กรไงเพราะองค์กรมาเรียนเขาก็จะเชิญอาจารย์ไปสอนไงใช่ไหม
0: คือผมมองคนละมุมอ่ะนะคือผมมองว่าผมไม่ได้อยากตั้งใจอยากทำการตลาดแบบแมสอาจารย
1: ์
0: คือผมก็ไม่ใช่คนทำแมสอยู่แล้วนะแล้วผมก็ไม่อยากจะมาสอนอะไรคอร์สเล็กๆน้อยๆแล้วไม่อยากสอนในสิ่งที่ผมไม่ถนัดแต่แม้กระทั่งอาจารย์อย่างที่ผมเล่าอาจารย์ฟังนะเอ้ย AI มีคนติดต่อผมมาบอกให้ช่วยสอน AI in engineering ผมก็นั่งนึกไปใช่สอนไม่ได้หรอกเขามาถามว่าทำไมอ่ะอาจารย์ก็จบวิศวะผมบอกมันไม่เกี่ยวกันเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราการทำงานไหมถูกไหมอย่างเงี้ยขอโทษนะผมก็อย่างอาจารย์ทำการตลาดมานะอาจารย์ก็เฮ้ยสอนการตลาดได้เกิดอาจารย์จบสาขาอะไรผมจำไม่ได้นะใครไปสอนแต่ไม่ทำงานมาไม่คนละเรื่องกันนะอาจารย์ผมว่าประสบการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องของ AI ผมถึงเราถึงพูดกันบ่อยๆไงอาจารย์ว่าคนที่ใช้ AI ได้ดีเนี่ยนะคือคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานนี่ล่าสุดเนี่ยนะผมเพิ่งเห็นอีกงานหนึ่งนะเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะอาจารย์รู้จักคุณโบณัฐฐาไหม
1: รู้
0: แกโพสต์มาเดี๋ยวผมอ่านใน public post นะแกบอกตอนนี้การใช้ AI ในเพจต่างๆเนี่ยที่แย่ที่สุดที่เจอมาคือนอกจากจะใช้นะฮะ AI เขียนบทความโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วยังมีการตั้งชื่อปลอมใส่ด็อกเตอร์นำหน้าเรียกว่าเป็นนักวิชาการอิสระบ้างแปะท้ายบทความบ้างคือหลอกคนอ่านไปอ่ะจังเดี๋ยวนี
1: ้
0: ผมเนี่ยเริ่มสังเกตอันนึงนะอาจารย์เห็นมันผมไหมคนโพสเยอะมากเลยจ้ะแล้วบางทีโพส
1: ใช่
0: จนบางทีผมขี้เกียจอ่านจ้ะแล้วผมว่าเนื้อหาส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาจาก AI จ้ะ
1: ก็ใช้ AI นี่แหละก็ไม่ใช่เอามาจาก AI เราเอาใช้ AI ผลิตขึ้นมานี่แหละ
0: แล้ว
1: อาจารย์ไม่ได้อ่านนิ้วกลมเหรออาจารย์ไม่ได้อาจารย์ไม่ได้อ่านนิ้วกลมที่เขาพูดเหรอเขาบอกต่อไปทุกคนจะเป็นนักเขียน
0: อ
1: ่ะ
0: ทุกคนสร้างคอนเทนต์มาหมดถูกไหม
1: ใช่
0: แต่พอมาดูแล้วเนี่ยผมว่ามันขาดเขาเรียกอะไรอรรถรสอะของคนที่เขียนนะจ๊ะแล้วมันกลายพออ่านยาวๆไปนะจ๊ะแล้วมันเอ๊ะตอนนี้มัน
1: ไม่ต้องอ่านสิไม่ต้องอ่านคือหน้าที่เราก็ต้องเลือกผมไม่อ่าน ผมเวลาผมจะอ่านเนี่ยผมต้องรู้ว่าใครเป็นคนเขียน
0: คือ
1: ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเจออะไรมาเพราะว่าตอนนี้ Facebook ก็ทำแบบอัลกอริทึม TikTok ก็คือไม่ได้ตามเขาก็ขึ้นมาเราไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดมันไลฟ์สดอย่างเงี้ยการดูเหรอที่มาส
0: ัม
1: ภ
0: า
1: ษณ์เนี่ยงานจะเข้าไปดูมันไลฟ์สดที่มีเซตในกระดาษใช่ไหมเออเราก็ไม่ต้องดูไงเราก็เลือกไง
0: เดียวนะอาจารย์ไม่รู้เรื่องด้วยนะพอมาเสร็จปั๊บเฮ้ยคุณเกิดอะไรขึ้นวะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสังคมมันต้องอะไรคือฮากันขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยพวก AI generated content เนี่ยมันเยอะจริงๆอาจารย์ตอนนี้แล้วมันดูแล้วน่าเป็นห่วงแล้วมันกลายเป็นว่าไอ้อะไรอะแพลตฟอร์มต่างๆเนื้อหาพวกนี้มันทะลักผมเริ่มสังเกตอันนึงนะอาจารย์ผมใช้ Facebook ผมเนี่ยหลังๆเนี่ยเวลาผมไล่ดูโพสต์ Facebook มาผมมักไม่ค่อยเห็นเฟรนด์ผมหรอกมันกลายเป็นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอาจารย์มีฟีลลิ่งเหมือนผมเลยตอนนี้มันคอนเทนต์อะไรเกิดมาหมดเลยโดยเฉพาะคอนเทนต์การโฆษณาผมก็ไม่แน่ใจนะเกี่ยวกับเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไปคลิกอะไรหรือเปล่านะแต่หลังๆเนี่ยผมคิดว่าแต่ก่อนเนี่ยผมจะเห็นคอนเทนต์ที่เป็นเฟรนด์แท้ๆเขียนมาเนี่ยส่วนใหญ่
1: เขาเปลี่ยนไงอาจารย์ก็คือตัว TikTok เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีคนตามเยอะหรือว่าไม่ต้องเป็นเพื่อนส่งมาให้เราคือพูดง่ายๆก็คือว่าอันไหนน่าสนใจคนเอนเกจเยอะเนี่ยเขาส่งมาให้ในฟีดเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพออัลกอริทึมเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย TikTok มันได้รับความนิยมปุ๊บเนี่ยไอ้ YouTube กับตัว Facebook ก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
0: โอ้แต่ผม
1: ก็คือคนที่ขึ้นมาในหน้าฟีดเราไม่ได้ตามโอ้โหเพจมันมีเป็น10ล้านอาจารย์นะก่อนหน้านั้นน่ะที่ไม่ใช่แบบนี้เราก็อยู่กับเพื่อนเรามั่งหรือเพจที่เราไปกดตามมันก็อยู่เงี้ยผมก็ชอบนะแบบนี้แต่ผมไม่อ่านหมดผมก็ดูผ่านๆผมไม่ได้ดูหรอกผมไม่นั่งอ่านหนังสือผมไม่ดีกว่าเรื่องอะไรไม่ได้อ่านในพวกนี
0: ้ก็จริง
1: เรามี judgment รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันเป็นขยะอย่างบางคนนี่เราก็รู้แล้วว่าเป็น AI เขียนโอ้โหสัญลักษณ์เพียบเราก็อ่าน AI ทุกวันเราก็รู้นี่คือ AI เราก็ไม่ต้องอ่านทำไมถ้าเราจะอ่านเราก็พร้อมถามเองไม่ดีกว่าเดิ
0: มก็จริงๆแต่เนี้ยเรากลับมาในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะอาจารย์ผมเห็นอาจารย์เร็วๆเนี้ยเมื่อวานนี้เลยเนี่ยที่อาจารย์ไปแชร์โพสต์อันหนึ่งอ่ะที่รู้สึกสภาพใช่ไหมที่อาจารย์โชว์เรื่องสภาพหรือหน่วยงานไหนที่บอกให้คนไทยเนี่ยจะตกงานอยู่2ล้าน
1: ไอบีไอของอันนี้ไอบัญชาไงบัญชาไงบัญชาชุมชัยเวทอ่ะเขาทำเพจบีทีไทม์ไงเขาบอกว่าสึนามิไม่ใช่เดี๋ยวนี้แหละ8ชั่วโมงที่เนี่ยเมื่อ4ชั่วโมงผมโพสในบัญชาชุมชัยเวทบีทีไทม์นะเขาบอกสึนามิ AI กระทบแรงงานเดี๋ยวมาคุยข้างหน้าก็ได้แต่ว่าอันนี้เกินเหนือก็ได้สึนามิ AI กระทบมนุษย์แรงงานไทยเกือบ9ล้านคนหรือเกือบ 22% ของแรงงานทั้งหมดแรงงานกว่า 2.2 ล้านคนตกงานโดยตรงจาก AIสภาพัฒน์ชี้แรงงานทักษะสูงเสี่ยงกับ AI สูงกว่าทำงานทักษะต่ำเนี่ยเขาโพสแบบเนี้ย
0: แต่ที่ผมอยากจะที่ผมเกิดนำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคือผมอยากจะไปโยงการหนึ่งตอนท้ายเนี่ยแล้วก็บอกเฮ้ยคนต้องมี AI skill นะแม่อาจารย์คราวเนี้ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยคือตอนนี้หลายคนเนี่ย mislead นะอาจารย์เข้าใจผิดคิดว่าให้ AI skill เนี่ยนะอยู่ก็ใช้ tool AI เป็นนะแล้วก็คิดให้มันจบแล้วนะให้มันก็เรียบร้อยถือว่ามี AI skill แล้วซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันไม่ใช่คือตอนนี้มีคนสอนเยอะมากนะใช้เครื่องมือนี่ยังไงใช้คนนั้นยังไงซึ่งผมในความเห็นส่วนตัวผมอ่ะผมว่าไอ้ทักษะ AI เนี่ยนะฮะมันความจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เกินการทักษะการใช้เครื่องมือหลักๆมันคือคุณต้องมีโดเมนก่อนแล้วคุณจะมาประยุกต์ใช้ AI อย่างไรซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเริ่มเห็นอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วอย่าว่าแต่เมื่อกี้เราพูดถึงอะไรเอกชนอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาสอนนะอาจารย์ภาครัฐก็หลงประเด็นนะอาจารย์บางทีไปเน้นสอนเครื่องไม้เครื่องมือกันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแม้กระทั่งมหาลัยอ่ะที่ผมเจอมาบางที่เขาเข้าใจว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็เราอะไรไอ้จ็อบเนี่ยมันไม่หายไปหรอกเพราะเราสอนอะไรคือการใช้เครื่องมือ AI เสริมซึ่งผมว่าจริงๆมันไม่ใช่มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากอาจารย์เนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าอันต่างๆเหล่านี้มันคือต้องมาสอนใหม่ว่าเฮ้ยโจทย์อย่างเนี้ยนะฮะเอา AI มาประยุกต์ใช้ยังไงคุณเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยนะฮะเฮ้ยเรา AI first อ่ะเราต้องสร้างคนให้มีเขาเรียกอะไรอ่ะ มี DNA ของ AI อยู่ไอ้นั่นคือผมคิดว่าคนเหล่านั้นถึงจะรอดอาจารย์แต่ถ้าเกิดใช้เครื่องมือเป็นนะอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแล้วอาจารย์อย่างผมเนี่ยเอาง่ายๆนะอาจารย์ตอนนี้ผมบอกเลยผมใช้คอร์ดโคเวิร์สอ่ะเดี๋ยวสักพักนึงนะอาจารย์ไม่รู้เดี๋ยวไอ้ Gemini มันออกตัวใหม่มาแล้วเดี๋ยวอะไรนะไอ้นี่ล่าสุดผมเห็นใน Chat GPT อาจารย์มันใช้โค้ด X มาอะไรมาคือเครื่องมือมันเปลี่ยนไปเร็วอ่ะแล้วผมมีความรู้สึกว่าสอนเครื่องมือเนี่ยไม่ใช่แต่ต้องสอนวิธีคิดสอนให้รู้จักประยุกต์ใช้งานอันนี้ฮะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาซึ่งตอนนี้ผมว่าบ้านเราเนี่ยตรงจุดเนี้ยเรายังไม่แข็งแรง
1: ผมเอาประเด็นของอาจารย์ไปถามไอ้ตัวครอสนะซอนิกนะอาจารย์ธนชาติบอกว่าตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญ AI มากมายโดยที่ตัวเองไม่มี domain knowledgeอาจารย์ธนชาติบอกว่าควรมีโดเมนโนเลจด้านนั้นค่อยมาสอนไม่งั้นจะกลายเป็นเชลเทนบุกกัมมาลอนะ
0: อาจารย์พูดแรง
1: ไอ้สำเร็จบอกว่าอาจารย์ธนชาติพูดถูกแต่พูดถูกครึ่งเดียว
0: โอเค
1: โดเมนโนเลจคือเงื่อนไขจำเป็นแต่ไม่ใช่เงื่อนไขเพียงพออิทนอตอินาฟะนะคนที่มีโดเมนโนเลจลึกแต่ไม่เข้าใจว่าไอ้เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ของโดเมนนั้นอย่างไรก็สอนผิดได้เหมือนกัน
0: จริงๆ
1: เพียงแต่ผิดแบบฟังดูน่าเชื่อถือกว่าพวกกรรมลอจริงๆไม่ใช่คนที่มีโดเมนมันคือคนที่ขายความกลัวแทนความเข้าใจกล
0: ัวหรือไม่ผมอยู่ขายนั้นหรือเปล่าเนี่ย
1: ตลาดตอนนี้มี2ประเภทที่อันตราย1 AI influencer ที่ไม่มีโดเมนพูดได้กว้างแต่ตื้น2 domain expert ที่ไม่เข้าใจ AI จริงๆพูดลึกแต่ผิดทิศ
0: Okay.
1: ช่องว่างที่แท้จริงคือคนทำได้ทั้งสองและอาจารย์อยู่ในช่องว่างนั้น นะมันก็จะแน่ให้ผมเปิดของเปิดคอร์สอยู่เรื่อยอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้เปิดหรอกนะ มูฟที่ควรทำอย่าเถียงประเด็นโดเมนโนเลจกับอาจารย์ธนชาตินะครับอันนี้คือคอร์สนะ ทีนี้เนี่ยตัว ChatGPT ผมก็ถามมันเดี๋ยวผมดูกันนะผมถาม ChatGPT
0: ผมว่าไอ้คอร์สกับ ChatGPT อาจารย์เนี่ยรู้จักผมดีพอกว่าผมแล้วมั้ย
1: อาจารย์ธนชาติพูดถูกแต่ยังพูดไม่ถูก
0: okay.
1: ถูกตรงที่ว่า AI without domain knowledge เท่ากับ prompt technician ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจริงแต่ถ้าคนแบบนี้ไปสอนคนทำงานจริงโดยไม่มีสนามรบของตัวเองสุดท้ายก็จะกลายเป็นกรรมลอแบบใหม่คือไม่ได้หลอกด้วยความโง่แต่หลอกด้วยความคล่องนะจุดสำคัญของ AI ไม่ได้ทำให้คนไม่มีความรู้กลายเป็นกูรู AI แค่ทำให้คนไม่มีความรู้พูดเหมือนคนมีความรู้ได้เร็วขึ้นนี่คืออันตรายกว่าเดิมก็เหมือนใครก็ไม่รู้เขียนอะไรก็ได้ไงเขียนเรื่องอีลานอะไรพวกนี้ก็ได้เขียนเรื่องการเงินก็ได้อะไรพวกนี้ไงใช่ไหมเมื่อก่อนคนไม่มีโดเมนโนเลจจะโป๊ะเร็วเพราะตอบลึกไม่ได้แต่ยุค AI คนแบบนี้สามารถเจเนเรตเฟรมเวิร์กเช็คลิสต์เคสเทมเพลตสไลด์พร้อมได้หมดจนดูเหมือนเชี่ยวชาญแต่พอเจอคำถามในสนามจริงเช่นลูกค้าจริงไม่ซื้อเพราะอะไรต้นทุนจริงตรงไหนบีบเรกูเลชั่นจริงมีข้อจำกัดอะไรทีมจริงทำได้หรือไม่ได้เจ้าของกิจการกลัวอะไรก็จะเริ่มลอย เพราะ AI ให้ภาษาได้แต่ให้สกาทิชชู่ไม่ได้ต้องให้บาดแผลแก่นที่ควรพูดในคมก็คือ domain knowledge คือระบบภูมิคุ้มกันต่อการหลอนคนมี domain จะรู้ AI มันหลอนไงหมายถึงว่าถ้าเราเก่งเรื่องนี้แล้ว AI มันหลอนอ่ะคือมันพูดไม่จริงเนี่ยหรือมันพูดผิดเนี่ยเรารู้เหมือนผมไงที่ผมบอกอ่ะแต่ผมไปทำไวท์โค้ดแต่ผมเขียนโค้ดให้เป็นผมไปรู้ได้ไงว่ามันถูกผิดใช่ไหมแต่เรื่องการตลาดเนี่ยผมด่ามันประจำอ่ะผมด่าไอ้สองคำตัวประจำอ่ะผมแชร์เล่นมันประจำอ่ะใช่ไหมคนที่มีโดเมนจะรู้ว่า AI ตอบอะไรที่ฟังดูดีแต่เอาไปใช้จริงไม่ได้นะคนที่มีโดเมนจะถูก AI หลอกก่อนแล้วคำตอบนั้นไปหลอกคนอื่นโดยที่เองก็ไม่รู้ว่าตัวเองถูกหลอกมาอีกทีนึงนี่คือห่วงโซ่ของชาลาแทนหรือว่ากรรมลอยุคใหม่ผมขอแทงลึกอีกชั้นหนึ่งนะครับคนที่จะสอน AI ได้ดีไม่จำเป็นต้องเป็นโคดเดอร์ไม่จำเป็นต้องรู้จักทุกโมเดลไม่จำเป็น okay. ต้องเป็นสายเทคนิคที่สุดแต่ต้องมี3อย่างคือ1ต้องมีโดเมนจัดจ์เมนต์ตัวรู้ว่า okay. งานจริงต้องตัดสินใจตรงไหนไม่ใช่แค่เจเนเรตอะไรออกมาเช่นที่อาจารย์พูดเรื่องเฮ้ยบอร์ดก็มันก็มีบอร์ดหลายประเภทด้วยนะอาจารย์บอร์ดที่เขาเชิญมานั่งตามตำแหน่งกันแล้วก็ไม่สามารถ อันนั้นก็นั่งกันแล้วกับบอร์ดที่กับบอร์ดที่เหมือนเป็นที่ปรึกษ
0: าน
1: ะอันนี้บอร์ดจะให้เลยว่าเฮ้ยวิชั่นเป็นยังไงทิศทางบริษัทควรไปทิศทางนี้เดินผิดอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นบอร์ดที่แท้จริงคือผมอะศึกษาเรื่องบอร์ดมาเยอะเมื่อก่อนคุยกันตรงคิดเรื่องบอร์ดไงใช่ไหมสอง workflow understanding รู้ว่างานชิ้นหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบมีคอขวดตรงไหนAI ควรเข้าไปแทนตรงไหนมนุษย์ควรคุมตรงไหนเหมือนอย่างเงี้ย
0: ถูก
1: ไอเมตาเนี่ยไปปลดคนเต็มเลยแล้วคิดว่าให้ AI เนี่ยตรวจก็ได้อะไรที่มันไม่ควรออกมาข้างนอกเงี้ยเมื่อวานนี้มีเซ็กกัน8แต่เมื่อวันซื้อมีเซ็ก8ชั่วโมงเมื่อวานมี3ชั่วโมงไม่มีใครรู้เลยมันไม่ได้มาถึงมันก็มีเซ็กเลยมันก็นั่งพูดกันอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้มันจะต้องมีคนเข้ามาไง human out the loop อ่ะมันตัด human ออกไปเลยไงใช่ไหม3มี evaluation test รู้ว่า output แบบไหนใช้ได้แบบไหนดูดีแต่กลวงแบบไหนเสี่ยงแบบไหนเอาไปใช้แล้วเสียหายถ้าไม่มี3อย่างนี้ต่อให้สอนพร้อมได้เก่งก็เป็นแค่คนขายเวทมนต์สำเร็จรูปเหมือนใน co-work ออกอันเนี้ยออก SME เป็นพร้อมมาเลย
0: เป็นสมอง
1: ออกมาเป็นเอเจนต์เลยว่าต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยยังไง
0: อาจารย์ผมเรียนอาจารย์ตรงๆนะอาจารย์พูดตรงเนี้ยเพราะเป็นสมองพิเศษเนี่ยผมดูแล้วไม่รู้เรื่องนะเพราะผมไม่มีโดเมนบางเรื่องเนี่ยเวลามันออกสกิลมาแล้วไม่ออกไปใช้งาน
1: เดี๋ยวหมดเวลาละเดี๋ยวอังคารหน้าเราพบกันใหม่นะฮะว
0: ัน
1: นี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลรุทธพลปิดประตูถอดกำไร EM ทักษิณไม่เข้าเงื่อนไขพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะขอพระราชทานอภัยโทษและปลดกำไร EM ว่ามีหลักเกณฑ์อยู่3เรื่องคือความเจ็บป่วยการประกอบอาชีพและภูมิลำเนาไม่มีไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง3ข้อไม่น่าจะเป็นเงื่อนไขในการถอดกำไร EM ได้ซึ่งใน2สัปดาห์ที่ผ่านมามี1เคสได้ปลดกำไร EM แต่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเลขาครม.เผยยื่นเอกสารชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงินต่อศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นางณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะส่งวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7วันโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลใดชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ขณะที่นายอนันต์แก้วกำเนิดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่าได้ส่งร่างคำแถลงชี้แจงในภาพรวมไปแล้วซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายนพดลเพริฤกษ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการระบุว่าร่างคำแถลงดังกล่าวได้มีการส่งให้กับคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจทานเรียบร้อยแล้วพริชชำแหละระบอบสีน้ำเงินเผยร่างรัฐธรรมนูญพรรคประชาชนจ่อยื่นในสัปดาห์นี้นายพริชวัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความหมายของระบอบสีน้ำเงินว่าหมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ซึ่งเปิดช่องให้กระบวนการเลือกส.ว.เป็นการเลือกกันเองและไม่ยึดโยงกับประชาชนทำให้กลุ่มการเมืองสามารถเข้ามาแทรกแซงและควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้สำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทยมองว่ามีเป้าหมาย2แนวทางคือการขัดขวางไม่ให้เกิดกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ยังคงอยู่ต่อไปหรือหากต้องมีการจัดทำใหม่จะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของกลุ่มของตนสามารถผูกขาดคัดเลือกผู้ร่างและกำหนดเนื้อหาได้นายพริชตั้งข้อสังเกตถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอให้การเห็นชอบเนื้อหาต้องใช้เสียงสว.ถึง2ใน3ว่าเป็นความพยายามรักษาอำนาจชี้ขาดไว้ที่สว.ซึ่งค้านสายตาประชาชนเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าพรรคภูมิใจไทยประเมินว่าตนเองสามารถควบคุมเสียงสว.ได้ถึง2ใน3หรือไม่ส่วนของพรรคประชาชนมีกำหนดยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ร่างในสัปดาห์นี้โดยยึดหลักการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สว.ในการชี้ขาดเนื้อหาสำหรับกรณี89สว.ออกมาแถลงโต้ปฏิเสธระบอบสีน้ำเงินนั้นชวนสังคมจับตากรณีมีชื่อสว.130คนอยู่ในรายชื่อของสำนวนคณะไต่สวนคณะที่26ของกกต.ที่มีมติส่งเรื่องไปยังศาลและดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา229คนในคดีหัวสว.และอีก1เดือนคาดว่าจะเป็นจุดตัดสำคัญของคดีดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บททศีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuka Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภู
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานภูนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผมท่านผู้ฟังครับ
5: เสียงหายๆนะวันนี้ก็เป็นวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีฟของทุนอาทิตย์นะแล้วก็เป็นช่วงที่ผู้คนในประเทศไทยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะยินดีนะเพราะว่าไปลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะผมเองเนี่ยไปลงทะเบียนคือผมว่าไปแค่ไปสมัครไว้ไอ้เนี่ยไอ้เป๋าตังค์อ่ะแล้วผมลงทะเบียนหรือไงก็ไม่ทราบนะให้ผมยังไม่ได้ลงเลยมันบอกว่าผมกดไปลงทะเบียนผมบอกว่าเดี๋ยวรอผมลงทะเบียนอีก3วันนะผมคงไปลงก่อนหรือไงก็ไม่ทราบแต่ผมคงไม่ได้หรอกเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ของบริษัทไง
6: โอ
5: ้ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกก็ลงไปงั้นเองอ่ะนะก็ให้คนที่เขาอยากได้ดีกว่านะครับโทรไปหากูเจบอกกูเจลงไทยช่วยภัยพัทยากูเจบอกเฮ้ยผมไม่รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลนี่
6: โอ้โหนี่
5: พูดถึงรัฐบาลเนี่ยนะ
6: ครับ
5: เมื่อพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเป็นกรรมการตัดสินนะรางวัล Agree Plus Award 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะจัดโดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมกรมการค้าต่างประเทศนะครับผมเนี่ยเพิ่งทราบว่ามีสถาบันเกษตรนวัตกรรมนะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไปกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแสดงว่าตอนนี้ทางกระทรวงเนี่ยก็ผลักให้จริงๆอันนี้ก็มีมาหลายปีแล้วนะก็จริงๆแล้วอย่างที่คุณสุปจีบอกอะทำดีก็ไม่มีใครเห็น
6: เออใช่ไหม
5: จริงก็เนี่ยแล้วก็มีงานไอ้ไทยเฟกเนี่ยนะแล้วก็สถาบันเนี่ยส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ส่งสินค้าไปเต็มเลยนะแล้วจริงๆเนี่ยก็ส่วนจำนวนมากเลยมาจากการประกวดเนี่ย นะครับ
6: เป็นเกษตรบวกนวัตกรรมใช่ป่ะคุณ
5: เกษตรบวกนวัตกรรมแต่ในงานเนี่ยมีเยอะมากเลยมีเรื่องไลฟ์สไตล์ด้วยแล้วก็มีเรื่องRising Star ด้วยแบบ2วันนี่แบบสุดโหดเลยอ่ะ
6: โอ้โหน่าสนใจมากน่าสนใจมาก
5: 50 50อ่ะผมไม่เคยตัดสินรอบสุดท้ายมากขนาดนี้เลยผมบอกปีหน้าถ้าเกิดว่าจัดแล้วเชิญผมก็รอบสุดท้ายนี่คัดลงมันให้มันเข้มข้นหน่อย
6: โอ้อันนี้มันเยอะไปใช่ไหมมันเหนื่อยไปนิดนึง
5: ไหมไม่งั้นมันมีเวลาน้อยไงเวลาน้อยก็แต่จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็ดีทั้งนั้นนะ
6: อืม
5: เพียงแต่ว่าในแง่นี้คือหมายถึงว่าทุกสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าของผู้ประกอบการ SME มันดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เนี่ยทางหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยที่ผมเคยไปตัดสินเนี่ยเป็นหลายสิบเวทีเลยเนี่ยจะเป็นร้อยด้วยซ้ำไปมันก็กล่อมมันก็แบบคล้ายๆว่าพัฒนาให้ผู้ประกอบการเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะแต่ผมก็จะต้องเรียนว่ามันในเชิงแบบอย่างเนี้ยเดี๋ยววันพุธเนี้ยผมวันหัดเนี้ยผมจะคุยกับพี่ฮิปปี้ใช่ไหม
6: เรื่อง
5: เนี้ยไอ้แพลตฟอร์มอ่ะของจีน
6: อ
5: ่ะมันก็ขี่ผู้ประกอบการไทยใช่ไหมแต่เนี้ยพี่ฮิปปี้เนี้ยก็จะมีแกเป็นเจ้าของแบรนด์ไอ้ลีโอวูดของแกนะคือแกเป็นเจ้าของโรงงานแล้วแกก็สร้างแบรนด์ด้วยผ่าน CEO Branding นี่แกก็ไปทำแพลตฟอร์มอะไรแกก็สำเร็จหมดเลยนะจริงๆผมเจอแกครั้งแรกเนี่ยที่คลับเฮ้านี่ก็จะไปเจอคนที่แบบเข้าถึงไม่ได้อะไรเงี้ย
6: โอ้ยนี่ก็หลายปีเหมือนกันแล้วสิ
5: เยอะแยะเลยผมยังเคยคุยลักชนกเลยนะตอนนั้นมันยังไม่ดัง
6: จริงป่ะ
5: ลักชนกมันดังมาจากอันนี้นะลักชนกมันดังมาจาก
6: อ
5: ันเนี้ยเอานะเรื่องเจอเจ้าของนี่เลย image อ่ะ
6: image
5: นะเจ้าของ image นี่สาร image อ่ะนะ
6: โอ้พี่นั่นนะในชื่อ
5: เนี่ยเจอกันเยอะแยะเจอหลายคนมากเลยอะไรพวกเนี้ยนะก็น่าเสียดายพอมันก็วายไปตลาดวาย
6: กระแสวายไปเร็วมากเลยเนาะครับ
5: ผมไม่ได้เข้าแล้วไม่รู้ใครไปแจ้งอะไรไม่รู้ผมก็โดนบล็อกผมเลยไม่เข้าเลยใช่ไหม
6: โดนบล็อกเลย
5: เออไม่รู้ใครไปแจ้งอะไรผมก็ออกโรงพยาบาลมาเนี่ยผมโดนบล็อกเลยนะผมก็เลยไม่ได้เข้าเลยตลาดมันวายไปแล้วด้วยไงใช่ไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็พี่ปี้เนี่ยแกก็จะบอกอีกแบบหนึ่งว่าสุดท้ายอ่ะมันก็เป็นวัฏจักรอ่ะไอ้พวกแพลตฟอร์มจีนมันก็เป็นแบบนี้แหละใช่ไหมคือเราเองเนี่ยก็จะคือพูดง่ายๆถ้าเป็นแบบ stoic ก็คือว่า control what you can control อ
6: ่
5: ะ
6: เลือกที่เราควบคุมได้
5: ใช่คุณก็
6: ส่วนไหนอะส่วนไหนล่ะใช่ไหม
5: อันไหนที่มันคือมึงก็ไปสร้างเว็บไซต์อะไรขึ้นมาเองนะแล้วก็รอคนเข้าเว็บไซต์อะไรพวกเนี้ยนะ
6: ถูก
5: คือคุณก็อย่าไปคือแค่ว่าไอ้พวกจีนเนี่ยมันก็มาหลอกให้หลงอะนะ
6: ถูกไหมคุณเออผมว่าก็ดีคนอะพยายามจะเตือนอะว่าทราฟฟิกในแพลตฟอร์มไม่ใช่ทราฟฟิกของเราสุดท้ายแล้วอ่ะ
5: มัน
6: แต่ว่าใครๆว่าพอเราอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็สบายเนื้อสบายตัวนะตอนที่มันขายได้อ่ะหรือตอนที่มัน
5: เหมือนในแก๊งที่มันหลอกให้หลงแล้วก็รีดเงินน่ะมันก็คล้ายๆกันใช่ป่ะ
6: ฟิลแฟนเนี่ยฟิลแฟนมาฟิลแฟน
5: ใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าคุณรู้อ
6: ่
5: ะคุณก็ต้องอย่าถูกซีดิวส์นะคุณก็ต้องเรียกว่าสติมีสติอ่ะ
6: ต้องฮึบๆนิดนึงแล้วก็ทำในทางยากนิดนึงอ่ะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเราต้องขึ้นทุกอย่างด้วยตัวเราเองใช่ไหมแล้วทราฟฟิกต้องหาเองก็โหมันต้องมันข้อต่อที่ต้องทำมันหลายท่อนนั่นแหละผมว่ามันก็เลยทำให
5: ้
6: คนก็ไปทางนู้นอ่ะ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนแบบนี้มันก็จะมีน้อยไงใช่ไหมเป็นอย่างเงี้ยอย่างไทยช่วยไทยอย่างเงี้ยนะแจก30ล้านสิทธิ์โอ้คนรวยคนจนอะไรก็เอาก็ไปนั่งกันหมดอ่ะพูดได้ง่ายใช่ไหมแต่ยังแบบกูเชก็หายากไงผมไม่เอา
6: อ
5: ะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ไม่เอานี่ก็มันก็คือมันสะท้อนนะสะท้อนมันก็จะเป็นแบบว่า ซึ่งแปลกนะมีแต่คุณสะท้อนนะคุณอาทิตย์ของผมตัดแต่คนอื่นก็ไม่สะท้อนนะช่วยดูนิดนึงนะฮะก็คือเวลาเราคนละครึ่งเนี่ยนะมันก็บางคนก็เก่งเรื่องภาพลักษณ์ไงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็เนี้ยมันคนไทยมีเท่าไหร่ล่ะ65ล้านแล้วก็คนที่ได้สิทธิ์เนี่ยผมว่าน่าจะมีสัก50ล้านหมายถึงว่าเข้าเกณฑ์เนี่ยน่าจะมี50กว่าล้านเนี
7: ่
5: ยแต่ทำไมอันเนี้ยคราวที่แล้วนี่ก็28ล้านเองไอ้ครั้งแรกอ่ะใช่ไห
7: ม
5: แสดงว่าจะครบมวลหนึ่งก็จะไม่เอาใช่ไหมอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยพอผมพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะนึกไปถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็จะนึกไปถึงคนประเภทหนึ่งด้วยหนังสือเล่มนั้นนั่นคือ outlier นะครับ
7: outlier
5: หมายถึงว่าอีกคนอย่างพี่ฮิปปี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าเฮ้ยคุณก็ช่วยเหลือตัวเองนะครับคุณก็เข้าไปสร้างแบรนด์คุณก็สร้างไอ้ช่องทางของคุณสิ
7: คุณ
5: จะมาล้องแรงกันเจ
7: อ
5: มาล้องแรงกันเจอคุณก็แก้อะไรไม่ได้อยู่แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้มาแก้ไขปัญหาในตรงนี้คือพูดไปก็เสียเวล
7: าน
5: ะแต่คนส่วนใหญ่ก็จะอันเนี้ยก็จะเด็กร้องนู่นเด็กร้องนี่แล้วเราก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไปเรียกร้องมันก็ไม่มีทางได้อะไรอยู่แล้วใช่ไหมบางทีคุณอยากได้อย่างหนึ่งเขาก็ให้มาอย่างหนึ่งใช่ไหม
7: ใช่ไหมอ
5: ย่างก็ไอ้เงินแสนล้านเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปช่วยผู้ประกอบการสักปีหนึ่งสามสี่พันล้านเนี่ย
7: โอ้ทำอะไรได้เยอะเหมือนกันนะ
5: สามสี่พันล้านเนี่ยสามสี่พันล้านเนี่ยก็ไปแจกคูปองไปช่วยค่าขนส่งอะไรพวกเนี้ยนะ
7: ไอ้เงินจำนวนเนี้ย
5: ไอ้เงินจำนวนเนี้ยมันก็จะเอาไปทำให้เงินมันไหลเวียนในประเทศใช่ไหม
7: ตรงจุดตรงประเด็นบางอันใช่ไหมลงไปเลย
5: คุณก็จะต้องรณรงค์ด้วยว่าเฮ้ยคนลาวต้องใช้ของไทยนะถึงแม้ว่าของไทยอาจจะแพงกว่าของจีนบ้างนะแต่เงินเนี่ยมันจะไหลในประเทศไทยเราก็จะต้องมีการรณรงค์ว่าที่เห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อของจีนนะคุณการดุลกับจีนมากไปเรื่อยๆอย่างปีนี้ได้การดุลประมาณ 2.2 ล้านล้านเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผลหายนะที่มันเกิดคืออะไรใช่ไหมคือคนเราอ่ะคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่มีใครถ้าเราไม่นับพ่อแม่มันรวยมาแต่วันต่อออกเนี่ย
7: ครับ
5: มันลำบากทั้งนั้นนะและไอ้คนที่แบบทำอะไรง่ายๆอะไรพวกนี้มันก็มีจำนวนน้อยนะมันอาจจะโชคดีบ้างอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าโชคดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดไปทีนี้ไอ้คนที่เป็นเอาไลเออร์เนี่ยนะก็เหมือนก็มีไอ้ไลน์มันอยู่ในแถวอะเอาเนี่ยมันออกมานอกแถวอะ
7: คือเด่นโดดเด้งโดดเลยนะ
5: ไม่รู้นะครับเหมือนมีศัพท์ภาษาอังกฤษตัวหนึ่ง outstanding คือ stand out ออกมาเลยอ่ะยืนออกมาเลยอ่ะ
7: ก็
5: เลยมันก็มีคนนี้ผมก็ชอบหยิบเขามาเขาก็ชอบไปฟังนะครับ
7: ครับ
5: เนี่ยไปฟังคนนู้นคนนี้มาเนี่ยแล้วเขาก็จะมาถ่ายทอดในคุณณัฐกรรัตนชัยศรีคนนี้เขาเป็น CEO ของบริษัทadaptive AI นึงเนี่ยนะครับ
7: โอ้โ
5: หเขาก็ไปฟังงานหนึ่งมันมีงานหนึ่งที่คุณธนาธินอัจฉริยะเป็นแม่งาน WTF เนี่ยนะครับ
7: ครับ
5: ที่เขาก็จัดเอาผู้ประกอบการเอาอะไรผู้รู้อะไรมาร
7: ุ่นใหม่นะที่ส่วนใหญ่จะเป็น Gen Z ใช่มั้ยแล้วก็บวก
5: อะไรเงี้ยนะ
7: ทั้งส่วน
5: แล้วก็ในเซสชั่นเนี้ยเมื่อวันทั้งวันเนี้ยมันก็มีเซสชั่นที่เรียกว่า The Outlier Blueprint มาจากงานเนี้ยนะครับแล้วคุณณัฐกรเนี่ยแกก็ไปหยิบมาถ่ายทอดนะผมส่งให้คุณอาทิตย์แล้วคุณจะลองอ่านดูก็ได้นะ
7: ครับ
5: อยู่ใน
7: ก็คือ
5: Messenger
7: ฮะเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้ผมเปิดใน Facebook คุณธัญวัฒน์ดู
5: ก่อนเขาก็เริ่มต้นด้วยบอกว่าพี่กระทิงเปิดเซสชั่นมาน ะแล้วก็ถามคนฟังว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรกับเศรษฐกิจดีหรือแย่คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ไม่ต้องถามหรอกมันก็รู้อยู่แล้วอันนี้เจอยังครับเจอยังถ้าเจอ
7: แล้วครับก็คือเกือบทั้งห้องเนี่ยก็เลยยกมือว่ามันแย่มีเพียงไม่กี่คนน่ะที่กล้าตอบว่าเศรษฐกิจดีความรู้สึกเนี่ยมีหลักฐานสนับสนุนเนาะเพราะข่าวร้ายเนี่ยเต็มฟีดทุกวันเศรษฐกิจซบเซา ค่าของชีพสูงหนี้ครัวเรือนเนี่ยแตะระดับสูงสุดแล้วก็ข่าวพวก AI ต่างๆจะมาแย่งงานอีกนะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่ใช่ยุคของการสร้างความมั่งคั่งอีกต่อไปนะแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันจะเป็นพาราด็อกซ์หรือเรียกว่าความย้อนแย้งก็ได้ที่ฉายขึ้นบนจอในวินาทีต่อมานะครับก็คือเขาขึ้นโคดอันนึงนะฮะที่เชื่อว่าจะเปลี่ยน mindset ของคุณไปเลยนะครับไอประโยคนั้นนะที่ขึ้นบนจอคือบอกว่า ordinary see obstacles entrepreneurs see opportunityOutlier see infinity นะฮะก็คือคนธรรมดาเนี่ยก็จะมองเห็นอุปสรรคผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสแต่คนที่เรียกว่ามันแหวกออกมาเป็น Outlier เนี่ยก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่าอันนันเนาะ infinity ไม่จำกัดออกไปนะครับหรือความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะโลกใบนี้ก็คือเป็นโลกใบเดียวกันคนบางคนเนี่ยก็จะเห็นกำแพงคนบางคนก็จะเห็นประตูคนบางคนอาจจะเห็นจักรวาลนะเพราะฉะนั้นถ้าเราลึกแบบนี้แล้วเนี่ยความแตกต่างจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่โลกนะคือโลกไม่ได้เปลี่ยนอุปสรรคเนี่ยก็เป็นความจริงโอกาสก็เป็นความจริงแต่สิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ไม่จำกัดหรืออินฟินิตี้ก็จริงเช่นกันนั้นความแตกต่างทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เลนที่ใช้มองต่างหากนะฮะ
5: ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึง10ข้อเนี่ยที่ outlier เนี่ยคือเป็น mindset ของ outlier ว่างั้นเถอะนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะต้องเรียนทุกฟังอย่างนี้ว่าเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีมาแล้วเนี่ยผมกับคุณอาทิตย์เนี่ยได้ไปสัมภาษณ์คือตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ D-Tag เนี่ยกำลังเฟื่องฟูนะในเชิงสื่อเนี่ยก็จะเป็นสื่อเก่าผมก็รุ่นทิศก็ทำสื่อเก่านะครับก็คือวิทยุร่วมกันแล้วก็ตัวแมกกาซีนร่วมกันใช่ไหม
7: ครับ
5: ตอนนั้น D-Tag เนี่ยก็กำลังบูมมากซิกเว่ยตอนนั้นก็จะประมาณสัก40ปลาย
7: โอ้ฮอตจัด
5: แล้วก็ธนาเนี่ยน่าจะประมาณสักยังไม่ถึง40เลยมั้งใช่ไหมครับ
7: ก็เป็นดาวรุ่ง
5: ในวงการแต่ในซิกเว่ยเนี่ยเขาไม่ใช่ CEO ธรรมดานะเขาเป็น CEO ที่มีความเป็นฟิโลโซเฟอร์ด้วยนะครับเขาก็อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ชื่อว่าคาราโอเกะ
7: นะฮะ
5: คาปิตาลิซึมนะ
7: คือซิกคุณซิกเว่ยก็เหมือนเป็นนักปราชญ์หรือเป็นนักปรัชญาคนหน
5: ึ่งแต่ซิกเว่ยพอกลับมานี่ก็เงียบเหงามากเลยนะตอนที่มาเป็น CEO True อ่ะนะครับคือมันสะท้อนให้เห็นว่าคนเรามันมีช่วงมันมียุคทองของมันว่ะ
7: ช่วงพีคอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
5: มันมีช่วงของคนมันมีช่วงยุคทองอ่ะคือพอยุคทองมันหมดไปแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะเหมือนผมเนี่ยยุคทองผมก็ผ่านไปละก็จะไม่เหมือนเดิมนะมันเป็นยุคช่วงยุคทองเนี่ยมันแบบเมื่อไรมันดีไปหมดอ่ะ
7: พีคจัด
5: เหมือนผมอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงพีคฮิวแมนเนี่ยมันจะพูดถึงเนี้ยยุคทองของแต่ละอันเนี้ยแต่ละอะไรอารยธรรมพวกกรีซพวกกรีกพวกโรมันพวกจีนเฮียอะไรทำนองเนี้ยคนเรามันก็มียุคทองไงใช่ไหม
7: สูงสุดของมันว่างั้นเถอะโผล่มาแล้วบางทีมันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วก็ผ่านไป
5: ทีนี้คนเขียนไอ้คาราโอเกะแคปิตาลิซึมเนี่ยผมว่าคุณก็ไปสัมภาษณ์นะ
7: คุณจงนานใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ย
5: ผมว่าคุณเนี่ยก็จะมีแพชชั่นอย่างหนึ่งนะก็คือกูรูฮันเตอร
7: ์กูรูฮันเตอร
5: ์ก็จะไป
7: ล่าฮันเตอร์คือล่า
5: คือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยุคของกูรูได้ไงนะมันก็จะมีคนที่เก่งๆแล้วเขียนหนังสืออะไรพวกนี้ทอมปีเตอร
7: ์
5: ปีเตอร์
7: เอฟดักเชอร์ที่ผ่านโซเชียลมีเดีย
5: ฟิลิปคอตเลอร์อะไรเงี้ยไมเคิลพอตเตอร์ซีเกปาลัดแกลลี่ฮาร์เนลแล้วก็ไอ้เฮอร์เบิร์ตอดอนชูส หรือว่าจะเป็นไอ้คนเขียนไอ้แบนเซนส์อะไรเงี้ยนะ
7: มาร์ติลินสตรอม
5: หรือว่าจะเป็นจอห์นเนสบิตอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นพันครุกเมนอะไรเงี้ยนะพวกนี้มันก็จะเดินสายมานะมาในเมืองไทยด้วยนะ
7: อ
5: ันนี้ผมก็จะพลาดอยู่ประมาณสัก 2-3 คนมีโอกาสอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้ไปก็คือผมไม่ได้ไปสัมภาษณ์ทอมปีเตอร์ตอนนั้นทอมปีเตอร์มาเมืองไทยไงผมก็ไม่ได้ในคู่แข่งก็บอกให้ไปสัมภาษณ์นะผมก็ไม่ได้ไป
7: อ
5: ้
7: าวเหรอ
5: หรือว่าCK ผ้ารัดเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปฟังไงใช่ไห
7: ม
5: พอร์เตอร์เขามาก็ไปอยู่ไกลๆอะไรพวกนี้ไห
7: ม
5: แต่หลายคนเนี่ยผมก็ได้สัมภาษณ์นะอย่างWจานคิมก็ไม่ได้สัมภาษณ์หรอกเขามาแถลงข่าวแล้วเราโยนคำถามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย
7: ที่เราได้คุยหลังงานไหมไม่ได้คุยใช่ไหมบัวเชียนนี
5: ่ไม่ได้คุย
7: คุยถามในงานอ่ะเนาะ
5: เคนิชิโอมาเออันนี้ได้คุยดอนชูสอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่คนเนี้ยก็ไม่ได้ดังนะไอ้โจนาสเนี่ยนะหนังสือก็ไม่ได้ดังแต่ว่าก็เป็นกูรูยุโรปนะครับ
7: ครับ
5: เขาพูดอยู่เรื่องหนึ่งฮะท่านผู้ฟังเขาบอกว่าให้คนเราถ้าเป็นครูเนี่ยเราเนี่ยคือครูส่วนใหญ่บางทีมันก็เลือกที่จะไปสนับสนุนเด็กที่แบบคือไปเลือกแบบเด็กกลางๆอ่ะให้มันผ่านแต่ว่าบางทีเด็กเก่งอ่ะก็ปล่อยไปเพราะมันเก่งแล้วไง
7: ใช่ไหมไม่ดันที่สุด
5: เด็กมันเก่งอยู่แล้ว
7: ไม่ผ่านมากกว่า
5: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าไอ้เอาไลเออร์นี่คือมันเก่งมากอ่ะ
7: ยิ่งกว่าโดดเด่นนะเนาะ
5: คือมันเป็นจีเนียสอ่ะมันเป็นจีเนียสอ่ะนะก็เนี้ยก็เนี่ยผมก็เนี่ยแต่คุณอ่านเนี่ยผมก็ซื้อให้คุณไปนั่นแหละวอเตอร์ไอแซกซันก็จะอยู่ตรงนี้หมดวอเตอร์ไอแซกซันเนี่ยจะเขียนแต่เรื่องพวกนี
7: ้นะจับมนุษย์เหล่านี้ใช่ไหมแล้วก็เขียนชีวิตเขา
5: เขียน
7: ความคิดเขา
5: เบนจามินแฟรงกินอันเบิร์ตไอน์สไตน์ลีโอนาร์โดดาวินชีสตีฟจ็อบส์หรือว่าจะเขียนพวกอินโนเวเตอร์ทั้งหลายแหละ
7: ในแวดวงไอทีตอนนั้น
5: อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหมหรืออีลอนมัสอะไรเงี้ยใช่ไหมอีลอนมัสเนี่ยผมก็ซื้อ The Book of Mars มาเงี้ยมันก็ไม่ใช่คนธรรมดาทีนี้ไอการที่แบบว่าหรือว่าไอกับคุณกระทิงเนี่ยก็ไม่ใช่คนเป็นแค่คนทั่วไปแต่ในอเมริกาเนี่ยแกดัดดื่นนะเยอะ
7: ใช่ไหม
5: แต่ว่าในเมืองไทยเนี
7: ่
5: ยแกเป็นเอาไลเออร
7: ์
5: คือท่านมาต้องเข้าใจว่าบางทีในประเทศไทยเนี่ยเรามันประเทศเล็กบางทีคนเก่งอะไรเราก็คือฮาอะไรเงี้ยแต่บางทีพอไปอยู่ในประเทศใหญ่เนี่ยอันนี้ก็เป็นคนทั่วๆไปอ่ะใช่ไหมก็เหนื่อยถ้าไปอยู่ก็เหนื่อยมุดผมเนี่ยอาจจะโอ้ยโน่นนี่อะไรเงี้ยไปอยู่จีนนี่โอ้โหกลายเป็นแบบแอเวอเรจเลย
7: โอ้ขึ้นอยู่กับบริบทอ่ะเนาะพอบริบท
5: ไปอยู่อเมริกาเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้ด้วยซ้ำเป็นล้างชามอยู่เมืองไทยมีตัวคน
7: ไม่ใช่อาจจะไม่ถนัด
5: อยู่จะไปล้างชามอยู่ตั้ง10ปีก็อาจจะไม่ทันเลยเพราะว่ากินแมคโดนัลด์ไปกินอะไรพวกนี้ทุกวันก็ไม่มีปัญญาจะไปซื้อหรือไปทำอาหารอะไรกิน
7: ข้าว
5: แพงใช่ไหมเราก็จะต้องกินแมคโดนัลด์ไปอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยคำหมายหนึ่งว่าคนธรรมดาเนี่ยเวลาที่เราฟังคนที่แบบว่ามันโดดเด่นจริงๆที่เรียกว่าเอาไลเออร์เนี่ยมันจะท้อหรือเปล่า
7: โอ้เปรียบเทียบใช่ไหมเปรียบเทียบแล้วรู้ว่าทำไมเรามันทุลีดีขนาดนี้
5: เพราะว่าไอเอาไลเออร์เนี่ยมันเป็นเทียร์วันไงแต่คนทั่วไปอาจจะเป็นเทียร์สามเทียร์สี่อะไรจำนองเนี้ยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไร
7: เวลาเห็นจะมาเห็นคนเก่งเนี่ยมันก็ดาบสองคมบางทีก็คือเกิดแรงบันดาลใจบางทีก็เปรียบเทียบแล้วก็เลยรู้สึกว่าท้อแท้ไปเลย
5: เดี๋ยวผมจะแปลให้ละกันว่าเขาจะพูดมาเนี่ยเราก็จะวิจารณ์เขาข้อหนึ่งเขาว่าไงนะ
7: ข้อหนึ่งเขาบอกว่า outlier เนี่ยจะอ่านโลกออกก่อนที่โลกจะเปลี่ยนนะก็คือในที่ขณะที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจกำลังจะตายแต่คนที่เป็นเอาไลเออร์เนี่ยก็ ็อาจจะมองว่ารู้ว่าสิ่งที่เรายืนอยู่จริงๆมันคือปากประตูของทศวรรษที่สร้างความมั่งคั่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์มากกว่านะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าตัวเร่งของการสร้างความมั่งคั่งเชิงโครงสร้างนะฮะในปีภายในปี2035นะครับคืออะไรคือว่ามันอาจจะยังไม่เคยมีคนในประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แต่กำลังจะเกิดนักวิเคราะห์ระดับโลกก็คาดการณ์ว่าคนที่ระดับเรียกว่าทริลเลียนอ่ะคือล้านล้านเนี่ยนะทริลเลียนแนเนี่ยคนแรกของโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นในทศวรรษนี้นะ อาจจะเป็นใครอีลอนมัสก์เหรอเจฟเบโซสเหรอหรือว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเหรอนะฮะแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า 10x billionaire นะฮะหมายความว่าไงหมายความว่า2026เนี่ยคนที่เป็นเศรษฐีพันล้านเนี่ยจะมี 3,000 คนแต่ในปี2035เนี่ยนะจะเพิ่มเป็น 30,000 ล้านคนเอ้ย 30,000 คนเนี่ยนะเพิ่มเป็น10เท่าเนี่ยหรือเปล่านะฮะแล้วก็เนี่ยก็จะดูว่าถ้าเราไปดูเนี่ยโครงสร้างของคนมั่งคั่งเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะในส่วนที่กระจุกตัวขึ้นเนี่ยนะฮะทีนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า3โครงสร้าง3ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ขับเคลื่อนนะคุณธัญวัฒน์ท่านฟังหนึ่งก็คือ AI Revolution นะครับหรือว่าการปฏิวัติ AI เนี่ยจะไปขยายขีดความสามารถของมนุษย์10ถึง 1,000 เท่านะเราก็ทราบอยู่แล้วปรากฏการณ์บริษัทเล็กๆที่อาจจะมีคนเพียงไม่กี่คนบวก AI เนี่ยก็จะสามารถสร้างมูลค่าเท่ากับบริษัทที่อาจจะมีคนหลายร้อยคนได้นะสองก็คือ Digital Infrastructure นะครับหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิทัลเนี่ยนะครับก็จะเข้าถึงผู้คนเนี่ย 5,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับและข้อที่3เนี่ยนะฮะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการโอนถ่ายความมั่งคั่งนะฮะระดับ84ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือมองว่าผู้ใหญ่รุ่นเบบี้บูมเมอร์ที่ครอบครองทรัพย์สินส่วนใหญ่ของโลกกำลังส่งต่อทรัพย์สินมูลค่า84ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับให้กับเจนอื่นๆนะตั้งแต่เจน X Millennial หรือว่าเจน C เนี่ยในอีก20ปีข้างหน้า
8: อ่ะเนื่องจากว่ามันยาวนะเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่แล้วกัน
7: นะครับผม
8: 25นาทีละเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อน
9: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
10: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
12: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
13: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
14: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
15: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว

0: พาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
2: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
7: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
8: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราอยู่กับอะไรการบรรยายก็ได้นะของคุณกระทิงพูดผลในงาน WTF นะครับถ้าจะให้พูดก็คือคนระดับโลกเนี่ยเขาคิดยังไงมหาเศรษฐีระดับโลกคิดยังไงนะครับข้อแรกก่อนแล้วกันว่าไอ้ mindset ของมหาเศรษฐีระดับโลกเนี่ยมันก็นะครับเห็นโอกาสอนันต์นะ
9: นะครับไม่ที่สุด
8: แล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้จริงๆไอ้ตัว Wall Street Journal ก็มีบทความชิ้นหนึ่งนะเรื่องที่ Baby Boomer เนี่ยก็จะเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นการส่งผ่านนะบอกว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยครอบครองสินทรัพย์อยู่เท่าไหร
9: ่โอ
8: ้และเบบี้บูมเมอร์เนี่ยการส่งผ่านเขาไม่ได้ส่งผ่านทั้งหมดนะ
9: อืม
8: เขาไม่ได้อยู่ๆก็จะไปให้ไปเลยอะไรพวกนี้นะมันมีหลายอย่างเป็นมูลนิธิเป็นโน่นเป็นนี่อะไรทำนองเนี้ยนะเราก็จะเห็นอะไรพวกเนี้ย
9: หลายเครื่องมือเนาะหลายวิธีการ
8: มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆยกให้ลูกไปเลยอะไรเงี้ยนะ
9: ก็ไม่เคยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะว่าในโลกอ่ะ
8: ใช่ไหมบางทีเขาก็นั่งทับอยู่อย่างกรณีรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเงี้ยต้องเรียกว่าต้องฟ้องร้องกันอ่ะนะอย่างกรณีรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเงี้ยถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็เข้าไปอ่านในแอร์ไปดูก็ได้ใน Netflix อ่ะมันจะมีสารคดีรูเปิร์ตเมอร์ด็อกอยู่ซึ่งอันเนี้ยรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเนี่ยก็จะเป็นรากฐานสำคัญของซีรีส์อันหนึ่งเรื่องการสืบทอดหรือ Succession ซึ่งดังมาก
9: อ๋อเหรอ
8: HBOนะครับหรืออย่างเนี้ยของให้ผมดูผมสั่งซื้อมาแล้วก็ไม่รู้นะ
9: ครับ
8: ผมว่าจะสั่งนะไอ้เรื่อง Unscripted เนี่ยนะครับ
9: ฮะ
8: ก็คือไอ้พาราเมาท์เนี่ยไอ้ก่อนที่เจ้าของจะตาหูสู้กันแย่งสมบัติกันหนักเลยระหว่างพ่อลูกอะไรพวกนี้นะมันเป็นยังไ

0: เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็จะมีใช่ไหมสามข้อใช่ไหม AI Digital Infrastructure แล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้เงินที
1: ่ไอ้การโน้ตหายของ
0: บูมเมอร์ส่งผ่านใช่ไหม
1: ซึ่งไม่รู้จะใช่หรือไม่ใช่นะข้อ3เนี่ยเออ
0: ซึ่งไอ้3ข้อนี้คนธรรมดาจะคิดยังไง
1: โอ้คนธรรมดานี่คิดถึง AI ก็จะต้องรู้สึกหดหู่นะผมว่าตอนหลังเนี่ยก็คือจะโดนแย่งงานใช่ไหมเนี่ยจะแย่งงานแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นเอาไลเออร์เนี่ยก็คงมองอีกแบบนึงนะครับก็ต้องมองว่ามันจะมาช่วยเนาะเช่นจะมองว่า AI จะขยายขีดความสามารถของฉันขึ้นอีกเป็นร้อยเท่านะครับในยุคนี้เนี่ยไม่ใช่ AI ที่จะแย่งงานคุณแต่จริงๆก็คือจะเป็นคนที่มันใช้ AI ที่มันเก่งกว่าคุณนี่แหละที่มันแย่งงานคุณนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านวิธีคิดนะชุดความคิดเนี่ยคนที่มีความคิดธรรมดาเนี่ยก็จะมองว่า AI แย่งงานฉันฉันต้องป้องกันตัวเองฉันต้องห้ามใช้ AI ในบริษัทฉันต้องสู้กับ AI เนี่ยนะมองเป็นฝั่งตรงข้ามคนที่เป็นผู้ประกอบการนะคิดแบบผู้ประกอบการก็จะมองว่า AI เนี่ยลดต้นทุนฉันก็จะใช้ AI เนี่ยแทนบางตำแหน่งงานเพิ่มกำไรให้สูงขึ้นนะแต่ถ้าคนที่คิดแบบแหวกไปเลยเป็น outlier เนี่ย AI จะขยายขีดความสามารถของฉัน10เท่าร้อยเท่าพันเท่าและฉันเนี่ยจะเป็นคนแรกที่ใช้มันให้เก่งที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเหตุผลว่า outlier เนี่ยนะมักจะเป็นคนที่ใช้ AI เป็นกลุ่มแรกนะไม่ใช่เพราะว่าอยากจะตามเทรนด์แต่เพราะว่าพวกเขาเห็นว่ามันคือเครื่องมือที่จะปลดปล่อยขีดความสามารถให้ไปสู่ระดับใหม่ได้นะครับคำถามสำคัญที่เอาไลเออร์เนี่ยมักจะถามตัวเองนะฮะคือทุกครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยเราเครียดเรารู้สึกท้อเนี่ยก็อยากให้นึกถึงตัวเลขเหล่านี้นะว่าเฮ้ยมันจะมีเศรษฐีพันล้านเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ใน9ปีถึง 30,000 คนนะแล้วก็จะมีไอ้ตัวเนี่ยความมั่งคั่งเกิดเพิ่มขึ้นใหม่เนี่ยใน14ปีเนี่ยนะฮะ2ล้านนะครับแล้วก็จะมีเศรษฐีระดับล้านเนี่ย188ล้านคนเพิ่มขึ้นใหม่ในอีก4ปีนะและโลกเนี่ยบริบทมันจะมีเศรษฐีล้านล้านคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของเนี่ยผู้สำเร็จในประวัติศาสตร์เหล่านี้ไหมนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยท่านสามารถเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นได้นะครับเพียงสิ่งที่คุณกระทิงเล่านี่ก็คือว่าเขามองว่ามันเป็นการเคลื่อนเชิงโครงสร้างของการสร้างความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะครับและมันเกิดขึ้นในตอนนี้ในขณะที่เนี่ยเรากำลังคุยถึงเรื่องนี้กันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคำถามที่คนที่เป็นเอาไลเออร์เนี่ยถามตัวเองทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจจะแย่อีกนานแค่ไหนเพราะอันนี้มันเป็นคำถามของคนที่นั่งรอนะแต่คำถามที่เอาไลเออร์ต้องถามเนี่ยก็คือว่าไอ้ทำไมถึงจะไม่เป็นเรานะทำไมหนึ่งในร้อยล้านคนที่จะรวยขึ้นในทศวรรษนี้จะไม่ใช่เรานะทำไมหนึ่งในล้านคนเนี่ยนะฮะเนี่ยจะไม่ใช่ประเทศไทยนะทำไมหนึ่งในสามหมื่นคนที่จะกลายเป็นเศรษฐีพันล้านเนี่ยจะไม่ใช่เรานะโอกาสนี้มันไม่ได้เปิดให้ทุกคนแต่ว่ามันเปิดให้คนที่อ่านโลกออกก่อนที่โลกจะเปลี่ยนในขณะที่คนทั่วไปก็ยังบ่นว่าเศรษฐกิจแย่เพราะฉะนั้นคนที่มีความคิดที่มันแตกต่างโดดเด่นเนี่ยเขากำลังวางหมากกำลังสร้างธุรกิจแล้วกำลังวางตำแหน่งตัวเองให้พร้อมรับคลื่นที่กำลังจะมา
0: ผมรู้เลยว่าคุณอาทิตย์อ่านไปเนี่ยคุณอาทิตย์สะบัดในใจอยู่หลายครั้งนะครับอ่านข้อแรกเนี่ยนะในเรื่องของการไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับข้อแรกเนี่ยมันเป็นดาร์กไซด์ของแคปิตาลิซึมนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คาร์ล มาร์กเนี่ยได้พยากรณ์ไว
1: ้
0: นะ คือพูดง่ายๆก็คือแคปิตาลิซึมเนี่ยมันคิดอยู่อย่างเดียวว่าคือนายทุนเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงให้เรารวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้น
1: เออใช
0: ่แล้วก็จะใช้คนอื่นหรือว่าใช้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องมือ
1: สร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง
0: ใช่ก็คือพูดง่ายๆคือจ้างงานโดยจ่ายให้น้อยที่สุดขายของหรือขายสินค้าบริการหรือทำแพลตฟอร์มที่คูดรีดให้ได้มากที่สุดให้ตัวเองมีอำนาจต่อรองมีเลเวลเหนือกว่าคนอื่นสูงสุดนะครับ
1: ใช่ไหมดีที่สุดก็คือผูกขาดไปเลยถ้าทำได้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเศรษฐีพวกนี้นะคือเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาอันเนี้ยก็คือไอ้คนพวกเนี้ยมันมีไม่กี่คนเนี่ยไม่กี่สิบคนไม่กี่ร้อยคนเนี่ยแต่มันครอบครองทรัพย์สินนะซึ่งมันก็ไปเอามาจากทรัพยากรไปขุดอะไรพวกเนี้ยมาอยู่ในคนไอ้คนพวกเนี้ยไม่กี่คนนะมันคือพูดง่ายๆก็คือความมั่งคั่งมันมากระจุกนะครับ
1: ใช่แล้วใช่
0: ไ
1: หม
0: ไอ้คนเหล่านี้มันก็คือมะเร็งของสังคมไงเพราะว่าพอความมั่งคั่งมันกระจุกปุ๊บเนี่ยมันก็ไปดูดเหมือนกับเหมือนมะเร็งอ่ะมันไปดูดอาหารน่ะ
1: ไปดูดสารเอาไว้เยอะขึ้นก็เสียหาย
0: คือมันควรจะอยู่อาหารมันควรจะไปกระจายให้มีความสมดุลไงนะไอ้นี่ไอ้ปอดมันก็อยู่ตรงนี้ตับไตอะไรเงี้ยแต่นี่มันไปดูดมาอยู่ที่ตรงนี้อ่ะมันก็โตขึ้นไปโตขึ้นไปเรื่อยๆไง
1: เออ
0: ใช่ไหมแต่ไอ้ตัวโฮสอ่ะก็อยู่ไม่ได้ก็ตาย
1: ใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยเวลามองเศรษฐกิจมองสังคมอ่ะไม่ใช่มองแต่ว่าเราเป็นอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งแล้วเราจะโตให้ถึงที่สุดไปเลยนั่นแปลว่าเราลืมไปว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย
0: อันนี้มันก็อยู่ไม่ได
1: ้
0: คือวิธีคิดแบบนี้มันคือตอนนี้มันก็จะมีหนังสือที่ออกมาโจมตีพวกนี้เยอะนะคือตอนนี้นะไอ้สังคมไอ้ทุนนิยมมันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะคือมันวิวัฒนาการมาสูงสุดจนกระทั่งที่ว่ามันมีเทคโนโลยีที่ว่าไม่ต้องจ้างคนด้วยไงมันจ้างคนน้อยที่สุดด้วยไงคือ AI เนี่ยทำให้มันจ้างคนน้อยที่สุด
1: เออ
0: หรืออีเวนต์ไม่ต้องจ้างคนเลยคุณมันอยู่มีคนเดียวนึงเป็นยูนิคอร์นได้เลยอะไรเงี้ยนะครับพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยไอ้ความสมดุลมันไม่มีไงคือพอคุณไม่จ้างคนปุ๊บเนี่ยแล้วก็แต่ว่าคุณก็ผลิตของ
1: เอารายได้มายังไงใช่ไหมเออ
0: คุณผลิตบริการคุณทำแพลตฟอร์มอะไรมาเร็วกว่าดีกว่าถูกกว่าแต่อะไรพวกเนี้ยแต่คำถามก็คือแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อ
1: เพราะคนตกงานหมด
0: ในเมื่อคุณ
1: ก็ผลิตงานหมด
0: ใช่คุณไม่ได้จ้างเราเดี๋ยวคุณก็สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมความหมายคือว่าคุณจะรวยอยู่บนท่ามกลางอะไร
1: อยู่ไม่ได้ไง
0: ใช่
1: ไ
0: หม
1: เราคิดแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะมองการที่เราสำเร็จ สุดๆคนเดียวเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีระบบนิเวศของสังคม
0: อย่างสมมติว่าเนี่ยคุณมีไอ้ทริลเลียนเนี่ยไอ้คนที่รวยกันระดับล้านล้านเหรียญล้านเหรียญเนี่ยไม่ใช่บิลเลียนแน่และเป็นทริลเลียนแน่เนี่ยเพื่อฟอร์วาร์ดมีคนพวกนี้มาในโลกแล้วมันสร้างคุณประโยชน์อะไร
1: คุณค่าอะไรแก่โลก
0: คุณเทียบกับมหาตมะคานธีนี่ถ้าไม่มีผ้าพันกายได้ซ้ำเนี่ยเห็นไหมที่นั่งนั่นน่ะอหิงสานั่นน่ะคุณเห็นแม่จีนเซเดซ่ามีอะไร
1: ใช่ไหม
0: ไอคนที่มันเกิดมาแล้วมันอยู่แล้วมันทำให้โลกดีขึ้นเนอะอาจอย่างเงี้ยมันถึงจะต้องมีอย่างไอ้บัฟเฟตต์อ่ะมันก็ให้เงิน
1: เขา
0: เลยที่มันมีอยู่
1: giving pledge ก็ต้องมี giving pledge ออกมา
0: ตัวเองก็ไม่ได้ซื้อรถกับคันเดิมบ้านกับบ้านหลังเดิมแต่เงินเนี่ยเอาไปให้สังคมเลยเนี่ยบอกเลยเนี่ยให้ลูกหลานได้มากที่เหลือเนี่ยไปมูลนิธิแม้กระทั่งบิลเกตเนี่ยมันก็ยังต้องไปไอ้รถไอ้อะไรอ่ะไอ้มาเลียรถโน่นรถนี่เลย
1: แก้ปัญหาไม่ได้อยู่เฉย
0: ไอ้มีลอนมัสมันไปช่วยใครบ้างล่ะเห็นไหมไอ้คุณเจฟเบโซสจะไปช่วยใครบ้างล่ะจริงป่ะเขาแต่งงานใหม่มีเมียเจฟเบโซสที่เลิกก
1: ัน
0: ใน
1: เจฟเบโซส
0: ช่วย
1: เออกลับกลายเป็นภรรยา
0: เนี่ยเจฟเบโซสเนี่ยเอาเงินไปช่วยแบบไอ้มูนิ
1: ติเลยนะ
0: เลยไอ้เจฟนี่ไม่เลยเจฟนี่ก็ไปเนี่ยเจฟก็คิดเลยว่าอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวไปอวกาศไปอยู่สู้กับอีลอนมัสก์ในอวกาศอันโน้นนี่อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: ตอนนี้อย่างกรณีที่เขาบอกอ่ะอย่างผมก็เป็นแค่อันที่สองเองว่าเป็นองค์ตัวเบอร์เนอร์ผมก็ได้คิดเลยว่าอะไรผมแม่ก็ทั้งบอกเนี่ยเหมือนแฟนรายการเนี่ยก็บอกเนี่ยเออแล้วก็เอา AI มาลดต้นทุนยังไงคนอื่นใช้ AI เราต้องใช้บ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดเลยว่า AI เนี่ยมันจะเป็น10เท่า100เท่าแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมันร่ำรวยมั่งคั่งขึ้น
1: แบบสุดๆไปเลยใช่มั้ย
0: แต่ผมก็จะบอกเลยนะไอ้ในไทยเนี่ยไม่มีทางหรอกที่มึงจะรวยเป็น100เท่ามึงจะต้องผูกขาดเท่านั้น
1: ใช่มั้ยโครงสร้างเศรษฐกิจเราต้องเข้าใจเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจนะ
0: อันนี้เหตุผลอันเนี้ยก็ทำให้ท่านสีจิ้นผิงก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องคอมมอนพอสเซอริตี
1: ้โอ้รวย
0: มีอะไรพวกเนี้ยมีโพนี่มามีไอ้เลจุนอะไรมันไม่ได้เกิดประโยชน์ไอ้คนทั่วไปนี่ไอ้ไรเดอร์จะกินที่จีนนี่กันโอ้โหนั่งกินไปท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บก็ต้องดูโทรศัพท์ไปว่ามันจะมีไอ้คำสั่งซื้อนู้นก็รีบกินรีบไปก็ไปดีบางทีก็ไปทำงานนอนไม่กี่วันกินไม่ดีก็ตาย
1: หนูปั่นจักร
0: อ่ะแล้วเงินก็คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แล้วมึงรวยแล้วมึงจะอยู่ยังไงใช่ไหมมีความหมายคือว่า
1: ถามว่าดีแล้วล่ะคือ forwardจะมีมากกว่านี้เป็นหมื่นล้านแสนล้าน
0: คำถามคืออีกีไกของคุณคืออะไร meaning of life ของคุณคืออะไรเพื่อสุนคืออะไรใช่ไหมแต่มันก็จะมีคนคิดแบบนี้ใช่ไหมมันก็ไปสุนเหลืออยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มันก็จะมีถึงมีประธานาธิบดีเป็นแบบนี้ไง ใช่ไ
1: หม
0: เพียงแต่ว่าเราอะมาอ่านให้ท่านผู้ฟังอะเราก็ไม่ได้ว่าคนพูดเนี่ยเขาไม่ดีนะเพราะว่าเขาก็ต้องพูดในเรื่องที่คนก็ต้องว้าวใช่ไห
1: ม
0: เพียงแต่ว่าเราอ่ะมันจะต้องมี judgment แต่ผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังก็ไม่ได้อยากรวยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านหรอกนะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับสมัยก่อนนะมันมีไอเนี้ยสมัย30ปีที่แล้วมันก็จะมีหนังยังไอ้วอลสตรีทอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแต่มันก็จะมี
1: ใช่ไหมจำไม่ผ
0: ิดดอนเทคโกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันก็จะมาให้ใหม่มาไอ้โกงหุ้นอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ไปยึดไอ้บริษัทที่มันไปกู้หนี้ยืมสินมันก็ไปยึดซื้อบริษัทแล้วก็ตัดคนก็ตกงานอะไรกันพวกเนี้ยนะ
1: อ
0: ันเนี้ยมันก็จะทำให้สังคมมีปัญหาแล้วตอนเนี้ยมันยิ่งหนักขึ้นไปแล้ว AI เนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้สังคมมากถามว่าแล้ววันนี้แล้วคุณจะไปปรับตัวยังไง AI มันปรับตัวเร็วคุณเป็นพันเท่าอ่ะคุณปรับไม่ทันคุณปรับไม่ทันแล้วคนเราพอมันอายุมากขึ้นน่ะมันก็มีบางทีมันมีภาระคือพูดง่ายๆนะมันต้องอะไรเงี้ยมันก็กินนอนออกกำลังกายทำงานบาลานซ์พวกนี้ยังไม่ไหวแล้วโรคภัยแค่เจ็บเต็มหมด
1: ต่อให้โรคยังไม่วุ่นวายขนาดนี้
0: ใช่ไหมเออนะข้อแรกนี่ไงคุณอาทิตย์ผมรู้เลยคุณอาทิตย์เนี่ยต้องสะบดในใจแน่นอนอ่านใช่ไหม
1: กระดาษ
0: นั้นเลยสังคมอยู่แล้วไงใช่ไหมสายทาง
1: อันนี้คือแบบมาแบบคิดแบบเขาเรียกทุนนิยมสุดตรงหรือว่าแบบว่าโตแบบสุดขีด
0: เอ็กซ์ตรีมิสต์อ่ะ
1: คือ
0: เอ็กซ์ตรีมิสต
1: ์มันไม่ใช่ว่าอะไรนะคือมันมีคนที่คิดแบบนี้และขับเคลื่อนโลกใบนี้อยู่
0: ใช่
1: เราอยู่ในสังคมเดียวกันกับคนที่คิดหลายๆแบบอ่ะอันนี้เราก็
0: ดูมาแต่อย่างเงี้ยอย่างข้อหนึ่งที่เขาพูดเลยอ่ะเอาไลเออร์อ่านโลกก่อนโลกจะเปลี่ยนนะก็มันอ่านโลกมันง่ายเหรออ
1: ่ามันพูดง่ายมัน
0: ง่ายยกตัวอย่างเมื่อสักประมาณ 3-4 ปีที่แล้วอ่ะมีอยู่ตัวหนึ่งคาดว่าจะมาก็คือเมตาเวิร์ส
1: เอาถึงขั้นบริษัทหนึ่งเปลี่ยนชื่อบริษัทไปเลย
0: เฟซบุ๊กเนี่ยก็ลงทุนใหญ่เลยเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชื่อเป็นเมตาเมตาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ไอ้ลูกศิษย์ก็อตเลอร์ที่อินโดนีเซียเนี่ยเขียนมาร์เก็ตติ้ง 6.0 เลยเมตามาแล้วอะไร
1: เดิมพันเรื่องนี้เลยจำได้
0: ลด 50% ไม่เอาเลยเห็นหรือเปล่าอันนี้คืออ่านโลกไง
1: อ่านโลกของคนอื่น
0: ไม่ใช่ง่าย
1: มันไม่มีอะไรแง่ใช่ไหมคุณธีรวั

0: ไอการเดาทางอนาคตอ่ะมันเดิมพันส่วนใหญ่มันเดิมพันเป็นความ
1: อย่างกระทิงหรืออย่างคนระดับบนเนี่ยเขาไปเจอคนเยอะไงคนเยอะปุ๊บเขาไปเจอคนระดับบนเยอะเขาก็รู้ไอ้พวกเนี้ยมัน
0: ผู้กำหนดเกมมะคุยกับผู้กำหนดเกม
1: ใช่เป็นพวกเกมเชนเจอร์เป็นพวกเรียกว่ามูเวอร์แอนด์เชคเกอร์ตอนนี้อย่างเราจะไปใครล่ะ
0: เขาไม่ถึงคนส่วนใหญ่เขาไม่ถึง
1: เราก็เป็นผู้ตามเป็นพวกเอ็กโคแชมเบอร์มึงว่ากันไปอยู่ที่ไหนกูคิดแบบนั้นใช่ไหม ฉะนั้นความหมายคือว่าจริงๆแล้วเราก็รู้อ่านเกมอ่านกลยุทธ์เราเมื่อก่อนรายการเราอะสโลแกนเราคืออ่านเกมอ่านกลยุทธ์นะรายการเมื่อก่อนเราทำกลยุทธ์ธุรกิจนะเมื่อประมาณ23ปีแล้วอะใช่ปะ
0: จิตธุรกิจ
1: แล้วก็ผมกับคุณอาทิตย์ก็เขียนหนังสือร่วมกันพ็อกเก็ตบุ๊กอ่ะอันนั้นเนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับอ่านเกมอ่านกลยุทธ์เลยที่ชื่อว่าเคสสตดี้อ่ะใช่ไหมอ่ะเวลาหมดแล้วนี่ขนาดเอาไปข้อเดียวนะ
0: เดี๋ย
1: วพรุ่งนี้มาต่อข้อที่2ดูเด็ดมันแน่นอนนะมีเป็น10ข้อพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลเร่งสอบเหตุมิคาซาโลอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันถูกทำร้ายกลางสุขุมวิทสั่งเข้มดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติจากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมิคาซาโลอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันชาวฟินแลนด์ถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณขาคาดว่าเกิดจากการโจมตีแบบสุ่มระหว่างท่องเที่ยวพื้นที่สุขุมวิทกรุงเทพมหานครจนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและสำนักข่าวต่างประเทศล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงและเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเบื้องต้นพบว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ23นาฬิกาผู้เสียหายเดินเท้าจากสุขุมวิทซอย6ผ่านปากซอยสุขุมวิทซอย4และกำลังข้ามทางม้าลายเพื่อมุ่งหน้าแยกนานาต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่ามีรถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าตนได้รับบาดเจ็บกระทั่งมีพลเมืองดีแจ้งว่ามีเลือดออกที่ขาจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เย็บ28เข็มเบื้องต้นผู้เสียหายยังไม่ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ด้านพนักงานโรงแรมในพื้นที่เล่าว่ามีนักท่องเที่ยวรายอื่นเล่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันตำรวจจึงได้ระดมกำลังฝ่ายสืบสวนเพื่อไล่กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่เกิดเหตุเพื่อระบุตัวผู้ขับขี่และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียดต่อไปชายเมายาคลั่งกลางเมืองศรีสะเกษชักปืนเจาะยิงตำรวจระหว่างตรวจค้นตำรวจงานจราจรเมืองศรีสะเกษเรียกตรวจชายขี่รถจักรยานยนต์ท่าทางมีพิรุธบริเวณถนนรัตนวงศาช่วงระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจค้นกลับพบอาวุธปืนไม่ทราบชนิดซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถจากนั้นชายต้องสงสัยพยายามคว้าอาวุธปืนขึ้นจะยิงใส่ตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์จากนั้นคนร้ายอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีเข้าไปภายในป่าหญ้าข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1หลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกนรินทร์บุบตาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษสั่งการด่วนระดมกำลังปูพรมไล่ล่าคนร้ายทราบชื่อภายหลังคือนายดนัยทวีอายุ21ปีเจ้าตัวอยู่ในอาการคลุมคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องพยายามเอาศีรษะโขกกับกระบะรถตำรวจหลายครั้งพร้อมกัดลิ้นตัวเองตะโกนว่าอยากตายและจะกระโดดออกจากรถในรถจักรยานยนต์พบยาบ้า4เม็ดซุกซ่อนอยู่นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกพร้อมกระสุนปืนขนาด .386 นัดบรรจุอยู่ภายในแมกกาซีนปืนครบชุดโดยคนร้ายยอมรับว่าเสพยาบ้ามาและมีอาวุธปืนทั้งหมดเป็นของตนเองจริงตำรวจได้คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายวราวุธหนุนกนอจับมือศาสตร์ศึกษาธิการและอว.เชื่อมโยงการศึกษายกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับรถ EV โตเร็วในวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์หนึ่งแนวทางการช่วยเหลือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มที่อยู่ในส่วนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของEV จนปรับตัวไม่ทันโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแผนเชิงรุกเตรียมความพร้อมด้านทักษะแรงงานรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้อย่างเป็นระบบโดยส่วนแรกได้เร่งประสานความร่วมมือปรับหลักสูตรเน้นทักษะแห่งอนาคตเร่งประสานงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับนักเรียนนักศึกษามุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นต่อรถยนต์ EV เช่นการเขียนโค้ดการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าโดยได้นำร่องโครงการแซนด์บ็อกซ์ร่วมกันกับวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยสารพัดช่างในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่ตลาดต้องการเมื่อนักศึกษาจบออกมาจะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานบริษัทต่างๆภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า 5,000 แห่งได้ทันทีนอกจากนี้จะตั้งกนอ.อะคาเดมี่ร่วมกันกับนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มพูนความรู้ปรับเปลี่ยนทักษะให้แก่ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานรุ่นใหม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด

4:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้อังคารที่26พฤษภาคมนะ2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะท่านเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะยังไม่กลับนะไปช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีนะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะเข้าใจว่าคงจะมีรัฐมนตรีนะที่ผมรวบรวมมาได้เนี่ยบอกว่าประมาณสัก10คน11คนนะที่ลาการประชุมนะส่วนหนึ่งเข้าใจว่าก็คงไปกับนายกรัฐมนตรีนั่นแหละนะที่เห็นชัดๆก็รองนายกรัฐมนตรีอวใช่ไหมรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศนะและรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะนั่นก็3ซะแล้วนะครับก็มีไม่แน่ใจมีรัฐมนตรีท่านอื่นๆที่ตามไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่ก็มีหลายท่านที่คงติดภารกิจแล้วไม่ได้ประชุมครม.วันนี้นะแต่ว่าก็รออยู่นะว่ามันจะมีประเด็นมีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเนี่ยที่จะจัดขึ้นในวันที่8วันที่9มิถุนายนที่สงขลาเนี่ยล่าสุดนี่ที่ประชุมครม.นะเห็นว่าให้เลื่อนออกไปก่อนประมาณ1เดือนนะเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีเวลาในการเตรียมข้อมูลแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกันนะแต่ว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางกลับมาในวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะจะมีการหารือกันอีกครั้งนะแล้วก็จะมีการกำหนดช่วงเวลาการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร อย่างเป็นทางการต่อไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องที่ผมรออยู่นะก็คือกรณีของศาลรัฐธรรมนูญนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ให้ทางคณะรัฐมนตรีทำหนังสือชี้แจงถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยให้เวลาก็คือ7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือใช่ไหมฮะแล้วก็เอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะก็คือพูดง่ายก็คือว่าหนังสือที่มาถึงเนี่ยก็มาประมาณนี้แหละมาวันจันทร์วันอังคารแหละแต่ว่านับวันสุดท้ายแล้ว7 วันเนี่ยนะครบวันสุดท้ายคือวันนี้นะครับคือครบวันสุดท้ายเนี่ยที่เอกสารเนี่ยจากที่ศาลรัฐธรรมนูญส่งมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยหรือว่าส่งมาที่ครม.เนี่ยนะก็คือวันนี้7 วันแล้วซึ่งก็ต้องทำหน้าที่สำคัญก็คือว่าทางหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานรวมถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ย 5-6 หน่วยงานเนี่ยต้องทำเอกสารต้องทำคำชี้แจงร่วมกันแล้วก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ทำยังไงก็เห็นว่าทางเลขาครม.นะคุณณัจจรีอนันตสินเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครม.นะบอกว่าไอ้การส่งคำชี้แจงเนี่ยของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน2569วงเงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะวันนี้ต้องส่งคำที่แจ้งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะบอกว่าก็ส่งไปที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะผมก็ไม่แน่ใจว่าส่งทางไหนอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยถูกไหมฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างกันเป็นร้อยๆกิโลเป็นพันๆกิโลเนี่ยนะมันสามารถที่จะส่งข้อมูลถึงกันได้แบบทันทีทุกที่ทุกเวลานะเขาบอกว่าส่งไปทางไลน์บอกประมาณสัก20หน้านะนายกรัฐมนตรีก็อ่านคำชี้แจงอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เข้าใจว่าเดี๋ยววันเนี้ยทางสลค.
จะต้องนำคำชี้แจงไปส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญนะโดยคำชี้แจงเนี่ยนะเท่าที่ดูเนี่ยนะบอกว่าคุณอนันต์แก้วกำเนิดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณบอกร่างคำชี้แจงดังกล่าวเนี่ยได้ส่งจากสรคไปแล้วนะเป็นร่างคำแถลงชี้แจงในภาพรวมนะส่วนคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านเลขาเนี่ยก็บอกว่าคำแถลงเนี่ยนะส่งให้กฤษฎีกาตรวจทานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ทางสรคเขาดำเนินการต่อนะซึ่งวันนี้จะต้องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะนายกก็ได้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นรายงานข่าวมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะเพราะว่าตอนเนี้ยก็ต้องยอมรับนะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยมันก็เดินหน้าแล้วไปลงทะเบียนไปยืนยันสิทธิ์แล้ว60 40เนี่ยเมื่อวานนี้วันแรกที่เปิดนะก็ไปลงทะเบียนกันประมาณ24,200,000 คนนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะ24,200,000 คนเพราะฉะนั้นสิทธิ์ที่มันเหลือก็คือ5,800,000 คนนะและตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้เป็นการลงทะเบียนวันที่2 6โมงเช้าถึง 4ทุ่มเหมือนเดิมนะก็มีคนไปลงเพิ่มเติมประมาณสัก 500,000 คนนะตอนนี้จำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 5,373,110 คนจากทั้งหมด30,000,000 คนนะใครที่ยังไม่ได้ลงแล้วก็อยากจะสนใจจะลงไทยช่วยไทยพาส60 40เห็นว่ามีความสำคัญช่วยลดค่าครองชีพได้เวลาที่ไปซื้อของเนี่ยรัฐบาลออกให้ 60% ถึงแม้ว่าเดือนละ 1,000 บาทก็ตามทีแล้วเราออกเอง 40% เนี่ยนะถ้าใครคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะลงได้นะ18ปีขึ้นไปสัญชาติไทยอะไรล่ะไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะไม่เคยถูกตัดสิทธิ์นะหรือว่าไม่เคยทำผิดไอ้คนละครึ่งเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เฟส5แล้วก็คนละครึ่งพลัสมาก่อนเนี่ยนะอันเนี้ยก็เข้าเกณฑ์คุณสมบัติคุณก็สามารถลงทะเบียนได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่หน้าเก่าก็ง่ายลงไปปุ๊บกดยืนยันตนนะเขาตรวจสอบแป๊บเดียวเดี๋ยวมันส่งข้อความมาเลยนะทางแอปเป๋าตังเนี่ยเขาส่งข้อความกลับมาทันทีนะว่าคุณได้รับสิทธิ์นะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนแต่ใครที่เป็นหน้าใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนนะหรืออาจจะไม่ได้ลงทะเบียนไอ้คนละครึ่งพาสรอบที่ผ่านมานะอันเนี้ยเขาบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบสิทธิ์ก่อน3วันหลังจากนั้นเขาจะส่ง SMS หรือว่าส่ง notification นะคำแจ้งเตือนอ่ะนะในแอปเป๋าตังคุณก็รอดูหน่อยนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเหลืออีกตั้ง5ล้านสิทธิ์นะผมเข้าใจว่าคงพอแหละเพราะว่าเพราะอะไรถึงแม้ว่าทางปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยท่านบอกนะฮะบอกว่าพอดูจากเกณฑ์เนี่ยคนไทยเนี่ยอายุ18ปีขึ้นไปบอกมีประมาณสัก50ล้านคนผมเอาตัวเลขกลมๆนะมัน50กว่า51 52ไม่เป็นไรหรอกนะมัน50ล้านคนจำนวนของให้สิทธิ์ของไทยช่วยไทยพลัส30ล้านคนแล้วก็มีคนแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอีก13ล้านคนเพราะฉะนั้นรวมเบ็ดเสร็จมัน43ล้านแต่มีคนอยู่50ล้านก็จะมีกลุ่มนึงฮะที่ไม่ได้แต่ว่าที่ไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปดูว่าเพราะอะไรเพราะว่าคิดว่าไม่อยากจะใช้สิทธิ์มีนะมีหลายคนนะที่ผมรู้จักแล้วบอกว่าไม่เอาไม่เคยลงเลยแล้วก็คิดว่าครั้งนี้ก็จะไม่ลงเหมือนกันนะไม่อยากใช้สิทธิ์อันนี้ก็ตัดไปแล้วพอไปดูข้อมูลย้อนหลังเคยที่พีคนะสำหรับคนละครึ่งอะไรที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์รวมเบ็ดเสร็จเยอะสุดเนี่ยประมาณสัก28ล้านเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแกปอยู่ประมาณสัก2ล้านคน2ล้านสิทธิ์เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าไอ้5ล้านคนที่เหลือเนี่ยคิดว่าน่าจะเพียงพอน่าจะเพียงพอนะก็คิดว่าคงจะไม่ครบหรอกคงไม่เต็ม30ล้านสิทธิ์30ล้านคนหรอกนะจนถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่29พฤษภาคมตอน4ทุ่มจะถูกผิดประการใดไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดี๋ยววันนั้นมาดูว่าเดาจะถูกหรือเปล่า นะอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะเขาก็คิดว่าเพียงพอแหละนะทางปลัดกระทรวงการคลังเขาบอกว่าคิดว่าจำนวน30ล้านสิทธิ์นะแล้วก็รวมกับทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยอันนี้น่าจะเพียงพอ
เพื่อจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจสำหรับประชาชนในช่วงของวิกฤตพลังงานนะซึ่งพอเรื่องของวิกฤตพลังงานเมื่อวานนี้ก็นึกว่าจะเป็นข่าวดีนะที่คุณวิระมาคุยเพิ่มเติมอ่ะในช่วงที่2ช่วงที่3อ่ะถ้าคุณผู้ฟังอยู่เขาบอกโอ้มันมีเรื่องของแนวโน้มข้อตกลงของทางสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านน่าจะลงตัวซึ่งเท่าที่ตามข่าวก็เป็นเช่นนั้นนะแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเช้าที่ผ่านมามันก็มีรายงานข่าวว่าทางสหรัฐอเมริกาก็โจมตีกับทางอิหร่านเพิ่มเติมผมก็เลยยังเอ๊ะสรุปสุดท้ายแล้วมันจะยังไงใช่ไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ดูจากเนี้ยดูจากราคาพลังงานเนี่ยนะในตลาดโลกที่มันยังเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยนะเนี่ยอย่างวันเนี้ยเบนท์ทะเลเหนือก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียนะก็ถ้าถามว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานไหมก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเมื่อวานนี้คุยกันอยู่ที่ประมาณสัก90เหรียญตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น92 93เหรียญเบนท์ทะเลเหนือเนี่ยจากลงไปประมาณ91 92เหรียญตอนนี้โดดขึ้นมาใกล้กับ100เหรียญอีกแล้วอันนี้เป็นน้ำมันดิบเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าไอ้ความไม่แน่นอนในข้อตกลงความไม่แน่นอนกับสถานการณ์เนี่ยมันยังมีอยู่นะแล้วก็ดีลที่บอกว่ากำลังทำกันอยู่อับราฮัมดีลอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องดูว่าเนื้อหาสาระที่มันครอบคลุมแล้วมันก็ขยายวงกว้างกับประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศพันธมิตรเพิ่มเติมเนี่ยมันจะทำให้ดีลเนี้ยหรือว่าข้อตกลงเนี้ยสำเร็จลุล่วงลงได้หรือไม่อันนี้ก็ยังต้องค่อยๆติดตามนะสำหรับเรื่องของสถานการณ์ทางอิหร่านนะสถานการณ์จะบอกว่าในตะวันออกกลางก็ว่าได้แหละนะครับก็เพิ่มเติมไปแต่ว่าที่แน่ๆที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวดีก็ทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินเนี่ยปรับตัวลดลงพอปรับตัวลดลงเสร็จนะฮะผมก็ไปดูเลยนะว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยนะราคาน้ำมันขายปลีกบ้านเราเช้าวันนี้จะลงหรือเปล่าคำตอบก็คือเมื่อเช้าที่ผ่านมาดีเซลลงไป1บาทนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ41บาท20สตางค์นะจาก42บาท20สตางค์นะครับแล้วก็เบนซินฮะโซฮอ91โซฮอ95อันนี้ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าลงไม่เยอะลง60ตังค์นะลงไม่เท่ากับดีเซลนะโซฮอ91วันนี้ขายปลีกอยู่ที่43บาท93สตังค์นะส่วนโซฮอ95ครับอยู่ที่44บาท30สตังค์นะอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเมื่อเช้านี้ใครที่รอเติมน้ำมันคือข่าวเนี้ยมันรายงานมาตั้งแต่เมื่อคืนคือตอนแรกผมก็รอช่วงเย็นผมเห็นราคาแล้วมันลงไปประมาณสัก10กว่าเหรียญ นะก็ยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยคงจะมีการประกาศนะแต่ช่วงเย็น5โมง6โมงมันยังไม่ออกมาสักทีนะจนออกมาช่วงหัวค่ำนะครับก็เลยทำให้ทราบว่าก็ตามที่คาดการไว้ว่าราคาน้ำมันขายปลีกบ้านเรานะโดยเฉพาะปั๊มปตท.ปั๊มบางจากที่เขาประกาศออกมาเป็นปั๊มแรกๆเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าราคาวันนี้ช่วงเช้าก็คือปรับลดลงมาดีเซลลงไปบาทหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เบนซินลงไป60สตางค์นะครับอ่ะส่วนเรื่องทางการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่ามันก็มีประเด็นที่มันขยับเพิ่มเติมมากขึ้นนะอาจจะเกี่ยวพันกับการให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าพรรคประชาชนคุณอะไรคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอ่ะนะที่พูดถึงเรื่องระบอบสีน้ำเงินอะไรเนี่ยนะก็เลยทำให้วันนี้ทางแกนนำนะที่หลงเหลืออยู่ว่าแกนนำเพราะท่านนายกรัฐมนตรีท่านอยู่ที่ฝรั่งเศสนี่ถูกไหมแกนนำที่อยู่ที่ประเทศไทยที่พอที่จะถามและตอบคำถามได้ที่ผู้สื่อข่าวเขาไปถามเนี่ยนะก็ถามว่ามีไหมมีแล้วอย่างคุณพลดอนศิลปะไอ้คุณพลดอนปริศนานันทกุลอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่อะไรคุณสิริพงษ์อ่ะอังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะแต่ว่าน้ำหนักที่หลายคนที่พูดแล้วก็
ฟังเนี่ยนะแล้วก็เป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยนะก็ผู้สื่อข่าวเขาก็พยายามถามคนนึงอ่ะชัดๆก็คือคุณพลดอนนะก็ไปถามว่าเฮ้ยเนี่ยเขาพูดถึงระบอบสีน้ำเงินยังไงคุณพลดอนบอกไม่มีเราไม่ได้มีระบอบสีน้ำเงินแต่ว่าเราเป็นพรรคสีน้ำเงินผมก็ยอมรับว่าเราเป็นพรรคสีน้ำเงินเพราะพรรคภูมิใจไทยมีโลโก้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราเป็นพรรคสีน้ำเงินแล้วก็ขยายความเพิ่มเติมเลยนะพรรคสีน้ำเงินที่เราเติบโตได้มันก็มาจากพรรคสีส้มหรือว่ามาจากสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวาทะที่เกิดขึ้นในทางการเมืองนะแต่ว่ามันจะไปโยงถึงจุดประสงค์ยังไงอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆดูว่ามันจะพัฒนาไปยังไงนะแต่ว่ามันเริ่มมีสัญญาณที่มันเกี่ยวข้องกับทางการเมืองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ได้ถูกไหมฮะนะหรือแม้แต่การที่กล่าวพาดพิงหรือว่าการพูดถึงวุฒิสภาเนี่ยหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยที่มีความเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวอ้างมาโดยตลอดว่ามันมีความเชื่อมโยงกับพรรคสีน้ำเงินหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยซึ่งเป็นที่มาของอำนาจเป็นที่มาของการจัดรูปแบบการจัดระเบียบการปกครองแล้วมันก็มีการโยงไปถึงองค์กรอิสระอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยมาประจวบเหมาะแล้วก็เลยเลือกใช้คำที่อาจจะเรียกว่าสะท้อนถึงลักษณะของการใช้อำนาจณปัจจุบันในมุมมองของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็คือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้มันต้องดูพัฒนาการนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่ามันเริ่มมีวาทกรรมทางการเมืองมันเริ่มมีความคิดความเห็นทางการเมืองเนี่ยนะในช่วงเวลานี้ซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับการแก้ไขกฎหมายสูงสุดของประเทศถูกไหมฮะถูกไหมก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญสัปดาห์ที่แล้วนี่ทางภูมิใจไทยเขาส่งไปแล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา256นะที่ไปเพิ่มหมวด15/1ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับและสัปดาห์นี้ก็คงต้องดูว่าจะมีพรรคการเมืองอื่นพรรคประชาชนจะส่งเพิ่มเติมไหมพรรคเพื่อไทยนะผมเห็นบอกว่าคนไม่พอเนี่ยก็จะต้องไปขอเสียงสนับสนุนทั้งจากฝ่ายค้านแล้วก็จากฝั่งรัฐบาลที่ตัวเองเป็นพรรครวมรัฐบาลอยู่เนี่ยนะก็ขอสมาชิกสภาผู้แทนจากทั้งสองฝั่งเนี่ยนะที่จะสนับสนุนร่างของตัวเองเนี่ยนะซึ่งอันเนี้ยมันก็เริ่มงวดเข้ามานี่ยังมีเรื่องที่ซ้อนเข้ามาระหว่างทางกรณีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ที่ส่งเรื่องมาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะขอตัวคุณอะไรล่ะสสสงขลาคุณชนนัทอะไรสักอย่างนึงอะนะไปสืบสวนเพิ่มเติมไปสอบสวนอะนะขอตัวเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในที่ประชุมสภานี่นะถ้าจะระหว่างการประชุมนี่เขาต้องขออนุญาตจากสภาว่าจะให้ส่งตัวไหมเพราะกลัวการกลั่นแกล้งเขามีเอกสิทธิ์อะไรคุ้มครองว่ากันไปเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันเข้ามาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะเพราะมันก็จะมีความเห็นบอกว่าควรจะให้ไปดำเนินคดีนะอีกอันนึงบอกเดี๋ยวรอก่อนขอค่อยๆดูก่อนว่าจะยังไงนะถ้ากลัวว่าจะมีการกลั่นแกล้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะเพราะฉะนั้นการเมืองนี้ต้องบอกนะว่าตอนนี้ก็น่าสนใจมันก็เริ่มมีถึงแม้ว่าในพรรคร่วมรัฐบาลเองมันยังไม่ได้มีแรงกระเพื่อมที่เราเห็นถูกไหมแต่ว่ามันเริ่มมีแรงกระเพื่อมที่มันเป็นแรงกดดันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นจากภายนอกจากพรรคฝ่ายค้านนะแต่ว่ามันจะกระเพื่อมแรงแล้วมันจะส่งผลต่อเนื่องไปยังไงหรือไม่เนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจนะครับอ่ะก็เป็นอีกเรื่องนะครับส่วนเมื่อวานเนี้ยมันมีทางสภาพัฒน์ที่เขาแถลงเรื่องของสภาพสังคมเนี่ยคือสภา
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะเขาจะแถลง2เรื่องสำคัญก็คือ1เรื่องของภาวะเศรษฐกิจเราก็จะได้ยินตลอดไตรมาสที่1ภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สภาพัฒน์แถลงใช่มั้ยคาดการณ์ GDP ไตรมาส1เป็นเท่าไหร่ยังไงนี้หรือว่าคาดการณ์ GDP เป็นยังไงเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็มีข้อแนะนำอะไรยังไงนี่เขาก็แถลงเรื่องเศรษฐกิจไปส่วนใหญ่เราก็จะให้น้ำหนักเรื่องเศรษฐกิจแต่เขายังทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะในการวิเคราะห์สังคมเมื่อวานนี้เขาก็แถลงว่าที่เกี่ยวข้องกับสังคมเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของหนี้ครัวเรือนบอกโอ้โหถ้าดูหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะ 0.05% นะตอนนี้หนี้ครัวเรือนมันอยู่ที่ประมาณสัก 16.44 ล้านล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยก็คือ 86.7% ตอนพีคๆนี่90นะหรือว่า88นะอันนี้ถามว่ามันลดลงมาไหมลดลงมาและตอนนี้ก็กลับเพิ่มขึ้นไปนิดนึงแต่ที่สภาพัฒน์เขามองฮะเขาบอกว่าพอไปดูในรายละเอียดเนี่ยอย่าง NPL เนี่ยที่ได้ข้อมูลจากเครดิตบูโรเนี่ยเขาบอกมันก็เพิ่มขึ้นและที่3เดือนไม่ถึงก็ไอ้1เดือนไม่ถึง3เดือนเนี่ยก็คือ30วันไม่ถึง90วันเนี่ยนะที่จะไปเป็น NPL เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็สะท้อนว่ามีปัญหาเรื่องของการใช้หนี้ถูกไหมอันนี้เฉพาะหนี้ที่เห็นชัดๆที่เป็นหนี้ที่อยู่ในระบบนะที่ได้ข้อมูลมาจากตัวเครดิตบูโรนอกเหนือจากนี้เขาไปดูพฤติกรรมครับไปดูประเด็นนะเขาบอกว่าตอนนี้พฤติกรรมของการบริโภคเนี่ยเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่นะที่อายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยนะบอกว่าเริ่มซื้อสินค้าและบริการเนี่ยนะตามรีวิว รีวิวว่าไอ้สินค้าชนิดนี้ดีไอ้บริการชนิดนี้ดีนะต้องไปที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยบอกมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมากขึ้นแล้วมันก็ไปสะท้อนว่าเป็นเรื่องของการใช้วงเงินบัตรเครดิตใช่ไหมมันก็สะท้อนคือเริ่มมีใช้จ่ายเกินกว่ากำลังอ่ะนะอันเนี้ยเริ่มสะท้อนไปทำให้อาจจะบางส่วนไปใช้เรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลนะไอ้นี่ก็เพิ่มขึ้นนะอย่างบัตรเครดิตเนี่ยคงค้างบัตรเครดิตนี่เพิ่มขึ้น 13.5% สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยคงค้างนะเพิ่มขึ้นเนี่ย11.5% แต่สิ่งที่ทางสภาพัฒน์เขาเป็นห่วงเพิ่มเติมนะผมว่าก็น่าสนใจผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังตอนเนี้ยพอเราเข้าไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะเห็นคนที่เขาสามารถที่จะมาวิเคราะห์เศรษฐกิจใช่ไหมหรือว่ามีคำแนะนำควรจะลงทุนเรื่องนั้นเรื่องนี้โอมาจากหลายแหล่งมากแต่เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ก็มากนะคนรุ่นใหม่ก็มากเขาก็ไปเรียนหลักสูตรอะไรหรือว่าไปอบรมอะไรของเขามาแล้วหรือว่าเขามีความรู้จากตรงไหนไม่รู้อะนะเขาก็มาพูดเขาก็มาแนะนำเขาก็มาบอกว่าอันนี้ต้องลงทุนอย่างนั้นอันนั้นนี่ยังไม่ได้รวมหมอดูนะที่มีการคาดการณ์ว่าทองจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยนะสิ้นปีนี้บางคนบอก 100,000 บาทสิ้นปีนี้บอก 80,000 บาทสิ้นปีนี้บอก 90,000 บาทเลยเนี่ยนะสภาพพัฒน์บอกอย่างนี้ผมประเด็นนะประเด็นที่ผมสนใจคือสภาพพัฒน์บอกว่าเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของฟินฟลูเอนเซอร์ครับฟินนี่มันน่าจะย่อมาจากไฟแนนซ์เนาะฟลูเอนเซอร์ก็คือผู้มีอิทธิพลบอกมันเป็นพฤติกรรมของฟินฟลูเอนเซอร์เนี่ยตอนเนี้ยที่มันมีการเผยแพร่ข้อมูลอาจจะเข้าลักษณะที่1มันบิดเบือนนะ2มันอาจจะมีลักษณะที่มันไม่ครบถ้วนคาดเคลื่อนบิดเบือนเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นปัญหาผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าหลายคนก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่ได้เวลาจะลงทุนหรือว่าเวลาจะทำอะไรอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหลงลึกไปในว่าเราจะลงทุนเราจะไปหาข้อมูลเองเนี่ยบางทีตอนนี้มันก็ต้องยอมรับนะมันค่อนข้างจะฉาบฉวยเห็นคนประสบความสำเร็จอายุน้อยประสบความสำเร็จปุ๊บอุ้ยเขาทำอย่างนี้เขาลงทุนอันนี้เขาซื้อหุ้นตัวนี้ก็แห่กันไปตามพอเขามาบอกปุ๊บอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ตามกันหมดเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ดูว่าไอ้ข้อมูลต่างๆมันครบถ้วนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อันตรายนะสภาพัฒน์บอกไอ้พฤติกรรมพวกนี้แล้วยิ่งถ้าฟินฟลูเอนเซอร์เนี่ยกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่แบบให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสภาวะสังคมได้
นะเขาก็แนะนำด้วยบอกก.ล.ต.คณะกรรมการกำกับไอ้หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะอันนี้อาจจะต้องดูหน่อยอาจจะต้องจะทำยังไงก็ไม่รู้ล่ะนะบอกว่าต้องมีใบอนุญาตให้ถูกต้องหรือไม่ก็ต้องไปดูนะผมก็เลยต้องนึกย้อนกลับไปอ๋อมันก็คงคล้ายๆกับช่วงหนึ่งเนาะช่วงที่ตลาดหุ้นบูมๆอ่ะเขาก็จะต้องมีหลักสูตรนักวิเคราะห์ถูกไหมแล้วคนที่จะให้ข้อมูลได้เนี่ยนะก็ต้องดูด้วยนะว่านักวิเคราะห์หุ้นมาจากวิเคราะห์ทางเทคนิคอันนี้ก็ต้องบอกด้วยนะแล้วก็ภาพรวมต่างๆหรือว่ารายกลุ่มใช่ไหมเขาถึงจะให้ข้อมูลได้อย่างเงี้ยนะครับก็บอกเดี๋ยวนี้มันมีกลุ่มเนี้ยฟินฟลูเอนเซอร์ซึ่งก็ต้องดูแลนะอ่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลดิบเพิ่มเติมนะครับก็ให้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมไปเราอันไหนที่ระวังได้ก็ต้องระวังอันไหนคือไม่รู้จริงๆนะผมต้องบอกคุณผู้ฟังนะมันเยอะจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจริงมันถูกมันเท็จมันยังไงนะแล้วขณะเดียวกันนี่ถ้าเป็นจริงคือหมายความว่าถ้าเขาเป็นฟินฟลูเอนเซอร์จริงให้ข้อมูลจริงเนี่ยโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยี AI เนาะดีเฟกเนาะคนมาทำเนี่ยบางทีมันก็เป็นมิจฉาชีพได้เหมือนกันก็ต้องระวังคือไม่รู้จะแนะนำยังไงนะก็ไม่คงไม่แนะนำหรอกแต่ว่าแต่ละท่านก็คงต้องระวังของท่านเองนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางสภาพัฒน์เขาก็มีความเป็นห่วงนะครับอ่ะก็เพิ่มเติมไปนะครับ14:37 เอายังไงดีพักกันก่อนดีกว่าพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

0: อันด้วยสมอง024594646 line @royalhouse โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

4:42 นะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรภัทรนะก็จะเข้ามาสมทบนะแล้วก็คงจะมีประเด็นมีเรื่องอะไรที่พูดคุยกันเพิ่มเติมนะแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะอันนี้เราก็เปิดสายคุยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะที่อยากจะพูดคุยกันนะหรือไม่จำเป็นก็ได้นะไม่ต้องมีประเด็นก็ได้แต่ว่ามีเรื่องที่อยากจะคุยนะบางทีบางท่านอยากจะรู้อยากจะทราบบางท่านอยากจะคุยเฉยๆนะบางท่านอยากจะบ่นนะก็เชิญนะเพราะรายการที่เปิดให้บ่นให้พูดเนี่ยนะถ้าในวิทยุเนี่ยน้อยจริงๆนะครับอ่ะก็เราเปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะเชิญนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนจะมาประเดิมนะมาคุยเป็นสายแรกและหลังจากนั้นก็จะมีท่านอื่นๆนะที่รอดูอยู่นะว่าถ้าเขาประเดิมสายแรกแล้วบรรยากาศมันเป็นแบบไหนอย่างไร

0: คือไม่ต้องห่วงฮะคือจะมาสายแรกสาย2สาย3หรือยังไงก็ตามเนี่ยนะได้คุยทุกคนนะครับถ้ามีเวลานะมีประเด็นมีเรื่องไหนเราก็คุยกันนะอย่างผมอย่างเงี้ยผมอาจจะสนใจนะในบางเรื่องคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้สนใจแต่ว่ามีเรื่องที่อยากจะถามเนี่ยอันไหนที่ผมพอจะรู้พอจะทราบเนี่ยผมก็จะช่วยไขข้อสงสัยให้ได้บ้างนะครับแต่ว่าเรื่องไหนที่คุณผู้ฟังนะอยากจะบ่นนะถ้าผมรู้แล้วผมสามารถให้บ่นได้เต็มที่เนี่ยนะก็จะให้บ่นเต็มที่เหมือนกันนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะจริงๆนี่จะเตะบอลโลกอยู่แล้วนะ11มิถุนายนใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเขาเริ่มวันไหนนะแต่จนถึงนาทีเนี้ยคือค่าลิขสิทธิ์มันก็แพงจริงเนาะ 1,200 ล้านบาทแล้วก็รวมเบ็ดเสร็จ 1,700 ล้านเนี่ยถ้าฟีฟ่าไม่ลดให้เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะได้ชมเนี่ยน้อยแล้วยิ่งหลังสุดนี่เห็นทางอดีตกสทช.บางท่านเนี่ยท่านบอกเลยนะบอกว่าโอ้โหสงสัยถ้าฟีฟ่าเขาคิดตังค์เราแบบนี้ดูบอลโลกเนี่ยนะลิขสิทธิ์แบบนี้เราอาจจะต้องแข็งใจสักนิดนึงแข็งใจสักหน่อยว่าปีนี้ไม่เอาไม่ดูบอลโลกนะครับเพื่อจะรอว่าครั้งต่อไปนะฟีฟ่าเขาจะลดค่าลิขสิทธิ์สำหรับการถ่ายฟุตบอลโลกเนี่ยในประเทศไทยหรือไม่นะเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะถ้าอดทนสักหน่อยนะคือผมเข้าใจว่าแต่ละคนคงจะมีติดตามได้อะนะมันจะเป็นแบบอาจจะไม่ได้ดูถ่ายทอดสดเป๊ะๆอ่ะแต่พวกแบบที่เขามีการรายงานสดว่าเฮ้ยนาทีนี้ได้เท่านั้นได้เท่านี้เนี่ยกี่ประตูแล้วใครยิงได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะมีอาจจะให้ได้ติดตามก็คงจะเป็นอีกบรรยากาศนึงนะแต่ถ้าลึกๆก็อยากจะให้เขาลดราคาลิขสิทธิ์ลงนะแล้วก็ลึกๆอยากจะให้ภาคเอกชนเนี่ยนะเขาไปซื้อไม่ต้องใช้เงินของรัฐบาลและหากจะต้องจ่ายในแต่ละนัดที่ดูเนี่ยนะอันนี้ผมสนับสนุนนะผมก็จะร่วมดูด้วยแหละแล้วก็ร่วมจ่ายสตังค์ด้วยนะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าก็เข้าใจแหละนะเพราะว่าบางทีเราสนใจเราชอบอะเนาะแต่ว่าบางคนเขาไม่ได้ชอบเหมือนเราอะนะจะไปให้เขาร่วมจ่ายตังค์มันก็อาจจะไม่ถูกหลักนะครับคุณอัมพรครับสาย3สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: คืออยากทราบว่าบัตรคนจนเนี่ยบัตรคนจนเนี่ยจะได้ไหมคราวนี
0: ้เอาได้อยู่แล้วไงเขาได้เป็นหนึ่งในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วเขาจะเพิ่มให้จาก300บาท
1: ได้ใช่มั้ย
0: จาก300บาทเป็น 1,000 บาท
1: อ๋อไอ้ที่ว่าพันบาทไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: พันบาทคืออะไรครับเดี๋ยวคุณอำพรไปปิดวิทยุก่อนสิพอดีมันสะท้อนอ่ะเนาะไม่งั้นเราก็ฟังแล้วจะงงๆอ่ะนะคุณป้าไปปิดวิทยุ
1: ก็คือหมายถึงว่าที่ว่าได้คนละพันนะฮะสี่เดือนเนี่ยได้ไหมฮะบัตรคนจนเนี่ย
0: ไอ้หกสิบสี่สิบเนี่ยเหรอ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหล
0: ไอ้หกสิบสี่สิบนี่ใช่ไหม
1: ไม่ได้ยินเลยนะคะเนี่ย
0: ไม่ไอ้60 40นี่ใช่ไหมที่
1: ฮัลโหลว่าไงคะ
0: ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะฮะทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะให้อยู่แล้วคือจาก300บาทเป็น 1,000 บาทในวันที่1มิถุนายนได้4เดือนเหมือนกันมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยา
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ไปซื้อร้านที่เราเคยซื้อนั่นแหละร้านเดิมอ่ะกะปิน้ำปลาอะไรเนี่ยอันนี้ไปซื้อได้ตามปกติจากเดิน300เป็น 1,000 บาท4เดือนครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะอยากรู้ก็เลยโทรมานะขอบคุณมากนะ
0: ครับครับได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะแต่ว่าถ้าคุณจะไปลงทะเบียนผ่านทางแอปเป๋าตังนะเพื่อจะไปเอา60 40ด้วยเนี่ยไม่ได้คนละเรื่องกันเพราะว่าเขาให้สิทธิ์คุณแล้วนะครับคุณพีครับสาย2สวัสดีครับ
2: โหลครับคุณณัฐพงศ์ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: สวัสดีตามวีระดิ
0: เชิญเชิญเชิญครับ
2: ครับก็จากสอบถามว่าที่มันมีก็ไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยครับ
0: ครับ
2: พอดีว่ามันมีสูตรออกมาว่า 60% เท่ากับรัฐให้ 1,000 บาทเนี่ยครับ 40% ออกให้เองแล้วมันบวกลบคูณหารมาเนี่ยครับ
0: ครับ
2: แล้วมันเขาบอกว่าเท่ากับได้ใช้ วันละ334บาทต่อวันนี่ครับสูตรนั้นเป็นยังไงครับพอว่าผมมาดูสูตรเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าใน 1,000 บาทเนี่ยเราจะต้องออก667บาทต่อเดือนอันนี้จริงไหมครับ
0: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เคยใช้คนละครึ่งไหม
2: เคยครับอันนั้นเข้าใจ
0: ไม่เหมือนกันเหมือนกับคนละครึ่งเลย
2: เหรอ
0: คุณซื้อของเหมือนคนละครึ่งเลยแต่เดิมเนี่ยคุณเคยจ่าย50บาทในของราคา100บาทถูกไหม
2: ถูกต้อง
0: ตอนนี้คุณในของราคา100บาทคุณจ่ายแค่40บาท
2: ใช่
0: รัฐก็จะออกให้60บาท
2: ครับอย่างไอ้ 1,000 บาทเนี่ยก็คือเราก็ต้องออกแค่400ถูกไหมครับ
0: ไม่ใช่ไม่ถูก
2: อ๋อไม่ใช่เหรอครับ
0: ถ้า 1,000 บาทเนี่ยรัฐมันต้องออก600เราต้องออก400ถูกไหม
2: ครับ
0: ของราคา 1,000 บาทรัฐออก600เราออก400
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้รัฐออกให้ 1,000 บาทเราต้องออก667บาท
2: อ๋อ
0: ในการซื้อของ 1,667 บาทโอเคไหม
2: ครับ
0: อันนี้คือราคาเต็มคือปกติเรารัดออก 1,100 แต่ตอนนี้รัดออกให้ 1,000 บาทเราก็ต้องออกแค่667บาทแค่นั้นเองเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาเลยเขาจ่ายให้มากกว่าเดิมแต่ว่าเขากำหนดอันนี้ก็กำหนดเหมือนเดิมด้วยนะ
2: ครับ
0: ว่ารัฐจะออกให้สูงสุดในการจ่ายต่อวันของรัฐเนี่ยคือแค่200บาทครั้งที่แล้วก็เหมือนกันนะ
2: คร
0: ับ ใช่ไหม50 50เขาก็ออกให้วันหนึ่งสูงสุด200บาทคือรัฐคือถ้าคุณจะซื้อของ1,000บาทรัฐยังไงบอกว่าออกให้แค่200 800คุณต้องจ่ายเองครั้งนี้ก็เหมือนกันบอกรัฐออกให้200บาทสูงสุดต่อวันแต่ว่าถ้าคุณจะซื้อของเนี่ยถ้าคุณจะแบบโอ้ผมจะเอาเปรียบไอ้ผมจะเอาแบบเต็มที่เลยเต็มพิกัดวันนี้ผมจะให้รัดออก200บาทแน่นอนคุณต้องออกประมาณสัก133บาทแต่คุณจะได้ของในราคา333บาทนะไม่ใช่ในราคา300บาท
2: โอเคเข้าใจครับ
0: โอเคไหมโอเคไหม
2: โอเคครับผม
0: นะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ครับครับครับขอบคุณสวัสดีครับนะน่าจะง่ายนะน่าจะง่ายนะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังนะผมให้หลักไว้อย่างนี้เลยคือเหมือนคนละครึ่งเลยครับเหมือนทุกอย่างเลยเหมือนคนละครึ่งเลยออกตังเหมือนกันแต่ว่ารัฐก็จะออกให้ 60% นะของในราคา100ก็ออกให้60บาทแต่ตอนนี้เขาให้เงินคุณมา 1,000 บาทเขาไม่ได้ให้คุณมา60บาทถูกไหมถ้าเขาให้คุณมา600บาทคุณออก400บาทเนี่ยอันนี้มันง่ายว่าคุณซื้อของให้ 1,000 บาทแต่เขาให้คุณมา 1,000 บาทครับเขาไม่ได้ให้600บาทพอเขาให้คุณ600เอ้ย 1,000 บาทเนี่ยหมายความว่าคุณเนี่ยจะต้องเติมเงินถ้าคุณจะใช้เงินของรัฐเต็มที่เนี่ยคุณจะต้องเติมเงินไปอีก667บาทแค่นั้นเองครับแล้วคุณก็ทยอยใช้ไปครับคุณไม่อยากจะเสียเงินตัวเองเพิ่มจาก 40% คุณก็ใช้แค่เนี้ยใช้แค่ไอ้ 1,667 บาทต่อเดือนแค่นั้นเองพอครบปุ๊บเงินหมดคุณก็ไม่ต้องเติมเพิ่มแล้วแล้วก็รอเดือนหน้ารอเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเขาให้มาอีก 1,000 บาทนะคุณก็บอกโอ๊ยผมจะใช้สิทธิ์เหมือนเดิมคุณก็เติมไป667บาทอันเนี้ยทำได้ไหมทำได้เลยเต็มที่แต่ถ้าผมแนะนำเลยนะสำหรับผมนะคุณจะซื้อตอนไหนคุณค่อยเติม G Wallet ตอนนั้นแค่นั้นเองฮะเหมือนเดิมไม่ต้องเอาเงินไปรอไว้ให้เขาไม่มีความจำเป็นจะต้องใส่เงินทิ้งไว้667บาทไม่ต้องคุณซื้อตอนไหนคุณก็กดเข้าไปในไทยช่วยไทยพลัสแล้วคุณก็สแกนจ่ายพอจ่ายปุ๊บมันก็จะบอกว่าคุณของรัฐเหลือเท่าไหร่นะแล้วราคาของวันนี้เท่าไหร่แล้วคุณจะต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่คุณก็ค่อยจ่ายเพิ่มเข้าไปเขาบอก30บาทคุณก็จ่ายไป30บาทก็โอนเงินเข้า G Wallet ไปอีกแค่30บาทแค่นั้นเองคุณเพโรดสาย2สวัสดีครับคุณไพโรจน์ปิดวิทยุก่อนสิมันจะ
3: ถอ
0: นครับปิดวิทยุก่อน
3: ปิดแล้วครับคุณนัทพงศ์ยังไงครับ
0: ใช่ครับ
3: สวัสดีครับผมตกแรกนะครับยังไงผมก็ยังไม่เข้าใจเรื่อง60-40เพราะว่าผมคิดง่ายๆว่ารัฐให้ใช้วันละ200ใช่ไหมฮะผมไปกินก๋วยเตี๋ยว200บาทรัฐจะหักผมแ
0: ถ้าคุณกินก๋วยเตี๋ยวในราคา200บาทเนี่ยรัฐออกให้คุณ120บาทคุณจะต้องจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยว80บาทครับ
3: ใช่แล้วผมออก80บาทถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
3: แล้วเศษที่พวกคุณพูดกันเนี่ยมันมาจากไหนผมไม่เข้าใจ
0: มันมาจากรัฐไม่ได้ให้เงิน600บาทครับในราคาก๋วยเตี๋ยว 1,000 บาทก็ไม่ได้ให้อย่างนั้นครับรัฐเขาให้คุณ 1,000 บาทครับเขาไม่ได้ให้แค่600บาทครับ
3: รัฐให้เท่าไหร่อ่ะ
0: เขาให้ 1,000 ไง
3: ให้ 1,000
0: เออ
3: เงิน 1,000 ต่อเดือนนึงไม่ต้องนี่เราไม่ต้องไปพูดถึงเราพูดถึงเราใช้วันละ200พอ200นี่รัฐออกให้เราวันละ120เราก็ใช้ภายในเดือนนั้นให้มันครบ 1,000 เท่านั้นเอง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
3: คิดง่ายๆไม่ต้องมีเศษอะไรผมว่าจะคิดแบบนี้จะง่ายกว่าเปล่าม
0: ันเหมือนกันครับ
3: ตาเหมือนกันแต่เหมือนกันยังไงผมไม่ทราบเพราะว่ามันเศษมาอย่างไรผมบางครั้งผมคิดไม่ทันผมก็
0: ไม่เป็นไรอย่างนี้คุณไพโรจน์ไม่เป็นไรคิดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่1มิถุนายนไปใช้จริงแล้วก็ใช้จนให้มันหมดอ่ะเดี๋ยวคุณก็รู้เองว่าแล้วคุณลองสรุปรายเดือนออกมาสรุปยอดที่คุณใช้หมดของรัฐที่เขาให้ 1,000 บาทมาแล้วล่ะวันนั้นอ่ะคุณมาบอกผมว่าคุณใช้เงินตัวเองออกไปทั้งหมดกี่บาทง่ายกว่าเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเออตอนนี้คุณไม่ถ้าคุณคิดไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณจะจ่ายเงินเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเอาที่ผมบอก
3: คร
0: ับ นะแล้วคุณจดไปเลยนะว่าคุณโอนเข้า G-Wallet กี่บาทนะทุกวันนะที่คุณใช้เงินไปเนี่ยแล้วคุณมาบอกผมว่ารัฐที่ให้ 1,000 บาทแล้วผมใช้ 40% เนี่ยผมออกไปทั้งหมดกี่บาทนะ
3: เอาง่ายๆเบื้องต้นที่ผมคิดก็ถูกต้องใช่ไหมครับหมายถึงว่ารัฐออก120ผมออก40 80บาท
0: ในราคาก๋วยเตี๋ยว200บาทถูกในราคาก๋วยเตี๋ยว200บาทถูกต้องครับ
3: ครับ
0: ครับผม
3: ผมจะถามอีกข้อหนึ่งว่ารัฐให้ใช้วันละ200บาทนี
0: ่รัฐไม่ได้ให้ใช้วันละ200บาท
3: เงินของเราด้วยหรือเปล่าเป็น400บาทหรือเปล่าร
0: ัฐไม่ได้ให้ใช้วันละ200บาทครับคุณจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณมีตังค์อยู่ใน G-Wallet เอาอย่างนี้ก่อนนะแต่รัฐเนี่ยเขาจะสนับสนุนให้คุณน่ะสูงสุดเนี่ยแค่200บาทในการซื้อของ
3: แค่200บาท
0: ต่อวัน
3: ครับต่อวันเลย
0: เออแต่ว่าถ้ามันเกินจากนั้นเนี่ยคุณซื้อของ1,000คุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มไป800บาทเพราะเขาให้คุณสูงสุด200
3: ยังไงเราก็ต้องจ่ายเกิน200อยู่แล้วเพราะว่าร้านออก200แล้วเราต้องซื้อของก็ประมาณ 3-400 บาท
0: ก็ตามใจก็สุดแท้แต่
3: ก็ประมาณนั้นใช่ไหมฮะ
0: ก็ไปลองทำเถอะไปลองเถอะ
3: ครับเดี๋ยวลองใช้ดูครับ
0: ลองใช้ดูขอบพระคุณ
3: คิดแต่ผมมันคิดง่ายตื้นๆเกินไปใจไอ้เศษที่ผมยังคิดไม่ทันผมยังคิดไม่ทัน
0: ครับรับทราบคิดไม่ทันครับขอบพระคุณคุณชวีครับสายสามสวัสดีครับคุณชวีครับครับเชิญครับ
4: จะสอบถามนี่นะครับเรื่องเงินในสองไอ้เงิน 4,000 ที่จะได้เนี่ยแต่ผมไม่มีโทรศัพท์มีแต่รุ่นปุ่มกดไม่ได
0: ้เออมันต้องใช้แอปเป๋าตังค์อะสิยังไงอะ
4: เออ
0: เราถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม
4: ไม่ได้มีบัตรอะไรเลยครับคือได้เงินนี่อย่างเดียวผู้สูงอายุครับ
0: อ๋อได้เงินผู้สูงอายุเนาะโอ้
4: เงินผู้สูงอายุมันจะมาทุกวันที่10ครับ
0: เออไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะ
4: ไม่มีนี่ขอยืมลูกของลูกสาวจะอย่างเราจะทำเนี่ยเอาซิมไปใส่เครื่องของเขาได้ไหมแต่ลูกสาวบอกว่าไม่ได
0: ้เอาซิมใส่เครื่องของเขาได้ไหมเหรอ
4: เออแล้วชักซิมของเขาออกไปก่อนพอทำรายการได้เรียบร้อยแล้วก็ดึงซิมของเราออกมา
0: เออ
4: จะได้เปล่า
0: ไม่รู้เออได้เดี๋ยวทิ้งเป็นประเด็นไว้เผื่อใครที่เขาเคยทำแล้วให้เขาโทรศัพท์มาบอกดีไหม
4: ก็ได้เนี่ยจะแบบว่าใช้เบอร์เดียวใช้ไอเนี่ยใช้ iPhone ของลูกมี iPhone แต่ลูกเขาทำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: โอ้ลูกมี iPhone ด้วยเหรอทำไมลูกไม่ซื้อโทรศัพท์ให้สักเครื่องแล้ว3,000 4,000นะฮะ หรือ 2,000
4: ซื้อมาให้แล้วไอ้ออฟ

0: โป้โป้อะไรน่ะวีโว่รุ่น97น่ะป้าทิ้งไปลำโหลูกอีกคนป้าก็เด็กเขาลื้อซื้อที่แล้วไอ้อะไรวีโว่รุ่น V97
1: เอออันนั้นมันมีใช่ไหมล่ะมันมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมล่ะ
0: มีให้เพื่อนไปซ่อมไม่เห็นเอามาคืนใส่ซ่อมไม่ได้มันเละแล้วล่ะ
1: เออเออ
0: ยืมแต่ซิมออก
1: เออเออเอออ่ะอ่ะอ่ะอ่ะรับทราบทิ้งเป็นประเด็นไว้แล้วกันนะเดี๋ยวให้คนเขารู้เขาโทรศัพท์มาบอกนะ
0: ครับมีแต่บัตรประชาชนกับซิม
1: ได้ได้ได้ขอบพระคุณขอบพระคุณครับสวัสดีครับ14:59 นนะฮะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองตรวจ878อำเภอทั่วประเทศกรมการปกครองเตรียมฟันเด็ดขาดกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องยาเสพติดนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเพื่อแสดงจุดยืนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมยกระดับมาตรฐานผู้นำท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างที่ประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจสำหรับผลการดำเนินการพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 286,553 คนไม่พบสารเสพติด 286,506 คนตรวจพบสารเสพติด47คนคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมดการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย4เสาหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาลแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรประกอบด้วยมาตรการซีลชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคประชาชนร่วมเฝ้าระวังกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพบสารเสพติดในร่างกายถือว่าปกพร่องในหน้าที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งซึ่งในอำเภอต้องดำเนินการสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดในอำเภอจะต้องรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเร็วครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบดำเนินการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพ.ศ. 2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,037 ล้าน 960,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการใช้งบประมาณในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูเป็นงบในการบริหารจัดการโครงการสำหรับโครงการระยะที่2นี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1วัตถุประสงค์ผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการพื้นที่รวมทั้งผลิตครูที่มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่าโดยในระยะที่2นี้ตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนรวม9รุ่นโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศแม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจติดตามอาการกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนามพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้กำลังใจติดตามอาการกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยแม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจสอบถามอาการพร้อมมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา17นายและกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้4นายณหอผู้13ทับ1อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายหน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่กับการดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
14: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
15: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
16: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
18: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: 5นาฬิกา11นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: แล้วก็คุณผู้ฟัง
1: ครับ
2: เอ๊มันจะหักมุมหรือเปล่าเนี่ยนะ
1: ทำใช่ไหม
2: เออแต่ก็ไม่มีอะไรลุกลามนะ
1: ครับ
2: เห็นว่าไปทิ้งระเบิดใช่ไหมหรือจะขีปนาวุธยิงไปไม่รู้ว่าจะเป็นที่ตั้งของมิสไซล์ของรัฐของอิหร่านหรืออะไรสักอย่างใกล้ๆกับแถวๆช่องแคบฮอร์มุส
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะแต่เมื่อวานนี้ก็ราคาน้ำมันดีเซลลงมาประมาณ10เหรียญทางกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเขาก็เลยลดราคาหน้าสถานีบริการรู้สึกจะลิตรละบาทใช่ไหมหรือ80ตังค์ไม่แน่ใจแล้วก็น่าจะเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อลดการชดเชยด้วยอันนี้ผมยังไม่ได้ดูโครงสร้างราคาน้ำมันวันนี้ว่ามันเป็นเท่าไหร่นะแต่คิดว่าน่าจะปันส่วนกันคนละอย่างคือลดราคาหน้าสถานีบริการกับลดการชดเชยของกองทุนน้ำมันจริงๆตอนนี้ก็ชดเชยน้อยแล้วประมาณนี้ละ2บาทกว่าๆใจคอเขาคงอยากจะไม่ชดเชยเลยอ่ะหรืออยากจะเก็บเงินเข้าถ้าทำได้นะว่าตอนนี้ก็เวลามันยอดสะสมของการชดเชยเนี่ยมันก็ไม่ดูเดือดเหมือนเมื่อก่อนนะมันก็ขึ้นประมาณสักวันละ100 200ล้านมันไม่เยอะมันไม่ใช่ว่ากันวันละพันนะนัทพงศ
1: ์ครับ
2: นะก็เดี๋ยวดูต่อไปกันแล้วกันส่วนเรื่องลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะผมยังไม่ได้ไปนะผมน่าจะรอวันศุกร์เลย
1: ครับ
2: นะจะเป็นรอบเก็บตกจริงๆอยากจะเทสดูว่าไอ้ที่รัฐบาลคิดว่าคนจะมาเต็ม30ล้านนี่มันจะเต็ม30ล้านไห
1: ม
2: แต่จำนวนเนี่ยคิดว่าที่ตั้งเอาไว้เนี่ยน่าจะได้น่าจะใกล้เคียงมาก
1: ครับ
2: พอเห็นแบกคนแก่ออกมาจากบ้านกันเยอะก็แปลกนะคุณณัฐพงศ์เนาะแล้วก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยกันตามต่างจังหวัดที่เราเป็นร้อยคนเหมือนกันไม่รู้อันนี้เป็นกลุ่มไหนนะที่ต้องให้สาขาของธนาคารกรุงไทยเขาช่วย
1: สแกนหน้า
2: อ
1: ัปเดตผมว่าเป็นเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นอัปเดตโปรแกรมอ่ะคือบางท่านเขาไม่ได้อัปเดตโปรแกรมไอ้พวกแอปพลิเคชันเนี่ยถ้ามันเป็นรุ่นเก่าอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้อัปเดตพออัปเดตไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหา
2: อาจจะมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว
1: ใช่ใช
2: ่คงแบบว่าตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
1: ใช่
2: ก็เป็นไปได้
1: หรือเวอร์ชันนี้โทรศัพท์เครื่องนี้มันไม่รองรับอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหา
2: แบบ
1: น
2: ี้แต่ว่ารอบนี้จะไม่มีประเด็นที่ชอบพูดกันบ่อยๆแล้วคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะไปซื้อสิครับ
1: เมื่อกี้มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่ง
2: ไปซื้อเลยตอนนี้เพราะว่าคือเห็นว่าประมาณสัก 2,000 3,000 นะที่รุ่นที่เรียกว่ารุ่นถูกสุดแต่คุณณัฐพงศ
1: ์
2: ตอบว่าคิดว่าไงนะ
1: พอเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังถามบอกว่าเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนนะคือมีแล้วก็เสียนะแต่ว่าเขายังเก็บซิมของเขาไว้แล้วก็เคยลงทะเบียนในเป๋าตรงเป๋าตังเนี่ยถ้าเขาถอดทิมสอดเอาซิมเนี้ยไปใส่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งของเครื่องลูกเนี่ยและสลับซิมอย่างเงี้ยได้ไหม
2: เออน่าสนใจ
1: เออ
2: ไม่รู้เหมือนกัน
1: อันนี้ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู
2: ้มันจะผูกกับเบอร์โทรศัพท์
1: เบอร์โทรศัพท์ด้วยใช่ใช
2: ่มันจะผูกกับเบอร์โทรศัพท์ตอนโอนเงินหรือเปล่า
1: ครับ
2: อันนี้ไม่รู้จริงเพราะรู้สึกเขาจะเป็นพร้อมเพย์นะตอนโอนเงินของรัฐบาลเข้าอ่ะคุณณัฐพงศ
1: ์
2: อันนี้ก็ต้องไปถามเขาละถามเราไม่รู้อันนี้ต่างทางเทคอันนี้เป็นปัญหาที่เราไม่รู้จริงๆที่เหลือก็คิดว่าคงไม่มีอะไรนะ เปิดสายต่อจากที่คุณณัฐพงษ์ค้างไว้ก็แล้วกัน
1: ครับผม
2: นะ
1: 02-248-1657
2: ครับ
1: 02-248-1657นะครับ
2: อ่ะมา
1: คุณพัชรินทร์ฮะสาย2
2: คุณพัชรินทร์เชิญครับ
3: ค่ะถ้าเป๋าตังค์ถ้าสมมติว่าเราเอาซิมอื่นมาใส่เครื่องเราที่มีเป๋าตังค์อยู่แล้วไม่ได้อะค่ะเป๋าตังค์มันจะใช้ได้แค่เครื่องเดียวอะค่ะ
2: เออใช้ได้เบอร์เดียวว่างั้นเถอะ
3: ใช่ใช้ได้เบอร์เดียวแล้วก็เครื่องเดียวอะค
2: ่
3: ะ
2: ไม่แต่กรณีถ้าเกิดไอ้เบอร์นั้นน่ะมันไม่ได้ลงทะเบียนล่ะมันก็ไม่มี
3: เบอร์ใหม่ใช่ไหมคะ
2: ไม่ไอ้เครื่องเก่าอะที่เราเปลี่ยนซิมอะถ้าเครื่องนั้นน่ะเขาไม่ได้ลงทะเบียน
3: มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเครื่องลูกสาวเขาตามที่ฟังนะคะคือ ล
2: ู
3: กสาวเขามีเป๋าตังค์อยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: โอ้โอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจอ
3: ย่างงั้นน่ะไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าถ้างั้นลูกสาวเขาโทรเอาซิมของพ่อไปใส่เครื่องของลูกสาวอ่ะก็จะหลุดจากเป๋าตังค์ไปเลย
2: เออใช่ๆๆๆอ่ะโอเคครับผมพอจะเข้าใจนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ตามที่พี่พัชรินทร์ว่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เราฟังไว
1: ้
2: ต่อ
1: คุณต่ายครับสาย3
2: คุณต่ายครับคุณต่ายครับ
4: สวัสดีครับ
2: เชิญครับ
4: จะถามอาจารย์นะครับว่าถ้าผมคิดเลขแบบนี้ถูกต้องไหมในกรณีที่ผมไปซื้อของนะฮะไอ้ไทยถ้วยไทยเนี่ยรัฐออก60ผมออก40ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
4: ทีนี้ก็สงสัยเรื่องราคาเอาฝั่งเราก่อนนะฮะฝั่งคนจ่ายนะฮะสมมุติว่าของราคาเราไปซื้ออาหารตามสั่งสมมุติราคา55บาทเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะจ่าย55บาทแต่อะไรผมเอาจุด4เนี่ยคูณได้ไหมฮะ
2: ได้ครับถูกต้องแล้ว
1: ถูกต้องครับ
2: นั่นแหละครับถูกต้องแล้วครับ
4: ถูกต้องใช่ไหมฮะ
2: ใช่คร
4: ับ
1: ใช่ครับ
4: แล้วถ้าผมจะคิดว่าถ้ารัฐจะจ่ายผมเท่าไหร่ผมก็เอาจุด6ไปคูณกับ55บาท
2: ถูกต้องครับ
4: มันก็เหมือนกันใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
4: ทีนี้เป็นทราบว่าอาจารย์จะทราบแบบในระบบเนี่ยมันคิดให้เสร็จหรือว่าเราต้องมาคิดเองครับ
2: คิดให้เสร็จครับ
4: อ๋อคิดให้เสร็จถ้าอย่างนั้นสูตรนี้ก็ไม่ต้องไปใช้มัน
2: จะบอก
4: ว่าถ้าคือไม่ได้คิดเราก็ต้องมานั่งคิดเอง
2: พอคุณแตะไปปั๊บเนี่ยมันก็จะตัดเงินของคุณตามจำนวนจุดสี่ของคุณ
1: ครับ
4: อ๋อเราไม่ต้องกรอกตัวเลขใช่ไหม
2: ไม่ต้องอ่ะไม่ต้องมันขึ้นมาเองจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วมันขึ้นมาเอง
4: อ๋อหมายถึงว่าทางร้านค้าก็จะโชว์QR code ให้เราแล้วเราก็ไปสแกน
2: ใช่ก็คือตัดเงินตัดเงินของเรามันตัดเงินของเราส่วนเงินของเขาเนี่ยเดี๋ยวทางกรมบัญชีกลางเขาโอนเข้าร้านค้าเอง
4: อ๋อแล้วเพียงแต่กดยืนยันว่าให้ตัดเท่านี้เท่านั้นเองใช่ไหมฮะ
2: มันไม่ต้องยืนยันนะมันตัดเลยอ่ะคุณ
4: อ๋อตัดเลยเหรอ
2: เออแต่ว่าคุณต้องมีเงินในเป๋าตังค์นะ
4: เข้าใจฮะนี่ต้องมี
2: คุณต้องมีใน wallet นะคุณต้องมีใน wallet
4: ถ้าวันนึงในกระเป๋าตังค์เนี่ยน้อยต้องมี133บาทหรือ134บาทใช่ไหมฮะ
2: คือโอนเข้าไปสักพัน
4: ไม่
2: โอนเข้าไปสักพันนึงเอาง่ายๆคิดง่ายๆดีกว่าโอนเข้าไปเผื่อเลยไม่ต้องไปแบบต้องให้เด๊ะๆอะไรมันจะขนาดนั้นเล่า
4: คือไม่คือผมกำลังคิดว่าถ้ากรณีที่จะใช้200เต็มของรัฐบาลเราก็โอนเงินขึ้นไป100ตีเม็ดตัวเลขว่า135ก็ได้ใช่มั้ยฮะ
2: ไม่ใช่จะใช้เต็ม 1,000 ไม่ใช่ถ้าใช้เต็ม 1,000 ต้องโอนไป600กว่าบาทครับ
4: 600กว่าบาทนี่ก็ต้องรอเดือนนึงถึงจะได้1,000นึง
2: คืออย่าไปคิดอะไรให้มันวุ่นวายเลยไปทำไปถึงเวลาไปจับจ่ายใช้สอยเดี๋ยวมันก็เรียนรู้เองอ่ะนะ
4: ครับผมโอเคครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: คือมันเป็นปัญหาที่ไม่ควรเป็นปัญหา
1: ครับ
2: พูดอย่างนี้ดีกว่า
1: ใช่
2: ไหม
1: ใช
2: ่ประเด็นมันก็คือว่าประเด็นมันมีอยู่แค่นี้ซื้อของเท่าไหร่รัฐบาลออกให้ 60% เราจ่าย 40%
1: ใช่
2: เราก็เตรียมส่วน 40% ของเราไว
1: ้ครับ
2: ไม่ต้องไปคิดแทนรัฐบาล
1: แค่นั้น
2: แล้วก็เมื่อไหร่ที่มันใช้ไม่ได้ก็คือใช้ไม่ได
1: ้ครับ
2: เมื่อไหร่ที่เราใช้จนหมดที่เขาให้เราวันเดือนละพัน
1: ม
2: ันก็ใช้ต่อไม่ได้แต่เราก็ยังใช้ได้ซื้อของได้
1: ใช่
2: ก็เอาในไอ้ wallet ของเราเนี่ยซื้อของไปโดยที่รัฐบาลไม่ต้องออกตังค์
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็เป็นเราจ่าย 100% ไป
1: ใช่
2: ซึ่งเราก็จ่ายเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับการซื้อของที่เราจ่ายโดยไม่มีใครมาร่วมจ่าย
1: ครับ
2: ก็ทำอยู่แล้วก็ใช้ QR code ทำอยู่แล้วถูกไหม
1: ถูกครับ
2: เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่มีประสบการณ์ผมไม่เคยทำนะซื้อของผมก็จ่ายเงินสดหลังๆเอาหน่อยว่าลองทดสอบดูอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะตอนนั้นมันเหลือเงินในวอลเล็ต พราะผมใช้ไม่หมดนะคนละครึ่งครั้งที่แล้วนะเหลือเป็นพันนะคุณรัฐพงศ
1: ์
2: ผมก็ไม่รู้ทำไมผมไม่ใช้ก็ไม่รู
1: ้ครับ
2: ต่อครับ
1: ครับคุณเอกครับสายหนึ่ง
2: เชิญครับอยู่ไหมครับคุณเอก
1: ไม่อยู่นะคุณปูฮะสายสอง
2: คุณปูอยู่ไหมครับคุณปูครับคุณปูไม่อยู่นะครับตอนนี้ว่างทั้ง3สายเลยเพราะเมื่อกี้ทั้งคุณเอกและคุณปูแกไม่รอ
1: ค
2: ือแกอาจจะมีคำตอบเห็นคนอื่นตอบแล้วก็ได้ก็เลยวางสายไป
1: ครับผม
2: อ่ะมา
1: คุณอดิศักดิ์ครับสาย3
2: เชิญคุณอดิศักดิ์ครับ
5: ฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย
2: ์เชิญครับ
5: เรื่องเมื่อกี้อ่ะครับแม่ค้าเขาต้องเป็นคนลงราคาใช่มั้ยครับ
2: ครับ
5: แม่ค้าลงปึ๊บพอเราสแกนปึ๊บมันก็จะมาขึ้นของเรา
2: ครับ
5: ครับผมเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างราคามันไม่เท่ากันก
2: ็
5: เลยสงสัยโอเคครับ
2: คร
5: ับนะครับอาจารย
2: ์ครับ
1: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คือเอาประสบการณ์การซื้อของแบบที่เราใช้ QR code เนี่ยเป็นพื้นแม่ค้าเขาส่งตัวเลขเราก็ส่งตัวเลขถ้าไม่มีใครจ่ายก็เราก็จ่ายเต็มเท่านั้น
1: ครับผม
2: ตามนั้นน่ะ
1: ส
2: ่วนจะต้องกดอะไรเพิ่มเติมมีรหัสรหัสอะไรผมไม่รู้นะ
1: ครับ
2: ต่อ
1: คุณใหญ่ครับสาย2
2: คุณใหญ่ครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณณัฐพงศ์นะครับ
1: ครับ
6: ผมเป็นสายหนึ่งขอชมเชยอาจารย์แล้วคุณณัฐพงศ์ด้วยนะครับที่ว่ารายการนี้เป็นรายการที่ดีที่สุดนะขอชมเชยนะเอาแค่นี้พอนะครับ
2: ครับ
6: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: เห็นจะไม่จริง
1: ครับ
2: เพราะคงไม่ได้ฟังรายการวิทยุทุกรายการจนสามารถที่จะบอกได้ว่าดีที่สุดเอาแค่ว่าเป็นรายการที่พอฟังได้ก็โอเคแล้ว
1: ครับ
2: ไม่ต้องถึงขนาดยกยอปอปั้นไม่จำเป็นแต่ถ้าถามว่าเป็นรายการที่เปิดสายคุยแบบนี้น่าจะมีรายการเดียวน่าจะมีรายการเดียวนะคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
2: ยกเว้นคนที่เขาอาจจะทำพวกไอออนไลน
1: ์ออนไลน์นะ
2: อย่างนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าก็ไม่ได้อรรถรสอย่างนี้นะเพราะเขาจะถามอีกเรื่องไม่ใช่ถามแบบนี้
1: คร
2: ับ ไม่ได้คุยแบบนี
1: ้
2: คุณ
1: ตู้ฮะสายสอง
2: คุณตู้ครับคุณตู
7: ้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
7: คืออยากจะคุยเรื่องเติมเงินหน่อยนะครับ
2: ได้ครับ
7: เพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมก็ถามแบบนี้เลยครับพันหนึ่งกูต้องเติมเท่าไหร่วะผมบอกมึงจะไปคิดอะไรมากถ้าเหลือมึงก็ซื้อสลากกินแบ่งออนไลน์ไปดิบอกมึงซื้อว่าสลากกินแบ่งออนไลน์อ่ะซื้อมึงไปซื้ออยู่ได้ใบละ100ซื้อในออนไลน์ใบละ80เอง
2: ครับ
1: ครับ
7: ครับ
2: ครับ
7: ผมอยากพูดแค่นี้ครับอาจารย
1: ์ครับครับ
7: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คือมันจะมีคนที่คิดแบบนี้คืออะไรของมึงกันวะอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหม
1: ครับ
2: สงสัยต้องเติมเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันคือก็คิดแต่ว่าก็มีคนตอบให้แล้วอ่ะ667บาทก็มีคนมาคำนวณให้เสร็จแล้ว
1: ครับ
2: 200ต่อวันก็134ก็มีคนมาคำนวณให้เสร็จหมดแล้วอ่ะนะจนมันไม่รู้จะไปออกรูไหนกันแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์นี่มันออกล่าสุดอะไรรู้มั้ยฮะมันคำนวณมาให้เลยว่าของ50บาทเราจ่ายเท่าไหร่รับจ่ายเท่าไหร่ของ100บาทเราก็จ่ายเท่าไหร่รับจ่ายเท่าไหร่
2: คือมันก็คงตอบโจทย์ของคนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาอยากจะนั่นไม่เข้าใจเว้ย
1: ครับอันนี้คุณอะไรเนี่ยคุณหมวยคุณหยวยอะไรเนี่ยฮะสายสองฮะ
2: อ้าว
8: สวัสดีครับอาจารย์สุรัตน์ณัฐพงศ
1: ์ชื่ออะไรเดี๋ยวโทษที
8: หยวยครับ
1: หยวยนะ
2: ห
1: ยวย
2: ภาษาอะไรว่าหยวยเนี่ยหยวยนี่เป็นภาษา
8: เหมือนภาษาจีนเหมือนคุณณัฐพงศ์เคยถามครั้งนึงแล้ว
2: โอเคข้ามไป
8: โอเคผมจะโทรคุยเรื่องอะไรเนี่ยครับที่ว่าใช้ซิมอื่นมาใส่ได้ไหมผมเปิดร้านร้านมือถือไงไม่ได้มีลูกค้ามาอยู
2: ่
8: ก็คือว่าเอาซิมอื่นมาใส่อ่ะได้เพราะว่าเน็ตแต่มันใช้เน็ตทางไหนก็ได้ในการเติมเงิน
2: ครับแต่โอเคครับ
8: ครับแต่ว่าเจ้าของอ่ะจะเป็นคนเดียวกันกับเบอร์หรือไม่เป็นก็ได้เพราะเราใช้เน็ตของอะไรก็ได้ Wi-Fi เราก็สแกนจ่ายได้ครับ
2: เพราะฉะนั้น
8: ก็คือว่า
1: ได
8: ้ถ้าเกิดว่าคุณแม่มีแต่ซิมไม่มีโทรศัพท์อยากใช้เราก็ต้องออกจากบัญชีของเราแล้วก็เอาซิมของคุณแม่ใส
2: ่
8: แล้วก็ลงทะเบียนด้วยเบอร์เรา แล้วก็ใช้ของคุณแม
2: ่ลงทะเบียนด้วยเบอร์เรา
8: เบอร์ของคุณแม
1: ่ลงทะเบียนเบอร์คุณแม่ก็คือลงทะเบียนใหม่เลยถูกไหม
8: ก็ลงทะเบียนใหม่เลยใช้ซิมใหม
1: ่
8: ต้องเคลียร์แชร์เขาเดิมออกก่อนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนใหม่ด้วยซิมคุณแม่เป็นชื่อคุณแม่ไปเลย
2: เท่าคือเท่าเหมือนกับโทรศัพท์เป็นเครื่องเปล่าว่างั้นเถอะ
8: ใช่ต้องทำให้โทรศัพท์เครื่องเปล่าก่อน
2: โอ้โห
8: ก็ทำได้แต่ที่นั่นสิ่งที่ยุ่งยากก็คือถ้าลูกมีด้วยแม่มีด้วยแล้วมีโทรศัพท์เครื่องเดียว
2: ก็ต้องสลับกัน
8: ก็ต้องสลับกันสิ่งที่ยากคือมันจะต้องพอเราออกจากแอคเคาท์ของเรามันจะต้องสแกนหน้าใหม่และใส่ซิมเราเข้าไป
2: โอ
1: ้ครับ
2: โอ้
8: ก็คือว่าถ้าเราอยากจะใช้วันนึงเขาให้ใช้คนละ200ใช่ไหม
2: ใช้
8: สองของเราเสร็จ
2: เราก็ต้องไปทำอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
8: เราก็ออกจากของเราเอาซิมคุณแม่ใส่แล้วก็ล็อกอินเข้าไปโดยใช้ซิมคุณแม่แล้วเราก็ใช้หมด200พรุ่งนี้มาเราก็เอาซิมเราใส่มันจะเป็นสลับแบบนี้ไปทำได้ครับแต่มันจะยุ่งยากต้องสแกนหน้าบ่อยๆไม่รู้ว่าจะสแกนเราจะผ่านไหมจะผ่านไหมอะไรแต่อีกอย่างนี้ครับนี่คือสิ่งที่ยุ่งยากครับ
2: โอเคฟังแล้วเข้าใจแล้วครับ ขอบพระคุณมากครับ
1: ผมครับ
8: ประมาณนี
1: ้ครับสวัสดีครับ
2: ประมาณนี
1: ้ครับ
2: ผมชอบนะคำนี
1: ้ประมาณนี
2: ้ประมาณนี้คือการจบข่าว
1: ครับ
2: เวลาผมคุยกับใครในไลน์นะเขียนหมดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเนี่ยเมื่อก่อนผมใช้คำว่าโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนละ
1: ครับ
2: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้ไม่โอเคนะครับแต่ว่าประมาณนี้
2: ประมาณนี้เนี่ยมันจะแบบว่าถ้ายังมีอะไรเพิ่มเติมก็ได้
1: ก็ได้แต่โอเคนะครับนี่มันจบแล้ว
2: โอเคนะครับนี่คือปิดการสนทนาคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
2: เผื่อเขายังมีอะไรที่อยากจะสงสัยจะถามจะเถิดหรือเราจะตอบโต้กันเพิ่มเติมก็จะได้คุยกันได้ต
1: ่อ
2: ไม่ได้เป็นการจบการสนทนา
1: ครับ
2: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เป็นการจบการสนทนาเอพิโซดนึงต่อครับ
1: ต่อครับคุณปัญญาครับใส่สาม
2: ปัญญา
9: อาจารย์เวลาคุณรัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: เชิญครับ
9: คุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
9: ผมมีปัญหานิดนึงภรรยาที่ไม่ได้เพื่อนผมนะมันตายแล้วเมียมันไม่ได้จดทะเบียนมีลูก3คนเนี่ยทรัพย์สินจะตกเป็นของใคร
1: ภรรยาไม่จดทะเบียน
9: ครับจดหรือจดแล้วหย่าก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจ
1: งั้นไปถามให้รู้ก่อนนะ
2: ไม่เหมือนกัน
9: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: ครับไปถามให้รู้ก่อนครับ
9: งั้นไม่เหมือนกันงั้นผมยังไม่ถามงั้นยังไม่ถามต่อ
1: ครับ
9: อาจารย์ครับ
2: ครับ
9: เมื่อวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยประมาณตีสองนะผมฟังอาจารย์ผมกลับไปเที่ยวมากลับมาตอนตีสองได้ยินเสียงอาจารย์บอกกันเลยนะโจรที่เก่งก็คือตำรวจที่เก่งก็คือโจรเก่งกว่าตำรวจใช่ป่ะอะไรป่ะอย่างนั้นป่ะ
2: คือจะมีคนที่รู้เรื่องโจรมากที่สุดก็คือตำรวจ
9: ครับ
2: แล้วคนที่จะเข้าใจความคิดของตำรวจก็คือโจรเพราะสองคนเนี่ยเขาอยู่คนละฝั่งของเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความช่ำชองคือถ้าเกิดตำรวจจะจับโจรก็ต้องคิดแบบโจรว่าถ้าผมเป็นโจรเนี่ยผมจะทำแบบไหนยังไงซึ่งอันนี้ตำรวจเขาก็มีประสบการณ์ในการจับเยอะๆเขาก็คิดได
9: ้ครับ
2: โจรก็เหมือนกันว่าเขาจะหลีกเลี่ยงการจับกุมของตำรวจได้ไงเขาก็ต้องคิดแบบตำรวจซึ่งเขาก็มีความเชี่ยวชาญเพราะเขาติดตามตลอดเหมือนกัน
9: ครับ
2: ครับ
9: ผมจะเรียนอาจารย์ว่าอาจารย์บอกตำรวจเก่งกับโจรใช
2: ่
9: ไหม
2: ไม่จับ
9: ผมก็เก่งกับโจรเหมือนกัน
2: ใช่จำไม่ได้ว่าสรุปว่าตำรวจเก่งกับโจรหรือโจรเก่งกับตำรวจนี่ผมไม่ตรงนั้นตัดไปเอาเป็นว่าโจรที่เก่งก็คือตำรวจ
9: คร
2: ับ ตำรวจที่เก่งก็คือโจร
9: ม
2: ันคือมันเป็นด้านกลับไม่ได้หมายความว่าตำรวจเป็นโจรนะหรือไม่ใช่เพราะว่าโจรเป็นตำรวจโจรที่เก่งๆเนี่ยมันก็ตำรวจดีๆได้เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
9: ครับ
2: ตำรวจที่ดีๆเนี่ยนะก็สามารถเป็นโจรที่ดีได้ด้วยเหมือนกันประมาณนั้นครับแต่ไม่ได้บอกว่าโจรคือตำรวจคุณโจรนะเดี๋ยวตำรวจก็จะมากระทืบผม
9: อย่างว่าผมจะเรียนอาจารย์ว่าผมตำรวจเก่งกว่าโจรผมเก่งกว่าตำรวจครับ
2: ครับ
9: ไม่ใช่คือผมจะบอกอาจารย์ว่าผมก็เก่งกว่าโจรเหมือนกันเพราะผมเป็นหัวหน้าโจร
2: ครับ
9: คำถามของผมคือว่าหัวหน้าโจรนี่จำเป็นไหมต้องเป็นโจร
2: เท่าที่เห็นก็จะมีจำนวนหนึ่งเนี่ยสถาปนาขึ้นจากการเป็นโจรธรรมดามาเป็นหัวหน้าซึ่งเขาจะทำอาชีพเป็นโจรต่อไปหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจบางคนเขาอาจจะไม่จำเป็นจะต้องลงมือเองละแต่เป็นคนบริหารโจรในพอร์ต
9: ครับคำถามหัวหน้าโจรนี่จำเป็นต้องเป็นโจรไหม
2: ก็นี่ไงก็ตอบไปแล้วนี่ไง
9: ว่า
2: เอ้าก็อยู่ที่ว่าเขาจะเขาถ้าเขาจะต้องลงมือทำโจรกรรมเนี่ย
9: ครับ
2: เขาก็ต้องเป็นโจรด้วยแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนบริหารจัดการการโจรกรรมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นโจรในแง่ของพฤติกรรมนะในแง่ของกิจกรรมนะ
9: ครับ
2: คือเพราะว่าเขาไม่ได้เอาปืนไปปล้นด้วยเรื่องการแต่อยู่ที่บ้านวางแผนให้มันก็ต้องถูกซัดทอดอ่ะคุณ
9: ครับ
2: มันก็ถูกซัดทอดได้เหมือนคนเราไปจ้างฆ่าคนอ่ะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: ก็จะมีคนเราไม่ได้เป็นคนเอาปืนไปยิงเขาตายนะแต่มันก็มาถึงเราได้
9: คร
2: ับ ถ้าเกิดได้คนที่ยิงปืนคนที่คนคอยดูหน้าดูหลังคนขับรถอะไรมันซัดทอดมาก็ถือว่าดีไม่ดีถือว่าหนักกว่าด้วยผู้บงการของนายตะพงแล้วไงอันนี้ประเด็นของคุณจะแตกไปทางไหนต่ออีกอะ
9: ไม่แตกแล้วก็ถามผมถามตรงๆผมต้องคำตอบตรงๆคือคงไม่จำเป็นต้องเป็นโจรเพราะหัวหน้าโจรนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นโจรใช่
2: ไหมไม่จำเป็นต้องทำโจรกรรมแต่ยังเป็นโจรอยู่ยังไม่จำเป็นต้องทำโจรกรรมคือไม่ต้องทำกิจกรรมของโจรแต่ยังเป็นโจรอยู่ไม่ใช่ไม่เป็นโจรนะเป็นโจรเป็นโจร
9: จบ
2: จะโยงอะไรล่ะจะโยงไปจะโยงไปไกลกว่านี้ไหมล่ะ
9: หมายละหมาย
2: โอเค
1: ครับขอบคุณคุณหนุ่มฮะสายสอง
2: คุณหนุ่มครับเหมือนหัวหน้าพรร
10: ค
2: เดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวนิดเดียว
10: เดี๋ยว
2: เหมือนหัวหน้าพรรคการเมืองอ
1: ่
2: ะไม่ได้ลงเลือกตั้งก็มีนะ
1: ใช
2: ่ๆต่อครับเชิญครับ
1: เชิญเชิญเช
2: ิญเชิญเชิญ
10: มาช่วยลงประชามติสักเสียงหนึ่งฮะ
2: ว่าร
10: ายการนี้อาจจะไม่ใช่รายการที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่า
2: เห็นด้วย
10: เป็นรายการที่ผมว่าช่วยเยียวยาบำบัดความทุกข์มอบความสุขสักนิดเล็กน้อยให้กับผู้ฟังชาวไทยได้ไม่มากก็น้อยตลอดที่ผมฟังมาก็เท่าไหร่ละ10 ปี 10 กว่าปีแต่ตั้งแต่ยังไม่มีลูกสาวตอนนี้ลูกสาว10 ขวบผมว่าได้ประโยชน์พอสมควรเลย
2: ครับผมเข้าใจครับเข้าใจที่พูดครับเข้าใจครับ
10: โอ้ขอบพระคุณครับที่อะไรครับวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับ
2: ได้ครับขอบพระคุณ
10: ครับ
2: ขอบพระคุณครับ
10: สวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
2: คือผมคิดว่าอันนี้คุณณัฐพงศ์ต้องฟังเอาไว้สิ่งที่ทำให้รายการนี้สำหรับผมเนี่ยมันอยู่โยงคงกระพันเนี่ยหลักใหญ่ใจความเนี่ยถ้าผมถอดลงมาให้สรุปแล้วเนี่ย3 ประเด็นประเด็นที่1เนี่ยอาจจะเป็นบุคลิกส่วนตัวของผมที่ผมว่าผมจริงใจนะผมจริงใจที่จะพูดคุยกับคนฟังไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรมากมายอันนี้ก็อาจจะทำให้มีความรู้สึกว่าเราคุยกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันอันนี้อันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นการสะสมทั้งเชิงประสบการณ์แล้วก็เชิงความรู้ความเข้าใจเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันก็มีส่วนนะทำให้ปัญหาบางอย่างเนี่ยมันสามารถจบด้วยการสนทนากันได้โดยที่ไม่ต้องไปที่อื่นเพิ่มเติมถ้าปัญหานั้นมันไม่ซับซ้อนจนเกินไปนะ
1: อ
2: ันที่สามเนี่ยเมื่อกี้ผมนึกออกแล้วผมลืมไปแล้ว จริงๆนะตะพง
1: ครับ
2: เนี่ยของจริง
1: อ
2: ันที่สามผมก็เมื่อกี้ผมนึกออกไปแล้วผมลืมไปก็ต้องขอประทานโทษ นี่ผมจับหลักได้ว่ามี
1: นี่เลยเด็กนี่คือย้อนไปอันที่หนึ่งเลยคือจริงใจ
2: ทำไมนะ
1: นี่คือย้อนไปอันที่หนึ่งเลยคือจริงใจมันลืมไปแล้วจริง
2: ๆก็นึกจับเนี่ยจำได้เมื่อกี้เนี่ยกำลังจะพูดระหว่างที่อธิบาย
1: อันที่สอง
2: อันที่สองอยู่เนี่ยอันที่สามที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วคิดไว้เรียบร้อยอ่ะมันหลุดไปจากหัวแบบหลุดปื๊ดไปเลย
1: ครับ
2: อันนี้ไม่ต้องตามแล้วน่าจะตามยากไม่รู้ประเด็นที่3จะเป็นเรื่องอะไรลืมไปละลืมไปละลืมไปละนะ
1: ครับ
2: ก็จะเกี่ยวข้องกับลักษณะของรายการนะแต่ผมลืมผมจับประเด็นแล้วผมลืมไปละ
1: ครับ
2: เอาอีกสักชุดนึงมั้ย
1: ได้นะครับอ่ะ02 248 1657
2: ครับ
1: 02 248 1657ครับ
2: กำลังนึกอยู่นะกำลังพยายาม retrieve อยู่แต่น่าจะยากกว่าเดี๋ยวนี้พอเวลาคิดอะไรออกแล้วไม่ทำให้หมดเนี่ยหรือใช้เวลานานเกินไปบางทีมันหลุด มันหลุดเหมือนกับว่ามันหลุดไปจากไอ้ที่เรา
1: ตั้งใจเอาไว
2: ้เออตั้งใจทรงจำเอาไว้มันหลุดไปเฉยๆได้เออก็แปลกเมื่อก่อนไม่เป็นนะเออขลังอันนี้อาจจะต้องมันก็คงไม่เหลือบากว่าแรงอีกหน่อยถ้าอาจจะต้องมีสมุดพก
1: ครับ
2: คิดไว้แต่ยังไม่ได้ทำนะต้องมีสมุดพกแล้วก
1: ็คิดอะไรออกจดไว้ก่อน
2: เออคิดอะไรออกแล้วก็จดไว้ก่อนบางทีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบางทีเราปิ๊งขึ้นมาถ้าเราไม่จดไว้มันก็ผ่านไปก็ลืมบางคนเขาถือเป็นเรื่องใหญ่โตนะต้องจดเอาไว้เลยผมเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็หลังๆก็รู้สึกว่าเสียดายไงเสียดายเพราะว่าอะไรที่มันหลุดออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันคือตัวปัญญาเลยนะคุณต่อ
1: คุณสีครับสายสอง
2: คุณสีครับคุณสีสีครับ
11: สวัสดีค่ะ
2: เชิญค่ะเชิญค่ะ
11: เออถามนิดนึงนะคะอาจารย์วีระ
2: ครับ
11: เออพี่สาวเขาขายอาหารตามสั่งนะคะ
2: อืม
11: แต่ว่าเขาทำไอ้นี่ไม่ได้อะค่ะที่แบบว่าทำเหมือนไทยช่วยไทยพัดไม่ได้อะค่ะ
2: ไปแบงก์กรุงไทย
11: คือว่า
2: ไปแบงก์กรุงไทยไปสมัครไปสมัครที่แบงก์กรุงไทย
11: ค่ะอาจารย
2: ์ไม่เขาจะเป็นคนขายใช่ไหม
11: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่
2: ไปแบงก์กรุงไทยเลยไปไปธนาคาร
11: เขาบอกว่าเขาบอกว่าต้องถ่ายรูปอะไรด้วย
2: นั่นแหละไปธนาคารกรุงไทยเลยครับ
1: ใช่ครับต้องถ่ายรูปครับเพราะว่ามันต้องยืนยันครับว่าสถานที่ขายอยู่ที่ไหนครับแล้วมันต้องลงข้อมูลครับ
2: ไปแบงก์กรุงไทยให้ทำอะไรทำอย่างนั้นเลยครับ
1: ครับ
11: อ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย
2: ์ครับครับ
1: คุณหนุ่มครับสายหนึ่ง
2: หนุ่มครับ
12: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: เชิญครับ
12: สวัสดีครับจะเจอพี่ณัฐพงษ์ครับ โอเคครับอาจารย์ที่ผมจะโทรมาผมจะมาย้ำอาจารย์อีกครั้งหนึ่งว่าอาจารย์ทราบหรือเปล่าครับว่าเวลาอาจารย์พูดอาจารย์อาจจะไม่ทราบครับอาทิตย์ที่แล้วครับผมชอบอาจารย์อยู่อันหนึ่งคืออย่างนี้ฮะอาจารย์พูดบอกว่าเวลาอาจารย์ขับรถแล้วเห็นไฟเขียวอาจารย์จะชะล
2: อ
12: เพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวมันจะเหลืองแล้วก็แดงคือแค่นี้เองนะอาจารย์ถ้าคนเป็นแฟนอาจารย์แล้วฟังจะรู้เลยว่าอันนี้มันคือวิธีคิดที่มันไม่ได้บอกกันแบบง่ายๆมันเหมือนว่าเกิดจากอาจารย์เองแนะนำตรงแล้วผมฟังแล้วบอกเออใช่ทำไมคนเราไม่คิดแบบนี้แต่คนเราอ่ะพอเห็นเขียวอ่ะมันจะเหยียบกันอย่างเดียว
2: ไม่ใช่คืออย่างนี้ถ้าเพิ่งเขียวเนี่ยผมไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่า

0: ้อนหลังไปประมาณสัก40ปี
1: ทำอะไรครับอาจารย
0: ์ผมทำตรงข้าม
1: อ๋อแหละ
0: ย้อนหลังไป40ปีที่แล้วนะคุณรัตพงศ์
2: ครับ
0: ผมขับรถฝ่าไฟแดงแบบตั้งใจเลยนะเออมันแบบว่าเหยียบเบรกไม่อยู่อ่ะคือไม่ใช่เขียวเหลืองแล้วแดงแล้วจะไปอ่ะ
2: ครับ
0: เออนั่นแหละรอดตายไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: โอเคครับ
0: ครับผม
1: ครับผมได้ฮะแค่นี้เองคร
0: ับ ได้ครับ
1: มากครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เคยว่าโอ้โหรถที่มาทางตรงก็เบรกตัวโก่งเลยถ้าไม่ทันก็คือชนกลางแบบว่ากลางสี่แยกเลยเคยมีครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียว
2: ครับ
0: นะที่มีความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ผมรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดนะคุณณัฐพงศ์รถที่ผมขับเนี่ยเป็นรถเก่า
2: ครับ
0: นะเป็นรถของบริษัทนะแล้วก็วันนั้นนะฝนตกผมเบรกอะถนนวิภาวดีรังสิตนะคุณณัฐพงศ
2: ์
0: อันนี้มันเรื่อง40กว่าปีที่แล้วนะ
2: ครับ
0: รถมันหมุนนะ
2: อ
0: าจจะเป็นเพราะรถเก่ายางไม่ดีเบรกมันคือผมว่าคนไทยสมัยก่อนนะรวมทั้งสมัยนี้อาจจะน้อยสมัยก่อนว่าตายเพราะสภาพรถไม่เอื้อให้ขับหมุน
2: สามร้อย
0: ไ
2: ม
0: ่หมุน360องศานะ
2: เข้าใจ
0: หมุนปั๊บแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมหมุนอย่างนั้นเลยแล้วเผอิญมันไม่มีรถ
2: ครับ
0: มันไม่มีรถข้างหลังนะถ้ามันมีก็ต้องชนกลางถนนวิภาวดีรังสิตจำเวลาไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เวลาวิกาลนะ
2: ครับ
0: เวลาประมาณว่าจำเวลาไม่ได้แต่ว่าฝนตกพรำๆแล้วมันถนนมันลื่นลื่นปั๊บพอเบรกปั๊บแตะเบรกแล้วมันหมุนรอบครบวงจรวงกลม360องศาพอดีเลย
2: ครับ
0: แล้วก็ขับต่อแต่จริงโอยังนึกอยู่โอ้เฮ้ยสมรรถนะของรถมันไม่เหมาะสำหรับจะขับนะ
2: อ
0: ันนี้เป็นรถที่บริษัทเขาให้ขับไม่ต้องคือสมัยนั้นยังไม่มีรถยนต์นะ
2: ครับ
0: ได้รถประจำตำแหน่งกับคุณรัฐพง
2: ศ์
0: แต่แม่งก็โกโลโกโสเต็มทีนะโอเคต่อครับ
2: คุณซันครับสาย3
0: คุณซันครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์วีระคุณรัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
3: มี2เรื่องครับผมเรื่องแรกผมฟังมาตั้งแต่อายุ25แล้วครับ
0: ครับ
3: เป็นรุ่นแรกครับผม
0: ครับ
3: รายการนี้นะครับเรื่องที่สองเมื่อคืนฟังรายการฟังหูไว้หูใช่ครับอาจารย์บอกว่าสิ่งที่คนจับต้องไม่ได้3อย่างขาดไปข้อ3นะครับข้อแรกก็คือความจริงความงามอาจารย์จะไม่ตอบข้อ3เลยครับ
0: ความดี
3: ก็อ๋อครับผมเอ๊ะความดีแล้วคนที่ผมฟังแจ็คหมาพูดบอกว่า you cannot touch time อันนี้ได้มั้ยครับผม
0: ได้แต่ว่ามันอีกบริบทนึง
3: โอเคครับผม
0: ครับผมไอ้นั่นคือหมายความว่าเราจับต้องมันไม่ได้ที่จริงเวลาเนี่ยมันเท่ากับการเปลี่ยนแปลง
3: ครับครับ
0: มันมีการถกเถียงกันเยอะนะว่าเวลานี่มีหรือเปล่า
3: ครับผม
0: โอเคครับขอบพระคุณครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: มันมีการถกเถียงกันนะคุณณัฐพงศ์
2: ครับ
0: ว่าเวลานี่มีหรือเปล่า
2: หรือมันสมมุติขึ้นมาอย่างนี้หรอ
0: ไม่ใช่เวลานี่มีจริงหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลง
2: ครับ
0: ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วเราเรียกมันว่าเวลาหรือเวลามันเป็นสิ่งที่แยกออกไป
2: เหมือนกับ
0: ทางนิติศาสตร์เนี่ย
2: ครับ
0: สิ่งที่เรียกว่ารัฐเนี่ยมีหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมสิ่งที่เรียกว่ารัฐนี่มีหรือเปล่าแต่มันมีรัฐธรรมนูญมันมีกฎหมายนะแต่คำว่ารัฐเนี่ยมีหรือเปล่าประเทศไทยเป็นประเทศที่รัฐไม่ใช่นิติบุคคลนะแต่กระทรวงทบวงกรมเนี่ยเป็นนิติบุคคลคุณรัฐพงศ์
2: ถูกต้อง
0: อ
2: ันนี้ตามกฎหมาย
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: คณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะถูกไหมแต่ใช้อำนาจให้นิติบุคคลที่กฎหมายบังคับกำหนดเอาไว้ว่าเป็นนิติบุคคลเช่นกรมเช่นอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: แล้วเราจะมีหน่วยราชการที่ไม่ใช่นิติบุคคลซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าไม่ใช่นิติบุคคลมันก็จะมีข้อจำกัดที่จะทำอะไรต่ออะไรไม่ได้ใช่ไหม
2: ครับ
0: ก่อรูปสัญญาไม่ได้อะไรประมาณอย่างนั้นหรือเปล่า
2: อืม
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: อันนี้

0: ช่างมันแต่พูดให้ฟังว่าเวลาเราพูดถึงเวลาเนี่ยเราก็พูดแบบไม่ได้คิดอะไรจริงจังไงแต่มันมีจริงๆหรือเปล่านี่มีคนคิดคิดละเอียดยิบเหลี่ยมนู้นเหลี่ยมนี้นะผมเคยอ่านนะถ้าเกิดใครชอบแนวนี้ก็ไปหาหนังสืออ่านได้นะเอออ่ะโอเค
1: ครับผม 15:44 น.พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
5: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ช่วงสุดท้ายนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะคุยกันต่อนะฮะก็เชิญนะครับมาคุณแก้วครับสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ
0: เชิญครับ
1: จำเมื่อกี้พอดีได้ฟังอยากจะมาแชร์การสมัครอะค่ะ
0: สมัครอะไร
1: สมัครร้านค้า
0: อ๋อสมัครร้านค้านะครับ
1: ค่ะก็คือว่าต้องไปที่เขตก่อนค่ะ
0: อืม
1: คือเราถ่ายรูปกับสิ่งของหรือร้านที่เราขายใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ถ่ายรูปแล้วก็พิมพ์ใส่กระดาษ A4 ไปหนึ่งใบแล้วก็ไปที่เขตนะคะก็คือจะต้องไปขอใบรับรองจากเขตที่พื้นที่ที่เราขายของอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะไม่เร็วมากเขตบริการดีมากก็คือต้องมี2 อย่างนี้แล้วค่อยถึงไปที่ธนาคารเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา
0: ครับผมได้ก็คือต้องไปให้เขตรับรองว่าเราขายของจริงหน้าร้านเราอยู่ที่ไหนเนาะมีรูปไว้เน
1: า
0: ะ
1: เขาจะมีระบุให้เราระบุสถานที่ที่เราขายส
0: ิน
1: ค้าที่เราขายอะไรขายผลไม้ขายอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ย
0: โอเคได้ครับครับขอบพระคุณ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับสายหนึ่ง
2: ครับสวัสดีครับท่านจันวิระและท่านนันทพงศ์ครับ
0: คุณสมศักดิ์ปิดวิทยุก่อนสิ
2: ครับ
0: นะนิดหนึ่งปิดวิทยุก่อนคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะครับถ้าโทรศัพท์มาคุยกันก็ปิดวิทยุสักนิดหนึ่งนะเชิญครับคุณสมศักดิ
2: ์ครับเรียนถามเกี่ยวกับคนละครึ่งพัดเนี่ยไอ้ที่เวลาเราจะไปซื้อของเนี่ยไอ้ส่วนที่ทางรัฐออกให้มันก็ต้องเอาสกาคิวอาร์โค้ดอะไรเงี้ยนะใช่ไหมครับ
3: ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเรา
2: และของเรานี่ต้องเอาเงินเข้า
3: เราก็ต้องอยู่ใน G Wallet นะครับ
2: อ๋อต้องเอาเงินเข้า G Wallet ใช่ไหม
3: ใช่ครับแล้วมันจะบอกว่าเราจะต้องเอาเงินจาก G Wallet เรากี่บาทเราก็จะเอาจำนวนเงินเท่านั้นใส่ลงไปครับ
2: นึกว่ามีเงินในธนาคารแล้วไม่ต้องเอาในเข้า G Wallet ต้องเข้า G Wallet ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: คร
0: ับผม
2: โอเคขอบพระคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ต่อครับ
0: คุณสมเกียรติครับสายสาม
3: ไม่งั้นเราก็เบิกเงินออกมาใช้เองสิครับ
4: ฮัลโหลครับ
3: เชิญครับ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณณัฐพงศ์ครับ
3: ใช่ครับ
4: ครับคือผมมีปัญหาเรื่องไอโครงการไทยช่วยไทยนะฮะ
3: ครับ
4: คือมันแปลกๆครับมีข้อความแต่นี้ไม่ใช่เป็นของผมนะครับเป็นของน้องสะใภ้ของเพื่อนผมซ
3: ึ่
4: งก็ทำอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยก็ทำเสร็จแล้วเขามีข้อความออกมาแปลกๆนะเขาบอกว่าแบบนี้เลยนะครับคุณไม่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากคุณชอบด่านายกและชอบพูดจาประชดประชันพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วเนี่ยครับ
3: ไม่น่าใช่ครับ
4: อันนี้เป็นของไอ้นี่เลยนะครับเขาทำจนหน้าผมเลยนะฮะ
3: ไปเช็คดูไม่น่าใช่หรอกครับมันไม่ออกมาอย่างนั้นหรอกครับ
4: ผมมันถ่ายรูปหน้าจอครับมาด้วยเลยนะฮะ
3: ไม่มันไม่ออกมาจากไอ้ที่คุณไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสหรอกครับ
4: เ
3: ห
4: รอฮะ
3: ครับไม่ใช่หรอกครับไปมาจากที่อื่นหรอครับไม่ใช่หรอกครับครับ
4: เอ๊ะผมก็มาทำไมมัน
3: ไม่ต้องเอ๊ะหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเ
4: ขาไม่
3: ได
4: ้
3: ใช่ครับใช่ครับมันมีที่อื่นทำอะไรอีกเรื่องหนึ่งครับอันนั้นไม่ใช่หรอกครับถ้าคุณลองลงทะเบียนดูไม่มีอะไรขึ้นแบบนั้นหรอกครับ
4: ผมก็ผมทำก็ไม่เห็นมีแบบน
3: ี้ใช่ครับไม่มีแล้วครับเขาไปเอาจากที่อื่นมาครับผมก็เห็นครับไม่ใช่ผมไม่เห็นครับผมแต่ไม่ได้มาจากการลงทะเบียนนะครับ
4: เหรอฮะ
3: เขาทำโปสเตอร์ขึ้นมาต่างหากครับ
4: อืมครับ
3: ครับ
4: ครับครับ
3: ขอบพระคุณครับมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับ
0: ครับ
3: มันจะรู้ได้ไงว่าเราด่ารัฐบาลงั้นผมก็ต้องโดนก่อนถึงนะผมใช่ไหมมันจะไปทำอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงมันมีคนทำมันมีคนทำขึ้นสติ๊กเกอร์แบบนั้นส่งกันมาเนี่ย
0: เออ
3: ประชดประชันอะไรกันไปก็ว่ากันไป
0: ครับ
3: นะแต่ว่าคุณไปคิดดูอะถ้าเป็นอย่างนี้คนที่เขาไปลงทะเบียน20-30ล้านคนไม่
0: ถูกตัดสิทธิ์หมด
3: ใช่ไหมมันไร้สาระที่สุดอะพี่ลองใช้วิ สมองไต่ตรองดูมันจะเป็นไปได้ยังไงอ
0: ่
3: ะแต่ถามว่ามีคนทำอย่างนี้แล้วเราเห็นบนหน้าจอไหมมี
0: เห
3: ็นเห็นผมเห็นแวบๆแต่ผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนานมากกว่าไม่ใช่เราไปลงทะเบียนแล้วมันขึ้นข้อความแบบนี้ก็บ้าดิ
0: เหมือนที่พี่เขาแหละโทรศัพท์เข้ามาก็อยากจะพูดเนี่ยเพื่อความสนุกสนาน
3: แล้วแต
0: ่คุณต้อมสายสอบ
3: คุณต้อมคุณต้อมคุณต้อมต้อมครับ
5: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: เชิญครับ
5: อาจารย์เจอสวัสดีคุณทั้งสองนะครับ
0: ครับ
5: อาจารย์ที่ลงทะเบียนไว้ว่ารอ3วันวันนี้เขาเข้าให้แล้วนะครับ
3: ก็แสดงว่าเรียบร้อยก็จบไปอาจจะไม่ต้องรอ3วันก็ได้เขาทำเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มคุณก็จบไป
5: อาจารย์ไม่ต้องสแกนอะไรเลยอ่ะมันเขาลงว่ามันใช้สิทธิ์ได้เลย
3: คือมันแล้วมันจบแล้วก็จบกันไปเถอะครับไม่ต้องไปซีเรียสครับ
5: โอเคผมนึกว่าต้องสแกนอะไร
3: ก
5: ็
0: วันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งครับขอบพระคุณ
3: เขาไม่ให้ทำอะไรเพิ่มก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่ม
0: ครับ
3: อย่าไปขี้สงสัยมากเลยแล้วแต่ผม
0: ครับ
3: ผมไม่แน่ใจว่าเวลาญี่ปุ่นแม่งแจกเงินประชาชนแล้วมันวุ่นวายอย่างนี
0: ้อยากรู้เริ่มอยากรู้แล้วอ
3: ยากรู้ว่าประเทศอื่นเวลาเขาทำคล้ายๆกับเรานี่นะเขามีปัญหาแบบนี้ไหมวะ
0: มัน
3: ไม่ใช่ประเทศไทยแจกประเทศเดียวนะมันก็แจกกันหลายประเทศนะ
0: เอออ่
3: ะต่อ
0: คุณนุชใส่สาม
3: คุณนุชครับคุณนุช
6: สวัสดีค่ะ
3: เชิญ
6: สวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณณัฐพงศ์นะคะ
0: ครับครับ
6: เมื่อวานเห็นอาจารย์บอกว่าไป MRI เพราะว่าเจ็บไหล่อ่ะนะคะ
3: ครับ
6: ก็เลยเล่าสู่กันฟังอะค่ะว่าเมื่อปลายปี25ค่ะก็ไป MRI เหมือนกันเพราะว่าเจ็บไหล
3: ่25
6: แต่ว่า
3: 25 25เหรอครับ
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: 2000ค่ะ2525เหรอครับ
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ2525
3: ปีนี้ปี
6: 2 MRI ที่รามาค่ะ
3: ปีนี้2569นะครับ
6: อ๋อไม่ใช่ค่ะพ.ศ.ค่ะ2025ค่ะ
3: อ๋อ2568
0: ปีที่แล้ว
6: ใช่ค่ะ
3: เออผมก็ตกใจว่า
6: ขอโทษค่ะ
3: 2525นี
6: ่ตื่นเต้นตื่นเต้น
3: ผมว่ามันยังไม่มี MRI นะคุณรัตพงศ์
0: ครับ
6: ตื่นเต้นตื่นเต้นอาจารย์ลืมหมดสมองเบลอ
3: เจอ
6: ค่ะก็เล่าสู่ให้ฟังเฉยๆค่ะว่าไปทำที่รามาค่ะก็โดน MRI เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอ่ะก็ทำ
3: ไหลไหลไหลเหมือนกัน
6: ใช่ค่ะไหลเหมือนกัน
3: โอเคแล้วไงต่อ
6: มันเจ็บก็ไม่มีอะไรค่ะก็เล่าสู่ว่ามัน
3: แล้วหลังจากนั้นทำอะไรล่ะ
6: ก็ตอนนั้นคือเดี๋ยวเล่านิดนึงก่อนนะคะก็ MRI ที่ MRI แต่ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณ 8,000
3: ครับ
6: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องมีการผ่าตัดนะคะ
3: โอ้มันเจ็บไหม
6: มันเป็นเพราะว่าเอ็นอักเอ็นขาดค
3: ่
6: ะ
3: ไม่ที่ต้องผ่าตัดแบบไหน
6: ผ่าตัดแบบ2กล้องค่ะ
3: ถ้าให้ยาสลบไหม
6: ให้ค่ะอาจารย
3: ์โอ
6: ้ไม่รู้ตัวต้องให้ยา
3: ต้องนอนนะโอ้แล้วเจ็บแล้วตื่นมามันกว่าจะนั่นแล้วมันใช้เวลานานไม่กว่าจะหาย
6: ไม่ค่ะอาจารย์ตอนนั้นมี2อย่างก็คือเอ็นขาดด้วยแล้วก็มีกระดูกงอกนะคะก็ต้องทำสองอย่างแต่พอทำเข้าไปข้างในเนี่ยมันไปเจอว่าข้างในเนี่ยมีพังผืดเยอะเลยก็ต้องเลาะพังผืดอีกแต่สุดท้ายเนี่ยผ่าออกมาก็โอเคนะคะไม่ได้มีอะไรนะคะเพียงแต่ว่ามาต้องมาทำเรื่องของกายภาพทำเรื่องของเนี่ยค่ะการดูแลเบื้องต้นในระยะประมาณราวๆสัก 3-6 เดือนนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคค่ะอาจารย
3: ์หลังจากผ่าตัดแล้วมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันไหม
6: กระทบค่ะอาจารย์ก็มีช่วงแรกๆกระทบเหมือนกัน
3: ใช้มือไม่ได้
6: ใช่ค่ะใช่ก็จะใช้พวกแขนพวกอะไรไม่ได้เราต้องพักแล้วก็ต้องมีการกายภาพแต่ถามว่าไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าคือเลยไปสักระยะหนึ่งอะค่ะมันก็เริ่มไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะก็คือฟื้นฟูได้ก็ในระดับหนึ่งอะค่ะอาจารย
3: ์แล้วหายไหม
6: หายค่ะอาจารย์หาย
3: โอเคใช้เงินไปเท่าไหร่
6: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
3: ใช้เงินไปเท่าไหร่โทษ
6: อ๋อใช้เงินตอนนี้ก็คือใช้สิทธิ์อะค่ะอาจารย
3: ์สิทธิ์อะไร
6: ใช้คือดิฉันใช้ของรามาเสร็จแล้วดิฉันไปใช้สิทธิ์ของตัวสปสช.อีกทีนึงค่ะ
0: บัตรทอง
6: ใช่ค่ะ
0: ครับ
6: ใช่แต่ว่าก็ไปใช้สิทธิ์ในลักษณะที่ว่าเราสามารถอะไรก็ได้ที่ส ามารถเพิ่มพูนขึ้นมาเป็นส่วนของการพิเศษนะคะเราก็ยอมจ่ายไป
3: โอเคครับโอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับ
6: แล้วก็
3: อาจารย์ครับขอถามไม่เวลาไม่ได้ครับโทษเวลาไม่ได
6: ้
3: พร
6: ุ่
3: งน
6: ี้
3: โทรพรุ่งนี้โทรมาใหม่พรุ่งนี้โทรมาใหม่ทีแล้วคุยกัน
6: ครับ
3: ขอบพระคุณครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: เขาใช้บัตรทองได้แล้วไม่กูใช้ไม่ได้วะนะ
0: พรุ่งนี้เจอกันคุณวีระและผมสวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: นี้เวลา16 นาฬิกา
1: ออกแถลงการประณามคนร้ายแต่งหญิงใช้อาวุธปืนทำร้ายตำรวจและภรรยาเสียชีวิตชี้ไร้มนุษยธรรมพรากแม่ไปจากลูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ออกแถลงการประณามการกระทำอันโหดร้ายที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็กกรณีกลุ่มคนร้ายแต่งกายเป็นหญิงสวมหิญาบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะริงรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งผลให้ภรรยาที่อุ้มลูกที่ยังเป็นทารกนั่งมาภายในรถเสียชีวิตขณะทารกได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่25 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกสม.ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายดังกล่าวและประณามการกระทำอันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมของกลุ่มคนร้ายที่ใช้ความรุนแรงพรากชีวิตมารดาไปจากลูกซึ่งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจยอมรับไม่ได้และขัดกับหลักกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศกสม.ยังย้ำว่าสิทธิและความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบร่วมการปกป้องและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วอีกทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเยียวยาความเสียหายต่อจิตใจและทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียสรรพากรลดหย่อนภาษี2 เท่าบริจาคเงินสนับสนุนพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขและศึกษานายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักลดหย่อนเงินบริจาคและหักรายจ่ายการบริจาคได้2 เท่าสำหรับการบริจาคผ่านระบบ e-donation ให้แก่มูลนิธิจำนวน9 แห่งคือมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์มูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2570ซึ่งคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขและการศึกษาดังกล่าวแล้วโดยมาตรการภาษีนี้จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงมากขึ้นตลอดจนเด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้นวราวุธดันเครื่องยนต์ลงทุนไทยโชว์นิคมอุตสาหกรรมโตแรงรองรับย้ายฐานการผลิตโลกชูไทยขึ้นฮับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งภูมิภาคนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหลังจากที่ได้มอบนโยบายเชิงรุกในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าปลุกเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยผ่านวันไมล์อุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเห็นผลเป็นรูปธรรมล่าสุดตัวเลขการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมพุ่งแรงรับกระแสย้ายฐานผลิตโลกหนุนไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดแห่งภูมิภาคทันนี้ด้วยนโยบายการพัฒนาเมืองที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกนอซึ่งเป็นแรงดึงดูดสำคัญให้กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดตัดสินใจเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันกนอได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักลงทุนโลกผ่าน4 เสาหลักสำคัญได้แก่การจับมือธนาคารโลกดิงกรีนไฟแนนซ์สนับสนุน SME และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการผลักดันตลาดคาร์บอนเครดิตมาตรฐานสากลการปฏิรูปกฎหมายลดขั้นตอนอนุญาตตั้งโรงงานให้จบภายใน1 เดือนและการใช้ระบบตาอัจฉริยะตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมตลอด24 ชั่วโมง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Sight Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องของการเมืองครับวันนี้ร้อนแล้วก็มีการตอบโต้กันต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีการเปิดโปงอย่าเรียกว่าคำเปิดโปงขออนุญาตถอนคำนี้ครับหลังจากที่มีการใส่เกียร์เดินหน้ากันเรื่องของสว.สีน้ำเงินระบบระบอบสีน้ำเงินวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้อนในแบบโต้วาทีครับคุณพราดรก็ออกมาโต้คุณณัฐพงศ์บอกว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินมีแต่พรรคสีน้ำเงินที่เติบโตจากพรรคสีส้มขอให้มีการทำการเมืองสร้างสรรค์ขณะเดียวกันครับปริศนานันทกุลผู้น้องคุณกรวีปริศนานันทกุลครับบอกเกินเลยไปที่บอกว่าสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันกลายเป็นพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินกินรวบเรื่องนี้ไม่ถูกต้องอย่าไปสร้างวาทกรรมทางการเมืองสอสอไปแดงครับหลังจากที่มีการขยับคุณกรุณพลนะครับคุณเพชรบอกหากสีน้ำเงินสำนึกบุญคุณส้มก็ขอแก้รัฐธรรมนูญตอบแทนถ้าทำไม่ได้ก็ขอให้เลิกสำนึกบุญคุณเรื่องนี้ก็เป็นแผลมาโดยตลอดนะครับในการขยับขับเคลื่อนของทางภูมิใจไทยจะตำหนิส้มจะตำหนิน้ำเงินหรือจะออกตรงไหนทีไรเนี่ยถ้าตรงไหนไปเข้าทางทีไรน้ำเงินเขาก็จะย้อนนะครับว่าส้มนี่แหละเป็นคนที่ทำให้น้ำเงินพัฒนามาถึงวันนี้ขณะเดียวกันครับวันนี้นายกรัฐมนตรียังคงอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับมีการหารือกับท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสแล้วก็มีภาพจับไม้จับมือก่อนนั้นก็มีการชวนภาคเอกชนครับภาคเอกชนชั้นนำของทางฝรั่งเศสลงทุนแล้วก็มีความพยายามในการที่จะผลักดันเรื่องของ AIเรื่องของ EV แล้วก็งานสำคัญนะครับนายกรัฐมนตรีร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ฉลอง170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสราชพัสตราสู่สากลก็เป็นหมุดหมายสำคัญของการเข้าไปร่วมงานในครั้งนี้ในการนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริกัญญาวรีนารีรัตน์ราชกัญญาก็เสด็จไปที่ฝรั่งเศสนะครับไปเปิดฉลองนิทรรศการที่เป็นการนำราชพัสตราไทยสู่เวทีโลกด้วยนอกจากนี้ครับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้รุนแรงนะครับทำให้เกิดผลกระทบทำให้เกิดความสูญเสียเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันครับส่วนวันนี้ครม.คุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับนั่งหัวโต๊ะการประชุมแทนคุณอนุทินส่วนคุณสุริยะหลังจากที่วันก่อนป่วยอาการดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ท่านหมดสติที่อุดรธานีก็คาดว่าพักผ่อนน้อยอากาศร้อนท่านรัฐมนตรีสุริยะก็บอกว่าถ้ามีเวลาก็จะไปตรวจสุขภาพขณะเดียวกันครับเพื่อไทยก็ยังคงมีโชว์ไทม์นะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญอาจารย์ชูศักดิ์นั่งกลางคุณมณพรนั่งซ้ายคุณจตุรนนั่งขวาครับแถลงแก้มาตรา256ตั้งสสร152คนหรือรัฐธรรมนูญใหม่ใน300วัน ก็ขอให้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลร่วมในการลงชื่อแก้ขณะเดียวกันวันนี้ท่านรองโฆษก3ท่านนะครับออกสื่อแถลงคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยวันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
4: ทำไมเขาแบ่งบทยังไงล่ะฮะคนละเล็กคนละน้อย
3: ก็อันไหนพักต้องเข้าใจว่า
4: พัก
3: ก
4: ็
3: ค
4: ือ
3: พักของตัวเองก็พูดเฉพาะประเด็นของพักตัวเองก็จะไม่ข้ามกันถ้าจะข้ามกันเดี๋ยวจะมีประเด็นมีปัญหาที่ถูกมาตั้งคำถามในวันก่อนว่าเอ๊ะวางยากันหรือไม่อย่างไร
4: อ๋อเออใช่ก็แปลกนะแบ่งแถลงตามโควต้ารัฐมนตรีของพักแต่บทเรื่องใหญ่ๆนะไม่มีคนแถลงมีคุณรุจินพูดมีคุณพิพัฒน์พูดคุณไอติพูดแล้วมีคนมาแก้ข่าวให้อีกทีหนึ่งนะฮะก็แปลกดีส่วนวันนี้การประชุมครม.ครับนายกไม่อยู่นะไปฝรั่งเศสเป็นหน้าที่ของคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรองอันดับหนึ่งนะทำหน้าที่เป็นประธานหันซ้ายแลขวาครม.ลา11คนนะครับดูรายชื่อแล้วเข้าใจได้ฮะประมาณ5ท่านไปฝรั่งเศสกันแล้วก็รัฐมนตรีคุณอนุทินคุณเอกนิติคุณยศนันท์คุณศรีหศักดิ์คุณสุปจีเนี่ยนะฮะที่เหลือก็คงจะมีภารกิจก็ลากัน11คนนะฮะเนื้อหากำลังรอว่าก็แถลงอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆแล้วนะครับจะมีการประชุมครม.สัญจรที่สงขลานะฮะวันที่8วันที่9มิถุนายนเดือนหน้าก็อีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการขอเลื่อนออกไปก่อนนะจะออกเลื่อนเนี่ยเหตุผลจริงๆไม่รู้แหละแต่เหตุผลของทางรองโฆษกเขาแถลงก็คือว่าอ๋อมีเรื่องเข้ามาเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่จะพิจารณาแต่โครงการทั้งภาครัฐทั้งเอกชนเสนอเยอะมากเพื่อบรรจุเข้าที่ประชุมครม.นะทีนี้เพื่อให้มีเวลาเพียงพอหน่วยงานต่างๆได้ศึกษาข้อมูลและเพียบพร้อมก็เลยขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อนย้ำ
3: ก็ลดวาระสิแล้วก็เอาเฉพาะเรื่องที่สำคัญแล้วก็ค
4: ุ
3: ยกันได้
4: ไม่ได้เรื่องสำคัญนี่จะเล่าให้ฟังคุณพี่ทักรู้ไหมเวลาของเราสัญจรเนี่ยไปจังหวัดต่างๆเนี่ย
3: ต้องเตรียมกันไปใช้ในพื้นที่เดี๋ยวไม่พอ
4: แล้วเรื่องหลักก็คือว่าจะต้องดูโครงการที่จะไปพัฒนาแต่ละภูมิภาคต้องมัดรวมไงเวลาภาคใต้ก็จะมีโปรเจกต์พัฒนาภาคใต้เนี่ยอะไรที่กับภาคใต้ไปเหนือก็ต้องมีเหนือคงจะรวมถ้าเป็นจริงคงจะรวมมัดรวมยังไม่เสร็จหรือมีรายละเอียดนะเอาว่า
3: หรือหาอะไรมารวมไม่พอ
4: ไอ้นั่นไม่มีปัญหาหรอกล้นนะไอ้เรื่องรวมมันล้นนะเอาเป็นว่าเลื่อนไม่ใช่ยกเลิกนะคะที่ท่านโฆษกบอกว่าอย่างนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับอ่ะก็ไม่เป็นปัญหาละเลื่อนไปเพราะว่ายังไงก็ถ้าเป็นผลจริงก็ขอให้พร้อมก่อนก็แล้วกันเนาะส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญที่บอกครับตอนนี้ก็ต่างคนต่างพร้อมฮะพร้อมที่จะนำเสนอกฎหมายเข้าสู่สภานะครับภูมิใจไทยนี่พร้อมมากประชาชนก็พร้อมนะฮะเดี๋ยวร่างจะออกมาจะมีพรรคที่แบบตัวนี่พร้อมแต่เสียงไม่พร้อมคุณพิรัตน์อย่างเช่นพรรคเพื่อไทยนะเมื่อสักครู่คุณพิรัตน์เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเขาก็จะเสนอแหละแต่ว่าเสียงไม่ถึง100เสียงไง1ใน5ไงก็ดูซิว่าจะไปขอจับไม้จับมือหรือขอชื่อจากพรรคฝ่ายค้านมาร่วมใจครบ100เสียงหรือไม่อย่างไรอันนี้ประเด็นพรรคพร้อมเสียงไม่พร้อมครับเวลาครับ
3: กับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีที่ไปฝรั่งเศสนี่ไปกันหลายวัน
4: ครับ
3: อ่านข่าวให้เขาเยอะหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นภารกิจที่ได้ไปจับไม้จับมือกับท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงก็ถือว่าเป็นได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็เรียกได้ว่าได้มีการรับเลี้ยงอาหารค่ำก็น่าจะเป็นภารกิจสำคัญสุดท้ายสุดก่อนที่จะเดินทางกลับไทยนะครับเมื่อวานครับนายกรัฐมนตรีก็มีการหารือกับเอ็มมานูเอลมาครงนะครับก็ที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสทางท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังจากที่งานเลี้ยงเสร็จสิ้นนะครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกท่านก็สรุปประเด็นที่มีการหารือร่วมกัน1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและก็นายกรัฐมนตรีเห็นพ้องร่วมผลักดันมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันให้โตขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอากาศอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ AI Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพโดยมีการหารือกับเอกชนของฝรั่งเศสนะครับหลายธุรกิจก็มีพร้อมที่จะลงทุน2ก็คือเรื่องของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปนะครับก็เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลไทยมุ่งเน้นจะสรุปให้เสร็จภายในปีนี้จริงๆเรื่องนี้ก็ค้างกันมาตั้งแต่ในสมัยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์นู่นก็เป็นสิ่งที่ทางฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีทางท่านโฆษกก็บอกว่าสนับสนุนการเจรจามาต่อเนื่องก็น่าจะเป็นโอกาสสำคัญของทั้งสองประเทศ3ก็คือยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์นะครับแล้ว2ฝ่ายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอปปาโกอยู่แล้วก็จะมีความร่วมมือในเรื่องของความปลอดภัยไซเบอร์4ครับ4เนี่ยท่านโฆษกท่านก็แถลงนะครับเนื้อหาว่ากันอีกทีหนึ่งสถานการณ์ไทยกัมพูชาเมียนมาไทยยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจาก25ปีไม่มีความคืบหน้าไทยก็ใช้ UN Cross Uncross ภายใต้การพูดคุย2ประเทศโอกาสนี้ก็จะมีการเดินหน้านะครับร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนฝรั่งเศสไทย Joint Action Plan to Strengthen the Thai French Partnership 2026-2028 ก็เป็นการยกระดับนะครับฝ่ายฝรั่งเศสฝั่งนู้นก็มีชองเรบารอตผมไม่แน่ใจอ่านภาษาฝรั่งเศสถูกหรือเปล่านะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุโรปและการรวมและการต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีช่วยประชาคมภาษาฝรั่งเศสและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศอธิบดีกรมเอเชียโอเชียเนียท่านทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยที่ปรึกษาด้านการพูดหลักๆ ก็เอาเป็นว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาการพูดคุยสาระสำคัญถ้าจับว่าจะอะไรกันยังไงเป็นพิเศษคงไม่ได้เนื้อมากนักจากการที่ดูจากข้อสรุปในตรงนี้ครับคุณมนตรีเอาก็ถือว่าเป็นการสร้างความร่วมมือแห่งอนาคตครับ
4: คุ
3: ณวิสุทธ์ครับ
4: ครับสรุปไม่ใช่สรุปฮะความเห็นนะครับจากรัฐมนตรีดีอีคุณวิรักษ์ครับเรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยที่นายกบอกว่าต้องได้ดูฟรีแล้วล่าสุดก็ให้กรมประชาสัมพันธ์คุยกับสชคุยหลายฝ่ายนะก็เท่าที่ดูแนวโน้มผมว่าไม่ได้ดูอะแต่ล่าสุดคุณวิรักษ์ช่วยตีความหน่อยว่าได้ดูไม่ได้ดูนะครับคุณชัยชนกคิดชอบบอกว่าเรื่องฟุตบอลโลกมีเอกชนหลายรายให้ความสนใจเยอะนะแต่อยากให้มีการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยแต่ว่าน่าจะจบได้มั้งเพราะว่าคุณชัยชนกบอกว่าลิขสิทธิ์สูงราคาสูงงบประมาณรัฐบาลไทยไม่ใช่ไม่มีนะมีอย่างจำกัดมีอย่างจำกัดช่วงวิกฤตด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าผมว่าไม่ได้ดูอ่ะคุณวิรักษ์คุณวิรักษ์คิดว่าจะได้ดู
3: ผมไม่รู้อ่ะผมรู้แค่ว่าคนทำกีฬาถ้าจ่ายแล้วไม่คุ้มอ่ะเขาอาจจะไม่อยากจ่าย
4: ใช่
3: ทีเนี้ยในสภาพแบบเนี้ยถ้ารัฐจ่ายแล้วไม่ได้
4: ใช่
3: ก็รัฐก็ไม่อยากจ่ายทีนี้คำว่ารัฐจ่ายแล้วไม่ได้เนี่ยไม่อยากจ่ายเนี่ยหมายถึงว่าเรตติ้งได้ไหมและการไปไซด์คอนแทคเนี่ยได้อะไรเป็นน้ำเป็นหนังเป็นเนื้อไห
4: ม
3: อย่างบางครั้งบางทีก็นึกไปถึงโมโต GP
4: ใช่
3: โมโต GP เนี่ยมันคือโจทย์ใหญ่อย่างนี้นะครับว่าถ้าผมจำไม่ผิดก็คือในงานมหกรรมระดับโลกโมโต GP เนี่ยเขาเป็นมหกรรมของการแข่งขันทางเรียบเขาไม่สามารถที่จะคุยกับเอกชนได้โดยตรงบางรายการเนี่ยเขาต้องคุยกับหน่วยงานรัฐเพราะไม่งั้นเนี่ยสมมติว่าเอกชนถ้าบอกว่าโอเคแต่ถึงเวลาไม่สามารถจัดการไปนำนั้นได้เนี่ยมันก็เหลวเพราะฉะนั้นอย่างรายการกีฬาอย่างพวกฟอร์มูล่าวันอะไรพวกนี้ก็ต้องคุยในระดับรัฐด้วยทีนี้ในเคสเนี่ยถามว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยชำนาญไหมเรื่องกีฬาโอ้โหโคตรจะชำนาญถามว่าจะดีลให้ได้ดีผมว่า จะดีลให้ได้ดีลเนี่ยไม่ได้ยากหรอกแต่คงจะเห็นถึงผลประโยชน์ของชาติผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็พยายามพูดนะว่าประโยชน์ของนักการเมืองกับประโยชน์ของชาติเนี่ยไม่รู้เรื่องเดียวกันหรือเปล่านี่คือเรื่องที่1ทีนี้ประเด็นที่2มันยังคงเป็นเหมือนกับการยักแย่ยักยันอยู่คุณวิสุทธิ
4: ์ครับ
3: คือมันเหมือนกับว่ามาออกตัวไว้ก่อนถ้าจังหวะทางฝั่งนู้นเขาลดราคาจริงๆหรือมีเงื่อนไขคือสังคมบอกเอ้ยยังไงก็ต้องดูยังไงก็ต้องได้ดูขอเท่าไหร่ก็ต้องได้ดูรัฐบาลควรไปเจรจามาถ้ามันโดนบีบถึงขนาดนั้นน่ะผมว่าอาจจะซื้อแต่โยนแบบนี้ก็คือให้เกิดความรู้สึกแบบว่าคาดหวังน้อยลงถ้าคาดหวังน้อยลงถ้าไม่ได้ก็ไม่โดนด่าประมาณนั้น
4: ค่อยๆค่อยๆผ่อนความรู้สึกที่อยากดูนะค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนไม่เป็นไรหรอกก็คือหัวใจผมอย่างนั้นผมคิดว่าก็เข้าใจก็อยากดูแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเงินประชาชนมาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลในยามที่ต้องไล่แจกเงิน60 40เนี่ยนะก็ดีแล้วล่ะถ้าเกิดเอาเงินมาเนี่ยที่ไม่ดีรัฐบาลอยู่ไม่ได้นะ
3: คุณวิสุทธิ์ผมอย่างนี้เราอยากให้มันต้องไปสู่ในวันที่ใครอยากดูใครก็จ่ายเองอ
4: ่
3: ะ
4: ถูกถูกถูกใครดูใครจ่าย
3: เพราะว่าในต่างประเทศเอาข้อจริงนะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ดูว่า3579ใครจะไปเอาฟุตบอลมาเมื่อก่อนก็จะมีโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจเอามาแล้วก็แบ่งกันจ่ายแล้วก็มาเฉลี่ยกันแล้วก็ไปหาสปอนเซอร์อย่างฟุตบอลโลกเนี่ยสมัยนู้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะก็คือสมัยก่อนผมจำไม่ได้มีทศภาคบ้างมีบริษัทนู้นบริษัทนี้บ้างเนี่ยกว่าจะมีรองเท้าบ้างกว่าอาจจะมีเหล้ามีอะไรต่อมีอะไรบ้างเขาก็ว่ากันไปแล้วก็เอามาแล้วก็มาจ่ายแทนแต่ก็มีโฆษณาทีนี้ถ้าเราไม่ได้ดูฟรีแบบมีโฆษณาเนี่ยอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปในแบบฝรั่งครับฝรั่งเขาเป็นมานานแล้วนะครับคุณวิสุทธิ์ที่เปิดทีวีมาไม่ใช่ว่าเปิดทีวีปุ๊บสามารถดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้ดูฟุตบอลเยอรมันได้ดูฟุตบอลอะไรได้ต้องเสียตังค่าเคเบิลหรือค่าซัตเทลไลท์แต่คนไทยเราชินกับการดูฟรีโมเดลบ้านเรามันเป็นโมเดลดูฟรีมาตลอดทีเนี้ยมันก็เลยณตอนนี้เวลานี้อย่างตอนเนี้ยใครอยากจะดูฟุตบอลอังกฤษก็มีเจ้านึงปีก่อนก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นทีเนี้ยก็คือใครใช้ใครจ่ายถ้ามันเป็นระบบใหม่แล้วรัฐบาลบอกว่าต้องผลักดันให้ได้เห็นเนี่ยผมบอกว่าอย่างนั้นน่ะก็จะแฟร์ที่สุดก็อย่าใช้เงินนี้ไปเพื่อเรตติ้งในภาพใหญ่คุณวิสุทธิ์นะ
4: ก็จริงๆเห็นด้วยนะว่าใครดูใครจ่ายก็ช่วยกันแต่ว่าราคาที่นายกต้องจ่ายก็คือลั่นวาจาไว้ว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกฟรีอันนี้คือราคาของนายกรัฐมนตรีผมว่าไม่เป็นไรก็อธิบายก็ยอมก็หาทางลงอ่ะ
3: ก็บอกดิว่าปากไวไปตอนนั้น
4: เฮ้ยไม่ได้มันต้องมีฟอร์ม
3: เนื่องจากมีฟอร์มว่าแพงไปเงินไม่พองั้นเหรอแต่ถ้ารู้ว่าแพงไปแล้วเงินไม่พอก็ไม่ต้องพูดไปก่อนก็ได้นะเพราะคำพูดนี้มันชัดเกินมั้ย
4: ตอนนั้นเป็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรี
3: โอ
4: ้แต่ว่าพอดูแล้วมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหัวท่านนายกก็หาคำอธิบายได้นะครับเรื่องใหญ่วันนี้เราปล่อยหัวท้ายก่อนดีไหมคุณพิรักษ์นะฮะพอดูเวลาก็ใกล้ๆกันนะก็คือเรื่องของคุณเท้งณัฐพงศ์ที่เปิดประเด็นนะฮะเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยโอ้โหนายกไม่อยู่ฮะไม่อยู่ให้ถามบ้างปรากฏว่าวันนี้ไปถามคุณพระดอนปริศนานันตกุลฮะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าฝีปากกล้าแล้วก็ลูกล่อลูกชนเนี่ยโอ้โหมาไวฮะคนรุ่นใหม
3: ่ลูกเรียกได้ไหมลูกเรียกแขกได้ไหมลูกล่อ
4: เพราะถือว่าแขกถือว่าเรียกแขกเลยนะฮะเพราะถามว่าระบอบสีน้ำเงินคืออะไรรัฐมนตรีแวดนะคุณพระดอนบอกผมไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแต่ว่าภูมิใจไทยอ่ะเป็นสีน้ำเงินอ่ะใช่นะถูกเรียกว่าเป็นพรรคสีน้ำเงินนี่ยอมรับนะครับแต่สำคัญก็คือบอกว่าพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมันเติบโตได้ฮะเพราะว่าได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคสีส้มได้ตอนนั้นบอกว่าอย่างนี้ฮะ8กุมภาพันธ์เนี่ยคือพรรคสีน้ำเงินเนี่ยโตจากพรรคสีส้มถ้าย้อนไปเนี่ยช่วงที่ก่อนมีการเซ็นเอ็มโอเอจำได้ไหมฮะเพราะว่าพรรคสีส้มแรกนะถ้าคุณสินอยากเป็นนายกรัฐมนตรีก็ขอให้สัญญาว่าจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญภายใน4เดือนตอนนั้นภูมิใจไทยมี70เสียงตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยรัฐบาลเกิดขึ้นได้เพราะสีส้มสนับสนุนทำให้พวกผมมีโอกาสเป็นรัฐบาลคุณอนุทินเป็นนายกครับ ก็ต้องยอมรับว่าโตมาได้มีวันนี้ได้เพราะสีส้มสนับสนุนนะนี่ฟังดูเหมือนจะดีเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกครับก็คุณพราดรก็บอกว่าแต่ว่าเป็นเพราะว่า2เดือนกว่าเนี่ยเราสร้างความมั่นใจนะฮะการเลือกตั้ง8กุมภาก็เลยเติบโตของพรรคสีส้มจนเป็นรัฐบาล192เสียงฟังน้ำเสียงดูไม่รู้ว่าจริงใจหรือเสียดสีหรือกระแทกกระทัน
3: กันแน่กันแ
4: น่แต่ว่าถ้าดูประโยคนี้ก็ถือว่าต้องการที่จะก็เรื่องฮะเปิดศึกเหมือนกันนะก็บอกไปทางฝ่ายค้านนะครับว่าถ้าจะท้วงติงก็ท้วงติงอย่างมีเหตุมีผลใช้กลไกสภาไม่ใช่มาสร้างวาทกรรมใหม่เป็นระบอบสีน้ำเงินผมไม่เข้าใจว่าระบอบสีน้ำเงินคืออะไรขอย้ำอีกทีมีแต่พรรคน้ำเงินไม่มีระบอบสีน้ำเงินคุณพระดอนก็พูดเช่นนั้นซึ่งผมว่าคนส่วนหนึ่งแล้วกันคงเข้าใจนะระบอบสีน้ำเงินคืออะไรและก็คงตีความได้ว่าระบอบสีเงินและพรรคสีเงินมันอาจจะกลมกลืนจนเป็นสีเดียวกันแล้วก็กลมกลืนที่อยู่ภายใต้เขาเรียกฮะกลุ่มก้อนเดียวกันก็แล้วกัน
3: จริงๆเรื่องนี้มันมีความพยายามในการที่จะตีความหมายของคำว่าสีน้ำเงินเนี่ยตื้นลึกแตกต่างกันออกไป
4: ครับ
3: เอาผมตีเป็นตื้นๆถึงเฉพาะพรรคภูมิใจไทยก็แล้วกันทีเนี้ยในความเป็นพรรคภูมิใจไทยโดยที่ไม่ไปขยายคำว่าเอย่งเอเย่นอะไรของทางคุณนะครับถ้าเราไม่ขยายคำว่าเอเย่นออกไปเนี่ยเอาเป็นว่าพรรคสีน้ำเงินก็คือภูมิใจไทย
4: ครับ
3: ณวันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมุดหมายในการที่จะเปิดศึกรอบใหม่ของการประทะกันในแง่ของความขัดแย้งของมุมมองในเชิงสังคมไหมครับคุณวิสุทธ์ครับเพราะของเดิมก็จะมีเหลืองกับมีแดง
4: ครับ
3: แดงก็คุมอาจจะเรียกได้ว่าเชื่อว่าคุมองค์กรอิสระไปจนได้หมดคุมกลไกคุมเสียงคุมสวที่ได้จากการเลือกตั้งอะไรถ้าเราจำกันได้เนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่คล้ายๆกัน
4: ผมว่าคล้ายกันแต่จะไม่เบ็ดเสร็จเท่า
3: ทีเนี้ยรอบนี้มันไม่เบ็ดเสร็จเท่าแล้วก็คือคราวที่แล้วเนี่ยมันเหมือนซ่อนเงื่อนแต่คราวเนี้ยมันเหมือนไม่ซ่อนเงื่อนและเบ็ดเสร็จกว่าแล้วก็กล้าที่จะตอบโต้ดังกว่าด้วยคือแหมตั้งแต่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีข้าราชการบางกรมใช้คำนั้นดีกว่าที่ออกมาใครโดนใครโดนตำหนิใครโดนอะไรลุยกันหมดแบบนี้ตลอด
4: ครับ
3: แม้กระทั่งปปช.ก็ลุยกันแบบไม่เห็นหน้าอินหน้าพรมอ่ะเรากันแบบง่ายๆผิดถูกเราไม่ว่ากันแต่ความกล้าลุยนี่คือลุยมาโดยตลอดทีนี้สีส้มเองเนี่ยบอกว่าไอ้แผลที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ทำให้น้ำเงินได้โตก็ต้องยอมรับ
4: เขาก็ยอมรับ
3: ว่าเขาก็คุณเท้งก็ออกมายอมรับก็เหมือนประมาณว่าก็เป็นก้าวที่กล้าเมื่อวานคุยกับคุณมนตรีไปกับคุณวิสุท
4: ธิ์
3: ผมว่าคนที่จะแปลคะแนนโดยเอากระแสในรอบก่อนนู้นที่มาหนุนกับทางพรรคส้มแล้วทำให้ชนะเยอะแยะเหมือนในสมัยของคุณพิธาเนี่ยมันน่าจะเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เหมือนกับรอบนี้แล้วแหละเพราะบางส่วนก็กลับที่ตั้งบางส่วนก็กลับไปเติมประชาธิปัตย์ไปในพรรคอื่นๆที่เป็นฝ่ายที่เรียกว่าอนุรักษ
4: ์
3: ขณะเดียวกันส้มที่บางส่วนเปลี่ยนจากแดงมาอยู่ที่ส้มถ้าจะบินต่ำเกินไปก็เดี๋ยวจะไม่มาบินด้วยรอบนี้ก็เลยบินแรงบินหนักหน่อยก็แล้วกันผมไม่ใช่คำว่าบินต่ำหรือสูงก็บินแรงบินหนักหน่อยอย่างน้อยส้มที่มีความรู้สึกว่าแหมกำลังเหลวๆไปเนี่ยอาจจะกลับมาให้มันแน่นขึ้นดูจากวันก่อนอาจารย์ปิยบุตรนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวเปิด
4: ยกเลิกองคมนตรี
3: โอ้ก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณว่าฝั่งนี้จะกลับมาแรงเพิ่มดีกรีความแรงอย่างนี้ก็แล้วกันครับคุณมนตรีเพราะอีกฝั่งหนึ่งกลุ่มอำนาจทั้งเรื่องของรัฐธรรมนูญก็เรียกได้ทางฝั่งนี้ก็ปิดประตูแล้วสวเขาก็ขู่ขนาดนั้นอย่าถึงเวลาอย่ามานี่กับเขาทางนี้ภูมิใจไทยก็มาขนาดนี้องค์กรอิสระก็ไม่ได้ทีนี้สุดท้ายประชาชนพรรคประชาชนก็ต้องไปนั่งพิงมวลชนของตัวเองที่ ทำมาแต่ต้นนะครับคุณวิสุทธ์นะ
4: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดยืนแต่ละพรรคนะแล้วก็ถ้ามองอย่างคุณพิรักษ์ก็ถูกต้องฮะก็คือว่าก็เป็นจุดยืนของพรรคประชาชนและนี่คือจุดยืนที่เด่นชัดและยืนหยัดอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะก็ต้องการที่จะสื่อสารไปยังคนที่เป็นแฟนคลับส้มนะฮะได้เห็นแต่ด้วยกันแน่นอนทำมาเปิดชัดเจนขนาดนี้เนี่ยหันซ้ายแลขวาโอ้โหมีอะไรลอยมาเต็มเลยนะไม่ใช่ดอกไม้นะก้อนอิฐและอะไรเยอะๆทั้งของแข็งของไม่แข็งลอยมาหลายที่หลายทางฮะกระทั่งสวนี่ก็ออกมาเมื่อวานนี้ก็ออกมาเลี้ยงหน้านะวันนี้สวบางส่วนซึ่งก็คือกลุ่มเดิมๆฮะกลุ่มเดิมเมื่อวานเนี่ยบอกว่าโอ้โหนี่พาดพิงองคมนตรีนะแล้วก็เรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะต้องแสดงความจริงใจและอาจจะเข้าข่ายความผิดในมาตราที
3: ่112ด้วยแล้วก็อีกอันนึงอ่ะเหมือนหมิ่นด้วยเหมือนอะไรด้วยก็เมื่อวานก็มีนักร้องอย่างน้อยออกมา2สวออกมาขอให้ขอโทษเรื่องของสวเสร็จเงินภายใน3วันแล้วก็มาเจอเมื่อวานอีกโอ้โหนี่นับกันไม่ไหวเลยคุณวิสุทธ์นะ
4: แต่นี่ตกลงคนที่เป็นสวที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เหรอฮะหรือว่าขี่ความอดทนต่ำไม่รู้ที่ผมคิดว่าเป็นนักการเมืองว่าฝ่ายไหนก็ต้องรับฟังเสียงวิจารณ์อ่ะอาจารย์มาแสดงออกก็โอเคอ่ะแต่ว่าการแสดงออกชี้แจงตอบโต้ไปประเด็นเนี่ยรูปแบบบางครั้งการแสดงออกของบางกลุ่มนะมันเป็นเชิงข่มขู่ว่าไม่รู
3: ้ไม่พอเขาบอกว่าเป็นสีน้ำเงินแล้วรวมกันขึ้นมาเป็นปึก
4: แล้วตกลง
3: คนที่เดือดร้อนอ่ะ
4: แล้วตัวคนที่จะร้อนเป็นสีน้ำเงินจริงหรือเปล่าที่ผมคนยังไม่ได้บอกเขาเป็นสีน้ำเงินนะ
3: พักไหม
4: พักก่อนนะเดี๋ยวจะร้อนไปพักสักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธ์ครับ
4: ครับ
3: เมื่อสักครู่เนี่ยเติมประเด็นในเชิงคอมเมนต์ไปนะครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนเนื้อหาเนี่ยให้ได้เห็นภาพหน่อยเพราะว่าแม้ว่านายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของนอกเหนือจากท่านลูกแบดแล้วเนี่ยท่านแชมป์กลวีก็ลุยด้วยนะก็บอกว่าเกินไปที่บอกสถานการณ์การเมืองปัจจุบันกลายเป็นภูมิใจไทยกินรวบสีน้ำเงินกินรวบไม่ถูกต้องอย่าไปสร้างวาทกรรมทางการเมืองขณะเดียวกันคุณแนนบุญธิดาสมชัยครับก็ออกมาโต้บอกการออกมาพูดในเรื่องนี้คงไม่ใช่เพราะกระแสพรรคตกต่ำนั่งที่มาพูดตอนนี้ต้องการจะเบี่ยงเบนประเด็นหรือกลบกระแสข่าวปัญหาของตัวเองในพรรคหรือไม่จึงต้องไปฟาดพรรคการเมืองคนอื่นแทน นี่ก็อาจจะเรียกได้ว่าลุยกันมาเป็นเครื่องยนต์3 4เครื่องยนต์เลยทีเดียวอันนี้ก็เรียกได้ว่าไม่แผ่วไม่เบาขณะเดียวกันนะครับในส่วนของเบอร์เล็กเบอร์น้อยเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าฟาดมาฟาดกลับไม่กลัวกันน่ะขณะเดียวกันนะครับทางคุณเพชรกรุณพลนี่ก็ตอบกลับคุณพลดอนกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพรรคประชาชนบัญชีรายชื่อครับก็บอกว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินมีแต่สีน้ำเงินที่โตจากพรรคสีส้มว่าสำนึกบุญคุณพรรคส้มที่ได้เป็นโตเป็นใหญ่เป็นนักหัวหน้าและลูกพรรคแต่ไม่เคยคิดจะตอบแทนมีแต่โกหกปลิ้นปล้อนอ้างว่าทำตาม MOA แต่พอโหวตให้ตัดอำนาจสวกลับยุบสภาหนีให้แก้รัฐธรรมนูญคืนอำนาจให้ประชาชนแก้ไขที่มาองค์กรอิสระก็ไม่ทำตามที่อวดที่อ้าง

0: อำนาจและการถอนทุนคืนจากโครงการต่างๆที่มาจากภาษีพี่น้องประชาชนถ้าท่านรัฐมนตรีสำนึกและรู้ว่าพรรคส้มส่งให้มีอำนาจแบบที่ชาตินี้ทำด้วยตัวเองคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก็อยากจะขอค่าตอบแทนความดีเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดอำนาจที่มาขององค์กรอิสระหมวดที่มาของอำนาจของสว.หมวดอำนาจการตรวจสอบภาคประชาชนง่ายๆถ้าทำให้ไม่ได้ก็เลิกสำนึกบุญคุณพรรคส้ม3เวลาก่อนและหลังอาหารอย่างที่ทำอยู่ถึงมันน่าละอายมากกว่าน่าภูมิใจคือในเชิงโต้วาทีอ่ะมันก็ต้องแก้ต่างกันไปแก้ต่างกันมาครับผลที่สุดแต่ทางนี้ก็เหมือนกับยืนยันแล้วเนี่ยแผลนี้อย่าขยี้เขาอีกเลยเขาก็รู้ว่าเขาพลาดทีนี้เขาก็บอกว่ามันลบไม่ได้หรอกแต่เขาก็บอกว่าจุดมันคืออะไรยังไงแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้นึกอะไรไม่ออกน้ำเงินก็เอาจุดนี้เป็นจุดที่ขยี้ถ้าผมเป็นคู่มืออยู่นะคุณวิสุทธิ
1: ์ครับ
0: ผมจะเรียงเอาไว้เลยนะถ้าโดนด่าเรื่องนี้จะต้องตอบด้วยชุดคำนี้โดนด่าเรื่องนี้ชุดคำนี้นายกอยู่ให้ใช้คำนี้นายกไม่อยู่รองนายกให้ใช้คำนี้รัฐมนตรีอยู่ให้ใช้คำนี้รัฐมนตรีเรียงมาเลยอันเนี้ยจะเป็นวิธี
1: เขามีไหมเขามีทีมนี้ไหมคิดว่ามีไหมในภาคภูมิใจไทย
0: ผมว่าต้องมีแต่ถึงไม่มีแต่ว่าใช้สคริปต์เดียวกันอ่ะคุณวิสุทธิ์มันคือสคริปต์เดียวกันก็ถือได้ว่าค่อนข้างเป๊ะปังอลังการอ่ะคุณวิสุทธิ์เตรียมมาตอบกันดีก็แล้วกันเพราะว่าทั้งกรวีลูกแชมป์ลูกแบดแล้วก็ลูกแนนบุญธิดาจะเรียกลูกหรือเปล่าคุณแชมป์คุณแบดคุณ
1: ลูกเทพ
0: แถวสองก็ลูก
1: กลุ่มลูกเทพเขาเรียกตัวเองไม่เป็นไรนะจริงจริง
0: ทุกลูกๆตอนนี้ก็ลุยกันด่าหน้ากันแบบนี้ทุกคนนะฮะคุณวิสุทธิ์นะ
1: ก็โอเคก็ไม่เป็นไรเอาพอประมาณเนาะคือผมคิดว่าการตอบโต้กันด้วยเชิงเหตุผลก็ดีด้วยอารมณ์ก็ผมคิดว่า
0: ก็ดี
1: ไม่ดีแล้วบางทีก็อาจจะหลุดไปบ้างเรื่องสติไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับมาถ้าที่สำคัญคือผมก็อยากให้มีการตอบโต้กันนะเดี๋ยวด้วยหลักแห่งเหตุและผลนะผมว่านี้สำคัญสติที่หลุดไปก็กลับมาดอยไม่เป็นไรนะแต่ว่าเอาละว่าความเป็นธรรมหน่อยทีนี้เมื่อสักครู่ที่คุณพระดอนพูดถึงเรื่องระบอบน้ำเงินนะบอกไม่รู้มีแต่พักน้ำเงินอย่างเงี้ยนะฮะคุณไอติมตอนนี้ไม่ได้เป็นโฆษกเลยนะเป็นรองหัวหน้าพักใช่ไหมโฆษกก็จะเป็นคุณอะไรนะคุณลิซ่าหรือเปล่าคุณไอติมแกก็นี่ผมว่าแกเป็นโฆษกที่คนฟังบอกโอ้เนื้อหาแน่นเปี้ยนะคุณไอติมนะ
0: ครับ
1: ต้องปีหลอกเต็งฟังตลอดคุณไอติมนะตอนนี้ก็เป็นคุณลิซ่าคุณไอติมอธิบายไงครับระบอบน้ำเงินหรอนะฮะคือสื่อถามเยอะคุณอาทิตย์อธิบายอย่างนี้ว่าคำว่าระบอบน้ำเงินในความหมายของทางพรรคส้มเนี่ยนะครับหมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญปี2560เปิดช่องให้มีกระบวนการเลือกสว.ครับเลือกกันเองไม่ยึดโยงประชาชนแล้วก็ทำให้กลุ่มการเมืองเนี่ยสามารถแทรกแซงคุมเสียงข้างมากในสว.ได้นี่พอเห็นภาพอยู่นะแล้วพอควบคุมสว.ได้เนี่ยกลุ่มการเมืองดังกล่าวรู้อันกลุ่มไหนนะก็จะสามารถควบคุมความเห็นชอบของบุคคลที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระทั้งหมดนำไปสู่การผูกขาดอำนาจครอบคลุมทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรอิสระเอาล่ะถ้าตีความคุณไอติมก็พูดถึงนี่แหละกลุ่มสว.ที่คุมที่มาของสว.ได้แล้วก็ไปเลือกองค์กรอิสระแล้วก็ไปผูกขาดอำนาจเนี่ยนะฮะนิติบัญญัตินะฮะบริหารแล้วก็องค์กรอิสระอันนี้จะบอกนี้นะฮะคือผมก็คิดว่าเมื่อวานมีการพยายามจะตีความคุณพิรัตให้มากกว่า3องค์กร3หน่วยงานงั้นถ้าตู่จะคุยทีมก็จะขีดเส้น3ที่จะบริหารตุลาการนะที่จะถูกเข้าไปผูกขาดอำนาจอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ถือว่าเป็นการชี้แจงสไตล์คุณไอติมนะก็เป็นหลักการแล้วก็เป็นความหมายที่เรียกว่าไม่ต้องใส่ตัวอย่างเข้าไปนะฮะนี่คือสีน้ำเงินก็คงจะซักไก่สักตั้งนึงอะนะครับสักไก่ตั้งหนึ่งส่วนสว.ที่บอกก็มาขยับนะ เมื่อวานนี้สัก90 คนได้ใช่ไหม

0: วันนี้ก็มาขยับเพิ่มเติมนะแล้วทางสวเนี่ยขยับนี้ไม่ใช่แค่ขยับของสวนะก็มาเรียกร้องด้วยนะฮะอ่ะเอาว่ามีชื่อแล้วกันจะได้บอกว่าเป็นบุคคลท่านนี้นะจะไม่ต้องไม่ได้เหมารวมนะฮะคุณเอาสิพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรเป็นกรรมธิการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภานะครับก็แน่นอนไม่เห็นด้วยกับคุณปิยบุตรที่พูดถึงเรื่องขององค
1: ก
0: ์
1: าร
0: ม
1: ตัน ด
0: ตร
1: ส
0: ี
1: วเอาองค
0: อ
1: ์มนตรี
0: องคมนตรีนะครับแล้วก็ออกมายืนยันนะฮะว่าก้าวไกลไม่ใช่ก้าวไกลขออภัยครับพรรคประชาชนก็อาจจะมีการนำเสนอที่เกินขอบเขตไปก็ได้ที่ผมสรุปเองจากที่พูดทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วพลตรีสวัสดิ์ก็ไม่ได้พูดเฉพาะนามของกรรมธิการสวนะเรียกร้องให้องค์กรอิสระหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาพฤติกรรมอาจจะหมายถึงถ้าผมดูเนี่ยรวมถึงทั้งองค์กรอิสระและสวอื่นด้วยหรือเปล่าให้ดำเนินการตามหน้าที่ต่อไปนะฮะแล้วก็ประโยคสุดท้ายเนี่ยผมยังสงสัยมันเกี่ยวข้องยังไงครับคุณวิระครับพฤติกรรมดังกล่าวของแกนนำพรรคประชาชนอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคดี44ส.ส.ที่อยู่ในชั้นศาลฎีกาและศาลไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้านี้ศาลมีคำสั่งเงื่อนไขห้ามกระทำซ้ำเอาไว้แล้วอันนี้แปลว่าการออกมาเคลื่อนไหวอาจจะมีผลต่อการพิจารณาคดีของ44ส.ส.ซึ่งศาลท่านยังให้ทำหน้าที่ต่อไปซึ่งผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันเกี่ยวพันกันยังไงกับเรื่องนี้นะฮะนี่คือเคลื่อนไหวแล้วกัน
1: ท่านสว.เนี่ยท่านตีประเด็นที่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยพูดไปก่อนเรื่องที่ไปขอให้มีพูดถึงเรื่องขององคมนตรีเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ทีเนี้ยมันก็เป็นการประชุมในกรรมธิการวิสามัญพ
0: ิ
1: ทักษ์เทิดทูนสถาบันของวุฒิที่แสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับที่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งองคมนตรีอันนี้คือเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ท่านสวในฐานะรองประธานกรรมธิการเนี่ยก็พูดถึงความเห็นของคุณปิยบุตรแล้วเสร็จแล้วเขาก็พ่วงครับพ่วงกรณีที่พรรคประชาชนโพสต์ข้อความว่ารัฐบาลกำลังละเมิดหลักประชาธิปไตยตลอดจนคุณณัฐพงษ์เนี่ยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านที่ให้สัมภาษณ์นอกจากจะไม่ควรห้อยโหและดึงฟ้าต่ำแล้วเนี่ยการใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยเพื่อดันฟ้าให้สูงขึ้นเนี่ยท่านสวเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยพยายามสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทองคมนตรีหรือมีประสงค์ที่จะพยายามกระทบกระเทือนต่อสถาบันอันนี้ไงเขาหาจุดเลี้ยวมาแล้วก็วกเข้ามาว่าอันเนี้ยเป็นพฤติกรรมเดิมต่อเนื่องตั้งแต่ตอนที่อยู่ก้าวไกลที่เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112ทีนี้อ่ะทางนี้เขาก็บอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมธิการเนี่ยก็เรียกร้องให้พรรคประชาชนแสดงความรับผิดชอบนะครับแล้วก็เชื่อมโยงถึงคุณณัฐพงษ์ล้ำลึกถึงเหตุการณ์รัฐประหารปี57แล้วก็มีลงรายละเอียดแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยหากระบอบหมายถึงการมีคงอยู่ต่อไปเนี่ยคือท่านสวเนี่ยท่านตีความลึกอ่ะว่าสีน้ำเงินเนี่ยไปหมายถึงสถาบันด้วยก็เลยคือในใจเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยพูดหมายถึงตรงไหนหรือกินแคบกินกว้างแต่ว่าท่านชัตวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าน้ำเงินของทางพรรคประชาชนพรรคก้าวหน้าก้าวไกลเนี่ยกินกว้างก็เลยชี้มองไปว่าน่าจะมีผลต่อการเข้าใจผิดเรื่องราวต่างๆก็เลยเรียกร้องให้องค์กรอิสระหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดำเนินการทีนี้จริงๆท่านก็สามารถยื่นเรื่องท่านก็สามารถขยับได้เองในฐานะที่เป็นองค์กรในฐานะที่เป็นสว.นี่คุณวิสุทธิ์เขาก็มีประตูอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเรียกร้องผ่านกระแสวงกว้างหรือเป็นวิธีการสื่อสารใช้สูตรของภาคประชาชนก็คือใช้พื้นที่ในการสื่อสารด้วยก็คงจะเป็นทั้งสองแรงมั้งครับคุณวิสุทธิ์นะ
0: ใช่คือก็เข้าใจเพียงแต่ว่าเอ๊ะตอนประโยคท้ายที่บอกว่าระวังนะเดี๋ยวจะศาลจะพิจารณาเรื่องประเด็นเกี่ยวกับ44
1: จริงๆไม่ใช่หน้าที่ของท่านจริงๆไม่ใช่หน้าที่ของสว.เป็นหน้าที่ของศาล
0: ช่ใช่ใช่ผมก็เอ๊ะมันเกี่ยวยังไงครับท่าน
1: ก็คงจะเป็นลีลาของฝั่งที่เขาเห็นต่างเพราะฉะนั้นการเห็นต่างการที่จะหลังบ้านก็เรียกว่าขู่หน้าบ้านก็เรียกว่าชี้ประเด็นก็แล้วกันเราเรียกว่าถ้าเขาเห็นต่างเขาก็พยายามชี้ประเด็นทีเนี้ยไอ้ฝ่ายเชียร์หรือฝ่ายแช่งอ่ะคนดูคนฟังก็มีทั้งฝ่ายเชียร์และฝ่ายไม่เชียร์ก็ขึ้นอยู่กับว่าฟังท่านสวแล้วเนี่ยจะเชียร์ท่านสวหรือจะไม่เห็นด้วยกับท่านสวคุณผู้ชมนะ
0: ครับแล้วพูดถึงเห็นต่างนี่พาไปที่เพื่อนบ้านหน่อยนะคุณอภิรักษ์นะ
1: ครับ
0: กัมพูชาวันนี้มีพระราชทานอภัยโทษให้กับเดี๋ยวนะชื่ออะไรแล้วเนี่ยชื่อหัวกิมสุขาฮะกิมสุขาที่เป็น
1: ฝ่ายค้านเหรอ
0: ผู้นำฝ่ายค้านตัวเป้งเนี่ยตอนนี้อายุ72ปีแล้วนะถูกศาลตัดสินจำคุกครับ27ปีข้อหานี่หนักหน่วงเลยนะกบฏสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อโค่นล้มรัฐบาลคุณเซนแล้วก็ปรากฏว่าก็ติดคุกอยู่หลายปีฮะวันนี้ก็มีพระราชทานอภัยโทษนะครับก็ไม่ต้องจำคุกนะครับแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา5ปีหลังจากพ้นโทษครับต้องบอกว่ากิมสุขานี่เป็นแกนนำระดับแนวหน้าของทางกัมพูชานะคือก่อนแล้วถ้าย้อนไปเนี่ยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยของทางกัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกศาลสั่งยุบพรรคแล้วก็แกนนำฝ่ายค้านนี่ก็เรียกว่าคือถ้าไม่สบยอมมาอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศหรือบางท่านก็ต้องไปเสียชีวิตในต่างประเทศแล้วก็บางคนก็อาจจะต้องมาเสียชีวิตในบ้านเราไม่อาจจะต้องมาก็เกิดคดีในบ้านเรานี่คือสภาพของแกนนำฝ่ายค้านโดยทั่วไปทางกัมพูชานะครับนี่ก็ถือว่าคุณกิมสุขาก็ถูกยุบไปแล้วก็ถูกกักขังในบ้านนะฮะตั้งแต่เดือนมีนา2023นี่นะฮะแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นช่วงของการผ่อนคลายนะฮะก็มีการพระราชทานอภัยโทษนะฮะแต่ว่าคนที่ลงนามเนี่ยกลายเป็นคุณเซนนะฮะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระบรมนโรดมศรีอนุตอนนี้รับการรักษาพระอาการด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่คุณเซนก็เป็นคนลงนามนี่ก็คงส่งสัญญาณบางอย่างสำหรับการเมืองของทางกัมพูชานะว่ามีอำนาจเป็นเสด็จคาและอยู่ในมือของตระกูลเซนแหละแต่ก็ยื่นเงื่อนไขบางอย่างแล้วก็ยอมปฏิบัติตามปล่อยแกนนำออกมาส่วนบ้านเราส่วนบ้านเรานี่คงไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะคุณทักษิณตกลงว่าออกมานี่เงียบเนาะเมื่อก่อนใครปล่อยข่าวเป็นคุณวิรัติที่บอกว่าคุณในวินจ้องเงียบเขาบ้านจันทร์สงราอะไรอย่างเง
1: ี้ยนะต้องย่องทุกทีเหรอไม่ต้องย่องแล้วมั้งหรือว่ามันต้องย่องให้เห็นท่าทีทางการเมืองให้ได้เห็นว่าไม่ได้คุยกันหรืออะไรกันยังไง
0: แต่มันออกข่าวว่าไปคุยกันแต่ผมคิดว่าคนยิงคุณทักษิณเนี่ยยังไม่น่าขยับอะไรให้เห็นในที่สาธารณะในตอนนี้จนกระทั่งเดือนกันยายนนะเพราะว่าคดียังไม่สิ้นสุดนะครับตอนนี้ต้องถือว่าย้ายที่คุมขังจากคุกมาอยู่ที่บ้านติดกับไอเอ็มอันคดีของทักษิณยังไม่จบนะโทษที่รับนะจนกระทั่งน่าจะเป็นต้นเดือนกันยายนนะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าคงไม่ได้ขยับอะไรบ้างหรือขยับคงขยับเงียบเงียบนะฮะแต่ว่าประเด็นที่หลายคนมองว่าคุณทักษิณยังต้องใส่กำไรไอเอ็มตอนแรกจำได้ไหมคุณทักษิณอาจจะแบบเท่าที่ฟังข่าวของคุณอีบ้างนะลูกสาวคุณอีก็รู้สึกว่าทำไมต้องใส่ประมาณเนี้ยท่านเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีท่านคงไม่หลบหนีแล้วก็ท่านก็คงจะวัยก็70แล้วทำไมต้องใส่ประมาณเนี้ยนะแต่ที่สุดเราก็ต้องรับเงื่อนไขเนี่ยนะครับคือติดกับ EM แล้วก็มีการมองว่าเอ๊ะคุณทักษิณสามารถที่จะยื่นนะฮะยื่นขอให้มีการปลดกำไร EM ได้นะก็กำลังรออยู่แต่ดูอย่างนี้น่าจะปิดประตูแล้วล่ะคุณพิรักษ์เพราะว่าทางรัฐมนตรียุติธรรมฮะพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์บอกว่าการจะ ให้ปลดกำไร EM ใน3เงื่อนไขครับ1เจ็บป่วยไม่รู้คุณทักษิณป่วยป่ะนะแต่ดูตอนนี้ก็น่าจะสบายดีนะฮะ2การประกอบอาชีพแปลว่าถ้าเกิดเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพจริงๆเนี่ยอาจจะยื่นได้และอันที่3ก็คือว่าภูมิลำเนาที่ไปใช้ที่กักขังอ่ะที่คุมขังแทนคุกอ่ะไม่มีไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตนะจะปลดได้คือ1ป่วย2เกี่ยวกับอาชีพ3ไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ดูแล้วเนี่ยคุณทักษิณไม่น่าจะเข้าเงื่อนไขทั้ง3ประการนะก็ถ้าดูจากน้ำเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คงจะไม่ได้ปลดใช่ไหมคุณไปรักก็ดูอย่างนี้นะคงจะใส่ตัวทั้งนู่นแหละจนกว่าจะครบผมจะไม่ได้ต้นเดือนกันยายนก็ถือว่าฟังคำเสียงที่ถือว่าปิดเคสเรื่องจะได้รับการถอดกำไร EM หรือไม่พร้อมไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง3ประการครับ
1: มีรายงานนะครับเนชั่นเขารายงานว่าพรุ่งนี้ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติไม่ชอบภาคหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: มีการนัดฟังคำพิพากษาย้อนไป31กรกฎาคม67คุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันนะตอนนั้นเป็นโจทฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติไม่ชอบกลางประพฤติไม่ชอบภาคหนึ่งนะครับให้ดำเนินคดีกับนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลย้อนกันไปไม่รู้จำได้หรือเปล่าตอนนั้นเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะจำเลยที่1 นะครับรวมกับพวก12คนมีส่วนในการปกปิดเอกสารการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ
0: โอ้นานมากเนี่ย
1: เขารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งโดยศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งก็รับคดีไว้พิจารณานะครับแล้วก็มีรายงานว่าจะนัดฟังคำพิพากษาในวันพรุ่งนี้ก็เนี่ยก็เยอะเรื่องแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่านี้กรณีของเรื่องของกรณีปกปิดขณะเดียวกันสั้นๆครับเพจ Facebook ของทางไบโอไทยนี่เขาขึ้นมาน่าสนใจเราก็ลืมไปแล้วนะปี67
0: ปหมอคังดำป่ะ
1: ธรรมนัสบอกขอเวลา7วันสรุปที่มาหมอคังดำผ่านมาแล้ว2ปีเงียบปี67 69สุชาติขอเวลา7วันเคลียร์หลักฐานประหมอคังดำเงียบแล้วตอนนี้ประหมอคังดำโผล่พัทยาโผล
0: ่ไปทุก
1: ไปตายทุกที่หมดแล้วก็ยังเงียบอยู่ฮะยังจับมือใครดมอะไรไม่ได้เลยคุณวิสุทธ์ฮะ
0: ไม่รู้จริงๆเหรอว่าต้นตอมาจากไหน
1: ไม่รู้จริงๆหรือว่าใครใหญ
0: ่อ
1: ื
0: มแต่รู้แน่ๆคุณวิทูลคุณวิทูลเรียก
1: จำรูน
0: โดนฟ้องครับ
1: มันก็อย่างนี้กันทุกทีอ่ะ
0: ครับ
1: เบรกกันก่อนช่วงหน้ากลับมา
0: สักครู่ครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผลสอบข้อเท็จจริงเครนยักษ์ก่อสร้างสะพานถล่มทับรถไฟสีคิ้วพบล้มเหลวทั้งระบบส่วนคานปูนพระราม2ถล่มทับรถเหตุฐานรองรับไม่มั่นคงพื้นเอียงนายจิรพงษ์เทศพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคานปูนและเครนพังถล่มทางหลวงพิเศษหมายเลข82ถนนพระราม2ว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15มกราคมเครนยักษ์ที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานพร้อมกับชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปน้ำหนักรวมหลายร้อยตันพังถล่มลงมาทับถนนพระราม2จังหวัดสมุทรสาครมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ2รายผลการสอบสาเหตุเกิดจากความบกพร่องในการติดตั้งที่สะสมกันหลายจุดจนนำไปสู่การพังถล่มในที่สุดซึ่งสะพานที่กำลังก่อสร้างอยู่มีความลาดเอียงผู้รับจ้างแก้ปัญหาด้วยการนำแผ่นเหล็กหนามาซ้อนกัน8ชั้นสูงกว่า80เซนติเมตรเพื่อปรับระดับและรองด้วยทรายอีกชั้นหนึ่งแล้วนำรถบรรทุกหนักขึ้นไปยืนบนพื้นที่ลาดเอียงทำให้ระบบยึดเครนถูกติดตั้งผิดแบบเมื่อแผ่นเหล็กเริ่มถลายออกทีละชิ้นอย่างรวดเร็วจนขาที่รองรับเครนพังทลายทำให้เครนทั้งหลังถล่มลงมาพบความบกพร่องทั้งฝ่ายผู้รับจ้างและฝ่ายผู้ควบคุมงานกรมทางหลวงได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลตรวจสอบคาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยืนยันโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82เอกชัยบ้านแพ้วจะเปิดให้วิ่งช่วงเดือนสิงหาคมนี้ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงสีคิ้วเหตุไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังแต่เกิดจากระบบความปลอดภัยที่ล้มเหลวเพราะพนักงานไม่ขออนุญาตทำงานพนักงานไม่ตรวจสอบเครื่องจักรไม่มีคนควบคุมหน้างานจริงล้มเหลวทั้งคนระบบและการกำกับทีมไทยแลนด์หารือภาคธุรกิจฝรั่งเศสเอกนิติเล็งยกระดับความร่วมมือดึงลงทุนระยะยาวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะทีมไทยแลนด์ประกอบด้วยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าหารือกับเมเดฟณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนายเอกนิติกล่าวว่าทั้งสองประเทศสามารถยกระดับความร่วมมือให้สูงขึ้นไปได้อีกโดยระบุว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นจังหวะสำคัญที่สุดในการสร้างหุ้นส่วนระยะยาวเนื่องจากไทยกำลังเตรียมรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตท่ามกลางพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคที่มีเสถียรภาพทั้งเงินสำรองระหว่างประเทศในระดับสูงหนี้ต่างประเทศต่ำและระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่บริหารจัดการได้พร้อมย้ำว่าไทยสามารถเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสในเอเชียพร้อมร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงต้นทุนแต่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจแรงงานทักษะสูงและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยไทยพร้อมเดินหน้าความร่วมมือกับฝรั่งเศสภายใต้กรอบ 5Tsได้แก่ Target Industrial, Transition, Transform, Transparent และ Together เพื่อสร้างความร่วมมือระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืนกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับคุณวิสุทธิ์จะตามประเด็นตรงไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้ไหมครับเดี๋ยวคุณวิสุทธิ์ปิดไมค์หรือว่าตามอะไรอยู่ไหมครับเดี๋ยวรอคุณวิสุทธิ์กลับมานะครับผมเข้าไปที่ตัวเขาเชิญคุณวิสุทธิ์นะ
4: ครับคุณอภิรักษ์ครับว่าจะคุณอภิรักษ์ไปไหนเนี่ยผมไปดูเรื่องนี้หน่อยได้ไหมฮะเรื่องของเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับโอ้โหคือมันเกิดเหตุที่นี่บ่อยแล้วก็ล่าสุดไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นนะครับก็คือคนร้าย4คนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ฮะ2คันแล้วก็ใส่ชุดฮิญาบฮิญาบที่ติดหน้านะเหมือนเป็นผู้หญิงชุดผู้หญิงอ่ะมุสลิมอ่ะนะมาดักรอที่ถนนทางเข้าโรงเรียนประมาณ100เมตรครับแล้วก็รถยนต์ของดาบตำรวจอดุลเลี้ยวเข้ามาคนร้ายกระหน่ำยิงฮะปรากฏว่าดาบตำรวจอดุลยังมีสติฮะก็ขับรถตรงไปเลยนะครับไปจอดหน้ามัสยิดอ่ะพอเห็นว่าภรรยาถูกยิงฮะก็เลยขอให้เพื่อนครูเนี่ยอุ้มลูกมีลูก2คนในรถส่งโรงพยาบาลหารู้ไหมครับว่ามารู้ทีนะลูกเสียชีวิตครับอุกอาจมากนะฮะที่เกิดขึ้นนี่เป็นอีกเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะคือจะแก้ปัญหาหรือจะดูเรื่องความปลอดภัยได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับดาบตำรวจอดุลหะหยีสุนหลงนะครับเป็นตำรวจที่สภ.ยะหริ่งปัตตานีที่ถูกยิงอยู่หน้าโรงเรียนประสาวิทยามูลนิธินะครับไปรับลูกครับที่โรงเรียนไปกับภรรยานะลูก2คนลูกที่ถูกยิงเสียชีวิตนั่งอยู่กับภรรยา
3: ลูกใหม่ตกลงใช่น้อง
4: 35วัน
3: ตกลงเสียชีวิตหรือเปล่าครับเหมือนข่าวล่าสุดเหมือนปลอดภ
4: ั
3: ย
4: แล้วไม่เสียแล้วฮะ
3: อัฟรีนาวัย
4: 35ภรรยา
3: 35วันน้องอัฟรีนา
4: ลูก35วันปลอดภัยแล้วขออภัยเลยครับนะก็นี่แหละโอ้โหแต่ว่าคนขับเขามีสตินะเขาบอกว่าคือเจอเหตุการณ์มาเยอะแล้วรู้นะครับเกิดว่าถ้าเกิดว่าหยุดนะถ้าหยุดรถเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาชาร์จนะฮะแล้วก็อาจจะต้องโดนเก็บก็ได้ก็เลยขับออกไปเร็วที่สุดครับแล้วตัวเองก็ถูกยิงขาชาคุณพิรักษ์ครับขาชาแล้วภรรยาก็ถามนะถามสามีว่าแบคือเขาเรียกผู้ชายว่าแบนะ
3: เหมือนพี่ชาย
4: เกิดอะไรขึ้นภรรยาไปสามีบอกว่าถูกยิงนะก็เลยเร่งออกไปเลยขับหนีนะแล้วพอจอดรถเพิ่งจะรู้ว่าภรรยาถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับแต่ตำรวจอดุลบอกว่าคือเราไม่รู้สาเหตุจริงๆนะแต่เข้าใจว่าหน้าตัวเองน่าจะเป็นเป้าหมายมากกว่านะครับเพราะว่าภรรยาเนี่ยปกติจะมารับลูกเพราะว่าภรรยาสอนที่โรงเรียนนี่แหละแต่ว่าบังเอิญภรรยาลาคลอดผู้เป็นสามีก็เลยรับส่งแทนแต่ว่าวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าภรรยาก็ติดรถไปด้วยเพราะว่าจะมาช่วยจะมาซื้อของอ่ะสำหรับลูกนะครับก็เลยเกิดเหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่เศร้าสลดที่เกิดขึ้นทั้งปัตตานีแล้วก็แน่นอนนะคนในจังหวัดก็ต้องรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะก็ตอนนี้ลูกน้องอัฟฟิน่า35วันปลอดภัยนะฮะก็ตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือว่าก็ต้องเร่งจับผู้ก่อเหตุให้ได้นะแล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านชาวช่องทำได้คือว่าลุงประนามสิ่งที่เกิดขึ้น ก็จะทำได้มากกว่านั้นหรือไม่อย่างไรแต่ว่าซีซ้อยทีแหละว่าปัญหาในตัวชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะรับการดูแลเท่าไหร่ในใจผมนะมากเท่าที่ควรระยะหลังๆนะมันเกิดขึ้นจนรู้สึกว่าเป็นสิ่งปกติอ่ะซึ่งจริงมันไม่ปกติหรอกกับที่ผู้คนที่เกิดขึ้นเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเองรู้สึกว่าไม่ค่อยมีการพูดถึงเยอะมากในว่ารัฐบาลที่แบบจะเอาจริงเอาจังนะก็ดูเหมือนเป็นนโยบายที่ต้องพูดนะก็สั่งหน่วยงานที่ไปแก้ไขปัญหาแต่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีท่าทีที่จะลดลงก็ไม่อยากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพูดมันง่ายนะแต่มันก็เกิดขึ้นมันไม่อยากให้เรื่องนี้ผ่านไปแล้วก็จบอ่ะแล้วก็หาคนผิดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของปัญหาชายแดนภาคใต้ก็ไม่ได้รับการแก้ไขอันนี้ก็ยังหวังนะคุณพิทักษ์นะผมหวังว่าอาจารย์วันนอร์มัธาซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษเผื่อว่าอาจารย์จะเข้าใจประเด็นปัญหาและก็ด้วยความเป็นคนพื้นที่มานานมีคอลเลกชันมีบารมีมีรู้ปัญหาเนี่ยอย่างน้อยผมฝากความหวังจริงนะอาจารย์นะควรจะสถานการณ์จะดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยครับ
3: อันนี้เป็นโอกาสในแง่ของการเปิดพื้นที่ให้อาจารย์วันนอร์ได้มีโอกาสในการทำงานที
4: ่
3: หน้ากว้างในพื้นที่ภาคใต
4: ้ได
3: ้มีโอกาสสร้างพื้นที่สร้างผลงานหรือเป็นการโยนหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับอาจารย์วันนอร์ในเรื่องภาคใต้คุณที่สุดถ้ามองอย่างเงี้ยเพราะว่าโจทย์นี้ไม่ง่ายแล้วก็สถานการณ์เนี่ยเอาพรรคประชาชาติเองเนี่ยก็อาจจะต้องใช้คำว่ามีแนวทั้งเขาว่ากันว่ามีทั้งเหี่ยวมีทั้งประนีประนอมตกลงแล้วแนวนี้มันจะออกกันยังไงแบบไหนตกลงอาจารย์วันนอร์เนี่ยรับนี่ถือว่าเป็นโจทย์ที่จะเป็นโอกาสในการสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุขในการสร้างผลงานด้วยหรือว่าเป็นการโยนให้อาจารย์วันนอร์คนยะลามองย
4: ัง
3: ไง
4: คือผมคิดว่าอาจารย์วันนอร์ก็เป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอาจจะได้ตำแหน่งเพราะว่าก็รักนับถือใกล้ชิดรู้งานกัน
3: อ
4: ่ะก็จะให้คำปรึกษาได้ในทางการเมืองนะแต่ผมคิดว่าเรื่อง
3: จะฝากที่อาจารย์วันนอร์อย่างเดียวก็คงไม่ได้
4: การแชร์ภาคใต้คงจะฝากไว้อ่ะแต่ว่าจริงๆอาจารย์วันนอร์คนเดียวแก้ไม่ได้หรอกต้องหลายฝ่ายด้วยกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่เรื่องนี้โดยตรงก็อาจารย์วันนอร์ก็ได้ต้องมีการเทคแอคชั่นหรือว่ามีแผนปฏิบัติการหรือการดำเนินการที่เสนอนายกรัฐมนตรีที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เห็นอนาคตมากขึ้นด้วยนะคือก็ดีอาจารย์ตรงนะอาจารย์นั่งที่ปรึกษาก็ดีแล้วล่ะแต่ถ้านั่งที่ปรึกษาแล้วไม่มีแอคชั่นมากนักหรือไม่ขับเคลื่อนอะไรมากนักนะก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานายกต่อไปแต่คนคาดหวังไงผมก็นึกผมคาดหวังไงวันนี้ภารกิจที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษด้วยนะครับ
3: วันนี้ในอำเภอยะรังครับก็ร่วมกับคณะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิมีการละหมาดฮายัตให้ครูฟาติมะนะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็ประณามเหตุความรุนแรงไร้มนุษยธรรมนายมยุสกุเตนายอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนำคณะครูนักเรียนประสานวิทยามูลนิธิแสดงความเสียใจกับการสูญเสียนางสาวฟาติมะยังงกครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบยิงดาบตำรวจอดุลทยีสุหลงนะครับขณะที่มารับลูกนะครับก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญขณะเดียวกันครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีฟาติมะซะดียามูนะครับก็เข้าเยี่ยมน้องอัฟรีนาฮยีสุหลงวัย35วันนะครับลูกสาวของดาบอดุลทยีสุหลงนะครับคุณแม่ท่านก็เสียชีวิตขณะที่คนร้ายก่อเหตุนะครับท่านผู้ว่าก็ขอประณามการกระทำที่ละเมิดมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงก็อยากจะให้เรียนรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามไม่ควรเกิดขึ้นไม่ควรทำกับประชาชนผู้บริสุทธิ์และผู้เป็นเด็กนะครับอาการของน้องอัฟรีนาปลอดภัยมีแผลถลอกที่หน้าท้องเล็กน้อยยังมีน้องอีกคนนึงที่น่าห่วงนะครับก็คือน้องลูกวัย2ขวบอยู่ในรถเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างมากตอนนี้ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่พม.ไปดูแลที่บ้านนะครับแล้วก็มีลูกอีก2คนวัย7ขวบแล้วก็8ขวบตอนนี้น้องที่เป็นเด็กทารกที่ขาดคุณแม่ก็ต้องช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ก็ไม่แน่ใจครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นการส่งสัญญาณให้ เกิดอะไรขึ้นไหมแล้วก็คุณวิสุทธิ์ข่าวทั้งหลายเนี่ยข่าวกระแสเขาไม่ค่อยรายงานกันนะเรื่องเหตุการณ์ในภาคใต้บางทีมันกลายเป็นว่า
4: เป็นความเคยชินมั้ง
3: มันกลายเป็นความเคยชินไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกิดก็ต้องเล่าจะควรจะไม่ให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เคยชินกันต่อไปครับคุณวิสุทธิ์ครับ
4: ครับอันนี้แหละก็ผมว่าหลายเรื่องไม่อยากให้เป็นความเคยชินนะเพราะว่าเวลามันเกิดบ่อยๆซ้ำๆก็คนก็เริ่มปรับตัวอยู่ได้เจ้าที่ก็เริ่มทำงานไปปกติต่อไปแล้วมันก็ไม่มีการแก้ปัญหานะก็ไม่อยากให้เป็นความเคยชินนะเหมือนกับหลายเรื่องคุณพิรักเรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเรื่องคดีใหญ่ๆนะปรากฏว่าตามไปตามมาแล้วคนเริ่มชิน
3: คดีไม่ดีเขาหัก
4: ลบมันก็กลายเป็นเรื่องปกติไปใช่ไหม
3: หักลบกบหนี
4: ้
3: ที่ดินของฝั่งนี้ก็ไม่พูดที่ดินของฝั่งนั้นก็ไม่พูด
4: ใช
3: ่ว่ากันขึ้นแล้วจะไปตรวจปุ๊บสั่งถอนการตรวจกระทันหันอะไรประมาณอย่างนั้นคุณวิสุทธิ
4: ์ครับ
3: คุณวิสุทธิ์ผมมาที่เรื่องของคนวิทยุโทรทัศน์หน่อย
4: ครับ
3: แต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวนะเพราะว่าเรื่องของวิทยุโทรทัศน์กับเรื่องความถี่เราใช้คำนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมประชาชนทั้งหลายเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าความถี่นี่คือสมบัติสาธารณะหนังสือพิมพ์เนี่ยใครจะเปิดเครื่องพิมพ์โรงพิมพ์จะขายก็ขายได้แต่การที่จะมีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันต้องใช้คลื่นความถี่และอันนี้เป็นของสาธารณะ
4: ครับ
3: วันนี้ทางสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยครับโดยทางเลขากรรมการแล้วก็อีกหลายคนที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการเนี่ยไปยื่นหนังสือถึงศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทชเรียกร้องให้เร่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเรียกร้องให้ทำหน้าที่ตามกฎหมายนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ายังไม่ทำหรือไม่ทำอ่ะมันมีผลยังไงหลังจากที่ท่านเองในตำแหน่งเนี่ยท่านโดนตั้งคำถามหลายเรื่องรอดมาได้เนี่ยทีนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เนี่ยมันจะหมดปี72
4: ครับ
3: ตอนนี้ปี69ครับทางเลขาสมาคมคุณเดียวตั้งตระกูลเนี่ยก็บอกวาระตั้งตระกูลนี่ก็บอกว่ามันล่าช้านะทางสมาคมและผู้ประกอบการเนี่ยก็นำเสนอข้อมูลก็ได้จริงข้อเสนอเชิงนโยบายมาอย่างต่อเนื่องเรียกร้องให้มีการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของกรรมการจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีการประกาศแนวทางที่ชัดเจนความไม่แน่นอนทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถวางแผนดำเนินธุรกิจในระยะยาวได้และอาจจะกระทบเป็นวงกว้างไม่เพียงแต่ในมิติของภาคธุรกิจหรือวิชาชีพสื่อมวลชนแต่ยังรวมถึงภาคสังคมและประชาชนที่อาจจะกระทบจากการเข้าถึงเนื้อหาที่ขาดคันขาดคุณภาพตลอดจนสถาบันการศึกษาเขาก็ไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสื่อมวลชนระดับชาติให้สอดคล้องกับอนาคตได้ก็เรียกร้องให้กสทช.เร่งจัดทำแผนและก็มีแผนแม่บทรถแบบกิจการหลังจากปี72ว่าจะเอายังไงขอคำถามประเด็นสำคัญก็คือ 1. รูปแบบใบอนุญาต 2. โครงสร้างการบริการในทุกแพลตฟอร์มมาตรการการคุ้มครองสิทธิประชาชนในการเข้าถึงฟรีทีวีหลักเกณฑ์การแข่งขันที่เป็นธรรมรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีและโครงข่ายถ้าจำเป็นจะต้องมีการเปิดประมูลใบอนุญาตใหม่ผู้ประกอบการก็พร้อมแต่ขอความชัดเจนคือพูดง่ายๆ 1. คือวิทยุโทรทัศน์ก็จะหมดอายุปี72ครับคุณวิสุทธิ์
4: ครับ
3: ณวันนี้คนดูทีวีน้อยลงเอาแบบตรงไปตรงมาไปดูออนไลน์แต่ท้ายที่สุดทีวีต้องมีในหลายประเทศเพราะประชาชนลากย่งลากย่าชาวบ้งชาวบ้านการสื่อสารเนี่ยทีวีที่ต้องดูกันแบบฟรีทีวีเนี่ยน่าจะยังต้องมีแต่ถามว่าจะมีเหลือกี่ช่องแล้วจะประมูลยังไงจะทำยังไงแบบไหนแต่คนที่เขาเป็นทีวีสาธารณะทีวีอะไรต่อมีอะไรที่ไม่ต้องประมูลเขาก็ไม่ซีเรียสแต่ส่วนที่ต้องซีเรียสเขาต้องมานั่งคิดครับว่าถ้าค่าประมูลแพงเหมือนเดิมก็อาจจะไม่ทำถ้าค่าประมูลถูกหน่อยแล้วเขาลงทุนเขามีรายได้จากโฆษณาเขาก็ทำทีนี้ถ้าอะไรไม่ชัดเจนถามว่าคุณวิสุทธ์จะทำยังไงก็ไม่มีคำตอบสุดท้าย
4: ครับ
3: จะไปออกออนไลน์ไหมจะไปอะไรไงไหมธุรกิจก็อยากจะไปแต่คำถามคือประชาชนก็จะขาดโอกาสในการเข้าถึงสื่อตรงนี้ทีนี้เขาก็ขอความชัดเจนทีนี้มันก็ไม่ได้มาสักทีนึงพอมันไม่ได้ปุ๊บสื่อก็ไม่รู้จะทำยังไงสอนก็ไม่รู้จะทำยังไงราคาอะไรต่อไม่อะไรก็ยังไม่ชัด ทีนี้สมาคมก็ขอให้มีการเสนอให้มีการกำกับผ่านดิจิตอลด้วยให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกับผู้ประกอบการโทรทัศน์ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยกสทช.เนี่ยดูเฉพาะวิทยุกับโทรทัศน์แต่ว่าออนไลน์เนี่ยมันอยู่นอกการกำกับของกสทช.ตกลงคำถามที่ผ่านมาก็มีคำถามว่าตกอยู่ตรงกลางตลอดว่าเอ๊ะกสทช.ดูไหมกระทรวงดีดูไหมหรือใครดูไหมนะครับทีนี้ทางฝั่งกสทช.ครับเลขานุการประจำประธานกสทช.ก็รับหนังสือแล้วก็บอกว่าก็เร่งรัดโปร่งใสมาโดยตลอดวาระการพิจารณาเข้าสู่มาเป็นระยะหนึ่งแล้วรวมถึงการประชุมในวันนี้แต่ก็มีเรื่องเอาง่ายๆครับคุณที่สุดที่ผ่านมากสทช.ไม่รู้ว่าจะประธานหรือเขาก็ดึงเชงมาโดยตลอดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่รอบที่ผ่านมาจนมาถึงทีวีนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่เราเป็นทีวีอยู่นะวันนี้ทุกวันนี้ก็ถือว่าล้มเหลวก็ถามว่าผู้ประกอบการเจ๊งกันหลายรายส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับครับผู้ประกอบการอาจจะวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ถูก
4: ครับ
3: แต่การออกแบบกติกาการออกแบบเงื่อนไขของผู้ที่ให้การประมูลก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ทีนี้พอจะมันไปข้างหน้าเนี่ยก็ต้องช่วยกันคิดแล้วล่ะไม่ใช่ดึงเชงไปเรื่อยๆไม่ตัดสินใจเขาจ้างมาเขาคัดเขาเลือกให้มาตัดสินใจในเชิงนโยบาย
4: แต่ถ้าเกิดสมมติจะเป็นแพงด้วย
3: มาเป็นประธานมาเป็นกรรมการแต่ไม่ขยับในเรื่องสำคัญบางยุคบางสมัยนี่มีแต่ไปดูงานมีกสทช.บางคนที่ดูงานกันมากกว่าอยู่ประเทศไทยมีอยู่คนหนึ่งถ้าเราจำกันได้ไปเล่นการเมืองไม่รู้ว่ารอดไม่รอดไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วคุณวิสุทธิ์
4: ครับ
3: จ้างเขาจ้างมาทำงานอ่ะช่วยตัดสินใจกันหน่อยผิดถูกก็ต้องตัดสินใจกันหน่อยฮะอันนี
4: ้คือประเด็น
3: พูดแทนประชาชนที่จะต้องดูวิทยุโทรทัศน์ด้วยครับคุณวิสุทธิ์
4: ประเด็นคือเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติไอ้ทรัพยากรของชาติ
3: สาธารณะ
4: สาธารณประโยชน์ของชาติที่ต้องบริหารจัดการนะที่ผ่านมาโอเคละมันจะมีฝั่งของเครื่องความถี่กับฝั่งโทรคมนาคมใช่ไหม
3: เมื่อก่อนเขาแยกกัน
4: แล้วตอนก็รวมกันแต่ฝั่งโทรคมนาคมมันก็เป็นมูลค่ามากมายมหาศาลฝั่งเครื่องความถี่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ช่วงหลังเขาก็รวมกันปรากฏว่ากสช.ที่เคยเป็นที่คาดหวังว่าจะบริหารเรื่องทรัพยากรของประเทศชาติอย่างมีคุณค่าเนี่ยต้องยอมรับนะคุณพิรักษ์นะช่วงหลังก็มีเสียงท้วงติงว่าตกลงมันดูแลมูลค่ามหาศาลเพื่อใครหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ต้องยอมรับว่ากสช.ช่วงหลังก็ขยับไปช้าเกินต้องฟังใครบางคนหรือเปล่าไม่รู้บางเรื่องคุณพิรักษ์ช่างไม่ว่าอยู่ในแฟ้มเนี่ยนะอยู่ในแฟ้ม
3: สองปีปีแล้ว
4: สองปีสองปีไม่ขยับอ่ะนี่ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสมรภูมิการแข่งขันทั้งโลกทั้งในประเทศมันเปลี่ยนอ่ะแล้วเรื่องอยู่ที่แฟ้มอยู่ที่หน้าห้องผู้ยิ่งใหญ่บางคนเนี่ยนะมันกระทบ
3: แต่ผู้ยิ่งใหญ่บางคนเขาก็รอดได้ด้วยวิธีการแปลกๆนะก็ถือว่าก็ช่วยกันให้รอด
4: ไอ้นั้นก็จะเรียกไม่เราจะเรียกผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมแต่ว่ามันเสียเวลาแล้วก็มูลค่ามากมายของประเทศชาติกับผู้ประกอบการด้วยมันสูญเสียไปนะอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งขององค์กรอิสระที่อาจจะต้องคำถามได้ว่าอิสระจริงหรือไม่อิสระภายใต้ใครก็ไม่รู้สิผมว่าตอนตั้งก็คาดหวังเยอะทีสุดแล้วคนที่ตั้งอาจจะคาดไม่ถึงไม่รู้ถึงยุคต้องคิดทบทวนเหมือนกันหรือเปล่าว่าองค์กรอิสระที่ว่าเนี่ยมันไม่ควรอิสระจากประชาชน
3: แล้วมันมีอีกมุมนึงนะคุณที่สุดคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพก็คือว่าไอ้คลื่นความถี่มันไม่ใช่แค่วิทยุโทรทัศน์อย่างเดียว
4: ครับ
3: ถ้าสมมติว่าไม่ใช้สําหรับวิทยุโทรทัศน์มันอาจจะไปใช้เพื่อโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตการส่งอะไรต่อมีอะไรได้เนี่ยคือมันกลายเป็นว่าจะใช้เหลือกับวิทยุโทรทัศน์เท่าไหร่จะเอาความถี่นู้นไปใช้เพื่อการสื่อสารโทรคมนาคมเท่าไหร่อะไรกันยังไงแบบไหนเนี่ย
4: ครับ
3: ทีนี้ถ้ามันมีแหมสินค้าบางอย่างคุณที่สุดเหมือนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยหรือก๊าซธรรมชาติในประเทศใดประเทศหนึ่งมันมีธุรกิจเคมีพันที่ต้องการจะได้ใช้ก๊าซก่อนประชาชนหรือเปล่าซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยใครที่ได้ฉีดใช้สิทธิ์ตรงนั้นก่อนเนี่ยได้ถูกกว่าได้ง่ายกว่าสบายเฉิบคุณวิสุทธ
4: ิ์ครับ
3: ไม่รู้คล้ายกันป่ะนะ
4: นะ
3: เบรกไหมหรือคุณวิสุทธิ์จะไปตรงไหนต่อ
4: เบรกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราฟังสายตรงสุนทรชัยหยุ่นนะฮะสายตรงจากอเมริกานะยังไม่กลับนะฮะเดี๋ยวเราค่อยว่าเรื่องประเด็นข่าวทีนี้นะครับพักสักครู่นะครับ
3: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: หวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
10: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
11: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
13: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับวันนี้คุณสุทธิชัยหยุ่นไปอเมริกานะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็เรียกได้ว่ายังคงตามประเด็นอยู่หลายเรื่องนะครับสถานการณ์ล่าสุดวันนี้คุณสุทธิชัยจะเติมตรงไหนอย่างไรไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
4: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
13: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
14: ไม่ว่าสงครามอิหร่านจะจบหรือไม่จบอย่างไรมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสมการอำนาจในเอเชียอย่างเห็นได้ชัดเจนกรณีที่ญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ประกาศข้อตกลงที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทหารและจะร่วมซ้อมรบขณะเดียวกันเวียดนามหันไปซื้อขีปนาวุธจากอินเดียที่อินเดียร่วมผลิตกับรัสเซียนี่คือ2ย่างก้าวที่ตอกย้ำเลยครับว่าสงครามอิหร่านสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางช่องแคบฮอร์มุซไม่ใช่ประเด็นเพียงแค่เรื่องของภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้นแต่บทบาทของสหรัฐในการโจมตีอิหร่านรวมไปถึงสถานภาพของประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่ต้องกลายเป็นศัตรูกับอิหร่านและยังมีบทบาทของจีนในการพยายามที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ทำให้เอเชียหันมามองกันเองแล้วตั้งคำถามว่าแล้วจากนี้ไปเราจะวางตัวเราอย่างไรถ้าหากความเชื่อมั่นในสหรัฐอเมริกาต่อพันธกรณีความมั่นคง ในเอเชียนั้นเริ่มที่จะมีความหวั่นไหวเพราะเกิดสงครามอิหร่านแล้วจะเห็นชัดเจนว่าอเมริกาจัดลำดับความสำคัญใหม่หมดอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มาประจำการอยู่แถวเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ถูกโอนย้ายไปที่ตะวันออกกลางแม้กระทั่งที่ยูเครนสหรัฐก็ลดบทบาทและขยับทรัพยากรทั้งอาวุธทั้งงบประมาณมาทางตะวันออกกลางเช่นกันความเคลื่อนไหวที่ว่านี่แหละครับที่ทำให้น่าติดตามมากเลยว่าการปรับเปลี่ยนสมการแห่งอำนาจนั้นทำให้เกิดกรณีที่เห็นได้ชัด2กรณีแต่ผมเชื่อว่าที่ยังไม่เป็นข่าวเกิดการเคลื่อนไหวอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าท่ามกลางระลอกคลื่นที่โหมกระหน่ำในทะเลจีนใต้ในช่วงกลางปีเรากำลังเห็นถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของระเบียบโลกในภูมิภาคนี้ครับเพราะว่าเอเชียไม่ได้เป็นเพียงสนามประลองอำนาจระหว่างมหาอำนาจตะวันตกและจีนอีกต่อไปแล้วครับแต่รอยร้าวที่ลึกผลักดันให้รัฐบาลในอาเซียนเริ่มจะเขียนบทความมั่นคงด้วยลายมือตัวเองมากขึ้นชัดเจนก็คือเดือนพฤษภานี้มีการกระจายความเสี่ยงโดยพันธมิตรกลุ่มย่อยที่กำลังพึ่งพาตนเองและภูมิภาคมากขึ้นยังไม่เคยปรากฏมาก่อนจิ๊กซอชิ้นล่าสุดนี่จะเห็นญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์และเครือข่ายข่าวกรองไตรภาคีเกิดขึ้นความเคลื่อนไหวใหม่นี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะครับเพราะเป็นการเจรจาข้อตกลงความมั่นคงด้านข้อมูลระหว่างนายกรัฐมนตรีซานาอิตากาอิชิแห่งญี่ปุ่นและประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ในระหว่างการไปเยือนโตเกียวอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เอง เป็นข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลลับทางการทหารฉบับแรกที่ญี่ปุ่นทำกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเชิงกลยุทธ์เป็นจิ๊กซอชิ้นล่าสุดที่จะเชื่อมโยงระบบเรดาร์และข้อมูลการเฝ้าตรวจระหว่างญี่ปุ่นสหรัฐฟิลิปปินส์เข้าเป็นแบบเรียลไทม์เรียลไทม์นี่คือรู้เดี๋ยวนั้นขณะเกิดเหตุเลยครับโดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นช่องแคบบาชิช่องแคบบาชินี่ก็อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เพราะว่าในยุคที่สงครามวัดกันที่ความเร็วของข้อมูลเนี่ยการแชร์ข้อมูลลับมีพลังมากกว่าการส่งมอบอาวุธหนักเสียด้วยซ้ำไปครับเพราะว่ามันช่วยสร้างความโปร่งใสทางยุทธศาสตร์ที่ทำให้ความเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำหรือกองเรือจีนไม่เป็นความลับอีกต่อไปเป็นการขยับจากความร่วมมือทวิภาคีสู่ความมั่นคงไตรภาคีอเมริกาอาจจะถอนตัวออกไปแต่ญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ยังจูงมือกันไว้อเมริกายังแตะมืออยู่นะครับแต่ว่าวันดีคืนดียักษ์ใหญ่อเมริกาบอกฉันต้องไปยุ่งกับที่อื่นฉันต้องมีนโยบายอเมริกาเฟิร์สประเทศในเอเชียต้องยังอยู่ต่อไปได้ด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกันอีกคู่หนึ่งครับ เดิมพันของเวียดนามเป็นการทูตเชิงรับบนกลิ่นอายเชิงรุกครับนักวิเคราะห์เขาใช้คำนี้เลยนะครับ จริงๆเนี่ยไม่เป็นการทูตแต่เป็นการทูตเชิงความมั่นคงการทูตนั้นเรียกว่าเชิงรับได้แต่ด้านความมั่นคงมันคือเชิงรุกโดยชัดเจนอินเดียกำลังก้าวขึ้นมาเป็นแหล่งคลังแสงทางเลือกที่น่าเกรงขามพอสมควรนะครับในเอเชียล่าสุดเวียดนามเข้าใกล้กับการปิดดีลประวัติศาสตร์จัดซื้อขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือแสงที่เรียกว่าบราโมสมูลค่ากว่า620ล้านเหรียญหลังจากที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนำร่องไปก่อนหน้านี้แล้วครับฉะนั้นนักวิเคราะห์ที่เขาจับตาดูความเคลื่อนไหวเรื่องอาวุธเรื่องเอเชียและความขัดแย้งระดับโลกเนี่ยก็บอกนี่มันมีอะไรที่น่าสนใจมากๆ เพราะว่าประธานาธิบดี ตเลิมของเวียดนามซึ่งกำลังเยือนประเทศไทยนี่นะครับ เลือกไปเยือนปักกิ่งเป็นประเทศแรกหลังรับตำแหน่งนะครับเพราะเวียดนามต้องการรักษาสมดุลแห่งความสัมพันธ์แต่ขณะเดียวกันก็เร่งสะสมเขี้ยวเล็บที่จีนเกรงกลัวที่สุด เพราะว่าจีนกลัวว่าอินเดียซึ่งสามารถผลิตอาวุธได้และเป็นประเทศที่มีการทูตคบหากับทุกฝ่ายได้ถ้าหนุนหลังประเทศไหนในอาเซียนด้วยอาวุธด้วยทางด้านความมั่นคงก็จะลดความสำคัญของจีนในภูมิภาคไปความน่าสนใจระดับลึกจริงๆเรื่องของบราโมสอาวุธที่ว่าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีร่วมระหว่างอินเดียกับรัสเซียนะครับ การที่เวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐหันมาพึ่งพาอาวุธที่มีเชื้อสายรัสเซียในยุคสงครามยูเครนเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็น

0: น่าเกี่ยวกับเรื่องความคึกคักทางด้านความมั่นคงอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าญี่ปุ่นตัดสินใจข้ามเส้นแบ่งจากการส่งออกเพียงแต่ก่อนนี้ส่งระบบเรดาร์ตอนนี้กำลังพิจารณาจะส่งมอบยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงเช่นเรือคุ้มกันชั้นอาบูคุมะแล้วก็เครื่องบินฝึก TC-90 จะขายให้กับฟิลิปปินส์ครับทั้งเรือคุ้มกันและเครื่องบินฝึกเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญไม่ใช่แค่เป็นการสนับสนุนพันธมิตรแต่มันคือการสร้างระบบป้องปรามของเอเชียตะวันออกที่เป็นรูปธรรมที่สุดเท่าที่เคยมีมานอกจากนั้นญี่ปุ่นกำลังวางหมากให้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นฐานซ่อมบำรุงสำหรับกองกำลังป้องกันตัวเองทางทะเลของญี่ปุ่นซึ่งจะช่วยยืดระยะการปฏิบัติการลงไปถึงทะเลจีนใต้ตอนล่างได้สำหรับญี่ปุ่นทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนี้มันเกิดจากความไม่แน่นอนของนโยบายประธานาธิบดีทรัมป์เพราะว่าปัจจัยที่เร่งปฏิกิริยาที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือความไม่แน่นอนทางการเมืองในอเมริกาภายใต้การนำของทรัมป์ซึ่งเอเชียหลายประเทศเริ่มกังวลว่าอเมริกากำลังจะถอยกลับบ้านทำให้ประเทศในอาเซียนไม่กล้าวางไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวนี่แปลว่าเริ่มกระจายความเสี่ยงเมื่ออาเซียนกระจายความเสี่ยงญี่ปุ่นเองเกาหลีใต้เองก็หนาวหนาวร้อนร้อนจึงเป็นที่มาของการที่เราเห็นสถานการณ์อันน่ากลัวณวันนี้ดูให้ดีเลยครับจับตาประเทศเอเชียต่างๆกำลังพึ่งพาซึ่งกันและกันมากขึ้นแทนที่จะพึ่งพาพี่ใหญ่ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงสุดท้ายนะครับคุณวิสุทธ์และผมอภิรักษ์นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องของการเยือนฝรั่งเศสครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์โดยทางรีพอร์เตอร์เข้ามาลงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสมฤทธิผลแผนเตรียมการเอาไว้ได้มีโอกาสพบปะประชาชนชาวไทยในฝรั่งเศสมีความอบอุ่นทุกคนรู้สึกดีนะครับมีความมั่นใจมีกำลังใจการพบปะกับมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสท่านให้เกียรติเพราะการเยือนในครั้งนี้เป็นการเยือนกึ่งทางการก็ให้การต้อนรับและก็หารือก็เป็นการพบปะอย่างเป็นถือเรียกว่าเป็นการพบปะอย่างเป็นทางการอันนี้นายกพูดเองนะครับท่านพูดคำว่ากึ่งทางการก่อนนะครับแล้วก็ให้การต้อนรับพูดได้ว่าเป็นการพบปะอย่างเป็นทางการจริงๆนิยามถือว่าไม่ได้เป็นทางการนะครับมีการหารือความสัมพันธ์ในการทูตปีนี้ครบ170ปีแต่เราก็มีความสัมพันธ์ยาวนานมาตั้งแต่อยุธยาตัวมาครงเองก็ประทับใจก่อนหน้านี้เคยมาเยือนไทยเมื่อ4ปีที่ผ่านมาก็หารือเรื่องความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจนายกก็บอกว่าคนไทยน่าจะยินดีและภูมิใจกับผู้ประกอบการบริษัทใหญ่ๆที่ไปลงทุนในฝรั่งเศสระดับใหญ่มากโดยเฉพาะด้านอาหารเกษตรฝรั่งเศสปีนี้ก็มีการลงทุนในไทยมูลค่าหลายหมื่นล้านนะครับที่ลงทุนไทยช่วงนี้ไม่ใช่จะเป็นเพราะว่าไทยมีแรงงานค่าจ้างต่ำเขาไม่ได้มองแบบเหมือนอดีตแล้วนะครับแต่ก็มั่นใจในสาธารณประโภคของไทยก็ถือว่าเรามีความพร้อมนะครับแล้วท่านบอกว่าก็จะเร่งเดินหน้า FTA ไทย EU ให้จบโดยเร็วเพื่อที่จะได้ไม่ติดข้อจำกัดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเจรจาสำเร็จภาษีก็จะลดต่ำถึง 20% ก็จะได้เปรียบในเรื่องต้นทุนจริงๆ FTA ไทยยุโรปเนี่ยมันก็ค้างกันมาตั้งแต่ในสมัยคุณยิ่งลักษณ์แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคุณยิ่งลักษณ์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องของยาเวชภัณฑ์แล้วก็ประเด็นเกษตรซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่ณตอนนั้นเวลานั้นเนี่ยอยู่ในความกังวลทีนี้ณตอนนี้เนี่ยถ้าเรามีความเป็นห่วงเรื่องของผสมภาษีเรื่องของกำแพงขีดกันทางการค้าก็ต้องดูกันนะครับว่าไอ้จุดที่เคยเป็นประเด็นปัญหาที่เราเคยห่วงใยนะวันนี้เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วหรือไม่อย่างไรครับคุณวิสุทธ์ครับคุณวิสุทธ์เปิดไมค์หรือเปล่า

0: ขออภัยครับ
1: เชิญครับ
0: ดูเรื่องโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ทำให้สูญเสียทั้งทรัพย์สินทั้งการก่อสร้างแล้วก็ชีวิตผู้คนมากมายนะครับคือเรื่องของที่กรณีที่สีคิ้วกับที่พระรามสองคุณเวลาครับเรื่องของเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนมาทับขบวนรถไฟสีคิ้วโคราชนะครับ
1: โอ้ยนี่ลืมไปแล้วเนี่ยเขาคง
0: ล
1: ล
0: ื
1: ื
0: ม
1: ม
0: แ
1: ก
0: ล
1: ัน
0: ้
1: ไป
0: ว
1: แล้วมั้งเขาคงลืมกันไปแล้วเรายังลืมเลยเราอ่านข่าวทุกวันยังลืม
0: เขาไม่ลืมเขาไม่ลืมเขาคือรองปลัดกระทรวงคมนาคมคุณจิรพงษ์เทพพิทักษ์อ่ะไม่ลืมแถมบอกว่าเราสรุปข้อเท็จจริงเสร็จแล้วภายใน45 วันแน่เขาบอกว่าเสร็จทันนะฮะพบว่างี้ครับเอานี่เอาเรื่องก่อนนะเอาเรื่องของกรณีเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจีนตกทับขบวนรถไฟที่สีคิ้วนะครับไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายครับแต่ว่าเกิดจากความปลอดภัยในการทำงานล้มเหลวไม่มีการขออนุญาตการขออนุญาตทำงานหรือเรียกว่า work permit ไม่มีการขอนะครับเครื่องจักรไม่ได้รับการตรวจสอบครบถ้วนยังไม่พอนะฮะไม่มีผู้ควบคุมงานอยู่หน้างานจริงหรือบางจุดมีก็ไม่พอผลเสียชีวิต31 ศพคุณอภิรักษ์บาดเจ็บ71 คนรถไฟเสียหายรวม3 คันครับก็มีรายละเอียดเชิงเทคนิคนะเรื่องโครงสร้างเรื่องตัวเครนเรื่องการเคลื่อนย้ายนะครับและเรื่องการฉีกขาดของฟอนซัพพอร์ตอะไรเงี้ยนะฮะแต่สรุปว่าความบกพร่องที่พบอย่างที่บอกครับไม่มีการขอ work permit ก่อนงานขาดวิศวกรแล้วก็ไม่มีใบรับรองความปลอดภัยของเครื่องจักรหมดอายุไม่มีการปิดกั้นรถไฟชั่วคราวระหว่างปฏิบัติงานผู้ว่าจ้างข้ามขั้นตอนการทำงานมีการอนุมัติย้อนหลังครับเยอะมากอ่านไม่หมดอ่ะแต่ก็เห็นแต่ละประเด็นนี้ไม่ธรรมดาคุณพิรักษ์ครับบริษัทที่ปรึกษาไม่ได้ลงพื้นที่จริงยังไม่พอนะครับพบการลงนามเอกสารย้อนหลังจากทำงานเสร็จแล้วก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุลักษณะเดียวกันหลายครั้งแต่ก็ไม่มีการแก้ไข
1: และที่พูดมาทั้งหมดมีตรงไหนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ
0: นั่นสิ
1: ผมปลอมบ้างไหมคุณวิสุทธ์ผมคุณวิสุทธ์อ่านข้ามไหมเปล่า
0: ไม่ข้ามไม่ข้ามแต่ผมฟัง
1: แล้ว
0: เพราะว่าตกลง
1: ข้ามไหมเปล่าแล้วเจ้าหน้าที่ปล่อยให้เขาทำได้ยังไง
0: หรือเปล่าแล้วจะเอาไงต่อไม่เท่าที่ดูแถลงไม่ได้บอกว่าจะทำไงต่อแต่พบความบกพร่องที่เกิดขึ้นมากมายนะฮะผมก็เฮ้ยผมพยายามสแกนดู
1: คุณวิสุทธ์อ่านข้ามไหมอ่านข่าวอ่านข้ามเปล่า
0: ไม่ผมข้ามเฉพาะเรื่องเทคนิคเทคนิคนี่อย่างนี้นะผมก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนะฮะเอาว่าที่ว่าผมอ่านตามที่ก็แถลงนะเพราะผมไม่พบว่ารัฐมันผิดตรงไหนพลาดตรงไหนแล้วจะแก้ไขไงนี่ไม่พบเท่าที่มีการแถลงจากรองปลัดกระทรวงคมนาคมนะฮะคุณจิรพงษ์เทพพิทักษ์นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของคานปูนแล้วก็เครนถล่มบนถนนพระราม2นะฮะก่อนแถลงเขาบอกอย่างนี้นะคุณพิรักษ์บอกว่าหลังเกิดเหตุมีการตั้งกรรมการสอบสวนทันทีครับอุตส่าห์เคลมช้าเลยอุตส่าห์เคลมนะฮะพบว่าอย่างนี้ครับมีลักษณะไม่สมมาตรมีความเอียงเป็นทางยกระดับโค้งนะฮะหน้างานก็เลยแก้ปัญหาด้วยการนำแผ่นเหล็กหนา 10-15 ซม.มาซ้อนทับกันนะฮะก็เกินมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็บอกว่าอุณหภูมิกลางคืนเนี่ยอยู่ที่21 องศาแต่ช่วงเช้า26 องศาแตกต่างกัน5 องศาคุณภาพของเหล็กมันผันแปรนะฮะเท่ากับอุณหภูมิเหล็กอะไรประมาณเนี้ยนะครับ
1: มันแล้วมันถ้ามันจะโก่งแล้วมันจะร้อนขึ้นแล้วยังไงแล้วมันไม่มีใครตรวจสอบเลยเหรอคุณพิสุทธิ์สุดวิสัยเหรอ
0: มีข้ออธิบายทางเทคนิคไงผมไม่เข้าใจแต่ผมอยากได้ฟังแล้วก็บอกว่า จากการบกพร่องเนี่ยพบว่าผู้ว่าจ้างติดตั้งผิดไปจากแบบที่ขออนุมัติเคลมมีการดัดแปลงอุปกรณ์หน้างานแล้วก็ใบปอจอหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจคืออะไรนะครับหมดอายุผู้ควบคุมงานไม่ได้เข้าตรวจสอบและก็ไม่สั่งให้หยุดงานโอ้โหแต่ละประเด็นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ควรต้องมีใช่ไหมการตรวจสอบการย้อนหลังอนุมัติย้อนหลังการไม่มีวิศวกรคุมหน้างานตัวสถิติปรึกษาไม่มาดูแลเนี่ยนะแล้วทำไงต่อครับทำไงต่อครับปรากฏว่าประการแรกเรื่องไอเคนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงผมยังไม่เห็นจากแถลงว่าจะแก้ปัญหายังไงเนาะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่พระราม2เนี่ยนะครับก็มีคำแถลงว่าอย่างนี้ครับบอกว่าการยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาคือบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์เนี่ยนะครับแม้ผลสอบข้อเท็จจริงจะชี้ว่าผู้รับจ้างมีความผิดครับ
1: แต่
0: กรมทางหลวงยังไม่บอกเลิกสัญญาเหตุผลคือ
1: เลิกไปเสียหายมากกว่าประชาชนไม่ได้ใช้งาน
0: คืองานจะเสร็จแล้วงานก่อสร้างข้ามแม่น้ำท่าจีนโครงการ M82 เหลือแค่ส่วนเก็บงานที่เหลือคือติดตั้งสแปนคิดว่าจะเสร็จภายในสิงหาคม69และถ้ายกเลิกนะครับโครงการจะหยุดชะงักเป็นเวลานานต้องหาผู้จ้างรายใหม่แล้วก็นำไปสู่การพิพาททางกฎหมายส่งผลกระทบต่อประชาชนและก็ประมาณอย่างมีแน่สำคัญก็เลยให้ผู้รับจ้างรายเดิมดำเนินการต่อแต่เพิ่มมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดครับโอ้รู้สาเหตุครับพอประมาณระดับหนึ่งแต่วิธีแก้ปัญหานี่ผมงงว่ะคุณพิรัตตกลงว่าถ้าเกิดให้เจ้าใหม่เจ้าเดิมเปลี่ยนเจ้าใหม่มันไม่ทันอ่ะมันเสียหายอ่ะประชาชนด้วยแล้วเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องเอาอ่ะก็เลยให้ทำไปก่อนแล้วก็จะเข้มงวดมากขึ้นเอาอย่างนั้นเหรอครับ
1: เอาอย่างนี้กันแหละ
0: เอางั้นเหรอครับ
1: เรื่องของชนพัฒน์นาคซั่วนะครับ
0: ใครอ่ะ
1: ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น
0: สสสงขลาใช่ไหม
1: ฟอกเงินเนี่ยนะครับวันนี้แนนบุญธิดาสมชัยโฆษกภูมิใจไทยแถลงผลการประชุมสสภูมิใจไทยครับกรณี DSI ทำหนังสือขอตัวชนพัฒน์นาคซั่ว
0: ครับ
1: สสสงขลาพรรคกล้าทำสอบสวนในคดีพนันออนไลน์สภาก็มีการบรรจุระเบียบวาระด่วนขออนุญาตสภา25พฤษภา28พฤษภาเบื้องต้นทราบว่าเจ้าตัวมีการโพสต์ว่ามีความประสงค์ที่จะให้ปากคำตามที่ DSI มีการออกหนังสือภูมิใจไทยก็เห็นว่าถ้าจะไปให้ปากคำก็ไปได้เลยพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระของสภาหลักการดูแลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยเปิดประชุมที่ผ่านมาหลักการปกป้องสมาชิกสมัยก่อนเนื่องจากเสียงในที่ประชุมปริ่มน้ำทั้งสองฝ่ายไม่ว่ารัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตอนนั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้มีการใช้อำนาจทำให้เสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดลงหลักการใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะตอนนี้ภูมิใจไทยมีการคุยกันว่าจะใช้หลักการนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าตัวจะร้องขอหรือไม่แต่ถ้าเทียบกับการประชุมสภาชุดที่แล้วที่มีการอนุญาตให้ส.ส.ท่านหนึ่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่แต่สุดท้ายก็ได้มีการพิจารณาเพราะส.ส.ก็ไปมอบตัวเองเพราะฉะนั้นสภาชุดนี้ก็หวังว่าเพื่อไม่ให้ต้องมาลงมติถ้าเจ้าตัวพร้อมไปก็ไปตามนั้นทีนี้อีกเดือนครึ่งจะถึงเวลาปิดสมัยประชุมไม่ว่าวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งเดือนเจ้าตัวก็ต้องไปอยู่แล้วทีนี้เงื่อนไขระยะเวลามองอีกมุมหนึ่งก็ได้แต่จะเป็นเรื่องการเชิญไปสอบสวนไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่าถูกมองว่าฝ่ายผู้มีอำนาจกลั่นแกล้งให้ฝ่ายค้านเสียงลดลงหรือไม่ในความเป็นจริงไม่เกี่ยวกันคุณแอนวุฒิราสมชัยบอกว่าหากเมื่อถึงขั้นตอนการลงมติภูมิใจไทยจะโหวตส่งตัวหรือไม่คุณแอนวุฒิราสมชัยบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณชนพัฒน์เองถ้าเดินทางไปให้ปากคำแล้วแจ้งมายังสภาเรื่องนี้ก็ไม่ต้องมีการโหวตหลังจากที่ปิดสมัยประชุมเจ้าตัวก็ต้องเดินทางไปให้ปากคำอยู่ดีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ย้ำว่าเอกสิทธิ์ส.ส.เนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสส4ปีแล้วได้คุมทั้ง4ปีแต่คุ้มครองเฉพาะสมัยประชุมเท่านั้นเองคือคนก็มาถามความเห็นของทางภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็อ้างซ้ายอ้างขวาแต่สุดท้ายนี่ก็บอกว่าสุดท้ายนี่ก็บอกว่าเจ้าตัวก็เห็นว่าน่าจะไปกันเองครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับจริงๆมีข่าวแต่เมื่อวานนะคุณพิรัตน์นะแต่ว่าน่าสนใจมากอยากจะมาเล่าย้อนนะเรื่องของประธานศาลฎีกาออกคำสั่งสกัดกั้นการฟ้องคดีปิดปากเราจะเห็นนะว่าประเภทฟ้องเนี่ยฟ้องเพื่อตั้งใจให้คนที่ฟ้องเนี่ยหยุดการกระทำหรือข่มขู่คุกคามหรือไม่ก็กลั่นแกล้งเนี่ยท่านประธานศาลฎีกาคุณฤทธิ์ศักดิ์ตันติวงศ์ก็มีออกหนังสือก็ได้เป็นหนังสือแนะนำนะฮะสกัดกั้นการฟ้องคดีปิดปากนะฮะก็เพื่อส่วนหนึ่งก็คือว่าป้องกันไม่ให้กระบวนการศาลถูกนำไปใช้บิดเบือนหรือเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งหรือจำกัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนด้วยนะครับเราก็จะเห็นนะเช่นคุณวิรักษ์ปากดีนะฟ้องทั่วประเทศเลยหรือไม่ก็ฟ้องที่ไกลๆคุณวิรักษ์ก็ต้องเดินทางไปทุกที่ทุกศาลนะ
1: คุณวิสุทธิ์ใจไปไหนอ่ะพะเยา
0: พะเยานี่เห็นชัดสื่อมวลชนไปเยอะนะ
1: หรือจะไปไหนหรือจะไปยะลา
0: หนองคายก็มีเชียงรายอุดรไปหมดนะฮะคือฟ้องเพื่อการแก้ให้มีความเดือดร้อน
1: หรือไม่
0: ใครที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อต้านทุจริตสิทธิมนุษยชนทรัพยากรธรรมชาติก็ฟ้องซะจะหยุดเคลื่อนไหวซึ่งศาลก็บอกว่าเป็นคำแนะนำนะครับว่าสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายอาญามาตราจุดๆๆในการสอบข้อเท็จจริงได้นะครับแล้วถ้าพบว่าเป็นการฟ้องโดยไม่สุจริตศาลมีอำนาจยกฟ้องได้นะครับตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้องได้เลยนะฮะเพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความครบถ้วนรอบคอบและตอบสนองข้อเท็จจริงโดยเฉพาะพวกที่ฟ้องเพื่อถ่วงเวลาก่อความรำคาญกับการพิจารณาศาลสามารถยุติการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวได้นะก็ถือว่าเป็นคำแนะนำประธานศาลฎีกาผมคิดว่าเป็นคำแนะนำที
1: ่เป็นประโยชน์นะ
0: เป็นประโยชน์ทั้งท่านศาลแล้วก็ท่านผู้ที่ถูกฟ้องโดยไม่เป็นธรรมคุกคามกัดแกล้งนะฮะหาเหตุเข้าไว้เนี่ยก็เป็นคำแนะนำที่ถือว่ามีผลนะครับเพราะว่าทางสำนักงานยุติธรรมบอกว่าจะนำคำแนะนำเนี่ยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอันใครที่ถูกฟ้องก็อาจจะสบายใจนะอาจจะต้องไม่ต้องไปเดินทางหลายจังหวัดหลายที่นะฮะนักเคลื่อนไหวที่ร้องสิทธิหลายเหยื่อก็อาจจะนะอาจจะมีการต่อฟ้องหรือเปล่าเราก็ได้เลยหวังว่าอย่างนั้นนะครับ
1: หมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธ์และผมลาเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้สี่โมงเย็นนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuka Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันอังคารที่26พฤษภาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ปิดบวกขึ้นมา 3.03 จุดครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1,553.36 จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 3.03 จุดคิดเป็น 0.2% ครับโดยวันนี้เนี่ยทำจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,563.42 จุดจุดต่ำสุด 1,547.86 จุดนะครับวันนี้วอลุ่มมูลค่าการซื้อขายรวม 58,368.33 ล้านบาทครับ Top 5เดลต้ามาอันดับหนึ่งครับ 6,026 ล้านบาทปิดไปที่339เพิ่มขึ้นมา5บาทนะครับคิดเป็น 1.5% KBank 4,447 ล้านบาทปิดไปที่198บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทคิดเป็น 1.02% นะครับ BBL วันนี้ 3,027 ล้านบาทมาอันดับ3ครับปิดไปที่173บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา4บาท50สตางค์คิดเป็น 2.66% นะครับอันดับที่4 Gulf 61บาท75สตางค์ครับลดลงไป1สลึงคิดเป็น 0.4% วันนี้วอลุ่มอยู่ที่2,140ล้านบาทนะครับอันดับที่5ปตท.สผ.ครับ146บาท50สตางค์ลดลงไป2บาทนะครับคิดเป็น 1.35% วอลุ่มวันนี้สำหรับปตท.สผ. PTCEP นะครับ 1,976 ล้านบาทนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Innovest X สวัสดีครับคุณพิชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินและท่านฟังครับ
0: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนจากปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: อ๋อครับหลังจากที่ตอบรับมุมมองเชิงบวกเรื่องข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับทางสหรัฐไปเยอะพอสมควรเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ตรงข้ามมีแรงขายทำกำไรออกมานะฮะหรือเล่นข่าวเรื่องที่มีการใช้ปฏิบัติการทางการทหารตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะอย่างไรก็ดีเนี่ยตลาดก็ยังคงมีมองบวกนะครับว่าข้อตกลงเนี้ยน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันดิบเนี่ยที่ลงแรงๆก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีเด้งกลับขึ้นมาบ้างแต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่แถว98เหรียญต่อบาร์เรลอันนี้อ้างอิงแหล่งเบนซ์นะครับนักลงทุนก็ใช้จังหวะตรงเนี้ยขายทำกำไรหุ้นที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงตั้งแต่สัปดาห์ก่อนต่อเนื่องที่สัปดาห์นี้ครับก็น่าสังเกตว่าหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังคงบวกต่อได้นะครับแล้วก็มีบทบาทในการประคองดัชนีในภาพรวมอันนี้ก็ได้รับอานิสงส์ต่อเนื่องจากหุ้น AI หุ้นเทคโนโลยีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดโลกนะครับวันนี้เราเห็นเกาหลีใต้ที่เมื่อวานนี้ปิดทำการไปเนี่ยวันนี้พอเปิดขึ้นมาตลาดเกาหลีก็บวกแรงขึ้นไป 2.6% นะครับระหว่างวันบวกไปกว่า 3% ด้วยซ้ำนี่ย่อตอนช่วงปลายตลาดก็ลีดโดยหุ้นพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะ Samsung SK Hynix อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีผลบวกต่อเนื่องกลับมาที่หุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเรานะฮะอีกกลุ่มนึงที่เห็นแรงซื้อชัดเนี่ยคือกลุ่มธนาคารนะฮะก็ยังมีมุมมองบวกนะว่าเราเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะหยุดลงแล้วสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็กลับมาขยายตัวได้นะครับความพยายามในการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ก็ยังทำได้ดีวันนี้กลุ่มธนาคารเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่โดดเด่นแล้วก็ช่วยประคองเศรษฐกิจในภาพรวมในขณะที่กลุ่มโรงไฟฟ้าที่เมื่อวานนี้ดีดแรงขึ้นมาจากการเล่นประเด็นเรื่องและต้นทุนเชื้อเพลิงจะปรับลดลงตามราคาน้ำมันไว้วันนี้มีแรงขายทำกำไรออกมาทั่วทั่วเลยเราเห็น GPSC ลบไป 2.4% บิ๊กกริม 2.2% ตัวการคูณ 3.3% เป็นต้นนะครับมองเป็นเรื่องแรงขายทำกำไรตามปกติหลังจากตัวราคาหุ้นก่อนหน้านี้เนี่ยดีดตอบรับต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับลดลงมาค่อนข้างแรงพอราคาน้ำมันเด้งปั๊บคนหาเหตุในการขายทำกำไรในขณะที่กลุ่มท่องเที่ยวที่เมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงเหมือนกันวันนี้พอสถานการณ์บอกเอ๊ะมีการยิงตอบโต้กันเนี่ยก็มีแรงขายทำกำไรในกลุ่มท่องเที่ยวเช่นกันเราเห็นเอราวัณลบไป 2.1% มิ้นลบไป 1.8% เป็นต้นครับนะฮะอีกเรื่องนึงเรายังคงเห็นแรงขายในหุ้นที่ถูกลดน้ำหนัก ในตัวดัชนี MSCI นะครับเราพบกองทุนที่มีสไตล์การบริหารแบบ passive ที่สร้างความเด่นแบบตลาด9หุ้นของ MSCI เนี่ยเขาจะปรับพอร์ตในวันศุกร์นี้นะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงปลายตลาดนะครับตัวหุ้นเหล่านี้น่าสังเกตว่าแม้จะมีข่าวบวกเฉพาะตัวหลายๆตัวเนี่ยแต่ตลอดช่วงที่ผ่านมาเราเห็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยทยอยขายออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นการชิงจังหวะกันของสไตล์การบริหารแบบ active ที่ลดพอร์ตไปก่อนแล้วพอพวก passive หรือพวกสร้างพอร์ตอื่นๆตะก้าหุ้นเขาทำมีวันตรงในวันศุกร์เนี้ยกลุ่ม active ก็จะหาจังหวะซื้อคืนอีกทีหนึ่งนะเราเห็นแรงขายในตัว advance ตัว CPO ตัวใหญ่ทั้งหลายที่ถูกปรับลดน้ำหนักในรอบนี้นะครับก็เรียนว่าไอ้เรื่องการปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของทางคณิตศาสตร์นะครับแต่ควรสนใจเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานถ้ามองว่าตัว Advance เป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากเรื่องการลงทุนใน AI Infrastructure เนี่ยราคาหุ้นที่อ่อนตัวลงมามองเป็นโอกาสซื้อรวมถึงอย่างพวกค้าปลีกต่างๆที่ได้ประโยชน์จากเรื่องไทยชูไทยพลัสนะครับที่ลงทะเบียนแล้วสิทธิ์น่าจะเหลือน้อยแล้วแล้วก็จะเริ่มมีการดันจะหมุนเวียนออกมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็เชื่อว่าจะช่วยทำให้ประคับประคองตัวกำลังซื้อในภาพรวมขณะเดียวกันเนี่ยราคาน้ำมันดิบที่ยงมาต่ำกว่า100เหรียญเนี่ยถ้ามีความคืบหน้าเชิงบวกนะฮะระหว่างสหรัฐกับทางอิหร่านเนี่ยแล้วทำให้ราคาน้ำมันดิบถอยลงไปต่ำกว่า90เหรียญต่อบาร์เรลได้เนี่ยอันนั้นจะยิ่งมีส่วนช่วยทำให้เซนติเมนต์ของผู้ที่เคยถูกกระทบจากน้ำมันแพงเนี่ยดีขึ้นอีกทางหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเราเองเรายังมองว่ายังมีมุมมองบวกนะครับแม้ว่าตัวดัชนีเนี่ยจะขยับขึ้นมาใกล้โซนแนวต้าน 1,560 ถึง 1,570 นะครับแต่เลยมันก็สังเกตว่าการขึ้นแรงของดัชนีในช่วงหลังสงครามเนี่ยเกิดจากตัวเดลต้าตัวเดียวเนี่ยก็ประมาณเกือบ60จุดแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดเดลต้าออกไปเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ยังห่างไกลจากจุดสูงสุดของปีนี้ครับ
0: ครับครับแล้ววันพรุ่งนี้ล่ะครับแนวรับแนวต้านทางเทคนิคจะเป็นยังไงบ้างและปัจจัยอะไรบ้างครับที่เรากำลังตามอยู่ครับ
1: ครับแนวรับแนวต้านเนี่ยด้านบน 1,560 ถึง 1,570 ที่เป็นเขตแนวต้านนะครับในขณะที่ข้างล่างเนี่ยตรงแถวบริเวณ 1,540 จุดเนี่ยก็เป็นโซนแนวรับนะคิดว่าคงจะอยู่ในกรอบนี้แล้วก็เฝ้ารอดูพัฒนาการสถานการณ์ในตัวออกกลางนั้นเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับถ้าเราเห็นน้ำมันปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญเราเห็นตัวบอนด์ยิลด์ปรับลดลงได้อีกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็จะพลิกข้างถ้าปรากฏว่าน้ำมันเด้งบอนด์ยิลด์เด้งนะคิดว่ายังกว่างจากเรื่องนี้เป็นปัจจัยหลักเลยแล้วก็ปลายสัปดาห์เนี่ยก็เป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนของตัวดัชนี MSCI รวมถึงการเก็งเรื่องของเซต50เซต100ด้วยนะครับที่จะใช้ข้อมูลจนถึงวันสิ้นเดือนนี้นะครับเราคิดว่าตลาดรับรู้ไปพอสมควรละถ้ามาตรฐานก็คือคนจะซื้อดักหุ้นที่จะถูกเพิ่มเข้าไปในตัวดัชนีเซต50หรือถูกปรับเพิ่มน้ำหนักในตัวดัชนี MSCI นะแล้วก็ทำตรงข้ามในตัวที่ถูกถอดออกหรือถูกปรับลดน้ำหนักนะครับแล้วพอถึงวันจริงปั๊บเนี่ยก็มีแรงขายเซลล์อ่อนแฟกออกมาถึงถ้าจะเก็งกำไรก็ต้องเก็งกำไรล่วงหน้านะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดต้องไปตรวจสอบตัวปัจจัยพื้นฐานรายตัวครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับคุณพิชัยครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับกับตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้ที่ปิดบวกขึ้นมา 3.03 จุดนะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยนะครับวันนี้จากการประมวลข้อมูลของคุณปริยพันธ์มีสุขทาง InfoQuest Shanghai Composite ตลาดหุ้นจีนติดลบครับหลังจากมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านซึ่งข่าวดังกล่าวก็ได้บทความความหวังเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพนะครับ Shanghai Composite วันนี้ปิดไปที่ 4,145.37 จุดครับลดลงไป 7.20 จุดคิดเป็น 0.71% นะครับทางเสียงฮ่องกงวันนี้ก็ปิดลบครับขณะที่การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอเมริกาอิหร่านยังมีความไม่แน่นอนนะครับทางเสียงปิดไปที่ 25,599.45 จุดลดลงไป 6.58 จุดคิดเป็น 0.03% ครับ นิกเคอิโตเกียวปิดลบเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากนิกเคอิปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวานนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับตลาดยังคงทรงตัวได้เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่ยังคงปรับตัวขึ้นช้ากว่าตลาดนะครับนิกเคอิวันนี้ปิดไปที่ 64,996.09 จุดลดลงไป 162 จุดคิดเป็น 0.25% คัมโพสิตเกาหลีใต้ครับวันนี้ปิดเหนือระดับ 8,000 จุดครับแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในวันนี้โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังต่อความเป็นไปได้ที่สหรัฐและอิหร่านนั้นจะบรรลุข้อตกลงนะครับดูเหมือนจะเป็นข้อมูลคนละชุดกันนะครับจีนกับเกาหลีใต้ซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบของมูสอีกครั้งหนึ่งก็มีปฏิกิริยาแตกต่างกันไปคอสปีวันนี้นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดไปที่ 8,047.51 จุดเพิ่มขึ้นมาเกือบ200จุดนะครับคิดเป็น 2.55%ออสเตรเลียบ้างครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียวันนี้ปิดลบครับเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรก่อนที่ออสเตรเลียจะเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในวันพรุ่งนี้ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,657.80 จุดลดลงไป 34.20 จุดคิดเป็น 0.39% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,882.60 จุดลดลงไป 32.80 จุดคิดเป็น 0.37% นะครับส่วนความเคลื่อนไหวของภูมิรัฐศาสตร์ในวันนี้ล่าสุดที่ต้องติดตามกันนะครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันไปทีละเรื่องเลยนะครับว่าวันนี้สหรัฐกับอิหร่านนั้นมีอะไรเป็นความคืบหน้าบ้างนะครับมีข่าวเกาหลีเหนือครับยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ครับลงทะเลเหลืองท่ามกลางข่าวสีจิ้นผิงอาจจะเยือนเปียงยางวันนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรด้วยนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจทุกวันอังคารคือ China Update เพราะว่าทุกคนไปหาจีนหมดเลยครับแต่มีจีนนี่แหละครับที่จะไปหาคิมจองอึนโอ้โหดูไฮโซดู VIP ละเกินนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกครับลงสู่ทะเลเหลืองกองทัพเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่มระดับเฝ้าระวังและประสานข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นขณะที่ก็มีกระแสข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นอาจจะเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือในช่วงปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าด้วยนะครับก็น่าจะไปเช็คเมโมกันนะครับว่าที่คุยกันไปกับปูตินที่คุยกันไปกับสหรัฐนั้นเกาหลีเหนือว่าอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเกาหลีเหนือก็ให้เกียรติมาเยือนจีนแล้วก็มาชมศักยภาพทางด้านขีปนาวุธของจีนกันไปแล้วนะครับต่อถึงคราวของจีนที่จะไปเยือนเกาหลีเหนือบ้างหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องว่ากันไปส่วนเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะครับตอนนี้ล่าสุดก็ยังคงอยู่ที่ทางด้านของทรัมป์นะครับที่ก็เปิดฉากโจมตีเป้าหมายทางตอนใต้ของอิหร่านโดยอ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันกำลังพลตามกลางข้อตกลงอยู่ยิงที่ยังเปราะบางนะครับกองบัญชาการกลางสหรัฐ CENTCOM นะครับ Central Command นั่นเองนะครับออกแถลงการวันนี้แล้วครับตามเวลาในประเทศไทยว่าปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้มีขึ้นเพื่อปกป้องกำลังพลของสหรัฐจากภัยคุกคามที่มาจากกองกำลังของอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐนั้นยังคงใช้ความอดกลั้นระหว่างข้อตกลงจริงๆยังมีผลบังคับใช้โฆษกของเซนคอมระบุเพิ่มเติมนะครับว่ากองทัพสหรัฐนั้นยังคงดำเนินมาตรการป้องกันกำลังพลในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องครับขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านเปิดเผยครับว่าการเจรจากับสหรัฐนั้นมีความคืบหน้าบางส่วนแต่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งได้ในเร็ววันนะครับตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นยังคงตึงเครียดครับหลังสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อความมั่นคงในภูมิภาคและเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซซึ่งยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากนานาชาติแม้จะมีความพยายามผลักดันการเจรจาและรักษาข้อตกลงหยุดยิงแต่การโจมตีล่าสุดก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าความเสี่ยงของการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นยังไม่คลี่คลายนะครับส่วนบ้านเราในวันนี้นะครับก็มีเรื่องของคุณอนุทินนะครับตรวจคำชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วมั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญย้ำกู้ในประเทศดอกเบี้ยต่ำ ครับส่วนเรื่องของการเยือนฝรั่งเศสนะครับที่ได้มีการพูดคุยกับทางมาครงเนี่ยนะครับทางคุณอนุทินก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าการเยือนฝรั่งเศสนั้นสำฤทธิ์ผลนะครับมาครงนั้นให้เกียรติไทยปลื้มนักลงทุนมาไทยเพราะความพร้อมไม่ใช่ค่าแรงถูกนะครับวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะครับซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงนะครับคุณอนุทินนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำฤทธิ์ของการเยือนฝรั่งเศสนะครับว่าการเดินทางในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำฤทธิ์ครับและเป็นไปตามแผนการที่เตรียมการไว้ตนได้มีโอกาสพบกับประชาชนชาวไทยในฝรั่งเศสซึ่งมีความอบอุ่นและทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทยมีความมั่นใจและมีกำลังใจนะครับส่วนการพบกับเอมมานูเอลมาครงที่ทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อค่ำวันนี้เพื่อดินเนอร์กันเนี่ยนะครับ25พฤษภาคมทางมาครงท่านก็ได้ให้เกียรติครับเพราะว่าการมาเยือนครั้งนี้เนี่ยเป็นการมาเยือนอย่างกึ่งทางการนะครับโดยที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้การต้อนรับและได้หารือร่วมกันพูดได้ว่าถือเป็นการพบปะกันอย่างเป็นทางการโดยได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตที่ปีนี้ครบ170ปีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยฝรั่งเศสกับไทยมีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีบรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้าใจและมีมิตรภาพในระดับที่สูงนะครับซึ่งเอมมานูเอลก็ประทับใจประเทศไทยตั้งแต่มาเยือนประเทศไทยเมื่อ4ปีที่แล้วช่วงเอเพกนะครับแล้วก็ได้หารือเรื่องการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วมกันด้วยนะครับซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าประเทศไทยและคนไทยนั้นน่าจะยินดีและภูมิใจที่มีผู้ประกอบการบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในฝรั่งเศสในระดับที่ใหญ่มากโดยเฉพาะด้านอาหารและการเกษตรนะครับในส่วนของฝรั่งเศสปีนี้ก็มีการมาลงทุนในไทยหลายหมื่นล้านบาทธุรกิจที่เขามาลงทุนในไทยช่วงนี้นั้นไม่ใช่ไปเพราะประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเหมือนในอดีตแล้วนะครับแต่ที่เข้าไปในเพราะเขามั่นใจในระบบสาธารณูปโภคต่างๆของไทยการที่เรามีภูมิรัฐศาสตร์เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคสามารถส่งออกสินค้าไปยังทุกที่ในโลกโดยไม่มีอุปสรรคและมีความสะดวกสำหรับเขานั่นคือเหตุผลนะครับและคุณหมงทินก็ได้มีโอกาสพบกับผู้ลงทุนก็เลยเดี๋ยวขอบคุณเขาที่เชื่อมั่นต่อประเทศไทยเขามั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มฐานการลงทุนการผลิตและขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในไทยได้อีกมากซึ่งคุณอนุทินก็เลยบอกไปว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยนั้นต้องตื่นตัวยอมรับการลงทุนของเขาอย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าเขามาเนี่ยเขามีต้นทุนที่ถูกกว่าหากวันหนึ่งมันแพงเนี่ยเขาก็ไปนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาด้วยความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนก็เท่ากับว่ามีแต่เข้ามาอยู่แล้วมาอยู่แล้วก็ขยายฐานธุรกิจของเขาซึ่งก็วินวินนะครับแล้วเราเองนะครับก็จะเร่งเดินหน้า FTA ไทย EU ให้จบโดยเร็วเพื่อจะได้มีโอกาสมากขึ้นจะได้ไม่ติดข้อจำกัดซึ่งมูลค่าการเสียภาษีถ้าเจรจาสำเร็จนั้นภาษีก็จะลดลงอย่างต่ำถึง 20% ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราจะได้เปรียบเรื่องต้นทุนเป็นอย่างมากขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีทางเจรจาแล้วเสียเปรียบใครนะครับไม่ทำให้ความเสียหายในการเจรจาหรือข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับไม่ทำให้เกิดความเสียหายในการเจรจาหรือข้อตกลงใดๆกับต่างประเทศแน่นอนนะครับนั่นคือคำพูดจากคุณอนุทินนายกและรัฐมนตรีมหาไทยนะครับ18นาฬิกา23นาทีพักสักครู่ครับช่วงหน้าก่อติดเศรษฐกิจไชน่าอัปเดตกับดร. อาร์ม ตั้งนิรันดรครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร. อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
3: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีว
6: ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2519 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึงสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
14: ้เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
15: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
14: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
15: วันพุธพบกับพศธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
14: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
15: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
14: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
15: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
16: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับทุกวันอังคารคือ China Update นะครับสำหรับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดลครับและทุกวันอังคารเราพูดคุยกันกับดร.อามตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้อาจารย์อยากจะชวนเราคุยหลายๆเรื่องเลยครับเราจะมา follow up กันหน่อยนะครับเรื่องดีลระหว่างสหรัฐกับ จีนโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของชิปและพัฒนาการทางด้าน AI นะครับก็คงจะได้ถือโอกาสให้อาจารย์ได้เปรียบเทียบจุดแข็งของสหรัฐกับจีนในเรื่องของ AI นะครับว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างไรบ้างรวมไปถึงแน่นอนครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพบปะกันระหว่างผู้นำจีนและผู้นำรัสเซียนะครับเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์อาร์มเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คงได้คุยกันละเอียดเลยด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเราได้อะไรบ้างจากการที่ผู้นำจีนและรัสเซียพบปะกันในรอบนี้นะครับรวมไปถึงความสัมพันธ์ของ2ประเทศที่สีจิ้นผิงและปูตินนั้นถือว่าเป็นมหามิตรนะครับก็สะท้อนอะไรได้บ้างจากการพบปะกันในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงนี้ครับเกาะติดเศรษฐกิจ China Update ครับ
17: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
18: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
16: ทุกวันอังคารนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับพูดคุยกันกับดร. อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นเกาะติดเศรษฐกิจช่วง China Update วันนี้ก็มีหลายเรื่องครับที่จะได้อัปเดตกันนะครับความคืบหน้าต่อเนื่องหลังจากที่มีการเยือนของคณะนักธุรกิจสหรัฐในประเทศจีนช่วงเดียวกันกับที่ทรัมป์กับสีจิ้นผิงได้พบกันนะครับก็มีข่าวเรื่องของ Nvidia แล้วก็เรื่องของชิปนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยทำให้น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเราจะมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ AI จีนกับสหรัฐนะครับจุดอ่อนจุดแข็งแต่ละฝ่ายรวมไปถึงอะไรที่เป็นจุดแข็งของ AI ของจีนนะครับและแน่นอนครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพบปะกันของผู้นำรัสเซียและผู้นำจีนด้วยนะครับไม่ถึงสัปดาห์หลังจากการเยือนของทรัมป์เรื่องนี้มีอะไรที่น่าวิเคราะห์บ้างน่าพูดคุยกันบ้างนะครับวันนี้ได้ฟังมุมมองของดร.อาร์มกันนะครับสวัสดีครับดร.อาร์มครับ
19: ครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
16: ครับตกลงมีธุรกรรมเกิดขึ้นหรือยังครับ Nvidia กับจีนเนี่ยฮะตกลงเขาซื้อขายกันหรือยังครับอาจารย
19: ์ตกลงแล้วยังไม่สำเร็จนะครับคุณวารินคือทรัมป์เนี่ยไฟเขียวให้ Nvidia เนี่ยขายชิปให้จีนแต่ว่าก็ต้องหมายเหตุไว้นะครับว่าไม่ใช่ชิปไฮเทคที่สุดนะครับเป็นชิปเกรดรองลงมาซึ่งทรัมป์บอกว่าอันนี้จีนอยากซื้อแล้วจีนก็ต้องการนะครับแต่ว่าทรัมป์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าแต่ปรากฏว่าจีนสุดท้ายก็ยังไม่ซื้อเพราะว่าจีนอยากทำเองนะครับแต่จริงๆเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณวารินตั้งโจทย์ว่าเอ๊ะถ้าเราเปรียบเทียบ AI ของจีนกับอเมริกาเนี่ยจุดแข็งจุดอ่อนมันเป็นยังไงอ่ะนะครับผมคิดว่าจุดแข็งของจีนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันแต่ว่าจุดอ่อนของจีนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละครับมันคือมันอยู่ที่เรื่องชิปนะครับคุณวารินแต่ว่ามันก็มีข่าวล่าสุดที่น่าสนใจมากนะครับบอกว่า DeepSeek เนี่ยโมเดลตัวใหม่ของ DeepSeek เนี่ยมันใช้ชิปของหัวเว่ยนะครับทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้หัวเว่ยก็มีการพัฒนาเรื่องของชิปขึ้นมาก้าวหน้าพอสมควรที่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็ตอบโจทย์เรื่อง AI จนตอนนี้มันก็เลยทำให้รัฐบาลจีนก็เลยเหมือนจะสนับสนุนส่งเสริมให้จีนซื้อของจีนนะครับเพราะว่าถ้าจีนซื้อของจีนนี่ก็จะมีเงินทุนไหลไปพัฒนา R&D ไหลไปทำวิจัยนวัตกรรมเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็เลยทำให้เราเห็นว่าดีลที่สุดท้ายเรียกเจนเซินหวงขึ้นเครื่องบินไปนาทีสุดท้ายไปเมืองจีนด้วยกันเนี่ยดีลนี้ยังไม่สำเร็จครับคุณวารินครับ
16: ครับแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรต่อAI หรือว่าความสัมพันธ์จีนสหรัฐนะครับกับเรื่องนี้หรือนั่นเป็นเพียงแค่การจัดฉากให้เห็นภาพว่ามีการคุยกันแล้วสุดท้ายแล้วคือยังไงคะเนี่ย
19: คือที่ทรัมป์เจอกับสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับเขาคุยเรื่อง AI หลักๆเนี่ยมี2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องเจรจาซื้อชิปของ Nvidia ซึ่งอันนี้ที่เมื่อกี้เราบอกกันนะครับว่าสุดท้ายทรัมป์บอกว่าก็คุยกันเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีดีลนะครับเพราะว่าจีนอยากทำของจีนเองนะครับ
16: ครับ
19: แต่ว่าเรื่องที่สองที่มีการคุยกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของการจัดระเบียบความปลอดภัยเรื่องของ AI นะครับอันนี้ต้องเล่าพื้นฐานแบ็คกราวด์นิดนึงนะครับว่าในวงการเทคโนโลยี ทั้งฝั่งสหรัฐและจีนเนี่ยเริ่มมีความกังวล นะครับคุณวารินว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Agentic AI ก็คือ AI นี่มันทำแทนคนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องมือ AI ใหม่ๆที่มันฉลาดมากเนี่ยมันไปตกอยู่ในมือของผู้ก่อการร้ายนะครับไปตกอยู่ในมือของคนที่จะโจมตีทางไซเบอร์นะครับพวกนี้มันอาจจะสร้างความเสียหายได้มากเพราะว่าเอา AI เข้าไปเจาะข้อมูลเอา AI เข้าไปเจาะระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคุยกันว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีเขาเรียกการ์ดเรลก็คือเป็นกรอบที่ชัดเจนใครใช้ AI ได้ใครใช้ไม่ได้จะมีวิธียังไงที่ไม่ให้โมเดลที่มันฉลาดที่สุดสุดยอดที่สุดเนี่ยมันตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็อันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่มันมีบันทึกชัดเจนนะครับว่าเป็นอเจนดาสำคัญในการคุยกันระหว่างสีจิ้นผิงกับทรัมป์ครับ
20: ครับแล้วได้ผลลัพธ์ออกมายังไงบ้างครับตกลงใครจะเป็นคนคุมเกม AI ตรงนี้ครับ
19: ก็ผมคิดว่ามันยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับคุณวารินผลลัพธ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตั้งคณะทำงานร่วมกันหารือปรึกษากันเพียงแต่ว่าเริ่มมีอเจนดาเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็พูดชัดเจนนะครับว่านี่คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเรื่อง AI นะครับทรัมป์ตอนที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับทรัมป์บอกว่าเรื่อง AI เนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งนะครับยังไงเราก็ก้าวหน้าที่สุดแต่ว่าจีนเนี่ยก็เป็นเบอร์สองที่สตรองมากนะครับที่เมื่อกี้เราอธิบายนะครับว่าจุดแข็งของจีนเนี่ยจุดอ่อนคือเรื่องชิปนะครับซึ่งตอนนี้หัวเว่ยก็เริ่มพัฒนาก้าวหน้าขึ้นแต่ว่าจุดแข็งของจีนเนี่ยอยู่ที่แอปพลิเคชันนะครับคุณวารินคือถ้าเราดูเนี่ยแผน5ปีฉบับใหม่ของจีนเนี่ยเขียนชัดเจนนะครับบอกว่าเป็น AI Plus Initiative ก็คือเป็นว่าเอา AI มาใช้กับทุกเรื่องนะครับเขาเรียก All Sectors All Fronts นะครับคือทุกวงการทุกธุรกิจทุกภาคเศรษฐกิจทำยังไงที่จะเอา AI มาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับก็ถึงมีคำพูดกันนะฮะบอกว่า AI จีนเนี่ยจะไม่ได้ฉลาดเท่า AI อเมริกาอาจจะฉลาดบ้านๆแต่ฉลาดเพียงพอที่จะใช้งานทุกอย่างทุกเรื่องทุกวงการแล้วก็จีนเนี่ยเก่งอีกเรื่องนึงก็คือที่เขาเรียก Physical AI นะครับคุณวารี
20: ครับ
19: ก็คือเป็นไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ AI ที่เราใช้กันอย่าง Cross Cowork Chat GPT แต่หมายถึงเอาสมองเนี่ยมาใส่ในหุ่นยนต์เพราะว่าจีนเนี่ยมีภาคการผลิตที่เข้มแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นความก้าวหน้าเรื่องหุ่นยนต์ Humanoid นะครับแล้วก็นี้ก็รวมถึง Industrial Robot ด้วยนะครับคุณวาริน
20: หุ่
19: นยนต์เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ช่วยเรื่อง Automationเรื่องพวกนี้คือจุดแข็งของ AI ของจีนครับ
20: ครับของอเมริกานอกจากเรื่องของชิปแล้วมีอะไรอีกบ้างครับที่เป็นจุดแข็งของเขาอะฮะ
19: คือจุดแข็งของอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าชิปนี่มันสำคัญนะครับคุณวารินเพราะว่าชิปเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยในการประมวลผลถ้าคุณวารินมีชิปไฮเทคเนี่ยมันก็ยิ่งประมวลผลเร็วเรียนรู้เร็วฉลาดขึ้นได้เร็วนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าให้ลงไปอีกขั้นหนึ่งนี่มันไม่ใช่แค่ชิปนะครับคุณวารินพลังงานนี่ก็สำคัญมากเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยคุณวารินครับต้นทุนพลังงานของอเมริกานี่ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับยุโรปเมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้พอสมควรในเรื่องของพลังงานในเรื่องของที่อเมริกามีเชลล์ออยล์นะครับแล้วยิ่งเนี่ยวิกฤตสงครามอิหร่านดันราคาพลังงานเนี่ยซึ่งก็แน่นอนฮะว่าก็ดันราคาพลังงานอเมริกาด้วยแต่โดยเปรียบเทียบเนี่ยทรัมป์ก็บอกนะครับว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้พึ่งช่องแคบฮอร์มุซเหมือนกับประเทศอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานนี่ก็เป็นจุดแข็งของอเมริกานะครับแล้วก็จุดแข็งของอเมริกาก็คือความฉลาดนะครับของ AIก็คือถ้าเราจะเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยผมคิดว่า DeepSeek ก็ยังสู้ Chat GPT ไม่ได้นะครับคุณวารินในเรื่องของความแม่นความฉลาดสมมุติเราเทสกันว่าเอ๊ะมันฉลาดเหมือนคนหรือยังนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าที่บอกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงตื่นเต้นกับเรื่อง DeepSeek ก็เพราะว่าถึงมันไม่ได้ฉลาดที่สุดแต่ว่าโดยเปรียบเทียบกับต้นทุนการพัฒนาโดยเปรียบเทียบกับที่ DeepSeek ไม่ได้ใช้ชิปที่ไฮเทคที่สุด โอ้ทำออกมาได้ขนาด DeepSeek นี่ก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วนะครับแต่ว่าอเมริกาก็จะเก่งเนี่ยแหละครับเรื่องพื้นฐานอย่างชิปนะครับเรื่องพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องของความฉลาดของ AI นะครับซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอัลกอริทึมด้วยนะครับ
20: ครับอาจารย์แล้วเซนเซอร์ชิพของสองฝั่งเนี่ยแตกต่างกันไหมครับเราจะเห็นคนคอมเพลนเยอะนะครับในส่วนของ DeepSeek หรือ AI ของจีนที่ถ้าเกิดว่าข้อมูลบางอย่างก็จะถูกปิดกั้นนะครับแล้วอเมริกาเขามีการปิดกั้นตรงนี้ด้วยไหมครับ
19: อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างนะครับเพราะของจีนด้วยระบบการปกครองเนี่ยมันก็จะยังมีเรื่องของการจัดระ

0: ของอเมริกาครับ
1: ครับพออาจารย์พูดถึงเรื่องพลังงานเนี่ยว่าอเมริกาเป็นจุดแข็งเนี่ยแล้วจีนเองซึ่งมี Rare Earth จีนตรงนี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันครับในแง่ของพลังงานที่จะมาทำให้ AI โตเนี่ย
2: คือจีนเนี่ยเรื่องพลังงานเนี่ยจีนก็ไม่น้อยหน้านะครับคือจีนมีเขาเรียกว่าการกระจายความเสี่ยงพลังงานที่ดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องพลังงานเนี่ยในจีนเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือการสร้างพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งจีนเนี่ยสร้างเยอะมากเลยนะครับโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยซึ่งอันนี้ก็หลายคนก็บอกว่ามันก็จะช่วยเรื่องของพื้นฐานพลังงานของจีนนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับที่เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องที่สีจิ้นผิงพบกับปูตินด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับโครงการ Power of Siberia ซึ่งจีนก็ต้องการพลังงานจากรัสเซียนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับมันอาจจะไม่เกี่ยวกับ Rare Earth เท่าไหร่เพราะว่า Rare Earth เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า physical AI มากกว่าคือมันเกี่ยวข้องกับไอ้การทำหุ่นยนต์การทำออกมาเนี่ยอันนี้พวกเนี้ยมันต้องใช้ rare earth นะครับคุณวารินแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับชิปเนาะชิปเนี่ยจะทำชิปก็ต้องใช้ rare earth นะครับแต่ว่า rare earth ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นไพ่ไม้ตายของจีนตอนนี้ครับคุณวารินก็ถ้าถามว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องนี้ยังไงก็คือถูกต้องนะครับ Nvidiaเก่งเรื่องชิปแต่ว่า Nvidia จะทำชิปออกมาได้ Nvidia ก็ต้องพึ่งแร่เอิร์ธจากเมืองจีนแล้วก็ผมคิดว่าที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนอเมริกากลับมาเสถียรขึ้นนะครับทรัมป์ดูเอ๊ะเอาใจจีนไม่น้อยนะครับทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยอเมริกาไม่มีทางเลือกอื่นในเรื่องแร่เอิร์ธนอกจากต้องพึ่งจีนนะครับแล้วนี่ก็เป็นไพ่ที่จีนเอาออกมาใช้นะครับตอนนี้จีนก็ชะลอกฎเกณฑ์เรื่องข้อจำกัดเรื่องแร่เอิร์ธออกไป1ปีอเมริกาก็เลยบอกอเมริกาก็ชะลอมาตรการการค้ามาตรการคว่ำบาตรบริษัทจีนออกไป1ปีเพราะว่าจีนใช้ไพ่เรื่องแร่เอิร์ธนี่แหละครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ผมได้นำเสนอข่าวในรายการเราไปนะครับที่ทางคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE เนี่ยกำลังจะเปิดตัวโครงการ AI Passport นะซึ่งก็จะเป็นการให้คนไทยประมาณ5ล้านสิทธิ์เนี่ยนะครับได้เข้าไปใช้ในการยกระดับทักษะดิจิทัลซึ่งก็จะเป็นการนำ AI จากหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์เนี่ยมาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับทีนี้มันจะมีคอนฟลิกต์ไหมครับอาจารย์เพราะว่า AI ของจีนและของสหรัฐเนี่ยมันแข่งกันยังไงในตลาดโลกหรือมันทำงานร่วมกันยังไงบ้างไหมครับ
2: ครับก็ตอนนี้ก็เป็นการแข่งกันให้บริการนะครับคุณวารินคืออย่างประเทศไทยเนี่ยอย่างที่คุณวารินเล่าเราเป็นผู้ใช้นะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือหนึ่งเนี่ยเราจะยกระดับเรื่องของแรงงานยังไงให้แรงงานเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนะครับด้านที่สองก็คือถ้าเราเรียนรู้จากจีนเนี่ยคือจีนเนี่ยที่เราเคยเล่าให้ฟังกันในรายการนะครับบอกว่าอเมริกานี่เป็น all in AI นะครับก็คือทุ่มตัวให้ AI ฉลาดที่สุดแต่ว่าจีนเนี่ยเป็น AI in all ก็คือพยายามเอา AI มาใช้กับทุกเรื่องกับทุกเศรษฐกิจกับทุกภาคการผลิตนะครับเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจให้มากที่สุดนะครับของเราเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงต้องไปในแนวทางแอปพลิเคชันนะครับทำยังไงที่เราจะเอาเครื่องมือใหม่ๆเหล่านี้มาใช้ในการยกระดับแรงงานยกระดับเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าพวกนี้นี่ก็ต้องโน้ตนะครับคุณวารินเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับก็เรียกว่า AI เนี่ยอันนึงที่เป็นเรื่องสำคัญคือความเร็วครับคุณวารินแล้วก็ยิ่งการแข่งขันระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้สปีดของการพัฒนาเรื่อง AI เนี่ยมันไปเร็วมากๆเลยนะครับภายใน3เดือน5เดือนนี่โอ้โหความฉลาดสิ่งที่มันทำได้นะครับมันเปลี่ยนเร็วมากเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้การเรียนรู้นี่ผมคิดว่าโอ้มันก็ต้องเรียนรู้กันอยู่ตลอดเหมือนกันครับ
1: ครับคือผมก็พยายามนึกภาพตามนะครับตอนที่คุณชัยชนกบอกว่าในระบบ AI Passport ที่จะให้ประชาชนคนไทยเข้าถึง Generative AI ชั้นนำระดับโลกเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มกลางอันเดียวซึ่งมันจะมีทั้ง ChatGPT, Gemini, Claude แล้วก็มี AI จากอีกหลายรายนะครับซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่มัน

0: เหมาะสมกับลักษณะงานของตนเองได้ผ่านแดชบอร์ดเดียวทั้งในรูปเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือก็เลยไม่แน่ใจไงครับว่ามันจะตีกันไหมหรือมันจะคอนฟลิกต์กันไหมหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับการแข่งขันเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนต่อไปนะครับอาจารย์ของเราเท่าที่อาจารย์สังเกตการดูเนี่ยเราใช้ของจีนมากกว่าหรือของทางฝั่งตะวันตกมากกว่ากันครับตอนนี้
1: ผมคิดว่าเรายังคุ้นเคยกับฝั่งตะวันตกมากกว่านะครับคุณบารินแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกอันนึงที่เราพูดได้เรื่องจุดแข็งของตะวันตกก็คือจุดแข็งตะวันตกก็คือทุกคนใช้อะครับคุณบารินนะครับคือจีนเนี่ยโอเคภายในจีนเขาไม่ใช้ของตะวันตกแต่ว่าเขาใช้กันอยู่ในจีนแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณวารินอาจจะตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีคนที่คอนเซิร์นเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนึกออกไหมฮะกับเรื่องเซนเซอร์ชิพกับเรื่องรัฐบาลจีนจะรู้ไหมอะไรเหล่านี้นะครับแต่ว่าตะวันตกเนี่ยก็จะยังมีความได้เปรียบเหมือนกันในเรื่องว่าโมเดลของตะวันตกเนี่ยมันใช้แพร่หลายทั่วโลกใช่ไหมครับมันเป็นที่ไว้ใจนะครับอันนี้ก็ทำให้ในเรื่องสเกลเนี่ยจริงๆแล้วเราบอกไอ้สเกลจีนใหญ่ใช่ไหมประชากรเยอะแต่ว่าสเกลตะวันตกเนี่ยมันก็ทั้งโลกเหมือนกันนะครับคุณบารินถ้าเรามองแบบนี้ครับ
0: ครับแต่ตะวันตกเองเขาก็เริ่มกังวลแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เห็นข่าวโป๊ปเลโอออกมาเผยแพร่สารตราพระสันตะปาปาฉบับแรกในสมัยของพระองค์นะครับเรียกร้องให้โลกเนี่ยชะลอการพัฒนา AI ครับแล้วก็ทรงตรัสปฏิเสธทฤษฎีสงครามอันชอบธรรมที่ผู้นำโลกเนี่ยใช้เป็นข้ออ้างในการทำสงครามซึ่งเราก็เห็นการใช้ AI ในการทำสงครามเนี่ยเยอะมากนะครับอาจารย์
1: ครับก็มันฉลาดจนคนกลัวแหละครับตอนนี้คุณวารินอย่างที่เราบอกว่าเอ๊ะตอนนี้นะครับมันเริ่มพูดกันว่าสองสามเรื่องนะฮะที่หนึ่งก็คือเอ๊ะถ้ามันไปตกอยู่ในมือของผู้ก่อการร้ายกลุ่มที่ไม่พึงประสงค์นะครับมันอันตรายมากใช่ไหมครับอันที่สองที่ตอนนี้พูดกันก็คือเอ๊ะแล้วมันจะทดแทนแรงงานขนาดไหนกันนะครับคือก่อนหน้านี้ที่ AI ยังไม่ฉลาดเท่านี้นะครับเราก็บอกว่าโอ้มันแทนเราไม่ได้มันช่วยให้เราทำงานเก่งขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันฉลาดจนที่เขาบอกโอ้มันแทนเลขามันแทนผู้ช่วยแล้วต่อไปไม่รู้มันจะแทนเจ้านายได้ด้วยไหมนะครับคุณวารินคือตอนนี้อันนี้พวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องความเสี่ยงเรื่องของสิ่งที่หลายคนเริ่มกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีซึ่งอย่างที่บอกสปีดของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเร็วมากนะครับ
0: ครับนะแล้วฝั่งรัสเซียแหละครับเขา AI บ้างไหมครับเนี่ยเจอกันกับสีจิ้นผิงไม่ก็เห็นเรื่อง AI จากรัสเซียไหมหรือเขาก็มีเหมือนกันอาจารย
1: ์หลักๆนี่เป็นเรื่องของจริงครับพลังงานนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีดีลเมื่อกี้เราบอกว่าจีนอเมริกาตกลงดีลเรื่อง AI ยังไม่ได้แต่ว่าที่สีจิ้นผิงเจอกับปูตินนะครับถึงจะชื่นมื่นมากนะครับสนิทกันมากแต่ว่าเช่นเดียวกันนะครับโครงการ Power of Siberia 2เนี่ยซึ่งเป็นโครงการสำคัญในเรื่องพลังงานนะครับจะต้องทำเรื่องท่อส่งก๊าซใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีดีลที่ชัดเจนหรือข้อตกลงสุดท้ายนะครับก็ยังเป็นภาพของการเจรจาหารือนะครับแล้วก็คิดว่ากว่าจะชัดเจนเนี่ยหรือกว่าจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นรูปธรรมที่บอกส่งก๊าซได้เนี่ยอาจจะต้องหลังปี2030ไปซึ่งในไทม์ไลน์ของจีนก็ถือว่าช้านะครับก็อีก5ถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็แปลว่าดีลเนี้ยก็เป็นดีลยักษ์ซึ่งก็ยังมีการเจรจากันอย่างค่อนข้างละเอียดแล้วก็ยังไม่ได้มีการตกลงกันนะครับที่อยากจะพูดนิดนึงเรื่องของรัสเซียเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ภายในรัสเซียก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับคุณวารินล่าสุดเนี่ยในไตรมาสแรกของปี2026เนี่ย GDP รัสเซียติดลบ 0.2% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแย่นะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยตอนนี้ก็สูงถึง 15-21% เพื่อจะควบคุมเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ต้องอุดหนุนราคาน้ำมันภายในประเทศด้วยนะครับเพราะไอ้ตัวราคาพลังงานที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกคนบอกว่าเออราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงเนี่ยมันดีกับรัสเซียไหมแต่ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าการส่งออกน้ำมันและก๊าซของรัสเซียเนี่ยลดลง 38% นะครับ เพราะว่ามันมีผลจากการคว่ำบาตรของอเมริกาที่กดดันรัสเซียเพื่อต้องการให้หยุดสงครามยูเครนแล้วก็มีจากเรื่องของความกดดันที่อาจจะต้องลดราคาขายเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันจากแหล่งอื่นนะครับขณะเดียวกันสถานการณ์สงครามในยูเครนก็ไม่ได้เป็นบวกกับรัสเซียสักทีเดียวนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าในช่วงปี2026เนี่ยรัสเซียเสียพื้นที่บางส่วนออกไปนะครับแล้วก็การเสียกำลังพลก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณวารินเห็นข่าวเนาะมันมีผลกระทบจากโดรนของยูเครนซึ่งเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในรัสเซียก็ยิ่งกระทบกับผลผลิตน้ำมันในรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับคือผมจะเล่าว่าการเดินทางเยือนเนี่ยมันอยู่ภายใต้บริบทของปัญหาภายในแล้วก็ความลำบากของรัสเซียในเรื่องเศรษฐกิจและสงครามด้วยนะครับก็ทำให้ความสัมพันธ์กับจีนสำคัญมากต่อรัสเซียนะครับแล้วก็การเป็นพันธมิตรกันระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยถึงมีความสำคัญมากเป็นพิเศษกับปูตินครับ
0: อืมครับทรัมป์เองเขาก็คุยนะครับว่าโอ้ทางจีนต้อนรับเขาดีกว่ารัสเซียนี่เป็นสีสันเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นตรงนี้อาจารย์มองยังไงบ้างครับการต้อนรับจีนการต้อนรับของจีนครับเมื่อเทียบสหรัฐกับรัสเซียครับ
1: คือผมคิดว่าจีนต้อนรับเต็มที่ทั้งสองฝั่งนะครับคือของสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูโดยพิธีการทูตเนี่ยนะครับจีนก็เรียกว่าปูพรมแดงเต็มที่ชัดเจนส่วนของปูตินเนี่ยมันเหมือนกับเน้นย้ำมิตรภาพที่ยาวนานนะครับคือไปถึงเนี่ยก็พูดกันเยอะบอกว่าโอ้นะครับมากันกี่ครั้งแล้วนะครับแล้วก็สนิทกันมากนะครับแล้วก็เป็นภาพความสำเร็จคือเขาเดินชมภาพที่ว่าเขาเคยเจอกันมากี่ครั้งกี่ครั้งมันเป็นนิทรรศการเลยนะครับคุณวารินเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของปูตินเนี่ยมันเป็นภาพว่าโอ้มิตรภาพเรายาวนานแล้วที่น่าสนใจอีกอันนึงเนี่ยก็คือปูตินเนี่ยนำคณะใหญ่มากคือทรัมป์เนี่ยไปกับนักธุรกิจถูกไหมครับคุณวารินครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ของทรัมป์นี่ก็น่าสนใจก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปด้วยนะครับก็เป็นครั้งแรกในรอบ26ปีนะที่รัฐมนตรีกลาโหมไปเยือนจีนพร้อมกับผู้นำสหรัฐนะครับแต่ว่าของปูตินเนี่ยคณะปูตินนี่รองนายก5คนนะครับรัฐมนตรี8คนนะครับผู้ว่าธนาคารกลางนะครับแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมพลังงานอวกาศนิวเคลียร์การเงินคือเขาบอกเอาไปทั้งครม.ครับประชุมครม.ที่เมืองจีนได้เลยนะครับก็คือของปูตินเนี่ยไปคณะใหญ่มากนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็การหารือเนี่ยของทรัมป์เนี่ยเน้นดีลเศรษฐกิจเนาะซื้อเครื่องบินโบอิ้งซื้อสินค้าเกษตรเน้นดีลระยะสั้นแต่ว่าดูจากที่ปูตินกับสีจิ้นผิงหารือกันเนี่ยพูดเรื่องยุทธศาสตร์ระยะยาวนะครับพูดเรื่องความสัมพันธ์การเป็นพันธมิตรระยะยาวมากกว่าที่จะมีดีลระยะสั้นแล้วก็อย่างที่เราเล่านะครับโครงการไซบีเรียเนี่ยก็ Power of Siberia 2ก็ยังไม่มีดีลออกมานะครับแล้วถึงแม้ว่าบอกว่าจีนอยากจะซื้อพลังงานรัสเซียมากขึ้นก็ตามเนี่ยแต่ว่าจีนก็มีนโยบายชัดเจนที่จะกระจายแหล่งที่มาของพลังงานโดยไม่พึ่งพาที่ใดที่หนึ่งมากไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ซื้อได้เต็มที่ตามใจชอบนะครับแต่ว่าดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพของเนี่ยครับระยะยาวมากกว่าว่าเราจะเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กันท่ามกลางความกดดันจากตะวันตกนะครับ
0: ครับคือคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้ทายมิ่งในการไปนี่เหมือนกับวางแผนไว้หรือเปล่าทรัมป์ไปปุ๊บต้องรีบไปเลยแต่ความจริงทรัมป์เป็นฝ่ายเลื่อนมาก่อนถูกไหมครับปูตินกับสีจิ้นผิงเขาก็มีกำหนดที่จะเจอกันอยู่แล้วอันนี้จริงใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ครับใช่ครับก็ของทรัมป์เนี่ยเขาเลื่อนมานะครับแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้ก็คงจะมีว่าสีจิ้นผิงก็คงต้องบรีฟให้ปูตินฟังเนาะว่าคุยอะไรกับทรัมป์บ้างนะครับคือจริงๆอันนี้ก็จีนมักทำแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้เวลาที่จีนคุยโทรศัพท์กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับผ่านไปไม่นานจีนก็จะคุยโทรศัพท์กับปูตินนะครับก็เหมือนเขาก็คงจะต้องสื่อสารกันแหละว่าคุยอะไรกันบ้างท่าทีทางนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าก็ในมุมเชิงเพื่อนที่มีความสัมพันธ์กันเชิงยุทธศาสตร์นะครับ
0: อืมครับแล้วที่ผู้นำจีนจะไปเกาหลีเหนืออาจารย์ก็คงเห็นข่าวใช่ไหมครับแต่อันนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับอาจารย์
1: ก็ผมคิดว่าพวกนี้มันเป็นไพ่ของจีนด้วยนะครับคุณบารินสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าอเมริกามีไพ่ไต้หวันแต่ว่าจีนก็มีไพ่เกาหลีเหนือแล้วตอนนี้จีนก็มีไพ่รัสเซียนะครับก็คือกลายเป็นว่าถ้าอเมริกาต้องการหรือจะคุยกับเกาหลีเหนือคุยกับรัสเซียก็ต้องคุยผ่านจีนหรือจีนช่วยสื่อสารได้นะครับก็ผมคิดว่าดังนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เนี่ยจีนก็คงต้องเอาไพ่ขึ้นมาเล่นให้ครบทุกชุดนะครับมีไพ่แรเอิร์ธแต่ว่าเนี่ยอย่างว่าเอ้ยไพ่ของรัสเซียนะครับแล้วก็ไพ่ของเกาหลีเหนือซึ่งก็จะเป็นการเยือนครั้งสำคัญนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าสีจิ้นผิงเนี่ยดำเนินการทูตเชิงรุกนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรของสหประชาชาติเนี่ยนะครับ5ประเทศเนี่ยไปจีนครบหมดแล้วนะครับคุณวารินแล้วก็ตอนนี้สีจิ้นผิงก็จะออกมาเกาหลีเหนือด้วยเนี่ยนะครับซึ่งก็ต่อเนื่องกับที่เจอจากทรัมป์เจอปูตินเนี่ยนะครับก็เป็นการทูตเชิงรุกของทางฝั่งจีนครับ
0: ก็มีใครนะฮะมีอังกฤษมีฝรั่งเศสใช่ไหมครับมีสหรัฐรัสเซียแล้วก็จีนใช่ไหมครับ5สมาชิกถาวร
1: ใช่
0: ข
1: ค
0: อ
1: ร
0: ง
1: ับ
0: ยู
1: ใช
0: เอ
1: ่
0: ็นเ
1: ค
0: อ
1: ร
0: ส
1: ับ
0: ซี
1: ใช่
0: ไป
1: คร
0: ก
1: ั
0: ับนคร
1: ค
0: บ
1: ร
0: หม
1: บ
0: ด
1: เล
0: แล้
1: ย
0: ว
1: ไป
0: มา
1: คร
0: ค
1: บ
0: ร
1: หม
0: อง
1: ด
0: เค
1: เล
0: ีย ย
1: ไป
0: ซา
1: ท
0: เ
1: ั
0: ม
1: ้ง
0: อร
1: จ
0: ์
1: ีน
0: ไปกันครบเลยนะครับแต่ทุกคนไปหาจีนแต่จีนไปหาคิมจองอึนนี่โหภาพออกมาดูคิมจองอึนเป็นคนแบบ VVIP มากๆเลยนะครับอาจารย์นี่ต้องคิดมากไหมฮะ
1: ก็จริงๆผมคิดว่าเขาก็สลับกันนะครับแต่ว่าเกาหลีเหนือนี่มีความสัมพันธ์ที่สูงมากอยู่แล้วกับจีนจริงๆเขาผมเข้าใจว่าโดยทางพิธีการทูตเนี่ยที่มีคนบอกว่าอะไรนะครับระดับรองประธานาธิบดีไปรับทรัมป์ถูกไหมครับมีคนบอกว่าไอ้การรองรับระดับสูงแบบนี้จีนให้กับ2ประเทศเท่านั้นนะครับก็คือเกาหลีเหนือกับสหรัฐนะครับก็คือในทางความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่เป็นพิเศษมากกับจีนเช่นเดียวกันนะครับ
0: ครับเพราะแม้แต่รัสเซียยังเป็นหวังอี้เลยใช่ไหมครับยังเป็นรัฐมนตรี
1: ใ
0: ต
1: ช
0: ่า
1: ่
0: งป
1: ครระ ั
0: เท
1: บ
0: ศไม่ใช่รองประธานาธิบดีด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เหตุผลคืออะไรฮะอาจารย์ปูตินจะต้องน้อยใจไหมครับเนี่ย
1: ไม่ฮะอันนี้มันเป็นธรรมเนียมทางการทูตคือหมายถึงทำมานานแล้วก็คือเขาเปรียบเทียบว่าผู้นำสหรัฐคนก่อนๆไปเยือนจีนก็ให้เกียรตินี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเกาหลีเหนือเนี่ยคือเกาหลีเหนือนี่ก็เป็นพันธมิตรยาวนานเนาะกับจีนนะครับของปูตินเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ปูตินกับสีจิ้นผิงเพราะว่าก่อนหน้านี้ในสมัยผู้นำจีนคนก่อนๆเนี่ยก็ค่อนข้างระหองระแหงพอสมควรนะครับ
0: กับรักส
1: ับ
0: เซี
1: ส
0: ย
1: หภาพโซเวียตกับรัสเซียในอดีตครับใช่
0: ใช่ครับครับเข้าใจเลยฮะอาจารย์ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับมุมมองของอาจารย์กับทุกเรื่องที่เราพูดคุยกันและนี่คือ China Update ครับทุกๆวันอังคารในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับกับรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมวารินสัจเดลดร.อาร์มตั้งนิรันดรและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวัน18นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดี Crystal Soft ร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอก แต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดช่วง EconBiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
9: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ EconBiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเวลาในขณะนี้ทุ่ม4นาทีโดยประมาณนะครับเราจะพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของกระแสประเด็นต่างๆและข่าวทางด้านของเศรษฐกิจจากทั้งในและต่างประเทศกันนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับวันที่อังคารที่26พฤษภาคมนะครับวันนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจทั้งหมดเนี่ยก็ยังคงจับตาไปที่เรื่องของช่องแคบฮอร์มูซตะวันออกกลางนะครับก็มีท่าทีมาตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ก็ยังเดาทางกันไม่ออกครับว่าจะสงบแบบไหนหรือว่าอีกเพียง1วันครึ่งก็จะครบ90วันของสงครามอิหร่านกันแล้วนะครับเร็วจริงๆนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนี้นะครับการลงทุนในบ้านเราวันนี้ก็ดูจะยังคงพึ่งสถานการณ์ของตะวันออกกลางกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ซื้อมาขายไปก็ขึ้นแผ่วๆแค่3จุดเศษครับและปิดไปที่ 1,553 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิประมาณ 58,000 กว่าล้านบาทนะครับอ่ะเราข้ามไปดูด้านของทองคำกันหน่อยนะครับปรากฏว่าที่ทองคำเนี่ยนะครับปรับพอของปากของคอครับ16รอบสุทธินะครับลง250บาทนั่นก็หมายความว่าราคาของทองคำแท่ง นะครับในกรณีของการรับซื้อเข้าเนี่ยไม่ถึง 70,000 แล้วครับหลุด 70,000 อยู่ที่ 69,800 แล้วก็ราคานะครับขายออกนั้นอยู่ 70,000 ส่วนรูปพรรณขายออกครับ 7,800 บาทนะครับนี่เป็นสัญญาณกระชับง่ายๆกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ความน่าสนใจนี่นะครับอยู่ที่เรื่องของ AIนะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างที่ผมได้จัดรายการไปเมื่อวานเล่าให้ฟังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสภาพัฒน์พูดเกี่ยวกับภาวะทางสังคมหนึ่งในนั้นคือเรื่อง AI โอ้โหสภาพัฒน์พูดเลยนะครับว่าคนไทยเนี่ยเกือบ9ล้านคนโดน AI กระทบมีทั้งกระทบตรงกับกระทบอ้อมนะฮะแต่ที่นี่ทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับคือทั้งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยธนาคารใหญ่ของโลกเมตาแพลตฟอร์มเจ้าของ Facebook ก็ปลดพนักงานกันทั้งสัปดาห์ที่แล้วประมาณ 30,000 คนหนึ่งในเหตุผลคือ AIเสร็จแล้วสภาพัฒน์ก็พูดเรื่อง AI เมื่อวานนี้ตอนนี้เรามานึกถึงครับว่า AI กระทบจริงครับแต่มันจะไปกระทบถึงวันนี้ผมนึกไปถึงอะไรรู้ไหมฮะนิสิตนักศึกษาหลักสูตรคณาจารย์คณะต่างๆตามมหาวิทยาลัยทั้งหมดนี่จะเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่หรือไม่และสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันกดดันมันบี้จี้เข้ามาที่สถาบันอุดมศึกษาในการผลิตนะฮะแรงงานพนักงานคนรุ่นใหม่ที่จะต้องอยู่คู่กับ AI กันยังไงนะครับตอนนี้ครับอยู่ในภาพของเราแล้วนะครับกับดร.บวรนันทองกัลยานะครับท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการรายงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและก็ยังเป็นอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยทุกคนรู้จักกันดีนะครับสวัสดีครับดร.บวรนันครับ
10: สวัสดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆครับอยู่ในงานเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยงานเตรียมอุดมคิดเศรษฐกิจพ้นภัยครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของตัวเศรษฐกิจก็กังวลนะครับตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการศึกษาครับตอนนี้มันกระทบกันเยอะจริงๆเมื่อกี้คุณบัญชาพูดเรื่อง AI เนี่ยโอ้โหนะฮะเราเห็นสถานการณ์ที่มันแบบผมว่าปี40กับปีนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้าง
9: นั่นแหละครับคือมันกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าคือไม่รู้ว่ามันจะมาแรงมาเร็วขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าถามความเห็นตรงๆเลยนะเป็นการกระทบกับบรรดาแรงงานหรือว่าบรรดาพนักงานเนี่ยเป็นครั้งที่รุนแรงอาจจะในรอบสักกี่ปีดีครับสำหรับ AI เนี่ยครับ
10: ผมว่าน่าจะเป็นมากที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะครับคือเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมว่าตอนนี้ตลาดการจ้างงานลดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าคุณบัญชาเองสังเกตนะครับผู้ฟังติดตามตอนนี้ในเรื่องของตัวเทรนด์การจ้างงานเนี่ยอัตราการว่างงานล่าสุดเนี่ยที่ทางสภาพัฒน์แจ้งตัวเลขมานะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 0.9 หลายจะแตะ1แล้วนะเรามีตัวเลขคนว่างงานอยู่ในระบบตอนนี้ 390,000 นะครับแล้วก็มีแนวโน้มเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีสัญญาณนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการเลิกจ้างกันเนี่ยประมาณเดือนละ 40,000 คนนะครับอันนี้คืออะไรครับนี่คือคนที่อยู่ในระบบนะนะครับคุณบัญชานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เองเนี่ยผมว่าเราก็คงเห็นสัญญาณนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ง่ายยากลำบากครั้งหนึ่งนะครับและตอนนี้เองเนี่ยธุรกิจเองก็คุมเรื่องของการจ้างงานนะครับเพราะว่ามันอยู่กับความไม่แน่นอนนะคือตอนนี้ผมในฐานะที่ผมอยู่ในทั้งแวดวงทั้งเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วก็แวดวงการศึกษาเลยนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนด้วยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสัญญาณที่น่ากังวลมากๆครับคุณบัญชาลองนึกภาพดูครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามองผมใช้ว่าเอาก้อนหินเนี่ยตกไปที่บริษัทไหนโยนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นใน listed company ในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือนอกตลาดเนี่ยเวลาถามเรื่องนโยบายเรื่องกลยุทธ์การบริหารคนนะครับก็จะใช้คำพูดว่า manpower optimizationmanpower rising นะฮะจริงๆนัยยะมันคืออะไรครับคือลดคนนะครับ
9: ลดคน
10: มันคือลดคนนะฮะคือใช้กำลังคนอย่างฟรีดนะฮะออกก็ไม่รับกลับนะฮะคนที่หายไปเนี่ยก็คือรีดีไซน์จ็อบใหม่หมดเลยฮะปรับโครงสร้างปรับงานต่างๆเนี่ยนี่คืออะไรมันเป็นตัวสิ่งหนึ่งที่มันเป็นส่งสัญญาณนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เด็กใหม่อย่างเดียวเนาะ middle management เองเนี่ยงานก็โดนทำลายไปเยอะนะครับแต่สิ่งสำคัญที่กังวลนะครับในมุมของภาคการศึกษาเนี่ยถือโอกาสใช้ช่องทางของคุณบัญชาผ่านไปถึงระบบการศึกษาด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องพลิกโฉมอย่างรุนแรงอ่ะนะครับผมใช้คำว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของการศึกษาใหม่เลยนะครับนะฮะเหตุผลหนึ่งเพราะอะไรครับเหตุผลหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราเด็กเกิดเนี่ยปีละ 400,000 คนนะแต่ที่นั่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนสมัยรุ่นคุณบัญชารุ่นผมเนี่ยโอ้โหเอ็นคานเดียวยากจริงไหมเป็นครั้งสำคัญในชีวิตเลยแต่ตอนนี้ที่นั่งมันเหลือไงนะฮะไอ้ที่นั่งมันเหลือเนี่ยลองนึกภาพดูครับว่าแล้วระบบการศึกษาเนี่ยเรามีใช้วิธี เรียนหนังสือนะฮะจบแค่นั้นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องรีเฟรมเรื่องของตัวระบบการศึกษาเพื่อตอบโจทย์โลกทำงานในอนาคตตอนนี้ครับนะฮะคืออย่างที่เรียนไงนะคุณบัญชาว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวที่ท้าทายไงครับอันนี้ก็ขออนุญาตแบบลองพูดคุยกับระบบการศึกษาในปัจจุบันนี้นะลองวิพากษ์ตัวเองด้วยครับว่าจริงๆเนี่ยเราที่ผ่านมาเนี่ยเราวัดผมด้วยการสอนอย่างเดียวไงแล้วใช่ไหมสอนอย่างเดียวแล้วก็สอนทฤษฎีด้วยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาวิพากษ์การศึกษาเนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะสักแต่รู้สู้ทำเป็นไม่ได้อะจริงไหม
11: จริง
10: นะฮะแล้วมันใช่ไหมบางทีผลิตบัณฑิตเองเนี่ยจำนวนมากเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูดีมาน่ะใช่ไหมฮะดูไม่ดูว่าตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับบางทีบางสถาบันเกิดปัญหาเรื่องเกรดเฟิร์สก็มีนะฮะอย่างในเมืองนอกเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยฮาร์วาร์ดเขามาเพิ่งบอกเลยนะครับว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเกรดเฟิร์สต้องจำกัดเกรด A อยู่ที่ 20% เท่านั้นนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40% เกรด A นะเนี่ยคือเกรดมันเฟิร์สในขนาดแบบเป็น global player เลยนะครับของสถาบันการศึกษาอย่างเงี้ยนะครับหรือพีเนี่ยเราก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าบางครั้งจะเปิดหลักสูตรนะก็เปิดหลักสูตรตามที่อาจารย์อยากสอนด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับว่าคือจะเรียนอย่างนี้ครับว่าบางครั้งเนี่ยตัวตั้งคำถามครับว่าระบบการศึกษาพันเราโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเองเนี่ยคำถามที่ท้าทายก็คือเรายังเป็นการศึกษาแบบโลกใบเก่าอยู่หรือเปล่านะคือสอนนะแล้วก็ใช้ memory school ครับนะฮะจำทฤษฎีนะครับแล้วก็จบอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สิ่งนึงที่เป็นความท้าทายอย่างที่เรียนนะครับว่าตอนนี้โลกของการทำงานเราต้องการอะไรในภาวะที่ AI มันมาทำลายการจ้างงานคนรุ่นใหม
11: ่
10: นะผมเรียนอย่างนี้นะครับคุณชาลองนึกภาพดูการจ้างงานตอนนี้เนี่ยเด็กจบใหม่เนี่ยนะฮะปริญญาตรี starting rate เท่าไหร่นะใช่ไหมฮะ 15,000 18,000 20,000 25,000 นะฮะคำถามก็คือแล้วถ้าคุณใช้ AI แล้วครับงานพื้นฐานตอนสมัยรุ่นผมเนี่ยรุ่นคน Gen X ตอนปลายเราทำงานกันเมื่อ30ปีที่แล้วใช่ไหมเราทำอะไรอ่ะพี่ก็ไปใช้ทำรีพอร์ตนะฮะสรุปงานมาให้หน่อยทำพรีเซนเทชันให้บอสหน่อยนะฮะวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานเบื้องต้นเอาเข้าประชุมเนี่ยแต่นี่เป็นไงฮะคุณใช้เงิน20เหรียญ นะฮะทำพรีเซนเทชันเนี่ยคุณใช้โน้ตบุ๊ก LM 1,750 บาทต่อเดือนเงี้ยนะนี่คือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะครับว่ามันคุ้มกว่าหรือเปล่ามันคุ้มกว่าเยอะเลยอ่ะเพราะฉะนั้นงานแบบ data entry มันโดนทำลายทิ้งหมดเลยครับ
11: oh.
10: มันโดนทำลายทิ้งหมดเลยอ่ะครับว่าไม่แปลกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเด็กจบใหม่ยากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผมว่าเป็นปัญหาที่มันคงไม่ใช่เป็นปัญหาของของภาคการศึกษาอย่างเดียวนะครับเป็นปัญหาที่รัฐบาลเองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าผู้มีอำนาจนโยบายทางภาครัฐเนี่ยจะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาหรือบรรเทาเบาบางเรื่องนี้ยังไงบ้างกระตุ้นการจ้างงานโดยเฉพาะพวก entry level อ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญครับคุณบัญชาครับ
11: ครับคือตอนนี้เราพูดถึงเรื่องเด็กจบใหม่ป้ายแดงเนี่ยในปีหนึ่งที่จบออกมาเนี่ยนะครับขนาดยังไม่มี AI นะเมื่อก่อนคือจบไม่ตรงปกและแถมรับเองก็ไม่ตรงกับงานทำทีนี้พอมาถึงเจอ AI เข้าไปเป็นดาบ2เนี่ยคือผมก็เลยจะสงสัยนิดนึงครับว่าตอนเนี้ยนักศึกษานิสิตที่จบมาปีนึงทั้งปีเนี่ยนะฮะและเจอกับสถานการณ์ AI ตอนเนี้ยโอกาสที่เขาจะมีงานทำตอนนี้มันสักกี่เปอร์เซ็นต์กันครับระดับ entry level เนี่ย
10: ผมเรียนอย่างนี้ครับผมใช้ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคง forecast ยากนะแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยแนวโน้มนะครับแนวโน้มเนี่ยการจ้างงานมันลดลงแน่ๆอยู่แล้วครับนะตอนนี้เนี่ยอย่าว่าแต่เด็กใหม่เลยฮะคนทำงานนิมิตเดิลแมเนจเมนต์ออกมาเนี่ย period ในการหางานเนี่ยยากยาวนานขึ้นนะครับจาก3เดือนสบายๆเดี๋ยวนี้กลายไปแล้ว6เดือนถึงปีหนึ่งก็มีนะคือเรียนอย่างนี้ครับว่าในเชิงเรทของการจบการศึกษาการหางานของบัณฑิตเนี่ยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเนี่ยก็จะเคลมนะครับว่าอัตราการทำงานการจ้างงานเนี่ยนะมีเยอะมีสัดส่วนเกิน 50% ครับบางองค์กรบางสถาบันก็บอก 80% เลยแต่คำถามลึกๆที่มีซ่อนอยู่ในคำตอบตรงนี้ครับคุณบัญชาคือบางทีการจ้างงานเป็นการจ้างงานต่ำกว่าความสามารถด้วยนะครับใช่ไหมฮะคือทำงานอะไรครับนะฮะ ไปเป็นฟรีแลนซ์นะฮะไปเป็นไรเดอร์นะครับใช่ไหมฮะไปทำงานเป็นกิกอีโคโนมีแบบนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นมันไม่ได้ใช้สกิลขั้นสูงตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คงเป็นความท้าทายจริงๆครับว่าในมุมของสถาบันการศึกษาเนี่ยจะทำอย่างไรครับที่จะการฟอร์มตัวเองครับให้ตอบโจทย์ในเรื่องของตัวสังคมตอนนี้ครับในเรื่องของการจ้างงานโดยเฉพาะเด็กใหม่ครับ
11: กลายเป็นว่าตอนนี้เด็กใหม่เนี่ยน่าห่วงกว่าเด็กปริญญาโทปริญญาเอกกันเลยไหมฮะเนี่ย
10: แน่นอนครับแน่นอนคือจริงๆทั้งเด็กใหม่กรีนฮอร์นไม่ว่าจะเป็นกรีนฮอร์นตรีโทเอกก็ตามนะ คือตอนนี้เนี่ยมันผมว่าตัวการสร้างงานมันเปลี่ยนมุมมองไปเยอะนะครับ ถามว่ามันเปลี่ยนมุมมองไปเยอะยังไงบ้างครับคือตอนนี้เนี่ยสังเกตนะครับว่าเวลาโพสต์งานเนี่ยในจ็อบต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่เรื่องของคุณจบการศึกษานะฮะปริญญาตรีปริญญาโทวุฒิไหนอะไรไงบ้างนะฮะเขาจะตั้งคำถามครับว่าคุณมีทักษะอะไรคุณทำอะไรเป็นบ้างใช่ครับลองดูสิครับดูใน LinkedIn หรือในโพสต์ดูอะไรต่างๆตัวนี้รูปแบบมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะครับว่ามันเหมือนกับย้อนกลับมาสมัยเก่าๆที่เราสักแต่รู้สู้ทำเป็นไม่ได้ครับ
11: ครับกลายเป็นว่าตอนที่สมัครงานเนี่ยในโปรไฟล์ของผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องโชว์ประสบการณ์กับทักษะนำหน้าเกรดนะฮะ
10: ใช่ครับคุณทำอะไรเป็นผ่านโปรเจกต์ไหนมามีประสบการณ์อะไรบ้าง success profile มีอะไรบ้างนะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันคงเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าภาคการศึกษาเองเนี่ยมันต้องมีการปรับตัวเยอะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนครับคุณบัญชาบางเรื่องเนี่ยในฐานะที่คนที่อยู่ในวงการการศึกษาเองเนี่ยผมก็เรียนว่ามันก็มีกับดักหลายเรื่องนะสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยเราอยากเห็นนะครับว่าเด็กจบใหม่นะครับที่จะเข้ามาในองค์กรในตลาดแรงงานเนี่ยจะต้องมีความพร้อมแต่สิ่งโจทย์หนึ่งก็คือถ้าลองไปสำรวจสิครับลองไปดูว่าองค์กรเองเนี่ยต้องการความคาดหวังอะไรจากเด็กจบใหม่เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่อง AI อย่างเดียวนะครับคุณนิชาบางทีมันเป็นเรื่องของอะไรฮะเป็นเรื่องของตัว work readiness ครับเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการทำงานเวลานึกถึงเรื่องของความพร้อมในการทำงานเรานึกถึงเรื่องอะไรครับเรานึกถึงเอ๊คุณทำงานคุณคุยกับคนเป็นปะใช่ไหมฮะคุณคุยกับชาวบ้านก็เป็นไหมนะคือเด็กนิวเจนเองเนี่ยคือจะเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆต่างประเทศเนี่ยเขาทำถึงขนาดที่ว่าบางบริษัทไม่ได้คาดหวังนะครับว่าทางสถาบันการศึกษาเนี่ยจะเทรนเรื่องของผมใช้คำว่า work readiness นะครับการทำงานกับชาวบ้านเนี่ยสุดท้ายเนี่ยต้องมานั่งสร้างโปรแกรมเองนะในบริษัทคอนซัลต์ต่างประเทศนะครับเด็กจบใหม่เนี่ยเวลาเข้ามาในองค์กรเข้ามาในบริษัทเขาเนี่ยต้องผ่านโปรแกรมอะไรฮะResilient Training Program อ่ะโปรแกรมเพื่ออะไรฮะฝึกในเรื่องของการรับมือกับความกดดันในการทำงานนะฮะเวลาเจอเรื่อง Under Pressure จะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่การศึกษาบ้านเราเนี่ยจริงๆพูดถึงกันเยอะแต่ไม่ได้มีการทำจริงจังนะในเรื่องของตัวการทำเรื่องถ้าเป็นอีกใช้อีกศัพท์นึงก็คือเป็น Soft Skill อ่ะครับการทำงานกับชาวบ้านการพูดคุยกับคนอื่นเป็นรับฟังฟีดแบ็กนะบอสได้ไหมพี่ได้ไหมทำงานร่วมมือกับคนอื่นทำเป็นโปรเจกต์เบสได้ไหมนะฮะการแก้ปัญหาการตัดสินใจในหน้างานการรับมือฮะเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่จะต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่เป็นอย่างที่คิดเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยองค์กรในคาดหวังจะเด็กจบใหม่เยอะนะในขณะเดียวกัน AI เนี่ยถือว่าเป็นฟันดัมเมนทัลเลยนะครับการใช้ AI ในการทำงานเนี่ยผมถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนนะฮะในฐานะมุมหนึ่งผมก็เป็นคนสร้างงานด้วยนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยเด็กจบใหม่ที่เราจะรับเข้าทำงานเนี่ยจะพ้นรองงานไม่พ้นต้องรองงานก็คือสกิลเรื่องของ AI เนี่ยคุณใช้คล่องหรือเปล่าถ้าคุณใช้คล่องมันก็สปีดในการทำงานเยอะเร็วกว่าเดิมเยอะครับนะฮะเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าการศึกษาต้องมานั่งทบทวนอ่ะเราคงไม่ใช่เป็นแค่เรียนนะฮะตามหลักสูตรจบแล้วก็ถือว่าผมคิดว่ามันต้องส่งให้ถึงฝั่งฮะแล้วก็ถึงฝั่งแล้ววิ่งได้ด้วยฮะวิ่งที่ฝั่งได้ด้วยครับตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปครับ
11: คืออันนี้เข้าใจเลยฮะว่าเรื่องการปรับโครงสร้างของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบโจทย์กับทางด้านของมนุษย์แรงงานมนุษย์พนักงานในสมัยไหนจะในสมัยใหม่ท่ามกลางยุค AI นี่นะครับเนี่ยผมต้องไปถึงเลยนะครับว่า มันควรจะเป็นการปรับโครงสร้างพวกคณะอะไรต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเรื่อง AI ต่างๆเนี่ยควรจะเกิดขึ้นด้วยไหม
10: ฮะแน่นอนแน่นอนเลยครับคุณประชาที่จีนเองเนี่ยเขาทำลายทิ้งหมดเลยนะฮะคือจีนเองเนี่ยคือเขาผมเชื่อว่าเขารีดีไซน์เขาทรานส์ฟอร์มเรื่องคณะอะไรที่มันไม่จำเป็นอ่ะนะอย่างที่เรียนนะครับว่าหลายเรื่องที่เราใช้วิธีการแบบเรียนแบบคอนเทนต์เนื้อหาสาระแบบเดิมทีโอรีแบบเดิมเนี่ยถามว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอยู่ในมือถือเราทั้งนั้นแหละครับอยู่ใน ChatGPT อยู่ใน AI ทั้งหมดแหละครับตอนนี้มันต้องเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนการสอนนะผมใช้ว่าต้องรีเฟรมใหม่เลยครับนะทำยังไงให้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถทำได้จริงสามารถทำได้จริงฮะเวลาทำได้จริงมันทำได้จริงจากอะไรครับมันไม่ใช่อ่านตำราเนี่ยบุญราเวลาเราจะทำได้จริงก็คือต้องเจอเคสจริงต้องเจอโปรเจกต์จริงๆฮะอยู่ในโลกของการทำงานจริงๆนะฮะหรือแม้แต่การทำงานกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะฮะต้องเปลี่ยนอะไรฮะเป็นคนทำงานจริงที่เป็นคนเก่งๆจริงๆเป็นเอ็กซ์เพิร์ทจริงๆนะฮะในแอร์เรียต่างๆเนี่ยนะมาเป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้ทักษะประสบการณ์ให้เรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องที่ผมว่ามหาวิทยาลัยเองต้องปรับตัวอย่างรุนแรงจริงๆครับในการที่จะตอบโจทย์แล้วก็ช่วยให้บัณฑิตของตัวเองเนี่ยสามารถมีโอกาสในเรื่องของการจ้างงานในภาวะที่มันยากๆแบบนี้นะครับคุณวิชาครับ
11: ครับย้ายการรีดีไซน์เฟรมเวิร์คคณะหลักสูตรเนี่ยนะฮะเท่าที่มองเนี่ยกับสถานการณ์ของประเทศไทยกับ AI เนี่ยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไปเลยนะฮะคิดว่าคณะไหนต่อไปนี้มันไม่ควรจะมีต่อไปละหรือว่าหลักสูตรนั้นมันควรจะแบบไม่ใช่ละ
10: คือผมใช้คำว่าคณะอะไรที่คุณไม่สามารถที่จะสามารถสร้างประสบการณ์ได้จริงอะครับอะไรที่เป็นการเรียนแบบท่องจำนะฮะผมใช้คำว่าอะไรที่มันเป็นการเรียนแบบท่องจำคือคุณต้องทำให้คณะของคุณเนี่ยมีแฮนด์ซอนเอ็กซ์พีเรียนซ์ได้คือเด็กจบไปเนี่ยทำอะไรเป็นนะครับถ้าจะเป็น MBA สมมุตินะคุณต้องเป็น MBA ที่แล้วทำกันได้จริงอะครับ
11: ครับ
10: นะฮะคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโลกของการศึกษากับโลกการทำงานให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ครับนะเวลาสอบจบแต่เดิมเราดูว่าจบผ่านไม่ผ่านเป็นไงบ้างตามเกณฑ์มาตรฐานสอบแล้วจบเนี่ยนะต่อไปคืออะไรครับดูว่าคุณดูเรื่องของ skill base ครับดู capability base ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาได้จริงไหมนะฮะสามารถตอบโจทย์จริงได้ไหมนะครับนะทำโปรเจกต์กับชาวบ้านแล้วสามารถ drive result เกิด performance ที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมได้หรือเปล่าพวกเนี้ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้คนยุคใหม่เองเนี่ยสามารถตอบโจทย์โลกการทำงานตอนนี้ได้ครับคุณบัญชาครับ
11: ครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าต้องเกิดการแบบเรียกว่าเป็นการปฏิรูปคณะองค์กรหลักสูตรการยกใหญ่เนี่ยนะฮะสำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคของ AI นะครับทีนี้ถ้าหากว่ามามองทางฝั่งของนิสิตนักศึกษานะครับวันนี้ก็มีคนคิดเหมือนกันนะฮะตกลงไอ้ความคิดที่มันมาก่อนแล้วแหละเรียนไปทำไมเรียนไปจบมาก็สู้คนประสบการณ์ทำงานดีกว่าอาจเจอ AI เข้าอีกทีนี้ก็บอกว่าเฮ้ยจะเรียนไปทำไมอ่ะก็ในเมื่ออย่างเช่นอย่างสภาพัฒน์พูด3อาชีพนะฮะเสมียนโปรแกรมเมอร์บัญชีโดนผลกระทบ AI มากที่สุดต่อไปนี้เด็กที่จะเลือกเส้นทางชีวิตในสถาบันการศึกษาบนยุค AI เนี่ยเขาควรจะเลือกอะไรครับเขาควรจะมีกฎเกณฑ์ในการเลือกไหมครับ
10: คือเรียนอย่างนี้ครับในมุมของน้องๆ นะครับที่จะเลือกนะผมใช้คำว่าจริงๆเนี่ยการเลือกคงไม่ใช่เลือกคณะแล้วล่ะครับคือก็ต้องมองยาวว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรคุณอยากทำงานด้านไหนอะไรไงบ้างนะอย่าลืมนะครับว่าเวลาคณะเนี่ยมันผมเชื่อว่าเวลาพูดถึงเรื่องของตัวคณะเนี่ยมันเป็นเหมือนกับไซโลเบสนะครับแต่โลกของการทำงานตอนนี้เราต้องการอะไรครับเราต้องการผมใช้คำว่าหนึ่งองค์กรเนี่ยต้องการมนุษย์แบบเป็ดนะครับดินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ปีนต้นไม้ก็ได้วิ่งบนพื้นก็ได้คือนี่คืออะไรครับคือจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งเป้าสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยน้องๆรุ่นใหม่ในอนาคตเนี่ยแทนที่จะมองว่าคณะอะไรเหมือนสมัยก่อนรุ่น Gen X Gen Y เนี่ยว่าสอบเอ็นทรานคณะอะไรเนี่ยคำถามคือเราจะทำงานอะไรนะครับเราจะทำงานอะไรครับนะเราจะมีอาชีพอะไรตรงนี้นะครับแล้วอาชีพตรงนี้เนี่ยเราต้องมีสกิลเรื่องอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องของการวางแคเรียร์จะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ชวนคนรุ่นใหม่ครับที่อยู่ในการศึกษาตอนนี้อยู่นะครับคือการศึกษาเองก็ต้องช่วยครับนะผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองครับคือแต่เดิมเนี่ยการศึกษาเนี่ยเรียนสอนหนังสือจนกระทั่งจบเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับคือจะใช้คำว่าอะไรฮะต้องทำตัวเองเป็นแพลตฟอร์มจะทำไงการศึกษาแต่ก่อนอายุ23 24จบก็จบกันนะครับแต่ตอนนี้คืออะไรฮะคือทั้งชีวิตนะครับนะจนกระทั่ง40 50 60เนี่ย คุณจะสร้างมูลค่าเพิ่มตลอด value chain ของชีวิตเขาได้ยังไงบ้างที่ทำให้เขามีความเก่งขึ้นสำเร็จมากขึ้นนะครับคือต้องมองยาวครับคือผมจะเรียนว่าผมชาเลนจ์บ่อยๆนะครับว่าแต่เดิมเนี่ยมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเรามองว่าเรียนหนังสือเนี่ยนะครับกลุ่มเป้าหมายคืออะไรครับคือปริญญาตรีก็ปี1ถึงปี4นะครับปริญญาโทก็2ปีปริญญาเอกก็ว่าไปจบแล้วก็จบกันต่อไปเนี่ยคือจะทำไงฮะให้เขามี value จนถึงจากคันบรรดาถึงเชิงตะกอนเลยครับ40 50 60เนี่ยจะ create value add ยังไงบ้างนะถ้าคุณ segment แบบ 400,000 คนต่อปีเด็กเกิดมาเนี่ยต่อไปมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆไงแอปเปิลบัญชาไอ้ตัวนี้ก็คือต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับในเรื่องของการบริหารจัดการในภาคของการศึกษาอันนี้เป็นความท้าทายจริงๆครับคุณบัญชาครับ
11: ครับนะโหมันยากทั้งคนจะเข้าไปเรียนนะคนสอนเองก็เหมือนว่าจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะแล้วก็สถาบันการศึกษาก็ดูเหมือนว่าต่อไปเนี่ยไอ้คำว่ามหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ต่อไปนั่นนะฮะใช่ไหมฮะ
10: ใช่ใช่มหาวิทยาลัยใหญ่ๆที่มีเป็นหมื่นไร่สองหมื่นไร่มีอาคารเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะนี่เป็นความท้าทายเลยนะครับแล้วเราก็รู้ว่าโลกของความเป็นจริงเนี่ยเราหนีไม่พ้นหรอกตอนที่สร้างมหาวิทยาลัยใหญ่ๆจะโตมาเนี่ยเราสร้างมาตอนที่นั่งของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นล้านที่ตอนนี้ 400,000 นะปีต่อๆไปจะเหลือ 300,000 200,000 ไปเรื่อยๆเนี่ยไลฟ์สไตล์คนก็เปลี่ยนไปนะครับมุมมองของภาคการศึกษาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องผมเชื่อว่าต้องทรานส์ฟอร์มเรื่องของตัววิธีคิดของระบบการศึกษาจริงๆครับผมเรียนนะฮะคือหลายมหาวิทยาลัยตั้งคำถามฮะจำเป็นต้องมีคณะมั้ยคณะ A คณะ B คณะ C เนี่ยนะเรียนแบบอินทิเกรตได้ไหมครับเรียนแบบกองปราบนะฮะอยากเรียนอะไรก็เรียนไปเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของตัวแคริเอร์สิ่งที่ตัวเองอยากเป็น
11: โอ้อันนี้น่าสนใจนะฮะคืออย่างมหาวิทยาลัยในบ้านเราเนี่ยหลักสูตรก็มีทั้งแบบเป็นวิชาชีพกับทางด้านเทคนิคใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยมันควรจะปรับพวกนี้เหมือนกันด้วยใช่ไหมฮะ
10: แน่นอนครับก็อย่างที่เรียนครับว่าในทุกสาขาเนี่ยพอ AI เข้ามาเทคโนโลยีเข้ามามันเปลี่ยนเกมหมดเลยนะครับกฎหมาย AI นะตอนนี้ใช้ดุลยพินิจนะมีความทิ้งตรงนั้นเชื่อถือสูงมากบัญชีนะฮะพอ AI มันเข้ามานะฮะคือจะบอกว่าตอนนี้ไหมฮะมัน RPM automate ไปหมดแล้ว
11: ใช่
10: คำถามก็คือวิธีการเรียนการสอนจะปรับยังไงบ้างให้การทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนเนี่ยมันสามารถทำงานคู่กันได้ตัวนี้เป็นโจทย์ที่เป็นความท้าทายนะฮะผมเรียนจริงๆฮะว่ามันก็เป็นความท้าทายจริงๆครับเพราะว่าอาจารย์ก็คืออาจารย์นะเนาะอาจารย์ก็อยู่ในแวดวงของ academic นะของ academic ของการศึกษาแต่มุมของโลกของการทำงานที่มีความต้องการเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งนะโจทย์ใหญ่ของการเชื่อมโลกตรงนี้เนี่ยจำเป็นที่ภาครัฐเองนะครับจำเป็นจะต้องมี policy เข้ามาช่วย support ให้เชื่อมโลกของการศึกษากับการทำงานเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่ผมในมุมผมคิดว่าภาครัฐก็คงต้องมีนโยบายเข้ามาช่วยเรื่องนี้ครับไม่ใช่ปล่อยให้เป็นการศึกษาวิ่งไปฝ่ายเดียวครับ
11: ครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมได้ยินเยอะนะฮะ reskill up skill จะ right skill left skill อะไรสารพัด skill เนี่ยนะฮะถามว่าพอไหมฮะ
10: แล้วไงล่ะ reskill up skill new skill ไหมฮะคุณก็ไปทำ learning passport นะกี่พันล้านนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบูรณาการเนี่ยสำคัญนะครับคือเวลาจะพูดถึงเรื่องของตัวพัฒนาการศึกษาเนี่ยนะฮะมันมีหลายเจ้าภาพมากมายครับมีหลายหน่วยงานเต็มไปหมดเลยครับนะเวลาพูดคำว่าความพร้อมของนักศึกษาจบใหม่เนี่ยนะฮะผมมีหลายประชุมเลยฮะพูดเรื่องเดียวกันหลายหน่วยงานภาครัฐอันนี้ก็คือเพนพอยต์อย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้สุดท้ายเนี่ยเราก็คุยกันอยู่ในบนโต๊ะแล้วก็อิมพิเมนต์ไม่ได้สักทีครับเพราะมีหลายเจ้าภาพบูรณาการไม่ได้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับผมถึงเรียนนะครับว่าภาครัฐเนี่ยต้องลงมาช่วยอย่างจริงจังแล้วสิ่งที่จะช่วยได้เลยอ่ะครับก็คืออะไรที่มันเป็นผมเชื่อว่าหลายหน่วยงานเนี่ยยุบรวมเข้าด้วยกันแล้วมองภาพแบบมิชชั่นมูลภาพเดียวกันได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ครับอย่าลืมว่าตอนนี้เรื่องของตัวการศึกษานะครับเรื่องของเด็กจบใหม่ที่ขีดความสามารถไม่ตอบโจทย์องค์กรเนี่ยต่อไปเนี่ยบัญชาลองนึกภาพดูเด็กจบ 400,000 คนเนี่ยแล้วอัตราการว่างงานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเราอยู่ทีไรก็ไม่เต็มที่เนี่ยประเทศชาติจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งนะครับ
11: มันจะเหมือนอะไรเหลือๆล้นๆกันเยอะเลยนะประมาณนี้เลยนะฮะครับ
10: ใช่
11: ครับอีกจุดนึงที่เขาพูดถึงคือ AI ที่เข้ามาเอาล่ะคือสิ่งที่เราคุยกันประมาณถึงจุดนี้แต่ AI ก็จะสร้างCareer Pathอนาคตเส้นทางและอาชีพใหม่ๆอย่างที่หลายคนก็อาจจะนึกไปถึงก็ได้ถูกไหมฮะ
10: แน่นอนฮะคือ AI เนี่ยผมเชื่อว่าเราอยู่กับ Digital Transformation นะเราไม่รู้อีกเยอะบางทีมันอาจจะมีงานอะไรใหม่ๆคาดไม่ถึงก็ได้ครับที่เข้ามานะมันจะมีชื่อนำหน้าว่า AI ไปหมดเลยฮะอยู่ในสายเรื่องบริหารจัดการเนี่ย AI Change Management AI นู่น AI นี่ต้องทำงานคู่กับ AI แต่คำถามที่สำคัญคือไอ้งานใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเราจะมีความพร้อมในการรับงานใหม่ได้หรือเปล่าตรงนี้ครับ
11: ครับ
10: มันจะมีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับแต่ขีดความสามารถความพร้อมของคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเด็กจบใหม่เนี่ยจะมีความพร้อมมากมายขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างที่เรียนตอนต้นนะครับว่าความพร้อมที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เขามีความพร้อมตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นความพร้อมเรื่องของผมเชื่อว่า soft skill นะสุดท้ายมันจบกลับมาเลยฮะคือคุยกับคนรู้เรื่องไหมทำงานกับชาวบ้านก็เป็นไหมรับความกดดันเป็นไหมโดนคนที่ภาคแล้วรู้สึกแบบนะคุณเก็บกดคุณรับไม่ไหวไหมเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องซอฟต์สกิลของมนุษย์ทั้งสิ้นนะแต่สุดท้ายเรื่ององค์ความรู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดครับเดี๋ยวมันก็หมดอายุถ้าคนมีความพร้อมในการเรียนรู้เนี่ยนะมีmindsetที่อยากจะเรียนรู้เนี่ยคนรุ่นผมคนรุ่นคุณบัญชาก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดนะฮะตอนนี้เราก็เห็นนะฮะว่ายิ่งมีประสบการณ์สูงเนี่ยเวลาใช้ AI มันก็ยิ่งคล่องตัวนะมันเป็นความได้เปรียบเลยนะได้เปรียบจริงครับคือคนที่มีประสบการณ์เวลาเราจะพร้อมมันเนี่ยจะสั่งมันเนี่ยเรารู้เลยว่าจะสั่งแบบไหน
11: โอ้เออก็จริงนะคือตอนนี้ทุกคนกำลังนึกภาพไปจนถึงว่า AI น่าจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการเรียนการตัดสินใจอนาคตและเส้นทางอาชีพแล้วเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่องค์กรภาครัฐโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะต้องเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่เนี่ยนะฮะเรายังนึกถึงว่าภาคเอกชนตอนนี้จากบริษัทที่เคยทำธุรกิจแบบตั้งเดิมมาพอมายุคนี้ทุกคนจะประกาศเลยครับขอเป็นบริษัท AI บริษัท AI อันนี้ความหมายมันคืออะไรครับเนี่ย
10: คือคำว่าบริษัท AI คืออะไรฮะก็คือคุณจะสามารถนะสามารถสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆได้นะครับคือจะบอกว่า productivity คุณจะเพิ่มขึ้น 10x นี่คืออะไรนี่คือคำว่า AI คือทำยังไงให้คุณโกรทเร็วอะครับถามว่าโค้ดเร็วทั้งหมดเนี่ยคืออะไรครับมันก็มาจบด้วยปนนั่นแหละใช่ไหมครับคือองค์กรเนี่ยไม่มีวันเติบโตตามเกินกว่าศักยภาพของคนนะจริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเห็นตอนนี้เลยที่มันอิมแพกเลยนะครับคุณบัญชาก็คือพอองค์กรประกาศที่จะ transform ตัวเองเป็น AI นะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็จะมีคนกลุ่มบางกลุ่มนะแล้วก็เผลอเป็นพอร์ชั่นใหญ่ด้วยนะครับสัดส่วนที่ใหญ่ด้วยคือเป็นโอทามเมอร์ไปต่อไม่ได้หรือบางทีงานที่ทำอยู่มันไม่จำเป็นแล้วฮะคือตัวแลนด์สเคปของจ็อบในอนาคตเนี่ยในอีก3ปีข้างหน้าในอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยองค์กรเนี่ยจ็อบเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีละ
11: อ
10: ันนี้คือจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวกระทบตามมาครับว่าผมถึงเรียนนะครับว่ายุคนี้เองเนี่ยเป็นยุคที่ภาครัฐเองต้องให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ต้องมาหาโพลิซีที่จะช่วยในเรื่องของกระตุ้นการจ้างงานนะครับทำยังไงที่ไม่ว่างานจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตามครับจะทำไงให้คนมีงานทำสัดส่วนการทำงานมันสูงขึ้นนะซึ่งผมเองก็กังวลนะโดยส่วนตัวเนี่ยว่าตัวเลขที่ส่งสัญญาณมาเนี่ยไอ้ 0.9 อัตราว่างงานเนี่ยต่อไปนะครับถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยต่อไปมันจะมากขึ้นเรื่อยๆไงคุณบัญชา
11: ครับ
10: นะอันนี้ก็จะเป็นความกังวลใช่ไหมเราก็ยังเห็นว่าเอ้รถ EV ตอนนี้มันก็เข้ามาเยอะนะฮะตอนนี้เศรษฐกิจตอนนี้SME ก็เหนื่อยๆกันเยอะเลยนะฮะ NPR มันก็ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆไงต่อไปเรื่องของการจ้างงานเนี่ยถ้าเราไม่มี engine ตัวใหม่เราไม่มีคนที่มีศักยภาพใหม่ๆเนี่ยประเทศไทยเราจะไปต่อกันยังไงบ้างนี่ก็เป็นความท้าทายร่วมกันนะครับคุณบัญชาครับ
11: ใช่ๆเพราะว่าตอนนี้เครื่องยนต์กลไกอะไรต่างๆมันล้าหมดเลยนะแล้วเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้แบบถ้ามันหยอดมาก่อนเลยเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกันมาถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับก็คือกลายเป็นว่า AI งานเนี้ยไม่ใช่แค่กวาดแค่นิสิตนักศึกษานะแต่มันกวาดทั้งระบบของการสร้างงานแล้วก็ระบบของการพัฒนาการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงระบบของอนาคตในการทำงานร่วมกันระหว่างเอกชนกับภาครัฐในด้านการศึกษาใช่ไหมครับ
10: เห็นด้วยอย่างที่สุดเลยครับมันเหมือนสึนามิอ่ะ
11: มันกวาดหมดเลย
10: มันมาเป็นละลอกเลยครับระลอกแรกตอนนี้ที่กระทบมาก่อนคืออะไรฮะระลอกแรกคือกระทบเด็กใหม่ใช่ระลอกต่อมาคืออะไรฮะคือคนทำงานในองค์กรที่ทำงานแบบซ้ำๆงานรูทีนงานที่ใช้ AI แทนได้ระลอกที่3พวก middle management เพราะต่อไปองค์กรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องการแบบมี middle management มีคนกลางแล้ว ถ้าคนกลางไม่ฟังก์ชันคุณก็เป็นแค่ messenger อย่างเงี้ยผมไม่มีดีกว่าอย่างเงี้ยต่อไปองค์กรก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆฮะนี่ก็จะเป็นความยากนะ
11: ครับโอ้3คลื่นเลยนะฮะที่จะไล่ขึ้นไปตั้งแต่ระดับล่างถึงกลางแล้วก็จะตัดตรงกลางทิ้งออกไปเลยเนี่ยนะฮะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยนะฮะเขาเคยมองประเทศไทยนะครับสำนักวิจัยอะไรก็แล้วแต่บอกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในอาเซียนอนาคตที่ต่อไปมันอาจจะไม่จริงใช่ไหม
10: ครับคือจริงๆถ้าดูตัวซ้อนของตัวข้อมูลตรงนี้ครับผมเรียนจริงๆเบื้องต้นเนี่ยโดยเนื้อในเนี่ยมันมีตัวซ่อนอยู่นะครับว่าคำว่าอัตราการว่างงานต่ำเนี่ยจริงๆในตัวนี้มันซ้อนอยู่เลยครับการจ้างงานที่ต่ำกว่ามูลด้วยหรือบางทีวิธีการนับจริงไหมนะฮะภาคการเกษตรที่มีช่วงเวลาที่มันแบบช่วงเวลาว่างอยู่เรื่องพวกนี้ครับจริงๆเนี่ยผมถือว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเอาตัวเรื่องของการทำงานจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าอัตราการว่างงานสูงกว่านี้แน่ๆครับ
11: มันอยู่ที่วิธีนับวิธีคิดตรงนี้ด้วยถูกไหม
10: ครับใช่ครับใช่ครับคุณบัญชาครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่เราต้องให้ความสำคัญจริง
11: ๆมันมีปมหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งสภาพัฒน์พูดเมื่อวานเนี่ยก็คือว่า AI จะกระทบกับคนที่มีทักษะการงานเนี่ยน้อยกว่าคนที่มีทักษะการงานสูงอันนี้จริงไหม
10: คือแน่นอนแหละครับอย่างที่เรียนอย่างนี้ครับคุณบัญชาคือคนที่เป็น unskilled semi skill อ่ะมันไปต่อมันไปก่อนไงไปก่อนเพราะอะไรฮะออโตเมชันแทนได้จริงไหม
11: ใช่ใช่
10: ใช่ใช่ไอ้พวกที่ critical thinking อ่ะอย่างอีกเลเวลหนึ่งอ่ะนะครับนะฮะมันมีประสบการณ์นะผมแค่ว่าบางทีเราเชื่อ AI มากกว่าไม่ได้เราจริงไหมคุณบัญชา
11: จริง
10: เวลาคุณพร้อมบางทีคำตอบมันก็ถ้าคุณไม่มีcritical thinkingนะ
11: ยุ่งเลย
10: ใช่ไหมยุ่งจริงๆนะฮะยุ่งจริง
11: ๆ
10: ผมตั้งเคยตั้งพร้อมไปมาเรื่องของวิธีคิดของคนที่เสียสละนะครับยังประโยชน์เพื่อผู้อื่นวิธีคิดแบบนี้ในมุมของคุณเป็นยังไงบ้างนะพอพร้อมมันออกมาวิธีคิดเนี่ยมันเป็นวิธีคิดที่มันอันตรายมันที่อะไรก็ว่าไปผมก็จะเถียงมันว่าอย่างนี้คนแบบโดนัลด์ทรัมป์ทำให้โลกปวดขนาดนี้วิธีคิดแบบนี้อันนี้คืออะไรคือตัวอย่างเฉยๆไงว่าไอ้คนที่ยิ่งมีประสบการณ์ของสูงเนี่ยนะครับก็ยิ่งได้เปรียบนะครับคุณอาจารย
11: ์ครับแต่เชื่อว่า AI มันไม่หยุดแค่นี้แน่มันจะยิ่งฉลาดมันจะยิ่งอัจฉริยะสมชื่อกับมันขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆปีถูกไหมครับครับเอาละครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับโอ้วันนี้ด้วยความรู้เยอะแยะมากมายนะครับและผมเชื่อว่าละรอบขึ้นของสึนามิ AI งานนี้ไม่จบแน่แล้วก็จะกลายเป็นยิ่งกว่าการปฏิรูปหรืออาจจะยิ่งกว่าคำว่าปฏิวัติมากซะโดยซ้ำไปทางเทคโนโลยีและการศึกษานะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณดร.บวรนันทองกัลยานะครับรองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะฮะและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณครับดร.ครับ
10: ขอบคุณครับคุณบัญชาครับ
11: ครับ
10: เกียรติครับขอบคุณครับ
11: ครับ
10: ครับสวัสดีครับ
11: ครับโอ้น่าสนใจนะวันนี้เราจับเรื่องของ AI เข้ามาคุยกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราหนีไม่พ้นหรอกครับไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วเมื่อสักครู่ที่ได้คุยไปเตรียมตัวไว้เถอะปรับตัวให้ทันสถานการณ์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงต่อไปของ Econbiz กันครับ
12: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
13: ก้าวโชว์ 5.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: หวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
15: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
17: จูสังกมาสารวัตร
16: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
17: เรื่องง่าย

0: ุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
2: 1ทุ่ม42นาทีนะครับกับเข้าสู่ Econbiz ทางคลื่นความคิด 91.5 เมกะเฮิรตซ์ของอสมทนะครับแล้วก็ไม่ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะติดตามทางระบบออนไลน์เช่น Facebook 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน Econ.net เนี่ยนะฟังกันได้ตลอดเวลาทุกช่วงรายการแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่นะครับเวลาขณะนี้ทุ่ม43อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยคืนนี้นะจะเป็นคืนแรกแล้วก็จะเป็นวันแรกของการซื้อขายตลาดหุ้นอัตราแลกเปลี่ยนทองคำอะไรก็แต่เพราะว่าบางอื่นเขาหยุดยาวนะจนถึงวันจันทร์นี่นะครับแต่คืนนี้ก็จะเป็นคืนแรกนี่นะครับสัญญาณตอนนี้เท่าที่เห็นก็ค่อนข้างจะไปในทิศทางบวกนะครับแม้ว่าในช่วงเช้านี่นะฮะทางด้านของกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะใช้ปฏิบัติการโจมตีนะครับเข้าไปที่ขีปนาวุธแล้วก็กองเรือเคลื่อนที่เร็วเล็กเนื่องจากว่าอเมริกาบอกว่านะฮะมีการวางทุ่นระเบิดตรงบริเวณของช่องแคบฮอร์มูซก็เลยมีการยิงตอบโต้ไปนะครับตอนนี้ครับถ้าเปิดการซื้อขายเนี่ยครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์เนี่ยจะขึ้นถึง270จุดเลยนะครับอยู่ที่5932จุดส่วน S&P 500ล่วงหน้านะครับจะเปิดตอนนี้ก็พุ่งถึง54จุดประมาณ 0.7% ครับจะวิ่งไปที่ 7545 จุดนะครับส่วน Nasdaq Future เปิดตอนนี้ก็ขึ้นเกิน 1% เลยฮะจะประมาณ350จุดที่ขึ้นไปนะครับอยู่ที่ 29,906 จุดนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันดิบแหมไม่ค่อยประสานทางกันนะครับขณะนี้ในการซื้อขายราคาน้ำมันดิบของลอนดอนอังกฤษทะเลเหนือเนี่ยนะครับอยู่ที่99เหรียญ11เซนต์ขึ้นมา2เหรียญ97เซนต์ประมาณ 3% นะครับส่วนด้านของราคาน้ำมันดิบในเมกนิวยอร์กสหรัฐอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยตอนนี้หล่นลงมา3เหรียญ75นะครับหรือประมาณเกือบ 4% อยู่ที่92เหรียญ84ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับโอ้แต่ว่าทองคำเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ในแดงสีแดงนะฮะทองคำล่วงหน้านะครับตอนนี้ลบมา15เหรียญ20เซนต์ครับอยู่ที่ 4,508 เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์นะครับนั่นก็เป็นสัญญาณการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะดูกับสถานการณ์ของตะวันออกกลางด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันเหลือเวลาอีกไม่ถึง2วันจริงนะฮะแล้วมันจะครบ3เดือนหรือว่า90วันนับตั้งแต่28กุมภาพันธ์จนกระทั่งถึง28พฤษภาคมเนี่ยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เป็นสงครามลบๆๆเสร็จแล้วก็มาหยุดพักลบเนี่ยนะแล้วการเจรจาเอ็มก็นิ่งๆไปต่อกันไม่ได้นี่นะครับเลยทำให้เป็นสถานการณ์ที่ทุกคนก็จะต้องจับตามองกันต่อไปเพราะผลกระทบถึงเศรษฐกิจเนี่ยตั้งแต่บนลงล่างทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นข่าวเนี่ยนะข่าวนี้นี่ในโลกไวรัลเลยนะฮะโลกโซเชียลมีเดียไวรัลแชร์กันเพียบคอมเมนต์กันเพียบไปตลอดทั้งวันนี้เลยนะฮะคือเนี่ยนะเป็นโพสต์ของด้านร้านหมูกระทะรังสิตร้านหนึ่งเนี่ยฮะคือในภาพเนี่ยนะเขาถ่ายภาพนะในร้านอาหารของเขาที่เป็นหมูกระทะรังสิตเนี่ยนะครับเหงาเลยนะฮะลูกค้าไม่มีสักโต๊ะนะฮะเป็นโพสต์ของร้านที่มีชื่อว่าถังเงินหมูกระทะอยู่รังสิตคลองหนึ่งนี่ขนาดว่ากองต้นๆเลยนะฮะซึ่งเพจเนี่ยมีคนตามตั้ง 9,200 คนก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับบอกว่ากลายเป็นไวรัลตลอดทั้งวันนี้เลยอ่ะเพราะไปโพสต์เรียกว่าภาพในร้านไม่มีลูกค้านั่งแม้แต่โต๊ะเดียวเจ้าของร้านยังไม่นั่งเลยนะฮะและอีกภาพนึงคือเป็นภาพพนักงานที่รอคอยลูกค้าอยู่ริมถนนอย่างเงียบเหงาคือประมาณมันจะโบกรถให้เข้าร้านประมาณนั้นเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็มีข้อความเขียนอย่างนี้ครับว่าถ้าจะเงียบขนาดนี้หน้าปิดร้านพาพนักงานหนีลูกค้าไปเที่ยวสัก10ถึง20วันมาเถอะจ้ะร้านเปิดนะครับโพสต์ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มีโพสต์ต่อด้วยนะว่าเอาไม่มีวงเล็บลูกค้าจริงๆไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยแม้แต่น้อยนะฮะยกให้วันนี้เป็นวันที่หนักที่สุดตั้งแต่เปิดร้านนี้มาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็โพสต์ต่อด้วยนะครับว่าเอาจริงๆนะ

0: เขาคิดว่าเมื่อคืนเนี่ยที่ร้านเราไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยน่าจะเป็นร้านเดียวที่เครียดแต่ในความเป็นจริงพอเปิดกล้องไปน้องๆพนักงานก็กังวลแล้วก็เครียดไม่ต่างกันนะครับเจอน้องคนหนึ่งก็คงหมายถึงว่าน้องในน้องที่เขาให้บริการในร้านเขาเนี่ยนะครับไปยืนเดินถนนหน้าร้านมองไปถนนทางซ้ายทีขวาทีเนี่ยนะครับปกติลูกค้าเยอะเนี่ยน้องจะชอบบอกว่าขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดเลยนะคะสนุกดีค่ะนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาโพสต์ลงไปเสร็จปั๊บปรากฏว่ามันไปรอดตรงไหนรู้ไหมคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนเข้ามาให้กำลังใจคนละคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันหรือว่าห่างไกลกันเลยเนี่ยก็บอกเลยว่าผมไม่ใช่ร้านน้องร้านเดียวหรอกครับร้านพี่ของเหงาเหมือนกันนะร้านพี่ก็เงียบเหมือนกันนะและตอนนี้เนี่ยเข้าโลซีซั่นเลยนะฮะฝนมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยในช่วงของไตรมาสที่2กับไตรมาสที่3ของทุกปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่โลซีซั่นของร้านอาหารถ้าโดยปกติน่ะจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าพอฝนตกคนก็ไม่ขับรถออกไปกินไงนึกออกมั้ยฮะ1เปียก2ชื้น3รถติด4โอ้โหยิ่งเจอตอนนี้สารพัดแพงแสนแพงเนี่ยนะครับยิ่งย้ำเข้าไปใหญ่เพียงแต่ทุกร้านจะแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะครับว่าถึงมันจะโลซีซั่นก็จริงนะแต่มันเป็นโลซีซั่นที่ผิดปกติไม่ยอมรับกันอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นระดับร้านอาหารนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้ามาฟังแบบระดับอุตสาหกรรมเขาพูดกันโดยเฉพาะมาตรการที่ใช้ในการกระตุ้นหรือว่าหิ้วปีกเศรษฐกิจตอนนี้กับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะครับภาคอุตสาหกรรมเขาก็มองอย่างนี้นะว่ามันจะหนุน GDP ประเทศไทยให้โตได้ขั้นต่ำ 0.2% ขั้นสูงเนี่ย 0.5% เนี่ยนะครับคุณเกรียงไกรนะครับตอนนี้แกก็เป็นประธานกิจการบริษัทของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคุณเกรียงไกรเทียนอุ่นเนี่ยนะครับแกบอกว่ามาตรการไอ้ตรงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถ้าดูจริงๆมันมีเป้า2เป้านะเป้าแรกเนี่ยก็คือบรรเทาค่าครองชีพพี่น้องประชาชนถูกไหมครับเพราะว่ารัฐออกส่วนหนึ่งกับประชาชนออกส่วนหนึ่งนะและอีกเป้านึงคือกระตุ้นกำลังซื้อในกลุ่มสินค้าที่จำเป็นย้ำว่าจำเป็นนะครับอันที่นี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อประชาชนเนี่ยเขารู้ถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ลดลงเนี่ยมันน่าจะไปกระตุ้นอำนาจและกำลังการตัดสินใจซื้อให้เพิ่มขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้แหละมันจะไปส่งผลเรื่องของความมั่นอกมั่นใจในการกล้าใช้เงินมากขึ้นไงเสร็จแล้วพอมีการกล้าใช้เงินมากขึ้นเนี่ยเงินก็จะลงไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะในช่วง4เดือนแรกของโครงการนะครับคุณเกรียงไกรชินคุณแกบอกว่าอย่างนี้ฮะไอ้มาตรการนี้นะมันจะดันเศรษฐกิจได้ 0.2 ถึง 0.3% แต่ถ้าเอาแบบสูงๆเลยนะมันจะดันไปถึง 0.5% เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าโครงการเนี่ยเป็นไปอย่างแบบประสิทธิภาพเลยนะครับแต่ว่าแกก็พูดอย่างนี้นะคือจุดสำคัญมาตรการนี้ก็ไม่ใช่แค่อัดฉีดเม็ดเงินลงระบบเศรษฐกิจเท่านั้นเนี่ยนะครับแต่ว่ามันต้องสร้างความเชื่อมั่นคือเศรษฐกิจเวลามันแย่ๆมันมาตรงที่คนไม่เชื่อมั่นพอไม่เชื่อมั่นคนก็ไม่ใช้จ่ายเงินถูกไหมครับเพราะทุกอย่างมันจะแบบเพื่อมาใส่เกียร์ถอยหมดเลยเนี่ยนะครับคุณเกรียงไกรก็เลยบอกต่อไปก็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการแก้ไขหรือว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอันนี้ต้องทำเพราะก็เป็นที่ทราบกันดีก็ว่าในช่วงเศรษฐกิจที่ผ่านมาของเมืองไทยเนี่ยนะครับมันมีปัญหาที่ทุกคนจะได้ยินคำนี้ตลอดเลยคือมีปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรก็โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องให้นะทางด้านของภาคเอกชนอะไรต่างๆเนี่ยจัดการปรับตรงนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่จะทำให้การเดินหน้าต่อไปของเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ทั้งมาตรการกระตุ้นระยะสั้นนะฮะเสร็จแล้วมันก็ไปได้ทั้งไอ้มาตรการที่จะเลี้ยงเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับถ้าหากว่าทำได้จริงๆนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยนะฮะเมื่อทางภาคอุตสาหกรรมเขาสะท้อนอย่างนี้ไปแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้บริษัทภาคธุรกิจเอกชนต่างๆเนี่ยสภาพคล่องตึงมือตึงจนขาดเนี่ยหลายเยอะแล้วเนี่ยนะฮะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปติดตามแล้วก็ดูข้อมูลดีๆเนี่ยนะฮะมี5บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยบริษัทจดทะเบียนเลยนะ5บริษัทใหญ่ๆนั่นนะฮะอยู่ในกลุ่มสื่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไงทราบมั้ยฮะไม่สามารถนำเงินมานะไถ่ถอนคืนให้กับเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่าหุ้นกู้พูดง่ายถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกเบี้ยวหนี้นี่แหละครับหรือเชื่อไหมฮะนี่ขนาดเป็นบริษัทฐานะมหาชนนะแล้วยังไม่พอนั่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยต่างหากนะฮะงั้นตรงนี้เนี่ยมันจะนำมาสู่ตรงนี้ครับว่าวันนี้เกิดเรื่องที่นะหรือเชื่อนะครับมีตัวแทนพนักงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งนะเป็นตัวแทนพนักงาน240ชีวิตเนี่ยนะฮะบอกเนี่ย5เดือนแล้วเนี่ยบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ยังไม่จ่ายเงินเดือนเลยนะครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มพนักงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังนะฮะก็ไม่ได้บอกชื่ออะไรนะครับเอารวมตัวเดินทางมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเลื่อนการจ่ายเงินเดือนมา5เดือนติดต่อกันโอ้โหนี่มันจะครึ่งปีแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเดือดร้อนนะครับ เอาพนักงานบางคนตอนนี้เอาสินทรัพย์ส่วนตัวเรียกว่าบุญเก่าเนี่ยนะครับไปขายเพื่อประทังชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคนหนึ่งที่ก็เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้เสียหายรายหนึ่งสมมติชื่อนายเอนี่นะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับมหาชนแห่งหนึ่งเอาอย่างเห็นไหมแต่พักหลังเนี่ยบริษัทอะไรที่เป็นวงเล็บมหาชนเนี่ยนะครับมันก็จะเจอเรื่องมหาชนเยอะอย่างเงี้ยนะฮะได้รับผลกระทบจากการทำงานบริษัทนี้ที่ไม่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเนี่ยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมาหลายเดือนละบริษัทเขาก็เห็นเหตุผลเขาว่าได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามที่ช่องแคบฮอร์มูสโอ้ตะวันออกกลางนะฮะและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งทำให้ขาดสภาพคล่องมาตั้งแต่เมษายน68โอ้โหนี่ขาดก็จะครบ1ปีแล้วนะเนี่ยและทีนี้ก็เลยมีการแบ่งจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเป็นงวดนะครับจนกระทั่งปี2569เนี่ยนะฮะมีการค้างเงินเดือนมากถึง5เดือนตอนนี้พนักงานก็เดือดร้อนจำนวนมากเลยฮะคุณเอนี่แกก็บอกว่าบางคนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในบ้านเยอะค่าเทอมลูกผ่อนบ้านด้วยผ่อนรถอีกนะค่าอื่นอีกนะซึ่งตอนนี้ผลกระทบมันก็ค่อนข้างหนักนะครับจนบางคนตอนเนี้ยต้องเอาของเก่าบุญเก่านะเอาทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยเอาไปขายจำนำบ้างก็มีนะเอาตังค์มาเลี้ยงครอบครัวนะฮะซึ่งทำให้บริษัทพนักงานอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ที่เป็นระดับมหาชนเนี่ยนะฮะบางคนก็ทุ่มกันไปฟ้องร้องกันเลยนะฮะบางคนก็นำเรื่องไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่างๆกันเลยนะฮะก็จัดกลุ่มตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเลยนะฮะรวบรวมพนักงานที่มีความเดือดร้อนเรื่องเดียวกันนี่แหละนะฮะมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองในเรื่องของเงินเดือนนะครับแล้วก็ได้รับคำแนะนำมาร้องทุกข์นี่นะครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครับแต่ก่อนที่จะมาร้องทุกข์กับพนักงานก็ทำหนังสือมาทวงถามนะนะแล้วเขาไปคุยกับพนักงานบริษัทแล้วนะแต่No answer ไม่มีคำตอบจากปลายทางที่คุณเรียกประมาณนั้นนะครับทีนี้รายชื่อพนักงานที่อยู่ในกลุ่มของที่นายเอเขาเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะฮะโอ้โหมากกว่า240คนเนี่ยจากพนักงาน500กว่าคนผลเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ไม่สามารถระบุมูลค่าความเสียหายได้ว่าแต่ละคนกี่บาทรวมกันแล้วเป็นกี่บาทนะครับเพราะว่าพนักงานแต่ละคนก็มีฐานเงินเดือนที่มันไม่เท่ากันไงนะแต่ก็เชื่อว่ารวมๆกันนะหลักร้อยล้านบาทจะมีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพนักงานทุกคนถามว่าน่าจะทนทำมาจนเขาไม่ได้ให้เงินเดือนค้างกันมาต้องมาทำต่อไปเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของทุกคนเนี่ยนะที่ในฐานะยังสวมหมวกเป็นพนักงานแม้ว่าจะไม่ได้ตังเงินเดือนก็ทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องเงินก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะฮะนี่คิดดูสิครับเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นน่าสนใจนะครับว่าเรื่องของการที่เขาเรียกอะไรอ่ะคือบริษัทขาดสภาพคล่องจนถึงขนาดนี้เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเลวร้ายไปมากกว่านี้เพราะสถานการณ์ของเศรษฐกิจในปีนี้นี่นะครับทุกหย่อมหญ้านะโดนพอๆกันเลยนี่นะครับทีนี้มาถึงเรื่องต่อไปผมว่าต้องมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดกันนิดนึงเพราะว่ารู้สึกเร็วเหลือเกินนะครับอย่างวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประชุมกันเป็นเสร็จมีมติออกมาเลยครับว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะเดินทางมาจาก2ประเทศจากแอฟริกาเนี่ยไม่ว่าคุณจะป่วยหรือไม่ป่วยก็แล้วแต่โดนกักตัว21วันทันทีก่อนที่จะปล่อยให้เข้าสู่ในตัวเมืองนะครับถามว่าทำไมมีมาตรการนี้ก็ต้องกลับไปสถานการณ์ตรงนี้ก่อนคือองค์การอนามัยโลกตอนนี้เขาออกมาบอกแล้วนะครับว่าการระบาดของโรคอีโบลาตอนนี้เร็วเกินจะรับมือละเพราะตอนนี้คนเสียชีวิตมันไปแล้ว220รายนะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมแถลงข้อมูลอัปเดตกันออกมาเนี่ยเอาบอกว่าการระบาดตอนนี้ของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศคองโกแล้วก็ประเทศยูกันดาเนี่ยนะครับมันระบาดและกระจายอย่างรวดเร็วเกินความสามารถในการที่จะรับมือโอ้ยน่ากลัวแล้วนะครับขณะที่มีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าติดไอ้เชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยนะครับมากกว่า220รายนะครับในการประชุมออนไลน์ของทางองค์การอนามัยโลกของสหภาพแอฟริกาเนี่ยนะครับกับสถานการณ์ตรงนี้นายแพทย์เทโอดรอสแอนดาฮอนนัมเกเบรบริสยูซุสเนี่ยนะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็พูดถึงว่าไอ้การที่มีสถานการณ์ระบาดเร็วเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากความล่าช้าในการไปตรวจพบว่าคนเนี่ยติดเชื้ออีโบลาตรงนี้นะมันช้าคือตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็กำลังวิ่งเหมือนวิ่งไล่ตามโรคนะฮะและการระบาดเนี่ยมันก็วิ่งแซงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเลยทำให้ตอนนี้การที่จะเจอหรือว่าตรวจพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อเนี่ยมันช้ากว่าสถานการณ์จริงซึ่งพอมันช้าปั๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยเจอทำให้เกิดปัญหาตรงที่ว่าก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันระบาดไปถึงจุดไหนยังไงเนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันที่อูกันดานะครับเป็นหนึ่งในประเทศของแอฟริกาก็มีการรายงานเพิ่มเติมครับว่าพบผู้ป่วยอีโบลาขึ้น2รายนะฮะทำให้อูกันดาตอนนี้มีผู้ป่วยที่รับการยืนยันทั้งหมด7รายซึ่งผอ.องค์การอนามัยโลกบอกเลยนะครับป ประเทศที่มีชายแดนติดกับคองโกนี่ก็มีความเสี่ยงสูงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้เนี่ยนะครับนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ประชุมคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดของสาธารณสุขเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีจำนวนผู้โดยสารนะที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศก็คือคองโกกับอูกันดาเนี่ยนะครับปกติเฉลี่ยวันนึงเนี่ยเดินทางเข้าไทยจาก2ประเทศเนี่ยประมาณ 5-7 รายต่อวันแต่2วันที่ผ่านมานะนับรวมวันนี้ด้วยนะกับมีคนที่เดินทางจาก2ประเทศเนี่ยเข้ามาในไทยเนี่ยกลายเป็นวันละ10คนละล่าสุดขึ้นไปอีกเป็นวันละ19คนในวันเดียวงั้นท่านผู้ชมนับดูสิครับว่าปกติเฉลี่ยขั้นต่ำมามีแค่วันละ5คนแต่ตอนนี้มัน19เนี่ยนี่มันขึ้นมา 400% นะฮะ4เท่านะครับก็เลยตอนเนี้ยไม่ว่าจะมีคือจริงมันไม่มีเที่ยวบินตรงหรอกมาถึงเมืองไทยเนี่ยต้องเดินทางผ่านประเทศอื่นมาก็ตามเนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้การประชุมของบอร์ดสธ.วันนี้มีมติเลยนะฮะยกระดับความเข้มข้นและเข้มงวดในการคัดกรองใครก็แล้วแต่ที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้ไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยหรืออาการปกติต้องถูกกักตัวควอรันทีนเนี่ยนะครับ21วันนะครับและถามว่าไอ้การกักตัวเนี่ยนะแล้วมีการตรวจเนี่ยใครออกค่าใช้จ่ายสาธารณสุขบอกเลยครับคุณนั่นแหละครับผู้โดยสารที่เดินทางมาเนี่ยจาก2ประเทศเนี่ยคุณต้องออกค่าใช้จ่ายรับผิดชอบตัวเองตามกฎหมายโอ้โหงานนี้นะต้องจับตามองเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราไม่อยากเจอโรคระบาดกันอีกแล้วนะครับเพราะว่า6ปีที่แล้วเนี่ยโรคอุบัติใหม่กับเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 มันรุนแรงและมันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเรียกได้ว่าถูกชัตดาวน์ทั่วโลกเลยนะครับและสถานการณ์ตรงนี้เรายังไม่รู้เลยครับว่ามันจะหมู่หรือจ่าหรือมันจะพัฒนาไปแบบไหนกันอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้คืออีคอนบิสวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับฟังกันนะครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทางอีคอนบิส 90.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดอสมท.วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ณวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558ในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1กิจกรรมเด่นของชมรมคือมีวิชา To Be No. 1ทุกวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกสถานศึกษาดีมีบรรยากาศเอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีอาสาสมัครประจำศูนย์และไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ ได้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์ให้มีภูมิคุ้มกันมีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้ประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองส่งขายในเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ปี2568และน้ำหอมชิมเมอร์กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรได้แรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเมืองสามรสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be No. 1เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1แล้วพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่นจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ทั้งนี้ในปี2569จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิก To Be No. 1กว่า 93,000 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ18แห่ง
0: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2569ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์แล้วก็ทีมงานก็พร้อมนะฮะที่จะร่วมเปิดเวทีทางความคิดกันในวันอังคารที่26พฤษภาคมนะครับอีก1เดือนนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็เป็นนายกเมืองพัทยาด้วยนะครับคืนความคิดก็เลยทำช่วงพิเศษขึ้นมานะครับเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม.ครับ
4: เวทีความคิด Hot Issue เช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม.
3: ความจริงเรื่องของกทม.ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องเรตติ้งนะครับเรื่องของเมืองใหญ่เมืองนี้ผู้ว่าชัชชาติแน่นอนฮะก็ถือว่าเป็นคนที่รับความนิยมสูงสุดณเวลานี้แต่ว่าเรื่องของกรุงเทพมหานครยังมีหลายเรื่องที่ต้องคิดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คิดว่าจะทำคิดว่าจะสร้างคิดว่าจะเปลี่ยนและสิ่งที่จะอุดรูรั่วช่องว่างของกทม.เรื่องนี้ท่านอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะครับมองคิดและอ่านเรื่องของปัญหาเมืองใหญ่กทม.ว่าอย่างไรอาจารย์ปริญญาอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีอาจารย์ปริญญาครับ
5: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์ท่านผู้ฟังครับ
3: ครับกทม.พูดถึงเป็นใครนี่เป็นเรื่องนะอาจารย์นะแต่ว่าจะมองปัญหาเมืองยังไงครับเรื่องของกรุงเทพมหานครเมืองใหญ่ที่มีการเลือกตั้งที่28มิถุนายนนี้ครับ
5: ผมคิดว่าถ้าจะสรุปประเด็นเนี่ยนะครับเรื่องใหญ่สุดเนี่ยอาจจะอยู่ตรงที่ว่าเรามีประชากรแฝงเนี่ยประมาณเท่าตัวของประชากรตามทะเบียนบ้าน
3: อ๋อประชากรแฝงเท่าตัวเลยนะ
5: ผมเอาคุณพิสุทธิ์ประชากรตามทะเบียนบ้านมีหกล้านคน
3: หกล้านใช่เล็กน้อยกันนะ
5: นะครับก็มีสิทธิ์เลือกตั้งสักประมาณ4 ล้านรวมๆ4 ล้านคนเนี่ยถ้า6 ล้านคนเนี่ยดูที่จริงกรุงเทพเนี่ยคุณพิสุทธิ์ว่าเกิน10 ล้านไหม
3: ผมว่าเกิน
5: เขาประเมินกันมานานแล้วกรุงเทพเนี่ยมีเกิน10 ล้านคนเนี่ยก็คะเนง่ายๆครับก็คือเท่าตัว
3: ครับ
5: เท่าตัวของประชากรจริงอ่ะ
3: ใช่ใช่ใช่เพราะหลายคนก็มาแบบไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านหมอเถอะด้วยความจำเป็นลารับประกัน
5: นะครับก็จะมาเรียนมาทำงานก็มาย้ายทะเบียนบ้านวิธีการดูง่ายๆนะครับตอนช่วงหยุดยาวอ่ะสงกรานต์ปีใหม่กรุงเทพจะว่างเลย
3: ใช่ใช่ใช่
5: ทะเบียนบ้านตอนเลือกตั้งก็จะไปเลือกตั้งกัน
3: ไปที่เลือกตั้งกันที่สินภูมิเราตัวเอง
5: เลือกตั้งล่วงหน้าก็เป็นหมื่นคนบางที่อ่ะ
3: ครับ
5: นะครับเพราะว่ามีคนจำนวนมากครับที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพแต่มาย้ายทะเบียนบ้าน
3: ครับ
5: คือตัวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่กรุงเทพ
3: แล้ว
5: บ้านก็กลับไปเพียงแค่ช่วงเลือกตั้งช่วงกลับไปหาพ่อแม่อะไรเงี้ย
3: ครับ
5: ทีนี้ทำให้ปัญหามันเป็นแบบนี้ครับปัญหามันก็คือว่าทำให้ในแง่ของการคำนวณสภาพปัญหาคือปัญหามันเกิดคือต้องเข้าใจว่าการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นการบริการเรื่องสาธารณสุขเป็นพื้นฐาน
3: ครับ
5: นะครับเรื่องของการจัดการขยะน้ำไหลไฟสว่างเรื่องของการดูแลสาธารณูปโภคบริการสาธารณพื้นฐานของเมืองรวมไปถึงการเดินทางอะไรต่างด้วยนะฮะการศึกษาด้วยนะ
3: ครับ
5: เรื่องทางสังคมด้วยชุมชนด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆนะฮะมลภาวะเนี่ยอันนี้คือเรื่องของการปกครองท้องถิ่น
3: ครับ
5: ทีนี้เนี่ยพอตัวคนอยู่จริงเนี่ยมันเกินกว่าคนตามทะเบียนบ้านไปตั้งเกือบเท่าตัวหรือเท่าตัวเนี่ยทำไมประมาณเนี่ยมันจริงพูดจริงๆเนี่ยมันก็เลยไม่มาก
3: เขาเพราะจัดสรรจริงไงเขาจัดสรรจากจำนวนคนด้วยนะใช่ใช่ใช
5: ่ครับนะครับแล้วทีนี้ในทางกลับกันครับในการปกครองท้องถิ่นที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็มีคนมากกว่าความเป็นจริงคุณวิสุทธ์รู้ไหมหลายที่เนี่ยคนไม่ถึงกับยกระดับเป็นเทศบาลเมืองอะไรเงี้ยนะเพราะคนเนี่ยมาอยู่ในกรุงเทพเยอะ แต่ก็กลายเป็นเทศบาลเมืองขึ้นมาได้นะฮะเพราะว่าคนอาจจะเป็นบ้านมีเยอะ
3: ครับ
5: มันก็เลยกลับตลับปัดกันไปหน่อยนึงนะครับในหลายที่ในต่างจังหวัดเนี่ยก็เรียกว่ามีคนเกินงบส่วนกรุงเทพเนี่ยมีคนน้อย
3: มีงบ
5: น้อยกว่าคน
3: งบน้อยกว่าคน
5: ทีนี้พอสภาพเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องตั้งต้นว่ามันเลยแก้ปัญหายากตรงที่ว่าจำนวนงบประมาณเนี่ยมันน้อยกว่าคนเนี่ยเกือบเท่าตัว
3: อ
5: ันที่สองพอเป็นประชากรแฝงเนี่ยในการจัดการอะไรต่างๆก็ยากขึ้นเนี่ย
3: ครับ
5: ประชากรแฝงคุณพิสุทธิ์จะให้มาผูกพันกับเขตกับกรุงเทพแบ่งเป็น50เขตใช่ไหมครับ
3: ครับ
5: ถ้าหากว่าทำให้ชุมชนต่างๆนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองท้องถิ่นมันก็จะเกิดความเข้มแข็งใช่ไหมครับ
3: ครับ
5: ตรงนี้ทำให้มันเป็นปัญหาตามมาแล้วก็ประการต่อมาคือชุมชนในกรุงเทพเนี่ยเป็นชุมชนเกิดใหม่แบบหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมครับชุมชนดั้งเดิมก็มีแล้วก็กทม.ก็ทำงานได้ดีพอสมควรนะครับแต่เรื่องอะไรครับชุมชนที่เกิดใหม่นี่มันเยอะมากที่เป็นคอนโดเราเรียกว่านิติบุคคล
3: นิติบุคคลคอนโดขยายมากมายเลย
5: คือที่ชุมชนพวกนี้โดยมากเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับแต่ว่าตัวไม่อยู
3: ่
5: ที่คนถ้าคนต่างจังหวัดคุณวิสุทธ์รู้ไหมครับในการเชื่อมเอาชุมชนในความเป็นจริงเหล่านี้หมู่บ้านจัดสรรในคอนโดมิเนียมเนี่ยให้มันเชื่อมโยงกับการปกครองท้องถิ่นของแต่ละเขตก็เลยไม่เกิด
3: ยากนะยากนะ
5: มันก็ยากและการเก็บขยะเนี่ย
3: ค
5: นม
3: ัน
5: ก็มากกว่าหัวที่อยู่จริงอ่ะ
3: ครับ
5: มากกว่าหัวที่ตามทะเบียนบ้านอ่ะมันเลยจัดการยากขึ้นนะครับแล้วก็ประการต่อมาเนี่ยนะครับในตัวกทม.เองเนี่ยก็ด้วยความที่การกระจายอำนาจของเราก็ยังไม่ดีนัก
3: ครับ
5: นะครับทำให้ผู้ว่ากทม.เนี่ยอำนาจก็จริงๆก็ไม่ได้มากนะครับเพราะหลายเรื่องในกรุงเทพมันเป็นอำนาจอยู่ที่กระทรวงเช่นเรื่องการขนส่งมวลชนเนี่ยความจริงต้องให้อำนาจกทม.
3: ที่คมนาคม
5: แต่มันก็ไปอยู่กระทรวงคมนาคม
3: อยู่มหาดไทยบ้าง
5: หลายเรื่องด้วยความที่กรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงไง
3: ครับ
5: มันก็มีความซ้อนทับระหว่างรัฐบาล
3: กลาง
5: ผู้ว่าก
3: ับกทม.ผู้ว่ากทม.
5: กลางอยู่ในเมืองเดียวกันไง
3: ครับ
5: นะครับมันก็เลยปัญหาที่ทำให้มันยากขึ้นในชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็พอเป็นเมืองหลวงที่ค่อนข้างรวมศูนย์เนี่ยปัญหาก็เลยมากนะครับทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเรื่องคนเรื่องความเหลื่อมล้ำต่างๆมันก็มาเกิดที่นี่หมดเพราะอำนาจน้อยนะครับมันก็เลยทำให้แก้ปัญหาได้น้อยนะครับแล้วก็กทม.ก็ใหญ่มากคุณพิสุทธ
3: ิ์ครับ
5: คือต่อให้ประชากรจริงทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่มีประชากรแฝงก็ยังมีตั้ง6 ล้าน
3: ครับ
5: 6 ล้านเนี่ยแบ่งเป็น50 เขตก็เป็นผอ.เขตนะครับไม่ได้ม
3: ี
5: การปกครองท้องถิ่นในระดับเขตไงสมัยก่อนเนี่ยมีสอข
3: อเดี๋ยวนี้ไม่มีละ
5: ไม่มีคสช.เลิกไปนี่ความยึดโยงเนี่ยกับในคือกรุงเทพก็มีลักษณะของรวมศูนย์อะรวมศูนย์ที่เสาชิงช้
3: า
5: แล้วสอกอคืออะไรครับเขตละ1 คน
3: ครับ
5: กรุงเทพมันใหญ
3: ่
5: มันต้องทำให้ชุมชนในความเป็นจริงที่อยู่จริงๆอะนะครับเชื่อมโยงกับการปกครองของเขตให้มากขึ้น
3: ครับ
5: คือต้องหาทางทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะกับการปกครองของกรุงเทพมากขึ้นแล้วมันจะทำให้เกิดปัญหาน้อยลงแล้วแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นครับตรงนี้ยังเป็นเรื่องที่เรียกว่าตามพรบกรุงเทพมหานครที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็ยังอีกไกลอ่ะแต่ก็ไปทิศทางใหญ่ๆนะครับถ้าพูดถึง4ปีที่ผ่านมาอาจารย์ชัดชาติเขาใช้นโยบายว่าเส้นเลือดฝอยใช่ไหม
3: เส้นเลือดฝอยฮะเส้นเลือดฝอย
5: ซึ่งทำได้ดีนะครับทำได้ดีเลย
3: ครับ
5: ดีพอสมควรเลยแต่ผมก็4ปีเนี่ยผมคาดหวังจะได้ยินอาจารย์ชัชชาติพูดเรื่องเส้นเลือดใหญ
3: ่ไหนๆก็สร้างเลือดฝอยมา4ปีนะเส้นเลือดใหญ่หัวใจคืออะไร
5: ผมเข้าใจว่านะผมรอฟังอยู่จะเป็นงั้นหรือเปล่าเส
3: ้
5: นเลือดใหญ่ทำตรงไหนบ้างความจริงเขาเริ่มต้นแล้วนะครับจะผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ของกรุงเทพมหานครเพื่ออำนาจอย่างนี้แต่ว่าเข้าใจว่ายังไปไม่ถึงไหน
3: ครับ
5: ทีนี้เส้นเลือดใหญ่ของกรุงเทพมันมีเรื่องอะไรบ้างครับที่ต้องทำจริงจังคือในเรื่องของการจัดการเป็นเส้นเลือดฝอยเนี่ยผมคิดว่าหลายเรื่องดีขึ้นจริงๆนะ
3: ครับ
5: นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมอ่านเฟซบุ๊กเจอนะครับเรื่องนักเรียนมาขอทานแม่ให้มาขอทานนะครับที่แถวสยามแถวทาง ทางลอยฟ้าที่ทางเดินนะครับทางเชื่อมอ่ะเขาเรียกอะไรนั่นแหละปรากฏว
3: ่
5: า
3: ใน
5: เขตเนี่ยสกายวอล์กเขาก็เข้าไปดูเลยฮะแล้วก็เชิญพ่อแม่มาคุยผมว่าได้ดีฮะทำงานเชิงรุกแล้วก็ให้พ่อแม่รับปากว่าจะไม่ให้ลูกมาขอทานอีกอะไรต่าง
3: ๆ
5: แล้วก็ช่วยถ้าแม่ตกงานก็จะหางานให้ทำเพื่อรายได้ต่างๆผมว่าได้ดีฮะอันนี้เป็นทิศทางที่คิดว่ามันจะแก้ความเหลื่อมล้ำได้คือบางทีคนเราก็คนไทยบางทีก็ขี้สงสารเห็นเด็กมาขอทานก็
3: เนี่ยนอนนี่เป็นความเป็นพื้นฐานคนไทยนะ
5: แต่ว่าพอมีคนให้เงินนี่แหละก็จะกลายเป็นว่าทำให้เป็นแรงจูงใจให้เกิดคนมาขอ
3: ครับ
5: นะครับความจริงด้วยความที่ชายแดนเราปิดประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็จะมีคนจากประเทศเพื่อนบ้านนะก็อาจจะมาทำอาชีพนี้ด้วยนะครับแต่อันเนี้ยปัจจุบันก็จะมีแต่คนของเราเองก็เห็นขอทานก็จะเห็นเป็นคนประเทศเราเองก็ต้องดูแลครับว่าไม่ควรมีเด็กคนไหนโตมาด้วยการเป็นขอทานอ่ะ
3: ครับ
5: นะครับทุกคนต้องมีความภาคภูมิใจนะครับในการทำอาชีพการงานของตัวเองตรงนี้ผมเห็นว่าเขาทำงานเชิงรุกก็ถือว่าดีอันนี้ผมก
3: ็
5: ชอบนะฮะทีนี้ผมคิดว่าเรื่องของการทำสัญจรขนส่งในกรุงเทพเนี่ยเรายังถือว่าดีนะฝรั่งเข้ามาขึ้น BTS MRT เขาก็ชื่นชม
3: ครับ
5: นะแต่พวกเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีความไม่เป็นระบบนักแล้วก็เรื่องใหญ่ล่าสุดก็คงเรื่องของรถไฟนะครับที่วิ่งบนพื้นราบกว่าถนน
3: ครับ
5: ไม่เรื่องแปลกนะครับญี่ปุ่นรถไฟก็วิ่งบนพื้นราบเมื่อเข้ามาในเมืองนะจีนก็เหมือนกันแต่ว่าวิธีการป้องกันอ่ะรถไฟมาปั๊บเหล็กกั้นเขาต้องกั้นอยู่เลยอ่ะของเราที่เกิด ที่แยกตรงพระราม
3: นะตรงอโศกใช่ไหม
5: ตรงอโศกใช่ไหมอโศกติดอโศกมนตรีใช่ไหม
3: นั่นนะประมาณนั้นใช่แล้วครับ
5: ตรงแอร์พอร์ตลิงก์ใช่ไหมครับผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะเกิดทีนี้คุณวิสุทธิ์ท่านผู้ฟังลองฟังนะครับคุณพิพัฒน์ใช่ไหมครับก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะให้จอดแค่ชานเมืองแล้วก็ขนส่ง
3: ไม่ให้เข้าในเมืองโอ้โหนี่พูดแบบคนไม่เคยนั่งรถไฟมั้ง
5: เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากคือคนอาศัยรถไฟเยอะนะครับรถไฟราคาถูก
3: ใช่
5: มันขนคนจากชานเมืองเข้ามา
3: ขนคนขนงานขนสิน
5: เยอะมากนะคืออะไรแก้ปัญหาผิด
3: ใช่
5: คือมันไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้มันต้องแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงใหเหล็กกั้นนะครับ
3: มันปิดได้จริง
5: แดงให้ได้ผลบางตรงแอร์พอร์ตลิงก์ที่เราว่าไปติดอโศกมนตรีปัญหามันเยอะจริงๆเพราะมันมี
3: ถ
5: นนโลคอลโรดเข้ามาด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่มาจอดรถติดไม่มาจอดคอมก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะมันต้องมาจอดคิวเพื่อจะไปไงเพราะมาหลายทางทีนี้ก็ต้องมีตัวช่วยนะครับซึ่งความจริงมันไม่ได้ยากอะไรนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยทำยังไงให้คือกรุงเทพมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในแง่ที่มันมีความ
3: หลากหลาย
5: เขาเรียกว่ามีความวุ่นวุ่น
3: ครับ
5: มีความวุ่นวุ่นอ่ะมีความที่ไม่ได้เป๊ะนะครับ ก็มีเสน่ห์ในแบบไทยตรงที่ว่าเนี่ยอ่ะมีทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีแท็กซี่มีแกร็บนะมีเรือวิ่งในคลองมีบนฟ้ามีใต้ดินมีรถเมย์ร้อนรถเมย์เย็นคือผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันก็ดูไม่มีประเทศ
3: ความวุ่นวายที่กลมกลืน
5: เอาจริงๆเนี่ยผมก็ไปมาหลายประเทศนะครับ ทั่วโลกเนี่ยก็ไม่เคยเจอเมืองไหนนะครับที่มันจะมีโหมดหรือทางเลือกในการเดินทางมากของเมืองของไทยอ่ะ
3: ครับ
5: โอ้มันเยอะจริงเพราะว่าตรงไหนมันมีแล้วหลายที่ยังมีสองแถวอยู่นะรถกระป๋อก็มีนะบางที่อ่ะ
3: ใช่
5: ในซอยบ้านผมเนี่ยตรงถนนลาดประเขาเนี่ยคุณพิสุทธิ์เช้าๆยังเห็นสองแถววิ่งอยู่เลยรถกระป๋อรถกระป๋อใช่ไหมรถสี่ล้อเล็กอ่ะ
3: ใช่
5: คนที่ลงถนนเพื่อจะไปต่อเขาก็จะไปต่อรถเมย์ก็ไปต่อรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้คือผมว่ามันเป็นกรุงเทพเป็นเมืองที่มีเสน่ห์แต่ทำให้เกิดระเบียบ
3: คือ
5: จะทำให้มันดีขึ้นยังไงคนไทยเนี่ยก็ค่อยมีทางไปของเขาอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้มันปลอดภัยขึ้นแล้วก็มีความได้สมดุลของคนเดินเท้านะครับกับคนขี่จักรยานเนี่ยผมว่าเมื่อความเป็นเมืองจักรยานเนี่ยอันนี้เป็นข้อที่ใน4ปีแรกเลยไม่ค่อยเห็น
3: ครับ
5: นะครับยังไม่ค่อยเห็นตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่อาจารย์ชาติก็ขี่จักรยานเนี่ยนะแล้วก็มีจักรยานไบค์แชร์ริ่งอะไรต่างๆนะครับมากขึ้นใช้งานจริงจังมากขึ้นมีแต่ว่าถ้าหากว่าในถ้าหากอาจารย์ชาติได้เป็นต่อนะหรือว่าผู้ว่าจะเป็นคนใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเรื่องการทำให้กรุงเทพใช้จักรยานให้มากขึ้นก็เป็น
3: อันนี้สะท้อนอำนาจผู้ว่าด้วยเปล่าอาจารย์ผู้ว่าจะคิดได้นะแต่ว่าเรื่องการจัดการเรื่อง เส้นทางการปั่นจักรยานมันเป็นเรื่องอำนาจ
5: ผมว่าได
3: ้ผมว่าได้ใช่ไหม
5: ผมคิดว่าต้องอาศัยจังหวะที่มันเกิดวิกฤตการพลังงานด้วย
3: ครับ
5: นะครับคือผมก็ใจว่าอาจารย์ชัดชาติคงคิดเรื่องนี้เหมือนกันแหละเพราะว่าถ้าเฟสแรก4ปีแรกเป็นเส้นเลือดฝอยผมเชื่อว่า4ปีหลังเนี่ยคงคิดเรื่องเส้นเลือดใหญ่ผมว่าจักรยานเนี่ยจะเป็นเรื่องคือเอาง่ายๆนะครับอัมสเตอร์ดัมเนี่ยตอนเมื่อ30ปีก่อนตอนเกิดวิกฤตการพลังงานน่ะน้ำมันขาดแคลนเขาถือโอกาสปรับเมืองให้กลายเป็นเมืองจักรยานเลย
3: ครับ
5: ถ้าใครไปอัมสเตอร์ดัมมาก็จะชอบมากอ่ะทางจักรยานมันดีอ่ะ
3: ใช่
5: พอดีดีนะครับมันแล้วมันก็มีแบบเรียกว่าขี่ไม่ได้ขี่บนถนนแบบปกติอย่างเดียวอ่ะมันก็มีซอกแซกที่เรียกว่ารถยนต์ไปไม่ได้มอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้จักรยานไปได้เงี้ยคนก็จูงใจคนขี่มากขึ้นมีทางด่วนจักรยานอะไรแบบนี้นึกออกไหมมีจักรยานขึ้นได้เงี้ยขึ้นมาลงทุนได้มากมาลงทุนระดับหลักพันล้านอ่ะคุณพิสุทธิ์แต่ทำอย่างอื่นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ลงทุนทีเป็นแสนล้านเป็นหลายหมื่นล้านแต่จักรยานลงทุนระดับร้อยล้านพันล้านอ่ะมันน่าทำอ่ะ
3: มันคือว่าไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้อาจารย์กระบอกเส้นเลือดใหญ่ที่อาจารย์อยากเห็นสำหรับพื้นที่กทมเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมันมีอะไรบ้างครับทางจักรยานถ้ามันถึงเส้นเลือดใหญ่ที่อยากเห็นนะ
5: ผมว่าเรื่องขยะนะอาจารย์ชัดชาติก็ทำได้ดีนะครับเรื่องไม่เท
3: ร
5: วงแต่ว่าก็ยังคนจำนวนมากก็ยังเทรวมอยู
3: ่แล้วคัดแยกขยะที่คนก็ไม่คัดแยกนะยอมจ่ายเพิ่มเป็น60 บาทกลายเป็น20 บาท
5: ตัวนี้ต้องทำต่อคือเริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็ยังต้องทำต่อนะครับเรื่องแยกจัดการขยะนะครับทำให้สำเร็จให้เป็นเมืองตัวอย่างให้ได้นะฮะเรื่องการจัดการขยะนะครับผมคิดว่าอย่างเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับกรุงเทพมันต้องเป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองของทุกคนคือคนจนเขาก็ต้องมีอยู่ในกรุงเทพ
3: ที่เขาดูกัน
5: เหมือนกับคนที่มีเงินเออตรงนี้นะครับคือผมคิดว่าเรื่องต้นไม้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะผมได้เคยพูดไปตั้งแต่4ปีก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยคนมีเงินก็มีทางออกด้วยการอยู่แอร์นอนแอร์ทำงานแอร์ขับรถก็แอร์ไปไหนมาไหนก็แอร์เราออกมานอกแอร์ในแป๊บเดียวนะคุณที่สุด
3: ใช
5: ่จอดรถปุ๊บเนี่ยเดินไปเข้าที่ทำงานก็แอร์ละมันจะมีแค่สั้นๆอ่ะเราจึงไม่ค่อยรู้สึกลำบากอะไรมากอ่ะกับคนจนเพราะว่าเราไม่ได้ลำบากเหมือนเขานะครับทีนี้ถ้าทำให้กรุงเทพเย็นลง
3: มันคือ
5: เมืองเขาของทุกคนไงไอการติดแอมได้เฉพาะคนมีตังค
3: ์ใช่แล้วเฉพาะภาพนี้น่าจ่านะช่วงอากาศร้อนผมเห็นสำนักข่าว BBC กับบางสำนักก็ถ่ายเยอะจังนะอากาศร้อนกรุงเทพนะชีวิตผู้คนที่ไร้บ้านอ่ะนอนอยู่ริมถนนมีต้นไม้เล็กหมดปังไอ้นี่แหละมันเป็นพื้นที่ที่คนจนไม่ค่อยมีที่อยู่เท่าไหร่เหมือนกันนะ
5: จริงๆต้องชมนะว่าเรื่องการแก้ปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยอาจารย์ชัดชาติทำได้ดีนะถึงจับหางานให้เขาสังคมได้คือผมเนี่ยไปช่วยทำตรงนี้ไปมีกิจกรรมร่วมนักศึกษาผมเนี่ยมีโครงการช่วยคนไร้บ้านต่างๆก็เห็นว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับตรงแม้นสีเนี่ยบ้านอินใจเปิดมาใหม่นี่ก็ช่วยคนได้เยอะถึงขนาดเอากลับสู่สังคมนะครับแต่ว่าทำยังไงให้แก้สำเร็จแบบอย่างเป็นระบบอ่ะนะครับผมว่าในขั้นต่อไปเนี่ยที่เริ่มไว้เนี่ยมันน่าจะทำให้เกิดผลมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำเมืองให้เหลื่อมล้ำน้อยลงนะครับผมได้เสนอเรื่องทำเมืองให้เย็นลงด้วยการเพิ่มต้นไม้อ่ะ
3: ทำเมืองให้เย็นลง
5: ต้นไม้สิงคโปร์4เท่าคุณพิสุทธิ
3: ์
5: สิงคโปร์เนี่ยอยู่ติดเส้นศูนย์สูตรมากกว่าเราสิงคโปร์จริงอุณหภูมิต้องร้อนกว่าเราประมาณ3 องศา
3: ต้นไม้ทั้งเมือง
5: 2 องศา3 องศาแต่สิงคโปร์กับเย็นกว่ากรุงเทพเพราะต้นไม้เขาเนี่ยมากกรุงเทพ4เท่า
3: เอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเราไม่ได้เพิ่มหรือยังไงอาจารย์ต้นไม้หรือว่า
5: ความจริงตอนนี้อาจจะตัวเลขว่า4เท่านี่อาจจะเป็นตัวเลขเก่านะตั้งแต่4ปีก่อนเห็นว่าอาจารย์ชัดชาติปลูกเพิ่มไปกี่ล้านต้น
3: ไม่ได้จะไม่ได้แต่ว่าก็เห็นว่ามีส่วนให้เอกชนหรือประชาชนทั่วไปช่วยปลูกอ
5: ่
3: ะ
5: เขาบอกเขาจะปลูกล้านต้นได้ยินว่าได้เกินทะลุเป้าไปเยอะแล้วนะ
3: แต่ก็น่าสนใจคือใครทุกคนไปช่วยกันนะไม่ใช่กทมเป็นเจ้าภาพหลักอย่าง
5: น
3: ี้
5: นะแล้วเราก็เห็นว่าต้นมีต้นไม้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีทำเมืองให้เย็นลงนะครับทำเมืองให้ปลอดภัยขึ้นนะครับทำเมืองให้สะดวกขึ้นเป็นเมืองของทุกคนมากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ผมว่าการศึกษาเนี่ยกทมก็มีโรงเรียนอยู่ในความดูแลเนี่ยจำนวนผมก็จะว่าน่าจะ500 โรงเรียน
3: อร่อยไม่น้อย
5: ทำเรื่องการศึกษา แล้วการเชื่อมโยงกับชุมชนนะครับผมเสนอว่าต้องทำผมกลับไปข้อแรกนะเส้นเลือดใหญ่เนี่ยคือทำให้ท้องถิ่นคือกรุงเทพเนี่ยเชื่อมกับคนกรุงเทพนะครับผมคิดว่าชุมชนใหม่ก็คือหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดเนี่ยทำให้เกิดการเชื่อมต่อกันกับเขต
3: นี่โจทย์ยากนะอาจารย์พอมีไอเดียว่าทำไง
5: ต้องตั้งใจจะทำฮะถึงจะทำได้
3: ต้องตั้งใจก่อนมีความตั้งใจก่อนแล้วค่อยตามมานะ
5: ใช่ต้องตั้งใจทำคือผมคิดว่าถึงจุดนึงแล้วเนี่ยต้องพูดตรงๆนะครับว่าถ้าหากคือตามพรบทะเบียนราษฎ
3: ร
5: เนี่ยของเรานะครับถ้าหากว่ามีคนมาอยู่บ้านเรานะแล้วเจ้าบ้านไม่ไปแจ้งย้ายเข้านะเจ้าบ้านต้องเสียวันละเสียพันถูกปรับพันบาทนะ
3: อ
5: ันนี้เป็นกฎหมายที่ไม่มีการบังคับใช้ครับ
3: ครับ
5: คือย้ายเข้าย้ายออกเนี่ยมันต้องการทะเบียนบ้านตามจริงอะเอาง่ายๆนะครับผมเนี่ยอยู่เยอรมัน8ปีผมแค่ย้ายหอนะหอนักศึกษาเนี่ยอยู่ในเมืองเดียวกันยังไม่ได้เปลี่ยนเมืองนะผมไปย้ายจากหอหนึ่งไปหอหนึ่งเนี่ยผมต้องไปย้ายออกย้ายเข้าอ่ะ
3: โอ้แค่ย้ายหอก็ต้องแจ้ง
5: เขาไม่ยอม
3: คร
5: ับไม่งั้นเจ้าของหอเขาให้อยู่อ่ะเราต้องไปย้ายออกจากห้องเดิมแล้วก็ต้องไปย้ายเข้าเนี่ยคือกฎข้อบังคับตรงนี้เลยซึ่งข้อดีก็คือว่าทำให้คนอยู่จริงคือคนที่อยู่จริงๆอ่ะ
3: ครับ
5: การปกครองท้องถิ่นก็เลยเป็นไปตามจำนวนคนอยู่จริงที่ของเราเนี่ยเรียนตรงๆนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่มีแนวคิดที่จะบังคับใช้กฎหมายทะเบียนราษฎรแล้วปล่อยให้เกิดการย้ายภูมิลำเนานะครับโดนย้ายทะเบียนบ้านมันเลยทำให้เกิดปัญหาแบบมากนะผมว่าถึงจุดนึงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่คนจะอยู่มากกว่าหนึ่งที่อ
3: ่
5: ะ
3: ใช
5: ่เช่นคุณวิสุทธ์ครับบ้านอยู่นนทบุรีทุกวันก็ขับรถมาทำงานในกรุงเทพเนี่ยคุณวิสุทธ์เป็นคนนนทบุรีคนกรุงเทพอ่ะ
3: ผมทะเบียนอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพครับ
5: แต่ตัวเนี่ยเขานอนอยู่นนทบุรีไงแต
3: ่
5: ทำงานในกรุงเทพ
3: ครับ
5: แต่นี่ก็ต้องถือว่าตัวอยู่ตัวเนี่ยพักอยู่ที่ไหนไอ้เรื่องพวก
3: นี้
5: มันก็จะมีมันจะมีรายละเอียดพวกนี้นะครับที่ต้องไปคิดอ่ะนะครับแต่นี่มันก็ถือว่าจังหวัดติดกันไงนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเนี่ยโอ้โหทะเบียนบ้านอยู่เชียงใหม่แต่มาเรียนกรุงเทพทำงานกรุงเทพนะครับทะเบียนบ้านเนี่ยอยู่อุบลราชธานีทะเบียนล้านอยู่หาดใหญ่นครศรีธรรมราชแต่ตัวเนี่ยทำงานกรุงเทพโดยที่ยังไม่ย้าย
3: อ
5: ันนี้ผมคิดว่าต้องมีนโยบายเรียกว่าจริงจังละว่าควรดำเนินการแล้วนี่ยังไงเพื่อทำให้การปกครองท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยเป็นการปกครองท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับคนอยู่จริงๆถ้าคนที่มีบ้านมากกว่าหนึ่งแห่งก็คงต้องเลือกใช่ไหมครับอาจจะมีเกณฑ์ว่าในทางปฏิบัติอยู่ที่ไหนมากกว่ามันคงเป๊ะไม่ได้หรอกเพราะบางคนก็นึกไหมมีบ้านสองแห่งจริงๆไปเป็นมาอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องดูว่าอยู่ไหนมากกว่าระหว่างทำงานกับนอนหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับกับพักอันนี้ก็ต้องเป็นข้อรายละเอียดต้องว่ากันต่อไป
3: ครับเวลามันไม
5: ่
3: พอที่จะหมดอาจารย์ทีนี้สั้นๆอาจารย์ทีถ้าเรามีเวลา1เดือนเนี่ยสำหรับคนกทมในการเลือกผู้ว่ากทมจะมีวิธีคิดยังไงบ้างในการเลือกให้ได้ผู้ว่าและสก
5: ผมจะเห็นเวทีสาธารณะนะครับคือไม่ใช่หมายถึงดีเบตอย่างเดียวเราในดีเบตเลือกตั้งสสแล้วว่าที่นายกเนี่ยอาจจะเฟ้อไปบ้างคือเยอะมากนะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะแต่เดี๋ยวทีนี้ผมคิดถ้าเกิดเราโฟกัสมาว่าเป็นเวทีสาธารณะที่คนกทมจะได้ผลักดันปัญหาผลักดันแนวทางแก้ปัญหาแล้วให้ผู้สมัครผู้ว่ากทมเนี่ยให้เข้ามานำเสนอ
3: ครับ
5: ตรงนี้เป็นกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะที่ผมคิดว่าผมอยากชวนผู้สมัครผู้ว่ากทมเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์ชัดชาติแชมป์เก่าให้ใช้เวทีเนี้ยในการสร้างนโยบายสาธารณะ
3: ครับ
5: นะครับทีนี้ผมมีข้อสังเกตเวลาหมดละ
3: คุณ
5: ที
3: ่สุ
5: ดมีข้อสังเกตเรื่องหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยจะมีผู้สมัครอิสระเยอะกว่าเดิม
3: ก็พอประมาณนะถือว่าเยอะอยู
5: ่คือสกนะคือต้องเข้าใจว่าท้องถิ่นเราไม่ได้บังคับต้องสังกัดพรรคไม่เหมือนสส
3: ครับ
5: สสต้องสังกัดพรรคแต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยทั้งสกหรือผู้ว่ากทมไม่ต้องสังกัดพรรคในคราวที่แล้ว50เขตเป็นของพรรคการเมืองทั้งหมดนะ
3: ก็กระจายหลายพรรค
5: ไทยพรรคประชาชนเขาก็แบ่งกันใช่ไหม
3: ชาติปัตนะฮะพลังประชารัฐมันจะได้ใช่ไหม
5: ครับแต่เอานี้เนี่ยผมเชื่อจะมีผู้สมัครอิสระ
3: ครับ
5: นะครับสมัครก็จะมากขึ้นแล้วก็จะเข้า สภากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเข้ามาได้หลายคนเลยอาจจะหลายคนนะครับต้องดูกันต่อไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนนะว่าเอฟหลายคนเนี่ยเคยสังกัดพรรคก็ลาออกมาสมัครอิสระแล้วก็บางทีมีการใช้สีเป็นสีเขียวนะครับบางคนก็มีรูป
3: ก็มีหลายเขียวนะมีหลายเขียวนะ
5: มันสะท้อนอะไรบางอย่างนะว่าเหมือนกับว่าคนเหมือนกับว่าต้องการให้ท้องถิ่นเนี่ยผมก็จะว่าแนวคิดของอาจารย์ชัดชาติที่ไม่สังกัดพรรคเนี่ยแม้จะมีคนมาชวนเนี่ยผมเข้าใจว่าคงต้องการแสดงให้เห็นว่าพร้อมทำงานกับทุกพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลพร้อมทำงานกับทุกพรรคไงก็จึงเอาความขัดแย้งทางการเมืองในระหว่างพรรคการเมืองไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นท้องถิ่นแก้ปัญหาให้ประชาชนผมเข้าใจว่าแนวคิดอันเนี้ยทำให้อาจารย์ชัดชาติลงสมัครอิสระแล้วก็มันจะมาถึงเรื่องสกด้วยนะครับว่าสกเขาก็ต้องการไปพ้นกับปัญหาของพรรคการเมืองที่อาจจะมีภาพลักษณ์เป็นฝ่ายเป็นข้างอะไรต่างๆนะครับให้ไม่มาเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ท้องถิ่นอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะ
3: ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าผลเลือกตั้งสกเป็นยังไงนะ
5: เดี๋ยวต้องรอดู28เนี่ยผู้สมัครอิสระจะมากขนาดไหนแต่ผมเห็นแล้วในทีมที่สมัครอิสระเนี่ยแล้วก็หลายคนก็เป็นสังกัดพรรคมาก่อนเนี่ย
3: ครับ
5: อันนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันต่อในวันจันทร์หน้าคร
3: ับ ได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ปัญญาเทวานันท์วิกุลครับอาจารย์
5: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพักกันสักครู่ท่านผู้ฟังครับ
6: เวทีความคิด Hot Issue เช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม
7: รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2519 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
10: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
11: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
12: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
13: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
12: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
14: Amcon Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
15: รุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิด Hot Issue เช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 2 ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: อีกเรื่องหนึ่งครับที่ต้องช่วยกันกบคิดเพราะเรื่องใหญ่ของประเทศไทยนะฮะเรื่องของการทำรัฐธรรมนูญปี60ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็หลายฝ่ายประชามติประมาณ20กว่าล้านเสียงขอให้มีการทำรัฐธรรมนูญใหม่การจัดการพรรคการเมืองหลายพรรคนะฮะมีทั้งที่เต็มใจจำใจแล้วก็ไม่ทำเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่แต่ตอนนี้อย่างน้อยมีความคืบหน้าแล้วนะครับว่าพรรคประชาชนก็จะแก้พรรคเพื่อไทยก็จะแก้และสำคัญพรรคของรัฐบาลนะภูมิใจไทยก็กำลังเสนอรูปแบบโมเดลการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะแน่นอนฮะมีทั้งคนที่เห็นด้วยมีทั้งคำวิพากษ์วิจารณ์มีทั้งข้อกังขามีทั้งข้อแนะนำแต่ยังไงก็ตามแต่การเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อไปเรื่องนี้ท่านอาจารย์จรัญภักดีธนากุลท่านมองเห็นและอ่านการแก้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยต่อไปยังไงท่านอาจารย์จรัญอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีท่านอาจารย์จรัญครับ
17: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ครับอาจารย์คิดอ่านมองเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์ครับ
17: เริ่มต้นนะเท่าที่ผมเห็นย่อยๆสั้นๆก็คือร่างของจะเรียกว่าร่างของคณะรัฐมนตรีหรือจะเรียกว่าร่างของพรรคแกนนำรัฐบาลก็คือพรรคภูมิใจไทย
3: ครับ
17: ก็ยังไม่กระจ่างนะครับ
3: ก็เอาเป็นว่าเรียกว่าร่างภูมิใจไทยก่อนแล้วกันแต่ก็คงไม่พ้นจะไปร่างรัฐบาลแหละครับนะครับ
17: แล้วก็ได้มีท่านนายกก็ได้แถลงที่จะนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อแสดงให้เห็นว่าการที่คณะรัฐมนตรีคณะนี้เนี่ยไม่ได้ขอให้รัฐสภาหยิบเอาร่างรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ก่อนยุบสภาเนี่ยขึ้นมาดำเนินการต่อภายใน60วันก็ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
3: ตกไป
17: ปูทางไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านวาระคล้ายๆคาอยู่ที่วาระ 2-3 เนี่ยมันตกไป คนก็สงสัยว่าเอ๊ะรัฐบาลนี้หรือพรรคแกนนำคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโดยเฉพาะท่านนายกเนี่ยไม่อยากจะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต่อไปหรือยังไงคนก็สงสัยไม่ห่วง21ล้าน3แสนเสียงที
3: ่ประชามตินะ
17: ประชามติว่าเขาอยากได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม
3: ่
17: โอเคนะครับก็โดยวิธีการเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ต้องรีบเสนอทันทีเลยเพื่อแก้ไอ้ข้อกังขาข้อแรกนี
3: ้
17: เสนอเข้ามาด่วนเลยโดยแต่ปรากฏว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 15/1 แก้มาตราเพิ่มมาตราเดียวคือ 256/1 เนี่ยมันเนื้อความไม่เหมือนกับร่างรัฐธรรมนูญที่คาอยู่ค้างอยู่ในรัฐสภาก่อนยุบสภาเพราะว่ามันมีการปรับปรุงหลายจุดแล้วก็จะดีขึ้นหรือเลวลงกว่าร่างที่ตกไปเนี่ยนะครับก็อันนี้แล้วแต่ทัศนะมุมมองของแต่ละคนแต่ผมมองว่ามันก็น่าจะดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าร่างที่คาอยู่เพราะร่างที่คารัฐสภาอยู่แล้วตกไปเนี่ยมันไปติดล็อกของท่านโสว1ใน3ก็คือ166โดยประมาณใช่ไหมครับ
3: ครับ
17: 163คนมั้งใช่ไหมครับ1ใน3ของ
3: สว
17: ทั้งหมด200ใช่ไหมครับ
3: แต่ครับ
17: เนี่ยมันคล้ายๆว่ามีคนที่แหมไม่ยอมเห็นด้วยแม้แต่ฝ่ายค้านนะพรรคประชาชนก็เสียใจมากนะว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะพ่ายแพ้จุดนี้เลยเพราะว่าเราจะไปหาเสียงสวต้อง
3: ที่ไหน
17: ใน3อ่ะก็คือ100สมมุติว่า160มั้ย ใช่ไหมครับ160ผมเคยขาเอา3หารน่ะก็ประมาณเนี้ย160
3: ประมาณแล้วกันผมก็ตกตัวเลขด้วย1ใน3ของสว.
17: มันยากมันยากมากนะถูกไหมฮะถ้าไม่ได้166สว.เข้ามาช่วย
3: มันก็ไม่ได้
17: คือมันก็ตกนะ
3: ใช่ครับ
17: ดำเนินการมันก็ผ่านไปได้แต่ร่างใหม่ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเนี่ยแล้วก็การออกมาเผยแพร่ข้อมูล

0: อย่างน้อย
1: 20%
0: เท่าไหร่ล่ะ
1: 20%
0: ก็คือ100คน
1: ครับ
0: แล้วทำไมเขาไม่เอา1ใน4 1ใน3เพราะว่าถ้า1ใน4มันต้อง125ใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ 125ฝ่ายค้านอาจจะมีไม่ถึงมันก็เหมือนกับไปตั้งเขียนตัวเลขให้สวยแล้วก็กีดกันฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ 20% คือ100คนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: 1ใน5ก็ฝ่ายค้านเนี่ยคะแนนเสียงรวมแล้วก็น่าจะเกิน100ล่ะพ
1: อฝ่ายค้านไม่มีปัญหาน่าจะได้อยู่แล้วล่ะ
0: ครับก็มองให้เห็นว่ามันก็เกิดความเท่าเทียมกันมองอย่างนี้ผมก็จึงเห็นว่าร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอเนี่ยมีเหตุผลนะมีเหตุผลเพื่อที่ทำไมไม่ขอให้รัฐสภาจิตร่างก่อนที่คาอยู่ก่อนยุบสภาขึ้นมาเดินต่อไปก็เพราะว่ามันยังมีข้อกังวลใจหรือพูดง่ายๆติดใจที่ไม่อยากจะเอาร่างนั้นกันค่อนข้างเยอะละเพราะฉะนั้นก็แก้ปัญหาตรงนี้ให้เห็นความจริงใจของรัฐบาลนี้ที่ไม่ขอให้รัฐสภาจิตร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ขาดรัฐสภาอยู่ก่อนยุบสภาขึ้นมาดำเนินการต่อไปเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเขามีเหตุมีผลครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดบางมุมมองนี้อาจารย์ถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องมีเสียงของสว1ใน4หรือไม่ต้องมีเสียงฝ่ายค้าน 20% เลยเอาแบบแพ้บวชในสภานะรัฐสภาร่วมกันก็ใครชนะเกินใครชนะก็ได้เลยอันนี้จะดูแฟร์ขึ้นหน่อยไหมอาจารย์ที่ถ่ายแชร์เพื่อความเห็นกัน
0: ใช่ครับคือในวาระ3เนี่ยเสียงข้างมากต้องเกินกึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด
1: ครับ
0: ยกสมมุติว่า700คน
1: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งก็350ต้องได้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง
1: ก็คือ
0: 351 351เนี่ยในจำนวนนั้นนะต้องมีสวเห็นด้วยอย่างน้อย50คน
1: แล้วก็สสประมาณ120
0: พอหาได้ใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ข้อคอรหาสวที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมีจำนวนแค่138เพราะฉะนั้นสวอิสระก็ยังมีพอหาได้อ่ะ60กว่าคนน่ะหาสัก50คนมันพอเป็นไปได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเอาแบบร่างที่คาสภาคารัฐสภาอยู่แล้วตกไปเพราะยุบสภาเนี่ยมันต้องได้160กว่ามันต้องได้เท่าไหร่ล่ะ1ใน3ของ200ก็คือ66ถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: ซึ่งมันถ้าเอา138ออกไปมันไม่ได้ไงนะครับอย่างนี้มันก็พอให้เห็นว่ามันพอที่จะไปด้วยกันได้นะ
1: แต่ที่จะมองอย่างนี้ได้ไหมว่าอาจารย์เป็นการแก้รัฐธรรมนูญแบบยังไม่ถึงแบบว่าสุดทางอ่ะก็ปฏิปนอมค่อยๆขยับค่อยๆคืบเจอก
0: ัน
1: ตรงกลางอย่างนี้ได้ไหมอาจารย
0: ์ก็ประใช่ครับแล้วมันปฏิปนอมตามร่างเนี่ยผมไม่เห็นแถลงนะให้ชัดแต่ผมเชื่อว่าร่างเนี่ยจะต้องเขียนในวรรคหนึ่งให้ชัดเลยครับว่าการแก้การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา255หมายความว่าในรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะไปยกเลิกหมวด1หมวด2ไม่ได้นะครับเพราะ255เนี่ยเขาห้ามยกเลิกใช่ไหมครับหมวด1หมวด2เนี่ยหร
1: ือ
0: ว่าหมวด2หมวด1เขาไม่ได้ห้ามหมวด2ใช่ไหมครับแต่ความกังวลก็คือคุณรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยคุณอย่าไปเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคุณจะมาเปลี่ยนเป็นระบบอะไรอะไรที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยไม่ได้นะอันนี้ก็อยู่ในหมวดหนึ่งเปลี่ยนรูปแบบของรัฐไม่ได้แล้วจึงเปลี่ยนหมวดสอง

0: ของหมวดพระมหากษัตริย์ไม่ได้ครับเนี่ยผมคิดว่า
1: ถ้าดูผมคิดว่าตอนนี้เรื่องหมวด1หมวด2ไม่น่าจะเป็นปัญหานะผมเข้าใจงั้นอาจารย์นะ
0: ไม่ตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าเราไปอ่านร่างของฝ่ายค้านที่เปิดตัวออกมาให้เห็นคร่าวๆแม้ว่ายังไม่เสนอรายละเอียดออกมานะครับเนื้อหายังไม่เห็นแต่เห็นคร่าวๆเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเขาไม่ห่วงหมวด1หมวด2อ่ะหมายความว่าเขาไม่มัดตัวเองว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะไปแตะจะไปอะไรหรือไม่เนี่ยยังไม่ปรากฏให้มันชัดเจนเหมือนร่างของคณะรัฐมนตรีมองเห็นไหมครับ
1: คร
0: ับ ก็ตรงเนี้ยผมจึงคอยไปว่าร่างฉบับเนี้ยมันน่าจะไปได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าสำเร็จผลจริงมากกว่าแนวทางของร่างที่ฝ่ายค้านเสนอถึงแม้ว่าฝ่ายค้านจะอิงฐานประชาชนเนี่ยค่อนข้างมากเลยเพื่อได้คะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชนแต่มันจะนำไปสู่ปัญหาความแตกสามัคคีของคนในชาติอย่างรุนแรงเลยถ้าไปแตะบท1บท2เนี่ยครับครับผม
1: อาจารย์คิดว่าการรัฐธรรมนูญรอบนี้จะมีอุปสรรคอะไรไหมฮะฟังดูอาจารย์เชื่อมั่นว่าค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นไปได้แต่ก็ลองดูสภาพแวดล้อมดูจากความคิดเห็นตอนนี้รอบตัวอาจารย์คิดว่าจะมีโอกาสได้ใช้ไหมรัฐธรรมนูญฉบับใหม
0: ่
1: หร
0: ือ
1: ต
0: ้
1: องกลับไปใช้ฉบับเดิม
0: คาดการไกลมากมันกลายเป็นเดาครับเอานี้คุณวิสุทธ
1: ิ์
0: เพราะว่าจากการที่ได้มีฐานข้อมูลในร่างที่ฝ่ายรัฐบาลออกมาเปิดเผยให้ประชาชนได้เห็นเบื้องต้นเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะไปได้ผมน่าบอกฝ่ายค้านเนี่ยไม่พอใจแน
1: ่
0: แต่มันก็ยังพอรับได
1: ้
0: อย่างน้อยมันก็ดีกว่าร่างที่ตกไปอ่ะเพราะเหตุยุบสภาใช่ไหมฮะดีกว่าเยอะเลยนะแล้วมันก็ค่อนข้างประนีประนอมแล้วก็ไม่ได้ถึงกับขนาดว่าไม่ได้อะไรล่ะกันกีดกันประชาชนออกไปนะก็ยังต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดตามร่างเนี้ยถ้าเราดูในเนื้อหานะเขาจะมีเลยนะครับว่าก็ให้โอกาสคนที่อยากจะมาเป็นสสรสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดเนี้ยเสรีเลยใครอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมไปสมัครที่กกต.เอาแต่ละเขตจังหวัดเลยนะครับจะสมัครกี่ร้อยคนก็ได้นะในแต่ละ1จังหวัดขอให้มีคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญฉบับร่างฉบับใหม่เนี่ยจะวางเอาไว้ซึ่งเราจะมองไม่เห็นหรอกรายละเอียดเอาสมมติว่ากรุงเทพไปสมัครเพื่อที่จะเป็นสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่ร้อยค
0: นสมมตินะครับร้อยคนก็ให้รัฐสภาเนี่ยครับให้กกต.ตรวจสมบัติแล้วเสนอบัญชีรายชื่อร้อยคนเนี่ยมาให้รัฐสภาเลือกครับเลือกให้เหลือคนเดียวครับคือจังหวัดละ1คนเป็นตัวแทนของพื้นที่เสมอภาคไม่ว่าจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่เอาไปจังหวัดละ1คนแต่ประชาชนจะสนใจเข้ามามีส่วนร่วมสมัครกี่ร้อยคนก็ไม่ว่าแล้วก็สสสรัฐสภาเลือกมาจังหวัดละคนบวกตัวสำรองจ้ะเพื่อให้มันมีปริมาณคน
1: ของภูมิใจไทยส่วนจะมีสำรอง3คนนะถ้าส่วนของภูมิใจไทย
0: สามคนเพราะฉะนั้นจังหวัดหนึ่งจะได้4คนแล้วตัวสำรองเนี่ยนะเขาร่างนี้ก็ไม่ได้กันออกไปว่าต้องรอให้ตัวจริงพ้นตำแหน่งบ่อยเพื่อถึงจะทยอยเข้ามาไม่ใช่เลยครับมีส่วนร่วมตั้งแต่ในตอนที่จะทำคณะกรรมาธิการเลยครับ พราะ
1: มันจะมีกรรมธิการรับฟังความเห็นกับกรรมธิการยกร่างใช่ไหมอาจารย์สองชุดที่ตั้งขึ้นมานะผมก็จะว่า30คนน่าจะไปอยู่ร่างไหนเนี่ย
0: ใช่ครับใช่ครับอย่างที่คุณวิสุทธ์ว่าเลยคณะกรรมการยกร่างเนี่ย45คนก็ตั้งมาจากสสร100คนนั่นแหละนะฮะแล้วก็45คนเนี่ยต้องเป็นมาจากสสรตัวจริงเนี่ย
1: 2ใน3หรอก็15คน
0: ใช่มั้ยครับ30คนจากตัวจริงแล้วก็จากสสรสำรองเนี่ย15คนการมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมันก็กว้างขึ้นเห็นไหมครับผมว่าสูตรเนี้ยดีกว่า20-1ตามสูตรที่ร่างเดิมที่ตกไปเพราะเหตุยุบสภาอีกนะฮะสูตรเนี้ยท่านให้เอา7-1ครับเพราะว่าสสร100คนเนี่ยนะครับรู้สึก77คนมาจากจังหวัดละ1คนถูกไหมครับแล้วก็อีก23คนมาจากผู้เชี่ยวชาญในการในกฎหมายมหาชน7คนในรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์8คนและในผู้มีประสบการณ์ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญจัดทำการในการการเมืองในการบริหารราชการแผ่นดิน3กลุ่มนี้รวมแล้วอีก8คนนี่ครับแล้ว8คนเนี่ยเข้ามาเป็นสสก็รวมแล้วมัน23ฉะนั้น23บวก77ก็เป็น100แล้ว100เนี่ยตั้งกรรมาธิการ2คณะอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอาคณะแรกกรรมาธิการยกร่างคณะนี้สำคัญมากถูกไหมครับ45คน30คนจากสสรตัวจริง15คนจากสสรสำรองตามหลักเกณฑ์ที่สสรจะกำหนดและกรรมาธิการชุดที่2ครับรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนก็45คนทำงานคู่ขนานกันไปมาจาก3ส่วน15คนมาจากสสรตัวจริง15คนมาจากสสรสำรองอีก15คนให้ประชาชนทั่วประเทศครับสมัครเข้ามาเป็นกรรมการรับฟังความคิดเห็นเห็นไหมครับว่าเนี่ยเขาก็แก้ข้อทักท้วงที่ว่านี่ประชาชนทำไมมันถูกขีดกันออกไปนี่ไงครับนี่เป็นจุดที่ดีขึ้นกว่าร่างที่ตกไปเพราะเหตุยุบสภาครับ
1: ครับเรื่องรัฐธรรมนูญจะมีบทในเรื่องของผู้ชำนาญเป็นผู้ชำนาญผู้ชำนาญการอย่างเงี้ยนะในเรื่องรัฐธรรมนูญอาจารย์คิดว่าถ้าบุคคลที่มาร่างรัฐธรรมนูญนอกจากสสรเนี่ยกลุ่มผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญการน่าจะมีคุณสมบัติหรือยังไงบ้างครับอาจารย์ที่มาช่วยร่างรัฐธรรมนูญ
0: แต่คนเนี้ยนะครับ
1: แ
0: ต่คนเนี้ยเขาให้มาจาก3กลุ่ม
1: ครับ
0: กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่1ใครล่ะ
1: นักกฎหมาย
0: มาจากไหนล่ะกลุ่มที่1
1: น่าจะเป็น
0: เอาไล่ตั้งแต่8คนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: 8คนมาจากผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งมีประสบการณ์ด้านการเมืองส่วนหนึ่งการบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญ8คนนี้ครับเข้าไปเป็นผู้เชี่ยวชาญก็แล้วแต่สสรท่านจะกำหนดเลยครับว่าจะเอาด้านละกี่คนล่ะเอาด้านการเมืองสักเท่าไหร่2หรือ3เอา2เอาด้านการบริหารสัก3หรือแล้วก็ด้านร่างประสบการณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญอีกสัก3คืออย่าลืมนะครับว่าเขาต้องการให้กรรมาธิการเนี่ยเข้าไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ย เข้าไปทำอะไรก็เข้าไปเคยยกร่างรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาคนที่มีประสบการณ์ทางด้านการร่างรัฐธรรมนูญถูกไหมครับเข้ามาด้วยแต่มันก็เกี่ยวกับการเมืองมันกระทบการเมืองก็ต้องเอาผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเมืองเข้ามาด้วยจะเป็นส.ส.ส.ว.ก็แล้วแต่แล้วก็เอาผู้มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินเข้ามาด้วยแต่สามกลุ่มเนี้ยรวมแล้วได้8คนเท่านั้นใช่ไหมครับ
1: ครับแต่นี่คือ
0: โอ้ไม่ใช่3กลุ่มนี้รวมแล้วใช่8คนเป็นกฎหมายมหาชน7
1: ครับ
0: เป็นผู้เชี่ยวเป็นผู้อะไรนักรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์8แล้วก็เป็นผู้มีประสบการณ์3ด้านนั้น8รวมแล้วเท่าไหร่23คน23ไปบวกสสรจังหวัด77ก็ครบ100ครับ
1: ครับอันนี้คือบทเริ่มต้นของการเดินหน้าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะครับแน่นอนทุกคนควรจะให้ความสนใจใส่ใจเพราะนี่คืออนาคตของคนทุกคนนะรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์จรัญพระธีธนาคุณครับอาจารย์ครับพบกันวันอังคารหน้าครับนะครับแล้วก็รายการเวทีความคิดนะผมประสุขคุณพระเจ้าพงศ์ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกับผมวันจันทร์ส่วนพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ตลอด5วันกับเวทีความคิด2ทุ่มถึง3ทุ่มที่คลื่นความคิดนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกอนุทินเผยคุยมาครงชี้แจงชายแดนชัดเพราะไปเห็นมากับตาพร้อมขอยูเนสโกตรวจผลกระทบทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่านายมาครงได้สอบถามประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาจึงได้ตอบไปในบริบทของไทยตนมาเป็นรัฐบาลช่วงที่มีความขัดแย้งรุนแรงมีการปะทะกันทั้งทางกำลังและการทูตได้ใช้เวลาอยู่ตามแนวรบชายแดนมากเป็นพิเศษเพราะพรรคภูมิใจไทยมีส.ส.แทบทุกจังหวัดในแนวชายแดนช่วงที่มีการสู้รบและสถานการณ์ตึงเครียดมีโอกาสไปยืนบนพื้นที่สู้รบทำให้เห็นสภาพแวดล้อมเวลาต้องชี้แจงกับใครผู้นำหรือตัวแทนประเทศอื่นๆจะใช้รายงานผลจากเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปแต่สำหรับประเทศไทยตนคือเจ้าหน้าที่คนนั้นและมีสถานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลดังนั้นเวลามีการกล่าวหาว่าไทยรังแกประเทศที่อ่อนแอกว่าตนสามารถชี้แจงได้อย่างมั่นใจด้วยหลักฐานภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตัวเองการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ได้มีโอกาสคุยกับยูเนสโกซึ่งแจ้งว่ากัมพูชาได้ร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่จดทะเบียนมรดกโลกว่าได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศไทยโจมตีในช่วงที่มีการสู้รบซึ่งตนได้บอกไปว่าขอให้มาสำรวจประเทศไทยด้วยอย่าไปสำรวจประเทศที่ร้องขอประเทศเดียวจะได้เห็นว่าไม่ได้เป็นการโจมตีฝ่ายเดียวตนได้แจ้งกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสว่าไทยเป็นฝ่ายปกป้องตัวเองมากกว่าแต่หากมีการรุกรานเข้ามาไทยก็จัดเต็ม

0: ผู้ว่าปัตตานีเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจและหนูน้อยวัย2เดือนถูกโจรใต้ยิงบาดเจ็บล่าสุดปลอดภัยแล้วทั้งคู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีนางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในอำเภอยะรังหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสา904เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงอายุ38ปีตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีและเด็กหญิงอัฟรีนาฮายีสุหลงบุตรวัย2เดือนพร้อมมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากกรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างบริเวณหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดินทางมารับลูกชายที่โรงเรียนดังกล่าวโดยมาพร้อมกับภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างส่วนเด็กหญิงอัฟรีนาวัย2เดือนบาดเจ็บมีแผลถลอกที่หน้าท้องล่าสุดทั้งสองอาการปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแสดงความเสียใจกับครอบครัวดาบตำรวจอดุลขอประณามการกระทำครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่โหดร้ายและชาวปัตตานีไม่เห็นด้วยเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งฝ่ายความมั่นคงต้องทบทวนเรื่องความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งคือไม่ควรสร้างความรุนแรงในพื้นที่ที่มีเด็กรวมถึงสถานศึกษาด้วยเต้007ลงพื้นที่บางซื่อเปิดนโยบายชุดใหญ่ช่วยเด็กผู้ปกครองดันเงินสนับสนุนรายวันแก้เด็กตีกันนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือเต้007ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อพร้อมด้วยนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมและทีมงานกรุงเทพบินได้ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักในช่วงเลิกเรียนโดยมีนักเรียนจำนวนมากเข้ามาขอถ่ายรูปขอจับมือและขอลายเซ็นนายภาสพงษ์กล่าวว่าได้รับเสียงสะท้อนจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูหลายคนถึงภาระในการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนลงแพลตฟอร์มออนไลน์แม้แนวคิดดังกล่าวจะมีเป้าหมายเพื่อลดภาระงานเอกสารแต่ในทางปฏิบัติงานเอกสารเดิมยังคงต้องทำและต้องเพิ่มภาระในการคิดรูปแบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยขณะที่นายมงคลกิจกล่าวว่าหนึ่งในปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขคือการทะเลาะวิวาทของเยาวชนกลุ่มกรุงเทพบินได้เตรียมผลักดันนโยบายจัดเวทีประลองกำลังในทั้ง50เขตเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีปัญหาความขัดแย้งได้ใช้การแข่งขันกีฬาการต่อสู้ตามกติกาสากลเช่นมวยไทยแทนการยกพวกตีกันบนท้องถนนส่วนปัญหาค่าครองชีพและภาระของผู้ปกครองทางกลุ่มมีแนวคิดผลักดันนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่0ถึง18ปีหรืออาจขยายถึงระดับอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงานโดยเสนอให้ได้รับเงินสนับสนุนประมาณวันละ100บาทหรือเดือนละ 2,000 บาทเป็นระยะเวลา9เดือนต่อปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
8: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ได้จริงโดยตัวจริงบนเวทีระดับโลกคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ร่วมด้วยวิวัฒน์อุตสาหกิจนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965นะคะประจำค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์3ทุ่มดีๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงเต็มค่ะแล้วก็ทุกวันอังคารนะคะจะมีคุยแบบนิรุธแต่วันนี้คุณนิรุธขอลาไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศค่ะดิฉันก็เลยเชิญคนหล่อหน้าตาดีสูสีกับพี่นิรุธศรีจัญญานะคะมาพูดคุยบอกเล่ากันในค่ำคืนนี้นะคะคุณเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลนะคะเป็นอดีตผู้บริหารซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา SME มาไม่ว่าจะเป็นทั้งสสว.ทั้งอิสเมดนะคะแล้วก็ทำงานในเบื้องหลังเกี่ยวกับผู้ประกอบการรายย่อย SME มาตลอดเลยและตัวเองก็เคยเป็นผู้ประกอบการ SME ที่ฝ่าวิกฤตมาได้นะคะวันนี้จะชวนมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆที่คุณเสือสุวรรณชัยจับมือร่วมกันกับคลื่นความคิดและอสมท.นะคะเผื่อคุณผู้ฟังที่ติดตามเป็นแฟนคลับคุณเสืออยู่จะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโปรเจกต์ใหญ่มากทำกันมานานนะคะสวัสดีค่ะคุณเสือ
3: สวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับโหอย่างนี้ทักว่าหล่อเหมือนคุณนิรุธนี่คือดีใจมากเลยใช่ไหม
2: ตอนนี้พี่นิรุธบินไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศเลยโอ้โหจะเชิญแขกยากมากเลยต้องให้หล่อเท่าพี่นิรุธเนี่ย
3: ได้เลยคือจริงๆถ้าอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วยังคงสภาพได้แบบนั้นคงจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับ
2: ค่ะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยตั้งใจจะคุยเลยเพราะว่าผ่านมาเราเข้าสู่เดือนที่5จะเข้าเดือนที่6ซึ่งเป็นสิ้นไตรมาส2แล้วเนาะคุณเสือเนาะโอ้เร็วมากเลยครึ่งปีเจอปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง SME ก็ร่อแร่ไม่รุ่งไม่รู้เขาเรียกว่าโรดไม่รุ่งไม่โรดแบบเราที่ตั้งใจว่าเจอทั้งภาวะสงครามน้ำมันแพงแล้วก็เศรษฐกิจฝืดเคืองผู้คนเก็บเงินกันไม่จับจ่ายใช้สอยอะใช่ไหม
3: เป็นสภาวะที่น่าจะเป็นช่วงที่ยากที่สุดอีกครั้งหนึ่งของผู้ประกอบการทุกคนนะโดยเฉพาะอย่างที่ SME อ่ะเหมือนกับเศรษฐกิจก็ไม่ดีต้นทุนก็เพิ่มค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นแต่ว่าอำนาจในการจับจ่ายก็ลดน้อยลงจะปรับราคาก็ยากก็แบบต้องรอเนี่ยวันที่1ที่จะมีใครช่วยไทยคลาสอะครับ
2: ค่ะ
3: นะคะกระตุ้นอะไรได้หน่อยนะ
2: ก็อยากจะให้400,000 ล้านเนี่ยไปถึงมือ SME แล้วก็คาดว่าจะกระจายไปถึงทุกหย่อมย่านะเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นแต่คุณลุงคุณป้าไปยืนต่อแถวธนาคารกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เสร็จสมหวังหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ไม่กี่แสนเองนะคะตอนนี้จะครบแล้ว
3: ผมชวนนะจริงๆแบบที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่ารอบเนี้ยชวนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่รู้จักเลยบอกว่าเออไปช่วยกันใช้เถอะเพราะจะได้แบบกระตุ้นเศรษฐกิจนะแล้วเราก็ได้อุดหนุนแล้วถ้าหากดูการเศรษฐกิจมันก็แย่นะหลายคนถ้าประหยัดได้ก็ถือว่าภาครัฐได้ช่วยเราแล้วก็ใช้สวัสดิการให้เป็นประโยชน์สูงสุดครับ
2: สัปดาห์หน้าเนี่ยเชื่อว่า SME หลายท่านก็คงเตรียมรอต้อนรับลูกค้าที่มีวันหยุดยาวกันใช่ไหมคะวันจันทร์เนี่ยก็ชดเชยนะวิสาขบูชาแล้วก็วันที่3ก็เป็นวันประสูติของราชินีนะคะก็คุณผู้ฟังเองหลายท่านก็วางแผนเดินทางจะได้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมเพราะฉะนั้นห้างร้านต่างๆก็รอต้อนรับลูกค้าได้เลยทีนี้มาพูดถึงเรื่องโครงการที่คุณเสือทำงานกับ SME มาเยอะมากแล้วก็พี่เก่งเห็นเองว่าคุณผู้ฟังอาจจะเข้าไม่ถึงในกลุ่มที่เป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญจัดอบรมนู่นนี่นั่นบางทีก็ ทำมาหากินอยู่ทุกวันน่ะก็ไม่ค่อยได้เจอผู้ที่มีวิทยาการมีความรู้แต่คุณเสือจัดตั้งไทเกอร์คลับแล้วก็จัดมีบรรยายพิเศษให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเนี่ยทำมานานหรือยังคะคุณเสือคะมาบอกเล่าเป็นแฟนหน่อย
3: ขอบคุณมากเลยที่ชวนคุยเรื่องคลับไทเกอร์นะเพราะว่าเป็นความตั้งใจจริงๆปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามีเซสชั่นต่างๆที่ให้ SMB ให้ผู้ประกอบการได้ไปฟังได้ไปเชื่อมโยงได้ไปเพิ่มเติมความรู้ต่างๆนะแต่สิ่งที่ผมด้วยความที่อยู่หน่วยงานภาครัฐมาผ่านองค์กรขนาดใหญ่มาแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการมาหลายปีนานมากพอที่จะเห็นว่าจริงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยที่คำว่าคอมมูนิตี้หรือการเชื่อมโยงสำคัญมากๆเลยครับคุณเก่งครับเพราะว่าอย่างครับไทเกอร์เองตอนที่ตั้งขึ้นมาตอนแรกๆตั้งใจจะเป็นชมรมที่เหมือนชวนเพื่อนๆพี่ๆมารวมตัวกันมาพัฒนาตัวเองอย่างมีความหมายคือเราเองเนี่ยก็ความรู้มันไปเร็วมากอ่ะแล้วก็ถ้าเราแบบไม่อินพุตตัวเองไม่ปรับเพิ่มความรู้ใหม่ๆตัวเองเราก็จะตามโลกไม่ค่อยทันใช่ไหมครับก็เลยว่าเรามารวมตัวกันเถอะเรามาแบบทำกิจกรรมผมก็มีหน้าที่ชวนคนนู้นคนนั้นคนนี้มาแล้วก็เชิญวิทยากรมาเริ่มจริงๆยังไม่เป็นทางการเนี่ยประมาณกลางปีที่แล้วเกือบไปปีที่แล้วแต่เริ่มเป็นทางการจริงๆเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคมวันที่12 ถึง 12จำง่ายๆเลยว่าแบบ12 12แล้วก็เป้าหมายคือไม่ได้อยากให้คนแค่เข้ามารวมตัวกันจริงๆแล้ววาตัวเองเป็นชมรมนักธุรกิจเพื่อสังคมที่พัฒนาตัวเองอย่างมีความหมายและเอาคนที่มีพลังใกล้ๆกันคล้ายๆกันมาเรียนรู้มาลงมือทำมาสร้างอิมแพคไปด้วยกันก็เลยมีแบบทั้งผู้บริหารผู้ประกอบการสตาร์ทอัพคุณหมออาจารย์คณะบดีที่ปรึกษาต่างๆมารวมตัวกัน
2: คือสายทั้งภาควิชาการภาคธุรกิจภาคที่ปรึกษานักวิจัยแล้วก็ยังมีพวกผู้ที่ให้ทุนอยู่เบื้องหลังต่างๆด้วย
3: ใช่ครับแล้วก็ที่งานที่คุณเก่งเคยไปร่วมก็แบบก็เป็นตอนนั้นยังเป็นช่วงที่เริ่มต้นใหม่ๆเลยครับกับยังเป็นอารมณ์ทำไปด้วยความสนุกนะแต่พอหลังๆเองเนี่ยมันเปลี่ยนจากความสนุกเป็นเราเชื่อว่าเราน่าจะสร้าง impact ได
2: ้เป็นความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นเลย
3: ใช่แต่ว่าเราก็สนุกนะเด็กครับเพราะว่ารู้สึกว่าเรามารวมตัวกันแล้วเหมือนทุกคนมันมี mindset ใกล้ๆกันอ่ะเหมือนกับเราอยากเติบโตเราอยากเรียนรู้แต่เราก็อยากส่งต่อเรื่องดีๆความรู้ดีๆให้กับผู้อื่นด้วยอะไรนะครับก็แต่ว่าไม่ได้อยากเป็น community ที่ใหญ่โตจนเป็นเป้าหมายหลักนะแต่เรามีความคิดว่าคนที่มารวมตัวกันเองเนี่ยจะมาสร้างพื้นที่อย่างไรให้ช่วยปลุกคนให้กลับมาเชื่อว่าพวกเรานี่แหละคือคนธรรมดาแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างสังคมที่ดีได้ด้วยพวกเรากันเองก็เลยเป็นกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องก็
2: เดือนละครั้ง
3: เดือนละครั้ง
2: เป็นครับไทเกอร์ทอล์ก
3: มีบางครั้งก็เป็น2มีบางเดือนก็เป็น2ครั้งแบบพอมีเมมเบอร์มาแล้วใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดือนละครั้งครับคุณเก่งครับแต่ว่าพอบางทีมี2ครั้งเพราะว่าบางทีมีแบบ
2: สถานการณ
3: ์ไปเจอเมมเบอร์แล้วรู้สึกว่าโอ้โหธุรกิจเขาน่าสนใจมากเลยอยากให้เพื่อนๆรู้จักคนเก่งๆดีๆแบบเนี้ยก็พาไปเยี่ยมพาไปคุยก็แบบชวนกันมาครับ
2: การแบ่งปันประสบการณ์การแบ่งปันมุมมองการบริหารแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่ที่เก่งเห็นเองเนี่ยคลับเทคเกอร์เองก็มีทั้งนักศึกษามาด้วยใช่ไหมฮะมาร่วมฟังด้วยเหมือนกับโอ้ได้เห็นไอดอลของเขาบางทีนักศึกษาเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอ CEO เลยเพราะภาพของเขาคือเจอแต่อาจารย์เจอแต่ตำราถูกไหมฮะแต่การที่คลับเทคเกอร์เปิดโอกาสให้ CEO ได้มายืนอยู่ตรงหน้าเขาเล่าในสิ่งที่ทำแล้วก็นักศึกษาได้เห็นได้รู้สึกอินอยู่ในประสบการณ์เสี้ยวชีวิตของพี่เขาที่ทำงานมาจริงๆแม้กระทั่งปีรถบรรทุกเช็ดกระจกรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
3: จริงๆแล้วเป็นความตั้งใจเลยเพราะว่าด้วยความที่พวกเราก็รุ่นใหญ่นะไม่อยากจะบอกรุ่นแก่บอกว่าเราก็รุ่นใหญ
2: ่เกือบใหญ่เรายังไม่เกษียณ
3: เกือบใหญ่แล้วกันมันก็จะมีคนแบบว่าสูงมากกว่าเราแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือเป็นสะพานเชื่อม ให้คนรุ่นใหม่เองเนี่ยได้มีประสบการณ์ความคิดหรือฟังมุมมองที่แตกต่างตอนไปชวนพอดีได้มีโอกาสได้เชื่อมโยงกับบางมดกับธรรมศาสตร
2: ์
3: กับหลายๆมหาวิทยาลัยเนอะพอมีด้วยความที่เป็นอาจารย์ที่สอนหลายๆที่บรรยายเพิ่มเติมด้วยนะในการแบ่งปันความรู้เป็นเป้าหมายของชีวิตก็เลยบอกว่าก็เลยได้เน็ตเวิร์กเชื่อมกับน้องๆคนนี้เลยเฮ้ยมาฟังคือการแค่ได้มาฟังเองเนี่ยต่อให้ได้แค่จำได้แค่ 10% นะหรือ 20% นะหรือบางครั้งแค่2ประโยคนะ
2: ก็ว้าวแล้วอ่ะ
3: ม
2: ัน
3: เป
2: ็
3: นจุดเปลี่ยนชีวิตแล้วอ่ะมันได้แบบจุดประกายความคิดอะไรบางอย่างก็เลยชวนน้องๆมาแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้เป็นทุกเดือนที่น้องๆได้มาน
2: ะ
3: คือบางเดือนกิจกรรมก็จะเป็นเหมือน close session เป
2: ็
3: นเฉพาะ member only ใช่ก็จะแบบว่าก็จะบอกน้องว่าแบบพอดีมันเป็นกลุ่มเด็กที่เราจะต้องมีการพูดคุยหารือทำอะไรบางอย่างเราก็เลยแบบว่าไม่ได้เปิดแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะมีแบบทุกๆไตรมาสก็จะมีกิจกรรมเพื่อสังคมโดยชวนน้องๆ
2: ค
3: นรุ่นใหม่มาร่วมฟังด้วย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นี่อยากแชร์นะเก่งมีแบบมีตัวอย่างดีๆที่แบบเราเคยทำอ่ะแล้วก็พอจุดประกายตอนเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่เราเปิดงาน
2: เนี้ยมี12ท่านมา
3: 12ท่านใช่แล้วจุดประกายความคิดบอกว่าเป็น12 spark one fire แปลว่า12ประกายไฟที่แบ่งมาเป็นอยู่4กลุ่มกลุ่มแรกคือจุดประกายจากตัวเองกล
2: ุ่
3: มที่2จุดประกายจากองค์กรกล
2: ุ่
3: มที่3จุดประกายจากสังคมจ
2: ุ
3: ดที่4จุดประกายให้กับคนทั้งโลกนี
2: ้
3: ก็แบบเอา12คนรวมตัวกันแล้วเราเชื่อว่า12คนที่มีประกายไฟของตัวเองอ่ะเมื่ออยู่ร่วมกันคนเก่งคนดีคนมีหัวใจมีMindsetใกล้เคียงกันมาอยู่ร่วมกันเองเนี่ยน่าจะเป็นเปลวไฟหรือดวงไฟที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนสังคมได้ก
2: ็
3: เป็นจุดเริ่มต้นของคาร์ไทเกอร์ในวันนั้นครับ
2: ค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยทางคลื่นความคิดเองอ่ะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสได้ฟังทีนี้คุณผู้ฟังจะเข้าไปฟังย้อนหลังหรือว่าการคุยสร้างแรงบันดาลใจตรงนั้นได้ยังไงอะคะมี Facebook ครับ Tiger บ
3: ัน
2: ท
3: ึ
2: กไว้ไหมทุกครั้งไหมคะ
3: มีครับมีเป็นสรุปด้วยแล้วก็มีตัดต่อเอาไฮไลท์ที่สำคัญนะเข้าไปใน Facebook นะครับคลับไทเกอร์มันจะเป็นกลุ่มที่จะต้องสมัครอาจจะต้องแอดเข้ามาก่อนนะแล้วเราก็จะมีทีมแอดมินเนี่ยมัดเข้ามาเพราะว่าเราต้องการให้เป็นเหมือนกลุ่มที่สนใจจริงๆเพราะว่าเราทำงานเชิงสังคมอะครับแล้วเราก็อยากเป็นคนเติบโตจริงๆเราก็เลยไม่ได้เปิดเป็นโอเพ่น 100% แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็เข้ามากันได้โดยเข้ามาจนตอนนี้ก็พันกว่าคนแล้วเป็นค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆน
2: ะ
3: เข้าไปในคลับไทเกอร์ได้เลยนะครับ CLUB คลับนะครับแล้วก็ไทเกอร์ที่แปลว่าเสือเลยครับ
2: ค่ะอันนี้คือคุณสามารถไปร่วมเป็นสมาชิกคลับไทเกอร์ได้ไปร่วมฟังแรงบันดาลใจไปร่วมทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมได้ด้วยแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มคนที่หัวใจเดียวกันอะเหมือนคอเดียวกันเทสเดียวกันคุยกันถูกคออะแล้วได้เจอทั้งน้องรุ่นใหม่ด้วยใช่ไหมคะได้เจอกลุ่มจิตอาสาที่ทางคุณเสือเชิญพวกมูลนิธิเพื่อเด็กพิการไปร่วมในอีเวนต์แต่ละเดือนด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: เก่งไปแต่ละครั้งก็จะซื้อเสื้อซื้
3: อ
2: ของที
3: ่
2: ระลึกมาแบบน่ารักมากเลยน้องๆออทิสติกที่เขาทำเสื้อใช่ไหมคะ
3: ใช่คือ
2: ทำผลงาน
3: ถ้าได้เห็นโลโก้ขับไทเกอร์นะครับเด็กก็จะรู้ว่ารูปที่เป็นโลโก้ของเราอ่ะจะเป็นรูปวาดที่จากเด็กออทิสติกน้องออทิสติกเป็นคนวาดให้แล้วก็ผมได้รับเป็นของขวัญเมื่อปีที่แล้วตอนที่ยังไม่ตัดสินใจตั้งชมรมนี้เลยครับแล้วก็พอดูรูปแล้วเรารู้สึกมีพลังมากเลยสดใสมีพลังแล้วก็เราคิดในใจว่าขนาดน้องๆเองเนี่ยยังสามารถส่งพลังมาให้กับพวกเราได้มากขนาดนี
2: ้
3: แล้วพวกเราล่ะจะส่งพลังต่อไปได้อย่างไรก็เชิญปีเนี่ยพอต้นปีพอหลังจากเปิดตัวทางการธันวาคมวันที่12แล้วใช่ไหมครับก็เชิญพี่สมเกียรติตั้งกิจมานิดมาเลยก
2: ็
3: แบบรุ่นพี่พวกเราเนา
2: ะ
3: มาชื่นชมกันมากว่าแบบเป็นผู้นำของประเทศเราอ่ะพอเดือนมกราคมก็เรียกว่าพี่อยากฟังเรื่อง Reinventing Thailand จังเลยคือแบบชวนคนชวนพี่มาแชร์ให้เราฟังหน่อยว่าเราจะปรับโครงสร้างประเทศได้อย่างไรแล้วให้คนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะยังสามารถมีอนาคตที่ดีขึ้นได
2: ้มีความหวังหน่อย
3: ใช่เพราะว่าหลังจากโควิดมาแล้วปีที่แล้วก็
2: เขาบอกว่าเผาแบบสุดโทม S curve ตกลงมาแล้วใช่ไหมตอนนี้นี่เผาจริงใช่ไหมปีม้าไฟจริงๆเลย
3: จริงก็เลยบอกว่าจะมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยครับอย่างเช่นว่าทำไมถึงตั้งคลับไทเกอร์ขึ้นมาเพราะว่า เป็นคอมมูนิตี้ที่ไม่ใช่ได้แค่ความรู้กลับไปอ่ะพอเรามีมายด์เซตใกล้เคียงกันหัวใจใกล้เคียงกันการรวมพลังทำสิ่งดีๆหรือมีคนที่ฟังอย่างตั้งใจหรือว่ามีการรวมพลังกันทำกิจกรรมด้วยกันดีๆเนี่ยม
2: ัน
3: เป็นการปลุกกำลังใจให้แต่ละคนด้วยเนอะแล้วก็เลยแบบว่ามันอาจจะเกิดพลังใหม่ๆ
2: ใช่ใช่
3: ขึ้นมาได้ด้วยอะไรเงี้ย
2: เท่าที่ทราบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่การรวมเพื่อนเก่าแต่มีเครือข่ายทั้งต่างสถาบันใช่ไหมคะสถาบันการศึกษาหลากหลายมากเลยแล้วก
3: ็
2: หลากหลายอาชีพทั้งคุณหมอทั้งวิศวะทั้งสายอาจารย์มหาวิทยาลัยกลุ่มสตาร์ทอัพนี่ที่เก่งเห็นเองเนี่ยโอ้โหแบบทึ่งมากในเด็กรุ่นใหม่อันนี้ค่ะอาจารย์เสือไปเชิญมาได้ยังไงในการ
3: มีน้องๆเก่ง AI มีน้องๆที่มาจากซิลิคอนแวลลีย์มีน้องๆที่แบบว่ามาจากดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นมีวิชาความรู้ที่รุ่นเราอ่ะน่าจะแบบตามไม่ค่อยทันแล้วนะ
2: ใช่ใช
3: ่การวางกลไกไว้เนื่องจากว่าเราเป็นเหมือนชมรมมาแล้วก็อย่างที่ว่าเหมือนกับสังคมที่แท้จริงคือต้องมีความหลากหลายแล้วก็มีความแตกต่างแต่ล้วนแต่ความแตกต่างที่สร้างความสวยงามระหว่างกันนะก็มีแบบกิจกรรมเล็กๆที่เราแบบเชิญคนมาแล้วเราก็เชิญคนเก่งๆผู้แรกที่ประสบความสำเร็จเช่นอย่างสักกุมภาไหมที่เราเชิญพี่พิทักษ์ราชกิจประการ CEO ของ PTG Energy มานะก็แบบตั้งใจเชิญพี่พิทักษ์มาเลยบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่มากอ่ะแต่ผมเคยคุยกับท่านอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เลยได้ฟังตอนที่ได้ฟื้นจากช่วงที่พี่พิทักษ์พาฝ่าองค์กรปรับจากช่วงที่มีหนี้ 3,600 ล้านน่ะจนขึ้นมาเป็นบริษัทที่อันดับต้นๆของประเทศไทยเราอ่ะ
2: เป็นท็อป3ท็อป5แล้วตอนน
3: ี้ใช่วิธีคิดอ่ะมันเป็นยังไงคือนอกเหนือจากความยากแล้วสิ่งที่อยากได้คือ mindset ของผู้นำวันที่ฝ่าวิกฤตอ่ะเป็นยังไงบ้างแล้ววันนั้นมีประโยคนึงที่ผมฟังแล้วผมประทับใจจนจำจนทุกวันนี้เลยคือว่าพี่เราบอกว่าผู้นำอ่ะไม่ได้วัดกันตอนวันที่เรารุ่งเรืองหรอกแต่วัดกันตอนที่หลายๆคนเริ่มไม่เชื
2: ่อ
3: ว่าเราจะฝ่าฟันไปได้แล้วพี่ก็แบบโอ้โหปรับหาเลนของตัวเองในเกมแข่งขันที่เสียเปรียบทำยังไงก็ลงหน้างานไปเลยแล้วก็ตัดสินใจในช่วงวิกฤตอย่างรวดเร็วไปเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่เนาะคือพวกเรา SME อ่ะมีจุดแข็งตรงที่เราเล็กแล้วไวอ่ะแต่การไม่กล้าตัดสินใจหรือว่าตัดสินใจแล้วไม่กล้าแบบ
2: คิด
3: ต
2: ่
3: าง เออถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทำใหม่บางทีแบบก็เป็นการจุดประกายให้ทุกคนได้รู้ว่าเออเราเอาคนที่เจอของจริงนะมาเล่าแล้วน้องๆที่มาฟังด้วยอ่ะน้องๆนักศึกษาเขาเป็นคนเขียนสรุปต่างๆให้แบบน้องๆก็เลยบอกว่าโอ้โหพี่พอได้ฟังบทเรียนจริงแล้วเนี่ยคือคนที่เขาเหนื่อยแล้วเขาสู้เนี่ยมันบอกเลยว่าวิกฤตไม่ได้จุดจบเนอะ
2: ใช่ใช่
3: มันขอให้แค่เราไม่หยุดเดิน
2: อ
3: ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นพลังแล้ววันนั้นที่พี่ชัดก็ร้องเพลงด้วยโอ้โหแบบว่าอยู่ดีนะ
2: ก็บุคลิกของผู้นำด้วยใช่ไหมแบบทำให้พนักงานฮึกเหิมในการที่จะสู้พลิกวิกฤตติดลบแทบจะว่าจะต้องล้มละลายบริษัทแล้วก็กลับมายืนพักงานจนหลายๆคนต้องวิ่งมาซื้อหุ้นถือกันอยู่ตอนนี
3: ้จริงแล้วก็แบบเป็นเซสชั่นที่เราก็รู้สึกว่าเพิ่มพลังให้แล้วเราก็ต่อด้วยพอมีพลังแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นพยายามน้อยเห็นว่าวิธีการออกแบบเชิญคนมาเนอะแต่บางผู้ฟังอาจจะได้ประโยชน์ในการไปฟังเทปย้อนหลังจากเฟซบุ๊กก็ได้เนอะหรือว่าบางทีไปดูอ่านบทสรุปก็ได้ที่สมาชิกของเราสรุปมาให้นะเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็เชิญโค้ชเดอะโค้ชอาจารย์เกียรติศักดิ์นิรัติพัฒนาสายมา
2: อ
3: ันนี้เป็นเซสชั่นปิดเซสชั่นที่เราเอาสมาชิก
2: น
3: ับว่าสมาชิกที่เป็นเมมเบอร์เท่านั้นเราอยากให้คนเริ่มกลับมาทบทวนจากข้างในแต่ว่าเวลาการแบ่งปันการแชร์เองเนี่ยเราจะเอาข้างในเนี่ยออกมาให้เพื่อนๆที่เราไว้วางใจเป็นชมรมเดียวกันมาช่วยกันฟังช่วยกันคิดนะและประโยคที่ผมชอบมากที่อาจารย์พูดเก่งเขาบอกว่าผู้บริหารหลายๆคนน่ะกล้านัดคุยกับคนทั้งโลกแต่ทำไมไม่กล้านัดคุยกับตัวเองเหมือนกับบางครั้งอ่ะยุ่งซะจนทำอะไรก็ได้แต่ลืมไปว่าต้องหันมามองดู self awareness นะคือกลับมาดูตัวเองว่าไองานที่เราทำชีวิตที่เราใช้หรือเวลาที่เรากำลังบริหารจัดการอยู่เองเนี่ยเราอ่ะสร้างพลังแบบไหนดังนั้นถ้าเราทำกิจกรรมแบบนี้แล้ว รู้สึกว่าทุกคนเองเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เก่งอ่ะแบบไม่ใช่แค่มาฟังสัมมนาแล้วได้แค่ความรู้ไปเนาะ
2: ไปข้างนอก
3: เออแต่ว่าเป็นการให้แบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยอ่ะว่าผู้นำที่ดียุคนี้จึงไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่เป็นผู้นำที่รู้จักตัวเองเข้าใจผู้อื่นแล้วก็ยังเติบโตจากข้างในได้ด้วยก็เป็นเชิงเมสเซจที่เราถ่ายทอดออกไปแล้วพอแบบจบเซสชั่นนะแล้วมีสมาชิกเดินมาบอกประโยคนึงแล้วผมก็ดีใจเลยมากเก่งเขาบอกว่าพี่เสืองานเนี้ยไม่ได้ได้แค่ความรู้อะได้กลับมาทบทวนชีวิตตัวเองอีกครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าขับไทเกอร์ได้ส่งคุณค่าที่ผมเองรู้สึกภูมิใจอ่ะเออรู้สึกว่าแบบเป็นประโยคที่ดีใจที่ได้ยินสมาชิกคุยแบบนี้ครับ
2: มันมีมูลค่ามหาศาลประเมินไม่ได้อ่ะตัวเลขมันเป็น10ยกกำลัง100ก็ยังไม่เท่าอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันใจฟู
3: เหมือนกับว่าเออแล้วแบบเราสร้างคลับนี้ด้วยความตั้งใจอ่ะแบบแล้วก็ไม่ได้เร่งโตนะแล้วก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเรามีการสัมภาษณ
2: ์สิ่งสำคัญนะคุณผู้ฟังคือคุณเสือเนี่ยไม่ใช่ประเภทแบบมาตั้งชมรมหาธุรกิจเอากำไรไปทำนู่นเขาเรียกว่าแทบจะควักเนื้อทำทุกอย่างนะดูแลเปิดร้านกาแฟหาสถานที่หาทุกอย่างที่จะทำให้คลับไทเกอร์
3: เอาบุญที่มาสปอร์ตนะเออต้องแบบเอาว่าเด็กพิการเนี่ยมันเหมือนกับคือถ้าได้คนที่ใจใกล้กันอะต่อให้เรามีธุรกิจที่แตกต่างมีความคิดแตกต่างแต่ปลายทางเหมือนกันคืออยากพัฒนาตัวเองอย่างมีความหมายในสังคมดีขึ้นน่
2: ะ
3: ก็มีแบบพูดแต่ที่แบบที่บางคนที่ไม่รับไม่ใช่เพราะว่าเห็นต่างกันนะแต่ว่าบางจังหวะของเราอะเรายังโตไม่พอไง
2: จะต้องค่อยๆก้าวเราไม่อยากให้แบบโตแล้วไปแตกใช่ไหมโตแล้วแตก
3: เราอยากค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเพราะการสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีหรือการสร้างชมรมที่ดีอะตอนเราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกันนะเราจำได้นะเราเข้าไปชมรมนั้นเพราะว่าเรามีความสุขไง
2: ใช่ใช
3: ่เราได้เรียนรู้เราได้เติบโตเราได้เจอเพื่อนที่แตกต่างเราได้เจอรุ่นพี่ที่เก่งๆอะไรเงี้ยเราก็เอาอารมณ์นั้นมาด้วยความไม่อยากแก
2: ่แล้วก
3: ็เป็นนะ
2: แล้วก็จากการทำชมรมคลับไทเกอร์เนี่ยนะคะการรวมเสือจากทุกวงการมาสู่รายการออนไลน์ที่ทางคลื่นความคิดนี่แบบได้รับเกียรติจากตอนที่คุณเสือสุวรรณชัยนะคะเป็นท่านผอ.อยู่เราก็คุยกันว่ามีคนเก่งๆมีคนดีๆมีเสือมากมายในหลายองค์กรเนี่ยที่อยากให้คุณเสือสัมภาษณ์แล้วมาเป็นรายการคุยอย่างเสือนะ
3: ใช่ต้องขอบคุณเก่งมากๆเลยเพราะว่าจริงๆฝากขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยเนาะคุยอย่างเสือเราทดลองทำกันเมื่อปีที่แล้วใช่
2: ไหมใช่ค่ะใช่ตอนนี้12เสือแล้วนะคะอยู่ในบนช่อง YouTube ครบรอบ12เสือ
3: ด้วยนะครับ เพราะว่าทุกคนเองเนี่ย เล่าแบบเอาจริงๆนะหลายครั้งหลายคนที่ผมฟังเองผมก็น้ำตาซึมนะเพราะบางทีที่ไม่ได้ซึมเพราะมันเศร้านะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ซึมเพราะหัวใจที่ใหญ่ของเขาอะอยากสร้างพนักสร้างองค์กรที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมเพื่อทีมงานอะไรเงี้ยคือบางครั้งเราฟังแล้วรู้สึกแบบอินมากอย่างล่าสุดเราไปฟังพี่เจิดที่ร้านฟ้าเคียงดินใช่ไหม
2: ร้านอาหาร
3: เป็นเทปล่าสุดนี้เลยครับไปฟังดูนะเพิ่งโพสต์ไปเมื่อพฤหัสที่แล้ว
2: ใช่ค่ะแล้วก็พฤหัสนี้ก็จะเป็นตอนยาวของเดือน
3: จะเป็นตอนยาวใช่ไหม
2: เดือนพฤษภาคม
3: แล้วก็เคยไปสัมภาษณ์ครูต้อยครูติ๋มที่เป็นครูสอน
2: ศิลปะ
3: ศิลปะกับเด็กออทิสติกอะไรเงี้ยคือการได้เห็นเสือแต่ละท่านน่ะได้ออกมาจริงๆหลายคนก็แบบไม่ว่าจะเป็นขับไทเกอร์หรือคืออย่างเสือนะเสือคือไม่ใช่เสือสุวรรณชัยอ่ะคือเสือในตัวทุกคนที่มีอยู
2: ่แขกที่เราเชิญมาท่านเป็นเสือ
3: แล้วก็แบบพวกเราทุกคนน่ะเก่งก็เป็นเสือเก่งก็มีความเก่งเพื่อนๆทุกคนมีความเก่ง
2: เสือเงี้ยวเงี้ยว
3: ก็เลยบอกว่าคุยอย่างเสือต้องขอบคุณความคิดดีๆที
2: ่
3: แล้วตอนที่เราทำเทปกันแรกๆอ่
2: ะ
3: ชอบกุศโลบายที่เราวางกันมากเลยต้องขอบคุณอสมทมากๆขอบคุณที่ก่อนไปมากๆที่เอานักศึกษาอินเทอร์นนะมาแบบฝึกงาน
2: ให้เขาเป็นว่าที่เสือเขาได้เห็นเสือแล้วก็เขาได้รับแรงบันดาลใจได้รับพลังจากพี่เสือใช่ไหมแขกรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยมาช่วย
3: ให้เขามาตัดต่อให้เขามาบันทึกแล้วเป้าหมายก็คล้ายๆกับที่เราเอาทำคืออย่างที่ขับไทเกอร์เชิญนักศึกษามาฟังว่
2: า
3: ผมว่าระหว่างน้องบันทึกเทปอ่ะแล้วได้ฟัง3ประโยค5ประโยค10นาทีอะไรเงี้ย ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะได้แบบเก็บประโยชน์อะไรไปบ้างนะ
2: ยกตัวอย่างยกตัวอย่างแขกในคุยอย่างเสือนะคะ EP 01คุณชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารธกส.อย่างเงี้ยโอ้ระดับบิ๊กเบิ้มแล้วก็ของ Exim Bank ใช่ไหมฮะผู้บริหาร
3: Exim Bank
2: แล้วก็ท่านอธิการจุฬาซึ่งตอนนี้มาเป็นประธานบอร์ดอสมทนะคะ
3: ใช่แบบว่าต้องฟังจริงๆเลยครับที่ทุกท่านนี่คือแบบสุดยอดแล้วก็ท่านวีรศักดิ์โพสุระนะ
2: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีท่านสุปจีใช่ไหม
2: ใช่
3: คือเราก็เชิญแต่ละท่านมานี่คือแบบขอบคุณทุกท่านมากเลยที่สละเวลามาให้กับเรานะเพราะได้กับเป็นรายการใหม่ด้วยอย่างว่าแบบทุกคนมาแชทติ้งกันเต็มที่มาก
2: เราตั้งใจว่าจะให้รายการใหม่คุยอย่างเสือเนี่ยจะเป็นทั้งพอดแคสต์จะเป็นทั้งรายการออนไลน์แล้วก็จะเป็นสื่อเนื้อหาคอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้คุณผู้ฟังอ่ะที่รู้สึกว่าอาจจะหาต้นแบบในสื่อทั่วไปไม่ได้แหละเอาง่ายๆตอนนี้นี่คนต้นแบบมันหายไปจากหน้าจอสื่อหลักว่าไหมคุณเสือ
3: ครับใช่แล้วก็ผู้นำที่แต่ละคนเก่งเนี่ยเวลาให้เขาท่านมาเล่าอ่ะแล้วเวลาเล่ามาจากใจแบบสไตล์คุยอย่างเสือแบบเนี้ยก็จะปล่อยหมดเลยไงนั้นไอ้บางประโยคบางช่วงที่เรามีสถานการณ์ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะช่วงดีหรือร้ายนะบางครั้งอาจจะหยิบไปเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความคิดดีได้เพราะชอบจะมีแบบถามให้ท่านแบบทบทวนถึงวันที่ยากที่สุดอะไรเงี้ยหรือวันที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยหรือวันที่จุดเปลี่ยนชีวิตทำไมถึงมีวันนี้ขึ้นมาเป็นผู้นำที่เก่งขนาดนี้เองนี่มีจุดเปลี่ยนชีวิตไหมอ่ะบางครั้งแบบพวกเราสมาธิสั้นลงด้วยไหมที่เหมือนการฟังแบบเราไปติดกับเรื่องอะไรสั้น
2: ๆ
3: ที่ไวๆนะ
2: สื่อออนไลน์เดี๋ยวนี้มันไถปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดนิ้วโดนนิดเดียวไหล
3: ฟัง30วิแล้วก็ไม่ฟังแล้วซึ่งพวกเราก็ตั้งใจจริงๆว่าเราจะทันตัดตอนสั้นๆด้วยเพื่อที่มาให้ฟังแบบสั้นๆด้วยแล้วเกิดใครที่อยากจะฟังลึกกว่านั้นฟังยาวกว่านั้นไปฟังเทปเต็มด้วยก็จะแบบได้ทุกความคิด
2: เก็บเต็มๆยาวๆแล้วก็อันหนึ่งที่อยากให้น้องๆได้ลองฟังเพราะว่าโอกาสที่คุณจะได้เจอเสือแบบผู้บริหารในแต่ละองค์กรเนี่ยยากมากถูกไหมคะแล้วก็การที่แต่ละท่านสละเวลามาพูดคุยกันเรามาบันทึกเทปตัดต่อกันเนี่ยก็ถือว่าท่านให้ประสบการณ์ทั้งชีวิตอะถูกป่ะท่านสะสมประสบการณ์มาแบบ 50-60 ปีแต่มาย่อให้เราจับใจความได้ภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วแล้วก็ความตั้งใจที่เราจะทำกันในครึ่งปีหลังค่ะคุยอย่างเสือเนี่ยเวอร์ชันครึ่งปีหลังที่จะพา SME ฝ่าวิกฤตปีม้าไฟของเราไปเนี่ยเราก็มีแผนที่จะทำหลายๆอย่างใช่ไหมคะคุณเสือคะ
3: ใช่ครับเห็นครับคือตอนนี้ผมมีความตั้งใจเพราะตอนนี้เราเห็นภาครัฐมีนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็จริงๆกลุ่มคนที่นึกถึงมากสุดในตอนนี้คือคลัสเตอร์หรือเครือข่ายแต่ละกลุ่มที่ควรจะมีแบบมุมมองพัฒนาการหรือว่าเห็นวิธีการว่าเวลาบางครั้งเราคุ้นชินกับการใช้งบประมาณลงไปช่วยเหลือแล้วก็หายไปเนอะ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าบางครั้งเองเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถแบบดึงผู้นำชุมชนหรือว่าผู้นำคลัสเตอร์มาผสมผสานระหว่างผู้นำที่ผมสไตล์แบบที่เราทำมาต่อเนื่องด้วยนะมามิกซ์กันได้อย่างไรเองเนี่ยก็อาจจะเห็นวิธีการของการพัฒนาแบบชุมชนแบบคลัสเตอร์แบบจังหวัดเพราะว่าประเทศไทยมีความสวยงามเกือบทุกจังหวัดในประเทศอ่ะแล้วก็ภาครัฐก็ลงงบประมาณมาทำแต่ละคลัสเตอร์แต่ละอุตสาหกรรมแต่ละพื้นที่ area base เนี่ยมาค่อนข้างต่อเนื่องแรงมากแต่บางครั้งเราลืมที่จะหยิบออกมาแล้วก็เล่าสู่กันฟังแต่ด้วยเป้าหมายอย่างนึงคือว่าถ้าได้รู้แล้วอยากชวนทุกท่านที่ได้ฟังซัพพอร์ตด้วยเนอะเหมือนกับที่เราทำเพื่อเด็กพิการเนี่ยทุกคนซัพพอร์ตนะแล้วบางทีพอเราเอาแบบเรื่องชีวิตจริงของเสือที่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคอ่
2: ะ
3: ก็พยายามจะจับมือกับหน่วยงานภาครัฐนะก็ได้ไปคุยกับหลายๆหน่วยงานอยู่นะครับก็รอว่าครึ่งปีหลังอาจจะมีมิติเนี่ยที่เติมขึ้นมาแล้วก็ผสมผสานอย่างไรถ้าคนติดตามต่อเนื่องก็จะเห็นว่าเมื่อร้อยเรียงเรื่องราวแล้วอ่ะก็ทุกคนเรากำลังฟังทุกคนที่เป็นผู้นำไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่และสุดท้ายคือผู้นำที่ซ่อนอยู่ในแต่ละคนนะเพื่อสื่อสัญญาณไปว่าเราทุกคนนี่แหละเสือ
2: ช่
3: ตัวจริงใช่ครับ
2: ค่ะแล้วก็คลื่นความคิดนะคะมุ่งมั่นที่จะซัพพอร์ตและเป็นสื่อกลางเนี่ยวันที่20มิถุนายนเนี้ยเราจะจัดสัมมนาเรียกว่า Global Pack Insight นะซึ่งจะเชิญ SME สมัครทั่วมาเลยค่ะแล้วมาสัมมนาฟรีที่อสมทมาฟังคุณสมชนะคุณแชมป์เนี่ยที่ดูแลพร้อมดีไซน์นะมาดูเรื่องการจัดแพ็กเกจจิ้งเพื่อจะทำใหคุณนำผลิตภัณฑ์ซึ่งของคุณดีอยู่แล้วอะใช่ไหมแต่ทะลุเป้าให้ตรงใจลูกค้าให้ลูกค้าได้เห็นของดีด้วยการปรับแพ็กเกจจิ้งตรงนี้ค่ะคุณสมชนะเราก็เผื่อคุณเสือจะได้ชวน SME หรือชวนเครือข่ายมาสมัครกันนะคะอบรมฟรีแต่ต้องทักมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะเรารับร้อยท่านนะเรารับร้อยท่าน
3: ดีจังเลยครับเดี๋ยววันที่13ที่เรามีจัดขับไทเกอร์ครับที่เราผมเชิญคุณกรสุริยพันธ์กรรมการผู้จัดการเทพไทยพอดักยาชิบันเทพแล้วก็ได้เรียนเชิญคุณเก่งมาเป็นพิธีกรในรายการเพ
2: ื
3: ่อพาดด้วยนะเดี๋ยววันนั้นเราช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อน่าจะมี
2: คุณกรเนี่ยที่เป็นรุ่นที่สองแล้วใช่ไหมฮะที่ดูแลผลิตภัณฑ์เทพไทยเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นในสื่อว่าผลิตภัณฑ์เทพไทยเป็นยังไงแล้วเพราะนั้นก็จะได้ไปฟังตัวจริงว่าเขานำพาแบรนด์ไทยที่หลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันจะไปสู้แบรนด์ต่างประเทศได้ยังไงก็อยู่มาได้จนทุกวันนี้นะคะ
3: แล้วก็เป็นแบรนด์ที่น่าภาคภูมิใจมากแล้วก็คุณก่อนเองก็ได้เคยพูดคุยได้เคยอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วก็สัมภาษณ
2: ์
3: รู้สึกว่าโอ้โหจากแบรนด์ไทยอ่ะไปสู่การขับเคลื่อนที่คนทั้งประเทศพูดถึงเนี่ยคือการเปลี่ยนแบรนด์ให้คนทั้งประเทศได้เข้าถึงและเข้าใจแบบนี้ก็เลยตั้งชื่อในหัวข้อของเราว่า from local brand to national movement จากแบรนด์ท้องถิ่นสู่แบรนด์ที่คนไทยทั้งประเทศพูดถึงก็เลยว่าให้คุณธรรมเนี่ยมาแชร์นะผมคิดว่าแบบแล้วผมว่าการรับครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแชร์เลยอยากให้คุณเก่งเป็นคนสัมภาษณ์เพราะว่าผมว่าน่าจะดึงแล้วเดี๋ยวเผื่อบางครั้งมันโอกาสมาตัดต่อนะมาให้ไปก่อนได้
2: ซึ่งเซกชันวันที่13นี้เป็นเซกชันปิดไหมคะหรือว่า
3: เปิดครับ
2: เปิดใช่ไหมคะงั้นเราก็จะขออนุญาตคุยเสร็จแล้วก็มาแบ่งปันให้แฟนๆคลื่นความคิดได้รับฟังด้วยเน
3: า
2: ะ
3: ได้เลยครับ
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจะช่วยพาผู้ประกอบการไทยของเรานะคะก้าวไปสู่ international เนาะแล้วก็ให้เป็นแบรนด์เป็นที่รู้จักกันทั้งในภูมิภาคแล้วก็ในต่างประเทศให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นเพราะเราเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเก่งแต่อาจจะขาดโอกาสขาดรัฐบาลสนับสนุนหรือเข้าไม่ถึงเพราะว่ามีหลายแบรนด์อย่างตอนที่ไปตระเวนที่พิษณุโลกใช่ไหมคะหลายแบรนด์ก็ได้เดินทางไปกับกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมคะไปโรดโชว์ไปทำงานนี่ก่อนหน้านี้เก่งก็เกือบจะได้พาคุณผู้ฟังไปที่ซาอุไปที่บาเรนแล้วเพื่อจะไปเปิดตลาดตะวันออกกลางแต่ปรากฏเจอสงครามก็เลย

0: ผมว่าหลายๆคนน่ะกังวลนะ
1: ใช่
0: แต่
1: ใช
0: ว
1: ่
0: ่าอยากจะฝากไว้อย่างเงี้ยคุณเก่งว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจที่เราคนกังวลนะ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เห็นในท้องถนนคือกลัวคนหมดพลัง
1: อืม
0: กลัวคนหมดพลังคนทําธุรกิจหมดแรง
1: ใช่ใ
0: ค
1: ช
0: น
1: ่
0: ทํางานหมดแรงเนี่ยคือหลายคนเหนื่อยไงหลายคนเริ่มไม่มั่นใจหลายคนเริ่มท้อไม่รู้จะปรับตัวยังไงอ่ะนั่นคือเป็นที่มาว่าพวกเราเองนี่แหละควรส่งพลังบวกส่งก
1: ค
0: ำลั
1: ่
0: ง
1: ะ
0: ใจซึ่งกันและกันและจับกลุ่
1: อ
0: ม
1: ื
0: เช
1: ม
0: ื่อมโยงกันส่งเสริมในมิติ
1: อื
0: แล้วตอน
1: ม
0: นี้เห็นภาครัฐก็เริ่มมีโครงการต่างๆเนอะเชียร์มีสสวจัดกส
1: ใช
0: อ
1: ่ใช่
0: กระทรวงสาธารณสุขจัดเนอะ
1: อื
0: กระ
1: ม
0: ทรวงพาณิชย์จัดเนอะหลายสถาบันอาหารสถาบันหลายๆคนก็แบบ
1: อ่
0: ทํากิ
1: า
0: จกรรม
1: ใช่
0: ดี
1: ใช
0: ๆอ
1: ่
0: ะไร
1: ใช
0: เงี
1: ่
0: ้ย
1: ตอนนี้
0: ไป
1: ก็
0: ลอ
1: ท
0: ง
1: ราบ
0: ดู
1: ว่ามีการสอนอบรมพวกผู้ประกอบการทำอาหารไทยทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาหารไทยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพลังดูดเป็นแม่เหล็กดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนกันนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วใ
0: จ
1: ช
0: ร
1: ่
0: ิ
1: ไหม
0: ง
1: ชายหาดติดอันดับโลกอาหารติดอันดับโลกเหลืออย่างเดียวที่เราไม่อยากเป็นเลยคือคอร์รัปชันติดอันดับโลก
0: โอ้อันนี้แบบ
1: อันน
0: ท
1: ี
0: ุ
1: ้
0: กคร
1: ไ
0: ั
1: ม
0: ้ง
1: ่
0: ที่ได้ยินข่
1: อั
0: าน ว
1: นี
0: น
1: ้
0: ี้
1: ไ
0: ก
1: ม
0: ็
1: ่
0: เศร้านะอันนี้แบบสารภาพด้วยใจเลยแบบ
1: ใช่ใ
0: ท
1: ช
0: ุกคร
1: ่
0: ั้งที่ฟังก็เศร้าเพราะว่ามันเหมือนกับเรานิ่งอยู่กับที่มานานมากในหลายๆเรื่องนะแล้วก็แบบหลายๆอันดับก็ตกต่ำลงน
1: ใช
0: ะ
1: ่ใช
0: แต
1: ่
0: ่ถ้าเป็นอันดับเรื่องนี้มันดีขึ้นนะ
1: ได้เ
0: น
1: ร
0: ั่
1: าน
0: แหล
1: ก็
0: ะก็
1: ต้
0: แ
1: อ
0: บ
1: ง
0: บว่าม
1: ารวมกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเองที่สนใจถ้าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในคลับไทเกอร์ก็ติดต่อไปได้ที่ Facebook นะคะทางแอดมินก็จะให้ข้อมูลใช่ไหมคะคุณเสือ
0: ใช่ก็ลองไปติดตามดูก่อนก็ได้ครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: ก็ถ้าสนใจยังไงแล้วมีโอกาสพูดคุยกัน
1: อืม
0: ก็มาลองดูนะครับ
1: ค
0: เ
1: ่
0: พ
1: ะ
0: ราะว่าผมคิดว่าในวันนี้มันไม่ใช่แค่สำคัญที่เราแบบต้องอยู่ให้รอดเท่านั้นเนาะมันต้องเริ่มสร้าง mindset ใหม่
1: อืม
0: ๆสร้างความรู้ใหม่ๆพัฒนาตัวเองให้ท
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: ให้เร็วพอกับเทคโนโลยี
1: อืม
0: แล้วก็มีคอมมูนิตี้ดีๆ
1: ใ
0: ม
1: ช
0: า
1: ่
0: ซัพพอร์ต
1: ใช
0: ซึ
1: ่
0: ่งกันและกันแล้วก็มันก็จะเกิดเป็นคอนเนคชั่นเป็นเน็ตเวิร์ก
1: ด
0: ข
1: ี
0: อง
1: ด
0: ค
1: ี
0: น
1: ดีดี
0: พา
1: ด
0: เร
1: ้
0: า
1: วย
0: เดินต
1: ใ
0: ่
1: ช
0: อไ
1: ่
0: ปด้วยกันนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็แบบชีวิตเลือกได้อ่ะม
1: อ
0: ัน
1: ื
0: ก็อ
1: ม
0: นาคตเราก็แบบออกแบบได้เหมือนกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพื่อแบบทำสิ่งที่เราเชื่อมั่นกันครับ
1: และเราเชื่อว่าสังคมดีคนดีจะพาไปสู่ประเทศชาติให้มีพลังและทัดเทียมกับเพื่อนบ้านในระดับอาเซียนและระดับโลกได้นะคะเพราะว่าตอนนี้อันดับของเรานี่ก็ไม่อยากจะบอกเลยว่าตัวเลขมันดูแล้วเรา
0: เศ
1: จ
0: ระ ้า
1: สู้
0: เนอ
1: ก
0: ะ
1: ันต่อไปเราจะสู้กันต่อไป
0: เดี๋ยวคนฟังนอนไม่หลับแน่เลยอ่ะเพราะว่าแบบ
1: มีความหวังมีความหวังเรามีความหวัง
0: ใช
1: ว่
0: ่
1: าเ
0: ใ
1: ร
0: ช
1: า
0: ่
1: จะ
0: ต้
1: ต
0: อ
1: ้
0: ง
1: อง
0: มี
1: อัน
0: คว
1: ด
0: า
1: ั
0: ม
1: บ
0: หมา
1: ด
0: ย
1: ี
0: อยู่
1: ขึ้น
0: มีความหมายก็ดีขึ้น
1: ใช่
0: ไม่ดีลูกเราไปดีลูกเราก็ได้
1: ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลมากๆนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ค
0: พี่จ
1: ่
0: ๋
1: ะ
0: าดีคุยด้วยนะครับส
1: ส
0: ววัั ส
1: ส
0: ด
1: ด
0: ี
1: ี
0: ค
1: ค
0: ร
1: ่ะ
0: ับสวัส
1: เด
0: ด
1: ี
0: ี
1: ๋ยว
0: ค
1: เ
0: ร
1: รา
0: ับ
1: จะเจอกันในคลับไทเกอร์นะคะส่วนแฟนๆบอกเล่า965ค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีเรื่องมาบอกเล่ากันค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอด

ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วง

0: โมเดิร์นมาร์เก็ตทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ค่ะในขณะที่รัฐบาลจัดสรรงบลงสู่ประชาชนนะคะให้ประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยกันด้วยสูตร60-40ก็ช่วง4เดือนนี้คุณผู้ฟังเองก็วางแผนจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นนะคะแล้วก็น้องๆทั้งหลายนะคะที่ยังทำงานอยู่หรือยังเรียนอยู่เนี่ยอย่าพึ่งไปรูดปรื๊ดใดๆนะคะคุณขาเพราะว่าตอนนี้มันมีตัวเลขที่ทำให้หลายคนสะดุ้งนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเด็กจบใหม่เข้าถึงบัตรเครดิตและสินเชื่อง่ายมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดิฉันจะเจอพวกบูธออกบัตรเนี่ยไปตั้งในทุกหัวระแหงค่ะเดินไปทางไหนก็จะเจอนะคะนี่ก็เจอมาบอกว่าบัตรสินเชื่อบัตรรูดเงินสดนะคะไม่มีดอกเบี้ยผ่อนได้10เดือนแค่เอาสลิปเงินเดือนหรือยืนยันบัตรประชาชนปุ๊บคุณก็จะได้อนุมัติวงเงินปั๊บภายในไม่กี่ชั่วโมงมีของแถมมาล่อใจนู่นนี่นั่นสรุปตัวเลขตอนนี้เนี่ยสินเชื่อผิดนัดชำระเนี่ยนะคะ 1.31 ล้านล้านแล้วนะคะคุณขาอันนี้เป็นตัวเลขที่สภาพัฒน์บอกมาเลยนะคะแล้วก็นี่ครัวเรือนไทยไตรมาส4เมื่อปี68เนี่ยนะคะเขาสำรวจสรุปกันมานี่คือเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มูลค่า 16.44 ล้านล้านค่ะคุณคะไอตัวที่ผิดนัดชำระนี่คือ 1.3 ล้านล้านแต่ตัวมูลค่านี่เนี่ยคือ 16.4 ล้านล้านน่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลขที่พวกเราต้องสะดุ้งต้องกลัวกันแล้วนะคะว่าอย่าไปก่อนหนี้ให้เยอะขึ้นพวกบัตรรูดปรื๊ดเนี่ยเที่ยวก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยตอนนี้ดิฉันเห็นเยอะเลยเหมือนกันมันจะเดือดร้อนอีตอนที่คนคิดว่าผ่อนแล้วไม่มีดอกเบี้ยแต่มันจะมีว่าบางทีเราลืมจ่ายช้าโดนค่าปรับค่าชาร์จเปอร์เซ็นต์ผิดนัดค่าทวงถามโอ้ยคุณขาโดนทั้งขึ้นทั้งล่องค่ะต่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยก็มาเสียค่าปรับไอ้พวกนี้แหละค่ะนะมาเรื่องราวบอกเล่า965กันค่ะใน10นาทีท้ายนี้นะคะข่าวดีมาจากข่าวละอ่อเภสัชค่ะใครเคยเป็นร้อนในหรือแผลในปากนะคะก็จะรู้เลยค่ะว่าเวลาพูดเวลาทานจะเจ็บพูดลำบากทานก็ไม่อร่อยดิฉันนี่บ่อยเลยค่ะเคี้ยวเผลอเข้าไปเจอกัดกระพุ้งแก้มกัดแปรงสีฟันถลอกที่เหงือกที่อุ้งข้างในเนี่ยก็จะเจอแผลทำเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เลยอะเราก็เลยมีตัวช่วยมาแนะนำค่ะขาวละออเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวละออนะคะเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากค่ะยาทารักษาแผลในปากขาวละออปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติอันนี้ย้ำเลยนะคะไม่ใส่สารสเตียรอยเนื้อยาทาง่ายถ้าคุณแบบซื้อแบบหลอดหรือซื้อแบบซองเนี่ยนะคะก็แค่ป้ายที่นิ้วค่ะแล้วก็ทาเข้าไปที่แผลเลยค่ะไม่เหนียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ถ้าคุณเป็นร้อนในหรือแผลในปากนะคะนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออค่ะหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปนะคะหรือจะสั่งซื้อผ่าน LINE Official ขาวละออตัว A กลมๆ KHAOLAOR นะคะขาวละออหรือจะใช้โทรศัพท์โทรค่ะ028197991 028197991-5ก่อนใช้กรุณาอ่านคำเตือนในฉลากนะคะข่าวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณค่ะอันนี้ที่บอกว่าไม่มีสารสเตียรอยเนี่ยเด็กๆใช้ง่ายเลยค่ะเวลาแปรงฟันหรือมีแผลในปากเนี่ยนะคะเพราะว่าดิฉันถ้าเผลอกลืนไปดิฉันทาไปคืนเนี้ยพรุ่งนี้เช้าแผลหายเลย มาอีกหนึ่งข่าวของช็อปมาเนียค่ะคูพลัสรุ่น AV 514คูพลัสรุ่น AV 514เป็นพัดลมที่สามารถลดอุณหภูมิได้3หรือ4องศาเลยนะคะเย็นสดชื่นมีช่องใส่น้ำและน้ำแข็งแต่คุณก็ไม่ต้องซื้อน้ำแข็งให้เปลืองค่ะเพราะเขาแถมคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นมาให้ซึ่งพอมันละลายคุณก็ไปแช่ช่องฟรีซแล้วก็มาจับใช้ใหม่ได้นะคะก็เรียกว่าเป็น reuse ได้ตลอดเวลาค่ะไม่ต้องเปลืองน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับสายหน้าซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องค่ะดีไซน์ก็มินิมอลสีขาวสีเทาเก๋ไก๋ด้วยมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะขนไปห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกหรือระเบียงหน้าบ้านก็ได้หมดค่ะมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มคูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนได้นะคะสุดคุ้มด้วยเพียง 1,190 บาทค่ะรับฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเรื่องดีๆข่าวจบไปดิฉันก็มีเรื่องบอกเล่าจากออนไลน์มาเตือนคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่เปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะไปเจอดูเรื่องทึ่งๆซึ้งๆเช่นสามีไรเดอร์มีครอบครัวภรรยามีลูกอ่อนเงี้ยนะคะขับขี่ไรเดอร์ไปรับส่งอาหารปรากฏว่ารายได้ไม่พอเลี้ยงลูกอ่อนก็ต้องไปรับจ็อบทำนู่นทำนี่เพิ่มมาเปิดเผยเบื้องหลังค่ะว่ามีบริษัทเอเจนซี่กับบริษัทจีนที่ถือหุ้นด้วยกันนะ51กับ49เนี่ยมาติดต่อเขาให้เขียนสคริปต์เขียนบทให้เขาเล่นตามบทแล้วก็ให้แสดงอัดคลิปไปเหมือนกับเป็นชีวิตเขาจริงๆแต่จริงๆมันไม่ใช่มันถูกกำกับโดยบริษัทเอเจนซี่แล้วก็บริษัทจีนมันทำสคริปต์ไปให้เขาเลยน้องไรเดอร์คนนี้จากเดิมที่เคยขี่ไรเดอร์กับมีภรรยาและลูกจริงๆก็มาแฉเลยแหละว่าเฮ้ยมันเริ่มควบคุมผมให้ผมดราม่าไปทำนู่นทำนี่ไม่ดีและภรรยาผมก็ถูกสังคมออนไลน์โจมตีเพราะว่าไปทำตามบทว่าให้กลายเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเป็นแม่ที่แบบไม่ทำงานทำการอะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยมันมาถึงขนาดนี้ก็แล้วนะคะคุณค่ะเข้าไปควบคุมน้องคนที่เป็นไรเดอร์และครอบครัวเขาโดยให้ทำคลิปเอายอดไวรัลเอายอดคนดูเยอะๆแต่มันจ่ายเงินเดือนให้น้องเขา 20,000 บาทนี่น้องเขามาแชร์เลยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น้องเขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่ยอมแล้วเพราะว่ารู้สึกแบบผมได้รับผลกระทบเสียไม่คุ้มกับ 20,000 อันนี้อันที่หนึ่งเพราะว่าเดิมเนี่ยน้องเขาก็ทำชีวิตเขาเรียวๆจริงๆถูกไหมคะแต่ตอนหลังเนี่ยมันเจอสคริปต์ทำดามงดราม่าทำเขียนบทกำกับกลายเป็นหลอกลวงคนดูแล้วอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองดิฉันก็เห็นคลิปอันนี้เหมือนกันเขาบอกว่ามีผู้ชายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอุ้มลูกไปทำความสะอาดตามอพาร์ตเมนต์บ้านต่างๆแล้วก็โอ้โหแบบฮือฮาว่าไปห้องพักของนายแบบคนนี้หน้าตาดีแต่ซกมกสกปรกโคตรๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ทำน้ำยาทำความสะอาดมาขายให้คนดูคลิปแล้วก็ซื้อน้ำยาความสะอาดไปสรุปมีคนไปจับไต่ได้ว่าได้รับสคริปต์ได้รับรายได้จากบริษัท ที่เป็นเอเจนซี่กับบริษัทจีนถือหุ้นบริษัทเดียวกันที่ไปกำกับน้องไรเดอร์นะคุณเพราะฉะนั้นอย่าเชื่ออะไรที่มันดราม่าบนโซเชียลนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีคนมาฉวยโอกาสหากินแล้วก็มากำกับให้น้องเขาไปทำตามสคริปต์มันโดยเอาชีวิตคนมาเป็นตัวล่อเราเท่ากับหลอกลวงผู้บริโภคอ่ะซื้อน้ำยาทำความสะอาดเพราะว่าเราอยากจะสนับสนุนครอบครัวนี้เป็นคนขยันทำมาหากินแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีบริษัทมาเกาะเอาความสงสารของพวกเราหรือความใจดีของพวกเรามาทำมาหากินหลอกลวงแบบนี้อันนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะมีหน่วยตรวจสอบแล้วก็จัดการกับไอ้บริษัทพวกมาเกาะคนที่เขาทำงานจริงๆจนทำเขาเสียไปเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันมาบอกเล่าเลยบอกเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่าได้หลงเชื่ออะไรที่มันดราม่าจัดๆบนออนไลน์นะคะเพราะนี่เขาแฉกันมาแล้วยอมรับมาแล้วว่า2รายนี้ก็คือมีบริษัทเอเจนซี่กับบริษัทจีนถือหุ้นทำสคริปต์ให้นะคะเหมือนการแสดงตอนแรกเขาทำจริงคือเป็นชีวิตจริงๆเล่าเรื่องราวจริงๆแต่พอมียอดวิวมีคนมาติดตามก็จะเริ่มแล้วแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ดิฉันเจอก็คือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาทำคลิปว่าคุณจะเลือก100บาทหรือคุณจะขอทำตามความฝันสรุปแล้วก็คือมีบริษัทแบ็กอัพให้นะคะแล้วพอทำไปถึง100คลิปน้องเขาก็ไปทำช่องของตัวเองไปขายผลิตภัณฑ์โฆษณาสินค้าได้เงินของตัวเองแล้วก็ช่องที่กลายเป็นว่าให้เงิน100กับทำตามความฝันเนี่ยก็เปลี่ยนคนก็กลายเป็นว่าบริษัทหาคนใหม่มาทำคอนเทนต์ออนไลน์ไปอันนี้ก็จะไปเป็นอีกหนึ่งละครเขาเรียกคล้ายๆกับเรียลลิตี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครจริงๆที่จะควักเงินตัวเองเพื่อไปทำความฝันให้อีกฝ่ายหนึ่งได้จริงแต่มันคือเป็นกึ่งบริษัททำคอนเทนต์นั่นละกันอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวที่จะมาบอกเล่าให้แฟนๆได้รับฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาคิดทำมาหากินหารายได้หาอาชีพเสริมที่สร้างครอบครัวแล้วก็ทำให้เรารอดพ้นวิกฤตในช่วงนี้ไปได้นะคะก็อย่าไปอินกับโซเชียลหรือดราม่าบนออนไลน์มากนักวันนี้บอกเล่า965หมดเวลาแล้วนะคะร่ำลากันไปและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์ในช่วงประสานค่ะสวัสดีค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธตาล 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมา
2: วันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยตอบให้ฟังก่อนด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนุ่นขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาในสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงของถามมาต่อไปทางทีมงานของเราคัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่เลือกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้ค่ะแล้วก็ยังมีของที่ระลึกนะคะจากขาวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยรวมไปจนถึงนะคะยังมีผู้โชคดีค่ะได้รับหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะ10เล่ม10ท่านด้วยกันจากโปรตุเกสถึงสเปนค่ะเล่มถัดไปนี่จะไปประเทศอะไรคะอาจารย
3: ์เล่มถัดไปนี่จากมอสโกถึงเยคาทารินเบิร์ก
2: ไปมานานยังคะช่วงปีไหน
3: ไปนานละไปนานประมาณช่วงปี61แล้วก็มีแถมเป็นเก็บตกภาพเขียนของจิตรกรตะวันตกที่สมัยแคทเธอรีนมหาราชซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็ปัจจุบันก็ตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเตจกับพิพิธภัณฑ์ปุชกินพ
2: ิ
3: พิธภัณฑ์เฮอร์มิเตจนี่อยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กส่วนพิพิธภัณฑ์ปุชกินเนี่ยอยู่ในกรุงมอสโก
2: ค่ะ
3: ก็หนาอยู่ยังไม่ได้ชำระต้นฉบับกำลังทำอยู
2: ่ถ้าเกิดว่าเล่มนี้ออกเมื่อไหร่นะคะอย่าลืมเอามาแจกคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเนี่ยนะคะอาจารย์นุ่นถามเป็นความรู้นิดนึงไหนๆอาจารย์พูดถึงเรื่องของภาพเขียนน่ะคือภาพเขียนน่ะแต่ละชุดแต่ละห้วงสมัยอะค่ะมันก็จะมีทั้งสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตามห้วงสมัยได้แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งเก่าเนี่ยไม่ตายสิ่งใหม่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
3: มันเป็นพัฒนาการรสนิยมของคนเปลี่ยนจิตรกรก็ต้องพยายามสร้างสรรค์ทำสิ่งที่มันแตกต่างจนมันเกิดเอกลักษณ
2: ์
3: ของเขาเฉพาะขึ้นมาคือถ้าเกิดใครที่เดินดูภาพเขียนเยอะๆไปพิพิธภัณฑ์ไปหอศิลป์มากพอสมควรเนี่ย เข้าไปเนี่ยเรารู้เลยว่าเออมันเป็นศิลปะสไตล์ไหน
2: ค่ะ
3: แล้วพอจะเดาได้ด้วยซ้ำไปว่าน่าจะเป็นจิตรกรคนไหนแล้วมันก็จะเห็นความแตกต่างจริงๆอ่ะมันเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมีสิ่งที่มนุษย์จับต้องไม่ได้อยู่3เรื่อง
2: อะไรบ้างคะ
3: อันที่1ก็คือเรื่องของความจริง
2: อ
3: ันที่2ก็คือเรื่องของความสวยงาม
2: ความ
3: งาม
2: ค่ะ
3: ความงามเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่จับต้องยากนะ
2: และอันที่3
3: ผมจำไม่ได้แล้วนะอันที่3เนี่ยผมจำไม่ได้ลืมไปละมีคนเคยเล่าให้ฟังอันเนี้ยนะ
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็ต้องมองว่าความงามที่มันออกมาสะท้อนผ่านการสร้างสรรค์ทางศิลปะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผมและคนจำนวนหนึ่ง
2: ค่ะ
3: แต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่คือเรื่องบางอย่างเนี่ยมันจะต้องผ่านช่วงเวลาที่เราจัดการกับเรื่องปากท้องเรื่องของความเป็นอยู่อะไรต่ออะไรได้ระดับหนึ่งมันถึงจะเสพงานพวกนี้ได
2: ้
3: นะถ้าเกิดว่ามันยังหาเช้ากินค่ำยังตกงานยังอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปอย่าไปใส่ใจเลย
2: นี่เราก็หาเช้ากินค่ำสะท้อนได้จากตัวเลขนี้หรือเปล่าเมื่อเช้าจะตื่นกี่โมงคะ
3: เมื่อเช้าผมตื่น6:15
2: เป็นวัดปกติ
3: ไม่ตื่นสาย
2: ปกติตื่นกี่โมง
3: ปกติถ้าผมเริ่มทำงานจริงๆเนี่ยประมาณ5:00ตื่น4:30
2: อ่ะวันนี้ตื่นประมาณ6:00
3: ช่วงนี้มันเรารู้แล้วว่าเราพักให้เยอะหน่อย
2: ค่ะแล้วไปตรวจสุขภาพมาเป็นไงบ้างคะเห็นลงใน Facebook อ่ะ
3: ก็เสียเงินให้หม
2: อก็เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเสียสตังค์ให้คุณหมอ
3: ไม่จะผมมานั่งคิดนะสิ่งที่ผมเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆนะอาการแบบว่าเหยียดแขนแล้วมันตึงมันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นเอ็นหนีบกระดูกเอ็นหนีบกระดูกหรืออาจจะเป็นเอ็นเปื่อยหรืออาจจะเป็นเอ็นอักเสบอะไรเอ็นฉีกขาดอะไรก็อะไร
2: ครับ
3: หมอเขาถามว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรไหมบอกไม่นะ แล้วก็จับนู่นจับนี่เสร็จก็อ่ะเริ่มต้นก็ไปทำเอ็กซเรย์ก่อน
2: ค่ะ
3: เอาผลเอ็กซเรย์มาให้ดูหมอก็เสร็จแล้วบอกเอาให้ชัวร์ไปทำ MRI
2: น่าจะได้ละเอียด
3: จะได้ละเอียด2รายการนี่ก็สิริรวม 17,000
2: ค่ะ
3: ยังไม่ได้รักษาอะไรเลยครับ
2: เนี่ย
3: แล้วผมเลยทำให้ผมเนี่ยเข้าใจเลยว่าเออนะถ้าพูดถึงการรักษาแบบว่าถ้าเราต้องไปใช้บัตรทองอะไรต่ออะไรพวกนี้กว่าจะนัดคิวอะไรต่ออะไรมันคงใช้เวลาเยอะ
2: ค่ะ
3: ตอนนี้เงินที่หามาก็ต้องมาดูแลตัวเอง
2: ใช่เลยและรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะประคับประคองแล้วก็บรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสุดท้ายแล้ววันนี้อาจารย์ได้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus กับเขาไหมคะ
3: ไม
2: ่ยังหรอ
3: ครับ
2: นู่นเรียบร้อยแล้วนะ
3: แล้วแต่ผม
2: พี่ตากล้องหลายๆคนก็เรียบร้อย
3: ผมเคยพูดไปแล้วว่าผมไม่ทำหรอกตื่นมา6โมงเช้าไปนั่งทำอะไรเงี้ยผมไม่ทำ
2: ครั้งนี้ก็ไม่ต้องรีบนะเพราะว่าระบบเขาก็ไหลลื่นนะคะอาจารย์ลงทะเบียนเนี่ย
3: เขารีบกันเพราะถ้ามันไม่รีบมันไม่ออกมาอย่างนี้หรอก
2: ลงทะเบียนสูงสุดนะอาจารย์ถ้าดูเป็นวินาทีหลายวินาทีนะเขาประเมินตัวเลขมาแล้วเนี่ยว่าประมาณ 700,000 รายต่อวินาที
3: ตอนแรกแต่นี่พอมันยอดสะสมมันก็เริ่มช้าๆแล้ว
2: ค่ะ
3: ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะสัก23ล้านคนได้ไหม
2: ได้23ถึง24ล้านคนได้ค่ะอาจารย
3: ์ไม่เป็นก็ผมยังดีไม่ดีผมอาจจะไม่ลงได้ซ้ำไป
2: ค่ะ
3: ผมจะรอดูซิว่าที่เขาอั้นเอาไว้30ล้านคนน่ะที่จะไปใช้สิทธิ์อ่ะ
2: โครงการนี้เขาให้30ล้านคนทั้งหมด
3: ตอนนี้ยังไม่ถึง
2: ยังไม่ถึงก็เหลือ
3: ตอนนี้ก็อื่นแล
2: ้
3: วอื่นแล้วยังไงผมว่าภายในวันศุกร์เนี่ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เออผมดูอารมณ์ดีๆแล้วผมค่อยไปดูจะลง
2: อาจารย์คนที
3: ่แต่ผมเดาว่าคุณต้องมาถามผมเรื่องนี้
2: เนี่ยสิทธิ์ที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะที่ทางทีมงานของเราอันนี้ประมาณสักเกือบ5โมงเย็นค่ะอันนี้สิทธิ์ที่เหลืออยู่ประมาณ6ล้าน5แสนกว่าสิทธิ์ใช่ใช่ใช่ค่ะอาจารย์คนที่เคยได้สิทธิ์ไอ้มาตรการโครงการคนละครึ่ง plus ไปแล้วอ่ะโอ้เราลงทะเบียนเนี่ยนะไปยืนยันเนี่ยไม่ถึง1นาทีก็เสร็จแล้ว
3: ธรรมดาเพราะว่าคุณ KYC มาแล้วคุณยืนยันตัวตนสแกนหน้าสแกนเนอร์มาจบแล้วนี่มันก็แค่บรัชอัพ
2: แต่คนใหม่อ่ะค่ะก็ต้องรอหน่อย
3: รออันนี้ก็เขาอยู่แล้วก็คนต้องไปเริ่มนับหนึ่งแต่ก็เมื่อก่อนไม่เคยเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยมันจำกัดไว้20ล้านคน
2: ค่ะ
3: อาจจะมีบางคนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
2: อ้าวแต่คนที่รอเนี่ยเขาบอกว่าในเบื้องต้นน่ะก็รอสักประมาณ3วันให้เขาตรวจสอบซึ่งอาจจะเร็วกว่านั้นแต่การรอในที่นี้คนอื่นจะไม่ได้มาปาดหน้าสิทธิ์เราไปก่อนหรอคะหรือเขากันสิทธิ์ไว้ให้เลย
3: เขาต้องกันไว้ต้องการไว้อยู่แล้วแหละมันอันนี้มันไม่เกี่ยวคือเขาเอาจำนวนลงทะเบียนแล้วก็ที่ลงทะเบียนไปแล้วมันก็จะมีอันนึงที่ผมเคยพูดอ่ะว่าจริงๆมันไม่ควรไปทำมีผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าคน
2: ทำไมอ่ะคะ
3: คือจะเอาเบิ้ลไง
2: เขาไม่รู้หรือเปล่า
3: เขารู้รู้โง่ก็พูดกันทุกวันบอกว่าพี่ คนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยซึ่งไม่ต้องโคเพย์เมนต์ไม่ต้องจ่ายเงินตัวเองเนี่ยรัฐบาลก็ให้เพิ่มจาก300เป็น 1,700 อีกเพิ่มให้อีก700อยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: แล้วก็วันที่1ก็ไปใช้เงินได้จากเดิม300บวก700ก็เป็น 1,000
2: คุณไม่ต้องมาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
3: เขาไม่ให้คุณมาลงแต่ว่าเขามาลงอ่ะ 300,000 กว่าคนเห็นมั้ย
2: เอาก็ลง
3: ไอ้เนี่ยมันไม่มีอะไรเนี่ยมันเข้าสูตรศีล5ผม
2: ศีล5ของอาจารย์ย้ำสิ
3: อันนี้เข้าข่ายข้อที่2
2: อะไรคะ
3: เอาแต่ได
2: ้โอเคคุณผู้ชมไปดูย้อนหลังเอาอาจารย์เขาพูดหลายครั้งแล้วฉบับของอาจารย์นะคะยังถามอยู่ค่ะว่าเราต้องเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่ล่ะอาจารย
3: ์มันไม่ต้องไปสนใจหรอกไม่ต้องไปสนใจเราก็มีเงินของเราในบัญชีของเราในเป๋าตังค์น่ะ
2: เดี๋ยวมันขาดไง
3: มันไม่ขาดหรอกแล้วก็เราฝั่งที่มันเหลือของรัฐบาลเหลือเท่าไหร่เขาจะบอกนี
2: ่
3: เออว่าวันนี้ใช้ไปเท่านั้นเหลือเท่านี้อะไรเง
2: ี้
3: ยพันหนึ่งให้ใช้ตั้งเดือนหนึ่งปะโถยังไงก็ตัวเองเอามีเงินเติมให้ครบกันแล้วกัน
2: เออเขาบอกว่าเอา
3: เตรียมไว้สัก600 700เอาไว้ง่ายเตรียมไว้สัก700
2: เอาตัวเลขกลมๆนะ
3: 700รัฐบาล
2: รัฐบาลต่อเดือน
3: เออต่อเดือน700
2: ค่ะ
3: แค่นั้นแหละ
2: แล้วร้านค้าล่ะคะอาจารย์ร้านค้าเดิมอ่ะที่เคยอยู่ในโครงการคนละครึ่ง plus อ่ะถ้าเกิดว่าคุณน่ะจะมาร่วมกับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus เนี่ยเท่ากับเขาจะต้องมายืนยัน
3: ใช่เขาต้องยืนยันก็เหมือนกันก็ตอนนี้เนี่ยจากจำนวนที่เคยมีประมาณ900,000รายเนี่ย ก็ผ่านการยืนยันไปเรียบร้อยแล้วเกือบ 400,000 รายที่เหลือก็คงทยอยลงส่วนคนใหม่ก็ต้องไปทํา ABCD ก็ทําตามนั้นแหละแนะนําว่าร้านค้าเนี่ยควรจะนะ
2: ค่ะ
3: เพราะผมคิดว่าต่อไปเนี่ยมันเป็นฐาน
2: ของใคร
3: ฐานของเขาที่จะมีลูกค้ามีอะไรต่ออะไรรัฐบาลก็คงพยายามใช้แอปเนี้ยให้มันเป็นประโยชน์ที่สุด
2: เพราะเขาจะเอาเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์คุณว่าตอนไหนคุณจะขายได้ดี
3: ช่างมันเถอะช่างมันนะช่างมันนะก็ใช้แต่ AI AI แล้วก็ช่างมันเอาเป็นว่ามันเปิดช่องทางการขาย
2: ค่ะ
3: แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะคนที่ไม่ได้มีหน้าร้านเขาทำแบบว่าทำที่บ้านแล้วก็ใช้ delivery อย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์เพราะว่าคนไม่ได้มากินที่ร้านเขาเขาก็นั่งนับดูว่าโอเควันนี้มีคนมาออเดอร์เท่าไหร่ก็ทำตามจำนวนนั้นก็เป็นการเพิ่มรายได้ไปแต่เนี่ยมันจะเป็นการมาอุดคือเราก็รู้ว่าสภาพคล่องทางการเงินของผู้คนเนี่ยมันนอกจากความรู้สึกแล้วเนี่ยนะมันถูกต้นทุนสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูจากอัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 2.9 ร้อยละ 2.89 ที่เพิ่มขึ้นเราก็เห็นนะว่าเขามีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
2: ค่ะ
3: นะเขามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเขามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยเขากินน้อยลงนะถ้าเกิดว่าร้านค้าเขาจะได้รับผลกระทบในแง่ว่าผู้ซื้อน้อยลงเนี่ยรัฐบาลก็พยายามปรับสมดุลว่าโอเคสำหรับร้านค้ารายย่อยนะรัฐบาลไม่ได้สนใจรายใหญ่ละรายย่อยให้เขามีช่องทางที่จะขายยังไงน้อยเนี่ยเงินที่มันจะหมุนเวียนถ้ารัฐบาลใส่ลงไปแสนสองเราไม่พูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะเพราะนั้นก็จะไปเกี่ยวข้องกับร้านธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเฉพาะรายการนี้ถ้าใช้กันเต็มพิกัดก็คือเงินเข้าสู่ระบบของรัฐบาลแสนสองของเราแสนสองเอาตัวเลขกลมๆกันละกันไม่ต้องไป60-40
2: ครึ่งๆเลย
3: นะเต็มๆวันนี้ก็2,400,000ก็เดือนละ60,000ง่ายๆ4เดือนมันก็จะเกิดกิจกรรมการค้าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้ค้ารายย่อยพวกขายพวกส้มตำน้ำตกไอ้อะไรที่เราเห็นเป็นรถเครื่องรถเข็นอะไรเนี่ยก็พึงพอใจพวกร้านพวกประกอบอาหารรายย่อยอะไรพวกนี้นะเขาก็ได้ประโยชน
2: ์
3: นะเขาก็รออยู่โอเคมาเขาก็จะคือคนน่ะไม่ใช่ว่าคือก็จะตัดสินใจที่จะซื้อบางอย่างง่ายขึ้นของบางอย่างที่ก่อนหน้านี้มันรู้สึกว่าอย่างพวกกุ้งเผาอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจ่ายคนเดียวทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าแพงไปนิดนึงถ้าอย่างเงี้ยจ่ายอย่างที่ว่าเนี่ย60-40เนี่ยซื้อของ200เราจ่าย80รัฐบาลออกให้120เงี้ยก็สามารถซื้อของ200ได้ในความรู้สึกว่าเออเว้ยพอได้เว้ย
2: มันเหมือนมีคนช่วยเราเหมือนได้ส่วนลด
3: เพราะเราจ่ายแค่80บาท
2: ค่ะ
3: ถูกไหมมันก็จะเกิดการหมุนเวียนเมื่อร้านค้าเขาได้ของมาเขาก็จะไปสั่งซื้อของเพิ่มขึ้นตัวเขาเองก็ได้สิทธิ์นี้ด้วย
2: ค่ะ
3: ตัวผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ตัวร้านค้าเขาก็ได้สิทธิ์เหมือนกันเพราะมันอยู่ใน30ล้านคนเนี่ยก็เอาเป็นว่ามันก็ช่วยประคับประคองเศรษฐกิจลดค่าใช้จ่ายได้ระดับหนึ่งนะแต่เนี้ยมันจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ารายได้ปานกลางขั้นต่ำสำหรับผู้ที่มีรายได้ขั้นสูงเนี่ยเขาก็
2: ไม่ได้
3: อีนางขังขอบอะไรกับเรื่องพวกนี้หรอกเขาก็ได้มาก็จ่ายไปก็เห็นคนที่มีสตังค์เขาก็ไปเข้ารายการนี้ก็อยู่ดีรัฐบาลแจกเงินให้ 4,000 เขาก็เอาก็ไม่เห็นเป็นปัญหา
2: บางคนบอกว่าอยากได้ไม่เคยได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่ารู้สึกเหมือนเป็นผู้ชนะ
3: ไม่ก็ถามว่าคุณเคยเสียอะไรรัฐบาลไหม
2: แต่จันย้ำเนาะว่าในครั้งนี้มันไม่ใช่ที่รัฐเนี่ยออกมาไม่ว่าจะเป็นเติมเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทย plus อันเนี้ยเป็นแค่การบรรเทาหรือแค่การประคับประคองเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่การกระตุ้น
3: เรายังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นถ้ากระตุ้นมันก็อีกแบบนึง
2: ค่ะ
3: กระตุ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่โคเพเมนต์ใส่เงินเข้ามานี่รัฐบาลก็มีข้อจำกัดทางด้านการคลังจะทำอะไรก็ต้องบัญญะบัญญังไม่ใช่ว่าทำแล้วลู่ลี่ ทำแล้วเกินเกาะเกินขอบเกินเขตอะไรเงี้ยมันก็จะมีภาระทางการคลังในอนาคตอันนี้ก็ต้องจัดสมดุล นะก็รัฐบาลก็คงคิดอยู่นะผมว่า
2: แต่การคลัง แต่ละอย่างก็ต้องมีชุดข้อมูลอย่างเป็นทางการวันนี้มีชุดข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกแล้วก็เรื่องของรายงานภาวะสังคมไทยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะที่เราจะไปดูฐานข้อมูลที่สำคัญในเชิงตัวเลขค่ะอาจารย์เมื่อไหร่อ่ะสงครามในตะวันออกกลางมันจะจบสักทีอาจารย
3: ์ผมดูจากพัฒนาการล่าสุดเข้าใจว่าน่าจะมาถึงจุดที่จะมีข้อตกลงแม้ว่าจะเป็นข้อตกลงชั่วคราวนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แน่นอนน่ะในแง่ของการปะทะกันด้วยอาวุธไม่ว่าจะเป็นทิ้งระเบิดไม่ว่าจะเป็นใช้โดรนไม่ว่าจะเป็นระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านหรืออิหร่านกับประเทศต่างๆแถวๆนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่8เมษายนมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรใหญ่โตเพียงแต่ว่ามันย่อส่วนลงมาเป็นการปิดช่องแคบฮอร์มุสอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มีการคล้ายๆกับว่าทำรายการเป็นบล็อกเกต
2: ค่ะ
3: นะก็คือปิดช่องทางที่จะเข้าออกช่องแคบฮอร์มุสโดยกองเรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปเรียงรายอยู่ในอ่าวโอมานซึ่งเป็นปากทางที่จะเข้าช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นส่วนในนี่จะเรียกว่าอ่าวเปอร์เซียเท่าที่ฟังมาล่าสุดเนี่ยข้อตกลงเบื้องต้นก็คือยังไม่เกี่ยวกับเรื่องยูเรเนียมเข้มข้นไม่เกี่ยวกับเรื่องการผลิตอาวุธหัวลบนิวเคลียร์ไม่เกี่ยวกับเรื่องขีปนาวุธนะไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่เป็นประเด็นหลักของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลประเด็นที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือช่องแคบฮอร์มุสก็จะเปิดในเวลาเดียวกันการปิดล้อมด้วยกองทัพเรือสหรัฐในอ่าวโอมานเนี่ยก็น่าจะยุติลงนะนั่นหมายความว่าแล้วก็อาจจะมีข้อตกลงอื่นๆที่จะคุยกันต่อในอนาคตแล้วก็ว่ากันไปอันนี้มันก็จะคลายตัวอย่างน้อยๆเราสังเกตเห็นว่าเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็เรือสินค้าที่เป็นเรือเปล่าเนี่ยกำลังเริ่มวิ่งเข้ามาทางมหาสมุทรอินเดียเข้าอ่าวโอมานและจะผ่านช่องแคบฮอร์มุสในเวลาเดียวกันภายในช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยก็มีเรือที่ขนถ่ายน้ำมันดิบแล้วก็อื่นๆเนี่ยออกมาเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้นะนั่นหมายความว่าโลจิสติกที่มันอุดตันก่อนหน้านี้เนี่ยมันน่าจะคลายตัว
2: อ
3: ันนี้ก็จะทำให้ส่วนเรื่องเขาจะเจรจาอะไรกันต่อไปก็ว่ากันไปเนี่ยราคาน้ำมันดิบน่าจะที่จริงก็ลงมานิดหน่อยแต่มันยังไม่แน่นอนราคาน้ำมันสำเร็จรูปก็ปรับตัวลงมาเล็กน้อยคราวนี้ก็ต้องดูล่ะภายในสัปดาห์นี้ก็คงจะชัดเจน
2: ค่ะ
3: ถ้ามันมีความชัดเจนในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีความกดดันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตพลังงานเนี่ยคลายตัวลงระดับหนึ่งแต่มันเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเมาค้างนะคือกว่าย
2: ังไม่สั่งเมาก
3: ว่าของจะเข้าจะออกให้มันเรียบร้อยในระดับที่สักร้อยละ80ของก่อนหน้าที่จะเกิดวันที่28กุมภาเนี่ยก
2: ็
3: เข้าใจว่าใช้เวลาประมาณอย่างน้อยก็สัก 3-4 เดือนกว่าจะเคลียร์ส่วนเรื่องระยะยาวก็ต้องว่ากันต่อแม้เราก็ต้องทำใจไว้อย่างนี้ว่าราคาน้ำมันดิบถ้าเป็นดูไบเนี่ยผมก็กะว่าประมาณสัก90เหรียญต่อบาเรลเทียบกับประมาณสัก70เหรียญ60เหรียญต่อบาเรลก่อนหน้านี
2: ้
3: ส่วนราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันกระชากขึ้นไปสูงเกินทั้งเบนซินและดีเซลมันคงจะปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะต่อไปเนี่ยโรงกลั่นเจ็บตัวแน่ละอันนี้เพราะว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปมันจะลงมาส่วนราคาน้ำมันดิบที่เขานำเข้าก่อนหน้านี้บวกครูดพรีเมียมบวกอินชัวรันส์บวกค่าเฟรทอะไรเนี่ยก็คงจะสูงนั้นส่วนต่างอาจบางอันบางผลิตภัณฑ์อาจจะขาดทุนอะไรต่ออะไรพวกนี้
2: เพราะเขามีสต็อกไว้
3: ใช่ใช่ไม่เป็นไรนี่ก็เรื่องของเขาเขาก็จัดการเข้าไปเคยกำไรได้ก็ขาดทุนได้แต่ว่าความกดดันในลักษณะที่อกสั่นขวัญผวามันน่าจะคลายตัว อันนี้ก็เราก็มองในแง่ดีนะ
2: ค่ะ
3: จริงๆผมก็เชื่อตั้งแต่ต้นว่าถ้าลบกันสองเดือนที่ใช้กำลังอาวุธกันก็ประมาณนั้นจริงๆประมาณที่จริงไม่ถึง2เดือนน
2: ะ
3: ประมาณ7สัปดาห
2: ์เพราะว่าจริงๆมันเริ่มต้นมีนา
3: เอาว่ามีนาเต็มเดือนมีนาเต็มเดือนเมษาอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะประมาณนี้6สัปดาห์7สัปดาห์แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็เกิดความตึงเครียดต่อเนื่องมาตั้งแต่8เมษาจนถึงขนาดนี้25พฤษภาคมก็ลากมาขนาดนี้แล้วน
2: ะ
3: แต่ว่ามันก็ไม่ไปอะไรไม่ไปอะไรไกลกว่านี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะไอ้สิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำเข้าเนี่ยมันต้องมองให้ชัดๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดความขุกขลักอะไรต่ออะไรเนี่ยตัวเลขล่าสุดที่ทางกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยออกมาสำหรับการส่งออกในเดือนเมษายนเนี่ยที่ว่ามียอดประมาณเท่าไหร่ล่ะ 31,583 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น 23% เนี่ยอย่าไปดูตรงนั้นเป็นหลัก
2: ต้องดูตรงไหนล่ะคะ
3: ก็เวลาเราดูเราต้องดูนำเข้าด้วยนำเข้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะนะ 41,604 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฉพาะเดือนเมษายนเนี่ยขาดดุลการค้า 10,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
2: เฉพาะเดือนนี้นะ
3: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปรวมตัวเลขสะสม ตัวเลขสะสม4เดือนแรกแม้ว่ายอดการส่งออกจะขยายตัวประมาณ 27% ถ้ารวมตัวเลขทั้งหมดนะ 275,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนำเข้าเนี่ยนำเข้าก็โทษยอดส่งออกนะ 127,752 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐตัวเลขเมื่อกี้เป็นตัวเลขส่งออกบวกนำเข้า
2: ค่ะ
3: น
2: ะ
3: ขณะที่ด้านการนำเข้าเนี่ย 147,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐขยายคือส่งออกขยายตัวเฉลี่ย 19% แต่นำเข้าขยายตัวเฉลี่ย 35% สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือยอดขาดดุลการค้า4เดือนแรก
2: ค่ะ
3: 20,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งออกมากกว่านำเข้า
2: ก็เกินดุล
3: ใช่ตอนนี้ขาดดุลการค้า
2: เพราะเรานำเข้า
3: ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นการนำเข้าน้ำมันที่แพงขึ้นแล้วก็มีการปรับราคาที่แพงขึ้นงั้นบรรทัดสุดท้ายที่เราต้องดูเวลาเราดูเรื่องการส่งออกนำเข้าเนี่ยต้องดูที่ดุลการค้า
2: ค่ะ
3: นะดุลการค้าตอนนี้ขาดดุลประมาณ 20,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต้องดูต่อไปว่ามันจะมีไซด์เอฟเฟคอะไรหรือเปล่า
2: อันนี้คือยอดประมาณ4
3: ในเวลาเดียวกันเนี่ยเวลารัฐบาลพูดถึงตัวเลขขยายตัวเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเราก็อย่าดูเฉพาะประเทศเราอย่างเดียว
2: ต้องดูประเทศอื่นด้วย
3: ต้องดูเทียบเคียงกันเนี่ยนะเขาก็ทำตัวเลขมาก็ดี
2: ะ
3: นะอย่างเรื่องการส่งออกนะเรื่องการส่งออกเทียบเคียงประเทศต่างๆเนี่ยก็จะสังเกตว่าเราก็ถึงจะส่งออกขยายตัว4เดือนแรกเนี่ยประมาณ 19% เนี่ยแต่พี่ๆเขาก็ไปกันไกลกว่าเรา
2: พี่ไหนบ้าง
3: ไต้หวันเนี่ยขยายตัวประมาณ 47% เกาหลีใต้ 41% สิงคโปร์ 35% เวียดนาม 20% เรา 19% ก็ไม่ได้หมายความว่าเราโดดเด่นคนเดียวแต่ถ้าเกิดดูทางด้านการนำเข้าเนี่ยอันนี้ภาพชัด
2: ใครนำเข้า
3: เรานำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ35เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ
2: แซงคนอื่น
3: ปานไต้หวันนี่ยังยอดการนำเข้าเพิ่มขึ้น 33%
2: ค่ะ
3: สิงคโปร์เนี่ย 32% เวียดนาม29% จีน 23% เห็นไหม
2: ค่ะ
3: ฝั่งส่งออกเนี่ยของเราก็ไม่ได้เบอร์ต้นแรงกิ้งถ้าเทียบกับที่เขาเลือกมาเนี่ยก็ประมาณเบอร์5เบอร์6
2: ค่ะ
3: ส่วนนำเข้านี่เราพุ่งปรี๊ดเลยนำเข้านี่เราขยายตัวมากเป็นอันดับหนึ่งมันก็สะท้อนผ่านตัวเลขการขาดดุลการค้าประมาณ 20,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของเราซึ่งเอาดุลบริการมาบวกลบคูณหารด้วยเนี่ยมันยังบวกอยู่ไหม
2: ค่ะ
3: เพราะดุลบริการส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของรายได้จากนักท่องเที่ยวแล้วก็หักด้วยรายจ่ายของเราที่ไปเที่ยวต่างประเทศแต่มันมีอย่างอื่นด้วยนะมันยังมีเรื่องการส่งเงินปันผลออกมันยังมีเรื่องดอกเบี้ยมันยังมีเรื่องค่าอินชัวรันส์มันยังมีเรื่องค่าเฟรดด้วยไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยเราเป็นลบ เรามีบวกเฉพาะรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ตัวลบเราเยอะค่าเดินเรืออย่างเงี้ยค่าประกันอย่างเงี้ยค่าการส่งเงินปันผลกลับของบริษัทที่เขามาลงทุนในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็ต้องไปดูว่าดุลบริการเพียวๆเนี่ยมันบวกหรือลบมากน้อยแค่ไหนแล้วเอาดุลบริการมาบวกกับดุลการค้าที่สำคัญต้องทำหรือก็ควรจะติดตามก็คือว่าดุลบัญชีเดินสะพัดถ้าจะขาดดุลระดับที่เป็นอันตรายเนี่ยคือเกินร้อยละ5เมื่อเทียบกับ GDP อันเนี้ยอันนี้ผมไม่ได้ไปตามนะที่ผ่านมาที่ผมไม่ดูก็เพราะว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเราเนี่ยเป็นบวกมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ต้องดูละว
2: ่
3: าดุลบัญชีเดินสะพัดของเราเนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะว่าทางฝั่งดุลการค้าเนี่ยมันลบเยอะไป
2: อาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าเรามองในภาคของการส่งออกในระยะต่อไปข้างหน้ามันจะยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องไหมคะ
3: คือเราก็ต้องเข้าใจอะว่าในตัวเลขที่เป็นเรื่องของการส่งออกเนี่ยถ้าแยกแล้วอะส่วนใหญ่นะมันจะเป็นของบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในบ้านเรา
2: ค่ะ
3: ถ้าเราดูพวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ไปดูพวกชิ้นส่วนรถยนต์ไปดูอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันคือบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในบ้านเรานำเข้าอุปกรณ์สินค้าขั้นกลางหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยเอามาปั่นเอามาทำในบ้านเราแล้วก็ส่งออกเป็นของเขาแต่ออกจากประเทศไทย
2: ค่ะ
3: อันนี้เป็นเรื่องปกติคราวนี้เราต้องไปดูในส่วนถ้าดูให้ลึกลงไปเนี่ยทางภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนะติดลบนะยอดส่งออก
2: อ
3: ุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยติดลบยอดส่งออกภาคเกษตรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
2: ่
3: ไอ้ส่วนที่เป็นโลเคอลคอนเทนต์เยอะๆเป็นมาจากต้นตอมาจากเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกสินค้าพวกภัณฑ์ที่เป็นปฐมภูมินะไม่ได้ผ่านการแปรรูปแล้วที่เราส่งออกไปแล้ว
2: ขั้นต้นเลย
3: ขั้นต้นเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ราคาไม่ดีทั้งนั้นจะเป็นอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะว่าส่วนที่ขยายตัวเวลาเจเนเรตออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพียงเฉพาะค่าแรงของคนที่ทำอยู่ในโรงงานแต่ถ้าพูดถึงว่าในแง่ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่าไหร่
2: และผลลัพธ์นี้มันเป็นยังไงในเมื่อแต่ละภาคเศรษฐกิจดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยค่ะในเรื่องของการจ้างงานและการว่างงานเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะขอถามเป็นความรู้ค่ะอาจารย์ไตรมาสที่1เนี่ยจริงๆแล้วมันเดือนอะไรบ้างคะ
3: มกราถึงเดือนมีนาม
2: กราถึงมีนาคมและอย่างหน่วยงานของสภาพัฒน์นะคะเวลาที่เขาให้ข้อมูลตัวเลขที่สำคัญกับทางประเทศของเราเนี่ยค่ะเราจำได้ว่าเขาจะรายงานเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ
3: ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็จะหลังจากจบไตรมาสแล้ว5สัปดาห์ถ้าผมจำไม่ผิดนะอย่างครั้งที่แล้วที่เขาแถลงไปรู้จักวันที่18เนี่ย18หรือ19 18เน
2: าะค่ะ18
3: มกราก็คือว่าจบไตรมาสไปแล้วมันจบเดือนมีนาก็เดือนเมษาเต็มๆแล้วก็เดือนพฤษภาอีก2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย5 6สัปดาห์หลังจากจบไตรมาส
2: ค่ะ
3: อันนั้นก็เป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจที่เราเห็นตัวเลขที่ฮือฮากันจำได้ไหม
2: ว่าเศรษฐกิจขยายตัวที่เท่าไหร
3: ่ที่ว่าขยายตัวเยอะของไตรมาสที่1อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้รวมผลที่มันกระทบของไตรมาสที่2ซึ่งตอนนี้เราก็มาเป็นเดือนที่2จะจบเดือนที่2ของไตรมาสที่2ก็รอเดือนมิถุนายนอีกเดือนนึงก็จะครบไตรมาสที่2
2: แต่อีกด้านนึงค่ะ
3: คือเวลาดูคือต้องเข้าใจชื่อเขาสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2: สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต
3: ั
2: วย่อๆเราเรียกว่าสภาพัฒน
3: ์สภาพัฒน์เนี่ยคนก็จะมักไปให้ความสนใจกับเรื่องทางด้านเศรษฐกิจแต่อีกส่วนนึงก็เป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เขาอาจจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสังคมเนี่ยไม่ได้โด

0: ็นหลังๆเนี่ยพัฒนาปรับปรุงอะไรมากมายเม
1: ื
0: ่อก่อนก็จะดูเรื่องการว่างงานเรื่องอะไรต่ออะไรแค่นั้นน่ะไม่ได้ดูถึงมิติอื่น
1: แต่ตอนน
0: ี้หลังๆเนี่ยผมว่าเขาพัฒนาข้อมูลซัมมารายซ์ข้อมูลได้ดีเมื่อเขาแถลงตัวเลขภาวะเศรษฐกิจประจำไตรมาสจบสัปดาห์ถัดไปเขาก็จะแถลงตัวเลขภาวะสังคมซึ่งก็แล้วแต่ว่าเขาจะหยิบยกอะไรขึ้นมาอย่างหลักๆก็ต้องดูเรื่องของแรงงาน
1: แรงงานการจ้างงาน
0: การจ้างงานการว่างงานหนี้ครัวเรือนภาวะการเจ็บป่วยการบริโภคเหล้าบุหรี่คดีอาญาอุบัติเหตุทางถนน
1: รวมด้วยนะ
0: อันนี้เขาเป็นภาพใหญ
1: ่
0: นะแต่ว่าเราให้ความสนใจเนี่ยเราจะให้ความสนใจเรื่องของการจ้างงานการว่างงานเพราะช่วงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าคนก็ค่อนข้างจะหวั่นไหวอยู
1: ่สถานการณ์แรงงานการจ้างงานเป็นไง
0: ดูเป็นภาพรวมอันนี้ดูเป็นภาพรวมคือคนที่มีงานทำเนี่ย41ล้านคนแต่นี่ก็เป็นตัวเลขบอบช้ำนะเพราะคนเสียภาษีเนี่ย11ล้านคนอีก30ล้านคนที่มีงานทำผมไม่รู้อยู่ไหนอ
1: ยู่ตรงไหน
0: เป็นภาคเกษตร
1: ค่ะ
0: 11ล้านคนเป็นภาคนอกเกษตร29ล้านคน
1: ค่ะ
0: ซึ่งภาคนอกเกษตรก็จะมีภาคผลิตอุตสาหกรรมกับภาคบริการส่วนใหญ่ตอนนี้คนของเราทำงานในภาคบริการเยอะในแง่ของตัวเลขเนี่ยนะ
1: อันนี้คือฝั่งของคนมีงานทำ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าว่างงานนะจันค่ะ
0: ว่างงานจริงๆเนี่ยตัวเลขนี่ผมไม่ค่อยเชื่อเพราะเขามีเกณฑ์ในการวัดว่าทำงานสัปดาห์แล้วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราบอกว่ามีคนว่างงานเนี่ยนะประมาณ 400,000 คน
1: โอเค
0: เออ 400,000 คนเขาบอกว่าใน 400,000 คนเนี่ยเป็นคนที่เคยทำงานแล้วว่างงานเนี่ยประมาณ 240,000 คน
1: ค่ะ
0: แล้วคนที่ยังไม่เคยทำงานเลยยังไม่ได้เข้าทำงานแล้วว่างงานเตะฝุ่นวิจัยฝุ่นอยู่เนี่ยประมาณ 160,000
1: ค่ะ
0: แต่ว่ารวมๆเนี่ยรวมๆก็ต้องถามต้องบอกว่าในแง่ของการว่างงานน่ะต่ำไม่ได้สูงหรอกทุกคนก็มีการงานทำก็แก๊กๆว่ามีรายได้พอระดับนึงที่ถือว่ายังทำงานอยู่แต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องของการว่างงาน
1: ค่ะ
0: แต่เป็นเรื่องของคนทำงานที่มีรายได้ไม่เป็นที่พึงพอใจของเขาแล้วก็ไม่เพียงพอกับการจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้ผมว่าเป็นประเด็นกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้เรายังไม่รู้ผลกระทบจากตะวันออกกลางจะเป็นยังไงยังไม่รู้ว่าผลกระทบอะไรแล้วมันยังมีการว่างงานแฝงอ่ะนะ
1: ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยนะคะ
0: อันตรายเพราะนั้นในแง่ของเราเนี่ยถ้าจะพูดให้มันต่อเชื่อมไปก็ได้นะคือเขาก็ทำตัวเลขเรื่องหนี้ครัวเรือนอันนี้ชัดถูกไหมเพราะว่าสภาพการที่คนทำงานแล้วมีรายได้ไม่พึงพอใจ
1: ค่ะ
0: นะมันกระทบทุกอย่างนะหนึ่งในแง่การจับจ่ายใช้สอยในแง่ความรู้สึกว่าของแพงของถูกนะเมื่อคนมีรายได้ไม่เพียงพอเนี่ยการจะปิดจุดส่วนต่างของรายได้กับรายจ่ายที่ไม่เพียงพอเนี่ยมันต้องสะท้อนออกมาเป็นเรื่องของการยืมเงินคนอื่นมาใช
1: ้
0: การยืมเงินคนอื่นมาใช้ก็หลากหลายรูปแบบนอกระบบในระบบยืมสถาบันการเงินยืมพี่น้องญาติโกโหติกาอะไรต่ออะไรพวกนี้คือตัวเลขที่เรามีเนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเงินที่จับต้องได้ผ่านสถาบันการเงินผ่านหน่วยอะไรทีเนี้ยในแง่ของจำนวนของหนี้ครัวเรือนเนี่ยถ้าพูดถึงตัวเลขที่เขาเป็นตัวเลขเก็บมาล่าสุดไตรมาสที่4ก็คือปีที่แล้ว
1: 68
0: นี่คือตัวเลขล่าสุดเนี่ยยอดรวมเนี่ย 16.44 ล้านล้านบาท
1: ค่ะ
0: นะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับ GDP ที่ระดับประมาณ19ล้านล้านบาทเนี่ยก็อยู่ที่ร้อยละ 86.7
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ได้ถึงกับเลวร้ายหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไปดูว่าเนื้อในเนี่ยที่คุณเป็นหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันเกิดจากอะไร
1: พฤติกรรมมันเหรอจ้
0: าใช่เป็นสินเชื่อยานยนต์เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
1: ค่ะ
0: เป็นสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตเป็นสินเชื่อสำหรับการประกอบธุรกิจอะไรพวกนี้ไปดูในเนื้อในเนี่ยสำคัญกว่าต่างประเทศบางประเทศเนี่ยหนี้ครัวเรือนเกิน100-120เมื่อเทียบกับ GDP แต่ว่าส่วนใหญ่
1: เป็นหนี้
0: อสังหาริมทรัพย
1: ์
0: ของเราเนี่ยถ้าพูดถึงสัดส่วนที่เป็นหนี้อสังหาริมทรัพย์ก็ต้องบอกว่ามันแค่ร้อยละ18
1: ค่ะ
0: รถยนต์เนี่ยร้อยละ21 2รายการเนี่ยรวมกันนะประมาณ 40%
1: ค่ะ
0: ส่วนที่เหลือ 60% เนี่ย

0: สินเชื่อบ้านเนี่ยดอกถูกตามไว้ด้วยสินเชื่อรถยนต์ถ้าสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยแพงสินเชื่อบัตรเครดิตนี่แพงไอ้ผมเนี่ยไม่เคยเสียเงินให้กับบริษัทบัตรเครดิตถึงจะใช้บัตรเครดิตเดือนหนึ่งเป็นเงินไม่น้อยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่เคยเสีย
1: จริงๆอยากให้คุณผู้ชมมาลองไปอ่านดูเนี่ยนะคะเนื้อหาน่าสนใจมากๆที่เป็นเอกสารฉบับเต็มอะค่ะเขาพูดในหลายวิติมากเลยนะคะมีทั้งเรื่องของวิกฤตและโอกาสอนาคตตลาดแรงงานไทยเชื่อมโยงกับภาคของ AI ด้วยว่ามันจะมาแย่งงานเราหรือเปล่านะคะโซล่าเซลล์ก็พูดถึงนะแล้วก็มีเรื่องของบทความเรื่องบ้านพักผู้สูงวัยด้วยอาจารย์เขาให้ตัวเลขข้อมูลที่รอเข้าคิวที่บ้านพักบางแคอันนี้ก็น่าสนใจลองไปอ่านดู
0: ไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆอ่ะการดูแลคนแก่ที่ดีที่สุด
1: ค่ะ
0: ก็คือลูกหลานดูแลที่บ้านแต่ว่าเขาก็ต้องอยู่ในภาวะที่ไม่ได้เป็นภาระมาก
1: ค่ะ
0: ถ้ามันติดเตียงขยับไม่ได้หาคนดูแลยากเพราะมันต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวด้วยอะไรด้วย
1: ค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนอนหลับฝันดีค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
9: ไม่ว่าสงครามอิหร่านจะจบหรือไม่จบอย่างไรมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสมการอำนาจในเอเชียอย่างเห็นได้ชัดเจนกรณีที่ญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ประกาศข้อตกลงที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทหารและจะร่วมซ้อมรบขณะเดียวกันเวียดนามหันไปซื้อขีปนาวุธจากอินเดียที่อินเดียร่วมผลิตกับรัสเซียนี่คือ2ย่างก้าวที่ตอกย้ำเลยครับว่าสงครามอิหร่านสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางช่องแคบฮอร์มุซไม่ใช่ประเด็นเพียงแค่เรื่องของภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้นแต่บทบาทของสหรัฐในการโจมตีอิหร่านรวมไปถึงสถานภาพของประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่ต้องกลายเป็นศัตรูกับอิหร่านและยังมีบทบาทของจีนในการพยายามที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ทำให้เอเชียหันมามองกันเองแล้วตั้งคำถามว่าแล้วจากนี้ไป

0: เราจะวางตัวเราอย่างไรถ้าหากความเชื่อมั่นในสหรัฐอเมริกาต่อพันธกรณีความมั่นคงในเอเชียนั้นเริ่มที่จะมีความหวั่นไหวเพราะเกิดสงครามอิหร่านและจะเห็นชัดเจนว่าอเมริกาจัดลำดับความสำคัญใหม่หมดอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มาประจำการอยู่แถวเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ถูกโอนย้ายไปที่ตะวันออกกลางแม้กระทั่งที่ยูเครนสหรัฐก็ลดบทบาทและขยับทรัพยากรทั้งอาวุธทั้งงบประมาณมาทางตะวันออกกลางเช่นกันความเคลื่อนไหวที่ว่านี้แหละครับที่ทำให้น่าติดตามมากเลยว่าการปรับเปลี่ยนสมการแห่งอำนาจนั้นทำให้เกิดกรณีที่เห็นได้ชัด2กรณีแต่ผมเชื่อว่าที่ยังไม่เป็นข่าวเกิดการเคลื่อนไหวอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าท่ามกลางระลอกคลื่นที่โหมกระหน่ำในทะเลจีนใต้ในช่วงกลางปีเรากำลังเห็นถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของระเบียบโลกในภูมิภาคนี้ครับเพราะว่าเอเชียไม่ได้เป็นเพียงสนามประลองอำนาจระหว่างมหาอำนาจตะวันตกและจีนอีกต่อไปแล้วครับแต่รอยร้าวที่ลึกผลักดันให้รัฐบาลในอาเซียนเริ่มจะเขียนบทความมั่นคงด้วยลายมือตัวเองมากขึ้นชัดเจนก็คือเดือนพฤษภานี้มีการกระจายความเสี่ยงโดยพันธมิตรกลุ่มย่อยที่กำลังพึ่งพาตนเองและภูมิภาคมากขึ้นยังไม่เคยปรากฏมาก่อนจิ๊กซอชิ้นล่าสุดนี่จะเห็นญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์และเครือข่ายข่าวกรองไตรภาคีเกิดขึ้นความเคลื่อนไหวใหม่นี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะครับเพราะเป็นการเจรจาข้อตกลงความมั่นคงด้านข้อมูลระหว่างนายกรัฐมนตรีซานาอิตากาอิชิแห่งญี่ปุ่น และประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์คอสจูเนียร์ในระหว่างการไปเยือนโตเกียวอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เอง เป็นข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลลับทางการทหารฉบับแรกที่ญี่ปุ่นทำกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเชิงกลยุทธ์เป็นจิ๊กซอชิ้นล่าสุดที่จะเชื่อมโยงระบบเรดาร์ และข้อมูลการเฝ้าตรวจระหว่างญี่ปุ่นสหรัฐฟิลิปปินส์เข้าเป็นแบบเรียลไทม์เรียลไทม์นี่คือรู้เดี๋ยวนั้นขณะเกิดเหตุเลยครับโดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นช่องแคบบาชิช่องแคบบาชินี่ก็อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ เพราะว่าในยุคที่สงครามวัดกันที่ความเร็วของข้อมูลเนี่ยการแชร์ข้อมูลลับมีพลังมากกว่าการส่งมอบอาวุธหนักเสียด้วยซ้ำไปครับเพราะว่ามันช่วยสร้างความโปร่งใสทางยุทธศาสตร์ที่ทำให้ความเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำหรือกองเรือจีนไม่เป็นความลับอีกต่อไปเป็นการขยับจากความร่วมมือทวิภาคีสู่ความมั่นคงไตรภาคีอเมริกาอาจจะถอนตัวออกไปแต่ญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ยังจูงมือกันไว้อเมริกายังแตะมืออยู่นะครับแต่ว่าวันดีคืนดียักษ์ใหญ่อเมริกาบอกฉันต้องไปยุ่งกับที่อื่นฉันต้องมีนโยบายอเมริกาเฟิร์สประเทศในเอเชียต้องยังอยู่ต่อไปได้ด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกันอีกคู่หนึ่งครับ เดิมพันของเวียดนามเป็นการทูตเชิงรับบนกลิ่นอายเชิงรุกครับนักวิเคราะห์เขาใช้คำนี้เลยนะครับ จริงๆเนี่ยไม่เป็นการทูตแต่เป็นการทูตเชิงความมั่นคงการทูตนั้นเรียกว่าเชิงรับได้แต่ด้านความมั่นคงมันคือเชิงรุกโดยชัดเจนอินเดียกำลังก้าวขึ้นมาเป็นแหล่งคลังแสงทางเลือกที่น่าเกรงขามพอสมควรนะครับในเอเชียล่าสุดเวียดนามเข้าใกล้กับการปิดดีลประวัติศาสตร์จัดซื้อขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือแสงที่เรียกว่าบราโมสมูลค่ากว่า620ล้านเหรียญหลังจากที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนำร่องไปก่อนหน้านี้แล้วครับฉะนั้นนักวิเคราะห์ที่เขาจับตาดูความเคลื่อนไหวเรื่องอาวุธเรื่องเอเชีย และความขัดแย้งระดับโลกเนี่ยก็บอกนี่มันมีอะไรที่น่าสนใจมากๆ เพราะว่าประธานาธิบดีโตเลิมของเวียดนามซึ่งกำลังเยือนประเทศไทยนี่นะครับ เลือกไปเยือนปักกิ่งเป็นประเทศแรกหลังรับตำแหน่งนะครับเพราะเวียดนามต้องการรักษาสมดุลแห่งความสัมพันธ์แต่ขณะเดียวกันก็เร่งสะสมเขี้ยวเล็บที่จีนเกรงกลัวที่สุด เพราะว่าจีนกลัวว่าอินเดียซึ่งสามารถผลิตอาวุธได้และเป็นประเทศที่มีการทูตคบหากับทุกฝ่ายได้ถ้าหนุนหลังประเทศไหนในอาเซียนด้วยอาวุธด้วยทางด้านความมั่นคงก็จะลดความสำคัญของจีนในภูมิภาคไปความน่าสนใจระดับลึกจริงๆเรื่องของบราโมสอาวุธที่ว่าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีร่วมระหว่างอินเดียกับรัสเซียนะครับ การที่เวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐหันมาพึ่งพาอาวุธที่มีเชื้อสายรัสเซียในยุคสงครามยูเครนเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าในเอเชียนั้นประสิทธิภาพและราคาสำคัญพอๆกับจุดยืนทางการเมืองอินเดียกำลังใช้จุดแข็งนี้ขยายอิทธิพลเหนือทะเลจีนใต้ครับนี่สองคู่นี้ด้านหนึ่งญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทหารขณะเดียวกันเวียดนามอินเดียมีการเริ่มซื้อหาอาวุธซึ่งกันและกันตามหลังที่อินโดและฟิลิปปินส์เดินหน้าไปในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็กำลังเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องความคึกคักทางด้านความมั่นคงอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าญี่ปุ่นตัดสินใจข้ามเส้นแบ่งจากการส่งออกเพียงแต่ก่อนนี้ส่งระบบเรดาร์ตอนนี้กำลังพิจารณาจะส่งมอบยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงเช่นเรือคุ้มกันชั้นอาบูคุมะแล้วก็เครื่องบินฝึก TC-90 จะขายให้กับฟิลิปปินส์ครับทั้งเรือคุ้มกันและเครื่องบินฝึกเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญไม่ใช่แค่เป็นการสนับสนุนพันธมิตรแต่มันคือการสร้างระบบป้องปรามของเอเชียตะวันออกที่เป็นรูปธรรมที่สุดเท่าที่เคยมีมานอกจากนั้นญี่ปุ่นกำลังวางหมากให้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นฐานซ่อมบำรุงสำหรับกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นซึ่งจะช่วยยืดระยะการปฏิบัติการลงไปถึงทะเลจีนใต้ตอนล่างได้สำหรับญี่ปุ่นทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนี้มันเกิดจากความไม่แน่นอนของนโยบายประธานาธิบดีทรัมป์เพราะว่าปัจจัยที่เร่งปฏิกิริยาที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือความไม่แน่นอนทางการเมืองในอเมริกาภายใต้การนำของทรัมป์ซึ่งเอเชียหลายประเทศเริ่มกังวลว่าอเมริกากำลังจะถอยกลับบ้านทำให้ประเทศในอาเซียนไม่กล้าวางไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวนี่แปลว่าเริ่มกระจายความเสี่ยงเมื่ออาเซียนกระจายความเสี่ยงญี่ปุ่นเองเกาหลีใต้เองก็หนาวหนาวร้อนร้อนจึงเป็นที่มาของการที่เราเห็นสถานการณ์อันน่ากลัวณวันนี้ดูให้ดีเลยครับจับตาประเทศเอเชียต่างๆกำลังพึ่งพาซึ่งกันและกันมากขึ้นแทนที่จะพึ่งพาพี่ใหญ่ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณฟังต่อรับฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอเมื่อวานนี้วันจันทร์แล้วก็เร่งวันเร่งคืนเพราะอะไรฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฮะมีโอกาสไปที่ธนาคารกรุงไทยปรากฏว่าโอ้โหเจอกับเขาเรียกว่าผู้คนที่หลากหลายเยอะแยะมากนะครับมาเรื่องของไทยช่วยไทย Plus นะครับก็เลยคิดว่าโอ้โหเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกใช่ไหมครับที่เขาให้เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะค่อนข้างที่จะคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนวันนี้วันอังคารแล้วนะครับวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ยังคงคึกคักอยู่เช่นเดียวกันนะครับเห็นว่านะครับมีการไปกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวก็ลองดูกันครับว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นมาตรการของภาครัฐที่ส่งต่อมาเพื่อที่จะ ชดเชยเยียวยาช่วยเหลือต้องเรียกว่าพี่น้องเพื่อนฝูงประชาชนคนทั่วไปส่วนจะได้ผลแค่ไหนตัวเลขคงจะเป็นตัวชี้วัดอีกทีนึงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันแน่นอนครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สงบลงนิ่งซะทีเดียวนะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างพลิกไปพลิกมาแต่สถานการณ์นี้นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลากหลายวงการมากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในอีกหนึ่งวงการที่ได้รับผลกระทบแน่นอนและเห็นชัดเจนแล้วนั่นคือเรื่องของอุตสาหกรรมการบินครับราคาน้ำมันมีการปรับตัวครับราคาน้ำมันโดยเฉพาะผลกระทบเรื่องของการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยตั๋วเครื่องบินก็จะต้องมีการปรับตัววันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันอย่างน่าสนใจครับและแน่นอนครับแขกรับเชิญที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมการบินมายาวนานครับเรามาพูดคุยกันกับคุณภาธีสารสินครับผู้ก่อตั้งและ CEO สายการบินเรียลลี่คูลแอร์ไลน์สครับหรือว่าคุณดุ๋งครับอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณดุ๋งครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับได้ยินชัดเจนนะครับ
4: ได้ยินครับได้ยินครับ
3: ครับผมครับก็ผมต้องกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงแต่คราวนี้มาคุยกันในเรื่องของสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นนะครับอัปเดตพวกเรานิดนึงครับตอนนี้ Liverpool Airlines เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันนี้แล้วก็เส้นทางการบินเป็นยังไงครับคุณดุ๋งครับ
4: คือสถานการณ์คือเราเองเนี่ยในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี่มันมีเค้าเรียกว่าผันผวนสำหรับวงการบินมากเลยนะครับมันมากกว่าแค่ราคาน้ำมันนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของ shortage ของ supply ของอย่างเช่นตัวเครื่องบินเองก็หายากนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนราคากันเยอะมากมันกลายเป็นเรียกว่าเป็น seller's market คือพวกเลสซอร์อะไรพวกนี้เขาจะเพิ่มราคาขึ้นมหาศาลแล้วก็เร็วด้วยนะครับเพราะว่าคนคิดว่าโควิดเนี่ยพอมันจบปุ๊บเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าดีมานด์หรือความต้องการของผู้โดยสารเยอะเพราะฉะนั้นทุกสายการบินก็จะเพิ่มเครื่องบินกันใหญ่เลยนะครับพอเพิ่มเครื่องบินขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วก็ supply รายได้ของ OEM นะครับเช่น Boeing หรือ Airbus เนี่ยผลิตไม่ทันพอผลิตไม่ทันปุ๊บคนสายการบินที่มีเครื่องบินเก่าที่ควรจะปล่อยออกไปแล้วเนี่ยให้เช่าเนี่ยก็ไม่ทำนะครับหรือถ้าออกไปก็ราคาเกินราคามากเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจริงๆแล้วน่าจะรอจังหวะเพราะฉะนั้นการรอจังหวะนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อให้มีsupply demand ที่มันบาลานซ์กว่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วครับพอสงครามมันเกิดขึ้นมาต้นราคาเครื่องบินก็ตกเลยนะครับเพราะว่าคนเริ่มอยากได้เครื่องบินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา move ตามเวลาเลยนะครับที่มันจะต้องเกิดขึ้นเพราะมันใช้เวลานานนะครับที่จะทำให้ทุกอย่างมันสำเร็จผลได้ก็พยายามให้เร็วที่สุดครับก็ยังทำกันอยู่นะครับต้องใช้เวลานิดนึงแต่ผมยังบอกได้เลยว่าขณะนี้เนี่ยผมมองว่าประมาณสิ้นปีนะครับที่จะสามารถทำสำเร็จได้เพราะว่าเท่าที่ดูคือราคาของเครื่องบินตอนนี้ก็ลงมาพอสมควรแล้วนะครับ
3: ครับมาถึงตอนนี้เลยลิคูยังไม่ได้ทำการบินใช่ไหมครับ
4: อย่างครับดีเลยครับถ้าเกิดทำการบินตอนนี้เจ๊งแล้วนะครับราคาน้ำมันแบบนี้ก็เรียบร้อย
3: ตอนนั้นที่เราคุยกันเนี่ยจริงๆแล้วความมุ่งหวังตั้งใจที่เรียลลี่คูลแอร์ไลน์ทำขึ้นมาเนี่ยมีความมุ่งหวังตั้งใจว่าจะให้เป็นลักษณะเป็นรูปแบบไหนหรือว่าเป็นสายการบินที่มีเดสคริปชันยังไงครับ
4: เป็น full service นะครับเป็น full service นะครับแต่ว่าเราเองมีปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์ของวันนี้มากกว่าในเชิงของเทคโนโลยีในเชิงของการที่จะ operation ที่ทำให้ efficient มากขึ้นนะครับเราใช้เวลาจริงๆเพราะว่ามันอยู่แค่สายการบินที่ขายแค่ตั๋วเครื่องบินกับคาร์โก้มันไม่รอดนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับและทั้งสายการบินใหญ่ๆเนี่ยที่เจอราคาน้ำมันแบบนี้แล้วก็จากราคาตั๋วที่ขายไปแล้วนะครับแล้วกับคาร์โก้ที่ขายไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยสภาพนี่แทบไม่รอดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอง
3: แล้วคุณฟ้าจะต้อง
4: ชัดเจนว่ามันต้องรอครับ
3: ครับแล้วคำว่ารอหมายถึงรอให้สถานการณ์มันนิ่งกว่านี้คือมันต้องมีใครใครที่เหลียในการรอเนี่ยมันคือใครที่เหลียอะไรบ้างครับ1 2 3 4พอเราเล่าให้เราฟังได้ไหมครับ
4: คือตอนนี้คือในเรื่องของไอ้ supply chain เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ
3: ครับ
4: ไอ้อย่างอื่นนี่ผมไม่ได้ห่วงมากเพราะว่ามันสถานการณ์ของ geopolitics ที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรนิ่งเลยนะครับเช่นตัวอย่างพอโควิดจบไป2ปีเนี่ยซึ่งแอร์ไลน์กำลังรีคัฟเวอร์กันอยู่เนี่ยนะครับก็เจอเรื่องสงครามนะครับสงครามเสร็จตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบมาตอนนี้ก็มีไวรัสใหม่แล้วนะครับฮันเตอร์ไวรัสที่คงจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พอตรงนี้มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีสวิงพอมีสวิงปุ๊บสิ่งที่เราต้องมองชัดเจนคือว่าในด้านของสปายของเราเนี่ยจะมีเปิดประตูให้เราเนี่ยเข้าไปและสามารถทำกำไรได้แค่ไหนนะฮะสมมติว่าผมเกิดได้เครื่องบินไปแล้วเนี่ยมันจะเลเซ6เดือนที่แล้วเนี่ยทุกวันนี้จากราคาน้ำมันเชียวพาวติกนะครับแค่เชียวพาวติกอย่างเดียวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพับได้เลยเพราะว่าราคาน้ำมันตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันสูงกว่าที่เห็นในกระดาษนะครับในกระดาษเขียนว่า115อะไรเหรียญอะไรเงี้ยจริงๆมันเกือบ200เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ซัฟเฟอร์จริงๆอย่างเช่นตัวโลคอสทั้งหลายนี่ตอนนี้กำลังซัฟเฟอร์กันมหาศาลเลยแคชโฟลว์ด้วยแล้วก็สถานการณ์ด้วยแล้วก็สิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือเรายังไม่ทราบเลยว่าสงครามนี้จบเมื่อไหร่นะฮะ
3: อ
4: ันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นในเชิงของ supply แม้กระทั่งเรา supply มาผมเปลี่ยนเครื่องบิน3รอบเลยครับไทป์นะครับ3รอบที่จะเลือกที่ถูกต้องใช่ที่จะเอามาใช้เนี่ยนะครับ3รอบเพราะว่าข้อที่1มันเกี่ยวกับราคาและเกี่ยวกับ distance หรือความยาวที่จะบินไปที่ไหนนะครับ อันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราบินใกล้ตอนนี้เนี่ยลำบากแน่นอนผมมองได้เลยว่าตอนนี้ขณะนี้ที่เรามองอยู่ขณะนี้เครื่องบินที่เรากำลังใช้อยู่นี่คือ777นะครับ777เลยบินไกลเลยนะครับเพื่อห่างจากคอมเพทิชันหมดเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของ full service เองในประเทศไทยเนี่ยเราจะมองแค่การบินไทยแล้วก็เรานะครับที่สามารถที่จะบินไกลขนาดนี้ได้นะฮะข้อที่สองคือใช่ประเทศของเราเนี่ยเหนื่อยนะครับมันในเชิงของนักท่องเที่ยวจากข่าวที่ผ่านมาปีกว่าที่ผ่านมานะครับจะเป็นสงครามหรือจะเป็นแกมหรือว่าเอเวอร์เนี่ยทำให้คนที่มาประเทศไทยเนี่ยน้อยลงนะครับถ้าเทียบโกรธนะครับเทียบกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเองเราก็สร้างความมั่นใจตรงจุดนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ผมคิดว่าสายการบินที่บินยาวบินไกลเนี่ยก็สามารถจะดึงดูดสแกนดิเนเวียนหรืออะไรที่มันบียอนแค่แถวบีจุดนี้นะครับให้เข้ามาประเทศไทยได้มากขึ้นนั่นคือเป็นสิ่งที่เราต้องการจะทำนะครับ
3: นั่นหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังรอคอยว่าปลายปีนี้น่าจะเทคออฟได้เนี่ยหมายความว่าก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ราคาพลังงานแล้วก็เรื่องความเหมาะสมในการคัดเลือกเครื่องบินแล้วก็ไฟล์ที่เหมาะสมด้วยใช่ไหม
4: ขณะนี้เราเลือกเครื่องบินแล้วนะครับขณะนี้กำลังเริ่มคุยกันแล้วนะครับเกี่ยวกับตัวเครื่องบินเองนะครับราคาก็อย่างเช่นเห็นได้ชัดเจนว่าลดมาแล้วประมาณ 15% นะครับราคาจากที่เขาออฟเฟอร์มาตอนแรกนะครับจะไม่ต้องเสียลดมาแล้วเพราะว่าพอเจอเรื่องสงครามขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยทำให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเรามี advantage แล้วในการที่จะต่อรองกับ supply chain นะครับโดยที่ตัว supplier เขาทราบดีว่าสงครามนี้ยังมองว่ายังไม่จบดีนะครับทำให้เรามีโอกาสได้ต่อรองเรื่องราคาเครื่องบินมหาศาลเพราะว่าเรื่องราคาเครื่องบินนี้สำคัญมากนะครับถ้าแพงเกินไปเนี่ยเราก็เจอปัญหาเดียวกันเพราะ fixed cost มันจะสูงในขณะเดียวกันราคาน้ำมันตอนนี้ถ้าเราบินตอนนี้เราก็เจ๊งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเวลาที่จะ complete ของ AOC ของเราด้วยเครื่องบินใหม่ที่เรามีอยู่เพราะว่ามันใช้เวลาประมาณ8เดือนอยู่แล้วที่จะทำเรื่องของ AOC นะครับไม่เกี่ยวกับ AOL นะครับ AOC เพราะว่าซึ่งที่เกี่ยวกับใช้เวลา
3: พอแสดงว่าจริงๆแล้ววิกฤตที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างที่คุณดุ๋มบอกเมื่อกี้คือถ้าเกิดเราบินแล้วเนี่ยเราเทคออฟแล้วเนี่ยโหรับรองว่าเดือดร้อนแน่นอนแต่ตอนนี้สิ่งที่เราได้รับคือจากวิกฤตเป็นโอกาสในการจัดหาเครื่องบินในราคาที่ย่อมเยาลงถูกไหมฮะถ้างั้น
4: ถูกต้องครับถูกต้องเลยครับทุกอย่างเป็นมาตรการหมดเลยแล้วนอกจากนั้นแล้วสายการบินของเราไม่ได้ แค่เราเอาแค่รายได้จากแค่ตั๋วเครื่องบินราคาคู่เรามีอีโคซิสเต็มนะครับที่เราใช้เวลามา2ปีเนี่ยจะทำให้เราเองเนี่ยสามารถสเตเบลไลซ์ได้คือเอวิเอชั่นของโลกของเราเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนครับเพราะว่ากลับไปเรียกว่าภาษาเอแอร์ไลน์ที่เรียกว่าบูสต์บัสนะครับบูสต์คือพอทุกอย่างดีหมดก็โอ้โหกำไรกันเละเทะเลยพอบัสที่กันเจ๊งเลยเนี่ยนะครับมันแรงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยถ้าเป็นโมเดลแบบเก่าเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันทำให้ผมไม่อยากทำเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องวางมาตรการในทางการวางแผนที่ใช้เวลานะครับเพราะว่ามันต้องเลือกธุรกิจที่ถูกต้องที่มาซิงโครไนซ์เลยให้มันจอยกับบริษัทของเราได้ทำให้เราเนี่ยเรียกว่านิ่งนะครับสเตเบลไลซ์คือเจอแบบนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวในอนาคตนะครับ
3: แล้วมองว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรื่องของราคาพลังงานกับซัพพลายเชนน่าจะเป็นปัญหาหลักเมื่อกี้ฟังดูเนี่ยพอจะสรุปได้โอเคเครื่องบินเริ่มจะพร้อมแล้วเริ่มจะเทคออฟแต่ว่ารอเรื่องของสถานการณ์ราคาพลังงานให้มันนิ่งกว่านี้เรื่องของดีมานด์ความต้องการทางตลาดเนี่ยให้มันมีความต้องการทางตลาดที่เราจะได้รู้ว่ารูทไหนแล้วเราต้องกำหนดรูทไหมครับตอนนี้กำหนดตัวเส้นทางบินแล้วเรียบร้อยว่าไปไหนยังไงใช่ไหมครับ
4: เรากำหนดไอ้ผู้นี้เรากำหนดหมดแล้วนะครับเรากำหนดมานานแล้วนะครับแล้วก็ได้ติดต่อคุยกับทางสนามบินต่างๆที่เราคิดว่าเราจะมีเข้าไปอยู่แล้วนะครับในเชิงของพาณิชย์นะครับแต่สิ่งที่สำคัญมันมากกว่าแค่ราคาน้ำมันเพราะราคาน้ำมันมันแค่ตอนนี้นะครับที่เรากำลังต้องดูอยู่นะครับว่ามันจะขึ้นหรือลงยังไงนะครับแต่ว่าในเชิงของ supply chain hardware เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราต้องmake sureว่าข้อที่หนึ่งคือมันถูกอย่างที่เราต้องการในทางของ strategy นะครับแล้วมันต้องเป็น blue ocean เลยนะครับต้องบิน blue ocean ได้อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับคือในด้านของราคาเพราะว่าราคาที่มันรักชุดมากเลยถ้าเกิดในช่วงเวลาบูมขึ้นมาเนี่ยเขาพวกที่ขายเครื่องบินหรือให้เช่าเครื่องบินเนี่ยมันจะดันราคาขึ้นสูงแบบ unbelievable เลยนะครับซึ่งถ้าเรารีบเร่งตอนนั้นเนี่ยแล้วเรามาอัปเกรดแบบตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเจ๊งแน่นอนเพราะว่ามันแพงเกินราคาของตัวเครื่องบินมากเลย
3: ครับราคาตั๋วเครื่องบินมันจะต้องปรับมากขึ้นกว่าที่เราวางแผนไว้ตอนแรกไหมครับ
4: ราคาเครื่องบินไม่ต้องพูดถึงครับมันราคาขึ้นอยู่แล้วครับจริงๆแล้วตั้งแต่โควิดมาเนี่ยราคาตั๋วเครื่องบินตอนนี้สังเกตไหมครับว่าไม่มี price war ในเชิงของ domestic เลยนะครับทุกคนปรับราคาขึ้นมา 3-4,000 บาทนะครับซึ่งมันเป็นราคาที่ถูกต้องแล้วในขณะที่น้ำมันราคานั้นนะครับแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันมันขึ้นสูงมากกว่านั้นอีกแม้กระทั่งแต่กันเองหลายคนนะครับที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยที่บินแล้วคือขนาดเครื่องบิน 100% ยังขาดทุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็หยุดบินกันนะครับเพราะเขาเซฟคอสในด้านของเชิงของหยุดบินเนี่ยถูกกว่าที่จะไปบินละเจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรามี cancellation เยอะมากนะครับสายการบินหลายสายการบินนี่จะมีการ cancel flight เยอะมากเพราะว่าเขาบินเข้าไปเนี่ยถึงแม้ว่าเครื่องบิน 100% เต็มเนี่ยมันก็เจ๊งนะครับเพราะว่าเขาขายตั๋วเครื่องบินเนี่ยเขาขายไปตั้งนานแล้วนะครับในราคาน้ำมันที่เหมาะสมสมัครตอนนั้นแต่ตอนเนี้ยคือราคาเวลาเขาจ่ายสตางค์จริงๆค่าน้ำมันตอนนี้มันไม่ได้ราคาเดียวกับที่เขาขายตัวเพราะฉะนั้นเขาเจ๊งแน่นอนเขาหยุดบิน
3: แล้ววิธีการแก้ปัญหาหรือโซลูชันสำหรับธุรกิจการบินณเวลานี้คืออะไรครับหยุดแคนเซิลไฟล์และยังไม่ต้องบินรอจนกว่าราคาน้ำมันลงหรือปรับราคาตั๋วเครื่องบินเพิ่มขึ้นหรือยังไงฮะ
4: คือเวลาเราขายตั๋วเครื่องบินเราขายตั๋วอนาคตนะครับ
3: ครับ
4: สิ่งที่ผมเคยเจอแบบนี้มาแล้วคือในปี08นะครับที่ราคาน้ำมันขึ้นไปถึง150 เหรียญนะครับต
3: ่
4: อฟลายนะครับต่อเดือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นคือเราต้องวางแผนระยะยาวคือหมายความว่าเราต้องตีโจทย์ว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะ150หรือ above เลยนะครับแล้วเราขายตัวอนาคตเนี่ยไป cover 150 เหรียญได้เลยนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเอา150 เหรียญที่เป็นกำไรตรงนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดน้ำมันลงมาเรากำไรเยอะแน่นอนซึ่งมันจะกลับมา recover สำหรับสายการบินช่วงนี้ที่ขาดทุนอยู่นะครับมันจะบาลานซ์เอานะครับนั่นคือวิธีการทำของเราในอดีตที่ผ่านมาสำหรับนกแอร์เราถึงได้กำไร5 ปีติดกันเนี่ย

0: พราะว่าเราสามารถที่จะวางแผนในการขายตั๋วราคาเครื่องบินเนี่ยนะครับเพื่อให้รองรับกับราคาน้ำมันที่เป็นอยู่ตอนนั้นแต่เผอิญเนี่ยราคาน้ำมันจริงๆพอถึงเวลาที่จะบินจริงๆมันตกลงมาเนี่ยเท่ากับเราทำกำไรเยอะพอกำไรเยอะขึ้นมาปุ๊บส่วนหนึ่งของกำไรเนี่ยก็จะมาอับสอบราคาของการขาดทุนของตอนนี้ช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็สามารถนำพาเอาสายการบินเนี่ยสามารถทำกำไรได้ต่อไปในระยะยาวเลยเพราะว่าคนก็จะชินกับราคานั้นที่ในอนาคตนะครับเพราะว่าเราเติมน้ำมันที่บ้านเราก็แพงขึ้นนะครับเราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ราคาสายการบินมันจะไม่ขึ้นนะครับเราจะก็คือยอมรับว่าราคาของตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นตามลำดับทีนี้มันก็อยู่ที่ดีมานด์สัปปายว่าเราสามารถจ่ายกว่าค่าตั๋วเครื่องบินได้หรือเปล่า
1: ใช่ผมก็เลยจะเรียนถามว่าตอนอย่างนี้เนี่ยดีมานด์มันจะมีหรือเปล่ากำลังซื้อมันจะไหวไหมมันก็ต้องลดลงตลาดก็ต้องไม่คึกคักเหมือนเดิมแล้วถ้างั้น
0: มันก็คึกคักเลยครับเพราะทั้งเหตุผลเพราะทำไมผมบอกได้เลยว่าทั้งที่เราก็เห็นข่าวที่บอกเอมิเรตส์และก็มีตะวันออกกลางเนี่ยที่กระบอกที่อย่างมาปกติผมบอกได้เลยใช้เวลาปีครึ่งครับกว่าจะปกติมันไม่ปกติหรอกครับเขาพูดมาปกติแต่จริงแล้วคนทำสายการบินจริงๆเขาจะรู้ว่ามันไม่ปกตินะครับเพราะไม่ปกติเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งดีมากสำหรับการบินไทยนะครับเพราะว่าคนก็หันกลับมาใช้การบินไทยเยอะมากเลยซึ่งผมก็พยายามจะโปรโมทอยู่นะฮะเวลาบินการบินไทยนี่เพื่อผมนะครับผู้ชายเอี่ยมชื่อเนี่ยผมบอกใส่เลยเพราะว่าใส่ capacity ได้เลยเพราะว่าการคนเกิดการตรวนอยู่นะครับไปตอนออกกลางตอนนี้นะครับเพราะเราไม่ทราบว่าสงครามมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับพอมันเกิดขึ้นแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยคนก็จะหันมาบินกับสายการบินที่เขาคิดว่าปลอดภัยพูดถึงระยะไกลจริงแล้วตอนนี้การบินไทยนี่ปลอดภัยมากเพราะว่าเราบินไม่ได้ผ่านตรงตะวันออกกลางแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือในเชิงของตัวเครื่องบินเนี่ยจะเต็มอยู่เรื่อยนะครับเพราะว่าคนก็ยังอยากจะบินอยู่ผมบอกได้เลยว่าการต้องการท่องเที่ยวไม่ได้ลดลงนะครับเพียงแต่ว่าไปยังไงแค่ไหนใช่ไม่ลดลง
1: แม้ว่าสายการบินจะปรับราคาตั๋วเพิ่มมากขึ้นคนก็ยังคงพอขึ้นเลยนะยังแอบสอบได้ใช่ไหม
0: มีตลาดพอครับที่ยังบินอยู่แน่นอนแน่นอนครับ
1: แต่เมื่อสักครู่นี้คุณดูบอกว่าคนมาเที่ยวเมืองไทยน้อยลงมันอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาตั๋วแพงขึ้นหรือว่าไง
0: ไม่เกี่ยวครับมันต้นปีนะครับคือมันตอนแรกเนี่ยตอนที่มีสงครามเนี่ยก็แน่นอนคำว่าสงครามเนี่ยเป็นอะไรที่คนกลัวที่สุดนะครับทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ชายแดนของเราเนี่ยแต่จริงๆแล้วคนเวลาอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่ทราบเวลาเขาเห็นข่าวมีสงครามนี่เขาก็ตีโจทย์ตีโพยตีพายไปทั้งประเทศซึ่งไม่ใช่นะครับมันก็เป็นตอนช่วงต้นนะครับแล้วก็การแข่งขันก็มากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าทางเวียดนามเองเขาก็ aggressive นะครับที่จะ push ให้เขาเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับอนาคตแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอย่างที่ตลอดไปนะครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดขายของบ้านเราคือในเรื่องของการใช้เซอร์วิสและก็นิสัยของคนไทยเองเป็นที่ดึงดูดของคนต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มองว่าจะเป็นระยะยาวที่จะมีผลตรงนี้นะครับแต่ว่าเราเองก็ต้องทำงานนะทำบ้านซึ่งผมว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ดีมากครับผมพูดแนะนำเลยว่าเขากำลังทำงานกันหนักมากเพื่อให้บ้านเราไปได้สวยนะครับ
1: แสดงว่าความมั่นใจในการที่จะเทคออฟของเรลิคูในสิ้นปีนี้เนี่ยมั่นใจว่าขึ้นบินแน่นอนถูกไหมฮะถามเป็นคำถามสุดท้าย
0: ก็พยายามจะให้เสร็จครับคือทุกอย่างจะให้เสร็จพยายามผมเราใช้ความพยายามอย่างเต็มที่นะครับทุกอย่างให้มันตามเวลาทำสายการบินนี่มันยากครับมันมีหลายเอลิเมนต์หรือที่เป็นส่วนที่เราต้องมานั่งคิดครับหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเราก็พยายามเซตไทมิ่งไว้ตลอดเวลานะครับในการที่จะเราจะเริ่ม operation ครับผม
1: เรียนถามเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงว่ามันมีธุรกิจการบินหรืออุตสาหกรรมการบินมันมีเสน่ห์ขนาดไหนทำไมคุณดุ๋งถึงยังอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ทั้งนี้จริงๆแล้วศักยภาพและความสามารถคุณดุ๋งน่าจะทำธุรกิจอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายฮะ
0: อุตสาหกรรมการบินเนี่ยที่มันมีส่วนที่ผมอยากเข้ามาทำคือผมอยากจะช่วยประเทศของเราในการที่นำพาเอาคนต่างชาตินี่ครับมาประเทศเรานะครับผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วนะครับคือในเชิงของตัวเองเราทำมาเยอะละ17ปีแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยมองเห็นว่าในฐานะที่เรามีความรู้นะครับแล้วก็มี influence ด้วยนะครับในเชิงของ supply chain ทั่วไปของโลกเนี่ยนะครับเราสามารถช่วยประเทศของเราได้ที่จะเอาคนมาเที่ยวนอกจากเที่ยวแล้วเนี่ย มีโอกาสลงทุนด้วยในประเทศของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา contribution ของสิ่งที่ผมอยากจะทำนี่คือทำตรงจุดที่เราทราบว่าเราทำเป็นนะครับจริงๆแล้วมีก็มีธุรกิจหลายธุรกิจที่อยากจะให้เราไปทำแต่ว่าในเชิงของการที่เรา know how เราจริงๆเนี่ยเราเข้าใจตรงนี้มากเพราะว่าเราเจอไอ้บูมเหมือนบัสของที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมาเยอะนะครับ มันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีส่วนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นการมีใคร whatever บางทีผมก็ยังคุยอยู่นะครับในการช่วยเหลือออกไอเดียนะครับที่จะทำยังไงที่เราสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตของเราได้แต่ละจุดก็เป็นเพื่อนกันหมดนะครับพวกแอร์ไลน์กันเองนะครับ
1: คือดูแล้วเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่แบบโอ้โหมันต้องใช้พลังเยอะมากมันต้องใช้ซัพพลายเชนที่มันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันควบคุมได้บ้างควบคุมไม่ได้บ้างเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่แบบมันคือมันยากที่จะทำอ่ะแต่ผมยังทึ่งว่าคุณหลงยังพยายามทำอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: คือจริงๆแล้วผมบอกได้เลยว่าโมเดลของ aviation เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนแล้วนะครับจากที่โควิดเราเรียนรู้กันมาเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยพยายามจะสร้างอะไรที่มันแปลกใหม่สำหรับโลกนี้นะครับผมบอกได้เลยถ้าทำตรงนี้สำเร็จเนี่ยทั้งโลกอาจจะก๊อปปี้เรานะครับในอนาคตซึ่งทำให้ประเทศไทยของเราดูมีอินโนเวชันดีนะครับเพราะทุกคนก็พยายามจะหาไอ้ฟอร์มูล่าเนี่ยทำยังไงที่ไอ้สายการบินไม่เจ๊งกับรวยเนี่ยนะพร้อมๆกันภายในเวลาวันเดียวนะครับคือผมบอกได้เลยว่าสายการบินทุกสายการบินก่อนวันที่28กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยทำกำไรได้ดีนะครับทำเงินได้ดีด้วยนะครับพอวันที่28ที่อเมริกาบุกอิหร่านปุ๊บเนี่ยทุกอย่างผันผวนเลยนะครับจากรวยเป็นเจ๊งนะครับโอเวอร์ไนท์นะครับโอเวอร์ไนท์นะครับนั่นหมายความว่าพวกนี้ก็ไม่เคยได้วางแผนที่จะสร้าง strategy ในการที่จะเขาเรียกอะไรนะประเทศตัวเองเลยท
1: ุ
0: กการไปเหมือนเดิมหมดไม่เคยเปลี่ยนเลยผมตั้งใจจะเปลี่ยนนะครับมาถึงเส้นที่ใช้เวลาตั้งใจจะเปลี่ยนจริงทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยมันไม่ต้องทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้อะเจ๊งแน่นอนก็ทำไงให้มันสามารถยืนได้ทั้งที่
1: มันมีประวัติศาสตร์ที่มันไม่ค่อยสู้ดีนักในเรื่องของธุรกิจสายการบินไม่ว่าจะเป็นในช่วงวิกฤตที่นกแอร์ก็เจอวิกฤตไทยแอร์เอเชียก็เคยเจอวิกฤตมาสู่การบินไทยก็เคยเจอวิกฤตมันมีสถานการณ์ที่มันวิกฤตเยอะมากสำหรับสายการบินในบ้านเราแต่คุณดุงเองก็ยังคงจะอาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมการบินอยู่นี่เป็นคำถามใหญ่ๆที่หลายคนฝากผมถามคุณดุง
0: อุตสาหกรรมการบินเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดให้ฟังมันอยู่ที่โมเดลของการวางแผน
1: ครับ
0: ถ้าเรารองรับแค่การขายตั๋วเครื่องบินกับขายคาร์โก้อย่างเดียวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอกาสเจ๊งสูงมากเพราะมันมีหลายอย่างประเด็นที่เราคุมไม่ได้
1: ครับ
0: แต่ถ้าเรามีโมเดลที่มันขยายกว้างกว่าแค่ขายตั๋วเครื่องบินกับขายคาร์โก้เนี่ยแล้วรองรับรายได้จากส่วนอื่นที่เป็นอีโคซิสเต็มที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่าสายการบินนี่นะครับแต่มันยังสปอร์ตแบรนด์อยู่เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยยืนได้นะครับยืนได้
1: ตัวที่มันต้องขยายเพิ่มเติมมากกว่า2เซอร์วิสนั้นคืออะไร
0: สมมติว่าสมมติว่าผมไปทำไบโอฟิลขึ้นมาน้ำมันนะครับตัวอย่างเราทำซึ่งเราจะทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันคือไบโอฟิลราคาน้ำมันเนี่ยยังไงก็ไม่ตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราขายน้ำมันด้วยจะทำไงครับเพราะการบินเนี่ยรองรับเลยนะครับเบาเลยนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยทำกำไรได้มากกว่าขายตัวเครื่องบินแน่นอนมันทำให้เราคืนได้เลยเข
1: ้
0: าใจไหมครับนี่คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อีโคซิสเต็มเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นแค่สายการบินเราเป็นมากกว่าแค่สายการบิน
1: เราเป็นรายได้ของธุรกิจการบินมันไม่ได้มีแค่ขายการขนส่งคาร์โก้หรือขนส่งผู้คนแต่เพียงอย่างเดียวมันยังมีอีโคซิสเต็มอื่นที่เราสามารถสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับธุรกิจการบินได
0: ้ถูกต้องไม่ใช่แค่การบินอย่างเดียวมันอีกหลายอย่างเลยครับผมบอกได้เลยว่า
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยลิลลี่พูแอร์ไลน์เป็นเพียงแค่หนึ่งอาร์มลิงก์ของแขนของคุณดุงเท่านั้น
0: ถูกต้องมันถึงใช้เวลาไงครับเพราะว่าผมต้องวางแผนสำหรับอีโคซิสเต็มของเราให้มันมั่นนะครับเวลาเปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยมันเหมาะเลยทำทุกอย่างได้เพ ราะฉะนั้นเอรายได้ของเราไม่ได้มาจากแค่ตัวเครื่องบินกับพาร์คโกแน่นอนผมบอกได้เลยถ้าเป็นแค่ตรงนั้นผมไม่ทำดีกว่าปวดหัวถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าทำดีกว่า
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นแผนของเรานี่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับในด้านของการทำแล้วใช้เวลามา 2-3 ปีที่ผ่านมานี่คนก็ถามว่าเอ๊ะมันจะเกิดหรือเปล่านะก็มีติมาเรื่อยนะครับว่ามันจะเกิดหรือเปล่าเนี่ยเหตุผลที่มันช้าเนี่ยเพราะว่าเราทำอีโคซิสเต็มเลยครับเขาไม่ได้ทำแค่จากการบินไอ้จากการบินนี่สำหรับผมนี่มันไม่ได้ยากถึงขนาดนั้นหรอกเพราะทำมาเยอะแล้วอ่ะ20ปีนะครับในด้านของโนว์ฮาวแต่ในเชิงของการทำอีโคซิสเต็มเนี่ยบางอย่างนี่เป็นอะไรที่ใหม่มากอินโนเวทีฟมากและช่วยบ้านเรานะครับ
1: ครับแล้วในผมถามในแง่ของความผมถามในแง่ของรายการเรานะรายการเราเป็น CEO Vision เนี่ยวิชั่นของคุณดุ๋มณวันนี้เนี่ยมองไปในอนาคตเนี่ยมันยังมีอะไรที่ให้ทำหรือว่าคิดว่ามันต้องทำอะไรเพิ่มเติมกว่านี้อีกไหม
0: คือผมบอกได้เลยว่าที่เท่าที่เห็นในรัฐบาลนี้นะครับขอพูดถึงรัฐบาลนี้ก่อนผมว่าตั้งใจมากคุณอนุทินนะครับผมรู้จักเขามานานแล้วนะฮะเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากนะครับแล้วเขาเองเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อจะสร้างมารวยจากไอ้ที่เป็นข่าวว่าบอเขาแตกที่ผมไม่เคยเชื่อล่ะเพราะว่าเขาเองนี่ความตั้งใจมหาศาลก็ที่จะเป็นเลกาซีสำหรับบ้านเขาด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเขาก็เป็นแฟมิลี่เขาข้อที่หนึ่งข้อที่สองทีมร่วมงานเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าตั้งใจทำงานมากที่เป็นคุณสุภจีผมรู้จักดีนะครับคุณสุภจีผมรู้จักคุณศิริศักดิ์ดีมากแล้วผมก็รู้จักคุณท็อปดีมากวารวุฒิเลยนะฮะแต่ละคนนี่เขาเข้ามานี่เขาตั้งใจทำงานจริงๆนะครับเพื่อให้บ้านเราเนี่ยอยู่รอดจากวิกฤตที่เราเห็นอยู่รอบด้านของเรา
1: ครับ
0: คือบางผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลไหนเพอร์เฟกต์นะครับจาก strategic นะครับเอามาดูว่าที่เขาทำวันสองวันเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของการให้ plus อะไรเขาเนี่ยนะครับ
1: ไทยเชื่อไทย
0: พลัสนั่นคือ short ครับนั่นคือ short term strategy นะครับ short term strategy หมายความว่าอะไรเขาทำให้ cash flow เข้ามาในกระเป๋าคนเพื่อใช้เงินมากขึ้นนะครับก่อนหมุนเงินเพื่อให้มีไม่ใช่คนมาเก็บกระเป๋าเงินไว้ในกระเป๋าอย่างเดียวเอามาใช้นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมองถึงในด้านของการช่วยวาง position ของบ้านเราด้วยคือในเชิงของ agriculture สังเกตไหมครับคุณสุภจีเข้าไปในทุเรียน
1: ใช่
0: ซึ่งเป็นข่าวอะไรก็ไม่รู้ออกมาอย่างว่าอย่างนี้นะครับแต่ในที่สุดแล้วทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า agriculture ในประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพวกอันนี้เป็นตัวจุดที่ผมมองว่าเขามาสุดทางแน่นอนเพราะว่าในการที่เขากระตุ้นถึง agriculture เนี่ยนะครับคือมันเป็นปากท้องของคนไทยจริงๆเราเป็น position เดียวนะครับบ้านเราและ agriculture เนี่ยที่ Southeast Asia เนี่ยไม่มีใครสู้เราได้นะครับถ้าทำจริง
1: ๆ
0: และหาวิธีแบบใหม่ในการที่จะกระตุ้นตลาดดีมานด์จะเป็นต่างชาติหรือในประเทศก็ตามเรื่องของการวางแผน strategy เนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วเขา coordinate กันจริงๆจะเป็นในด้านของ finance นะครับต่างประเทศ commerce นะครับเห็นสังเกตไหมครับเขาไปจนเป็น3คนเนี่ยคือหมายความว่าในชั้นของ financial ในชั้นของการ relationship ของต่างประเทศแล้วก็ในชั้นของ commerce สำคัญมากนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่าระยะกลางของเขาเนี่ยเริ่ม build อีกตอนนี้ใช้เวลานะครับแต่มันใช้เวลาแล้วก็ในที่สุดก็เข้ามาถึง long term เนี่ยผมคิดว่าในเชิงของธุรกิจที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยอาจจะมีส่วนเข้าไปช่วย support ในด้านของ long term เขาได้นะครับอันนั้นเป็นอนาคตก็แล้วกันก็ใช้เวลาแต่สิ่งที่มันจำเป็นที่สุดคือขณะนี้เนี่ยเราต้องดูนะครับว่าท่องเที่ยวคือ 30% ของ revenue ของประเทศ GDP ซึ่งอีก 70% เนี่ยมันต้องมาจากที่อื่นทีนี้เรามองว่า position ของประเทศไทยคืออะไรนะครับถ้าดูประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าผมมองในส่วนตัวของผมจะมองประเทศไทยเป็น Garden of Asia นะครับคือในเชิงของการทำ agriculture boost agriculture แต่เราต้องหา product อะไรก็ตามที่สร้าง yield ให้ revenue หรือ yield หรือกำไรของเรานี่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเราต้องเจาะจงกับธุรกิจที่เป็นสมัยใหม่หรือเป็นอนาคตมากกว่าแค่ปัจจุบันถ้าเราจะมองเราต้องมองไกลมากเลยนะครับว่าอะไรที่จะเป็นตัวหลักในการที่จะสร้างรายได้ให้กับบ้านเราในเชิงของ agriculture เพราะฉะนั้นเราผมก็มองถึง biofuel แน่นอนเพราะ biofuel นี่เป็น compulsory หรือเป็นอะไรที่จำเป็นสำหรับบ้านของทั้งโลกที่ต้องการเป็น green พอมันจะเทิร์นกรีนเนี่ยมันก็ต้องลงทุนแล้วตอนนี้แพงมากนะครับไบโอฟิวเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นอนาคตอันไกลที่จะต่อมาจากระยะไกลที่จะทำให้
1: เราเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นพลังงานชีวภาพอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยถ้าเราทำไบโอฟิวได้ดีเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเราเป็น energy independent นะครับ
1: คือเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากที่อื่นแล้ว
0: ถูกต้องครับไบโอฟิวเป็นตัวหลักและแอกริคัลเจอร์ของเราเนี่ยมีส่วนมากจะเป็นหลายๆด้านเองเนี่ยที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยไบโอฟิวเปอร์เซนต์ของเราที่สูงขึ้นเพื่อจะทำให้บ้านเราเนี่ยสามารถยืนหยัดได้ที่เราไม่ depend on fossil fuel หรือเป็นราคาน้ำมันที่เป็นปกติ
1: ครับก็ถือว่าเป
0: ็
1: น
0: เพราะฉะนั้นในเชิงของบ้านเราเนี่ยคือต้องวางแผนเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดชาวนาเราซัฟเฟอร์นะครับนั่นหมายความว่าเราเองเนี่ยมันเป็นพื้นฐานไงครับ GDP เราจะลำบากนะครับที่จะไปแข่งขันกับประเทศเองอย่างเช่นผมบอกว่าเซมิคอนดักเตอร์ whatever ที่เราจะไปแข่งกับเวียดนามอย่าลืมนะครับเวียดนามเนี่ยซัมซุงนี่ก็เป็นเจ้าคิงและออฟเซมิคอนดักเตอร์นะครับถ้าเราจะไปสู้กับซัมซุงลำบากนะครับเขาไปลงไปเวียดนามแล้วอะนะฮะ
1: จริงครับ
0: 20%ของ GDP ของเวียดนามมาจากซัมซุงนะครับซัมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเราแข่งขันของเขาเนี่ยจะลำบากอันที่สองคือ Detroit of Asia เนี่ยสมัยก่อนจำได้ไหมครับในปี80ที่บอกเราเป็น Detroit
1: ของ
0: เน
1: ี่
0: ยแต่ Detroit of Asia เราไม่มีรถยนต์ของเราเองเลยนะครับ
1: เออใช่
0: เราเป็นแค่ OEM เราเป็นแค่ตัว supply chain นะครับ
1: คร
0: ับ เรา workforce เฉยๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รายได้อะไรจากตรงนี้เลยเท่าไหร่นอกจากค่าแรง
1: ที
0: ่เราดิเพนตรงนี้ไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาดูว่าตัวอะไรบ้างสำหรับเราที่มีโอกาสผมมองว่า agriculture เป็นหลักที่จะทำให้บ้านเราเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได
1: ้แสดงว่าเราจะ turn on agriculture culture แล้วก็วัฒนธรรมการเป็นเกษตรกรรมในบ้านเราเนี่ยให้มันมีรายได้หลากหลายมากขึ้นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เอาไปใช้ทำอะไรที่มันก่อให้เกิดรายได้มากกว่าแค่ปลูกพืชปลูกผักถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องครับมันต้องหา productที่สามารถสร้างยิวได้ครับถูกไหมครับเพราะงั้นมันต้องดีมาใน global ตอนนี้ที่มากแค่ผักกับผลไม้เฉยเดียวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเองมันก็จริงๆที่เป็นสิ่งที่หนึ่งใน ecosystem ของเรานะที่เราทำอยู
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าผมทำสำเร็จแล้วผมก็จะพรีเซนต์ทางให้รัฐบาลดูว่านี่คือเป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยชาวนาได้นะครับในระดับรากหญ้าเลยนะฮะ
1: ครับและถ้าสำเร็จเมื่อไรแล้วก็อย่าลืม 96.5 CEO Vision Plus จะเชิญมาคุยอีกทีนะฮะคุณดุงฮะ
0: ผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกนี่เป็นแค่ไอเดีย
1: ขยับตัวเมื่อไหร่ก็อย่าลืมเรียกพวกเราให้พวกเราไปสัมภาษณ์อีกทีนะฮะคุณดุงครับ
0: ก็พยายามทำที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้
1: ได้ครับ
0: 14แล้วนะครับ
1: การจะดูเส้นทางนี้อีกต่อไปถ้าเป็นวิชั่นที่น่าสนใจมากสำหรับเรื่องของไบโอฟิวเอลนะครับผมวันนี้ขอบรบกวนเวลาคุณดุงประมาณนี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากนะครับผม
0: โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ
1: สวัสดีครับครับคุณพาธีสารสินนะโอ้นี่เห็นความลับสวรรค์และผมพยายามที่จะขุดความคิดของคุณออกมานะคุณรู้ฟังว่าท่านกำลังคิดอะไรทำอะไรอยู่ตอนนี้เห็นออกมาแวบๆแล้วแต่ยังไม่อยากจะถามในรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวคงมีความเคลื่อนไหวมากวันนี้เรื่องของพลังงานชีวภาพที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการบินไม่ใช่แค่เรื่องของขายตัวเครื่องบินให้กับบุคคลหรือขายเรื่องของการขนส่งสินค้าแต่เพียงอย่างเดียวขุดความลับออกมาได้แค่นี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรแล้วจะไปขุดคุยเพิ่มเติมขึ้นมาให้คุยกันว่าเราได้เห็นอนาคตของโลกใบนี้ผ่านวิชั่นของบุคคลท่านนี้ครับผมเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ามาคุยกันกับดร.พิพัฒน์ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: กายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับผมมาพูดคุยพร้อมกันกับดร.พิพัฒน์อาจารย์อยู่กับเราครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
6: ผมเองเนี่ยก็ยังทึ่งทุกครั้งที่คุยกับคุณดุ๋งภาธีสารสินนะว่าแม้ว่าสถานการณ์บางธุรกิจเนี่ยมันวิกฤตยังไงเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นแล้วจะต้องทะลุทะลวงฟันฝ่าวิกฤตไปให้ได้อยู่ๆก็คุยกันเรื่องRelicoo Airlinesซึ่งจำกันได้คุยกันมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้เทคออฟขึ้นบินเพราะว่ามีสายสถานการณ์ที่ต้องให้มีความพร้อมแต่ก็ยังเดินหน้าต่อแล้วก็ยังคิดว่ามันต้องไปได้การที่เราจะทำสายการบินสักสายการบินหนึ่งเนี่ยถ้าเราหมายถึงผมหรือแม้แต่อาจารย์ในวงคนที่อยู่นอกวงการเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะ
7: ดูไปถ้าผมกับคุณวรพงษ์ทำไม่ได้แน่ๆครับสู้
6: ไม่มีทางเลยครับที่จำผิดเลยอาจารย
7: ์เพราะภาพคุณภาธีเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นกูรูคนหนึ่งในวงการการบินนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณดุงเริ่มจากตัวคอร์บิสเซสที่แกถนัดเนี่ยแล้วก็ค่อยเอ็กซ์เทนออกมายังธุรกิจข้างเคียงเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็น strategy ของทุกๆ CEO ที่ประสบความสำเร็จนะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าผมอยากจะขยายกิจการผมก็ต้องเริ่มจากอะไรที่มันอยู่ใน area ที่ผมถนัดนะครับอย่างเช่นเรื่องความยั่งยืนคุณรพงศ์ถ้าเกิดอยากจะขยายธุรกิจหรือขยายความมั่งคั่งตัวเองก็อาจจะต้องเริ่มจากฟิลสื่อสารมวลชนที่คุณรพงศ์มีประสบการณ์ยาวนานหลายสิบปีถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าไอ้องค์ประกอบหรือแฟกเตอร์ข้างเคียงที่มันจะช่วยผลักดันตรงนี้มันเอื้อขนาดไหนในจังหวะเวลาที่เป็นอยู่นะครับเพราะอย่างวันนี้ถ้าผมอยากจะลองคลาสสิฟายว่าธุรกิจเรื่องของอากาศยานเนี่ยจริงๆถ้าเอาแบบคิดนอกกรอบเลยนะเปลี่ยนจากคำว่าอากาศเป็นอวกาศเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่า
6: อ
7: ัน
6: นี้ไม่ใช่คิดนอกกรอบอาจารย์คิดนอกโลกอาจารย์
7: เราจะเห็นว่า SpaceX วันนี้กำลังจะ IPO นะฮะอีลอนมัสก์นะครับ
6: แต่เขาเป็นปั้มอยู่นานมากนะสเปซเอ็กแกร์เนี่ยเป็น10ปีนะผมว่า
7: ใช่แต่จุดพลิกผันคือการที่เขาทำตัวจรวดที่สามารถจะขนดาวเทียมขนอุปกรณ์อะไรต่างๆไปแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถจะบินกลับมาที่โลกแล้วก็ใช้ใหม่ได้ตรงนี้คือจุดพลิกผันนะฮะเพราะว่ามันทำให้ต้นทุนการขนส่งอุปกรณ์ขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยมันลดลงอย่างมหาศาลจนถึงขนาดว่ามีความเชื่อว่าเราสามารถจะไปตั้งลกลากบนดาวอังคารได้นะครับในอนาคตอันไม่ไกลนี้ละกันนะครับแล้วขนาดมูลค่าของ IPO ของ SpaceX เนี่ยใหญ่กว่า GDP บ้านเรา3เท่านะครับก็จะเป็นบริษัทที่โมโหลานมากนะครับซึ่งถ้าเขาสำเร็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะไปบุกเบิกอวกาศอันนี้ก็คือตัวอย่างของการคิดนอกกรอบแต่ว่าที่ อีลอนมัสก์ทำได้เพราะเขามีอีโคซิสเต็ม

0: ที่เอื้อต่อการทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องดูความจำกัดของทรัพยากรที่เราจะเอื้อได้อย่างกรณีที่คุณอุ๋งคิดเรื่องของการที่จะเอาธุรกิจข้างเคียงอย่างเช่นเรื่องเชื้อเพลิงอากาศยานมาใช้ในการทำตัวสายการบินไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งที่ในภาษาธุรกิจเขาเรียกว่า vertical integrationก็คือไปดูซิในสาย value chain ของเราทั้งต้นน้ำปลายน้ำเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถที่จะไป acquire หรือไปครอบครองมาได้เพื่อจะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางธุรกิจนะครับก็เหมือนกับเมื่อก่อนเราคุยกันในรายการนานแล้วว่าจริงๆวันนี้ธุรกิจสามารถจะแข่งขันแล้วก็ชนะได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวบริษัทตัวลำพังนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่า supply chain ที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยมันอยู่นี้ขนาดไหนคนอื่นเขาเรียนแบบได้ขนาดไหนนะครับเชื้อเพลิงก็เป็นอันหนึ่งของธุรกิจอากาศยานแล้วก็จริงๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณดุงน่าจะเป็นคนที่มองการไกลเพราะว่าวันนี้ทุกๆสายการบินทั่วโลกเนี่ยกำลังพูดถึงน้ำมันชนิดหนึ่งที่เรียกว่า SAF SAF นะครับมันย่อมาจากSustainable Aviation Fuel นะครับแปลภาษาไทยก็คือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน
1: ยั่งยืนครับ
0: ฮะก็คือสิ่งที่เราคิดกันก็คือการเอาตัวเชื้อเพลิงหรือตัวสารชีวภาพเนี่ยมาใช้นะครับซึ่งในบ้านเราก็ไปเป็นภาคเกษตรนั้นตรงเนี้ยเรื่องไบโอแมสต่างๆเนี่ยเรามีสต็อกมีอินเวนทอรี่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถจะคิดเพื่อจะเท้าความถึงสิ่งที่เราประเทศไทยมีจุดแข็งก็พูดง่ายๆนะแล้วเราสามารถจะทำเรื่องของใช่ใช่ซึ่งตัวถามว่ามูลค่าเรื่อง SAF ตัวนี้มันขนาดไหนนะครับจริงๆถ้าไปดูพัฒนาการของเขาเนี่ยเราจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยยังไม่ได้ใช้ตัวน้ำมัน SAF หรือ SAF เนี่ยมากเท่าไหร่นะครับมีเพียงแค่น้อยกว่า 1% เท่านั้นของน้ำมันที่ใช้อยู่ทั่วโลกนะที่เป็นเชื้อเพลิงอากาศยานแต่จุดที่มันสำคัญก็คือว่าตอนนี้เนื่องจากมันมีเรื่องของ Net Zero ที่เราทาร์เก็ตที่ปีคศ2050นะครับหมายความว่าสายการบินทั่วโลกตอนนี้กำลังคอมมิตตัวเองว่าในปี2030หรือใน4ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มการใช้ตัวน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเนี่ยเพื่อจะไปลดไอ้ตัวก๊าซเรือนกระจกลงเนี่ยให้ได้ประมาณ 5% นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในปี2050ซึ่งเป็นปีที่เราตั้งเรื่องเป้าหมาย Net Zero เนี่ยจะต้องมีการใช้น้ำมัน SAF เนี่ยเพื่อให้ลดก๊าซเรือนกระจกลงเนี่ยได้ถึง 65% นะเพื่อจะไปบรรลุเป้าหมายตัว Net Zero นะ
1: คร
0: ับ ก็หมายความว่าอะไรครับคุณรพงศ์ลองจินตนาการดูนะครับทุกสายการบินจากนี้ไปนะไม่ว่าจะเป็นตัวไมล์สโตนที่2030อีก4ปีข้างหน้าหรืออีก2050อีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเรากำลังจะมีการทรานซิชันตัวน้ำมันอากาศยานหรือเชื้อเพลิงอากาศยานไปสู่ SAF เพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะครอบครองธุรกิจทำเรื่อง SAF ได้นะครับครอบครองเรื่องของโลจิสติกของธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนได้เนี่ยอันนี้ก็คือผู้ชนะนะครับนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าคุณภาธีน่าจะกำลังวางรถแบบตรงนี้อยู่เหมือนกันครับ
1: คือทุกๆวิกฤตก็มีโอกาสแต่ว่าใครจะเห็นและใครจะมีเหมือนกับว่าองค์คาพยพหรือว่าอีโคซิสเต็มที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยพร้อมกว่าถนัดกว่าแล้วก็สามารถฟันฝ่าวิกฤตกับหลายๆสถานการณ์แต่ผมมีโอกาสเดินทางไปหลายพื้นที่เหมือนกันในช่วง 2-3 สัปดาห์ผมก็ยังเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะในบ้านเราอยู่นะอาจารย์แล้วก็เหมือนกับทุกคนเราก็สอบถามพ่อค้าแม่ขายหรือว่าเจ้าของโรงแรมที่เขามีนักเที่ยวต่างชาติมาพักเขาก็ยังบอกว่ามันก็ลดลงในช่วงตกใจช่วงแรกแต่ว่าพอมาช่วงประมาณสัก 2-3 เดือนเนี้ยนักท่องเที่ยวเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะบางพื้นที่เช่นเกาะพังงานเกาะสมุยเกาะภูเก็ตอะไรเงี้ยก็ยังมีนักท่องเที่ยวหนาตาอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาส่วนหนึ่งเขาก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะฮะหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะอาจารย์คือมันมีวิกฤตมันมีสถานการณ์ร้อนๆแถบนั้นเนี่ยเขาก็จะมาอยู่แถบบ้านเราแถบเอเชียโดยเฉพาะในบ้านเรามันมีทุกอย่างมันเอื้อที่จะให้เขาเดินทางมาโดยเขาก็ไม่ได้หวั่นใจว่าราคาพลังงานมันจะขึ้นน้ำมันขึ้นเครื่องบินตั๋วแพงอะไรเงี้ยเขาก็ยังคิดว่าเขาจ่ายค่าตั๋วมาก่อนแล้วค่าใช้จ่ายอื่นในบ้านเรามันไม่ได้สูงอย
0: ่
1: างน
0: ั้
1: น
0: ใช่ใช่ผมว่าอันนี้คือเสน่ห์ครับคือถ้ามองในเชิงดีมานด์ซัพพลายเนี่ยของประเทศไทยในเชิงซัพพลายเนี่ยเรามีพร้อมสับอยู่แล้วนะถ้าเปรียบเทียบ โดยการวิเคราะห์ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมว่า destination ที่มาประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นอันดับ1หรืออันดับต้นๆอยู่ในลิสต์ของเขาในใจของนักท่องเที่ยวนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดีมานด์ว่าเอ๊ะอะไรที่มันจะทำให้เป็นตัวฉุดรั้งหรือเป็นตัวเสริมนะครับความต้องการที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงที่มันมีคอนฟลิกต์ในสงครามในอ่าวฮอร์มุซตรงนี้ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันทำให้ไฟล์มีการลดลงประมาณ 3% อันนี้พูดถึงตัวไฟล์บินทั่วโลกนะครับจริงๆถ้าดูเฉพาะในเอเชียหนักกว่านั้นก็คืออย่างเอเชียตอนนี้ตัดตารางบินออกไปประมาณ 10% นะครับฉะนั้นถ้าดู total แล้วเนี่ยไอ้สถานการณ์ช่องแคบของมุดปัจจุบันเนี่ยมันมีผลทำให้การบินลดลงเนี่ยประมาณ 3% ทั่วโลกนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ผมคิดว่ามันเป็นชั่วคราวมันไม่ได้ถาวรนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความคลี่คลายเมื่อคืนก็มีการพูดถึงเรื่องข้อตกลงที่ทรัมป์ก็ออกมาแถลงด้านหน้าจออยู่นะครับแล้วก็อวยตัวเองอยู่ส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นถ้ามองในเชิงดีมานด์เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของแมโครก็คือการจะต้องการเดินทางเงินในกระเป๋าเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของโลกนะครับส่วนตัวที่คุณวรพงษ์บอกเนี่ยผมคิดว่าถ้าถามว่าเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมนะครับถ้าพูดถึงปัจจัยที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้นั่นก็อาจจะต้องรอสถานการณ์เป็นคลี่คลายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าเราทำได้เองนะครับก็คือในเมื่อเราจะให้เขาเดินทางมาถ้าเรามองในส่วนที่เป็นเลนส์ของสายการบินนะครับแทนที่เราจะขายตั๋วอย่างเดียวนะครับผมอาจจะลองเสนอดูว่ามันมีวิธีการบันเดิลดีลต่างๆได้ไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นมีวอลเชอร์ที่พักหรืออาหารให้มาพร้อมกับตั๋วเพราะว่าในราคาตั๋วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณพาธีบอกมันอาจจะมีการบวกอะไรล่วงหน้าอยู่แล้วอย่างเช่นราคาน้ำมันที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นการบวกเรื่องของถ้าที่พักอาหารฟรีให้กับเขาเนี่ยในทางดีถ้าสมมติว่าซื้อตั๋วแล้วไม่ได้ใช้วอลเชอร์สายการบินก็เก็บมาร์จิ้นไว้นะก็ไม่ต้องเสียอะไ
1: ร
0: แต่ถ้าใช้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความดึงดูดในแง่ของการขายตั๋วเครื่องบินครับอันนี้คือแค่เรื่องที่พักอาหารเราสามารถจะบันเดิลไปได้หนึ่งนึกสภาพว่าคุณวรพงษ์จะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมีโฆษณาสายการบินหนึ่งบอกว่าซื้อตั๋วแถมที่พัก2คืนอาหาร6มื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เป็นอะไรที่น่าจะเข้าไปดูรายละเอียด
1: น่าลองน่าสนใจคร
0: ับ ใช่ส่วนอีกอันนึงเนี่ยที่ผมคิดว่าเราอาจยังทำน้อยอยู่ก็คือเรื่องของการบันเดิลกิจกรรมที่จะดึงพวกอีเวนต์ระดับโลกเข้ามาจัดในบ้านเราอย่างเช่นคอนเสิร์ตระดับโลกหรือการแข่ง F1 อย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้ากิจกรรมอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถในฐานะสายการบินเนี่ยเราสามารถจะแพลนได้เลยว่าจะมีคนจองตั๋วมาร่วมกิจกรรมในขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นการบันเดิลดีลแบบนี้มันก็จะช่วยทำให้เป็นการกระตุ้นเรื่องของการเดินทางในลักษณะที่เป็นซีซั่นหรือเป็นเทศกาลเฉพาะกิจนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็ได้มีความน่าสนใจที่เราจะต้องมาคิดร่วมกันในอีโคซิสเต็มของการท่องเที่ยวของเมืองไทยครับผม
1: ครับเห็นลูปที่มันครบเครื่องมากขึ้นพูดถึง F1 พูดถึงกิจกรรมแบบนี้นึกไปถึงสิงคโปร์อาจารย์
0: นั่นแหละครับนะเขาแพลนเลยนะครับที่เขาจะเอาเทเลสวิฟต์ไปเล่นเนี่ยเขาวางแผนหลายปีนะว่าดึงเข้ามาแล้ว GDP จะเพิ่มเท่าไหร่คนจะใช้เงินแค่ไหนนะครับอันนี้มันก็เป็นการมองช็อตมันมองลองเทอมนะครับผมคิดว่าเรามีเรื่องไทยช่วยไทยพลัสแจกเงินระยะสั้นแล้วเนี่ยผมว่ากิจกรรมระยะยาวแบบนี้เราควรจะต้องมองด้วยเพื่อจะดึงเม็ดเงินเข้ามาในแบบถาวรครับผม
1: อย่าเอาแต่เงินของคนไทยอย่างเดียวเอาเงินต่างชาติด้วยแต่ว่าต้องมีสิ่งที่มันมีแวลูเพียงพอที่จะดึงดูดเขาเข้ามาด้วยนะครับผมเดี๋ยวอังคารหน้าคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับหมดเวลาครับ Celebration Plus วันอังคารลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องของการเมืองครับวันนี้ร้อนแล้วก็มีการตอบโต้กันต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีการเปิดโปงอย่าเรียกว่าคำเปิดโปงขออนุญาตถอนคำนี้ครับหลังจากที่มีการใส่เกียร์เดินหน้ากันเรื่องของสว.สีน้ำเงินระบบระบอบสีน้ำเงินวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้อนในแบบโต้อาทีครับคุณพระดอนก็ออกมาโต้คุณณัฐพงศ์บอกว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินมีแต่พรรคสีน้ำเงินที่เติบโตจากพรรคสีส้มขอให้มีการทำการเมืองสร้างสรรค์ขณะเดียวกันครับปริศนานันทกุลผู้น้องคุณกรวีปริศนานันทกุลครับบอกเกินเลยไปที่บอกว่าสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันกลายเป็นพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินกินรวบเรื่องนี้ไม่ถูกต้องอย่าไปสร้างวาทกรรมทางการเมืองสสป้ายแดงครับหลังจากที่มีการขยับคุณกรุณพลนะครับคุณเพชรบอกหากสีน้ำเงินสำนึกบุญคุณส้มก็ขอแก้รัฐธรรมนูญตอบแทนถ้าทำไม่ได้ก็ขอให้เลิกสำนึกบุญคุณเรื่องนี้ก็เป็นแผลมาโดยตลอดนะครับในการขยับขับเคลื่อนของทางภูมิใจไทยจะตำหนิส้มจะตำหนิน้ำเงินหรือจะออกตรงไหนทีไรเนี่ยถ้าตรงไหนไปเข้าทางทีไรน้ำเงินเขาก็จะย้อนนะครับว่าส้มนี่แหละเป็นคนที่ทำให้น้ำเงินพัฒนามาถึงวันนี้ขณะเดียวกันครับวันนี้นายกรัฐมนตรียังคงอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับมีการหารือกับท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสแล้วก็มีภาพจับไม้จับมือก่อนนั้นก็มีการชวนภาคเอกชนครับภาคเอกชนชั้นนำของทางฝรั่งเศสลงทุนแล้วก็มีความพยายามในการที่จะผลักดันเรื่องของ AI เรื่องของ EV แล้วก็งานสำคัญนะครับนายกรัฐมนตรีร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ฉลอง170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสราชพัสตราสู่สากลก็เป็นหมุดหมายสำคัญของการเข้าไปร่วมงานในครั้งนี้ในการนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริกัญญาวรีนารีรัตน์ราชกัญญาก็เสด็จไปที่ฝรั่งเศสนะครับไปเปิดฉลองนิทรรศการที่เป็นการนำราชพัสตราไทยสู่เวทีโลกด้วยนอกจากนี้ครับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้รุนแรงนะครับทำให้เกิดผลกระทบทำให้เกิดความสูญเสียเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันครับส่วนวันนี้ครม.คุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับนั่งหัวโต๊ะการประชุมแทนคุณอนุทินส่วนคุณสิริยะหลังจากที่วันก่อนป่วยอาการดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ท่านหมดสติที่อุดรธานีก็คาดว่าพักผ่อนน้อยอากาศร้อนท่านรัฐมนตรีสุริยะก็บอกว่าถ้ามีเวลาก็จะไปตรวจสุขภาพขณะเดียวกันครับเพื่อไทยก็ยังคงมีโชว์ไทม์นะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญอาจารย์ชูศักดิ์นั่งกลางคุณมณพรนั่งซ้ายคุณจตุรนนั่งขวาครับแถลงแก้มาตรา256ตั้งสสร152คนหรือรัฐธรรมนูญใหม่ใน300วันก็ขอให้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลร่วมในการลงชื่อแก้ขณะเดียวกันวันนี้ท่านรองโฆษก3ท่านนะครับ

0: ออกสื่อแถลงคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยวันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ทำไมก็แบ่งบทกันยังไงล่ะฮะคนละเล็กคนละน้อย
0: ก็อันไหนพักต้องเข้าใจว่าตาม
1: หลัก
0: การ คือพักของตัวเองก็พูดเฉพาะประเด็นของพักตัวเองเพราะจะไม่ข้ามกันถ้าจะข้ามกันเดี๋ยวจะมีประเด็นมีปัญหาที่ถูกมาตั้งคำถามในวันก่อนว่าเอ๊ะวางยากันหรือไม่อย่างไร
1: อ๋อเออใช่ก็แปลกนะแบ่งแถลงตามโควต้ารัฐมนตรีของพักแต่บทเรื่องใหญ่ๆนะไม่มีคนแถลงมีคุณรุจินพูดมีคุณพิพัฒน์พูดคุณเอกติพูดแล้วมีคนมาแก้ข่าวให้ทีหนึ่งนะฮะแล้วก็แปลกดีส่วนวันนี้การประชุมครม.ครับนายกไม่อยู่นะไปฝรั่งเศสเป็นหน้าที่ของคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรองอันดับหนึ่งนะทำหน้าที่เป็นประธานหันซ้ายแลขวาครม.ลา11คนนะครับดูรายชื่อแล้วเข้าใจได้ฮะประมาณ5ท่านไปฝรั่งเศสกันแล้วก็รัฐมนตรีคุณอนุทินคุณเอกนิติคุณยศนันท์คุณศรีหศักดิ์คุณสุปจีเนี่ยนะฮะที่เหลือก็คงจะมีภารกิจก็ลากัน11คนนะฮะเนื้อหากำลังรอว่าก็แถลงอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆแล้วนะครับจะมีการประชุมครม.สัญจรที่สงขลานะฮะวันที่8วันที่9มิถุนายนเดือนหน้าก็อีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการขอเลื่อนออกไปก่อนนะฮะจะออกเลื่อนเนี่ยเหตุผลจริงๆไม่รู้แหละแต่เหตุผลของทางรองโฆษกเขาแถลงก็คือว่าอ๋อมีเรื่องเข้ามาเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่จะพิจารณาแต่โครงการทั้งภาครัฐทั้งเอกชนเสนอเยอะมากเพื่อบรรจุเข้าที่ประชุมครม.นะทีนี้เพื่อให้มีเวลาเพียงพอหน่วยงานต่างๆและศึกษาข้อมูลให้เพียบพร้อมก็เลยขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อนย้ำ
0: ก็ลดวาระสิแล้วก็เอาเฉพาะเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุยกันได้
1: ไม่ได้เรื่องสำคัญนี่จะเล่าให้ฟังคุณพี่นักรู้ไหมเวลาของเราสัญจรเนี่ยไปจังหวัดต่างๆเนี่ย
0: ต้องเตรียมกันไปใช้ในพื้นที่เดี๋ยวไม่พอ
1: แล้วเรื่องหลักก็คือว่าจะต้องดูโครงการที่จะไปพัฒนาแต่ละภูมิภาคต้องมัดรวมไงไปภาคใต้ก็จะมีโปรเจกต์พัฒนาภาคใต้เนี่ยอะไรที่กับภาคใต้ไปเหนือก็ต้องมีเหนือคงจะรวมถ้าเป็นจริงคงจะรวมมัดรวมยังไม่เสร็จหรือมีรายละเอียดนะเอาว่า
0: หรือหาอะไรมารวมไม่พออ
1: ันนั้นไม่มีปัญหาหรอกล้นนะ
0: ไอ้
1: เรื่องรวมมันล้นนะเอาเป็นว่าเลื่อนไม่ใช่ยกเลิกนะคะที่ท่านโฆษกบอกว่าอย่างนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับอ่ะก็ไม่เป็นปัญหาละเลื่อนไปเพราะว่ายังไงก็ถ้าเป็นผลจริงก็ขอให้พร้อมก่อนก็แล้วกันเนาะส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญที่บอกครับตอนนี้ก็ต่างคนต่างพร้อมพร้อมที่จะนำเสนอกฎหมายเข้าสู่สภานะครับภูมิใจไทยนี่พร้อมมากประชาชนก็พร้อมนะฮะเดี๋ยวร่างจะออกมาจะมีพรรคที่แบบตัวนี่พร้อมแต่เสียงไม่พร้อมคุณพิรักษ์อย่างเช่นพรรคเพื่อไทยนะเมื่อสักครู่คุณพิรักษ์เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเขาก็จะเสนอแหละแต่ว่าเสียงไม่ถึงร้อยเสียงไงหนึ่งในห้าไงก็ดูซิว่าจะไปขอจับไม้จับมือหรือขอชื่อจากพรรคฝ่ายค้านมาร่วมใจครบ100เสียงหรือไม่อย่างไรอันนี้ประเด็นพรรคพร้อมเสียงไม่พร้อมครับเวลาครับ
0: กับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีที่ไปฝรั่งเศสนี่ไปกันหลายวัน
1: ครับ
0: อ่านข่าวให้เขาเยอะหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นภารกิจที่ได้ไปจับไม้จับมือกับท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงก็ถือว่าเป็นได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็เรียกได้ว่าได้มีการรับเลี้ยงอาหารค่ำก็น่าจะเป็นภารกิจสำคัญสุดท้ายท้ายสุดก่อนที่จะเดินทางกลับไทยนะครับเมื่อวานครับนายกรัฐมนตรีก็มีการหารือกับเอ็มมานูเอลมาครงนะครับก็ที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสทางท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังจากที่งานเลี้ยงเสร็จสิ้นนะครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกท่านก็สรุปประเด็นที่มีการหารือร่วมกัน1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมการค้าการลงทุนทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและก็นายกรัฐมนตรี เห็นพ้องร่วมผลักดันมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันให้โตขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอากาศอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ AI Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพโดยมีการหารือกับเอกชนของฝรั่งเศสนะครับหลายธุรกิจก็มีพร้อมที่จะลงทุน2ก็คือเรื่องของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปนะครับก็เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลไทยมุ่งเน้นจะสรุปให้เสร็จภายในปีนี้จริงๆเรื่องนี้ก็ค้างกันมาตั้งแต่ในสมัยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์นู่นก็เป็นสิ่งที่ทางฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีทางท่านโฆษกก็บอกว่าสนับสนุนการเจรจามาต่อเนื่องก็น่าจะเป็นโอกาสสำคัญของทั้งสองประเทศ3ก็คือยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์นะครับแล้วสองฝ่ายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอปาโกอยู่แล้วก็จะมีความร่วมมือในเรื่องของความปลอดภัยไซเบอร์4ครับ4เนี่ยท่านโฆษกท่านก็แถลงนะครับเนื้อหาว่ากันอีกทีหนึ่งสถานการณ์ไทยกัมพูชาเมียนมาไทยยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจาก25ปีไม่มีความคืบหน้าไทยก็ใช้ UN Cross Uncross ภายใต้การพูดคุย2ประเทศโอกาสนี้ก็จะมีการเดินหน้านะครับร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนฝรั่งเศสไทย Joint Action Plan to Strengthen the Thai-French Partnership 2026-2028 ก็เป็นการยกระดับนะครับฝ่ายฝรั่งเศสฝั่งนู้นก็มีชองเรบารอตผมไม่แน่ใจอ่านภาษาฝรั่งเศสถูกหรือเปล่านะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุโรปและการรวมและการต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีช่วยประชาคมภาษาฝรั่งเศสและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศอธิบดีกรมเอเชียโอเชียเนียท่านทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยที่ปรึกษาด้านการพูดหลักๆ ก็เอาเป็นว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาการพูดคุยสาระสำคัญถ้าจับว่าจะอะไรกันยังไงเป็นพิเศษคงไม่ได้เนื้อมากนักจากการที่ดูจากข้อสรุปในตรงนี้ครับคุณมนตรีเอาก็ถือว่าเป็นการสร้างความร่วมมือแห่งอนาคตครับ
1: คุ
0: ณวิสุทธ์ครับ
1: ครับสรุปไม่ใช่สรุปฮะความเห็นนะครับจากรัฐมนตรีดีอีฮะคุณวิรักษ์ครับเรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยที่นายกบอกว่าต้องได้ดูฟรีแล้วล่าสุดก็ให้กรมประชาสัมพันธ์คุยกับสทช.คุยหลายฝ่ายนะก็เท่าที่ดูแนวโน้มผมว่าไม่ได้ดูอะแต่ล่าสุดคุณวิรักษ์ช่วยตีความหน่อยว่าได้ดูไม่ได้ดูนะครับคุณชัยชนกคิดชอบบอกว่าเรื่องฟุตบอลโลกมีเอกชนหลายรายให้ความสนใจเยอะนะแต่อยากให้มีการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยนะแต่ว่าน่าจะจบได้มั้งเพราะว่าคุณชัยชนกบอกว่าลิขสิทธิ์สูงราคาสูงงบประมาณรัฐบาลไทยไม่ใช่ไม่มีนะมีอย่างจำกัดมีอย่างจำกัดช่วงวิกฤตด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าผมว่าไม่ได้ดูอ่ะคุณวิรัติหรือวิรัติคิดว่าจะได้ดู
0: ผมไม่รู้อ่ะผมรู้แค่ว่าคนทำกีฬาถ้าจ่ายแล้วไม่คุ้มอ่ะเขาอาจจะไม่อยากจ่าย
1: ใช่
0: ทีเนี้ยในสภาพแบบเนี้ยถ้ารัฐจ่ายแล้วไม่ได้
1: ใช
0: ่ก็รัฐก็ไม่อยากจ่ายทีนี้คำว่ารัฐจ่ายแล้วไม่ได้เนี่ยไม่อยากจ่ายนี่หมายถึงว่าเรตติ้งได้ไหมและการไปไซน์คอนแทคเนี่ยได้อะไรเป็นน้ำเป็นหนังเป็นเนื้อไห
1: ม
0: อย่างบางครั้งบางทีก็นึกไปถึงโมโต GP
1: ใช่
0: โมโต GP เนี่ยมันคือโจทย์ใหญ่อย่างนี้นะครับว่าถ้าผมจำไม่ผิดก็คือในงานมหกรรมระดับโลกโมโต GP เนี่ยเขาเป็นมหกรรมของการแข่งขันทางเรียบเขาไม่สามารถที่จะคุยกับเอกชนได้โดยตรงบางรายการเนี่ยเขาต้องคุยกับหน่วยงานรัฐเพราะไม่งั้นเนี่ยสมมติว่าเอกชนถ้าบอกว่าโอเคแต่ถึงเวลาไม่สามารถจัดการไปนำนั้นได้เนี่ยมันก็เหลวเพราะฉะนั้นอย่างรายการกีฬาอย่างพวกฟอร์มูล่าวันอะไรพวกนี้ก็ต้องคุยในระดับรัฐด้วยทีนี้ในเคสเนี่ยถามว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยชำนาญไหมเรื่องกีฬาโอ้โหโคตรจะชำนาญถามว่าจะดีลให้ได้ดีลผมว่าจะดีลให้ได้ดีลเนี่ยไม่ได้ยากหรอกแต่คงจะเห็นถึงผลประโยชน์ของชาติผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็พยายามพูดนะว่าประโยชน์ของนักการเมืองกับประโยชน์ของชาติเนี่ยไม่รู้เรื่องเดียวกันระหว่างนี้คือเรื่องที่หนึ่ง ทีนี้ประเด็นที่สองมันยังคงเป็นเหมือนกับการยักแย่ยักยันอยู่คุณวิสุทธิ
1: ์ครับ
0: คือมันเหมือนกับว่ามาออกตัวไว้ก่อนถ้าจังหวะทางฝั่งนู้นเขาลดราคาจริงๆหรือมีเงื่อนไขคือสังคมบอกโอ้ยยังไงก็ต้องดูยังไงก็ต้องได้ดูขอเท่าไหร่ก็ต้องได้ดูรัฐบาลควรไปเจรจามาถ้ามันโดนบีบถึงขนาดนั้นผมว่าอาจจะซื้อแต่โยนแบบนี้คือให้เกิดความรู้สึกแบบว่าคาดหวังน้อยลงถ้าคาดหวังน้อยลงถ้าไม่ได้ก็ไม่โดนด่าประมาณนั้น
1: ค่อยๆผ่อนความรู้สึกที่อยากดูนะค่อยผ่อนไม่เป็นไรหรอกถ้าคือหัวใจผมเนี่ยนะผมคิดว่าก็เข้าใจก็อยากดูแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเงินประชาชนมาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลในยามที่ต้องไล่แจกเงิน60-40เนี่ยนะใหญ่ก็ดีแหละถ้าคือเอาเงินมาเนี่ยทีวีดีรัฐบาลอยู่ไม่ได้นะ
0: คุณวิสุทธิ์ผมอย่างนี้เราอยากให้มันต้องไปสู่ในวันที่ใครอยากดูใครก็จ่ายเองอ
1: ่ะถูกใครดูใครจ่าย
0: เพราะว่าในต่างประเทศเอาข้างจริงนะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ดูว่า3579ใครจะไปเอาฟุตบอลมาเมื่อก่อนก็จะมีโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจเอามาแล้วก็แบ่งกันจ่ายแล้วก็มาเฉลี่ยกันแล้วก็ไปหาสปอนเซอร์อย่างฟุตบอลโลกเนี่ยสมัยนู้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะก็คือสมัยก่อนที่ผมจำไม่ได้มีทศภาคบ้างมีบริษัทนู้นบริษัทนี้บ้างเนี่ยก็อาจจะมีรองเท้าบ้างก็อาจจะมีเหล้ามีอะไรต่อมีอะไรบ้างเขาก็ว่ากันไปแล้วก็เอามาแล้วก็มาจ่ายแทนแต่ก็มีโฆษณาทีนี้ถ้าเราไม่ได้ดูฟรีแบบมีโฆษณาเนี่ยอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปในแบบฝรั่งครับฝรั่งเขาเป็นมานานแล้วนะครับคุณวิสุทธิ์ที่เปิดทีวีมาไม่ใช่ว่าเปิดทีวีปุ๊บสามารถดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้ดูฟุตบอลเยอรมันได้ดูฟุตบอลอะไรได้ต้องเสียตังค่าเคเบิลหรือค่าซัตเทลไลท์แต่คนไทยเราชินกับการดูฟรีโมเดลบ้านเรามันเป็นโมเดลดูฟรีมาตลอดทีนี้มันก็เลยณตอนนี้เวลานี้อย่างตอนนี้ใครอยากจะดูฟุตบอลอังกฤษก็มีเจ้านึงปีก่อนก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นทีเนี้ยก็คือใครใช้ใครจ่ายถ้ามันเป็นระบบใหม่แล้วรัฐบาลบอกว่าต้องผลักดันให้ได้เห็นเนี่ยผมบอกว่าอย่างนั้นน่ะก็จะแฟร์ที่สุดก็อย่าใช้เงินนี้ไปเพื่อเรตติ้งในภาพใหญ่คุณวิสุทธิ์นะ
1: ก็จริงๆเห็นด้วยนะว่าใครดูใครจ่ายก็ช่วยกันแต่ว่าราคาที่นายกต้องจ่ายก็คือลั่นวาจาไว้ว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกฟรีอันนี้คือราคาของนายกรัฐมนตรีผมว่าไม่เป็นไรก็อธิบายก็ยอมก็หาทางลงอ่ะ
0: ก็บอกดิว่าปากไวไปตอนนั้น
1: เฮ้ยไม่ได้มันต้องมีฟอร์ม
0: เนื่องจากมีฟอร์มว่าแพงไปเงินไม่พองั้นเหรอแต่ถ้ารู้ว่าแพงไปแล้วเงินไม่พอก็ไม่ต้องพูดไปก่อนก็ได้นะเพราะคำพูดนั้นมันชัดเกินมั้ย
1: ตอนนั้นเป็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรี
0: โอ้
1: แต่ว่าพอดูแล้วมันไปไม่ได้อ่ะมันไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมว่าท่านนายกก็หาคำอธิบายได้นะครับเรื่องใหญ่วันนี้เราปล่อยหัวท้ายก่อนดีไหมคุณเฟลักนะฮะพอดูเวลาก็ใกล้ๆกันนะก็คือเรื่องของคุณเท้งณัฐพงศ์ที่เปิดประเด็นนะฮะเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยโอ้โหนายกไม่อยู่ฮะไม่อยู่ให้ถามมั้งปรากฏว่าวันนี้ไปถามคุณพระดอนปริศนานันตกุลฮะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าฝีปากกล้าแล้วก็ลูกล่อลูกชนเนี่ยโอ้โหมาไวฮะคนรุ่นใหม
0: ่ลูกเรียกได้ไหมลูกเรียกแขกได้ไหมลูกล่อ
1: เพราะถือว่าเรียกแขกถือว่าเรียกแขกเลยนะฮะเพราะถามว่าระบอบสีน้ำเงินคืออะไรรัฐมนตรีแวดนะคุณประดอนบอกผมไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแต่ว่าภูมิใจไทยเป็นสีน้ำเงินอ่ะใช่นะถูกเรียกว่าเป็นพรรคสีน้ำเงินนี่ยอมรับนะครับแต่สำเร็จก็คือบอกว่าพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมันเติบโตได้ฮะเพราะว่าได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคสีส้มได้ตอนนั้นบอกว่าอย่างนี้ฮะ8 กุมภาพันธ์เนี่ยคือพรรคสีน้ำเงินเนี่ยโตจากพรรคสีส้มถ้าย้อนไปเนี่ยช่วงที่ก่อนมีการเซ็นเอ็มโอเอจำได้ไหมฮะเพราะว่าพรรคสีส้มแรกนะถ้าคุณสินอยากเป็นนายกรัฐมนตรีก็ขอให้สัญญาว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญภายใน4 เดือนตอนนั้นภูมิใจไทยมี70 เสียงตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยรัฐบาลเกิดขึ้นได้เพราะสีส้มสนับสนุนทำให้พวกผมมีโอกาสเป็นรัฐบาลคุณอนุทินเป็นนายกครับก็ต้องยอมรับว่าโตมาได้มีวันที่ได้เพราะสีส้มสนับสนุนนะนี่ฟังดูเหมือนจะดีเนาะ แต่ว่าอย่างที่บอกครับก็คุณพราดอนก็บอกว่าแต่ว่ามันเป็นเพราะว่า2เดือนกว่าเนี่ยเราสร้างความมั่นใจนะฮะการเลือกตั้ง8กุมภาก็เลยเติบโตของพรรคสีส้มจนเป็นรัฐบาล192เสียงฟังน้ำเสียงดูไม่รู้ว่าจริงใจหรือเสียดสีหรือกระแทกกระทัน
0: กันแน่กันแน
1: ่แต่ว่าถ้าดูประโยคนี้ก็ถือว่าต้องการที่จะเขาเรียกไงเปิดศึกเหมือนกันนะก็บอกไปทางฝ่ายค้านนะครับว่าถ้าจะท้วงติงก็ท้วงติงอย่างมีเหตุมีผลใช้กลไกสภาไม่ใช่มาสร้างวาทกรรมใหม่เป็นระบอบสีน้ำเงินผมไม่เข้าใจว่าระบอบสีน้ำเงินคืออะไรขอย้ำอีกทีมีแต่พรรคน้ำเงินไม่มีระบอบสีน้ำเงินคุณประดอนก็พูดเช่นนั้นซึ่งผมว่าคนส่วนหนึ่งแล้วกันคงเข้าใจแล้วระบอบสีน้ำเงินคืออะไรและก็คงตีความได้ว่าระบอบสีน้ำเงินและพรรคสีน้ำเงินมันอาจจะกลมกลืนจนเป็นสีเดียวกันแล้วก็กลมกลืนที่อยู่ภายใต้เขาเรียกฮะกลุ่มก้อนเดียวกันก็แล้วกัน
0: จริงๆเรื่องนี้มันมีความพยายามในการที่จะตีความหมายของคำว่าสีน้ำเงินเนี่ยตื้นลึกแตกต่างกันออกไป
1: ครับ
0: เอาผมตีเป็นตื้นๆถึงเฉพาะพรรคภูมิใจไทยก็แล้วกันทีเนี้ยในความเป็นพรรคภูมิใจไทยโดยที่ไม่ไปขยายคำว่าเอย่งเอเย่นอะไรของทางคุณนภพงษ์ถ้าเราไม่ขยายคำว่าเอเย่นออกไปเนี่ยเอาเป็นว่าพักสีน้ำเงินก็คือภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ณวันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมุดหมายในการที่จะเปิดศึกรอบใหม่ของการปะทะกันในแง่ของความขัดแย้งของมุมมองในเชิงสังคมไหมครับคุณวิสุทธ์ครับเพราะของเดิมก็จะมีเหลืองกับมีแดง
1: ครับ
0: แดงก็คุมอาจจะเรียกได้ว่าเชื่อว่าคุมองค์กรอิสระไปจนได้หมดคุมกลไกคุมเสียงคุมสวที่ได้จากการเลือกตั้งอะไรถ้าเราจำกันได้เนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่คล้ายๆกัน
1: ผมว่าคล้ายกันแต่จะไม่เบ็ดเสร็จเท่า
0: ทีเนี้ยรอบนี้มันไม่เบ็ดเสร็จเท่าแล้วก็คือคราวที่แล้วเนี่ยมันเหมือนซ่อนเงื่อนแต่คราวเนี้ยมันเหมือนไม่ซ่อนเงื่อนและเบ็ดเสร็จกว่าแล้วก็กล้าที่จะตอบโต้ดังกว่าด้วยคือแหมตั้งแต่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีข้าราชการบางกรมใช้คำนั้นดีกว่าที่ออกมาใครโดนใครโดนตำหนิใครโดนอะไรลุยกันหมดแบบนี้ตลอด
1: ครับ
0: แม้กระทั่งปปช.ก็ลุยกันแบบไม่เห็นหน้าอินหน้าพรหมเรากันแบบง่ายๆผิดถูกเราไม่ว่ากันแต่ความกล้าลุยนี่คือลุยมาโดยตลอดทีนี้สีส้มเองเนี่ยบอกว่าไอ้แผลที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ทำให้น้ำเงินได้โตก็ต้องยอมรับ
1: เขาก็ยอมรับ
0: ว่าเขาก็คุณเท้งก็ออกมายอมรับก็เหมือนประมาณว่าก็เป็นก้าวที่พลาดเมื่อวานคุยกับคุณมนตรีไปคุณวิสุทธ
1: ิ์บ
0: อกว่าคนที่จะแปลคะแนนโดยเอากระแสในรอบก่อนนู้นที่มาหนุนกับทางพรรคส้มแล้วทำให้ชนะเยอะแยะเหมือนในสมัยของคุณพิธาเนี่ยมันน่าจะเป็นไปไม่ได้เหมือนกับรอบนี้แล้วแหละเพราะบางส่วนก็กลับที่ตั้งบางส่วนก็กลับไปเติมประชาธิปัตย์ไปในพรรคอื่นๆที่เป็นฝ่ายที่เรียกว่าอนุรักษ
1: ์
0: ขณะเดียวกันส้มที่บางส่วนเปลี่ยนจากแดงมาอยู่ที่ส้มถ้าจะบินต่ำเกินไปก็เดี๋ยวจะไม่มาบินด้วยรอบนี้ก็เลยบินแรงบินหนักหน่อยก็แล้วกันผมไม่ใช่เพราะว่าบินต่ำหรือสูงก็บินแรงบินหนักหน่อยอย่างน้อยส้มที่มีความรู้สึกว่าแหมกำลังเหลวๆไปเนี่ยอาจจะกลับมาให้มันแน่นขึ้นดูจากวันก่อนอาจารย์ปิยะบุตรนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวเปิด
1: ยกเลิกองคมนตรี
0: โอ้ก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณว่าฝั่งนี้จะกลับมาแรงเพิ่มดีกรีความแรงอย่างนี้ก็แล้วกันครับคุณมนตรีเพราะอีกฝั่งหนึ่งกุมอำนาจทั้งเรื่องของรัฐธรรมนูญก็เรียกได้ทางฝั่งนี้ก็ปิดประตูอ่ะแล้วสวเขาก็ขู่ขนาดนั้นอ่ะอย่าถึงเวลาอย่ามานี่กับเขาท่านนิพุมใจไทยก็มาขนาดนี้องค์กรอิสระก็ไม่ได้ทีนี้สุดท้ายประชาชนพรรคประชาชนก็ต้องไปนั่งพิงมวลชนของตัวเองที่ทำมาแต่ต้นนะครับตัวที่สุดนะ
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดยืนแต่ละพรรคนะแล้วก็สมมติอย่างคุณพิรักษ์ก็ถูกต้องนะก็คือว่าก็เป็นจุดยืนของพรรคประชาชนและนี่คือ จุดยืนที่เด่นชัดและยืนหยัดอีกครั้งหนึ่งแน่นอนฮะก็ต้องการที่จะสื่อสารไปยังคนที่เป็นแฟนคลับส้มนะฮะได้เห็นแต่ด้วยกันแน่นอนฮะเมื่อเปิดชัดเจนขนาดนี้เนี่ยหันซ้ายแลขวาโอ้โหมีอะไรลอยมาเต็มเลยนะไม่ใช่ดอกไม้นะก้อนอิฐและอะไรเยอะๆทั้งของแข็งของไม่แข็งลอยมาหลายที่หลายทางฮะกระทั่งสวนี่ก็ออกมาเมื่อวานนี้ก็ออกมาเลี้ยงหน้านะวันนี้สวบางส่วนซึ่งก็คือกลุ่มเดิมๆฮะกลุ่มเดิมเมื่อวานเนี่ยบอกว่าโอ้โหนี่พาดพิงองคมนตรีนะแล้วก็เลือกระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะต้องแสดงความจริงใจและอาจจะเข้าข่ายความผิดในมาตราที
0: ่112ด้วยแล้วก็อีกอันนึงอ่ะเหมือนหมิ่นด้วยเหมือนอะไรด้วยก็เมื่อวานก็มีนักร้องอย่างน้อยออกมา2สว.ออกมาขอให้ขอโทษเรื่องของสว.เสียเงินภายใน3วันแล้วก็มาเจอเมื่อวานอีกโอ้โหนี่นับกันไม่ไหวเลยคุณพิสุทธิ์นะ
1: แต่นี่ตกลงคนที่เป็นสว.ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะฮะหรือว่าขี่ความอดทนต่ำไม่รู้ที่ผมคิดว่าเป็นนักการเมืองว่าฝ่ายไหนก็ต้องรับฟังเสียงวิจารณ์อ่ะจะมาแสดงออกก็โอเคอ่ะแต่ว่าการแสดงออกชี้แจงตอบโต้เป็นประเด็นในรูปแบบบางครั้งการแสดงออกของบางกลุ่มนะมันเป็นเชิงข่มขู่ไม่รู้
0: ไม่พอเขาบอกว่าเป็นสีน้ำเงินแล้วรวมกันขึ้นมาเป็นปึก
1: แล้วตกลง
0: คนที่เดือดร้อนอ่ะ
1: แล้วตัวคนที่จะร้อนเป็นสีน้ำเงินจริงหรือเปล่าที่ผมคนยังไม่ได้บอกเขาเป็นสีน้ำเงินน
0: ะพักไหม
1: พักก่อนนะเดี๋ยวจะร้อนไปพักสักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่เนี่ยเติมประเด็นในเชิงคอมเมนต์ไปนะครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนเนื้อหาเนี่ยให้ได้เห็นภาพหน่อยเพราะว่าแม้ว่านายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของนอกเหนือจากท่านลูกแบดแล้วเนี่ยท่านแชมป์กลวีก็ลุยด้วยนะก็บอกว่าเกินไปที่บอกสถานการณ์การเมืองปัจจุบันกลายเป็นภูมิใจไทยกินรวบสีน้ำเงินกินรวบไม่ถูกต้องอย่าไปสร้างวาทกรรมทางการเมืองขณะเดียวกันคุณแนนบุญธิดาสมชัยครับก็ออกมาโต้บอกการออกมาพูดในเรื่องนี้คงไม่ใช่เพราะกระแสพรรคตกต่ำนั่งที่มาพูดตอนนี้ต้องการจะเบี่ยงเบนประเด็นหรือกลบกระแสข่าวปัญหาของเองในพรรคหรือไม่จึงต้องไปฟาดพรรคการเมืองคนอื่นแทนนี่ก็อาจจะเรียกได้ว่าลุยกันมาเป็นเครื่องยนต์3-4เครื่องยนต์เลยทีเดียวอันนี้ก็เรียกได้ว่าไม่แผ่วไม่เบาขณะเดียวกันนะครับในส่วนของเบอร์เล็กเบอร์น้อยเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าฟาดมาฟาดกลับไม่กลัวกันอ่ะ ขณะเดียวกันนะครับทางคุณเพชรกรุณพลนี่ก็ตอบกลับคุณพลดอนกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพรรคประชาชนบัญชีรายชื่อครับก็บอกว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินมีแต่สีน้ำเงินที่โตจากพรรคสีส้มว่าสำนึกบุญคุณพรรคส้มที่ได้เป็นโตเป็นใหญ่เป็นนักหัวหน้าและลูกพรรคแต่ไม่เคยคิดจะตอบแทนมีแต่โกหกปลิ้นปล้อนอ้างว่าทำตาม MOA แต่พอโหวตให้ตัดอำนาจสวกลับยุบสภาหนีให้แก้รัฐธรรมนูญคืนอำนาจให้ประชาชนแก้ไขที่มาองค์กรอิสระก็ไม่ทำตามที่อวดที่อ้างกลับยังจะรักษาไว้ซึ่งอำนาจที่หวังจะกินรวบแบบเบ็ดเสร็จในรัฐธรรมนูญที่ตนเองบรรจงเขียนใหม่คุณกรณพลบอกว่ายอมรับว่าการตัดสินใจในวันนั้นที่เลือกพรรคสีน้ำเงินเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและป้องกันทางการทางการเมืองที่อาจจะนำไปสู่รัฐประหารเป็นเรื่องที่จะติดตัวพวกเราไปตลอดชีวิตมันมีผลทำให้สีน้ำเงินและองคาพยพเติบโตแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมแพ้และก้มหน้ารับชะตากรรมแต่จะเป็นพลังให้เราทำงานหนักเชิงความคิดให้มากขึ้นเพื่อชี้สังคมให้เห็นถึงการกินรวบประเทศการใช้เงินเข้าสู่อำนาจและการถอนทุนคืนจากโครงการต่างๆที่มาจากภาษีพี่น้องประชาชนถ้าท่านรัฐมนตรีสำนึกและรู้ว่าพรรคส้มส่งให้มีอำนาจแบบที่ชาตินี้ทำด้วยตัวเองคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก็อยากจะขอค่าตอบแทนความดีเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดอำนาจที่มาขององค์กรอิสระหมวดที่มาของอำนาจของสว.หมวดอำนาจการตรวจสอบภาคประชาชนง่ายๆถ้าทำให้ไม่ได้ก็เลิกสำนึกบุญคุณพรรคส้ม3เวลาก่อนและหลังอาหารอย่างที่ทำอยู่ถึงมันน่าละอายมากกว่าน่าภูมิใจคือในเชิงโต้วาทีอ่ะมันก็ต้องแก้ต่างกันไปแก้ต่างกันมาครับผลที่สุดแต่ทางนี้ก็เหมือนกับยืนยันแล้วเนี่ยแผลนี้อยากขยี้เขาอีกเลยเขาก็รู้ว่าเขาพลาดทีนี้เขาก็บอกว่ามันลบไม่ได้หรอกแต่เขาก็บอกว่าจุดมันคืออะไรยังไงแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้นึกอะไรไม่ออกน้ำเงินก็เอาจุดนี้เป็นจุดที่ขยี้ถ้าผมเป็นคู่มืออยู่นะคุณพิสุทธิ
1: ์ครับ
0: ผมจะเรียงเอาไว้เลยนะถ้าโดนด่าเรื่องนี้จะต้องตอบด้วยชุดคำนี้โดนด่าเรื่องนี้ชุดคำนี้นายกอยู่ให้ใช้คำนี้นายกไม่อยู่รองนายกให้ใช้คำนี้รัฐมนตรีอยู่ให้ใช้คำนี้รัฐมนตรีเรียงมาเลยอันเนี้ยจะเป็นวิธี
1: เขามีไหมเขามีทีมนี้ไหมคิดว่ามีไหมในภาคภูมิใจไทย
0: ผมว่าต้องมีแต่ถึงไม่มีแต่ว่าใช้สคริปต์เดียวกันอ่ะคุณวิสุทธิ์นี่มันคือสคริปต์เดียวกันก็ถือได้ว่าค่อนข้างเป๊ะปังอลังการอ่ะคุณวิสุทธิ์เตรียมมาตอบกันดีก็แล้วกันเพราะว่าทั้งกรวีลูกแชมป์ลูกแบดแล้วก็ลูกแนนบุญธิดาจะเรียกลูกหรือเปล่าคุณแชมป์คุณแบดคุณ
1: ลูกเทพ
0: แถวสองเขาลูก
1: คุณลูกเทพเขาเรียกตัวเองไม่เป็นไรนะจริง
0: ทุกลูกๆตอนนี้ก็ลุยกันด่าหน้ากันแบบนี้ทุกคนนะฮะคุณวิสุทธิ์ฮะ
1: ก็โอเคมันก็ไม่เป็นไรเอาพอประมาณเนาะคือผมคิดว่าการตอบโต้กันด้วยเชิงเหตุผลก็ดีด้วยอารมณ์ก็ผมคิดว่า
0: ก็ดี
1: มันไม่ดีแล้วบางทีก็อาจจะหลุดไปบ้างเรื่องสติสติไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับมาแต่ที่สำคัญคือผมก็อยากให้มีการตอบโต้กันนะเฉยๆหลักแห่งเหตุและผลนะผมว่านี้สำคัญสติที่หลุดไปก็กลับมาต่อไม่เป็นไรนะแต่ว่าเอาละว่าความเป็นธรรมหน่อยทีนี้เมื่อสักครู่ที่คุณพลดอนพูดถึงเรื่องระบอบน้ำเงินนะไม่รู้มีแต่พักน้ำเงินอย่างเงี้ยนะฮะคุณไอติมคุณไอติมตอนนี้ไม่ได้เป็นโฆษกเลยนะเป็นรองหัวหน้าพักใช่ไหมโฆษกก็จะเป็นคุณอะไรนะคุณลิซ่าหรือเปล่าคุณไอติมแกก็นี่ผมว่าแกเป็นโฆษกที่คนฟังบอกโอ้เนื้อหาแน่นเปี้ยนะคุณไอติมนะ
0: ครับ
1: ต้องเปลี่ยนหลอกเต็งฟังตลอดคุณไอติมนะตอนนี้ก็เป็นคุณลิซ่าคุณไอติมอธิบายไงครับระบอบน้ำเงินหนานะฮะคือสื่อถามเยอะคุณอาจารย์อธิบายอย่างนี้ว่าคำว่าระบอบน้ำเงินในความหมายของทางพรรคส้มเนี่ยนะครับหมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญปี2560เปิดช่องให้มีกระบวนการเลือกสว.ครับเลือกกันเองไม่ยึดโยงประชาชนแล้วก็ทำให้กลุ่มการเมืองเนี่ยสามารถแทรกแซงคุมเสียงข้างมากในสว.ได้นี่พอเห็นภาพอยู่นะแล้วพอควบคุมสว.ได้เนี่ยกลุ่มการเมืองดังกล่าวรู้อันกลุ่มไหนนะก็จะสามารถควบคุมความเห็นชอบ ของบุคคลที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระทั้งหมดนำไป

0: 3หน่วยงานอันถ้าตู้จากคุณไอติมคุณไอติมจะขีดเส้น3ที่จะบริหารตุลาการนะที่จะถูกเข้าไปผูกขาดอำนาจอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ถือว่าเป็นการชี้แจงสไตล์คุณไอติมนะก็เป็นหลักการแล้วก็เป็นความหมายที่เรียกว่าไม่ต้องใส่ตัวอย่างเข้าไปนะฮะนี่คือสีน้ำเงินก็คงจะซักเคยสักตั้งหนึ่งอะนะครับสักเคยตั้งหนึ่งส่วนสวที่บอกก็มาขยับนะเมื่อวานนี้สัก90 คนได้ใช่ไหมวันนี้ก็มาขยับเพิ่มเติมนะแล้วทางสวเนี่ยขยับนี้ไม่ใช่แค่ขยับของสวนะก็มาเรียกร้องด้วยนะฮะเอาว่ามีชื่อแล้วกันจะได้บอกว่าเป็นบุคคลท่านนี้นะจะไม่ต้องมาเลยเหมารวมนะฮะคุณเอาสิพลตำรวจตีฉัตรวัฒน์แสงเพชรเป็นกรรมธิการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภานะครับก็แน่นอนไม่เห็นด้วยกับคุณปิยบุตรที่พูดถึงเรื่องขององคมนตรี
1: การตัดสว
0: องคมนตรีนะครับแล้วก็ออกมายืนยันนะฮะว่าก้าวไกลไม่ใช่ก้าวไกลขออภัยครับพรรคประชาชนก็อาจจะมีการนำเสนอที่เกินขอบเขตไปก็ได้ที่ผมสรุปเองจากที่พูดทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วพลตรีสวัสดิ์ก็ไม่ได้พูดเฉพาะนามของกรรมาธิการสวนะเรียกร้องให้องค์กรอิสระหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาพฤติกรรมอาจจะหมายถึงถ้าผมดูเนี่ยรวมถึงทั้งองค์กรอิสระและสวอื่นด้วยหรือเปล่าให้ดำเนินการตามหน้าที่ต่อไปนะฮะแล้วก็ประโยคสุดท้ายเนี่ยผมยังสงสัยมันเกี่ยวข้องยังไงครับคุณวิลาครับพฤติกรรมดังกล่าวของแกนนำพรรคประชาชนอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคดี44ส.ส.ที่อยู่ในชั้นศาลฎีกาและศาลไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้านี้ศาลมีคำสั่งเงื่อนไขห้ามกระทำซ้ำเอาไว้แล้วอันนี้แปลว่าการออกมาเคลื่อนไหวอาจจะมีผลต่อการพิจารณาคดีของ44ส.ส.ซึ่งศาลท่านยังให้ทำหน้าที่ต่อไปซึ่งผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันเกี่ยวพันกันยังไงกับเรื่องนี้นะฮะนี่คือเคลื่อนไหวแล้วกัน
1: ท่านสว.เนี่ยท่านตีประเด็นที่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยพูดไปก่อนเรื่องที่ไปขอให้มีพูดถึงเรื่องขององคมนตรีนี่แหละ
0: ครับ
1: ทีนี้มันก็เป็นการประชุมในกรรมธิการวิสามัญพ
0: ิ
1: ทักษ์เทิดทูนสถาบันของวุฒิที่แสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับที่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งองคมนตรี
0: อ
1: ันนี้คือเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ท่านสวในฐานะรองประธานกรรมธิการเนี่ยก็พูดถึงความเห็นของคุณปิยบุตรและเสร็จแล้วเขาก็พ่วงครับพ่วงกรณีที่พรรคประชาชนโพสต์ข้อความว่ารัฐบาลกำลังละเมิดหลักประชาธิปไตยตลอดจนคุณณัฐพงษ์เนี่ยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านที่ให้สัมภาษณ์นอกจากจะไม่ควรห้อยโหนและดึงฟ้าต่ำแล้วเนี่ยการใช้หน้าของตัวเองเนี่ยเพื่อดันฟ้าให้สูงขึ้นเนี่ยท่านสวเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยพยายามสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทองคมนตรีหรือมีประสงค์ที่จะพยายามกระทบกระเทือนต่อสถาบันอันนี้ไงเขาหาจุดเลี้ยวมาแล้วก็วกเข้ามาว่าอันเนี้ยเป็นพฤติกรรมเดิมต่อเนื่องตั้งแต่ตอนที่อยู่ก้าวไกลที่เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112ทีนี้อ่ะทางนี้เขาก็บอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมธิการเนี่ยก็เรียกร้องให้พรรคประชาชนแสดงความรับผิดชอบนะครับแล้วก็เชื่อมโยงถึงคุณณัฐพงษ์ล้ำลึกถึงเหตุการณ์รัฐประหารปี57แล้วก็มีลงรายละเอียดแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยหากระบอบหมายถึงการมีคงอยู่ต่อไปเนี่ยคือท่านสวเนี่ยท่านตีความลึกอ่ะว่าสีน้ำเงินเนี่ยไปหมายถึงสถาบันด้วยก็เลยคือในใจเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยพูดหมายถึงตรงไหนหรือกินแคบกินกว้างแต่ว่าท่านชัตวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าน้ำเงินของทางพรรคประชาชนพรรคก้าวหน้าก้าวไกลเนี่ยกินกว้างก็เลยชี้มองไปว่าน่าจะมีผลต่อการเข้าใจผิดเรื่องราวต่างๆก็เลยเรียกร้องให้องค์กรอิสระหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดำเนินการ ทีนี้จริงๆท่านก็สามารถยื่นเรื่องท่านก็สามารถขยับได้เองใน

0: ฐานะที่เป็นองค์กรในฐานะที่เป็นสวนี่คุณวิสุทธิ์เขาก็มีประตูอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องเรียกร้องผ่านกระแสวงกว้างหรือเป็นวิธีการสื่อสารใช้สูตรของภาคประชาชนก็คือใช้พื้นที่ในการสื่อสารด้วยก็คงจะเป็นทั้งสองแรงมั้งครับคุณวิสุทธิ์นะ
1: ใช่ใช่คือก็เข้าใจเพียงแต่ว่าเอ๊ะตอนประโยคท้ายที่บอกว่าระวังนะเดี๋ยวจะศาลจะพิจารณาเรื่องประเด็นเกี่ยวกับ44
0: จริงๆไม่ใช่หน้าที่ของท่านจริงๆไม่ใช่หน้าที่ของสวเป็นหน้าที่ของศาล
1: ใช่ผมก็เอ๊ะมันเกี่ยวยังไงครับท่าน
0: ก็คงจะเป็นลีลาของฝั่งที่เขาเห็นต่างเพราะฉะนั้นการเห็นต่างการที่จะหลังบ้านก็เรียกว่าขู่หน้าบ้านก็เรียกว่าชี้ประเด็นก็แล้วกันเราเรียกว่าถ้าเขาเห็นต่างเขาก็พยายามชี้ประเด็นทีเนี้ยไอฝ่ายเชียร์หรือฝ่ายแช่งอ่ะคนดูคนฟังก็มีทั้งฝ่ายเชียร์และฝ่ายไม่เชียร์ก็ขึ้นอยู่กับว่าฟังท่านสวแล้วเนี่ยจะเชียร์ท่านสวหรือจะไม่เห็นด้วยท่านสวคุณรู้สึกนะ
1: ครับพูดถึงเห็นต่างเนี่ยพาไปที่เพื่อนบ้านหน่อยนะคุณอภิรักษ์นะ
0: ครับ
1: กัมพูชาวันนี้มีพระราชทานอภัยโทษให้กับเดี๋ยวนะชื่ออะไรแล้วเนี่ยชื่อหัวกิมสุขาฮะกิมสุขาที่เป็น
0: ฝ่ายค้านเหรอ
1: ผู้นำฝ่ายค้านตัวเป้งเนี่ยตอนนี้อายุ72ปีแล้วนะฮะถูกศาลตัดสินจำคุกครับ27ปีข้อหานี่หนักหน่วงเลยนะกบฏสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อโค่นล้มรัฐบาลคุณเซนแล้วก็ปรากฏว่าก็ติดคุกอยู่หลายปีฮะวันนี้ก็มีพระราชทานอภัยโทษนะครับก็ไม่ต้องจำคุกนะครับแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา5ปีหลังจากพ้นโทษครับต้องบอกว่ากิมสุขานี่เป็นแกนนำระดับแนวหน้าของทางกัมพูชานะคือก่อนแล้วถ้าย้อนไปเนี่ยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยของทางกัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกศาลสั่งยุบพรรคแล้วก็แกนนำฝ่ายค้านนี่ก็เรียกว่าคือถ้าไม่สมยอมมาอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศหรือบางท่านก็ต้องไปเสียชีวิตในต่างประเทศแล้วก็บางคนก็อาจจะต้องมาเสียชีวิตในบ้านเราไม่อาจจะต้องมาก็เกิดคดีในบ้านเรานี่คือสภาพของแกนนำฝ่ายค้านโดยทั่วไปทางกัมพูชานะครับนี่ก็ถือว่าคุณกิมสุขาก็ถูกยุบไปแล้วก็ถูกกักขังในบ้านนะฮะตั้งแต่เดือนมีนา2023นี่นะฮะแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นช่วงของการผ่อนคลายนะฮะก็มีการพระราชทานอภัยโทษนะฮะแต่ว่าคนที่ลงนามเนี่ยกลายเป็นคุณเซนนะฮะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระบรมนโรดมศรีอนุตอนนี้รับการรักษาพระอาการด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่คุณเซนก็เป็นคนลงนามนี่ก็คงส่งสัญญาณบางอย่างสำหรับการเมืองของทางกัมพูชานะว่าเนื่องด้านเป็นเศรษฐกิจและอยู่ในมือของตระกูลเซนแหละแต่ก็ยื่นเงื่อนไขบางอย่างแล้วก็ยอมปฏิบัติตามปล่อยแกนนำออกมาส่วนบ้านเราส่วนบ้านเรานี้คงไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะคุณทักษิณคุณทักษิณตกลงว่าออกมานี่เงียบเนาะเมื่อก่อนใครปล่อยข่าวเป็นคุณวิรัติที่บอกว่าคุณในวินจ้องเงียบเขาบ้านจันทร์สงราอะไรอย่างเง
0: ี้ยนะต้องย่องทุกทีเหรอไม่ต้องย่องแล้วมั้งหรือว่ามันต้องย่องให้เห็นท่าทีทางการเมืองให้ได้เห็นว่าไม่ได้คุยกันหรืออะไรกันยังไง
1: แต่ว่าออกข่าวว่าไปคุยกันแต่ผมคิดว่าคนยิงคุณทักษิณเนี่ยยังไม่น่าขยับอะไรในที่สาธารณะในตอนนี้จนกระทั่งเดือนกันยายนนะเพราะว่าคดียังไม่สิ้นสุดนะครับตอนนี้ต้องถือว่าย้ายที่คุมขังจากคุกมาอยู่ที่บ้านติดกับไอเอ็มอันคดีคุณทักษิณยังไม่จบนะโทษที่รับนะจนกระทั่งน่าจะเป็นต้นเดือนกันยายนนะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าคงไม่ได้ขยับอะไรบ้างหรือขยับกุ้งขยับเงี้ยเงียบเงียบนะฮะแต่ว่าประเด็นที่หลายคนมองว่าคุณทักษิณยังต้องใส่กำไร EM ตอนแรกจำได้ไหมคุณทักษิณอาจจะแบบเท่าที่ฟังข่าวของคุณอีบ้างนะลูกสาวคุณอีก็รู้สึกว่าทำไมต้องใส่ประมาณเนี้ยท่านเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีท่านคงไม่หลบหนีแล้วก็ท่านก็คงจะ วัยก็70แล้วทำไมต้องใส่ประมาณเนี้ยนะแต่ที่สุดเราก็ต้องยอมรับเงื่อนไขเนี่ยนะครับคือเตียนกรณีเอ็มแล้วก็มีการมองว่าเอ๊ะคุณทักษิณสามารถที่จะยื่นนะฮะยื่นขอให้มีการปลดกำไร EM ได้นะก็กำลังรออยู่แต่ดูอย่างนี้น่าจะปิดประตูแล้วล่ะคุณพิรักษ์เพราะว่าทางรัฐมนตรียุติธรรมฮะพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์บอกว่าการจะให้ปลดกำไร EM ใน3เงื่อนไขครับ1เจ็บป่วยไม่รู้คุณทักษิณป่วยป่ะนะแต่ดูตอนนี้ก็น่าจะสบายดีนะฮะ2การประกอบอาชีพหมายความว่าถ้าเกิดเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพจริงๆเนี่ยอาจจะยื่นได้และอันที่สามก็คือว่าภูมิลำเนาที่ไปใช้ที่กักขังอ่ะที่คุมขังแทนคุกอ่ะไม่มีไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยจะปลดได้คือหนึ่งป่วยสองเกี่ยวกับอาชีพสามไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ดูแล้วเนี่ยคุณทักษิณไม่น่าจะเข้าเงื่อนไขทั้งสามประการนะก็ถ้าดูจากน้ำเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คงจะไม่ได้ปลดใช่ไหมคุณพิรักษ์ก็ดูอย่างนี้นะคงจะใส่จนกระทั่งนู่นแหละจนกว่าจะครบผมจะไม่ได้ต้นเดือนกันยายนก็ถือว่าฟังคำเสียงนี้ถือว่าปิดเคสเรื่องจะได้รับการถอดกำไรEMหรือไม่เพราะไม่เข้าเงื่อนไขทั้งสามประการครับ
0: มีรายงานนะครับเนชั่นเขารายงานว่าพรุ่งนี้ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติไม่ชอบภาคหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: มีการนัดฟังคำพิพากษาย้อนไป31กรกฎาคม67คุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันนะตอนนั้นเป็นโจทย์ฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะครับให้ดำเนินคดีกับนายเนวัชชัยเกษมมงคลย้อนกันไปไม่รู้จำได้หรือเปล่าตอนนั้นเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะจำเลยที่1 นะครับรวมกับพวก12คนมีส่วนในการปกปิดเอกสารการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ
1: โอ้นานมากเนี่ย
0: รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งโดยศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งก็รับคดีไว้พิจารณานะครับแล้วก็มีรายงานว่าจะนัดฟังคำพิพากษาในวันพรุ่งนี้ก็เนี่ยก็เยอะเรื่องแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่านี้กรณีของเรื่องของกรณีปกปิดขณะเดียวกันสั้นๆครับเพจ Facebook ของทางไบโอไทยนี่เขาขึ้นมาน่าสนใจเราก็ลืมไปแล้วนะปี67
1: ปหมอคังดำป่ะ
0: ธรรมนัสบอกขอเวลา7วันสรุปที่มาหมอคังดำผ่านมาแล้ว2ปีเงียบปี67 69สุชาติขอเวลา7วันเคลียร์หลักฐานประหมอคังดำเงียบแล้วตอนนี้ประหมอคังดำโผล่พัทยาโผล
1: ่ไปทุกที
0: ่ไปทุกที่หมดแล้วก็ยังเงียบอยู่ฮะยังจับมือใครดมอะไรไม่ได้เลยคุณวิสุทธ์นะ
1: ไม่รู้จริงๆเหรอว่าต้นตอมาจากไหน
0: ไม่รู้จริงๆเหรอว่าใครใหญ
1: ่อืม
0: เออ
1: แต่รู้แน่ๆคุณวิทูลคุณวิทูลเรียก
0: จำรูน
1: โดนฟ้องครับ
0: มันก็อย่างนี้กันทุกทีหมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์และผมลาเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้4โมงเย็นนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒน

0: กุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยย่างเสื
1: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดลนะครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ปิดบวกขึ้นมา 3.03 จุดครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1,553.36 จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 3.03 จุดคิดเป็น 0.2% ครับโดยวันนี้เนี่ยทำจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,563.42 จุดจุดต่ำสุด 1,547.86 จุดนะครับวันนี้วอลุ่มมูลค่าการซื้อขายรวม 58,368.33 ล้านบาทครับ Top 5 Delta มาอันดับหนึ่งครับ6,026ล้านบาทปิดไปที่339เพิ่มขึ้นมา5บาทนะครับคิดเป็น 1.5% KBank 4,447 ล้านบาทปิดไปที่198บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทคิดเป็น 1.02% นะครับ BBL วันนี้ 3,027 ล้านบาทมาอันดับ3ครับปิดไปที่173บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา4บาท50สตางค์คิดเป็น 2.66% นะครับอันดับที่4 Gulf 61บาท75สตางค์ครับลดลงไป1สลึงคิดเป็น 0.4% วันนี้วอลุ่มอยู่ที่2,140ล้านบาทนะครับอันดับที่5ปตท.สผ.ครับ146บาท50สตางค์ลดลงไป2บาทนะครับคิดเป็น 1.35% วอลุ่มวันนี้สำหรับปตท.สผ. PTCP นะครับ 1,976 ล้านบาทนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Innovest X สวัสดีครับคุณพิชัยครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินทร์และท่านผู้ฟังครับ
2: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนจากปัจจัยอะไรบ้างครับ
3: อ๋อครับหลังจากที่ตอบรับมุมมองเชิงบวกเรื่องข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับทางสหรัฐไปเยอะพอสมควรเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ตรงข้ามมีแรงขายทำกำไรออกมานะฮะโดยเล่นข่าวเรื่องที่มีการใช้ปฏิบัติการทางการทหารตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะอย่างไรก็ดีเนี่ยตลาดก็ยังคงมีมองบวกนะครับว่าข้อตกลงเนี้ยน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันดิบเนี่ยที่ลงแรงๆก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีเด้งกลับขึ้นมาบ้างแต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่แถว98เหรียญต่อบาร์เรลอันนี้อ้างอิงแหล่งเบนซ์นะครับนักลงทุนก็ใช้จังหวะตรงเนี้ยขายทำกำไรหุ้นที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงตั้งแต่สัปดาห์ก่อนต่อเนื่องที่สัปดาห์นี้ครับก็น่าสังเกตว่าหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังคงบวกต่อได้นะครับแล้วก็มีบทบาทในการประคองดัชนีในภาพรวมอันนี้ก็ได้รับอานิสงส์ต่อเนื่องจากหุ้น AI หุ้นเทคโนโลยีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดโลกนะครับวันนี้เราเห็นเกาหลีใต้ที่เมื่อวานนี้ปิดทำการไปเนี่ยวันนี้พอเปิดขึ้นมาตลาดเกาหลีก็บวกแรงขึ้นไป 2.6% นะครับระหว่างวันบวกไปกว่า 3% ด้วยซ้ำนี่ย่อตอนช่วงปลายตลาดก็หลีดโดยหุ้นพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะ Samsung SK Hynix อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีผลบวกต่อเนื่องกลับมาที่หุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเรานะฮะอีกกลุ่มนึงที่เห็นแรงซื้อชัดเนี่ยคือกลุ่มธนาคารนะฮะก็ยังมีมุมมองบวกนะว่าเราเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะหยุดลงแล้วสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็กลับมาขยายตัวได้นะครับความพยายามในการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ก็ยังทำได้ดีวันนี้กลุ่มธนาคารเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่โดดเด่นแล้วก็ช่วยประคองเศรษฐกิจในภาพรวมในขณะที่กลุ่มโรงไฟฟ้าที่เมื่อวานนี้ดิบแรงขึ้นมาจากการเล่นประเด็นเรื่องและต้นทุนเชื้อเพลิงจะปรับลดลงตามราคาน้ำมันไว้วันนี้มีแรงขายทำกำไรออกมาทั่วๆเลยเราเห็น GPC ลบไป 2.4% บิ๊กเกรม 2.2% ตัวกันคูณ 3.3% เป็นต้นนะครับมองเป็นเรื่องแรงขายทำกำไรตามปกติหลังจากตัวราคาหุ้นก่อนหน้านี้เนี่ยดิบตอบรับต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับลดลงมาค่อนข้างแรงพอราคาน้ำมันเด้งปั๊บคนหาเหตุในการขายทำกำไรในขณะที่กลุ่มท่องเที่ยวที่เมื่อวานนี้ขึ้นแรงเหมือนกันวันนี้พอสถานการณ์บอกมีการยิงตอบโต้กันเนี่ยก็มีแรงขายทำกำไร ในกลุ่มท่องเที่ยวเช่นกันเราเห็นเอราวัณลบไป 2.1% มิ้นลบไป 1.8% เป็นต้นครับนะฮะอีกเรื่องนึงเรายังคงเห็นแรงขายในหุ้นที่ถูกลดน้ำหนักในตัวดัชนี MSCI นะครับเราพบกองทุนที่มีสไตล์การบริหารแบบพาสซีฟที่สร้างความเด่นแบบตลาดก้าหุ้นของ MSCI เนี่ยเขาจะปรับพอร์ตในวันศุกร์นี้นะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงปลายตลาดนะครับตัวหุ้นเหล่านี้น่าสังเกตว่าแม้จะมีข่าวบวกเฉพาะตัวหลายๆตัวเนี่ยแต่ตลอดช่วงที่ผ่านมาเราเห็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยทยอยขายออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นการชิงจังหวะกันของสไตล์การบริหารแบบแอคทีฟที่ลดพอร์ตไปก่อนแล้วพอพวกพาสซีฟหรือพวกสร้างพอร์ตอื่นแต่กล้าหุ้นเขาทำมีวันตรงในวันศุกร์เนี้ยกลุ่มแอคทีฟก็จะหาจังหวะซื้อคืนอีกทีหนึ่งนะเราเห็นแรงขายในตัวแอดวานซ์ตัว CPL ตัวใหญ่ทั้งหลายที่ถูกปรับลดน้ำหนักในรอบนี้นะครับก็เรียนว่าไอ้เรื่องการปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของทางคณิตศาสตร์นะครับแต่ควรสนใจเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานถ้ามองว่าตัว Advance เป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากเรื่องการลงทุนใน AI Infrastructure เนี่ยราคาหุ้นที่อ่อนตัวลงมามองเป็นโอกาสซื้อรวมถึงอย่างพวกค้าปลีกต่างๆที่ได้ประโยชน์จากเรื่องไทยชูไทยพลัสนะครับที่ลงทะเบียนแล้วสิทธิ์น่าจะเหลือน้อยแล้วแล้วก็จะเริ่มมีการดันจะหมุนเวียนออกมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็เชื่อว่าจะช่วยทำให้ประคับประคองตัวกำลังซื้อในภาพรวมขณะเดียวกันเนี่ยราคาน้ำมันดิบที่ยงมาต่ำกว่า100เหรียญเนี่ยถ้ามีความคืบหน้าเชิงบวกนะฮะระหว่างสหรัฐกับทางอิหร่านเนี่ยแล้วทำให้ราคาน้ำมันดิบถอยลงไปต่ำกว่า90เหรียญต่อบาร์เรลได้เนี่ยอันนี้จะยิ่งมีส่วนช่วยทำให้เซนติเมนต์ของผู้ที่เคยถูกกระทบจากน้ำมันแพงเนี่ยดีขึ้นอีกทางหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเราเองเรายังมองว่ายังมีมุมมองบวกนะครับแม้ว่าตัวดัชนีเนี่ยจะขยับขึ้นมาใกล้โซนแนวต้าน 1,560 ถึง 1,570 นะครับแต่เรียนเขาสังเกตว่าการขึ้นแรงของดัชนีในช่วงหลังสงครามเนี่ยเกิดจากตัวเดลต้าตัวเดียวเนี่ยก็ประมาณเกือบ60จุดแล้วครับงั้นถ้าตัดเดลต้าออกไปเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ยังห่างไกลจากจุดสูงสุดของปีนี้ครับ
2: ครับครับแล้ววันพรุ่งนี้แหละครับแนวรับแนวต้านทางเทคนิคจะเป็นยังไงบ้างและปัจจัยอะไรบ้างครับที่เรากำลังตามอยู่ครับ
3: ครับแนวรับแนวต้านเนี่ยด้านบน 1,560 ถึง 1,570 นี่เป็นเขตแนวต้านนะครับในขณะที่ข้างล่างเนี่ยตรงแถวบริเวณ 1,540 จุดเนี่ยก็เป็นโซนแนวรับนะคิดว่าคงจะอยู่ในกรอบนี้แล้วก็เฝ้ารอดูพัฒนาการสถานการณ์ในส่วนออกกลางอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับถ้าเราเห็นน้ำมันปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญเราเห็นตัวบอนด์ยิลด์ปรับลดลงได้อีกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็จะพลิกข้างถ้าปรากฏว่าน้ำมันเด้งบอนด์ยิลด์เด้งนะฮะคิดว่ายังกว่างจากเรื่องนี้เป็นปัจจัยหลักเลยแล้วก็ปลายสัปดาห์เนี่ยก็เป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนของตัวดัชนี MSCI รวมถึงการเก็งเรื่องของเซต50เซต100ด้วยนะครับที่จะใช้ข้อมูลจนถึงวันสิ้นเดือนนี้นะครับเราคิดว่าตลาดรับรู้ไปพอสมควรแล้วถ้ามาตรฐานก็คือคนจะซื้อดักหุ้นที่จะถูกเพิ่มเข้าไปในตัวดัชนีเซต50หรือถูกปรับเพิ่มน้ำหนักในตัวดัชนี MSCI นะแล้วก็ทำตรงข้ามในตัวที่ถูกถอดออกหรือถูกปรับลดน้ำหนักนะครับแล้วพอถึงวันจริงปั๊บเนี่ยก็มีแรงขายเซลล์อ่อนแฟกออกมาเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็งกำไรก็ต้องเก็งกำไรล่วงหน้านะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดต้องไปตรวจสอบตัวปัจจัยพื้นฐานรายตัวครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับคุณพิชัยครับ
3: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับกับตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้ที่ปิดบวกขึ้นมา 3.03 จุดนะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยนะครับวันนี้จากการประมวลข้อมูลของคุณปริยพันธ์มีสุขทาง InfoQuest Shanghai Composite ตลาดหุ้นจีนติดลบครับหลังจากมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านซึ่งข่าวดังกล่าวก็ได้บดบังความหวังเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพนะครับ Shanghai Composite วันนี้ปิดไปที่ 4,145.37 จุดครับลดลงไป 7.20 จุดคิดเป็น 0.71% นะครับต่างเสียงฮ่องกงวันนี้ก็ปิดลบครับ ขณะที่การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอเมริกาอิหร่านยังมีความไม่แน่นอนนะครับหางเซ็งติดไปที่ 25,599.45 จุดลดลงไป 6.58 จุดคิดเป็น 0.03% ครับนิกเกอิโตเกียวปิดลบเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากนิกเกอิปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวานนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับตลาดยังคงทรงตัวได้เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่ยังคงปรับตัวขึ้นช้ากว่าตลาดนะครับนิกเกอิวันนี้ปิดไปที่ 64,996.09 จุดลดลงไป 162 จุดคิดเป็น 0.25% คัมโพสิตเกาหลีใต้ครับวันนี้ปิดเหนือระดับ 8,000 จุดครับแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในวันนี้โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังต่อความเป็นไปได้ที่สหรัฐและอิหร่านนั้นจะบรรลุข้อตกลงนะครับดูเหมือนจะเป็นข้อมูลคนละชุดกันนะครับจีนกับเกาหลีใต้ซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบของมูสอีกครั้งหนึ่งก็มีปฏิกิริยาแตกต่างกันไปพอสปีวันนี้นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดไปที่ 8,047.51 จุดเพิ่มขึ้นมาเกือบ200จุดนะครับคิดเป็น 2.55%ออสเตรเลียบ้างครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียวันนี้ติดลบครับเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรก่อนที่ออสเตรเลียจะเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในวันพรุ่งนี้ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,657.80 จุดลดลงไป 34.20 จุดคิดเป็น 0.39% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,882.60 จุดลดลงไป 32.80 จุดคิดเป็น 0.37% นะครับส่วนความเคลื่อนไหวของภูมิรัฐศาสตร์ในวันนี้ล่าสุดที่ต้องติดตามกันนะครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันไปทีละเรื่องเลยนะครับว่าวันนี้สหรัฐกับอิหร่านนั้นมีอะไรเป็นความคืบหน้าบ้างนะครับมีข่าวเกาหลีเหนือครับยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ครับลงทะเลเหลืองท่ามกลางข่าวสีจิ้นผิงอาจจะเยือนเปียงยางวันนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรด้วยนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจทุกวันอังคารคือ China Update เพราะว่าทุกคนไปหาจีนหมดเลยครับแต่มีจีนนี่แหละครับที่จะไปหาคิมจองอึนโอ้โหดูไฮโซดู VIP ละเกินนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกครับลงสู่ทะเลเหลืองกองทัพเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่มระดับเฝ้าระวังและประสานข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นขณะที่ก็มีกระแสข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นอาจจะเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือในช่วงปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าด้วยนะครับก็น่าจะไปเช็คเมโมกันนะครับว่าที่คุยกันไปกับปูตินที่คุยกันไปกับสหรัฐนั้นเกาหลีเหนือว่าอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเกาหลีเหนือก็ให้เกียรติมาเยือนจีนแล้วก็มาชมศักยภาพทางด้านขีปนาวุธของจีนกันไปแล้วนะครับต่อถึงคราวของจีนที่จะไปเยือนเกาหลีเหนือบ้างหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องว่ากันไปส่วนเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะครับตอนนี้ล่าสุดก็ยังคงอยู่ที่ทางด้านของทรัมป์นะครับที่ก็เปิดฉากโจมตีเป้าหมายทางตอนใต้ของอิหร่านโดยอ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันกำลังพลตามกลางข้อตกลงอยู่ยิงที่ยังเปราะบางนะครับของประชาการกลางสหรัฐ CENTCOM นะครับ Central Command นั่นเองนะครับออกแถลงการวันนี้แล้วครับตามเวลาในประเทศไทยพอปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้มีขึ้นเพื่อปกป้องกำลังพลของสหรัฐจากภัยคุกคามที่มาจากกองกำลังของอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐนั้นยังคงใช้ความอดกลั้นระหว่างข้อตกลงหยุดยิงยังมีผลบังคับใช้โฆษกของเซนคอมระบุเพิ่มเติมนะครับว่ากองทัพสหรัฐนั้นยังคงดำเนินมาตรการป้องกันกำลังพลในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องครับขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านเปิดเผยครับว่าการเจรจากับสหรัฐนั้นมีความคืบหน้าบางส่วนแต่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งได้ในเร็ววันนะครับตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นยังคงตึงเครียดครับหลังสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อความมั่นคงในภูมิภาคและเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซซึ่งยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากนานาชาติแม้จะมีความพยายามผลักดันการเจรจาและรักษาข้อตกลงหยุดยิงแต่การโจมตีล่าสุดก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่า ความเสี่ยงของการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นยังไม่คลี่คลายนะครับส่วนบ้านเราในวันนี้นะครับก็มีเรื่องของคุณอนุทินนะครับตรวจคำชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วมั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญย้ำกู้ในประเทศดอกเบี้ยต่ำนะครับส่วนเรื่องของการเยือนฝรั่งเศสนะครับที่ได้มีการพูดคุยกับทางมาครงเนี่ยนะครับทางคุณอนุทินก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าการเยือนฝรั่งเศสนั้นสำฤทธิ์ผลนะครับมาครงนั้นให้เกียรติไทยปลื้มนักลงทุนมาไทยเพราะความพร้อมไม่ใช่ค่าแรงถูกนะครับวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะครับซึ่งช้ากว่าไทย5 ชั่วโมงนะครับคุณอนุทินนายกและรัฐมนตรีมหาไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำฤทธิ์ของการเยือนฝรั่งเศสนะครับว่าการเดินทางในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำฤทธิ์ครับและเป็นไปตามแผนการที่เตรียมการไว้ตนได้มีโอกาสพบกับประชาชนชาวไทยในฝรั่งเศสซึ่งมีความอบอุ่นและทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทยมีความมั่นใจและมีกำลังใจนะครับส่วนการพบกับอิมมานูเอลมาครงที่ทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อค่ำวันนี้เพื่อดินเนอร์กันนี่นะครับ25 พฤษภาคมทางมาครงท่านก็ได้ให้เกียรติครับเพราะว่าการมาเยือนครั้งนี้เนี่ยเป็นการมาเยือนอย่างกึ่งทางการนะครับโดยที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้การต้อนรับและได้หารือร่วมกันพูดได้ว่าถือเป็นการพบปะกันอย่างเป็นทางการโดยได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตที่ปีนี้ครบ170 ปีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยฝรั่งเศสกับไทยมีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีบรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้าใจและมีมิตรภาพในระดับที่สูงนะครับซึ่งเอ็มมานูเอลก็ประทับใจประเทศไทยตั้งแต่มาเยือนประเทศไทยเมื่อ4 ปีที่แล้วช่วงเอเปกนะครับแล้วก็ได้หารือเรื่องการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วมกันด้วยนะครับซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าประเทศไทยและคนไทยนั้นน่าจะยินดีและภูมิใจที่มีผู้ประกอบการบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในฝรั่งเศสในระดับที่ใหญ่มากโดยเฉพาะด้านอาหารและการเกษตรนะครับในส่วนของฝรั่งเศสปีนี้ก็มีการมาลงทุนในไทยหลายหมื่นล้านบาทธุรกิจที่เขามาลงทุนในไทยช่วงนี้นั้นไม่ใช่ไปเพราะประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเหมือนในอดีตแล้วนะครับแต่ที่เข้าไปในเพราะเขามั่นใจในระบบสาธารณูปโภคต่างๆของไทยการที่เรามีภูมิรัฐศาสตร์เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคสามารถส่งออกสินค้าไปยังทุกที่ในโลกโดยไม่มีอุปสรรคและมีความสะดวกสำหรับเขานั่นคือเหตุผลนะครับและคุณหมงทินก็ได้มีโอกาสพบกับผู้ลงทุนก็เลยได้ขอบคุณเขาที่เชื่อมั่นต่อประเทศไทยเขามั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มฐานการลงทุนการผลิตและขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในไทยได้อีกมากซึ่งคุณเอิร์ธินก็เลยบอกไปว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยนั้นต้องตื่นตัวยอมรับการลงทุนของเขาอย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าเขามาเนี่ยเขามีต้นทุนที่ถูกกว่าหากวันหนึ่งมันแพงเนี่ยเขาก็ไปนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามาด้วยความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนก็เท่ากับว่ามีแต่เข้ามาอยู่แล้วมาอยู่แล้วก็ขยายฐานธุรกิจของเขาซึ่งก็วินวินนะครับแล้วเราเองนะครับก็จะเร่งเดินหน้า FTA ไทย EU ให้จบโดยเร็วเพื่อจะได้มีโอกาสมากขึ้นจะได้ไม่ติดข้อจำกัดซึ่งมูลค่าการเสียภาษีถ้าเจรจาสำเร็จนั้นภาษีก็จะลดลงอย่างต่ำถึง 20% ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราจะได้เปรียบเรื่องต้นทุนเป็นอย่างมากขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีทางเจรจาแล้วเสียเปรียบใครนะครับไม่ทำให้ความเสียหายในการเจรจาหรือข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับไม่ทำให้เกิดความเสียหายในการเจรจาหรือข้อตกลงใดๆกับต่างประเทศแน่นอนนะครับนั่นคือคำพูดจากคุณอนุทินนายกและรัฐมนตรีมหาไทยนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าก่อติดเศรษฐกิจไชน่าอัปเดตกับดร. อาร์ม ตั้งนิรันดรครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร. อาร์ม ตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30 นาที ในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดว
3: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับทุกวันอังคารคือ China Update นะครับสำหรับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดวครับและทุกวันอังคารเราพูดคุยกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้อาจารย์อยากจะชวนเราคุยหลายๆเรื่องเลยครับเราจะมา follow up กันหน่อยนะครับเรื่องดีลระหว่างสหรัฐกับจีนโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของชิปและพัฒนาการทางด้าน AI นะครับก็คงจะได้ถือโอกาสให้อาจารย์ได้เปรียบเทียบจุดแข็งของสหรัฐกับจีนในเรื่องของ AI นะครับว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างไรบ้างรวมไปถึงแน่นอนครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพบปะกันระหว่างผู้นำจีนและผู้นำรัสเซียนะครับเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์อาร์มเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คงได้คุยกันละเอียดเลยด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเราได้อะไรบ้างจากการที่ผู้นำจีนและรัสเซียพบปะกันในรอบนี้นะครับรวมไปถึงความสัมพันธ์ของ2ประเทศที่สีจิ้นผิงและปูตินนั้นถือว่าเป็นมหามิตรนะครับก็สะท้อนอะไรได้บ้างจากการพบปะกันในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงนี้ครับเกาะติดเศรษฐกิจ China Update ครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ทุกวันอังคารนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับพูดคุยกันกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นเกาะติดเศรษฐกิจช่วง China Update วันนี้ก็มีหลายเรื่องครับที่จะได้อัปเดตกันนะครับความคืบหน้าต่อเนื่องหลังจากที่มีการเยือนของคณะนักธุรกิจสหรัฐในประเทศจีนช่วงเดียวกันกับที่ทรัมป์กับสีจิ้นผิงได้พบกันนะครับก็มีข่าวเรื่องของNVIDIA แล้วก็เรื่องของชิปนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยทำให้น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเราจะมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ AI จีนกับสหรัฐนะครับจุดอ่อนจุดแข็งแต่ละฝ่ายรวมไปถึงอะไรที่เป็นจุดแข็งของ AI ของจีนนะครับและแน่นอนครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพบปะกันของผู้นำรัสเซียและผู้นำจีนด้วยนะครับไม่ถึงสัปดาห์หลังจากการเยือนของทรัมป์เรื่องนี้มีอะไรที่น่าวิเคราะห์บ้างน่าพูดคุยกันบ้างนะครับวันนี้ได้ฟังมุมมองของดร.อาร์มกันนะครับสวัสดีครับดร.อาร์มครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ครับตกลงมีธุรกรรมเกิดขึ้นหรือยังครับ NVIDIA กับจีนเนี่ยฮะตกลงเขาซื้อขายกันหรือยังครับอาจารย
5: ์ตกลงแล้วยังไม่สำเร็จนะครับคุณวารินคือทรัมป์เนี่ยไฟเขียวให้ NVIDIA เนี่ยขายชิปให้จีนแต่ว่าก็ต้องหมายเหตุไว้นะครับว่าไม่ใช่ชิปไฮเทคที่สุดนะครับเป็นชิปเกรดรองลงมาซึ่งทรัมป์บอกว่าอันนี้จีนอยากซื้อแล้วจีนก็ต้องการนะครับแต่ว่าทรัมป์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าแต่ปรากฏว่าจีนสุดท้ายก็ยังไม่ซื้อเพราะว่าจีนอยากทำเองนะครับแต่จริงๆเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณวารินตั้งโจทย์ว่าเอ๊ะถ้าเราเปรียบเทียบ AI ของจีนกับอเมริกาเนี่ยจุดแข็งจุดอ่อนมันเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าจุดแข็งของจีนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันแต่ว่าจุดอ่อนของจีนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แหละครับคือมันอยู่ที่เรื่องชิปนะครับคุณวารินแต่ว่ามันก็มีข่าวล่าสุดที่น่าสนใจมากนะครับบอกว่า DeepSeek เนี่ยโมเดลตัวใหม่ของ DeepSeek เนี่ยมันใช้ชิปของ Huawei นะครับทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้หัวเว่ยก็มีการพัฒนาเรื่องของชิปขึ้นมาก้าวหน้าพอสมควรที่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็ตอบโจทย์เรื่อง AI จนตอนนี้มันก็เลยทำให้รัฐบาลจีนก็เลยเหมือนจะสนับสนุนส่งเสริมให้จีนซื้อของจีนนะครับเพราะว่าถ้าจีนซื้อของจีนนี่ก็จะมีเงินทุนไหลไปพัฒนาR&D ไหลไปทำวิจัยนวัตกรรมเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็เลยทำให้เราเห็นว่าดีลที่สุดท้ายเรียกเจนเซ่นหวงขึ้นเครื่องบินไปนาทีสุดท้ายไปเมืองจีนด้วยกันเนี่ยดีลนี้ยังไม่สำเร็จครับคุณวารินครับ
6: ครับแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรต่อAI หรือว่าความสัมพันธ์จีนสหรัฐไหมครับกับเรื่องนี้หรือนั่นเป็นเพียงแค่การจัดฉากให้เห็นภาพว่ามีการคุยกันแล้วสุดท้ายแล้วคือยังไงคะเนี่ย
5: คือที่ทรัมป์เจอกับสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับเขาคุยเรื่อง AI หลักๆเนี่ยมี2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องเจรจาซื้อชิปของ NVIDIA ซึ่งอันนี้ที่เมื่อกี้เราบอกนะครับว่าสุดท้ายทรัมป์บอกว่าก็คุยกันเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีดีลนะครับเพราะว่าจีนอยากทำของจีนเองนะครับ
6: ครับ
5: แต่ว่าเรื่องที่สองที่มีการคุยกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของการจัดระเบียบความปลอดภัยเรื่องของ AI นะครับอันนี้ต้องเล่าพื้นฐานแบ็กกราวด์นิดนึงนะครับว่าในวงการเทคโนโลยีทั้งฝั่งสหรัฐและจีนเนี่ยเริ่มมีความกังวล นะครับคุณวารินว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Agentic AI ก็คือ AI นี่มันทำแทนคนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องมือ AI ใหม่ๆที่มันฉลาดมากเนี่ยมันไปตกอยู่ในมือของผู้ก่อการร้ายนะครับไปตกอยู่ในมือของคนที่จะโจมตีทางไซเบอร์นะครับพวกนี้มันอาจจะสร้างความเสียหายได้มากเพราะว่าเอา AI เข้าไปเจาะข้อมูลเอา AI เข้าไปเจาะระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคุยกันว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีเขาเรียกการ์ดเรลก็คือ เป็นกรอบที่ชัดเจนใครใช้ AI ได้ใครใช้ไม่ได้จะมีวิธียังไงที่ไม่ให้โมเดลที่มันฉลาดที่สุดสุดยอดที่สุดเนี่ยมันตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็อันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่มันมีบันทึกชัดเจนนะครับว่าเป็นอเจนดาสำคัญในการคุยกันระหว่างสีจิ้นผิงกับทรัมป์ครับ
6: ครับแล้วได้ผลลัพธ์ออกมายังไงบ้างครับตกลงใครจะเป็นคนคุมเกม AI ตรงนี้ครับ
5: ก็ผมคิดว่ามันยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับคุณวารินผลลัพธ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตั้งคณะทำงานร่วมกันหารือปรึกษากันเพียงแต่ว่าเริ่มมีอเจนดาเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็พูดชัดเจนนะครับว่านี่คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเรื่อง AIนะครับทรัมป์ตอนที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับทรัมป์บอกว่าเรื่อง AI เนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งนะครับยังไงเราก็ก้าวหน้าที่สุดแต่ว่าจีนเนี่ยก็เป็นเบอร์สองที่สตรองมากนะครับที่เมื่อกี้เราอธิบายนะครับว่าจุดแข็งของจีนเนี่ยจุดอ่อนคือเรื่องชิปนะครับซึ่งตอนนี้หัวเว่ยก็เริ่มพัฒนาก้าวหน้าขึ้นแต่ว่าจุดแข็งของจีนเนี่ยอยู่ที่แอปพลิเคชันนะครับคุณวารินคือถ้าเราดูเนี่ยแผน5ปีฉบับใหม่ของจีนเนี่ยเขียนชัดเจนนะครับบอกว่าเป็น AI Plus Initiative ก็คือเป็นว่าเอา AI มาใช้กับทุกเรื่องนะครับเขาเรียก All Sectors All Fronts นะครับคือทุกวงการทุกธุรกิจทุกภาคเศรษฐกิจทำยังไงที่จะเอา AI มาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับก็ถึงมีคำพูดกันนะฮะบอกว่าAI จีนเนี่ยจะไม่ได้ฉลาดเท่า AI อเมริกาอาจจะฉลาดบ้านๆแต่ฉลาดเพียงพอที่จะใช้งานทุกอย่างทุกเรื่องทุกวงการแล้วก็จีนเนี่ยเก่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เขาเรียก Physical AI นะครับคุณวารี
6: ครับ
5: ก็คือเป็นไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ AI ที่เราใช้กันอย่าง Cross Cowork Chat GPTแต่หมายถึงเอาสมองเนี่ยมาใส่ในหุ่นยนต์เพราะว่าจีนเนี่ยมีภาคการผลิตที่เข้มแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นความก้าวหน้าเรื่องหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์นะครับแล้วก็นี่ก็รวมถึงอินดัสเทรียลโรบอทด้วยนะครับคุณวาริน
6: ครับ
5: ยนต
6: ์
5: เรื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ช่วยเรื่องออโตเมชันเรื่องพวกนี้คือจุดแข็งของ AI ของจีนครับ
6: ครับ ของอเมริกานอกจากเรื่องของชิปแล้วมีอะไรอีกบ้างครับที่เป็นจุดแข็งของเขาอะฮะ
5: คือจุดแข็งของอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าชิปนี่มันสำคัญนะครับคุณวารินเพราะว่าชิปเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยในการประมวลผลถ้าคุณวารินมีชิปไฮเทคนี่มันก็ยิ่งประมวลผลเร็วเรียนรู้เร็วฉลาดขึ้นได้เร็วนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าให้ลงไปอีกขั้นหนึ่งนี่มันไม่ใช่แค่ชิปนะครับคุณวารินพลังงานนี่ก็สำคัญมากเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยคุณวารินครับต้นทุนพลังงานของอเมริกานี่ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับยุโรปเมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้พอสมควรในเรื่องของพลังงานในเรื่องของที่อเมริกามีเชลออยล์นะครับแล้วยิ่งเนี่ยวิกฤตสงครามอิหร่านดันราคาพลังงานเนี่ยซึ่งก็แน่นอนฮะว่าก็ดันราคาพลังงานอเมริกาด้วยแต่โดยเปรียบเทียบเนี่ยทรัมป์ก็บอกนะครับว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้พึ่งช่องแคบฮอร์มุสเหมือนกับประเทศอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานนี่ก็เป็นจุดแข็งของอเมริกานะครับแล้วก็จุดแข็งของอเมริกาก็คือความฉลาดนะครับของ AI ก็คือถ้าเราจะเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยผมคิดว่า DeepSeek ก็ยังสู้ ChatGPT ไม่ได้นะครับคุณวารินในเรื่องของความแม่นความฉลาดสมมุติเราเทสกันว่าเอ๊ะมันฉลาดเหมือนคนหรือยังนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าที่บอกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงตื่นเต้นกับเรื่อง DeepSeek ก็เพราะว่าถึงมันไม่ได้ฉลาดที่สุดแต่ว่าโดยเปรียบเทียบกับต้นทุนการพัฒนาโดยเปรียบเทียบกับที่ DeepSeek ไม่ได้ใช้ชิปที่ไฮเทคที่สุดโอ้ทำออกมาได้ขนาด DeepSeek นี่ก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วนะครับแต่ว่าอเมริกาก็จะเก่งเนี่ยแหละครับเรื่องพื้นฐานอย่างชิปนะครับเรื่องพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องของความฉลาดของ AI นะครับซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอัลกอริทึมด้วยนะครับ
6: ครับอาจารย์แล้วเซนเซอร์ชิพของสองฝั่งเนี่ยแตกต่างกันนะครับเราจะเห็นคนคอมเพลนเยอะนะครับในส่วนของ DeepSeek หรือ AI ของจีนที่ถ้าเกิดว่าข้อมูลบางอย่างก็จะถูกปิดกั้นนะครับแล้วอเมริกาเขามีการปิดกั้นตรงนี้ด้วยไหมครับ
5: อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างนะครับเพราะของจีนด้วยระบบการปกครองเนี่ยมันก็จะยังมีเรื่องของการจัดระเบียบที่รัดกุมซึ่งบางคนก็วิจารณ์นะครับว่ามันอาจจะกระทบได้กับการพัฒนา AIเพราะว่าถ้า AI มันมีเส้นแดงห้ามข้ามห้ามพูดเรื่องนี้ห้ามอะไรมันก็อาจจะกระทบได้เหมือนกันนะครับกับการพัฒนาโมเดลแต่ว่าก็อันนี้ก็ง่ายๆครับคุณวารินถ้าคุณวารินไปถาม DeepSeek เรื่องสีจิ้นผิงไปถาม DeepSeek เรื่องไต้หวันมันก็จะตอบหรืออาจจะปฏิเสธที่จะตอบนะครับแม้ก็ฉลาดอีกแบบหนึ่งนะฮะปฏิเสธที่จะตอบแต่ถูกต้องครับมันก็จะชัดเจนว่าเรื่องของจีนเนี่ยมันมีเขาเรียกการกำกับของรัฐที่เข้มงวดกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับของอเมริกาครับ
6: ครับพออาจารย์พูดถึงเรื่องพลังงานเนี่ยว่าอเมริกาเป็นจุดแข็งเนี่ยแล้วจีนเองซึ่งมี Rare Earth จีนตรงนี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันครับในแง่ของพลังงานที่จะมาทำให้ AI โตเนี่ย
5: คือจีนเนี่ยเรื่องพลังงานเนี่ยจีนก็ไม่น้อยหน้านะครับคือจีนมีเขาเรียกว่าการกระจายความเสี่ยงพลังงานที่ดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องพลังงานเนี่ยในจีนเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือการสร้างพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งจีนเนี่ยสร้างเยอะมากเลยนะครับโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยซึ่งอันนี้ก็หลายคนก็บอกว่ามันก็จะช่วยเรื่องของพื้นฐานพลังงานของจีนนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับที่เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องที่สีจิ้นผิงพบกับปูตินด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับโครงการ Power of Siberia ซึ่งจีนก็ต้องการพลังงานจากรัสเซียนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับมันอาจจะไม่เกี่ยวกับ Rare Earth เท่าไหร่เพราะว่า Rare Earth เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า Physical AI มากกว่าคือมันเกี่ยวข้องกับการทำหุ่นยนต์

0: ไม่นะครับทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยอเมริกาไม่มีทางเลือกอื่นในเรื่องแร่เอิร์ธนอกจากต้องพึ่งจีนนะครับแล้วนี่ก็เป็นไพ่ที่จีนเอาออกมาใช้นะครับตอนนี้จีนก็ชะลอกฎเกณฑ์เรื่องข้อจำกัดเรื่องแร่เอิร์ธออกไป1ปีอเมริกาก็เลยบอกอเมริกาก็ชะลอมาตรการการค้ามาตรการคว่ำบาตรบริษัทจีนออกไป1ปีเพราะว่าจีนใช้ไพ่เรื่องแร่เอิร์ธนี่แหละครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ผมได้นำเสนอข่าวในรายการเราไปนะครับที่ทางคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีเนี่ยกำลังจะเปิดตัวโครงการ AI Passport นะซึ่งก็จะเป็นการให้คนไทยประมาณ5ล้านสิทธิ์เนี่ยนะครับได้เข้าไปใช้ในการยกระดับทักษะดิจิทัลซึ่งก็จะเป็นการนำ AI จากหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์เนี่ยมาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับทีนี้มันจะมีคอน FLICT ไหมครับอาจารย์เพราะว่า AI ของจีนและของสหรัฐเนี่ยมันแข่งกันยังไงในตลาดโลกหรือมันทำงานร่วมกันยังไงบ้างไหมครับ
0: ครับก็ตอนนี้ก็เป็นการแข่งการให้บริการนะครับคุณวารินคืออย่างประเทศไทยเนี่ยอย่างที่คุณวารินเล่าเราเป็นผู้ใช้นะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือหนึ่งเนี่ยเราจะยกระดับเรื่องของแรงงานยังไงให้แรงงานเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนะครับด้านที่สองก็คือถ้าเราเรียนรู้จากจีนเนี่ยคือจีนเนี่ยที่เราเคยเล่าให้ฟังกันในรายการนะครับบอกว่าอเมริกานี่เป็น all in AI นะครับก็คือทุ่มตัวให้ AI ฉลาดที่สุดแต่ว่าจีนเนี่ยเป็น AI in allก็คือพยายามเอา AI มาใช้กับทุกเรื่องกับทุกเศรษฐกิจกับทุกภาคการผลิตนะครับเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจให้มากที่สุดนะครับของเราเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงต้องไปในแนวทางแอปพลิเคชันนะครับทำยังไงที่เราจะเอาเครื่องมือใหม่ๆเหล่านี้มาใช้ในการยกระดับแรงงานยกระดับเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าพวกนี้นี่ก็ต้องโน้ตนะครับคุณวารินเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับก็เรียกว่า AI เนี่ยอันหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือความเร็วครับคุณวารินแล้วก็ยิ่งการแข่งขันระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้สปีดของการพัฒนาเรื่อง AI เนี่ยมันไปเร็วมากๆเลยนะครับภายใน3เดือน5เดือนนี่โอ้โหความฉลาดสิ่งที่มันทำได้นะครับมันเปลี่ยนเร็วมากเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้การเรียนรู้นี่ผมคิดว่าโอ้มันก็ต้องเรียนรู้กันอยู่ตลอดเหมือนกันครับ
1: ครับคือผมก็พยายามนึกภาพตามนะครับตอนที่คุณชัยชนกบอกว่าในระบบ AI Passport ที่จะให้ประชาชนคนไทยเข้าถึง Generative AI ชั้นนำระดับโลกเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มกลางอันเดียวซึ่งมันจะมีทั้ง ChatGPT Gemini Cloud แล้วก็มี AI จากอีกหลายรายนะครับซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่มันเหมาะสมกับลักษณะงานของตนเองได้ผ่านแดชบอร์ดเดียวทั้งในรูปเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือก็เลยไม่แน่ใจไงครับว่ามันจะตีกันไหมหรือมันจะคอนฟลิกต์กันไหมหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับการแข่งขันเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนต่อไปนะครับอาจารย์ของเราเท่าที่อาจารย์สังเกตการดูเนี่ยเราใช้ของจีนมากกว่าหรือของทางฝั่งตะวันตกมากกว่ากันครับตอนนี
0: ้ผมคิดว่าเรายังคุ้นเคยกับฝั่งตะวันตกมากกว่านะครับคุณวารินแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกอันนึงที่เราพูดได้เรื่องจุดแข็งของตะวันตกก็คือจุดแข็งตะวันตกก็คือทุกคนใช้อะครับคุณวารินนะคร
1: ับ
0: คือจีนเนี่ยโอเคภายในจีนเขาไม่ใช้ของตะวันตกแต่ว่าเขาใช้กันอยู่ในจีนแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณวารินอาจจะตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเนี่ย ก็จะมีคนที่คอนเซิร์นเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนึกออกไหมฮะกับเรื่องเซนเซอร์ชิพกับเรื่องรัฐบาลจีนจะรู้ไหมอะไรเหล่านี้นะครับแต่ว่าตะวันตกเนี่ย ก็จะยังมีความได้เปรียบเหมือนกันในเรื่องว่าโมเดลของตะวันตกเนี่ยมันใช้แพร่หลายทั่วโลกใช่ไหมครับมันเป็นที่ไว้ใจนะครับอันนี้ก็ทำให้ในเรื่องสเกลเนี่ยจริงๆแล้วเราบอกสเกลจีนใหญ่นะประชากรเยอะแต่ว่าสเกลตะวันตกเนี่ยมันก็ทั้งโลกเหมือนกันนะครับคุณวารินถ้าเรามองแบบนี้ครับ
1: ครับแต่ตะวันตกเองเขาก็เริ่มกังวลแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เห็นข่าวป๊อปเลโอออกมาเผยแพร่สารตราพระสันตะปาปาฉบับแรกในสมัยของพระองค์นะครับเรียกร้องให้โลกเนี่ยชะลอการพัฒนา AI ครับแล้วก็ทรงตรัสปฏิเสธทฤษฎีสงครามอันชอบธรรมที่ผู้นำโลกเนี่ยใช้เป็นข้ออ้างในการทำสงครามซึ่งเราก็เห็นการใช้ AI ในการทำสงครามเนี่ยเยอะมากนะครับอาจารย์
0: ครับ ครับก็

0: ก็มันฉลาดจนคนกลัวแล้วครับตอนนี้คุณวารินอย่างที่เราบอกว่าเอ๊ะตอนนี้นะครับมันเริ่มพูดกันว่าสองสามเรื่องนะฮะที่หนึ่งก็คือเอ๊ะถ้ามันไปตกอยู่ในมือของผู้ก่อการร้ายกลุ่มที่ไม่พึงประสงค์นะครับมันอันตรายมากใช่ไหมครับอันที่สองที่ตอนนี้พูดกันก็คือเอ๊ะแล้วมันจะทดแทนแรงงานขนาดไหนกันนะครับคือก่อนหน้านี้ที่ AI ยังไม่ฉลาดเท่านี้นะครับเราก็บอกว่าโอ้มันแทนเราไม่ได้มันช่วยให้เราทำงานเก่งขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันฉลาดจนที่เขาบอกโอ้มันแทนเลขามันแทนผู้ช่วยแล้วต่อไปไม่รู้มันจะแทนเจ้านายได้ด้วยไหมนะครับคุณวารินคือตอนนี้อันนี้พวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องความเสี่ยงเรื่องของสิ่งที่หลายคนเริ่มกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีซึ่งอย่างที่บอกสปีดของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเร็วมากนะครับ
1: ครับนะแล้วฝั่งรัสเซียนะครับเขา AI บ้างไหมครับเนี่ยเจอกันกับสีจิ้นผิง
0: โอ้
1: ไม่ค่อยเห็นเ
0: น
1: รื่
0: ี
1: อ
0: ่
1: ง AI
0: เป็น
1: จากรัสเซียไหมหรือเขาก็มีเหมือนกันอาจารย์
0: หลักๆนี่เป็นเรื่องของจริงครับพลังงานนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีดีลเมื่อกี้เราบอกว่าจีนอเมริกาตกลงดีลเรื่อง AI ยังไม่ได้แต่ว่าที่สีจิ้นผิงเจอกับปูตินนะครับถึงจะชื่นมื่นมากนะครับสนิทกันมากแต่ว่าเช่นเดียวกันนะครับโครงการ Power of Siberia 2เนี่ยซึ่งเป็นโครงการสำคัญในเรื่องพลังงานนะครับจะต้องทำเรื่องท่อส่งก๊าซใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีดีลที่ชัดเจนหรือข้อตกลงสุดท้ายนะครับก็ยังเป็นภาพของการเจรจาหารือนะครับแล้วก็คิดว่ากว่าจะชัดเจนเนี่ยหรือกว่าจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นรูปธรรมที่บอกส่งก๊าซได้เนี่ยอาจจะต้องหลังปี2030ไปซึ่งในไทม์ไลน์ของจีนก็ถือว่าช้านะครับก็อีก5-10ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็แปลว่าดีลเนี้ยก็เป็นดีลยักษ์ซึ่งก็ยังมีการเจรจากันอย่างค่อนข้างละเอียดแล้วก็ยังไม่ได้มีการตกลงกันนะครับที่อยากจะพูดนิดนึงเรื่องของรัสเซียเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ภายในรัสเซียก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับคุณวารินล่าสุดเนี่ยในไตรมาสแรกของปี2026เนี่ย GDP รัสเซียติดลบ 0.2% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแย่นะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยตอนนี้ก็สูงถึง 15-21% เพื่อจะควบคุมเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ต้องอุดหนุนราคาน้ำมันภายในประเทศด้วยนะครับเพราะไอ้ตัวราคาพลังงานที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกคนบอกว่าเอ๊ะราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงเนี่ยมันดีกับรัสเซียไหมแต่ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าการส่งออกน้ำมันและก๊าซของรัสเซียเนี่ยลดลง 38% นะครับเพราะว่ามันมีผลจากการคว่ำบาตรของอเมริกาที่กดดันรัสเซียเพื่อต้องการให้หยุดสงครามยูเครนแล้วก็มีจากเรื่องของความกดดันที่อาจจะต้องลดราคาขายเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันจากแหล่งอื่นนะครับขณะเดียวกันสถานการณ์สงครามในยูเครนก็ไม่ได้เป็นบวกกับรัสเซียซะทีเดียวนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าในช่วงปี2026เนี่ยรัสเซียเสียพื้นที่บางส่วนออกไปนะครับแล้วก็การเสียกำลังพลก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณวารินเห็นข่าวเนาะมันมีผลกระทบจากโดรนของยูเครนซึ่งเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในรัสเซียก็ยิ่งกระทบกับผลผลิตน้ำมันในรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับคือผมจะเล่าว่าการเดินทางเยือนเนี่ยมันอยู่ภายใต้บริบทของปัญหาภายในแล้วก็ความลำบากของรัสเซียในเรื่องเศรษฐกิจและสงครามด้วยนะครับก็ทำให้ความสัมพันธ์กับจีนสำคัญมากต่อรัสเซียนะครับแล้วก็การเป็นพันธมิตรกันระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยถึงมีความสำคัญมากเป็นพิเศษกับปูตินครับ
1: ครับทรัมป์เองเขาก็คุยนะครับว่าโอ้ทางจีนต้อนรับเขาดีกว่ารัสเซีย ที่เป็นสีสันเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นตรงนี้อาจารย์มองยังไงบ้างครับการต้อนรับจีนการต้อนรับของจีนครับเมื่อเทียบสหรัฐกับรัสเซียครับ
0: คือผมคิดว่าจีนต้อนรับเต็มที่ทั้งสองฝั่งนะครับคือของสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าถ้าดูโดยพิธีการทูตเนี่ยนะครับจีนก็เรียกว่าปูพรมแดงเต็มที่ชัดเจนส่วนของปูตินเนี่ยมันเหมือนกับเน้นย้ำมิตรภาพที่ยาวนาน นะครับคือไปถึงเนี่ยก็พูดกันเยอะบอกว่าโอ้นะครับมากันกี่ครั้งแล้วนะครับแล้วก็สนิทกันมากนะครับแล้วก็เป็นภาพความสำเร็จคือเขาเดินชมภาพที่ว่าเขาเคยเจอกันมากี่ครั้งกี่ครั้งมันเป็นนิทรรศการเลยนะครับคุณวารินเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของปูตินเนี่ยมันเป็นภาพว่าโอ้มิตรภาพเรายาวนานแล้วที่น่าสนใจอีกอันนึงเนี่ยก็คือปูตินเนี่ยนำคณะใหญ่มากคือทรัมป์เนี่ยไปกับนักธุรกิจถูกไหมครับคุณวารินครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ของทรัมป์นี่ก็น่าสนใจก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปด้วยนะครับก็เป็นครั้งแรกในรอบ26ปีนะที่รัฐมนตรีกลาโหมไปเยือนจีนพร้อมกับผู้นำสหรัฐนะครับแต่ว่าของปูตินเนี่ยคณะปูตินนี่รองนายก5คนนะครับรัฐมนตรี8คนนะครับผู้ว่าธนาคารกลางนะครับแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมพลังงานอวกาศนิวเคลียร์การเงินคือเขาบอกเอาไปทั้งครม.ครับประชุมครม.ที่เมืองจีนได้เลยนะครับก็คือของปูตินเนี่ยไปคณะใหญ่มากนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็การหารือเนี่ยของทรัมป์เนี่ยเน้นดีลเศรษฐกิจเนาะซื้อเครื่องบินโบอิ้งซื้อสินค้าเกษตรเน้นดีลระยะสั้นแต่ว่าดูจากที่ปูตินกับสีจิ้นผิงหารือกันเนี่ยพูดเรื่องยุทธศาสตร์ระยะยาวนะครับพูดเรื่องความสัมพันธ์การเป็นพันธมิตรระยะยาวมากกว่าที่จะมีดีลระยะสั้นแล้วก็อย่างที่เราเล่านะครับโครงการไซบีเรียเนี่ยก็ Power of Siberia 2ก็ยังไม่มีดีลออกมานะครับแล้วถึงแม้ว่าบอกว่าจีนอยากจะซื้อพลังงานรัสเซียมากขึ้นก็ตามเนี่ยแต่ว่าจีนก็มีนโยบายชัดเจนที่จะกระจายแหล่งที่มาของพลังงานโดยไม่พึ่งพาที่ใดที่หนึ่งมากไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ซื้อได้เต็มที่ตามใจชอบนะครับแต่ว่าดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพของเนี่ยครับระยะยาวมากกว่าว่าเราจะเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กันท่ามกลางความกดดันจากตะวันตกนะครับ
1: ครับคือคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้ทายมิ่งในการไปนี่เหมือนกับวางแผนมาหรือเปล่าทรัมป์ไปปุ๊บต้องรีบไปเลยแต่ความจริงทรัมป์เป็นฝ่ายเลื่อนมาก่อนถูกไหมครับปูตินกับสีจิ้นผิงเขาก็มีกำหนดที่จะเจอกันอยู่แล้วอันนี้จริงใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับก็ของทรัมป์เนี่ยเขาเลื่อนมานะครับแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้ก็คงจะมีว่าสีจิ้นผิงก็คงต้องบรีฟให้ปูตินฟังเนาะว่าคุยอะไรกับทรัมป์บ้างนะครับคือจริงๆอันนี้ก็จีนมักทำแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้เวลาที่จีนคุยโทรศัพท์กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับผ่านไปไม่นานจีนก็จะคุยโทรศัพท์กับปูตินนะครับก็เหมือนเขาก็คงจะต้องสื่อสารกันแหละว่าคุยอะไรกันบ้างท่าทีทางนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าก็ในมุมเชิงเพื่อนที่มีความสัมพันธ์กันเชิงยุทธศาสตร์นะครับ
1: ครับแล้วที่ผู้นำจีนจะไปเกาหลีเหนืออาจารย์ก็คงเห็นข่าวใช่ไหมครับแต่อันนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็ผมคิดว่าพวกนี้มันเป็นไพ่ของจีนด้วยนะครับคุณบารินสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าอเมริกามีไพ่ไต้หวันแต่ว่าจีนก็มีไพ่เกาหลีเหนือและตอนนี้จีนก็มีไพ่รัสเซียนะครับก็คือกลายเป็นว่าถ้าอเมริกาต้องการหรือจะคุยกับเกาหลีเหนือคุยกับรัสเซียก็ต้องคุยผ่านจีนหรือจีนช่วยสื่อสารได้นะครับก็ผมคิดว่าดังนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เนี่ยจีนก็คงต้องเอาไพ่ขึ้นมาเล่นให้ครบทุกชุดนะครับมีไพ่แร่เอิร์ธแต่ว่าเนี่ยอย่างว่าไพ่ของรัสเซียนะครับแล้วก็ไพ่ของเกาหลีเหนือซึ่งก็จะเป็นการเยือนครั้งสำคัญนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าสีจิ้นผิงเนี่ยดำเนินการทูตเชิงรุกนะครับ ไม่ใช่เพียงแค่ว่าทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรของสหประชาชาติเนี่ยนะครับ5ประเทศเนี่ยไปจีนครบหมดแล้วนะครับคุณวารินแล้วก็ตอนนี้สีจิ้นผิงก็จะออกมาเกาหลีเหนือด้วยเนี่ยนะครับซึ่งก็ต่อเนื่องกับที่เจอจากทรัมป์เจอปูตินเนี่ยนะครับก็เป็นการทูตเชิงรุกของทางฝั่งจีนครับ
1: ก็มีใครนะฮะมีอังกฤษมีฝรั่งเศสใช่ไหมครับมีสหรัฐรัสเซียแล้วก็จีนใช่ไหมครับ5สมาชิกถาวรของ UNSCไปกันครบหมดแล้วมาโครงเคียร์ซามเมอร์ไปกันครบเลยนะครับแต่ทุกคนไปหาจีนเนี่ยจีนไปหาคิมจองอึนนี่โหภาพออกมาดูคิมจองอึนเป็นคนแบบ VVIP มากๆเลยนะครับอาจารย์นี่ต้องคิดมากไหมฮะ
0: ก็จริงๆผมคิดว่าเขาก็สลับกันนะครับแต่ว่าเกาหลีเหนือนี่มีความสัมพันธ์ที่สูงมากอยู่แล้วกับจีนจริงๆเขาผมเข้าใจว่าโดยทางพิธีการทูตเนี่ยที่มีคนบอกว่าอะไรนะครับระดับรองประธานาธิบดีไปรับทรัมป์ถูกไหมครับมีคนบอกว่าไอ้การรองรับระดับสูงแบบนี้จีนให้กับ2ประเทศเท่านั้นนะครับก็คือเกาหลีเหนือกับสหรัฐนะครับก็คือในทางความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่เป็นพิเศษมากกับจีนเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับเพราะแม้แต่รัสเซียยังเป็นหวังอี้เลยใช่ไหมครับยังเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ใช่รองประธานาธิบดีด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เหตุผลคืออะไรอาจารย์ปูตินจะต้องน้อยใจไหมครับเนี่ย
0: ไม่ฮะอันนี้มันเป็นธรรมเนียมทางการทูตคือหมายถึงทำมานานแล้วก็คือเขาเปรียบเทียบว่าผู้นำสหรัฐคนก่อนๆไปเยือนจีนก็ให้เกียรตินี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเกาหลีเหนือเนี่ยคือเกาหลีเหนือนี่ก็เป็นพันธมิตรยาวนานเนาะกับจีนนะครับของปูตินเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ปูตินกับสีจิ้นผิงเพราะว่าก่อนหน้านี้ในสมัยผู้นำจีนคนก่อนๆเนี่ยก็ค่อนข้างระหองระแหงพอสมควรนะครับ
1: กับรัสเซีย
0: กับสหภาพโซเวียตกับรัสเซียในอดีตครับใช่
1: ใช่ครับครับเข้าใจเลยฮะอาจารย์ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับมุมมองของอาจารย์กับทุกเรื่องที่เราพูดคุยกันและนี่คือ China Update ครับทุกๆวันอังคารในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับกับรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมวารินสัจเดลดร.อาร์มตั้งนิรันดรและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวัน18นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะท่านเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะยังไม่กลับนะไปช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ทางคุณพิพัฒน์ราชกิจประการนะรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีนะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะเข้าใจว่าคงจะมีรัฐมนตรีนะที่ผมรวบรวมมาได้เนี่ยบอกว่าประมาณสัก10คน11คนนะที่ลาการประชุมนะส่วนหนึ่งเข้าใจว่าก็คงไปกับนายกรัฐมนตรีนั่นแหละนะที่เห็นชัดๆก็รองนายกรัฐมนตรีอวใช่ไหมรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศนะและรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะนั่นก็สามซะแล้วนะครับก็มีไม่แน่ใจมีรัฐมนตรีท่านอื่นๆที่ตามไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่ก็มีหลายท่านที่คงติดภารกิจแล้วไม่ได้ประชุมครม.วันนี้นะแต่ว่าก็รออยู่นะว่ามันจะมีประเด็นมีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเนี่ยที่จะจัดขึ้นในวันที่8วันที่9มิถุนายนที่สงขลาเนี่ยล่าสุดนี่ที่ประชุมครม.นะเห็นว่าให้เลื่อนออกไปก่อนประมาณ1เดือนนะเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีเวลาในการเตรียมข้อมูลแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกันนะแต่ว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางกลับมาในวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะจะมีการหารือกันอีกครั้งนะแล้วก็จะมีการกำหนดช่วงเวลาการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร อย่างเป็นทางการต่อไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่ผมรออยู่นะก็คือกรณีของศาลรัฐธรรมนูญนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ให้ทางคณะรัฐมนตรีทำหนังสือชี้แจงถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยให้เวลาก็คือ7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือใช่ไหมฮะแล้วก็เอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะก็คือพูดง่ายก็คือว่าหนังสือที่มาถึงเนี่ยก็มาประมาณนี้แหละมาวันจันทร์วันอังคารแหละแต่ว่านับวันสุดท้ายแล้ว7วันเนี่ยนะครบวันสุดท้ายคือวันนี้นะครับคือครบวันสุดท้ายเนี่ยที่เอกสารเนี่ยจากที่ศาลรัฐธรรมนูญส่งมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยหรือว่าส่งมาที่ครม.เนี่ยนะก็คือวันนี้7วันแล้วซึ่งก็ต้องทำหน้าที่สำคัญก็คือว่าทางหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานรวมถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ย 5-6 หน่วยงานเนี่ยต้องทำเอกสารต้องทำคำชี้แจงร่วมกันแล้วก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอ้าวนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ทำยังไงก็เห็นว่าทางเลขาครม.นะคุณณัจจรีอนันตศิลป์เนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครม.นะบอกว่าไอ้การส่งคำชี้แจงเนี่ยของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 2,569 วงเงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยนะวันนี้ต้องส่งคำชี้แจงไปถึงศาลรัฐธรรมนูญและก็ช่วงที่ผ่านมานะบอกว่าก็ส่งไปที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะผมก็ไม่แน่ใจว่าส่งทางไหนอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยถูกไหมฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างกันเป็นร้อยๆกิโลเป็นพันๆกิโลเนี่ยนะมันสามารถที่จะส่งข้อมูลถึงกันได้แบบทันทีทุกที่ทุกเวลานะเขาบอกว่าส่งไปทางไลน์บอกประมาณสัก20หน้านะนายกรัฐมนตรีก็อ่านคำชี้แจงอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เข้าใจว่าเดี๋ยววันนี้ทางสลค.จะต้องนำคำชี้แจงไปส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญนะโดยคำชี้แจงเนี่ยนะเท่าที่ดูเนี่ยนะบอกว่า
คุณอนันต์แก้วกำเนิดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณบอกร่างคำชี้แจงดังกล่าวเนี่ยได้ส่งจากสรคไปแล้วนะเป็นร่างคำแถลงชี้แจงในภาพรวมนะส่วนคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านเลขาเนี่ยก็บอกว่าคำแถลงเนี่ยนะส่งให้กฤษฎีกาตรวจทานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ทางสรคเขาดำเนินการต่อนะซึ่งวันนี้จะต้องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะนายกก็ได้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นรายงานข่าวมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะเพราะว่าตอนเนี้ยก็ต้องยอมรับนะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยมันก็เดินหน้าแล้วไปลงทะเบียนไปยืนยันสิทธิ์แล้ว60-40เนี่ยเมื่อวานนี้วันแรกที่เปิดนะก็ไปลงทะเบียนกันประมาณ24,200,000 คนนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะ24,200,000 คนเพราะฉะนั้นสิทธิ์ที่มันเหลือก็คือ5,800,000 คนนะและตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้เป็นการลงทะเบียนวันที่2 6โมงเช้าถึง 4 ทุ่มเหมือนเดิมนะก็มีคนไปลงเพิ่มเติมประมาณสัก 500,000 คนนะตอนนี้จำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 5,373,110 คนจากทั้งหมด30,000,000 คนนะใครที่ยังไม่ได้ลงแล้วก็อยากจะสนใจจะลงไทยช่วยไทยพาส60-40เห็นว่ามีความสำคัญช่วยลดค่าครองชีพได้เวลาที่ไปซื้อของเนี่ยรัฐบาลออกให้ 60% ถึงแม้ว่าเดือนละ 1,000 บาทก็ตามทีแล้วเราออกเอง 40% เนี่ยนะถ้าใครคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะลงได้นะ18ปีขึ้นไปสัญชาติไทย อะไรล่ะไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะไม่เคยถูกตัดสิทธิ์นะหรือว่าไม่เคยทำผิดไอ้คนละครึ่งเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เฟส5แล้วก็คนละครึ่งพลัสมาก่อนเนี่ยนะอันเนี้ยก็เข้าเกณฑ์คุณสมบัติคุณก็สามารถลงทะเบียนได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่หน้าเก่าก็ง่ายลงไปปุ๊บกดยืนยันตนนะเขาตรวจสอบแป๊บเดียวเดี๋ยวมันส่งข้อความมาเลยนะทางแอปเป๋าตังเนี่ยเขาส่งข้อความกลับมาทันทีนะว่าคุณได้รับสิทธิ์นะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนแต่ใครที่เป็นหน้าใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนนะหรืออาจจะไม่ได้ลงทะเบียนไอ้คนละครึ่งพาสรอบที่ผ่านมานะอันเนี้ยเขาบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบสิทธิ์ก่อน3วันหลังจากนั้นเขาจะส่ง SMS หรือว่าส่ง notification นะคำแจ้งเตือนอ่ะนะในแอปเป๋าตังคุณก็รอดูหน่อยนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเหลืออีกตั้ง5,000,000สิทธิ์นะผมเข้าใจว่าคงพอแหละเพราะว่าเพราะอะไรถึงแม้ว่าทางปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยท่านบอกนะฮะบอกว่าพอดูจากเกณฑ์เนี่ยคนไทยเนี่ยอายุ18ปีขึ้นไปบอกมีประมาณสัก50,000,000 คนผมเอาตัวเลขกลมๆนะมัน50กว่า51 52ไม่เป็นไรหรอกนะมัน50,000,000 คนจำนวนของให้สิทธิ์ของไทยช่วยไทยพลัส30,000,000 คนแล้วก็มีคนแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอีก13,000,000 คนเพราะฉะนั้นรวมเบสเสร็จมัน43,000,000แต่มีคนอยู่50,000,000ก็จะมีกลุ่มนึงฮะที่ไม่ได้แต่ว่าที่ไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปดูว่าเพราะอะไรเพราะว่าคิดว่าไม่อยากจะใช้สิทธิ์มีนะมีหลายคนนะที่ผมรู้จักแล้วบอกว่าไม่เอาไม่เคยลงเลยแล้วก็คิดว่าครั้งนี้ก็จะไม่ลงเหมือนกันนะไม่อยากใช้สิทธิ์อันนี้ก็ตัดไปแล้วพอไปดูข้อมูลย้อนหลังเคยที่พีคๆนะสำหรับคนละครึ่งอะไรที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์รวมเบ็ดเสร็จเยอะสุดเนี่ยประมาณสัก28,000,000เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแกปอยู่ประมาณสัก2,000,000 คน2,000,000สิทธิ์เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าไอ้5,000,000 คนที่เหลือเนี่ยคิดว่าน่าจะเพียงพอน่าจะเพียงพอนะก็คิดว่าคงจะไม่ครบหรอกคงไม่เต็ม30,000,000สิทธิ์30,000,000 คนหรอกนะจนถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่29พฤษภาคมตอน4ทุ่มจะถูกผิดประการใดไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดี๋ยววันนั้นมาดูว่าเดาจะถูกหรือเปล่า นะอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะเขาก็คิดว่าเพียงพอแหละนะทางปลัดกระทรวงการคลังเขาบอกว่าคิดว่าจำนวน30,000,000สิทธิ์นะแล้วก็รวมกับทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยอันนี้น่าจะเพียงพอเพื่อจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจสำหรับประชาชนในช่วงของวิกฤตพลังงานนะซึ่งพอเรื่องของวิกฤตพลังงานเมื่อวานนี้ก็นึกว่าจะเป็นข่าวดีนะ
ที่คุณวิระมาคุยเพิ่มเติมอ่ะในช่วงที่2ช่วงที่3อ่ะถ้าคุณผู้ฟังอยู่เขาบอกโอ้มันมีเรื่องของแนวโน้มข้อตกลงของทางสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านน่าจะลงตัวซึ่งเท่าที่ตามข่าวว่าเป็นเช่นนั้นนะแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเช้าที่ผ่านมามันก็มีรายงานข่าวว่าทางสหรัฐอเมริกาก็โจมตีกับทางอิหร่านเพิ่มเติมผมก็เลยยังเอ๊ะสรุปสุดท้ายแล้วมันจะยังไงใช่ไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ดูจากเนี้ยดูจากราคาพลังงานเนี่ยนะในตลาดโลกที่มันยังเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยนะเนี่ยอย่างวันเนี้ยเบนทะเลเหนือก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียนะก็ถ้าถามว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานไหมก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเมื่อวานนี้คุยกันอยู่ที่ประมาณสัก90เหรียญตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น92 93เหรียญเบนทะเลเหนือเนี่ยจากลงไปประมาณ91 92เหรียญตอนนี้โดดขึ้นมาใกล้กับ100เหรียญอีกแล้วอันนี้เป็นน้ำมันดิบเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าไอ้ความไม่แน่นอนในข้อตกลงความไม่แน่นอนกับสถานการณ์เนี่ยมันยังมีอยู่นะแล้วก็ดีลที่บอกว่ากำลังทำกันอยู่อับราฮัมดีลอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องดูว่าเนื้อหาสาระที่มันครอบคลุมแล้วมันก็ขยายวงกว้างกับประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศพันธมิตรเพิ่มเติมเนี่ยมันจะทำให้ดีลเนี้ยหรือว่าข้อตกลงเนี้ยสำเร็จลุล่วงลงได้หรือไม่อันนี้ก็ยังต้องค่อยๆติดตามนะสำหรับเรื่องของสถานการณ์ทางอิหร่านนะสถานการณ์จะบอกว่าในตะวันออกกลางก็ว่าได้แหละนะครับก็เพิ่มเติมไปแต่ว่าที่แน่ๆที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวดีก็ทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินเนี่ยปรับตัวลดลงพอปรับตัวลดลงเสร็จนะฮะผมก็ไปดูเลยนะว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยนะราคาน้ำมันขายปลีกบ้านเราเช้าวันนี้จะลงหรือเปล่าคำตอบก็คือเมื่อเช้าที่ผ่านมาดีเซลลงไป1บาทนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ41บาท20สตางค์นะจาก42บาท20สตางค์นะครับแล้วก็เบนซินฮะโซฮอ91โซฮอ95อันนี้ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าลงไม่เยอะลง60ตังค์นะลงไม่เท่ากับดีเซลนะโซฮอ91วันนี้ขายปลีกอยู่ที่43บาท93สตังค์นะส่วนโซฮอ95ครับอยู่ที่44บาท30สตังค์นะอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเมื่อเช้านี้ใครที่รอเติมน้ำมันคือข่าวเนี้ยมันรายงานมาตั้งแต่เมื่อคืนคือตอนแรกผมก็รอช่วงเย็นผมเห็นราคาแล้วมันลงไปประมาณสัก10กว่าเหรียญ นะก็ยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยคงจะมีการประกาศนะแต่ช่วงเย็น5โมง6โมงมันยังไม่ออกมาสักทีนะจนออกมาช่วงหัวค่ำนะครับก็เลยทำให้ทราบว่าก็ตามที่คาดการไว้ว่าราคาน้ำมันขายปลีกบ้านเรานะโดยเฉพาะปั๊มปตท.ปั๊มบางจากที่เขาประกาศออกมาเป็นปั๊มแรกๆเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าราคาวันนี้ช่วงเช้าก็คือปรับลดลงมาดีเซลลงไปบาทนึงใช่ไหมแล้วก็เบนซินลงไป60สตางค์นะครับอ่ะส่วนเรื่องทางการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่ามันก็มีประเด็นที่มันขยับเพิ่มเติมมากขึ้นนะอาจจะเกี่ยวพันกับการให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าพรรคประชาชนคุณอะไรคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอ่ะนะที่พูดถึงเรื่องระบอบสีน้ำเงินอะไรเนี่ยนะก็เลยทำให้วันนี้ทางแกนนำนะที่หลงเหลืออยู่เพราะแกนนำเพราะท่านนายกรัฐมนตรีท่านอยู่ที่ฝรั่งเศสนี่ถูกไหมแกนนำที่อยู่ที่ประเทศไทยที่พอที่จะถามและตอบคำถามได้ที่ผู้สื่อข่าวเขาไปถามเนี่ยนั้นก็ถามว่ามีไม่มีแล้วอย่างคุณพลดอนศิลปะไอ้คุณพลดอนปริศนานันทกุลอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่อะไรคุณสิริพงษ์อ่ะอังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมผู้สื่อข่าวเขาไปถามนะแต่ว่าน้ำหนักที่หลายคนที่พูดแล้วก็ฟังเนี่ยนะแล้วก็เป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยนะก็ผู้สื่อข่าวเขาก็พยายามถามคนนึงอ่ะชัดๆก็คือคุณพลดอนนะก็ไปถามว่าเฮ้ยเนี่ยเขาพูดถึงระบอบสีน้ำเงินยังไงคุณพลดอนบอกไม่มี
ไม่มีเราไม่ได้มีระบอบสีน้ําเงินแต่ว่าเราเป็นพรรคสีน้ําเงินผมก็ยอมรับว่าเราเป็นพรรคสีน้ําเงินพรรคภูมิใจไทยมีโลโก้สีน้ําเงินเพราะฉะนั้นเราเป็นพรรคสีน้ําเงินแล้วก็ขยายความเพิ่มเติมเลยนะพรรคสีน้ําเงินที่เราเติบโตได้มันก็มาจากพรรคสีส้มหรือว่ามาจากสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เรียกว่า

วาทะที่เกิดขึ้นในทางการเมืองนะแต่ว่ามันจะไปโยงถึงจุดประสงค์ยังไงอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆดูว่ามันจะพัฒนาไปยังไงนะแต่ว่ามันเริ่มมีสัญญาณที่มันเกี่ยวข้องกับทางการเมืองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ได้ถูกไหมฮะนะหรือแม้แต่การที่กล่าวพาดพิงหรือว่าการพูดถึงวุฒิสภาเนี่ยหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยที่มีความเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวอ้างมาโดยตลอดว่ามันมีความเชื่อมโยงกับพรรคสีน้ำเงินหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยซึ่งเป็นที่มาของอำนาจเป็นที่มาของการจัดรูปแบบการจัดระเบียบการปกครองแล้วมันก็มีการโยงไปถึงองค์กรอิสระอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยมาประจวบเหมาะแล้วก็เลยเลือกใช้คำที่อาจจะเรียกว่าสะท้อนถึงลักษณะของการใช้อำนาจณปัจจุบันในมุมมองของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็คือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้มันต้องดูพัฒนาการนะแต่ว่าสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่ามันเริ่มมีวาทกรรมทางการเมืองมันเริ่มมีความคิดความเห็นทางการเมืองเนี่ยนะในช่วงเวลานี้ซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับการแก้ไขกฎหมายสูงสุดของประเทศถูกไหมฮะถูกไหมก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญสัปดาห์ที่แล้วนี่ทางภูมิใจไทยเขาส่งไปแล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา256นะที่ไปเพิ่มหมวด15ทับ1ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วสัปดาห์นี้ก็คงต้องดูว่าจะมีพรรคการเมืองอื่นพรรคประชาชนจะส่งเพิ่มเติมไหมพรรคเพื่อไทยนะผมเห็นบอกว่าคนไม่พอเนี่ยก็จะต้องไปขอเสียงสนับสนุนทั้งจากฝ่ายค้านแล้วก็จากฝั่งรัฐบาลที่ตัวเองเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่เนี่ยนะก็ขอสมาชิกสภาผู้แทนจากทั้งสองฝั่งเนี่ยนะที่จะสนับสนุนร่างของตัวเองเนี่ยนะซึ่งอันเนี้ยมันก็เริ่มงวดเข้ามานี่ยังมีเรื่องที่ซ้อนเข้ามาระหว่างทางกรณีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ที่ส่งเรื่องมาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะขอตัวคุณอะไรล่ะสสสงขลาคุณชนนัทอะไรสักอย่างนึงอ่ะนะไปสืบสวนเพิ่มเติมไปสอบสวนอ่ะนะขอตัวเพราะตอนนี้มันอยู่ในที่ประชุมสภานี่นะถ้าจะระหว่างการประชุมนี้เขาต้องขออนุญาตจากสภาว่าจะให้ส่งตัวไหมเขากลัวการกลั่นแกล้งเขามีเอกสิทธิ์อะไรคุ้มครองว่ากันไปเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันเข้ามาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะเพราะมันก็จะมีความเห็นบอกว่าควรจะให้ไปดำเนินคดีนะอีกอันนึงบอกเดี๋ยวรอก่อนขอค่อยๆดูก่อนว่าจะยังไงนะถ้ากลัวว่ามันจะมีการกลั่นแกล้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะเพราะฉะนั้นการเมืองนี้ต้องบอกนะว่าตอนนี้ก็น่าสนใจมันก็เริ่มมีถึงแม้ว่าในพรรคร่วมรัฐบาลเองมันยังไม่ได้มีแรงกระเพื่อมที่เราเห็นถูกไหมแต่ว่ามันเริ่มมีแรงกระเพื่อมที่มันเป็นแรงกดดันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นจากภายนอกจากพรรคฝ่ายค้านนะแต่ว่ามันจะกระเพื่อมแรงแล้วมันจะส่งผลต่อเนื่องไปยังไงหรือไม่เนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจนะครับอ่ะก็เป็นอีกเรื่องนะครับส่วนเมื่อวานเนี้ยมันมีทางสภาพัฒน์ที่เขาแถลงเรื่องของสภาพสังคมเนี่ยคือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะเขาจะแถลง2เรื่องสำคัญก็คือ1เรื่องของภาวะเศรษฐกิจเราก็จะได้ยินตลอดไตรมาสที่1ภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สภาพัฒน์แถลงใช่มั้ยคาดการ GDP ไตรมาส1เป็นเท่าไหร่ยังไงอันนี้หรือว่าคาดการ GDP เป็นยังไงเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็มีข้อแนะนำอะไรยังไงนี่เขาก็แถลงเรื่องเศรษฐกิจไปส่วนใหญ่เราก็จะให้น้ำหนักเรื่องเศรษฐกิจแต่เขายังทำหน้าที่อีกหน้าที่นึงนะในการวิเคราะห์สังคมเมื่อวานนี้เขาก็แถลงว่า
ที่เกี่ยวข้องกับสังคมเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของหนี้ครัวเรือนบอกโอ้โหถ้าดูหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะ 0.05% นะตอนนี้หนี้ครัวเรือนมันอยู่ที่ประมาณสัก 16.44 ล้านล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยก็คือ 86.7% ตอนพีคนี่90นะหรือว่า88นะอันนี้ถามว่ามันลดลงมาไหมลดลงมาและตอนนี้ก็กลับเพิ่มขึ้นไปนิดนึงแต่ที่สภาพัฒน์เขามองฮะเขาบอกว่าพอไปดูในรายละเอียดเนี่ยอย่าง NPL เนี่ยที่ได้ข้อมูลจากเครดิตบูโรเนี่ยเขาบอกมันก็เพิ่มขึ้นและที่3เดือนไม่ถึงก็ไอ้1เดือนไม่ถึง3เดือนเนี่ยก็คือ30วันไม่ถึง90วันเนี่ยนะที่จะไปเป็น NPL เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็สะท้อนว่าเออมีปัญหาเรื่องของการใช้หนี้ถูกไหมอันนี้เฉพาะหนี้ที่เห็นชัดๆที่เป็นหนี้ที่อยู่ในระบบนะที่ได้ข้อมูลมาจากตัวเครดิตบูโรนอกเหนือจากนี้เขาไปดูพฤติกรรมครับไปดูประเด็นนะเขาบอกว่าเออตอนนี้พฤติกรรมของการบริโภคเนี่ยเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่นะที่อายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยนะบอกว่าเริ่มซื้อสินค้าและบริการเนี่ยนะตามรีวิวว่าไอ้สินค้าชนิดนี้ดีไอ้บริการชนิดนี้ดีนะเออต้องไปที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยบอกมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมากขึ้นแล้วมันก็ไปสะท้อนว่าอ่ะเป็นเรื่องของการใช้วงเงินบัตรเครดิตใช่ไหมมันก็สะท้อนคือเริ่มมีใช้จ่ายเกินกว่ากำลังอ่ะนะอันเนี้ยเริ่มสะท้อนไปทำให้อาจจะบางส่วนไปใช้เรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลนะไอ้นี่ก็เพิ่มขึ้นนะอย่างบัตรเครดิตเนี่ยคงค้างบัตรเครดิตนี่เพิ่มขึ้น 13.5% สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยคงค้างนะเพิ่มขึ้นเนี่ย 11.5% แต่สิ่งที่ทางสภาพัฒน์เขาเป็นห่วงเพิ่มเติมนะผมว่าก็น่าสนใจผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังตอนเนี้ยพอเราเข้าไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะเห็นคนที่เขาสามารถที่จะมาวิเคราะห์เศรษฐกิจใช่ไหมหรือว่ามีคำแนะนำอ้าวควรจะลงทุนเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้มาจากหลายแหล่งมากแต่เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ก็มากนะคนรุ่นใหม่ก็มากเขาก็ไปเรียนหลักสูตรอะไรหรือว่าไปอบรมอะไรของเขามาแล้วหรือว่าเขามีความรู้จากตรงไหนไม่รู้อะนะเขาก็มาพูดเขาก็มาแนะนำเขาก็มาบอกว่าอันนี้ต้องลงทุนอย่างนั้นอันนั้นนี่ยังไม่ได้รวมหมอดูนะที่มีการคาดการณ์ว่าทองจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยนะสิ้นปีนี้บางคนบอก 100,000 บาทสิ้นปีนี้บอก 80,000 บาทสิ้นปีนี้บอก 90,000 บาทเลยเนี่ยนะสภาพพัฒน์บอกอย่างนี้เออผมประเด็นนะประเด็นที่ผมสนใจคือสภาพัฒน์บอกว่าเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของฟินฟลูเอนเซอร์ครับฟินนี่มันนะย่าจะย่อมาจากไฟแนนซ์เนาะฟลูเอนเซอร์ก็คือผู้มีอิทธิพลบอกมันเป็นพฤติกรรมของฟินฟลูเอนเซอร์เนี่ยตอนเนี้ยที่มันมีการเผยแพร่ข้อมูลอาจจะเข้าลักษณะที่1มันบิดเบือนนะ2มันอาจจะมีลักษณะที่มันไม่ครบถ้วนคาดเคลื่อนบิดเบือนเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นปัญหาผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าหลายคนก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่ได้เวลาจะลงทุนหรือว่าเวลาจะทำอะไรอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหลงลึกไปในว่าเออเราจะลงทุนเราจะไปหาข้อมูลเองเนี่ยบางทีตอนนี้มันก็ต้องยอมรับนะมันค่อนข้างจะฉาบฉวยเห็นคนประสบความสำเร็จอายุน้อยประสบความสำเร็จปุ๊บอุ้ยเขาทำอย่างนี้เขาลงทุนอันนี้เขาซื้อหุ้นตัวนี้ก็แห่กันไปตามพอเขามาบอกปุ๊บอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ตามกันหมดเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ดูว่าไอ้ข้อมูลต่างๆมันครบถ้วนหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยอันตรายนะสภาพัฒน์บอกไอ้พฤติกรรมพวกนี้แล้วยิ่งถ้าฟินฟลูเอนเซอร์เนี่ยกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่แบบให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสภาวะสังคมได้นะเขาก็แนะนำด้วยบอกกลต.คณะกรรมการกำกับไอ้หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะอันนี้อาจจะต้องดูหน่อยอาจจะต้องจะทำยังไงก็ไม่รู้ละนะบอกว่าต้องมีใบอนุญาตให้ถูกต้องหรือไม่ก็ต้องไปดูนะผมก็เลยต้องนึกย้อนกลับไปอ๋อมันก็คงคล้ายๆกับช่วงนึงเนาะช่วงที่ตลาดหุ้นบูมๆ อ่ะเขาก็จะต้องมีหลักสูตรนักวิเคราะห์ถูกไหมแล้วคนที่จะให้ข้อมูลได้เนี่ยนะเราต้องดูด้วยนะว่านักวิเคราะห์หุ้นมาจากวิเคราะห์ทางเทคนิคอันนี้ก็ต้องบอกด้วยนะแล้วก็ภาพรวมต่างๆหรือว่ารายกลุ่มใช่ไหม
เขาถึงจะให้ข้อมูลได้อย่างเงี้ยนะครับเขาบอกเดี๋ยวนี้มันมีกลุ่มเนี้ยฟินฟูเอนเซอร์ซึ่งก็ต้องดูแลนะอ่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลดิบเพิ่มเติมนะครับก็ให้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมไปเราอันไหนที่ระวังได้ก็ต้องระวังอันไหนคือไม่รู้จริงๆนะผมต้องบอกคุณผู้ฟังนะมันเยอะจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจริงมันถูกมันเท็จมันยังไงนะแล้วขณะเดียวกันนี่ถ้าเป็นจริงคือหมายความว่าถ้าเขาเป็นฟินฟลูเอนเซอร์จริงให้ข้อมูลจริงเนี่ยโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยี AI เนาะดีเฟกเนาะคนมาทำเนี่ยบางทีมันก็เป็นมิจฉาชีพได้เหมือนกันก็ต้องระวังคือไม่รู้จะแนะนำยังไงนะก็ไม่คงไม่แนะนำหรอกแต่ว่าแต่ละท่านก็คงต้องระวังของท่านเองนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางสภาพัฒน์เขาก็มีความเป็นห่วงนะครับอ่ะก็เพิ่มเติมไปนะครับเอายังไงดีพักกันก่อนดีกว่าพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรภัทรนะก็จะเข้ามาสมทบนะแล้วก็คงจะมีประเด็นมีเรื่องอะไรที่พูดคุยกันเพิ่มเติมนะแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะอันนี้เราก็เปิดสายคุยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะที่อยากจะพูดคุยกันนะหรือไม่จำเป็นก็ได้นะไม่ต้องมีประเด็นก็ได้แต่ว่ามีเรื่องที่อยากจะคุยนะบางทีบางท่านอยากจะรู้อยากจะทราบบางท่านอยากจะคุยเฉยๆนะบางท่านอยากจะบ่นนะก็เชิญนะเพราะรายการที่เปิดให้บ่นให้พูดเนี่ยนะถ้าในวิทยุเนี่ยน้อยจริงๆนะครับอ่ะก็เราเปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะเชิญนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนจะมาประเดิมนะมาคุยเป็นสายแรกและหลังจากนั้นก็จะมีท่านอื่นๆนะที่รอดูอยู่นะว่าถ้าเขาประเดิมสายแรกแล้วบรรยากาศมันเป็นแบบไหนอย่างไรคือไม่ต้องห่วงฮะคือจะมาสายแรกสาย2สาย3หรือยังไงก็ตามเนี่ยนะได้คุยทุกคนนะครับถ้ามีเวลานะมีประเด็นมีเรื่องไหนเราก็คุยกันนะอย่างผมอย่างเงี้ยผมอาจจะสนใจนะในบางเรื่องคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้สนใจแต่ว่ามีเรื่องที่อยากจะถามเนี่ยอันไหนที่ผมพอจะรู้พอจะทราบเนี่ยผมก็จะช่วยไขข้อสงสัยให้ได้บ้างนะครับแต่ว่าเรื่องไหนที่คุณผู้ฟังนะอยากจะบ่นนะถ้าผมรู้แล้วผมสามารถให้บ่นได้เต็มที่เนี่ยนะก็จะให้บ่นเต็มที่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะจริงๆนี่จะเตะบอลโลกอยู่แล้วนะ11มิถุนายนใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเขาเริ่มวันไหนนะแต่จนถึงนาทีเนี้ยคือค่าลิขสิทธิ์มันก็แพงจริงเนาะ 1,200 ล้านบาทแล้วก็รวมเบ็ดเสร็จ 1,700 ล้านเนี่ยถ้าฟีฟ่าไม่ลดให้เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะได้ชมเนี่ยน้อยแล้วยิ่งหลังสุดนี่เห็นทางอดีตกสทช.บางท่านเนี่ยท่านบอกเลยนะบอกว่าโอ้โหสงสัยถ้าฟีฟ่าเขาคิดตังเราแบบนี้ดูบอลโลกเนี่ยนะลิขสิทธิ์แบบนี้เราอาจจะต้องแข็งใจสักนิดนึง แข็งใจสักหน่อยว่าปีนี้ไม่เอาไม่ดูบอลโลกนะเพื่อจะรอว่าครั้งต่อไปนะฟีฟ่าเขาจะลดไอ้ค่าลิขสิทธิ์สำหรับการถ่ายฟุตบอลโลกเนี่ยในประเทศไทยหรือไม่นะเนินอันนี้ก็น่าสนใจนะถ้าอดทนซะหน่อยนะคือผมเข้าใจว่าแต่ละคนคงจะมีติดตามได้อะนะมันจะเป็นแบบอาจจะไม่ได้ดูถ่ายทอดสดเป๊ะๆอะแต่พวกแบบที่เขามีการรายงานสดว่าเฮ้ยนาทีนี้ได้เท่านั้นได้เท่านี้เนี่ยกี่ประตูแล้วใครยิงได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะให้ได้ติดตามก็คงจะเป็นอีกบรรยากาศนึงนะแต่ถ้าลึกๆก็อยากจะให้เขาลดราคาลิขสิทธิ์ลงนะแล้วก็ลึกๆอยากจะให้ภาคเอกชนเนี่ยนะเขาไปซื้อไม่ต้องใช้เงินของรัฐบาลและหากจะต้องจ่ายในแต่ละนัดที่ดูเนี่ยนะอันนี้ผมสนับสนุนนะผมก็จะร่วมดูด้วยแล้วก็ร่วมจ่ายสตังค์ด้วยนะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าก็เข้าใจแหละนะเพราะว่าบางทีเราสนใจเราชอบอะเนาะแต่ว่าบางคนเขาไม่ได้ชอบเหมือนเราอะนะจะไปให้เขาร่วมจ่ายตังค์มันก็อาจจะไม่ถูกหลักนะครับคุณอัมพรครับสาย3สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: คืออยากทราบว่าบัตรคนจนเนี่ยบัตรคนจนเนี่ยจะได้ไหมคราวนี
0: ้เอาได้อยู่แล้วไงเขาได้เป็นหนึ่งในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วเขาจะเพิ่มให้จาก300บาท
1: ได้ใช่มั้ย
0: จาก300บาทเป็น 1,000 บาท
1: อ๋อไอ้ที่ว่าพันบาทไม่ได้ใช่ไหม
0: พันบาทคืออะไรครับเดี๋ยวคุณอำพรไปปิดวิทยุก่อนสิพอดีมันสะท้อนอ่ะเนาะไม่งั้นเราก็ฟังแล้วจะงงๆอ่ะนะคุณป้าไปปิดวิทยุ
1: คือหมายถึงว่าที่ว่าได้คนละพันนะฮะ4เดือนเนี่ยได้ไหมฮะบัตรคนจนเนี่ย
0: ไอ้60 40เนี่ยเหรอ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหล
0: ไอ้60 40นี่ใช่ไหม
1: ไม่ได้ยินเลยนะคะเนี่ย
0: ไม่ไอ้60 40นี่ใช่ไหมที่
1: ฮัลโหลว่าไงคะ
0: ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ย

0: จะไปเอา60 40ด้วยเนี่ยไม่ได้คนละเรื่องกันเพราะว่าเขาให้สิทธิ์คุณแล้วนะครับคุณพีครับสาย2สวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับคุณณัฐพงศ์ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: สวัสดีตามวีระดิ
0: เชิญเชิญเชิญครับ
1: ครับก็จะสอบถามว่าที่มันมีก็ไทยช่วยไทยพัดเนี่ยครับ
0: ครับ
1: พอดีว่ามันมีสูตรออกมาว่า 60% เท่ากับรัฐให้ 1,000 บาทเนี่ยครับ 40%ออกให้เองแล้วมันบวกลบคูณหารมาเนี่ยครับ
0: ครับ
1: แล้วมันเขาบอกว่าเท่ากับได้ใช้สะวันละ334บาทต่อวันนี่ครับสูตรนั้นเป็นยังไงครับพอว่าผมมาดูสูตรเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าใน 1,000 บาทเนี่ยเราจะต้องออก667บาทต่อเดือนอันนี้จริงไหมครับ
0: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เคยใช้คนละครึ่งไหม
1: เคยครับอันนั้นน่ะเข้าใจ
0: ไม่เหมือนกันเหมือนกับคนละครึ่งเลย
1: เหรอ
0: คุณซื้อของเหมือนคนละครึ่งเลยแต่เดิมเนี่ยคุณเคยจ่าย50บาทในของราคา100บาทถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: ตอนนี้คุณในของราคา100บาทคุณจ่ายแค่40บาท
1: ใช่
0: รัฐก็จะออกให้60บาท
1: ครับอย่างไอ้ 1,000 บาทเนี่ยก็คือเราก็ต้องออกแค่400ถูกไหมครับ
0: ไม่ใช่ไม่ถูก
1: อ๋อไม่ใช่เหรอครับ
0: ถ้า 1,000 บาทเนี่ยรัฐมันต้องออก600เราต้องออก400ถูกไหม
1: ครับ
0: ของราคา 1,000 บาทรัฐออก600เราออก400
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้รัฐออกให้ 1,000 บาทเราต้องออก667บาท
1: อ
0: ๋อในการซื้อของ 1,667 บาทโอเคไหม
1: ครับครับ
0: อันนี้คือราคาเต็มราคาเต็มคือปกติเรารัฐออก 1,000 เราออก 1,100แต่ตอนนี้รัฐออกให้ 1,000 บาทเราก็ต้องออกแค่667บาทแค่นั้นเองเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาเลยเขาจ่ายให้มากกว่าเดิมแต่ว่าเขากำหนดอันนี้ก็กำหนดเหมือนเดิมด้วยนะว่ารัฐจะออกให้สูงสุดในการจ่ายต่อวันของรัฐเนี่ยคือแค่200บาทครั้งที่แล้วก็เหมือนกันนะใช่ไหม50 50เขาก็ออกให้วันหนึ่งสูงสุด200บาทคือรัฐคือถ้าคุณจะซื้อของ1,000บาทรัฐยังไงบอกว่าออกให้แค่200 800คุณต้องจ่ายเองครั้งนี้ก็เหมือนกันบอกรัฐออกให้200บาทสูงสุดต่อวันแต่ว่าถ้าคุณจะซื้อของเนี่ยถ้าคุณจะแบบโอ้ผมจะเอาเปรียบไอ้ผมจะเอาแบบเต็มที่เลยเต็มพิกัดวันนี้ผมจะให้รัฐออก200บาทแน่นอนคุณต้องออกประมาณสัก133บาทแต่คุณจะได้ของในราคา333บาทนะไม่ใช่ในราคา300บาท
1: โอเคเข้าใจแล้ว
0: โอเคไหมโอเคไหม
1: โอเคครับผม
0: นะนะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับครับครับขอบคุณสวัสดีครับนะน่าจะง่ายนะน่าจะง่ายนะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังนะผมให้หลักไว้อย่างนี้เลยคือเหมือนคนละครึ่งเลยครับเหมือนทุกอย่างเลยเหมือนคนละครึ่งเลยออกตังเหมือนกันแต่ว่ารัฐก็จะออกให้ 60% นะของในราคา100ก็ออกให้60บาทแต่ตอนนี้เขาให้เงินคุณมา 1,000 บาทเขาไม่ได้ให้คุณมา60บาทถูกไหมถ้าเขาให้คุณมา600บาทคุณออก400บาทเนี่ยอันนี้มันง่ายว่าคุณซื้อของให้ 1,000 บาทแต่เขาให้คุณมา 1,000 บาทครับเขาไม่ได้ให้600บาทพอเขาให้คุณ600เอ้ย 1,000 บาทเนี่ยหมายความว่าคุณเนี่ยจะต้องเติมเงินถ้าคุณจะใช้เงินของรัฐเต็มที่เนี่ยคุณจะต้องเติมเงินไปอีก667บาทแค่นั้นเองครับแล้วคุณก็ทยอยใช้ไปครับคุณไม่อยากจะเสียเงินตัวเองเพิ่มจาก 40% คุณก็ใช้แค่เนี้ยใช้แค่ไอ้ 1,667 บาทต่อเดือนแค่นั้นเองพอครบปุ๊บเงินหมดคุณก็ไม่ต้องเติมเพิ่มละแล้วก็รอเดือนหน้ารอเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเขาให้มาอีก 1,000 บาทนะคุณก็บอกโอ้ยผมจะใช้สิทธิ์เหมือนเดิมคุณก็เติมไป667บาทอันเนี้ยทำได้ไหมทำได้เลยเต็มที่แต่ถ้าผมแนะนำเลยนะสำหรับผมนะคุณจะซื้อตอนไหนคุณค่อยเติม G Wallet ตอนนั้นแค่นั้นเองอะเหมือนเดิมไม่ต้องเอาเงินไปรอไว้ให้เขาไม่มีความจำเป็นจะต้องใส่เงินทิ้งไว้667บาทไม่ต้องคุณซื้อตอนไหนคุณก็กดเข้าไปในไทยช่วยไทยพลัสแล้วคุณก็สแกนจ่ายพอจ่ายปุ๊บมันก็จะบอกว่าคุณของรัฐเหลือเท่าไหร่นะแล้วราคาของวันนี้เท่าไหร่แล้วคุณจะต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่คุณก็ค่อยจ่ายเพิ่มเข้าไปเขาบอก30บาทคุณก็จ่ายไป30บาทก็โอนเงินเข้า G Wallet ไปอีกแค่30บาทแค่นั้นเองคุณไพโรจน์สาย2สวัสดีครับ
2: ผมสวัสดีครับ

0: คุณไพโรจน์ปิดวิทยุก่อนสิมันจะตอนครับปิดวิทยุก่อน
1: ปิดแล้วครับคุณนัทพงศ์ยังไงครับ
0: ใช่ครับ
1: สวัสดีครับผมตกแรกนะครับยังไงผมก็ยังไม่เข้าใจเรื่อง60 40เพราะว่าผมคิดง่ายๆว่ารัฐให้ใช้วันละ200ใช่ไหมฮะผมไปกินก๋วยเตี๋ยว200บาทรัฐจะหักผมแค่
0: ถ้าคุณกินก๋วยเตี๋ยวในราคา200บาทเนี่ยรัฐออกให้คุณ120บาทคุณจะต้องจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยว80บาทครับ
1: ใช่ครับผมออก80บาทถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วเศษที่พวกคุณพูดกันเนี่ยมันมาจากไหนผมไม่เข้าใจ
0: มันมาจากรัฐไม่ได้ให้เงิน600บาทครับในราคาก๋วยเตี๋ยว 1,000 บาทก็ไม่ได้ให้อย่างนั้นครับรัฐเขาให้คุณ 1,000 บาทครับเขาไม่ได้ให้แค่600บาทครับ
1: รัฐให้เท่าไหร่ครับ
0: เขาให้พันหนึ่งไง
1: ให้พันหนึ่ง
0: เ
1: งินพันหนึ่งต่อเดือนหนึ่งเมื่อนี่เราไม่ต้องไปพูดถึงเราพูดถึงเราใช้เวลา200พอ200นี่นัดออกให้เราวันละ120เราก็ใช้ภายในเดือนนั้นให้มันครบ 1,000 เท่านั้นเอง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: คิดง่ายๆไม่ต้องมีเศษอะไรผมว่าจะคิดแบบนี้จะง่ายกว่าเปล่าม
0: ันเหมือนกันครับ
1: ตาเหมือนกันแต่เหมือนกันยังไงผมไม่ทราบเพราะว่ามันเศษมาอย่างไรผมคิดไม่ทันผมก็
0: ไม่เป็นไรอย่างนี้คุณไพโรจน์ไม่เป็นไรคิดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่1มิถุนายนไปใช้จริงแล้วก็ใช้จนให้มันหมดอ่ะเดี๋ยวคุณก็รู้เองว่าแล้วคุณลองสรุปรายเดือนออกมาสรุปยอดที่คุณใช้หมดของรัฐที่เขาให้ 1,000 บาทมาแล้วน่ะวันนั้นน่ะคุณมาบอกผมว่าคุณใช้เงินตัวเองออกไปทั้งหมดกี่บาทง่ายกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้คุณไม่ถ้าคุณคิดไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณจะจ่ายเงินเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเอาที่ผมบอกนะแล้วคุณจดไปเลยนะว่าคุณโอนเข้า G Wallet กี่บาทนะทุกวันนะที่คุณใช้เงินไปเนี่ยแล้วคุณมาบอกผมว่ารัฐที่ให้ 1,000 บาทแล้วผมใช้ 40% เนี่ยผมออกไปทั้งหมดกี่บาทนะ
1: เอาง่ายๆเบื้องต้นที่ผมคิดว่าถูกต้องใช่ไหมครับหมายถึงว่ารัฐออก120ผมออก80บาท
0: ในราคาก๋วยเตี๋ยว200บาทถูกในราคาก๋วยเตี๋ยว200บาทถูกต้องครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ผมจะถามอีกข้อหนึ่งว่ารัฐให้ใช้วันละ200บาทนี
0: ่รัฐไม่ได้ให้ใช้วันละ200บาท
1: มันของเราด้วยให้บาทเป็น400บาทแล้วเปล่าร
0: ัฐไม่ได้ให้ใช้วันละ200บาทครับคุณจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณมีตังค์อยู่ใน G Wallet เอาอย่างนี้ก่อนนะแต่รัฐเนี่ยเขาจะสนับสนุนให้คุณน่ะสูงสุดเนี่ยแค่200บาทในการซื้อของ
1: แค่200บาท
0: ต่อวัน
1: ครับต่อวันเลย
0: แต่ว่าถ้ามันเกินจากนั้นเนี่ยคุณซื้อของ1,000คุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มไป800บาทเพราะเขาให้คุณสูงสุด200
1: เราก็ต้องจ่ายเกิน200อยู่แล้วเพราะว่าร้านออก200แล้วเราต้องซื้อของก็ประมาณ 3-400 บาท
0: ก็ตามใจก็สุดแต่
1: ก็ประมาณนั้นใช่ไหมฮะ
0: ก็ไปลองทำเถอะไปลองเถอะ
1: ครับเดี๋ยวลองใช้ดูคร
0: ับลองใช้ดูขอบพระคุณ
1: คิดแต่ผมมันคิดง่ายตื้นๆเกินไปใจไอ้เศษที่ผมยังคิดไม่ทันผมยังคิดไม่ทัน
0: ครับรับทราบคิดไม่ทันครับขอบพระคุณคุณชวีครับสาย3สวัสดีครับคุณชวีครับ
2: อันเหร
0: อครับเชิญครับ
2: จะสอบถามนี่นะครับเรื่องเงินในสงไอ้เงิน 4,000 ที่จะได้เนี่ยแต่ผมไม่มีโทรศัพท์มีแต่ไอ้รุ่นปุ่มกดไม่ได
0: ้มันต้องใช้แอปเป๋าตังค์อ่ะสิยังไงอ่ะ
2: เออ
0: แล้วถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม
2: ไม่ได้มีบัตรอะไรเลยครับคือได้เงินนี่อย่างเดียวผู้สูงอายุครับ
0: อ๋อได้เงินผู้สูงอายุเนาะโอ้
2: เงินผู้สูงอายุมันจะมาทุกวันที่10ครับ
0: เออไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะ
2: ไม่มีนี่อ่ะขอยืมลูกของลูกสาวจะอย่างเราจะทำเนี่ยเอาซิมไปใส่เครื่องของเขาได้ไหมแต่ลูกสาวบอกว่าไม่ได
0: ้เอาซิมใส่เครื่องของเขาได้ไหมเหรอ
2: เออแล้ว ชักซิมของเขาออกไปก่อนพอทำรายการได้เรียบร้อยแล้วก็ดึงซิมของเราออกมา
0: เออเออเออ
2: จะได้เปล่า
0: ไม่รู้เออเออเออเออเออเออได้ได้ได้เดี๋ยวทิ้งเป็นประเด็นไว้เผื่อใครที่เขาเคยทำแล้วให้เขาโทรศัพท์มาบอกดีไหมดีไหม
2: ก็ได้เนี่ยจะแบบว่าใช้เบอร์เดียวใช้ไอ้เนี่ยใช้ไอโฟนของลูกมีไอโฟนแต่ลูกเขาทำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: โอ้ลูกมีไอโฟนด้วยเหรอทำไมลูกไม่ซื้อโทรศัพท์ให้สักเครื่องแล้ว 3,000 4,000 นะฮะหรือ 2,000 นะ
2: ซื้อมาให้แล้วไอ้ Oppo ไอ้น่ะ Vivo รุ่น97น่ะปาทิ้งไปละโมโหลูกอีกคนปาก็ได้เขาลืมซื้อทิ้งแล้วไอ้อะไร Vivo รุ่น V97
0: เอออันนั้นมันมีใช่ไหมล่ะมันมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมล่ะ
2: มีให้เพื่อนเอาไปซ่อมไม่เห็นเอามาคืนนะใส่ซ่อมไม่ได้มันเละเทะแล้วล่ะ
0: เออ
2: เออเออแต่ซิมออก
0: รับทราบทิ้งเป็นประเด็นไว้แล้วกันนะเดี๋ยวให้คนเขารู้เขาโทรศัพท์มาบอกนะ
2: ครับมีแต่บัตรประชาชนกับซิม
0: ได้ขอบพระคุณขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะฮะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
5: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็คุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: เอ๊มันจะหักมุมหรือเปล่าเนี่ย
0: ทำใช่ไหม
1: เออแต่ก็ไม่มีอะไรลุกลามนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าไปทิ้งระเบิดใช่ไหมหรือจะขีปนาวุธยิงไปไม่รู้จะเป็นเป็นที่ตั้งของมิสไซล์ของรัฐของอิหร่านหรืออะไรสักอย่างใกล้ๆกับแถวๆช่องแคบฮอร์มุส
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะแต่เมื่อวานนี้ก็ราคาน้ำมันดีเซลลงมาประมาณ10เหรียญทางกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเขาก็เลยลดราคาหน้าสถานีบริการรู้สึกจะลิตรละบาทใช่ไหมหรือ80ตังค์ไม่แน่ใจแล้วก็น่าจะเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อลดการชดเชยด้วยอันนี้ผมยังไม่ได้ดูโครงสร้างราคาน้ำมันวันนี้ว่ามันเป็นเท่าไหร่นะแต่คิดว่าน่าจะปันส่วนกันคนละอย่างคือลดราคาหน้าสถานีบริการกับลดการชดเชยของกองทุนน้ำมันจริงๆตอนนี้ก็ชดเชยน้อยแล้วประมาณนี้ละ2บาทกว่าใจคอเขาคงอยากจะไม่ชดเชยเลยอ่ะหรืออยากจะเก็บเงินเข้าถ้าทำได้นะว่าตอนนี้ก็ เวลามันยอดสะสมของการชดเชยเนี่ยมันก็ไม่ดูเดือดเหมือนเมื่อก่อนนะมันก็ขึ้นประมาณสักวันละ100-200ล้านมันไม่เยอะมันไม่ใช่ว่ากันวันละพันนะณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะก็เดี๋ยวดูต่อไปกันแล้วกันส่วนเรื่องลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะผมยังไม่ได้ไปผมน่าจะรอวันศุกร์เลย
0: ครับ
1: นะจะเป็นรอบเก็บตกจริงๆอยากจะเทสดูว่าไอ้ที่รัฐบาลคิดว่าคนจะมาเต็ม30ล้านนี่มันจะเต็ม30ล้านไห
0: ม
1: แต่จำนวนเนี่ยคิดว่าที่ตั้งเอาไว้เนี่ยน่าจะได้น่าจะใกล้เคียงมาก
0: ครับ
1: พอเห็นแบกคนแก่ออกมาจากบ้านกันเยอะแปลกนะคุณณัฐพงศ์เนาะแล้วก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยกันตามต่างจังหวัดที่เราเป็นร้อยคนเหมือนกันไม่รู้อันนี้เป็นกลุ่มไหนนะที่ต้องให้สาขาของธนาคารกรุงไทยเขาช่วย
0: สแกนหน้าอัปเดตผมว่าเป็นเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นอัปเดตโปรแกรมอะคือบางท่านเขาไม่ได้อัปเดตโปรแกรมไอ้พวกแอปพลิเคชันเนี่ยถ้ามันเป็นรุ่นเก่าอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้อัปเดตพออัปเดตไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหา
1: อาจจะมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว
0: ใช่ใช
1: ่เออคงแบบว่าตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
0: ใช
1: ่ก็เป็นไปได้
0: หรือเวอร์ชันนี้โทรศัพท์เครื่องนี้มันไม่รองรับอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหา
1: แต่ว่าแต่ว่ารอบนี้จะไม่มีประเด็นที่ชอบพูดกันบ่อยๆแล้วคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะไปซื้อสิครับ
0: เมื่อกี้มีคุณฟังท่านหนึ่ง
1: ไปซื้อเลยตอนนี้เพราะว่าคือเห็นว่าประมาณสัก 2,000 3,000 ไอ้ที่รุ่นที่เรียกว่ารุ่นถูกสุดแต่คุณณัฐพงศ
0: ์
1: ตอบว่าคิดว่าไงนะ
0: พอเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังถามบอกว่าเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนนะคือมีแล้วก็เสียนะแต่ว่าเขายังเก็บซิมของเขาไว้แล้วก็เคยลงทะเบียนในเป๋าตรงเป๋าตังเนี่ยถ้าเขาถอดเอาซิมเนี้ยไปใส่โทรศัพท์อีกเครื่องนึงของเครื่องลูกเนี่ยแล้วสลับซิมอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เออน่าสนใจ
0: เออ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: อันนี้ผมไม่รู
1: ้มันจะผูกกับเบอร์โทรศัพท์
0: ด้วยใช่ใช่
1: มันจะผูกกับเบอร์โทรศัพท์ตอนโอนเงินหรือเปล่า
0: ครับ
1: อันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะรู้สึกเขาจะเป็นพร้อมเพย์นะตอนโอนเงินของรัฐบาลเข้าอ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: อันนี้ก็ต้องไปถามเขาละถามเราไม่รู้อันนี้ต่างๆอันนี้เป็นปัญหาที่เราไม่รู้จริงๆที่เหลือก็คิดว่าคงไม่มีอะไรนะเปิดสายต่อจากที่คุณณัฐพงศ์ค้างไว้ก็แล้วกัน
0: ครับผม
1: นะ
0: มาคุณพัชรินทร์ฮะสายสอง
1: คุณพัชรินทร์เชิญครับ
2: ค่ะถ้าเป๋าตังค์ถ้าสมมติว่าเราเอาซิมอื่นมาใส่เครื่องเราที่มีเป๋าตังค์อยู่แล้วไม่ได้ค่ะเป๋าตังค์มันจะใช้ได้แค่เครื่องเดียวอะค่ะ
1: เออใช้ได้เบอร์เดียวว่างั้นเถอะ
2: ค่ะใช้ได้เบอร์เดียวแล้วก็เครื่องเดียวอะค่ะ
1: ไม่แต่คราวนี้ถ้าเกิดไอ้เบอร์นั้นน่ะมันไม่ได้ลงทะเบียนล่ะมันก็ไม่มี
2: เบอร์ใหม่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ไอ้เครื่องเก่าอะที่เราเปลี่ยนซิมอะถ้าเครื่องนั้นน่ะเขาไม่ได้ลงทะเบียน
2: มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเครื่องลูกสาวเขาตามที่ฟังนะคะคือลูกสาวเขามีเป๋าตังค์อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: โอ้โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจอ
2: ย่างงั้นไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าถ้างั้นลูกสาวเขาโทรเอาซิมของพ่อไปใส่เครื่องของลูกสาวก็จะหลุดจากเป๋าตังค์ไปเลย
1: เออใช่อ่ะโอเคครับผมพอจะเข้าใจนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ตามที่พี่พัชรินทร์ว่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่รับฟังไว
0: ้ต่อคุณต่ายครับสาย3
1: คุณต่ายครับคุณต่ายครับ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: จะถามอาจารย์นะครับว่าถ้าผมคิดเลขแบบนี้ถูกต้องไหมในกรณีที่ผมไปซื้อของนะฮะไอ้ทายถ้วยชัยเนี่ยรับออก60ผมออก40ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
3: ทีนี้ก็สงสัยเรื่องราคาเอาฝั่งเราก่อนนะฮะฝั่งคนจ่ายนะฮะสมมุติว่าของราคาเราไปซื้ออาหารตามสั่งสมมุติราคา55บาทเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะจ่าย55บาทแต่อะไรผมเอาจุด4เนี่ยคูณได้ไหมฮะ
1: ได้ครับถูกต้องแล้ว
0: ถูกต้องครับ
1: นั่นแหละครับถูกต้องแล้วครับ
3: ถูกต้องใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
3: ับ
0: ใช่ครับ
3: แล้วถ้าผมจะคิดว่าถ้ารัฐจะจ่ายผมเท่าไหร่ผมก็เอาจุด6ไปคูณกับ55บาท
1: ถูกต้องครับ
3: มันก็เหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
3: ทีนี้เป็นทราบว่าอาจารย์จะทราบแบบในระบบเนี่ยมันคิดให้เสร็จหรือว่าเราต้องมาคิดเองครับ
1: คิดให้เสร็จครับ
3: อ๋อคิดให้เสร็จถ้าอย่างนั้นสูตรนี้ก็ไม่ต้องไปใช้มัน
1: จะบอก
3: คุณมันถ้าคือไม่ได้คิดเราก็ต้องมานั่งคิดเอง
1: พอคุณแตะไปปั๊บเนี่ยมันก็จะตัดเงินของคุณตามจำนวนจุดสี่ของคุณ
0: ครับ
3: อ๋อเราไม่ต้องกรอกตัวเลขใช่
1: ไหมไม่ต้องมันขึ้นมาเองจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วมันขึ้นมาเอง
3: อ๋อหมายถึงว่าทางร้านค้าก็จะโชว์QR code ให้เราแล้วเราก็ไปสแกน
1: ใช่ก็คือตัดเงินตัดเงินของเรามันตัดเงินของเราตัวเงินของเขาเนี่ยเดี๋ยวทางกรมบัญชีกลางเขาโอนเข้าร้านค้าเอง
3: อ๋อแล้วเพียงแต่กดยืนยันว่าให้ตัดเท่านี้เท่านั้นเองใช่ไหมฮะ
1: มันไม่ต้องยืนยันนะมันตัดเลยอ่ะคุณ
3: อ๋อตัดเลยเหรอ
1: เออแต่ว่าคุณต้องมีเงินในเป๋าตังค์นะ
3: เข้าใจฮะนี่ต้องมี
1: คุณต้องมีใน wallet นะคุณต้องมีใน wallet
3: ถ้าวันนึงในกระเป๋าตังค์อย่างน้อยต้องมี133บาทหรือ134บาทใช่ไหมฮะ
1: คือโอนเข้าไปสักพัน
3: ไม่
1: โอนเข้าไปสักพันนึงเอาง่ายๆคิดง่ายๆดีกว่าโอนเข้าไปเผื่อเลยไม่ต้องไปแบบต้องให้เด๊ะๆอะไรมันจะขนาดนั้นเล่า
3: คือไม่คือผมกำลังคิดว่าถ้ากรณีที่จะใช้200เต็มของรัฐบาลเราก็โอนเงินขึ้นไป100ตีเม็ดตัวเลขว่า135ก็ได้ใช่มั้ยฮะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่จะใช้เต็ม 1,000 ไม่ใช่ถ้าใช้เต็ม 1,000 ต้องโอนไป600กว่าบาทครับ
3: 600กว่าบาทนี่ก็ต้องรอเดือนนึงถึงจะได้1,000
1: คืออย่าไปคิดอะไรให้มันวุ่นวายเลยไปทำไปถึงเวลาไปจับจ่ายใช้สอยเดี๋ยวมันก็เรียนรู้เองอ่ะนะ
3: ครับผมโอเคครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือมันเป็นปัญหาที่ไม่ควรเป็นปัญหา
0: ครับ
1: พูดอย่างนี้ดีกว่า
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช
1: ่ประเด็นมันก็คือว่าประเด็นมันมีอยู่แค่นี้ซื้อของเท่าไหร่รัฐบาลออกให้ 60% เราจ่าย 40%
0: ใช่
1: เราก็เตรียมส่วน 40% ของเราไว
0: ้ครับ
1: ไม่ต้องไปคิดแทนรัฐบาล
0: เออแค่นั้น
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่มันใช้ไม่ได้ก็คือใช้ไม่ได
0: ้ครับ
1: เมื่อไหร่ที่เราใช้จนหมดที่เขาให้เราวัดเดือนละพันมันก็ใช้ต่อไม่ได้แต่เราก็ยังใช้ได้ซื้อของได้
0: ใช่
1: ก็เอาในไอ้ wallet ของเราเนี่ยซื้อของไปโดยที่รัฐบาลไม่ต้องออกตังค์
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นเราจ่าย 100% ไป
0: ใช่
1: ซึ่งเราก็จ่ายเป็นประจำอยู่แล้ว
0: ส
1: ำหรับการซื้อของที่เราจ่ายโดยไม่มีใครมาร่วมจ่าย
0: ครับ
1: ก็ทำอยู่แล้วก็ใช้ QR code ทำอยู่แล้วถูกไหม
0: ถูกครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่มีประสบการณ์ผมไม่เคยทำนะซื้อของผมก็จ่ายเงินสดหลังๆเอาหน่อยว่าเออลองทดสอบดูอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะตอนนั้นมันเหลือเงินในวอลเล็ตเพราะผมใช้ไม่หมดนะคนละครึ่งครั้งที่แล้วเหลือเป็นพันนะคุณรัฐพงศ
0: ์
1: ผมก็ไม่รู้ทำไมผมไม่ใช้ก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: ต่อครับ
0: ครับคุณเอกครับสายหนึ่ง
1: เชิญครับอยู่ไหมครับคุณเอก
0: ไม่อยู่นะฮะคุณปูฮะสายสอง
1: คุณปูอยู่ไหมครับคุณปูครับคุณปูไม่อยู่นะครับตอนนี้ว่างทั้ง3สายเลยเพราะเมื่อกี้ทั้งคุณเอกและคุณปูแกไม่รอคือแกอาจจะ มีคำตอบเห็นคนอื่นตอบแล้วก็ได้ก็เลยวางสายไป
0: ครับผม
1: อ่ะมา
0: คุณอดิศักดิ์ครับสาย3
1: เชิญคุณอดิศักดิ์ครับ
4: ฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญครับ
4: เพื่อนเมื่อกี้ครับแม่ค้าเขาต้องเป็นคนลงราคาใช่ไหมครับ
1: ครับ
4: แม่ค้าลงปุ๊บพอเราสแกนปุ๊บมันก็จะมาขึ้นของเรา
1: ครับ
4: ครับผมเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างราคามันไม่เท่ากันก
1: ็
4: เลยสงสัยโอเคครับอาจารย์นะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คือเอาประสบการณ์การซื้อของแบบที่เราใช้ QR code เนี่ยเป็นพื้นแม่ค้าเขาส่งตัวเลขเราก็ส่งตัวเลขถ้าไม่มีใครจ่ายก็เราก็จ่ายเต็มเท่านั้น
0: ครับผม
1: ตามนั้นน่ะส่วนจะต้องกดอะไรเพิ่มเติมมีรหัสรหัสอะไรผมไม่รู้นะ
0: ครับ
1: ต่อ
0: คุณใหญ่ครับสาย2
1: คุณใหญ่ครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณณัฐพงษ์นะครับ
0: ครับ
5: ผมเป็นสายหนึ่งขอชมเชยอาจารย์แล้วคุณณัฐพงษ์ด้วยนะครับที่ว่ารายการนี้เป็นรายการด้วยดีที่สุดนะขอชมเชยนะเอาแค่นี้พอนะครับ
1: ครับ
5: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เห็นจะไม่จริง
0: ครับ
1: เพราะคงไม่ได้ฟังรายการวิทยุทุกรายการจนสามารถที่จะบอกได้ว่าดีที่สุดเอาแค่ว่าเป็นรายการที่พอฟังได้ก็โอเคแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ต้องถึงขนาดยกยอปอปั้นไม่จำเป็นแต่ถ้าถามว่าเป็นรายการที่เปิดสายคุยแบบเนี้ยน่าจะมีรายการเดียวน่าจะมีรายการเดียวนะคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: ยกเว้นคนที่เขาอาจจะทำพวกไอออนไลน
0: ์ออนไลน์นะ
1: อย่างนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าก็ไม่ได้อรรถรสอย่างนี้นะเขาจะถามอีกเรื่องไม่ได้ถามแบบนี้คุณ
0: ครับ
1: ไม่ได้คุยแบบนี
0: ้
1: คุณ
0: ตู้ฮะสายสอง
1: คุณตู้ครับคุณตู
6: ้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
6: คืออยากจะคุยเรื่องเติมเงินหน่อยนะครับ
1: ได้ครับ
6: เพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมก็ถามแบบนี้เลยครับพันหนึ่งกูต้องเติมเท่าไหร่วะโหบอกมันจะไปคิดอะไรมากถ้าเหลือมึงก็ซื้อสลากกินแบ่งออนไลน์ไปดิบอกมึงซื้อว่าสลากกินแบ่งออนไลน์อ่ะซื้อมึงไปซื้ออยู่ได้ใบละ100ซื้อในออนไลน์ใบละ80เอง
1: ครับ
0: ครับ
6: ครับ
1: ครับ
6: ผมอยากพูดแค่นี้ครับอาจารย
0: ์ครับครับ
6: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คือมันจะมีคนที่คิดแบบเนี้ยคืออะไรของมึงกันวะอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหม
0: ครับ
1: สงสัยต้องเติมเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันคือก็คิดแต่ว่าก็มีคนตอบให้แล้วอ่ะ667บาทก็มีคนคำนวณให้เสร็จแล้ว
0: ครับ
1: 200ต่อวันก็134ก็มีคนมาคำนวณให้เสร็จหมดแล้วอ่ะนะจนมันไม่รู้จะไปออกรูไหนกันแล้วคุณณัฐพงษ
0: ์นี่มันออกล่าสุดอะไรรู้ไหมฮะมันคำนวณมาให้เลยว่าของ50บาทเราจ่ายเท่าไหร่รับจ่ายเท่าไหร่ของ100บาทเราก็จ่ายเท่าไหร่รับจ่ายเท่าไหร่
1: คือมันก็คงตอบโจทย์ของคนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาอยากจะนั่นไม่เข้าใจเว้ย
0: ครับอันนี้คุณอะไรเนี่ยคุณหมวยคุณหยวยอะไรเนี่ยฮะสายสองฮะ
1: อ้าว
7: สวัสดีครับอาจารย์สุเดชนัทพงศ
0: ์ชื่ออะไรเนี่ยโทษที
7: หยวยครับ
0: หยวยนะหยวย
1: ภาษาอะไรว่าหยวยเนี่ยหยวยนี่เป็นภาษา
7: เหมือนภาษาจีนเหมือนคุณนัทพงศ์เคยถามครั้งนึงแล้ว
1: โอเคข้ามไป
7: โอเคผมจะโทรคุยเรื่องอะไรเนี่ยครับที่ว่าใช้ซิมอื่นมาใส่ได้ไหมผมเปิดร้านมือถือไงที่ว่ามีลูกค้ามาอยู
1: ่
7: ก็คือว่าเอาซิมอื่นมาใส่อ่ะได้เพราะว่าเน็ตแต่มันใช้เน็ตทางไหนก็ได้ในการเติมเงิน
1: โอเคคร
7: ับ แต่ว่าเจ้าของอ่ะจะเป็นคนเดียวกันกับเบอร์หรือไม่เป็นก็ได้เพราะเราใช้เน็ตของอะไรก็ได้ Wi-Fi เราก็สแกนจ่ายได้ครับ
1: เพราะฉะนั้น
7: ก็คือว่า
0: ได
7: ้ถ้าเกิดว่าคุณแม่มีแต่ซิมไม่มีโทรศัพท์อยากใช้เราก็ต้องออกจากบัญชีของเราแล้วก็เอาซิมของคุณแม่ใส่แล้วก็ลงทะเบียนด้วยเบอร์เราแล้วก็ใช้ของคุณแม
1: ่ลงทะเบียนด้วยเบอร์เรา
7: เบอร์ของคุณแม
0: ่ลงทะเบียนเบอร์คุณแม่ก็คือลงทะเบียนใหม่เลยถูกไหม
7: ก็ลงทะเบียนใหม่เลยใช้ซิมใหม
0: ่
7: ต้องเคลียร์แคร์เขาเดิมออกก่อนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนใหม่ด้วยซิมคุณแม่เป็นชื่อคุณแม่ไปเลย
1: เท่าคือเท่าเหมือนกับโทรศัพท์เป็นเครื่องเปล่าว่างั้นเถอะ
7: ใช่ต้องทำเป็นโทรศัพท์เครื่องเปล่าก่อน
1: โอ้โห
7: แต่ก็ทำได้ แต่ที่นั่นสิ่งที่ยุ่งยากก็คือถ้าลูกมีด้วยแม่มีด้วยแล้วมีโทรศัพท์เครื่องเดียว
1: ก็ต้องสลับกัน
7: ก็ต้องสลับกันสิ่งที่ยากคือมันจะต้องพอเราออกจากแอคเคาท์ของเรามันจะต้องสแกนหน้าใหม่และใส่ซิมเราเข้าไป
1: โอ
0: ้ครับ
1: โอ้
7: ก็คือว่า
1: เออ
7: ถ้าเราอยากจะใช้วันนึงเขาให้ใช้คนละ200ใช่ไหม
1: เออใช้
7: 2ของเราเสร็จ
1: เราก็ต้องไปทำอะไรกันใหม่อีกรอบนึงเออ
7: เราก็ออกจากของเราก็ซิมคุณแม่ใส่แล้วก็ล็อกอินเข้าไปโดยใช้ซิมคุณแม่แล้วเราก็ใช้หมด200พรุ่งนี้มาเราก็เอาซิมเราใส่มันจะเป็นสลับแบบนี้ไปทำได้ครับแต่มันจะยุ่งยากต้องสแกนหน้าบ่อยๆไม่รู้ว่าจะไปแกนเราจะผ่านไหมอะไรแต่อีกอย่างนี้ครับนี่คือสิ่งที่ยุ่งยากครับ
1: โอเคฟังแล้วเข้าใจแล้วครับ
0: ข
1: อบพระคุณมากครับ
0: ผมครับ
7: ประมาณนี
0: ้ครับสวัสดีครับ
1: ประมาณนี
0: ้ครับ
1: ผมชอบนะคำนี
0: ้ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้คือการจบข่าว
0: ครับ
1: เวลาผมคุยกับใครในไลน์นะเขียนหมดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเนี่ยเมื่อก่อนผมใช้คำว่าโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนละ
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ประมาณนี้ไม่โอเคนะครับแต่ว่าประมาณนี้
1: ประมาณนี้เนี่ยมันจะแบบว่าถ้ายังมีอะไรเพิ่มเติมก็
0: ได้แต่โอเคนะครับนี่มัน
1: โอเคนะครับนี่คือปิดการสนทนาคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เผื่อเขายังมีอะไรที่อยากจะสงสัยจะถามจะเถิดให้เราจะตอบโต้กันเพิ่มเติมก็จะได้คุยกันได้ต่
0: อ
1: ไม่ได้เป็นการจบการสนทนา
0: ครับ
1: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เป็นการจบการสนทนาเอพิโซดหนึ่งต
0: ่อ
1: ต่อครับ
0: ต่อครับคุณปัญญาครับใส่สาม
1: ปัญญา
8: อาจารย์เวลาคุณรัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
8: คุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
8: ผมมีปัญหานิดนึงภรรยาที่ไม่ได้เพื่อนผมนะมันตายแล้วเมียมันไม่ได้จดทะเบียนมีลูก3คนเนี่ยทรัพย์สินจะตกเป็นของใคร
0: ปัญญาไม่จดทะเบียน
8: ครับจดจดหรือจดแล้วหย่าก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจ
0: งั้นไปถามให้รู้ก่อนนะ
1: ไม่เหมือนกัน
8: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
0: ครับไปถามให้รู้ก่อนครับ
8: เอองั้นไม่เหมือนกันงั้นผมยังไม่ถามงั้นยังไม่ถามต่อ
0: ครับ
8: อาจารย์ครับ
1: ครับ
8: เมื่อวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยประมาณ2:00นะผมฟังอาจารย์ผมกลับไปเที่ยวมาไปเที่ยวมากลับมาตอน2:00ได้ยินเสียงอาจารย์บอกกันเลยนะโจรที่เก่งก็คือตำรวจที่เก่งก็คือโจรเก่งกว่าตำรวจใช่ป่ะอะไรป่ะอย่างนั้นป่ะ
1: คือจะมีคนที่รู้เรื่องโจรมากที่สุดก็คือตำรวจ
8: ครับ
1: แล้วคนที่จะเข้าใจความคิดของตำรวจก็คือโจรเพราะ2คนเนี่ยเขาอยู่คนละฝั่งของเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความช่ำชองคือถ้าเกิดตำรวจจะจับโจรก็ต้องคิดแบบโจรว่าถ้าผมเป็นโจรเนี่ยผมจะทำแบบไหนยังไงซึ่งอันนี้ตำรวจเขาก็มีประสบการณ์ในการจับเยอะๆเขาก็คิดได
8: ้ครับ
1: โจรก็เหมือนกันว่าเขาจะหลีกเลี่ยงการจับกุมของตำรวจได้ไงเขาก็ต้องคิดแบบตำรวจซึ่งเขาก็มีความเชี่ยวชาญเพราะเขาติดตามตลอดเหมือนกัน
8: ครับ
1: ครับ
8: ผมจะเรียนอาจารย์ว่าอาจารย์บอกตำรวจเก่งกับโจรใช่ไหม
1: ไม่จำ
8: ผมก็เก่งกับโจรเหมือนกัน
1: ใช่จำไม่ได้ว่าสรุปว่าตำรวจเก่งกับโจรหรือโจรเก่งกับตำรวจนี่ผมไม่ตรงนั้นตัดไปเอาเป็นว่าโจรที่เก่งก็คือตำรวจ
8: คร
1: ับ ตำรวจที่เก่งก็คือโจร มันคือมันเป็นด้านกลับไม่ได้หมายความว่าตำรวจเป็นโจรนะหรือไม่ใช่เพราะว่าโจรเป็นตำรวจโจรที่เก่งๆเนี่ยมันก็ตำรวจดีๆได้เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
8: ครับ
1: ตำรวจที่ดีๆเนี่ยนะก็สามารถเป็นโจรที่ดีได้ด้วยเหมือนกันประมาณนั้นครับแต่ไม่ได้บอกว่าโจรคือตำรวจคุณโจรนะเดี๋ยวตำรวจก็จะมากระทืบผม
8: อย่างว่าผมจะเรียนอาจารย์ว่าผมตำรวจเก่งกว่าโจรผมเก่งกว่าตำรวจครับ
1: ครับ
8: ไม่ใช่คือผมจะบอกอาจารย์ว่าผมก็เก่งกว่าโจรเหมือนกันเพราะผมเป็นหัวหน้าโจร
1: ครับ
8: คำถามของผมคือว่าหัวหน้าโจรนี่จำเป็นไหมต้องเป็นโจร
1: เท่าที่เห็นก็จะมีจำนวนหนึ่งเนี่ยสถาปนาขึ้นจากการเป็นโจรธรรมดามาเป็นหัวหน้าซึ่งเขาจะทำอาชีพเป็นโจรต่อไปหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจบางคนเขาอาจจะไม่จำเป็นจะต้องลงมือเองละแต่เป็นคนบริหารโจรในพอร์ต
8: คำถามหัวหน้าโจรนี่จำเป็นต้องเป็นโจรไหม
1: ก็นี่ไงก็ตอบไปแล้วนี่ไง
8: ว่า
1: เอ้าก็อยู่ที่ว่าเขาถ้าเขาจะต้องลงมือทำโจรกรรมเนี่ย
8: ครับ
1: เขาก็ต้องเป็นโจรด้วยแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนบริหารจัดการการโจรกรรมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นโจรในแง่ของพฤติกรรมนะในแง่ของกิจกรรมนะ
8: ครับ
1: คือเพราะว่าเขาไม่ได้เอาปืนไปปล้นด้วยเรื่องการแต่อยู่ที่บ้านวางแผนให้มันก็ต้องถูกซัดทอดอ่ะคุณ
8: ครับ
1: มันก็ถูกซัดทอดได้เหมือนคนเราไปจ้างฆ่าคนนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ก็จะมีคนเราไม่ได้เป็นคนเอาปืนไปยิงเขาตายนะแต่มันก็มาถึงเราได
8: ้ครับ
1: ถ้าเกิดได้คนที่ยิงปืนคนที่คนคอยดูหน้าดูหลังคนขับรถอะไรมันซัดทอดมาก็ถือว่าดีไม่ดีถือว่าหนักกว่าด้วยผู้บงการคุณณัฐพงษ
0: ์
1: แล้วไงกรณีประเด็นของคุณจะแตกไปตรงไหนต่ออีกอ่ะ
8: ไม่แตกแล้วก็ถามผมถามตรงๆผมต้องคำตอบตรงๆคือคงไม่จำเป็นต้องเป็นโจรเพราะหัวหน้าโจรนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นโจรใช่
1: ไหมไม่จำเป็นต้องทำโจรกรรมแต่ยังเป็นโจรอยู่ยังไม่จำเป็นต้องทำโจรกรรมคือไม่ต้องทำกิจกรรมของโจรแต่ยังเป็นโจรอยู่ไม่ใช่ไม่เป็นโจรนะเป็นโจรเป็นโจร
8: จบ
1: จะโยงอะไรล่ะจะโยงไปจะโยงไปไกลกว่านี้ไหมล่ะ
8: หมายละหมาย
1: โอเค
0: ครับขอบคุณคุณหนุ่มฮะสายสอง
1: คุณหนุ่มครับเหมือนหัวหน้าพรร
9: ค
1: เดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวนิดเดียวเหมือนหัวหน้าพรร
0: ค
1: การเมืองอ
0: ่
1: ะไม่ได้ลงเลือกตั้งก็มีนะต่อครับเชิญครับ
0: เชิญ
9: มาช่วยลงประชามติสักเสียงหนึ่งฮะ
1: ว่าร
9: ายการนี้อาจจะไม่ใช่รายการที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่า
1: เห็นด้วย
9: เป็นรายการที่ผมว่าช่วยเยียวยาบำบัดความทุกข์มอบความสุขสักนิดเล็กน้อยให้กับผู้ฟังชาวไทยได้ไม่มากก็น้อยตลอดที่ผมฟังมาก็เท่าไหร่ละ10 ปี 10 กว่าปีแต่ตั้งแต่ยังไม่มีลูกสาวตอนนี้ลูกสาว10 ขวบผมว่าได้ประโยชน์พอสมควรเลย
1: ครับผมเข้าใจครับเข้าใจที่พูดครับเข้าใจครับ
9: โอ้ขอบพระคุณครับที่อะไรครับวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณ
9: ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
9: สวัสดี
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือผมคิดว่าอันนี้คุณณัฐพงษ์ต้องฟังเอาไว้นี่นะสิ่งที่ทำให้รายการนี้สำหรับผมเนี่ยมันอยู่โยงคงกระพันเนี่ยหลักใหญ่ใจความเนี่ยถ้าผมถอดลงมาให้สรุปแล้วเนี่ย3 ประเด็นประเด็นที่1เนี่ยอาจจะเป็นบุคลิกส่วนตัวของผมที่ผมว่าผมจริงใจนะผมจริงใจที่จะพูดคุยกับคนฟังไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรมากมายนะอันนี้ก็อาจจะทำให้มีความรู้สึกว่าเราคุยกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันอันนี้อันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นการสะสมทั้งเชิงประสบการณ์แล้วก็เชิงความรู้ความเข้าใจเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันก็มีส่วนนะทำให้ปัญหาบางอย่างเนี่ยมันสามารถจบด้วยการสนทนากันได้โดยที่ไม่ต้องไปที่อื่นเพิ่มเติมถ้าปัญหานั้นมันไม่ซับซ้อนจนเกินไปนะอันที่3เนี่ยเมื่อกี้ผมนึกออกแล้วผมลืมไปแล้ว จริงๆนะตะพง
0: ครับ
1: เนี่ยของจริง
0: อ
1: ันที่3ผมก็เมื่อกี้ผมนึกออกแล้วผมลืมไปก็ต้องขอประทานโทษนี่ผมจับหลักได้ว่ามี
0: นี่เลยเด็กนี่คือย้อนไปอันที่1เลยคือจริงใจ
1: ทำไมนะ
0: นี่คือย้อนไปอันที่1เลยคือจริงใจ ลืมไปแล้วจริง
1: ๆก็มันนึกจับเนี่ยจำได้เมื่อกี้เนี่ยกำลังจะพูดระหว่างที่อธิบาย
0: อันที่สอง
1: อันที่สองอยู่เนี่ยอันที่สามที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วคิดไว้เรียบร้อยอ่ะมันหลุดไปจากหัวแบบหลุดปื๊ดไปเลย
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ต้องตามแล้วน่าจะตามยากไม่รู้ประเด็นที่สามจะเป็นเรื่องอะไรลืมไปละนะ
0: ครับ
1: ก็จะเกี่ยวข้องกับลักษณะของรายการนะแต่ผมลืมผมจับประเด็นแล้วผมลืมไปแล้ว
0: ครับ
1: เอาอีกสักชุดนึงไหม
0: ได้นะครับ okay. อ่ะ02 248 1657
1: ครับ
0: 02 248 1657ครับ
1: กำลังนึกอยู่นะกำลังพยายาม retrieve อยู่ แต่น่าจะยากกว่า เดี๋ยวนี้พอเวลาคิดอะไรออกแล้วไม่ทำให้หมดเนี่ยหรือใช้เวลานานเกินไปบางทีมันหลุด มันหลุดเหมือนกับว่ามันหลุดไปจากไอ้ที่เรา
0: ตั้งใจเอาไว
1: ้ตั้งใจทรงจำเอาไว้มันหลุดไปเฉยๆได้ก็แปลกนะเมื่อก่อนไม่เป็นนะข้างหลังอันนี้อาจจะต้องมันก็คงไม่เหลือบากกว่าแรงอีกหน่อยถ้าอาจจะต้องมีสมุดพกอ่ะ
0: ครับ
1: คิดไว้แต่ยังไม่ได้ทำนะ ต้องมีสมุดพกแล้วก
0: ็คิดอะไรออกก็จดไว้ก่อน
1: คิดอะไรออกแล้วก็จดไว้ก่อน
0: อ
1: บางทีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบางทีเราปิ้งขึ้นมาถ้าเราไม่จดไว้มันก็ผ่านไปก็ลืมบางคนเขาถือเป็นเรื่องใหญ่โตนะต้องจดเอาไว้เลยผมเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็หลังๆก็รู้สึกว่าเสียดายไงเสียดายเพราะว่าอะไรที่มันหลุดออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันคือตัวปัญญาเลยนะต่อ
0: คุณสีครับสายสอง
1: คุณสีครับคุณสีสีครับ
10: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
10: ถามนิดนึงนะคะอาจารย์วีระ
1: ครับ
10: พี่สาวเขาขายอาหารตามสั่งเลยค่ะ
1: แ
10: ต่ว่าเขาทำไอ้นี่ไม่ได้อะค่ะที่แบบว่าทำเหมือนไทยช่วยไทยพัดไม่ได้อะค่ะ
1: ไปแบงก์กรุงไทย
10: คือว่า
1: ไปแบงก์กรุงไทยไปสมัครไปสมัครที่แบงก์กรุงไทย
10: ค่ะอาจารย
1: ์ไม่เขาจะเป็นคนขายใช่ไหม
10: ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่
1: ไปแบงก์กรุงไทยเลยไปไปธนาคาร
10: เขาบอกว่าเขาบอกว่าต้องถ่ายรูปอะไรด้วย
1: นั่นแหละไปธนาคารกรุงไทยเลยครับ
0: ใช่ครับต้องถ่ายรูปครับเพราะว่ามันต้องยืนยันครับว่าสถานที่ขายอยู่ที่ไหนครับแล้วมันต้องลงข้อมูลครับ
1: ไปแบงก์กรุงไทยค่อยทำอะไรทำอย่างนั้นเลยครับ
0: ครับ
10: อ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย
1: ์ขอบคุณครับ
0: คุณหนุ่มครับสายหนึ่ง
1: หนุ่มครับ
11: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
11: สวัสดีครับอาจารย์เตพี่ณัฐพงศ์ครับ โอเคครับอาจารย์ที่ผมจะโทรมาผมจะมาย้ำอาจารย์อีกครั้งหนึ่งว่าอาจารย์ทราบหรือเปล่าครับว่าเวลาอาจารย์พูดอาจารย์อาจจะไม่ทราบครับอาทิตย์ที่แล้วครับผมชอบอาจารย์อยู่อันหนึ่งคืออย่างนี้ฮะอาจารย์พูดบอกว่าเวลาอาจารย์ขับรถแล้วเห็นไฟเขียว
1: อ
11: าจารย์จะชะล
1: อ
11: เพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวมันจะเหลืองแล้วก็แดงคือแค่นี้เองนะอาจารย์ถ้าคนเป็นแฟนอาจารย์แล้วฟังจะรู้เลยว่าอันนี้มันคือวิธีคิดที่มันไม่ได้บอกกันแบบง่ายๆมันเหมือนว่าเกิดจากอาจารย์เองอ่ะมาแนะนำตรงแล้วผมฟังแล้วบอกใช่ทำไมคนเราไม่คิดแบบนี้แต่คนเราอ่ะพอเห็นเขียวอ่ะมันคือเหยียบกันอย่างเดียว
1: ไม่ถ้าเห็นคืออย่างนี้ถ้าเพิ่งเขียวเนี่ยผมไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่าระยะ
11: นาน
1: ๆระยะของผมก่อนจะถึงไฟเขียวเนี่ย
11: ครับ
1: มันเขียวมานานพอสมควรเนี่ยผมจะไม่ขับเร็วละ
11: ใช่ๆ
1: เพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวมันเหลืองปั๊บผมจะได้เบรกทันไง
11: ใช่ครับอันนี้แหละที่ผมฟังแล้วผมบอกใช่ทำไมเราไม่คิดเรื่องอย่างนี้กันเพราะว่ามันปลอดภัยด้วยนะแล้วก็หลายๆอย่างนะผมก็เลยแบบเดี๋ยววันหลังจะต้องโทรมาแจ้งอาจารย์ว่านี่แหละมันเป็นเหมือนสิ่งที่อาจารย์หลุดแบบสอนพวกเราเองครับ
1: แต่อันนี้ ย้อนหลังไปประมาณสัก40ปี
11: ทำอะไรครับอาจารย
1: ์ผมทำตรงข้าม
11: อ๋อแหละ
1: ครับย้อนหลังไป40ปีที่แล้วนะคุณรัตพงศ์
0: ครับ
1: ผมขับรถฝ่าไฟแดงแบบตั้งใจเลยนะมันแบบว่าเหยียบเบรกไม่อยู่อ่ะคือไม่ใช่เขียวเหลืองแล้วแดงแล้วจะไปอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละรอดตายไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน
11: โอเคครับ
1: ครับผม
11: ครับผมได้ฮะแค่นี้เองคร
1: ับได้ครับ
11: มากครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เคยว่าโอ้โหรถที่มาทางตรงก็เบรกตัวโก่งเลยถ้าไม่ทันก็คือชนกลางแบบว่ากลางสี่แยกเลยเคยมีครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียว
0: ครับ
1: นะที่มีความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ผมรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดนะคุณณัฐพงศ์รถที่ผมขับเนี่ยเป็นรถเก่า
0: ครับ
1: นะเป็นรถของบริษัทนะแล้วก็วันนั้นนะฝนตกผมเบรกอะถนนวิภาวดีรังสิตนะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: อันนี้มันเรื่อง40กว่าปีที่แล้วนะ
0: ครับ
1: รถมันหมุนนะ
0: อ
1: าจจะเป็นเพราะรถเก่ายางไม่ดีเบรกคือผมว่าคนไทยสมัยก่อนนะรวมทั้งสมัยนี้อาจจะน้อยสมัยก่อนว่าตายเพราะสภาพรถไม่เอื้อให้ขับหมุน
0: สามร้อย
1: หกสิบ
0: นะ
1: ไม่หมุน360องศานะ
0: เข้าใจ
1: หมุนปั๊บแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมหมุนอย่างนั้นเลยแล้วเผอิญมันไม่มีรถ
0: ครับ
1: มันไม่มีรถข้างหลังนะถ้ามันมีก็ต้องชนกลางถนนวิภาวดีรังสิตจำเวลาไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เวลาวิกาลนะ
0: ครับ
1: เวลาประมาณว่าจำเวลาไม่ได้แต่ว่า ฝนตกพรำๆแล้วมันถนนมันลื่นลื่นปั๊บพอเบรกปั๊บแตะเบรกแล้วมันหมุนรอบครบวงจรวงกลม360องศาพอดีเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ขับต่อแต่จริงโอ้ยังนึกอยู่โอ้เฮ้ยสมรรถนะของรถมันไม่เหมาะสำหรับจะขับนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นรถที่บริษัทเขาให้ขับไม่ต้องคือสมัยนั้นยังไม่มีรถยนต์นะ
0: ครับ
1: ได้รถประจำตำแหน่งกับคุณรัฐพงศ์แต่แม่งก็โกโลโกโสเต็มทีนะโอเคต่อครับ
0: คุณซันครับสาย3
1: คุณซันครับ
12: สวัสดีครับอาจารย์วีระคุณรัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับ
12: มี2เรื่องครับผมเรื่องแรกผมฟังมาตั้งแต่อายุ25แล้วครับ
1: ครับ
12: เป็นรุ่นแรกครับผมก
1: ับ
12: รายการนะครับเรื่องที่2เมื่อคืนฟังรายการฟังหูไว้หูใช่ครับอาจารย์บอกว่าสิ่งที่คนจับต้องไม่ได้3อย่างขาดไปข้อ3แล้วครับข้อแรกก็คือความจริงความงามอาจารย์จะไม่ตอบข้อ3เลย
1: ความดี
12: อ๋อครับผมเอ๊ะความดีแล้วคนที่ผมฟังแจ็คหมาพูดว่า you cannot touch time อันนี้ได้ไหมครับผม
1: ได้แต่ว่ามันอีกบริบทนึง
12: โอเคครับผม
1: ครับผมไอ้นั่นคือหมายความว่าเราจับต้องมันไม่ได้ที่จริงเวลาเนี่ยมันเท่ากับการเปลี่ยนแปลง
12: ครับ
1: มันมีการถกเถียงกันเยอะนะว่าเวลานี่มีหรือเปล่า
12: ครับผม
1: โอเคครับขอบพระคุณครับ
12: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: มันมีการถกเถียงกันนะคุณรัฐพงศ์
0: ครับ
1: ว่าเวลานี่มีหรือเปล่า
0: หรือว่าสมมติขึ้นมาอย่างนี้หรอ
1: ไม่ใช่เวลานี่มีจริงหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วเราเรียกมันว่าเวลาหรือเวลามันเป็นสิ่งที่แยกออกไป
0: เหมือนกับ
1: ทางนิติศาสตร์เนี่ย
0: ครับ
1: สิ่งที่เรียกว่ารัฐเนี่ยมีหรือเปล่า
0: ใ
1: ช่ไห
0: ม
1: ใช่ไหมสิ่งที่เรียกว่ารัฐนี่มีหรือเปล่าแต่มันมีรัฐธรรมนูญมันมีกฎหมายนะแต่คำว่ารัฐเนี่ยมีหรือเปล่าประเทศไทยเป็นประเทศที่รัฐไม่ใช่นิติบุคคลนะแต่กระทรวงทบวงกรมเนี่ยเป็นนิติบุคคลคุณรัฐพงศ์
0: ถูกต้อง
1: อ
0: ันนี้ตามกฎหมาย
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: คณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะถูกไหมแต่ใช้อำนาจให้นิติบุคคลที่กฎหมายบังคับกำหนดเอาไว้ว่าเป็นนิติบุคคลเช่นกรมเช่นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วเราจะมีหน่วยราชการที่ไม่ใช่นิติบุคคลซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าไม่ใช่นิติบุคคลมันก็จะมีข้อจำกัดที่จะทำอะไรต่ออะไรไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก่อรูปสัญญาไม่ได้อะไรประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหม
0: ครับ
1: อันที่ชัดมันแต่พูดให้ฟังว่าเวลาเราพูดถึงเวลาเนี่ยเราก็พูดแบบไม่ได้คิดอะไรจริงจังไงแต่มันมีจริงๆหรือเปล่านี่มีคนคิดคิดละเอียดยิบเหลี่ยมนู้นเหลี่ยมนี้นะผมเคยอ่านนะถ้าเคยใครชอบแนวนี้ก็ไปหาหนังสืออ่านได้นะอ่ะโอเค
0: ครับผมพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮา

0: ช่วงสุดท้ายนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะที่จะคุยกันต่อนะฮะก็เชิญนะครับคุณแก้วครับสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ
0: เชิญครับ
1: จำเมื่อกี้พอดีได้ฟังอยากจะมาแชร์การสมัครอะค่ะ
0: สมัครอะไร
1: สมัครร้านค้า
0: อ๋อสมัครร้านค้านะครับ
1: ค่ะก็คือว่าต้องไปที่เขตก่อนค่ะ
0: อืม
1: คือเราถ่ายรูปกับสิ่งของหรือร้านที่เราขายใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ถ่ายรูปแล้วก็พิมพ์ใส่กระดาษ A4 เป็น1ใบแล้วก็ไปที่เขตนะคะก็คือจะต้องไปขอใบรับรองจากเขตที่พื้นที่ที่เราขายของอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะไม่เร็วมากเขตบริการดีมากก็คือต้องมี2อย่างนี้แล้วค่อยถึงไปที่ธนาคารเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา
0: ครับผมได้ก็คือต้องไปให้เขตรับรองว่าเราขายของจริงหน้าร้านเราอยู่ที่ไหนเนาะมีรูปไว้เน
1: า
0: ะ
1: เขาจะมีระบุให้เราระบุสถานที่ที่เราขายสินค้าที่เราขายอะไรขายผลไม้ขายอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ย
0: โอเคได้ครับครับขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณสมศักดิ์ครับสายหนึ่ง
2: ครับสวัสดีครับท่านจันวิระและท่านนันทพงศ์ครับ
0: คุณสมศักดิ์ปิดวิทยุก่อนสิ
2: ครับ
0: นะนิดหนึ่งปิดวิทยุก่อนคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะครับถ้าโทรศัพท์มาคุยกันก็ปิดวิทยุสักนิดหนึ่งนะเชิญครับคุณสมศักดิ
2: ์ครับเรียนถามเกี่ยวกับคนละครึ่งพัดเนี่ยไอ้ที่เวลาเราจะไปซื้อของเนี่ยไอ้ส่วนที่ทางรัฐออกให้มันก็ต้องเอาสกัด QR code อะไรเงี้ยนะใช่ไหมครับ
3: ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเรา
2: และของเรานี่ต้องเอาเงินเข้า
3: เราก็ต้องอยู่ใน G Wallet นะครับ
2: อ๋อต้องเอาเงินเข้า G Wallet ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับแล้วมันจะบอกว่าเราจะต้องเอาเงินจาก G Wallet เรากี่บาทเราก็เอาจำนวนเงินเท่านั้นใส่ลงไปครับ
2: นึกว่ามีเงินในธนาคารแล้วไม่ต้องเอาในเข้า G Wallet ต้องเข้า G Wallet ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ครับผม
2: โอเคขอบพระคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ต่อครับ
0: คุณสมเกียรติครับสายสาม
3: ไม่งั้นเราก็เบิกเงินออกมาใช้เองสิครับ
4: ฮัลโหลครับ
3: เชิญครับ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณณัฐพงศ์ครับ
3: ใช่ครับ
4: ครับคือผมมีปัญหาเรื่องไอโครงการไทยช่วยไทยนะฮะ
3: ครับ
4: คือมันแปลกๆครับมีข้อความแต่นี้ไม่ใช่เป็นของผมนะครับเป็นของน้องสะใภ้ของเพื่อนผมซ
3: ึ่
4: งเขาทำอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยพอทำเสร็จแล้วเขามีข้อความออกมาแปลกๆนะเขาบอกว่าแบบนี้เลยนะครับคุณไม่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากคุณชอบด่านายกและชอบพูดจาประชดประชันพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วเนี่ยครับ
3: ไม่น่าใช่ครับ
4: อันนี้เป็นของไอ้นี่เลยนะครับเขาทำจากหน้าผมเลยนะฮะ
3: ไปเช็คดูไม่น่าใช่หรอกครับมันไม่ออกมาอย่างนั้นหรอกครับ
4: ผม
3: มัน
4: ถ่ายรูปหน้าจอครับมาด้วยเลยนะฮะ
3: ไม่มันไม่ออกมาจากไอ้ที่คุณไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสหรอกครับ
4: เหรอฮะ
3: ครับไม่ใช่หรอกครับไปมาจากที่อื่นหรอครับไม่ใช่หรอกครับครับ
4: เอ๊ะผมก็ยังมาทำไมมัน
3: ไม่ต้องเอ๊ะหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
4: เขาไม่ได้
3: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันมีที่อื่นทำอะไรก็อีกเรื่องนึงครับอันนั้นไม่ใช่หรอกครับถ้าคุณลองลงทะเบียนดูไม่มีอะไรขึ้นแบบนั้นหรอกครับ
4: ผมก็ผมทำก็ไม่เห็นมีแบบ
3: ใช่ครับไม่มีแล้วครับเขาไปเอาจากที่อื่นมาครับผมก็เห็นครับไม่ใช่ผมไม่เห็นครับผมแต่ไม่ได้มาจากการลงทะเบียนนะครับ
4: เหรอฮะ
3: เขาทำโปสเตอร์ขึ้นมาต่างหากครับ
4: อืม
3: ครับ
4: ครับ
3: ขอบพระคุณครับมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับ
0: ครับ
3: มันจะรู้ได้ไงว่าเราด่ารัฐบาลงั้นผมก็ต้องโดนก่อนถึงนะผมใช่ไหมมันจะไปทำอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงมันมีคนทำมันมีคนทำขึ้นสติ๊กเกอร์แบบนั้นส่งกันมาเนี่ย
0: เออ
3: ประชดประชันอะไรกันไปก็ว่ากันไป
0: ครับ
3: นะแต่ว่าคุณไปคิดดูอะถ้าเป็นอย่างนี้คนที่เขาไปลงทะเบียน20-30ล้านคนไม่
0: ถูกตัดสิทธิ์หมด
3: ใช่ไหมมันไร้สาระที่สุดอะพี่ลองใช้วิสมองไต่ตรองดูมันจะเป็นไปได้

0: ยังไงอ่ะแต่ถามว่ามีคนทำอย่างนี้แล้วเราเห็นบนหน้าจอไหมมี
1: เห็น
0: ผมเห็นแวบๆแต่ผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนานมากกว่าไม่ใช่เราไปลงทะเบียนแล้วมันขึ้นข้อความแบบนี้ก็บ้าดิ
1: เหมือนที่พี่เขาแหละโทรศัพท์เข้ามาก็อยากจะพูดเพื่อความสนุกสนาน
0: แล้วแต
1: ่คุณต้อมสายสอบ
0: คุณต้อมต้อมครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
2: อาจารย์เจอสวัสดีคุณนภพงศ์นะครับ
1: ครับครับ
2: อาจารย์ที่ลงทะเบียนไว้ว่ารอ3วันนะวันนี้เขาเข้าให้แล้วนะครับ
0: ก็แสดงว่าเรียบร้อยก็จบไปอาจจะไม่ต้องรอ3วันก็ได้เขาทำเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มคุณก็จบไป
2: อาจารย์ไม่ต้องสแกนอะไรเลยอ่ะมันเขาลงว่ามันใช้สิทธิ์ได้เลย
0: คือมันแล้วมันจบแล้วก็จบกันไปเถอะครับไม่ต้องไปซีเรียสครับ
2: โอเคผมนึกว่าต้องสแกนอะไร
0: ก
1: ็วันที่1ครับวันที่1ครับขอบพระคุณ
0: เค้าไม่ให้ทำอะไรเพิ่มก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่ม
1: ครับ
0: อย่าไปขี้สงสัยมากเลยครับแต่ผม
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าเวลาญี่ปุ่นแม่งแจกเงินประชาชนแล้วมันวุ่นวายอย่างงี
1: ้อยากรู
0: ้อยากรู
1: ้เริ่มอยากรู้แล้ว
0: อยากรู้ว่าประเทศอื่นเวลาเขาทำคล้ายๆกับเรานี่นะ
1: ครับ
0: เขามีปัญหาแบบนี้ไหมวะมันไม่ใช่ประเทศไทยแจกประเทศเดียวนะมันก็แจกกันหลายประเทศนะ
1: เอออ่
0: ะต่อ
1: คุณนุชสายสาม
0: คุณนุชครับคุณนุช
3: สวัสดีค่ะ
0: เชิญ
3: สวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณณัฐพงศ์นะคะ
1: ครับครับ
3: เมื่อวานเห็นอาจารย์บอกว่าไป MRI เพราะว่าเจ็บไหล่อ่ะนะคะ
0: ครับ
3: ก็เลยเล่าสู่กันฟังอะค่ะว่าเมื่อปลายปี25ค่ะก็ไป MRI เหมือนกันเพราะว่าเจ็บไหล
0: ่25
3: แต่ว่า
0: 25เหรอครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: 2525เหรอครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ2525
0: ปีนี้ปี
3: 2 MRI ที่ลามาค
0: ่ะปีนี้2569นะครับ
3: ไม่ใช่ค่ะพศค่ะ2025ค่ะ
0: อ๋อ2568
1: ปีที่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: เออผมก็ตกใจว่า
3: ขอโทษค่ะ
0: 2525นี
3: ่ตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ผมว่ามันยังไม่มี MRI นะคุณณัฐพงศ์
1: ครับ
3: ตื่นเต้นตื่นเต้นอาจารย์ลืมหมดสมองเบลอ
0: เออเชิญเชิญเชิญเชิญ
3: ค่ะก็เล่าสู่ให้ฟังเฉยๆค่ะว่าไปทำที่รามาค่ะก็โดน MRI เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอ่ะก็ทำ
0: แล้วไหลเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะไหลเหมือนกัน
0: โอเคแล้วไงต่อ
3: เจ็บก็ไม่มีอะไรค่ะก็เล่าสู่ว่ามัน
0: แล้วหลังจากนั้นทำอะไรล่ะ
3: ก็ตอนนั้นคือเดี๋ยวเล่านิดนึงก่อนนะคะก็ MRI ที่ MRI แต่ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณ 8,000
0: ครับ
3: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องมีการผ่าตัดนะคะ
0: โอ้มันเจ็บไหม
3: มันเป็นเพราะว่าเอ็นอักเอ็นขาดค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ที่ต้องผ่าตัดแบบไหน
3: ผ่าตัดแบบส่องกล้องค่ะ
0: ถ้าให้ยาสลบไหม
3: ให้ค่ะอาจารย
0: ์โอ้
3: ไม่รู้ตัวต้องให้ยา
0: ต้องนอนนะโอ้แล้วเจ็บแล้วตื่นมามันกว่าจะนั่นแล้วมันใช้เวลานานไม่กว่าจะหาย
3: ไม่ค่ะอาจารย์ตอนนั้นมีสองอย่างก็คือเอ็นขาดด้วยแล้วก็มีกระดูกงอกนะคะก็ต้องทำสองอย่างแต่พอทำเข้าไปข้างในเนี่ยมันไปเจอว่าข้างในเนี่ยมีพังผืดเยอะเลยก็ต้องเลาะพังผืดอีกแต่สุดท้ายเนี่ยผ่าออกมาก็โอเคนะคะไม่ได้มีอะไรนะคะเพียงแต่ว่ามาต้องมาทำเรื่องของกายภาพทำเรื่องของเนี่ยค่ะการดูแลเบื้องต้นในระยะประมาณราวๆสัก 3-6 เดือนนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคค่ะอาจารย
0: ์หลังจากผ่าตัดแล้วมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันไหม
3: กระทบค่ะอาจารย์ก็มีช่วงแรกๆกระทบเหมือนกัน
0: ใช้มือไม่ได้
3: ไม่ค่ะใช่ก็จะใช้พวกแขนพวกอะไรไม่ได้เราต้องพักแล้วก็ต้องมีการกายภาพแต่ถามว่าไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าคือเลยไปสักระยะหนึ่งอะค่ะมันก็เริ่มไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะก็คือฟื้นฟูได้ก็ในระดับหนึ่งอะค่ะอาจารย
0: ์แล้วหายไหม
3: หายค่ะอาจารย์หาย
0: โอเคใช้เงินไปเท่าไหร่
3: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ใช้เงินไปเท่าไหร่โทษ
3: อ๋อใช้เงินตอนนี้ก็คือใช้สิทธิ์อะค่ะอาจารย์
0: สิทธิ์อะไรครับ
3: คือดิฉันใช้ของรามาเสร็จแล้วดิฉันไปใช้สิทธิ์ของตัวสปสช.อีกทีนึงค่ะ
1: บัตรทอง
3: ใช่
1: ครับ
3: ใช่แต่ว่าก็ไปใช้สิทธิ์ในลักษณะที่ว่าเราสามารถอะไรก็ได้ที่สามารถเพิ่มพูนขึ้นมาเป็นส่วนของการพิเศษนะคะเราก็ยอมจ่ายไป
0: คครับโอเคครับขอบพระคุณครับ
1: ครับครับ
3: แล้วก็
0: เดี๋ยวไม่เวลาไม่ได้ครับโทษเวลาไม่ได้พรุ่งนี้โทรมาใหม่พรุ่งนี้โทรมาใหม่ทีแล้วคุยกัน
3: คร ับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เข้าใจบัตรทองได้แล้วไม่กูใช้ไม่ได้วะนะ
1: พรุ่งนี้เจอกันคุณวินัยและผมสวัสดีครับ

ที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาปลูกรวบป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
7: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
8: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
7: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
8: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
5: น.บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965นะคะประจำค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์3ทุ่มดีๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงเต็มค่ะแล้วก็ทุกวันอังคารนะคะจะมีคุยแบบนิรุธแต่วันนี้คุณนิรุธขอลาไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศค่ะดิฉันก็เลยเชิญคนหล่อหน้าตาดีสูสีกับพี่นิรุธศิริจัญญานะคะมาพูดคุยบอกเล่ากันในค่ำคืนนี้นะคะคุณเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลนะคะเป็นอดีตผู้บริหารซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา SME มาไม่ว่าจะเป็นทั้งสสว.ทั้งอิสเมดนะคะแล้วก็ทำงานในเบื้องหลังเกี่ยวกับผู้ประกอบการรายย่อย SME มาตลอดเลยและตัวเองก็เคยเป็นผู้ประกอบการ SME ที่ฝ่าวิกฤตมาได้นะคะวันนี้จะชวนมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆที่คุณเสือสุวรรณชัยจับมือร่วมกันกับคลื่นความคิดและอสมท.นะคะเผื่อคุณผู้ฟังที่ติดตามเป็นแฟนคลับคุณเสืออยู่จะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโปรเจกต์ใหญ่มากทำกันมานานนะคะสวัสดีค่ะคุณเสือ
11: สวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับโหเมื่อกี้ทักว่าหล่อเหมือนคุณนิรุธนี่คือดีใจมากเลยใช
10: ่ตอนนี้พี่นิรุธบินไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศเลยโอ้โหจะเชิญแขกยากมากเลยต้องให้หล่อเท่าพี่นิรุธเนี่ย
11: ได้เลยคือจริงๆถ้าอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วยังคงสภาพได้แบบนั้นคือคงจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะคร
10: ับค่ะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยตั้งใจจะคุยเลยเพราะว่าผ่านมาเราเข้าสู่เดือนที่5จะเข้าเดือนที่6ซึ่งเป็นสิ้นไตรมาส2แล้วเนาะคุณเสือเนาะโอ้โหเร็วมากเลยครึ่งปีเจอปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง SME ก็รอแร่ไม่รุ่งไม่รู้เขาเรียกว่าโรดไม่รุ่งไม่โรดแบบเราที่ตั้งใจเพราะเจอทั้งภาวะสงครามน้ำมันแพงแล้วก็เศรษฐกิจฝืดเคืองผู้คนเก็บเงินกันไม่จับจ่ายใช้สอยอ่ะใช่ไหม
11: เป็นสภาวะที่น่าจะเป็น ช่วงที่ยากที่สุดอีกครั้งหนึ่งของผู้ประกอบการทุกคนนะโดยเฉพาะอย่างนี้ SME อ่ะเหมือนกับเศรษฐกิจก็ไม่ดีต้นทุนก็เพิ่มค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นแต่ว่าอำนาจในการจับจ่ายก็ลดน้อยลงจะปรับราคาก็ยากก็แบบต้องรอเนี่ยวันที่หนึ่งที่จะมีไทยช่วยไทยพลัสคร
10: ับ
11: นักจะกระตุ้นอะไรได้หน่อยนะ
10: ก็อยากจะให้4แสนล้านเนี่ยไปถึงมือ SME แล้วก็คาดว่าจะกระจายไปถึงทุกหย่อมย่านะเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นนะคุณลุงคุณป้าไปยืนต่อแถวธนาคารกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เสร็จสมหวังหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ไม่กี่แสนเองนะคะตอนนี้จะครบแล้ว
11: ผมชวนนะจริงๆแบบที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่ารอบเนี้ยชวนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่รู้จักเลยบอกว่าไปช่วยกันใช้เถอะเพราะจะได้แบบกระตุ้นเศรษฐกิจนะแล้วเราก็ได้อุดหนุนแล้วถ้าเดียวกันเศรษฐกิจมันก็แย่นะหลายคนถ้าประหยัดได้ก็ถือว่าภาคเราได้ช่วยเราแล้วก็ใช้สวัสดิการที่เป็นประโยชน์สูงสุดครับ
10: สัปดาห์หน้าเนี่ยเชื่อว่า SME หลายท่านก็คงเตรียมรอต้อนรับลูกค้าที่มีวันหยุดยาวกันใช่ไหมคะวันจันทร์เนี่ยก็ชดเชยนะวิสาขบูชาแล้วก็วันที่3ก็เป็นวันประสูติของราชินีนะคะก็คุณผู้ฟังเองหลายท่านก็วางแผนเดินทางจะได้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมเพราะฉะนั้นห้างร้านต่างๆก็รอต้อนรับลูกค้าได้เลยทีนี้มาพูดถึงเรื่องโครงการที่คุณเสือทำงานกับ SME มาเยอะมากแล้วก็พี่เก่งเห็นเองว่าคุณผู้ฟังอาจจะเข้าไม่ถึงในกลุ่มที่เป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญจัดอบรมนู่นนี่นั่นบางทีก็ทำมาหากินอยู่ทุกวันน่ะก็ไม่ค่อยได้เจอผู้ที่มีวิทยาการมีความรู้แต่คุณเสือจัดตั้งไทเกอร์คลับแล้วก็จัดมีบรรยายพิเศษให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเนี่ยทำมานานหรือยังคะคุณเสือคะมาบอกเล่าแฟนๆหน่อย
11: ขอบคุณมากเลยที่ชวนคุยเรื่องคลับไทเกอร์นะเพราะว่าเป็นความตั้งใจจริงๆปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามีเซสชั่นต่างๆที่ให้ SME ให้ผู้ประกอบการได้ไปฟังได้ไปเชื่อมโยงได้ไปเพิ่มเติมความรู้ต่างๆนะแต่สิ่งที่ผมด้วยความที่อยู่หน่วยงานภาครัฐมาผ่านองค์กรขนาดใหญ่มาแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการมาหลายปีนานมากพอที่จะเห็นว่าจริงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยที่คำว่าคอมมูนิตี้หรือการเชื่อมโยงสำคัญมากๆเลยครับทุกเก่งครับเพราะว่าอย่างครับไทเกอร์เองตอนที่ตั้งขึ้นมาตอนแรกๆตั้งใจจะเป็นชมรมที่เหมือนชวนเพื่อนๆพี่ๆมารวมตัวกันมาพัฒนาตัวเองอย่างมีความหมายคือเราเองเนี่ยก็ความรู้มันไปเร็วมากอ่ะแล้วก็ถ้าเราแบบไม่อินพุตตัวเองไม่ปรับเพิ่มความรู้ใหม่ๆตัวเองเราก็จะตามโลกไม่ค่อยทันใช่ไหมครับก็เลยว่าเรามารวมตัวกันเถอะเรามาแบบทำกิจกรรมผมก็มีหน้าที่ชวนคนนู้นคนนั้นคนนี้มาแล้วก็เชิญวิทยากรมาเริ่มจริงๆยังไม่เป็นทางการเนี่ยประมาณกลางปีที่แล้วเกือบไปปีที่แล้วแต่เริ่มเป็นทางการจริงๆเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคมวันที่12 ถึง 12จำง่ายๆเลยว่าแบบ12 12แล้วก็เป้าหมายคือไม่ได้อยากให้คนแค่เข้ามารวมตัวกันจริงๆแล้ววาตัวเองเป็นชมรมนักธุรกิจเพื่อสังค
10: ม
11: ที่พัฒนาตัวเองอย่างมีความหมายและคนที่มีพลังใกล้ๆกันคล้ายๆกันมาเรียนรู้มาลงมือทำมาสร้าง impact ไปด้วยกันก็เลยมีแบบทั้งผู้บริหารผู้ประกอบการสตาร์ทอัพคุณหมออาจารย์คณะบดีที่ปรึกษาต่างๆมารวมตัวกัน
10: คือสายทั้งภาควิชาการภาคธุรกิจภาคที่ปรึกษานักวิจัยแล้วก็ยังมีพวกผู้ที่ให้ทุนอยู่เบื้องหลังต่างๆด้วย
11: ใช่ครับแล้วก็ที่งานที่คุณเก่งเคยไปร่วมก็แบบก็เป็นตอนนั้นยังเป็นช่วงที่เริ่มต้นใหม่ๆเลยครับกับยังเป็นอารมณ์ทำไปด้วยความสนุกนะแต่พอหลังๆเองเนี่ยมันเปลี่ยนจากความสนุกเป็นเราเชื่อว่าเราน่าจะสร้าง impact ได
10: ้เป็นความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นเลย
11: ใช่แต่ว่าเราก็สนุกนะเด็กครับเพราะว่ารู้สึกว่าเรามารวมตัวกันแล้วเหมือนทุกคนมันมี mindset ใกล้ๆกัน
10: อ
11: ่ะเหมือนกับเราอยากเติบโตเราอยากเรียนรู้แต่เราก็อยากส่งต่อเรื่องดีๆความรู้ดีๆให้กับผู้อื่นด้วยเลยนะครับก็แต่ว่าไม่ได้อยากเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่โตจนเป็นเป้าหมายหลักนะจะเรามีความคิดว่าคนที่มารวมตัวกันเองเนี่ยจะมาสร้างพื้นที่อย่างไรให้ช่วยปลุกคนให้กลับมาเชื่อว่าพวกเรานี่แหละคือคนธรรมดาแต่ก็สามารถ เปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างสังคมที่ดีได้ด้วยพวกเรากันเอง
10: ค่ะ
11: ก็เลยเป็นกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องก็
10: เดือนละครั้ง
11: เดือนละครั้ง
10: เป็นครั้งไทเกอร์ทอล์ก
11: มีบางครั้งก็เป็น2เอ้ยมีบางเดือนก็เป็น2ครั้งแบบพอมีเมมเบอร์มาแล้วใช่ไห
10: ม
11: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดือนละครั้งครับคุณเก่งครับแต่ว่าพอบางทีมี2ครั้งเพราะบางทีมีแบบ
10: สถานการณ
11: ์ไปเจอเมมเบอร์แล้วรู้สึกว่าโอ้โหธุรกิจเขาน่าสนใจมากเลยอยากให้เพื่อนๆรู้จักคนเก่งๆดีๆแบบเนี้ยก็พาไปเยี่ยมพาไปคุยก็แบบชวนกันมาครับ
10: การแบ่งปันประสบการณ์การแบ่งปันมุมมองการบริหารแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่ที่เก่งเห็นเองเนี่ยคลับเทเกอร์เองก็มีทั้งนักศึกษามาด้วยใช่ไหมฮะมาร่วมฟังด้วยเหมือนกับโอ้ได้เห็นไอดอลของเขาบางทีนักศึกษาเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอ CEO เลยเพราะภาพของเขาคือเจอแต่อาจารย์เจอแต่ตำราถูกไหมฮะแต่การที่คลับเทเกอร์เปิดโอกาสให้ CEOได้มายืนอยู่ตรงหน้าเขาเล่าในสิ่งที่ทำแล้วก็นักศึกษาได้เห็นได้รู้สึกอินอยู่ในประสบการณ์เสี้ยวชีวิตของพี่เขาที่ทำงานมาจริงๆแม้กระทั่งปีรถบรรทุกเช็ดกระจกรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
11: จริงๆแล้วเป็นความตั้งใจเลยเพราะว่าด้วยความที่พวกเราก็รุ่นใหญ่นะไม่อยากจะบอกรุ่นแก่เราก็รุ่นใหญ
10: ่เกือบใหญ่เรายังไม่เกษียณ
11: เกือบใหญ่แล้วกันมันก็จะมีคนแบบว่าสูงอายุกับเราแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือเป็นสะพานเชื่อมให้คนรุ่นใหม่เองเนี่ยได้มีประสบการณ์ความคิดหรือฟังมุมมองที่แตกต่างตอนไปชวนพอดีได้มีเคยโอกาสได้เชื่อมโยงกับบางมอสกับธรรมศาสตร
10: ์
11: กับหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยพอมีด้วยความที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสอนหลายๆที่บรรยายเติมๆด้วยในการแบ่งปันความรู้เป็นเป้าหมายของชีวิตก็เลยบอกว่าก็เลยได้เน็ตเวิร์กเชื่อมกับน้องๆคนนี้ด้วยเฮ้ยมาฟังคือการแค่ได้มาฟังเองเนี่ยต่อให้ได้แค่จำได้แค่ 10% นะหรือ 20% นะหรือบางครั้งแค่2ประโยคนะ
10: มันก็ว้าวแล้วอ่ะ
11: ม
10: ัน
11: เป
10: ็
11: นจ
10: ุ
11: ดเปลี่ยนชีวิตแล้วอ่ะมันได้แบบจุดประกายความคิดอะไรบางอย่างก็เลยชวนน้องๆมาแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้เป็นทุกเดือนที่น้องๆได้มาน
10: ะ
11: คือบางเดือนกิจกรรมก็จะเป็นเหมือน close session เป็นเฉพาะ
10: member
11: only ใช่ก็จะแบบว่าก็จะบอกน้องว่าแบบพอดีมันเป็นกลุ่มเด็กที่เราจะต้องมีการพูดคุยหารือทำอะไรบางอย่างเราก็เลยแบบว่าไม่ได้เปิดแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะมีแบบทุกๆไตรมาสก็จะมีกิจกรรมเพื่อสังคมโดยชวนน้องๆ คนรุ่นใหม่มาร่วมฟังด้วย
10: ค่ะ
11: นี่อยากแชร์นะเก่งมีแบบมีตัวอย่างดีๆที่แบบเราเคยทำอ่ะแล้วก็พอจุดประกายตอนเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่เราเปิดงาน
10: ค่ะมี12ท่านมา
11: 12ท่านใช่แล้วจุดประกายความคิดบอกว่าเป็น12 spark one fire แปลว่า12ประกายไฟที่แบ่งมาเป็นอยู่4กลุ่มกลุ่มแรกคือจุดประกายจากตัวเองกล
10: ุ่
11: มที่2จุดประกายจากองค์กรกล
10: ุ่
11: มที่3จุดประกายจากสังคมจุดที่4จุดประกายให้กับคนทั้งโลกนี
10: ้
11: ก็แบบเอา12คนรวมตัวกันแล้วเราเชื่อว่า12คนที่มีประกายไฟของตัวเองอ่ะเมื่ออยู่ร่วมกันคนเก่งคนดีคนมีหัวใจมีไมซ์ใกล้เคียงกันมาอยู่ร่วมกันเองเนี่ยน่าจะเป็นเปลวไฟหรือดวงไฟที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนสังคมได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของคาไทเกอร์ในวันนั้นคร
10: ับ แล้วก็จริงๆเนี่ยทางขึ้นความคิดเองอ่ะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสได้ฟังทีนี้คุณผู้ฟังจะเข้าไปฟังย้อนหลังหรือว่าการคุยสร้างแรงบันดาลใจตรงนั้นได้ยังไงอะคะมี Facebook ขับไทเกอร
11: ์
10: บ
11: ัน
10: ท
11: ึ
10: กไว้ไหมทุกครั้งไหมคะ
11: มีครับมีเป็นสรุปด้วยแล้วก็มีตัดต่อเอาไฮไลท์ที่สำคัญนะเข้าไปใน Facebook นะครับขับไทเกอร์มันจะเป็นกลุ่มที่จะต้องสมัครอาจจะต้องแอดเข้ามาก่อนนะเราก็จะมีทีมแอดมินเนี่ยมัดเข้ามาเพราะว่าเราต้องการให้เป็นเหมือนกลุ่มที่สนใจจริงๆเพราะว่าเราทำงานเชิงสังคมอะครับแล้วเราก็อยากเป็นคนเติบโตจริงๆเราก็เลยไม่ได้เปิดเป็นโอเพ่น 100% แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็เข้ามากันได้โดยเข้ามาส่วนตอนนี้ก็ผ่านกว่าคนแล้วเป็นค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆน
10: ะ
11: ก็เป็นในคลับไทเกอร์ได้เลยนะครับ CLUB คลับนะครับแล้วก็ไทเกอร์ที่แปลว่าเสือเลยครับ
10: ค่ะอันนี้คือคุณสามารถไปร่วมเป็นสมาชิกคลับไทเกอร์ได้ไปร่วมฟังแรงบันดาลใจไปร่วมทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมได้ด้วยแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มคนที่หัวใจเดียวกันอะเหมือนคอเดียวกันเทสเดียวกันคุยกันถูกคอแล้วได้เจอทั้ง น้องรุ่นใหม่ด้วยใช่ไหมคะได้เจอกลุ่มจิตอาสาที่ทางคุณเสือ เชิญพวกมูลนิธิเพื่อเด็กพิการไปร่วมในอีเวนต์แต่ละเดือนด้วยใช่ไหมคะ
11: ใช่ครับ
10: เก่งไปแต่ละครั้งก็จะซื้อเสื้อซื้อของที่ระลึกมาแบบน่ารักมากเลยน้องๆออทิสติกที่เขาทำเสื้อใช่ไหมคะ
11: ใช
10: ่ทำผลงาน
11: ถ้าได้เห็นโลโก้ขับไทเกอร์ครับเด็กก็จะรู้ว่ารูปที่เป็นโลโก้ของเราอ่ะจะเป็นรูปวาดที่จากเด็กออทิสติกน้องออทิสติกเป็นคนวาดให้แล้วก็ผมได้รับเป็นของขวัญเมื่อปีที่แล้วตอนที่ยังไม่ตัดสินใจตั้งชมรมนี้เลยครับแล้วก็พอดูรูปแล้วเรารู้สึกมีพลังมากเลยสดใสมีพลังแล้วก็เลยคิดในใจว่าขนาดน้องๆเองเนี่ยยังสามารถส่งพลังมาให้กับพวกเราได้มากขนาดนี
10: ้
11: แล้วพวกเราล่ะจะส่งพลังต่อไปได้อย่างไรก็เชิญปีนี้พอต้นปีพอหลังจากเปิดตัวทางการธันวาคมวันที่12แล้วใช่ไหมครับก็เชิญพี่สมเกียรติตั้งกิจมานิดมาเลยก
10: ็
11: แบบรุ่นพี่พวกเรานะมาชื่นชมกันมากว่าแบบเป็นผู้นำของประเทศเราอ่ะพอเดือนมกราคมก็เรียกว่าพี่อยากฟังเรื่อง Reinventing Thailand จังเลยคือแบบชวนคนชวนพี่มาแชร์ให้เราฟังหน่อยว่าเราจะปรับโครงสร้างประเทศได้อย่างไรแล้วให้คนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะยังสามารถมีอนาคตที่ดีขึ้นได้
10: มีความหวังหน่อย
11: ใช่เพราะว่าหลังจากโควิดมาแล้วปีที่แล้วก็
10: เขาบอกว่าเผาแบบซุดโซม S curve ตกลงมาแล้วใช่ไหมตอนนี้นี่เผาจริงใช่ไหมปีม้าไฟจริงๆเลย
11: จริงก็เลยบอกว่าจะมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยครับที่เกี่ยวกับว่าทำไมถึงตั้งคลับไทเกอร์ขึ้นมาเพราะว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่ไม่ใช่ได้แค่ความรู้กลับไปอ่ะพอเรามีmindsetใกล้เคียงกันหัวใจใกล้เคียงกันการรวมพลังทำสิ่งดีๆหรือมีคนที่ฟังอย่างตั้งใจหรือว่ามีการรวมพลังกันทำกิจกรรมด้วยกันดีๆเนี่ยม
10: ัน
11: เป็นการปลุกกำลังใจให้แต่ละคนด้วยเนอะแล้วก็เลยแบบว่ามันอาจจะเกิดพลังใหม่ๆ
10: ใช่ใช่
11: ขึ้นมาได้ด้วยอะไรเงี้ย
10: เท่าที่ทราบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่การรวมเพื่อนเก่าแต่มีเครือข่ายทั้งต่างสถาบันใช่ไหมคะสถาบันการศึกษาหลากหลายมากเลยแล้วก
11: ็
10: หลากหลายอาชีพทั้งคุณหมอทั้งวิศวะทั้งสายอาจารย์มหาวิทยาลัยกลุ่มสตาร์ทอัพนี่ที่เก่งเห็นเองเนี่ยโอ้โหแบบทึ่งมากในเด็กรุ่นใหม่อันนี้ค่ะอาจารย์เสือไปเชิญมาได้ยังไงในการ
11: มีน้องๆเก่ง AI มีน้องๆที่มาจากซิลิคอนแวลลีย
10: ์
11: มีน้องๆที่แบบว่ามาจากดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นมีวิชาความรู้ที่รุ่นเราอ่ะน่าจะแบบตามไม่ค่อยทันแล้วนะ
10: ใช่ใช
11: ่การวางกลไกไว้เนื่องจากว่าเราเป็นเหมือนชมรมมาแล้วก็อย่างที่ว่าเหมือนเป็นสังคมที่แท้จริงคือต้องมีความหลากหลายแล้วก็มีความแตกต่างแต่ล้วนแต่ความแตกต่างที่สร้างความสวยงามระหว่างกันนะก็มีแบบกิจกรรมเล็กๆที่เราแบบเชิญคนมาแล้วเราก็เชิญคนเก่งๆผู้แรกที่ประสบความสำเร็จเช่นอย่างสักกุมภาไหมที่เราเชิญพี่พิทักษ์ราชกิจประการ CEO ของ PTT Energy มานะก็แบบตั้งใจเชิญพี่พิทักษ์มาเลยบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่มากอะแต่ผมเคยคุยกับท่านอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เลยได้ฟังตอนที่ได้ฟื้นจากช่วงที่พี่พิทักษ์ผ่าฝ่าองค์กรปรับจากช่วงที่มีหนี้ 3,600 ล้าน
10: อ
11: ะจนขึ้นมาเป็นบริษัทที่อันดับต้นๆของประเทศไทยเราอะ
10: เป็นท็อป3ท็อป5แล้วตอนนี
11: ้ใช่วิธีคิดอะมันเป็นยังไงคือนอกเหนือจากความยากแล้วสิ่งที่อยากได้คือmindset ของผู้นำวันที่ฝ่าวิกฤตอ่ะเป็นยังไงบ้างแล้ววันนั้นมีประโยคนึงที่ผมฟังแล้วผมประทับใจจนจำจนทุกวันนี้เลยคือว่าพี่ท่านบอกว่าผู้นำอ่ะไม่ได้วัดกันตอนวันที่เรารุ่งเรืองหรอกแต่วัดกันตอนที่หลายหลายคนเริ่มไม่
10: เชื่อ
11: ว่าเราจะฝ่าฟันไปได้แล้วพี่ก็แบบโอ้โหปรับหาเลนของตัวเองในเกมแข่งขันที่เสียเปรียบทำยังไงก็ลงหน้างานไปเลยแล้วก็ตัดสินใจในช่วงวิกฤตอย่างรวดเร็วไปเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่เนาะคือพวกเรา SME อ่ะมีจุดแข็งตรงที่เราเล็กแล้วไวอ่ะแต่การไม่กล้าตัดสินใจหรือว่าตัดสินใจแล้วไม่กล้าแบบ
10: คิด
11: ต่อถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทำใหม่บางทีแบบก็เป็นการจุดประกายให้ทุกคนได้รู้ว่าเราเอาคนที่เจอของจริงนะมาเล่าแล้วน้องๆที่มาฟังด้วยอ่ะน้องๆนักศึกษาเขาเป็นคนเขียนสรุปต่างๆให้แบบน้องๆก็เลยบอกว่าโอ้โหพี่พอได้ฟังบทเรียนจริงแล้วเนี่ยคือคนที่เขาเหนื่อยแล้วเขาสู้เนี่ย
10: ม
11: ันบอกเลยว่าวิกฤตไม่ได้จุดจบเนอะ
10: ใช่ใช่
11: มัน ขอให้แค่เราไม่หยุดเดินน่ะมันเป็นอะไรที่เป็นพลังแล้ววันนั้นที่ฉันก็ร้องเพลงด้วยโอ้แบบว่า
10: เกือบบุคลิกของผู้นำด้วยใช่ไหมแบบทำให้พนักงานฮึกเหิมในการที่จะสู้พลิกวิกฤตติดลบแทบจะว่าจะต้องล้มละลายบริษัทแล้วก็กลับมายืนพักงานจนหลายๆคนต้องวิ่งมาซื้อหุ้นถือกันอยู่ตอนนี
11: ้จริงแล้วก็แบบเป็นเซสชั่นที่เราก็รู้สึกว่าเพิ่มพลังให้แล้วเราก็ต่อด้วยพอมีพลังแล้วใช่ไหมอันนี้พยายามน้อยเห็นถือว่าวิธีการออกแบบเชิญคนมาเนอะแต่บางผู้ฟังอาจจะได้ประโยชน์ในการไปฟังเทปย้อนหลังจากเฟซบุ๊กก็ได้นะหรือว่าบางทีไปดูอ่านบทสรุปก็ได้ที่สมาชิกของเราสรุปมาให้นะเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็เชิญโค้ชเดอะโค้ชอาจารย์เกมสานิรัติพัฒนาสานิมา
10: อ
11: ันนี้เป็นเซสชั่นปิดเซสชั่นที่เราเอาสมาชิก
10: น
11: ับว่าสมาชิกที่เป็นเมมเบอร์เท่านั้นเราอยากให้คนเริ่มกลับมาทบทวนจากข้างในแต่ว่าเวลาการแบ่งปันการแชร์เองเนี่ยเราจะเอาข้างในเนี่ยออกมาให้เพื่อนๆที่เราไว้วางใจเป็นชมรมเดียวกันมาช่วยกันฟังช่วยกันคิดนะและประโยคที่ผมชอบมากที่อาจารย์พูดเก่งเขาบอกว่าผู้บริหารหลายๆคนน่ะกล้านัดคุยกับคนทั้งโลกแต่ทำไมไม่กล้านัดคุยกับตัวเองเหมือนกับบางครั้งอ่ะยุ่งซะจนทำอะไรก็ได้แต่ลืมไปว่าต้องหันมามองดู self awareness นะคือกลับมาดูตัวเองว่าไองานที่เราทำชีวิตที่เราใช้หรือเวลาที่เรากำลังบริหารจัดการอยู่เองเนี่ยเราอะสร้างพลังแบบไหนดังนั้นถ้าเราทำกิจกรรมแบบนี้แล้วรู้สึกว่าทุกคนเองเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เก่งเนี่ยแบบไม่ใช่แค่มาฟังสัมมนาแล้วได้แค่ความรู้ไปเนอะ
10: ไปข้างนอก
11: แต่ว่าเป็นการให้แบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยอะว่าผู้นำที่ดียุคนี้จึงไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่เป็นผู้นำที่รู้จักตัวเองเข้าใจผู้อื่นแล้วก็ยังเติบโตจากข้างในได้ด้วยก็เป็นเชิงเมสเซจที่เราถ่ายทอดออกไปแล้วพอแบบจบเซสชั่นนะแล้วมีสมาชิกเดินมาบอกประโยคนึงแล้วผมก็ดีใจเลยมากขึ้นเขาบอกว่าพี่เสืองานเนี้ยไม่ได้ได้แค่ความรู้อะได้กลับมาทบทวนชีวิตตัวเองอีกครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่าขับไทเกอร์ได้ส่งคุณค่าที่ผมเองรู้สึกภูมิใจอ่ะรู้สึกว่าแบบเป็นประโยคที่ดีใจที่ได้ยินสมาชิกคุยแบบนี้ครับ
10: มันมีมูลค่ามหาศาลประเมินไม่ได้อ่ะตัวเลขมันเป็น10ยกกำลัง100ก็ยังไม่เท่าอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันใจฟู
11: เหมือนกับว่าแล้วแบบเราสร้างคลับนี้ด้วยความตั้งใจอ่ะแบบแล้วก็ไม่ได้เร่งโตนะแล้วก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเรามีการสัมภาษณ
10: ์สิ่งสำคัญนะคุณผู้ฟังคือคุณเสือเนี่ยไม่ใช่ประเภทแบบมาตั้งชมรมหาธุรกิจเอากำไรไปทำนู่นเขาเรียกว่าแทบจะควักเนื้อทำทุกอย่างนะดูแลเปิดร้านกาแฟหาสถานที่หาทุกอย่างที่จะทำให้คลับไทเกอร
11: ์มาซัพพอร์ตนะตรงแบบเอาว่าเด็กพิการเนี่ยมันเหมือนกับคือถ้าได้คนที่ใจใกล้กันอ่ะต่อให้เรามีธุรกิจที่แตกต่างมีความคิดแตกต่างแต่ปลายทางเหมือนกันคืออยากพัฒนาตัวเองอย่างมีความหมายและสังคมดีขึ้นน่
10: ะ
11: ก็มีแบบแต่ที่แบบที่บางคนที่ไม่รับไม่ใช่เพราะว่าเห็นต่างกันนะแต่ว่าบางจังหวะของเราเรายังโตไม่พอไง
10: จะต้องค่อยๆก้าวเราไม่อยากให้แบบโตแล้วไปแตกใช่ไหมโตแล้วแตก
11: เราอยากค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเพราะการสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีหรือการสร้างชมรมที่ดีอ่ะตอนเราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกันนะเราจำได้นะเราเข้าไปชมรมนั้นเพราะว่าเรามีความสุขไง
10: ใช่ใช
11: ่เราได้เรียนรู้เราได้เติบโตเราได้เจอเพื่อนที่แตกต่างเราได้เจอรุ่นพี่ที่เก่งๆอะไรเงี้ยเราก็เอาอารมณ์นั้นมาด้วยความที่อยากแก
10: ่และก
11: ็เป็นนะ
10: แล้วก็จากการทำชมรมคลับไทเกอร์เนี่ยนะคะการรวมเสือจากทุกวงการมาสู่รายการออนไลน์ที่ทางคลื่นความคิดนี่แบบได้รับเกียรติจากตอนที่คุณเสือสุวรรณชัยนะคะเป็นท่านผอ.อยู่เราก็คุยกันว่ามีคนเก่งๆมีคนดีๆมีเสือมากมายในหลายองค์กรเนี่ยที่อยากให้คุณเสือสัมภาษณ์แล้วมาเป็นรายการคุยอย่างเสือนะ
11: ใช่ต้องขอบคุณเก่งมากๆเลยเพราะว่าจริงๆขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะคุยอย่างเสือเราทดลองทำกันเมื่อปีที่แล้วใช่
10: ไหมใช่ค่ะใช่ตอนนี้12เสือแล้วนะคะอยู่ในบนช่อง YouTube ครบรอบ12เสือ
11: ด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนเองเนี่ยเล่าแบบ เล่าแบบเอาจริงๆนะหลายครั้งหลายคนที่ผมฟังเองผมก็น้ำตาซึมนะเพราะบางทีที่ไม่ได้ซึมเพราะมันเศร้านะแต่ซึมเพราะหัวใจที่ใหญ่ของเขาอะอยากสร้างพนักสร้างองค์กรที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมเพื่อทีมงานอะไรเงี้ยคือบางครั้งเราฟังแล้วรู้สึกแบบอินมากอย่างล่าสุดเราไปฟังพี่เจอที่ร้านฟ้าเคียงดินใช่ไหม
10: ร้านอาหาร
11: เป็นเทปล่าสุดนี้เลยนะครับไปฟังดูนะเพิ่งโพสต์ไปเมื่อพฤหัสที่แล้ว
10: ใช่ค่ะแล้วก็พฤหัสนี้ก็จะเป็นตอนยาวของเดือน
11: จะเป็นตอนยาวใช่ไหม
10: เดือนพฤษภาคม
11: แล้วก็เคยไปสัมภาษณ์ครูต้อยครูติ๋มที่เป็นครูสอน
10: ศ
11: ิ
10: ลปะ
11: กับเด็กออทิสติกอะไรเงี้ยคือการได้เห็นเสือแต่ละท่านน่ะได้ออกมาจริงๆหลายคนก็แบบไม่ว่าจะเป็นขับไทเกอร์หรือคืออย่างเสือนะเสือคือไม่ใช่เสือสุวรรณชัยอ่ะคือเสือในตัวทุกคนที่มีอยู่
10: แขกที่เราเชิญมาท่านเป็นเสือ
11: แล้วก็แบบพวกเราทุกคนน่ะเก่งก็เป็นเสือเก่งก็มีความเก่งเพื่อนๆทุกคนมีความเก่ง
10: เสือเงี้ยวเงี้ยว
11: ก็เลยบอกว่าคุยอย่างเสือต้องขอบคุณความคิดดีๆที่แล้วตอนที่เราทำเทปกันแรกๆอ่
10: ะ
11: ชอบกุศโลบายที่เราวางกันมากเลยต้องขอบคุณอสมทมากๆขอบคุณที่ก่อนที่ต้องมาที่เอานักศึกษาอินเทิร์นนะมาแบบฝึกงาน
10: ให้เขาเป็นว่าที่เสือเขาได้เห็นเสือแล้วก็เขาได้รับแรงบันดาลใจได้รับพลังจากพี่เสือใช่ไหมแขกรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยมาช่วย
11: ให้เขามาตัดต่อให้เขามาบันทึกแล้วเป้าหมายก็คล้ายๆกับที่เราเอาทำคืออย่างที่ขับไทเกอร์เชิญนักศึกษามาฟังถูกป่ะผมว่าระหว่างน้องบันทึกเทปอ่ะแล้วได้ฟัง3ประโยค5ประโยค10นาทีอะไรเงี้ยครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะได้แบบเก็บประโยชน์อะไรไปบ้างนะ
10: ยกตัวอย่างแขกในคุยอย่างเสือนะคะ EP01คุณชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารธกส.อย่างเงี้ยโอ้ระดับบิ๊กเบิ้มแล้วก็ของ Exim Bank ใช่ไหมฮะผู้บริหาร
11: Exim
10: Bank แล้วก็ท่านอธิการจุฬาซึ่งตอนนี้มาเป็นประธานบอร์ดอสมทนะคะ
11: ใช่ต้องฟังจริงๆเลยครับที่ทุกท่านนี่คือแบบสุดยอดแล้วก็ท่านวีรศักดิ์โพสุรัตน์น
10: ะใช่ค่ะ
11: ซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีใช่ไหม
10: ใช่
11: คือเราก็เชิญแต่ละท่านมานี่คือแบบขอบคุณทุกท่านมากเลยที่สละเวลามาให้กับเรานะเพราะได้เป็นรายการใหม่ด้วยอย่างว่าแบบทุกคนมาแชร์ติ้งกันเต็มที่มาก
10: เราตั้งใจว่าจะให้รายการใหม่คุยอย่างเสือเนี่ยจะเป็นทั้งพอดแคสต์จะเป็นทั้งรายการออนไลน์แล้วก็จะเป็นสื่อเนื้อหาคอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้คุณผู้ฟังอ่ะที่รู้สึกว่าอาจจะหาต้นแบบในสื่อทั่วไปไม่ได้แหละเอาง่ายๆตอนนี้นี่คนต้นแบบมันหายไปจากหน้าจอสื่อหลักว่าไหมคุณเสือ
11: ครับใช่แล้วก็ผู้นำที่แต่ละคนเก่งเน
10: ี
11: ่ยเวลาให้เขาท่านมาเล่าอ่ะแล้วเวลาเล่าจากใจแบบสไตล์คุยอย่างเสือแบบเนี้ย
10: ค่ะ
11: ก็จะปล่อยหมดเลยไงนั้นไอ้บางประโยคบางช่วงที่เรามีสถานการณ์ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะช่วงดีหรือร้ายนะบางครั้งอาจจะหยิบไปเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความคิดดีได้เพราะชอบจะมีแบบถามให้ท่านแบบทบทวนถึงวันที่ยากที่สุดอะไรเงี้ยหรือวันที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยหรือวันที่จุดเปลี่ยนชีวิตทำไมถึงมีวันนี้ที่มันเป็นผู้นำที่เก่งขนาดนี้เองนี่จุดเปลี่ยนชีวิตไหมอ่ะบางครั้งแบบพวกเราสมาธิสั้นลงด้วยไหมที
10: ่
11: เหมือนกับการฟังแบบเราไปติดไก่เรื่องอะไรสั้น
10: ๆ
11: ที่ไวๆนะ
10: สื่อออนไลน์เดี๋ยวนี้มันไถปูดนิ้วโดนทีเดียวไหล
11: ฟัง30วิแล้วก็ไม่ฟังแล้วซึ่งพวกเราก็ตั้งใจจริงๆว่าเราจะทันตัดตอนสั้นๆด้วยเพื่อที่มาให้ฟังแบบสั้นๆด้วยแล้วเกิดใครที่อยากจะฟังลึกกว่านั้นฟังยาวกว่านั้นไปฟังเทปเต็มด้วยก็จะแบบได้ทุกความคิด
10: ค่ะเก็บเต็มๆยาวๆแล้วก็อันหนึ่งที่อยากให้น้องๆได้ลองฟังเพราะว่าโอกาสที่คุณจะได้เจอเสือแบบผู้บริหารในแต่ละองค์กรเนี่ยยากมากถูกไหมคะแล้วก็การที่แต่ละท่านสละเวลามาพูดคุยกันเรามาบันทึกเทปตัดต่อกันเนี่ยก็ถือว่าท่านให้ประสบการณ์ทั้งชีวิตอะถูกป่ะท่านสะสมประสบการณ์มาแบบ 50-60 ปีแต่มาย่อให้เราจับใจความได้ภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วแล้วก็ความตั้งใจที่เราจะทำกันในครึ่งปีหลังค่ะคุยอย่างเสือเนี่ย เวอร์ชั่นครึ่งปีหลังที่จะพา SME ฝ่าวิกฤตปีม้าไฟของเราไปเนี่ยเราก็มีแผนที่จะทำหลายๆอย่างใช่ไหมฮะคุณเสือคะ
11: ใช่ครับเด็กครับคือตอนนี้ผมมีความตั้งใจเพราะตอนนี้เราเห็นภาครัฐมีนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็จริงๆกลุ่มคนที่นึกถึงมากสุดในตอนนี้คือคลัสเตอร์หรือเครือข่ายแต่ละกลุ่มที่ควรจะมีแบบมุมมองพัฒนาการหรือว่าเห็นวิธีการว่าเวลาบางครั้งเราคุ้นชินกับการใช้งบประมาณลงไปช่วยเหลือแล้วก็หายไปเนา
10: ะ
11: เออแต่ว่าบางครั้งเองเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถแบบดึงผู้นำชุมชนหรือว่าผู้นำคลัสเตอร์มาผสมผสานระหว่างผู้นำที่ผมสไตล์แบบที่เราทำมาต่อเนื่องด้วยน
10: ะ
11: มา mix กันได้อย่างไรเองเนี่ยก็อาจจะเห็นวิธีการของการพัฒนาแบบชุมชนแบบคลัสเตอร์แบบจังหวัดเพราะว่าประเทศไทยมีความสวยงามเกือบทุกจังหวัดในประเทศอะแล้วก็ภาครัฐก็ลงงบประมาณมาทำแต่ละคลัสเตอร์แต่ละอุตสาหกรรมแต่ละพื้นที่ area base เนี่ยมาค่อนข้างต่อเนื่องแรงมากแต่บางครั้งเราลืมที่จะหยิบออกมาแล้วก็เล่าสู่กันฟังแต่ด้วยเป้าหมายอย่างนึงคือว่าถ้าได้รู้แล้วอยากชวนทุกท่านที่ได้ฟังซัพพอร์ตด้วยเนอะเหมือนกับที่เราทำเพื่อเด็กพิการเนี่ยอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตนะแล้วบางทีพอเราเอาแบบเรื่องชีวิตจริงของเสือที่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคอ่
10: ะ
11: ก็พยายามจะจับมือกับหน่วยงานภาครัฐนะก็ได้ไปคุยกับหลายๆหน่วยงานอยู่นะครับก็รอว่าครึ่งปีหลังอาจจะมีมิติเนี่ยที่เติมขึ้นมาแล้วก็ผสมผสานอย่างไรถ้าคนติดตามต่อเนื่องก็จะเห็นว่าเมื่อร้อยเรียงเรื่องราวแล้วอ่ะก็ทุกคนเรากำลังฟังทุกคนที่เป็นผู้นำไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่และสุดท้ายคือผู้นำที่ซ่อนอยู่ในแต่ละคนนะเพื่อสื่อสัญญาไปว่าเราทุกคนนี่แหละเสือ
10: ใช่
11: ตัวจริงใช่ครับ
10: ค่ะแล้วก็คลื่นความคิดนะคะมุ่งมั่นที่จะซัพพอร์ตและเป็นสื่อกลางเนี่ยวันที่20มิถุนายนเนี้ยเราจะจัดสัมมนาเรียกว่า Global Pack Insight นะซึ่งจะเชิญ SME สมัครทั่วมาเลยค่ะแล้วมาสัมมนาฟรีที่อสมทมาฟังคุณสมชนะคุณแชมป์เนี่ยที่ดูแลพร้อมดีไซน์นะมาดูเรื่องการจัดแพ็กเกจจิ้งเพื่อจะทำให้คุณนำผลิตภัณฑ์ซึ่งของคุณดีอยู่แล้วอะใช่ไหมแต่ทะลุเป้าให้ตรงใจลูกค้าให้ลูกค้าได้เห็นของดีด้วยการปรับแพ็กเกจจิ้งตรงนี้ค่ะคุณสมชนะเราก็เผื่อคุณเสือจะได้ชวน SME หรือชวนเครือข่ายมาสมัครกันนะคะอบรมฟรีแต่ต้องทักมาได้ที่ LINE @thinking radio ค่ะเรารับร้อยท่านนะเรารับร้อยท่าน
11: โอ้ดีจังเลยครับเดี๋ยววันที่13ที่เรามีจัดขับไทเกอร์ครับที่เราผมเชิญคุณกรสุริยพันธ์กรรมการผู้จัดการเทพไทยพอดักยาชิบะเทพแล้วก็ได้เรียนเชิญคุณเก่งมาเป็นพิธีกรในรายการเพ
10: ื่
11: อพาดด้วยนะเดี๋ยววันนั้นเราช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อน่าจะมี
10: คุณกรเนี่ยที่เป็นรุ่นที่สองแล้วใช่ไหมฮะที่ดูแลผลิตภัณฑ์เทพไทยเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นในสื่อว่าผลิตภัณฑ์เทพไทยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็จะได้ไปฟังตัวจริงว่าเขานำพาแบรนด์ไทยที่หลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันจะไปสู้แบรนด์ต่างประเทศได้ยังไงก็อยู่มาได้จนทุกวันนี้นะคะ
11: แล้วก็เป็นแบรนด์ที่น่าภาคภูมิใจมากแล้วก็คนก่อนเองก็ได้เคยพูดคุยได้เคยอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วก็สัมภาษณ
10: ์
11: รู้สึกว่าโอ้โหจากแบรนด์ไทยอ่ะไปสู่การขับเคลื่อนที่คนทั้งประเทศพูดถึงเนี่ยคือการเปลี่ยนแบรนด์ให้คนทั้งประเทศได้เข้าถึงและเข้าใจแบบเนี้ยก็เลยตั้งชื่อในหัวข้อของเราว่า from local brand to national movement จากแบรนด์ท้องถิ่นสู่แบรนด์ที่คนไทยทั้งประเทศพูดถึงก็เลยว่าให้คุณธรรมนี่มาแชร์นะผมคิดว่าแบบแล้วผมว่าการรับครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแชร์เลยอย่างที่ให้คุณเก่งแบบเป็นคนสัมภาษณ์เพราะว่าผมว่าน่าจะดึงแล้วเดี๋ยวเผอบางครั้งมันโอกาสมาตัดต่อนะมาให้ไปก่อนได้
10: ซึ่งเซกชันวันที่13นี้เป็นเซกชันปิดไหมคะหรือว่า
11: เป
10: ิ
11: ดคร
10: ับ เปิดใช่ไหมคะงั้นเราก็จะขออนุญาตคุยเสร็จแล้วก็มาแบ่งปันให้แฟนๆคลื่นความคิดได้รับฟังด้วยเนาะ
11: ได้เลยคร
10: ับ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจะช่วยพาผู้ประกอบการไทยของเรานะคะก้าวไปสู่อินเตอร์เนชั่นแนลเนาะแล้วก็ให้เป็นแบรนด์เป็นที่รู้จักกันทั้งในภูมิภาคแล้วก็ในต่างประเทศให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้นเพราะเราเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเก่งแต่อาจจะขาดโอกาสขาดรัฐบาลสนับสนุนหรือเข้าไม่ถึงเพราะว่า มีหลายแบรนด์อย่างตอนที่ไปตระเวนที่พิษณุโลกใช่ไหมฮะหลายแบรนด์ก็ได้เดินทางไปกับกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมฮะไปรถโชว์ไปทำงานนี่ก่อนหน้านี้เก่งก็เกือบจะได้พาคุณผู้ฟังไปที่ซาอุไปที่บาเรนแล้วเพื่อจะไปเปิดตลาดตะวันออกกลางแต่ปรากฏเจอสงครามก็เลยต้องพักโครงการไว้ก่อนเนี่ยค่ะเพราะว่าก็มีนักธุรกิจไทยไปลงทุนทำมอลที่นั่นทำบาซ่าที่นั่นทำเอ็กซ์โปที่นั่นไว้หลายพันล้านเลยอ่ะคุณเสือ
11: ก็ใหญ่มาก
10: ใช่ก็ว่าจะพาคนไทยไปเปิดตลาดที่นู่นกันก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอในช่วงปลายปีว่าทิศทางสงครามของสหรัฐที่เขาฟาดหัวฟาดหางไปทั่วเนี่ยนะคะจะทุเลาลงปิดลงได้ยังไงเนาะ
11: จริงเหมือนช่วงปีหลังเศรษฐกิจมันแย่นะเป็นช่วงที่ท้าทายมากๆมันกำลังซื้อต้นทุนความไม่แน่นอนของโลกการเปลี่ยนแปลง AI เทคโนโลยีผมว่าหลายๆคนนะกังวลนะแต
10: ่
11: ว่าอยากจะฝากไว้อย่างเงี้ยคุณเก่งว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจที่เราคนกังวลน
10: ะ
11: แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เห็นในท้องถนนคือกลัวคนหมดพลังกลัวคนหมดพลังคนทำธุรกิจหมดแรงคนทำงานหมดแรงนี่คือหลายคนเหนื่อยไงหลายคนเริ่มไม่มั่นใจหลายคนเริ่มท้อไม่รู้จะปรับตัวยังไงอ่ะนั่นคือเป็นที่มาว่าพวกเราเองนี่แหละควรส่งพลังบวกส่งพลังใจซึ่งกันและกันและจับกลุ่มเชื่อมโยงกันส่งเสริมในมิติแล้วตอนนี้เห็นภาครัฐก็เริ่มมีโครงการต่างๆเนอะเชียร์มีสสว.จัดกสอ.กระทรวงสาธารณสุขจัดเนอะกระทรวงพาณิชย์จัดเนอะหลายสถาบันอาหารสถาบันหลายๆคนก็แบบทำกิจกรรมดีๆอะไรอย่างเงี้ย
10: ตอนนี้ก็ทราบว่ามีการสอนอบรมพวกผู้ประกอบการทำอาหารไทยทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาหารไทยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพลังดูดเป็นแม่เหล็กดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนกันนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมชายหาดติดอันดับโลกอาหารติดอันดับโลกเหลืออย่างเดียวที่เราไม่อยากเป็นเลยคือคอร์รัปชันติดอันดับโลก
11: อันนี้แบบทุกคนได้ยินข่าวเศร้านะอันนี้แบบสารภาพด้วยใจเลยแบบท
10: ุ
11: กคนที่ฟังก็เศร้าเพราะว่ามันเหมือนกับเรานิ่งอยู่กับที่มานานมากในหลายๆเรื่องนะแล้วก็แบบหลายอันดับก็ตกต่ำลงนะ
10: ใช่ใช่
11: แต่ถ้าเป็นอันดับเรื่องนี้มันดีขึ้นนะ
10: ได้เราก็ต้องมารวมกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเองที่สนใจถ้าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในคลับไทเกอร์ก็ติดต่อไปได้ที่ Facebook นะคะทางแอดมินก็จะให้ข้อมูลใช่ไหมคะคุณเสือ
11: ใช่ก็ลองไปติดตามดูก่อนก็ได้ครับก็ถ้าสนใจยังไงแล้วมีโอกาสพูดคุยกันก็มาลองดูนะครับเพราะว่าผมคิดว่าในวันนี้มันไม่ใช่แค่สำคัญที่เราแบบต้องอยู่ให้รอดเท่านั้นเนาะมันต้องเริ่มสร้าง mindset ใหม
10: ่
11: ๆสร้างความรู้ใหม่ๆพัฒนาตัวเองให้ทันให้เร็วพอกับเทคโนโลยีแล้วก็มี community ดีๆมาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็มันก็จะเกิดเป็น connection เป็น network
10: ดีๆดีๆ
11: ถ้าเราเดินต่อไปด้วยกันน
10: ะ
11: แล้วเราก็แบบชีวิตเลือกได้อ่ะมันอนาคตเราก็แบบออกแบบได้เหมือนกันไง
10: ค่ะ
11: แบบทำสิ่งที่เราเชื่อมั่นกันครับ
10: แล้วเราเชื่อว่าสังคมดีคนดีจะพาไปสู่ประเทศชาติให้มีพลังและทัดเทียมกับเพื่อนบ้านในระดับอาเซียนและก็ระดับโลกได้นะคะเพราะว่าตอนนี้อันดับของเรานี่ก็ไม่อยากจะบอกเลยว่าตัวเลขมันดูแล้วเราจะสู้กันต่อไป
11: เดี๋ยวคนฟังนอนไม่หลับแน่เลยค่ะเพราะว่าแบบ
10: มีความหวังมีความหวังเรามีความหวังว่าเราจะต้องอันดับดีขึ้น
11: มีความหวังดีขึ้นไม่ดีลูกเราไปดีลูกเราก็ได้
10: ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนคุณมากๆนะคะ
11: ขอบคุณมากเลยครับ
10: ค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: เดี๋ยวเราเจอกันในคลับไทเกอร์นะคะส่วนแฟนๆบอกเล่า965ค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีเรื่องมาบอกเล่ากัน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง
5: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
6: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: บอกเล่า965Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ค่ะในขณะที่รัฐบาลจัดสรรงบลงสู่ประชาชนนะคะให้ประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยกันด้วยสูตร60-40ก็ช่วง4เดือนนี้คุณผู้ฟังเองก็วางแผนจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นนะคะแล้วก็น้องๆทั้งหลายนะคะที่ยังทำงานอยู่หรือยังเรียนอยู่เนี่ยอย่าพึ่งไปรูดปรื๊ดรูดปรื๊ดใดๆนะคะคุณขาเพราะว่าตอนนี้มันมีตัวเลขที่ทำให้หลายคนสะดุ้งนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเด็กจบใหม่เข้าถึงบัตรเครดิตและสินเชื่อง่ายง่ายมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดิฉันจะเจอพวกบูธออกบัตรเนี่ยไปตั้งในทุกหัวระแหงค่ะเดินไปทางไหนก็จะเจอนะคะนี่ก็เจอมาบอกว่าบัตรสินเชื่อบัตรรูดเงินสดนะคะไม่มีดอกเบี้ยผ่อนได้10เดือนแค่เอาสลิปเงินเดือนหรือยืนยันบัตรประชาชนปุ๊บคุณก็จะได้อนุมัติวงเงินปั๊บภายในไม่กี่ชั่วโมงมีของแถมมาล่อใจนู่นนี่นั่นสรุปตัวเลขตอนนี้เนี่ยสินเชื่อผิดนัดชำระเนี่ยนะคะ 1.31 ล้านล้านแล้วนะคะคุณขาอันนี้เป็นตัวเลขที่สภาพัฒน์บอกมาเลยนะคะแล้วก็นี่ครัวเรือนไทยไตรมาส4เมื่อปี68เนี่ยนะคะเขาสำรวจสรุปกันมานี่คือเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มูลค่า 16.44 ล้านล้านค่ะคุณคะไอตัวที่ผิดนัดชำระนี่คือ 1.3 ล้านล้านแต่ตัวมูลค่านี่เนี่ยคือ 16.4 ล้านล้านน่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลขที่พวกเราต้องสะดุ้งต้องกลัวกันแล้วนะคะว่าอย่าไปก่อนหนี้ให้เยอะขึ้นพวกบัตรรูดปรื๊ดรูดปรื๊ดเนี่ยเที่ยวก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยตอนนี้ดิฉันเห็นเยอะเลยเหมือนกันมันจะเดือดร้อนอีตอนที่คนคิดว่าผ่อนแล้วไม่มีดอกเบี้ยแต่มันจะมีว่าบางทีเราลืมจ่ายช้าโดนค่าปรับค่าชาร์จเปอร์เซ็นต์ผิดนัดค่าทวงถาม โอ้ยคุณขาโดนทั้งขึ้นทั้งล่องค่ะต่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยก็มาเสียค่าปรับไอ้พวกนี้แหละค่ะนะมาเรื่องราวบอกแล้ว965กันค่ะใน10นาทีท้ายนี้นะคะข่าวดีมาจากข่าวละอ่อเพศาสตร์ค่ะใครเคยเป็นร้อนในหรือแผลในปากนะคะก็จะรู้เลยค่ะว่าเวลาพูดเวลาทานจะเจ็บพูดลำบากทานก็ไม่อร่อยดีใช่

สำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากค่ะยาทารักษาแผลในปากขาวละออปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติอันนี้ย้ำเลยนะคะไม่ใส่สารสเตียรอยเนื้อยาทาง่ายถ้าคุณแบบซื้อแบบหลอดหรือซื้อแบบซองเนี่ยนะคะก็แค่ป้ายที่นิ้วค่ะแล้วก็ทาเข้าไปที่แผลเลยค่ะไม่เหนียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ถ้าคุณเป็นร้อนในหรือแผลในปากนะคะนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออค่ะหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปนะคะหรือจะสั่งซื้อผ่าน LINE Official @ ขาวละออตัว A กลมๆ KHAOLAOR นะคะ @ ขาวละออหรือจะใช้โทรศัพท์โทรค่ะ028197991 028197991 ถึง 5ก่อนใช้กรุณาอ่านคำเตือนในฉลากนะคะขาวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณค่ะอันนี้ที่บอกว่าไม่มีสารสเตียรอยด์เนี่ยเด็กๆใช้ง่ายเลยค่ะเวลาแปรงฟันหรือมีแผลในปากเนี่ยนะคะเพราะว่าดิฉันถ้าเผลอกลืนไปดิฉันทาไปคืนเนี้ยพรุ่งนี้เช้าแผลหายเลย มาอีกหนึ่งข่าวของช็อปมาเนียค่ะคูพลัสรุ่น AV 514คูพลัสรุ่น AV 514เป็นพัดลมที่สามารถลดอุณหภูมิได้3หรือ4องศาเลยนะคะเย็นสดชื่นมีช่องใส่น้ำและน้ำแข็งแต่คุณก็ไม่ต้องซื้อน้ำแข็งให้เปลืองค่ะเพราะเขาแถมคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นมาให้ซึ่งพอมันละลายคุณก็ไปแช่ช่องฟรีซแล้วก็มาจับใช้ใหม่ได้นะคะก็เรียกว่าเป็น reuse ได้ตลอดเวลาค่ะไม่ต้องเปลืองน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับสายหน้าซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องค่ะดีไซน์ก็มินิมอลสีขาวสีเทาเก๋ไก๋ด้วยมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะขนไปห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกหรือระเบียงหน้าบ้านก็ได้หมดค่ะมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มคูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนได้นะคะสุดคุ้มด้วยเพียง 1,190 บาทค่ะรับฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเรื่องดีๆข่าวจบไปดิฉันก็มีเรื่องบอกเล่าจากออนไลน์มาเตือนคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่เปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะไปเจอดูเรื่องทึ่งๆซึ้งๆเช่นสามีไรเดอร์มีครอบครัวภรรยามีลูกอ่อนเนี่ยนะคะขับขี่ไรเดอร์ไปรับส่งอาหารปรากฏว่ารายได้ไม่พอเลี้ยงลูกอ่อนก็ต้องไปรับจ็อบทำนู่นทำนี่เพิ่มมาเปิดเผยเบื้องหลังค่ะว่ามีบริษัทเอเจนซี่กับบริษัทจีนที่ถือหุ้นด้วยกันนะ51กับ49เนี่ยมาติดต่อเขาให้เขียนสคริปต์เขียนบทให้เขาเล่นตามบทแล้วก็ให้แสดงอัดคลิปไปเหมือนกับเป็นชีวิตเขาจริงๆแต่จริงๆมันไม่ใช่มันถูกกำกับโดยบริษัทเอเจนซี่แล้วก็บริษัทจีนมันทำสคริปต์ไปให้เขาเลยน้องไรเดอร์คนนี้จากเดิมที่เคยขี่ไรเดอร์กับมีภรรยาและลูกจริงๆก็มาแฉเลยแหละว่าเฮ้ยมันเริ่มควบคุมผมให้ผมดราม่าไปทำนู่นทำนี่ไม่ดีและภรรยาผมก็ถูกสังคมออนไลน์โจมตีเพราะว่าไปทำตามบทว่าให้กลายเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเป็นแม่ที่แบบไม่ทำงานทำการอะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยมันมาถึงขนาดนี้ก็แล้วนะคะคุณค่ะเข้าไปควบคุมน้องคนที่เป็นไรเดอร์และครอบครัวเขาโดยให้ทำคลิปเอายอดไวรัลเอายอดคนดูเยอะๆแต่มันจ่ายเงินเดือนให้น้องเขา

20,000 บาทนี่น้องเขามาแชร์เลยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น้องเขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่ยอมแล้วเพราะว่ารู้สึกแบบผมได้รับผลกระทบเสียไม่คุ้มกับ20,000อ่ะอันนี้อันที่หนึ่งเพราะว่าเดิมเนี่ยน้องเขาก็ทำชีวิตเขาเรียวๆจริงๆถูกไหมฮะแต่ตอนหลังเนี่ยมันเจอสคริปต์ทำดราม่งดราม่าทำเขียนบทกำกับกลายเป็นหลอกลวงคนดูแล้วอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองดิฉันก็เห็นคลิปอันนี้เหมือนกันเขาบอกว่ามีผู้ชายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอุ้มลูกไปทำความสะอาดตามอพาร์ตเมนต์บ้านต่างๆแล้วก็โอ้โหแบบฮือฮาว่าไปห้องพักของนายแบบคนนี้หน้าตาดีแต่ซกมกสกปรกโคตรๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำน้ำยาทำความสะอาดมาขายให้คนดูคลิปแล้วก็ซื้อน้ำยาความสะอาดไปสรุปมีคนไปจับไตได้ว่าได้รับสคริปต์ได้รับรายได้จากบริษัทที่เป็นเอเจนซี่กับบริษัทจีนถือหุ้นบริษัทเดียวกันที่ไปกำกับน้องไรเดอร์นะคุณเพราะฉะนั้นอย่าเชื่ออะไรที่มันดราม่าบนโซเชียลนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีคนมาฉวยโอกาสหากินแล้วก็มากำกับให้น้องเขาไปทำตามสคริปต์มันโดยเอาชีวิตคนมาเป็นตัวล่อเราเท่ากับหลอกลวงผู้บริโภคอ่ะซื้อน้ำยาทำความสะอาดเพราะว่าเราอยากจะสนับสนุนครอบครัวนี้เป็นคนขยันทำมาหากินแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีบริษัทมาเกาะเอาความสงสารของพวกเราหรือความใจดีของพวกเรามาทำมาหากินหลอกลวงแบบนี้อันนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะมีหน่วยตรวจสอบแล้วก็จัดการกับไอ้บริษัทพวกมาเกาะคนที่เขาทำงานจริงๆจนทำเขาเสียไปเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันมาบอกเล่าเลยบอกเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่าได้หลงเชื่ออะไรที่มันดราม่าจัดๆบนออนไลน์นะฮะเพราะนี่เขาแชร์กันมาแล้วยอมรับมาแล้วว่า2รายนี้ก็คือมีบริษัทเอเจนซี่กับบริษัทจีนถือหุ้นทำสคริปต์ให้นะคะเหมือนการแสดงตอนแรกอะเขาทำจริงคือเป็นชีวิตจริงๆเล่าเรื่องราวจริงๆแต่พอมียอดวิวมีคนมาติดตามก็จะเริ่มแล้วแล้วก็มีอีกคนนึงที่ดิฉันเจอก็คือมีเด็กผู้หญิงคนนึงมาทำคลิปว่าคุณจะเลือก100บาทหรือคุณจะขอทำตามความฝันสรุปแล้วก็คือมีบริษัทแบ็กอัพให้นะคะแล้วพอทำไปถึง100คลิปน้องเขาก็ไปทำช่องของตัวเองไปขายผลิตภัณฑ์โฆษณาสินค้าได้เงินของตัวเองแล้วก็ช่องที่กลายเป็นว่าให้เงิน100ให้กับทำตามความฝันเนี่ยก็เปลี่ยนคนก็กลายเป็นว่าบริษัทหาคนใหม่มาทำคอนเทนต์ออนไลน์ไปอันนี้ก็จะไปเป็นอีกหนึ่งละครเขาเรียกคล้ายๆกับเรียลิตี้นะฮะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครจริงๆที่จะควักเงินตัวเองเพื่อไปทำความฝันให้อีกฝ่ายหนึ่งได้จริงแต่มันคือเป็นกึ่งบริษัททำคอนเทนต์นั่นละกันอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวที่จะมาบอกเล่าให้แฟนๆได้รับฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาคิดทำมาหากินหารายได้หาอาชีพเสริมที่สร้างครอบครัวแล้วก็ทำให้เรารอดพ้นวิกฤตในช่วงนี้ไปได้นะคะก็อย่าไปอินกับโซเชียลหรือดราม่าบนออนไลน์มากนักวันนี้บอกเล่า965หมดเวลาแล้วนะคะร่ำลากันไปและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์ในช่วงประสานค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะบรรจุ

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: เนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกากับ5นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้ซึ่งก็เป็นเช้าวันที่27นะครับวันพุธที่27เดือนพฤษภาคม2569ตามเวลาประเทศไทยและปฏิทินไทยแลนด์ของเรานะครับพุธที่27 2569ขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ฟังสดเราย้อนไปดู YouTube ของ 96.5 Thinking Radio สมท.นะครับหวังว่าคงจะเก็บเอาไว้เป็น YouTube อ้างอิงคิดถึงเมื่อไหร่ก็กดไปหาครับคิดถึงสีฟ้าเวลาหิวใช่ไหม คิดถึงโลกยามเช้าโลโก้สีฟ้าเวลาต้องการทราบข่าวสารผมก็เลยต้องจำเป็นต้องและท่านผู้ฟังก็แนะนำแก้มบังคับว่าควรจะพูดถึงวันเวลาตอนเริ่มรายการในนี้ผมจะพูดเกินไปถึงตอนกลางรายการเข้าช่วงสองก็จะพูดเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่ท่านจะมาเปิดดูนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดดูวันนี้ก็ได้ถ้าไม่อยากรู้ว่าเมื่อวานนี้อเมริกาเขายิงอิหร่านไปแล้วที่ที่ท่าเรืออับบาสนะครับบรรดาอับบาสแล้วก็หมายถึงอิหร่านโดนอเมริกายิงใช้โดนแล้วก็อิหร่านก็ยิงโดนอเมริกาวิ่งหนีไปหรือถอยกลับหรือล่วงก็ไม่รู้ข่าวช่วงนี้ก็จะประเภทประมาณนั้นแต่ว่าพูดว่าการหยุดยิงคือการไม่หยุดยิงหลอกว่าหยุดยิงเผลอก็ยิงนั่นคืออเมริกากับอิสราเอลนะครับเป็นประเทศที่เล่ลิ้นกลาวนพูดแบบหยาบคายแต่เช้าเชื่อถือไม่ได้เลยนะครับพอบอกหยุดยิงเอาเจรจาพี่ก็ยิงอิหร่านก็บอกเองต้องรับผิดชอบนะคือผู้นำประเทศมหาอำนาจแบบนี้มันคบกันได้ยังไงโอเคมันจะไม่ต้องคบต้องทำมาค้าขายต้องทำดีต่อหน้ากันเขาไว้แต่ว่าก็ต้องไม่ไว้ใจกันนะครับมันอย่าไปไว้ใจอิหร่านสอนตัวเองอย่าไว้ใจ อเมริกายุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดเพื่อให้เกิดความไพเราะเพราะว่าบางทีเราก็มีคนที่เราชอบอยู่ในอเมริกาแล้วคนส่วนใหญ่อเมริกาก็น่าจะเป็นคนที่เราชื่นชอบและดีตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนักคิดนักเขียนนักวรรณกรรมนักประพันธ์นักปรัชญานักการเมืองเราก็อ้างเขาเยอะๆโดยเฉพาะผมนะครับได้รับอิทธิพลปรัชญาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ Cover จากอเมริกาเยอะงั้นขอตำหนิวิพากษ์แบบชัดเจนเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนนี้ซึ่งพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้แล้วในที่สุดก็นำอเมริกาไปสู่ความล้มเหลวและกำลังนำไปสู่ความล้มเหลวนะครับนั่นก็คือเมื่อวานนี้เขายิงอิหร่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องรับผิดชอบแต่ยังไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับเดี๋ยวเราดูกันครึ่งหลังของรายการแล้วกันแล้วสวัสดีเช้าวันพุธที่27พฤษภาคม2569วันที่89ของสงครามระหว่างอิสราเอลกับอเมริกาฝ่ายหนึ่งแล้วก็อารยธรรมเปอร์เซียอีกฝ่ายหนึ่งลบไป38วันตั้งแต่ปลายเดือนกุมภา28กุมภา ล้วก็มาถึงหยุดยิง51วันลบ38หยุดลบ51แต่ระหว่างหยุดลบนั้นก็ไม่ได้หยุดนะครับอิสราเอลก็รบต่อทางภาคใต้ของเลบานอนลุกคืบหน้าพื้นที่ไปเรื่อยๆอเมริกาก็เพิ่งลบใหม่อีกทีเมื่อวานนี้แล้วอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเองเดี๋ยวเราหาจังหวะคุยทีหลังบางทีเมื่อวานเนี้ยพอพาดหัวไปแล้วก็ถึงจังหวะจะคุยให้มันเต็มที่เรื่องพระสันตะปาปากับ AI ก็คุยไม่ทันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเวลาหมดซะก่อนอันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะน้อยใจหรือไม่ก็บอกว่าจะพูดเราไม่พูดคือเรื่องมันเยอะนะครับเรื่องพระสันตะปาปาที่เตือนชาวโลกผ่านหนังสือเวียนถ้าจะพูดง่ายๆนะคือหนังสือเวียนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่14ก็ออกหนังสือเวียนมาคือใช้คำว่าหนังสือเวียนอาจจะไม่งดงามหรือไม่ดูไม่ใหญ่นะครับก็คือเอกสารหนังสือจากสำนักวาติกัน The Holy See จากองค์พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันนะครับลีโอที่14โพปลีโอที่14ออกเอกสารซึ่งเอกสารเนี่ยตามประเพณีของแคทอลิกสำนักวาติกันหรือ The Holy See เนี่ยเขาเรียกว่า Encyclicalletter หรือจดหมายก็คือจดหมายเวียนนั่นแหละนะครับแต่ผมไม่ชอบใช้คำนี้มันดูเล็กๆเหมือนส่วนราชการเวียนกันคือมันเป็นเอกสารสำคัญเป็นมุมมองแนวคิดที่สำคัญจากพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันหรือองค์อื่นก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่นะครับแต่องค์ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นเอกสารนี้มา2-3 วันที่แล้วมันยาวป่านนี้สภาแคทอลิกไทยนะครับก็คงจะได้อ่านแล้วล่ะนะแล้วจะแปลเป็นภาษาไทยหรือยังไงเดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้เข้าไปค้นดูในเว็บไซต์ของแคทอลิกไทยนะครับขอประทานโทษด้วยพี่น้องชาวแคทอลิกอาจจะแปลแล้วเพราะว่าเรื่องมันผ่านมา 3-4 วันแล้วนะครับก็คือว่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่ใช่ 3-4 วันวันนี้เรามาที่วันที่ละ10 27ก็ผ่านมา12วันเกือบ2อาทิตย์ครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ก็เพิ่งมาพาดหัวข่าวอาจจะใช้เวลาอ่านยาวเมื่อวานผมเข้าไปดูเอกสารต้นฉบับแล้วความยาว5บท5บท245ย่อหน้านิวยอร์กไทม์เขาคิดเป็นหมื่นคำอันนั้นนะครับแต่ว่าผมนั่งนับอยู่แล้วก็สรุปว่ามันเป็นนับเป็นย่อ

ก็หน้าแล้วกันเพื่อท่านผู้ฟังที่ชอบอ่านจะได้มีความสุขเออผมว่าอ่านไม่จบนะครับผมก็เลยเข้าไปอ่านนิวยอร์กไทม์ที่เขาสรุปย่อหน้ามาให้แต่ว่าขออารัมภบทนิดหน่อยนะครับอย่าหาว่าเยินเยอะเลยคือว่าสำนักปฏิการโดยพระสันตะปาปาลีโอที่14ได้ออกหนังสือถึงชาวแคทอลิกหรือเครือข่ายสาขาแคทอลิกทั่วไปในโลกนี้นะรวมทั้งออกมาเป็นเอกสารเพื่อส่งสื่อสารมวลชนให้อ่านกันเต็มที่นะครับอยู่ในเว็บไซต์ของ The Holy See แล้วก็ผมสรุปว่ามันมีความยาว254ย่อหน้าคือก็ย่อก็นับหมายเลขย่อหน้ามา245ย่อหน้าย่อหน้าหนึ่งก็อาจจะมี10บรรทัด15บรรทัดนะครับเพราะฉะนั้นก็1หน้าก็อาจจะมี4ย่อหน้านะก็อาจจะมีโอ้โหหลายสิบหน้านะครับ50หน้า40ยาวครับนะอันนี้พูดเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่สนใจไปอ่านแล้วก็สภาแคทอลิกแห่งประเทศไทยหรือกลุ่มชาวคริสต์ในประเทศไทยกลุ่มใดก็แล้วแต่อาจจะแปลมาแล้วเดี๋ยวพักโฆษณาผมเช็คทีนะครับเบิร์นผมมัวจะทำกราฟิกภาษาอังกฤษสรุปอย่างนี้ว่านะครับพระสันตะปาปาลีโอและสำนักวาติกันเตือนชาวแคทอลิกทั้งโลกหรือชาวโลกรวมทั้งผมด้วยนะครับที่กำลังหมกมุ่นอยู่กับเรื่อง AI เนี่ยแล้ว AI มันทำลายความเป็นมนุษย์ไป AI มันไม่ใช่มนุษย์ AI กำลังจะทำลายความเป็นมนุษย์ขอให้พึงสังวรและทำความเข้าใจใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมมันได้ตกเป็นทาสของ AI อันนี้ผมสรุปรวมนะครับแต่เราต้องอ่านยาวผมจะอ่านแล้วก็เก็บไว้ในความรู้สึกต่อไปเพราะว่ามันเป็นความทันสมัยของศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกที่ติดตามโลกแล้วเมื่อโลกกำลังจะทำลายความเป็นมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีก็เสี่ยงอยู่นะครับที่พระสันตะปาปาจะทรงเตือนแล้วโลกปัจจุบันเนี้ยเด็กไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่ใช่ไหมก็ไม่ได้ว่าเด็กนะครับหมายความว่าเด็กก็มักจะมีความเป็นตัวของตัวเองในพูดให้พร้อมเดี๋ยวลูกหลานจะมาว่าลุงเอานะคือว่าเด็กก็มีความเป็นตัวของตัวเองเช็คข้อมูลข่าวสาร AI ทันสมัยก้าวหน้านะหนังสืออาจจะไม่ต้องอ่านถาม AI ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่หลวงพ่อหลวงปู่หรือว่าองค์สมเด็จสังฆราชไทยหรือว่าเจ้าอาวาสวัดใดอันนี้กรณีที่เราพูดวันนี้ก็คือว่าผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกซึ่งมีประชากรแคทอลิกนับพันล้านคนทั้งโลกนะครับก็เตือนไว้เพราะว่านั่นนี่คือความก้าวทันพยายามก้าวทันเรียนรู้ให้มันทันว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงยังไงด้วย AI มันหนีไม่พ้นอันนี้ยอมรับผมก็ต้องยอมรับวันนี้ไม่พ้นหรอกครับแต่ผมจะรับมันแบบค่อยๆรับระมัดระวังกลัวติดแล้วกลัวไม่คิดหลักคิดของผมมีอย่างเดียวคือว่าถ้ามันทำลายตัวเราโดยการไม่ต้องให้เราคิดแล้วนึกอะไรไม่ออกก็กดปึ้งผมก็สูญเสียความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นผมก็จะยึดหลักนี้นะครับยึดมาตั้งแต่เจอ AI แล้วบอกให้มันคิดแทนเราได้ไงนะครับทีนี้มาเป็นเอกสารผมคิดว่าเอกสารหรือที่เรียกว่า Encyclical Letter ซึ่งเป็นศัพท์โบราณที่ใช้อยู่คือหนังสือสารจากพระสันตะปาปาเอออย่างนี้ดีกว่าสารจากพระสันตะปาปา Encyclical Letter สารอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยความห่วงใยชาวแคทอลิกและมนุษย์ทั้งโลกว่าความเป็นมนุษย์นั้นมันยิ่งใหญ่นะ Magnifica Humanitas Humanitas อันนี้ก็เป็นพาดหัวของสำนักวาติกันนะครับก็เป็นสารจากพระสันตะปาปาว่าด้วยการเซฟการ์ดหรือปกป้องมนุษย์บนโลกนี้ในช่วงเวลาแห่ง AI หรือ Artificial Intelligence สารนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสรุปย่อแล้วเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียด 4-5 เรื่องที่หนังสือพิมพ์ New York Times ได้สรุปให้เพื่อความสะดวกของผมในการสื่อสารเช้าวันนี้ไม่งั้นผมจะต้องอ่านยาวแล้วต้องมานั่งสรุปเองก็ไม่ได้พึ่ง AI นะครับพึ่งคนที่ผมจ่ายตังค์เขาแล้วก็คือนิวยอร์กไทม์เพราะฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์ที่เอามาใช้พูดง่ายเหมือนเป็นลูกน้องผมเขาก็สรุปมาให้ผม5ประเด็นนะครับแต่ว่าขอดูสารบัญก่อนเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่สนใจลึกๆผมหวังว่าผู้ใหญ่ในวงการคาทอลิกหลวงพ่อนักบวชนักบุญทั้งหลายนะครับคงรู้แล้วล่ะมากกว่าผม
ก็ช่วยเผยแพร่ไปยังแคทอลิกไทยที่ยังไม่ได้อ่านหรืออยากจะอ่านเพราะว่าชีวิตมันต้องหมกมุ่นทำมาหากินทุกวันเหมือนทุกคนทุกศาสนานะครับในหนังสือหรือสารสำคัญจากพระสันตะปาปาฉบับนี้นะครับที่ผมบอกว่าลงวันที่15พฤษภาคม5บท245แชปเตอร์เนี่ยในสารบัญ6 5บทนะครับก็จะนำด้วยบทนำแล้วเข้าสู่บทที่1 2 3 4 5แล้วก็บทสรุปบทที่1 A dynamic approach faithful to the gospel ก็คือการทำความเข้าใจเรียนรู้หรือรู้จัก AI แต่ต้องทำอย่างมีพลวัตและมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระผู้เป็นเจ้านั้นสองอย่างเนี้ยมันจะต้องไปอันนี้ผมวิจารณ์เองจากประสบการณ์ในการอ่านและการศึกษาเล่าเรียนที่ผ่านมาในช่วงเวลาของชีวิตที่ผ่านมาแล้วกันนะครับว่าบทที่หนึ่งเนี่ยมันสะท้อนความยืนยงหรือยั่งยืนของปรัชญาหรือคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าผ่านพระคัมภีร์ไบเบิลจะเป็น New หรือ Old Testament พระคริสตธรรมเก่าทำใหม่หรือ The Gospel ก็ตามนะครับเมื่อสอนอย่างใดมาเป็นเวลายาวนานนะตั้งแต่คริสต์ศักราชเริ่มต้นค.ศ.ที่1มาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าศาสนาคริสต์ไม่ต้องแยกว่าจะแคทอลิกหรือว่าโปรเตสแตนต์ละกันศาสนาคริสต์เนี่ยก็จะต้องเผชิญหน้ากับวิทยาศาสตร์ตลอดเวลาไม่นับปรัชญาศาสนาคริสต์ศาสนาก็คือปรัชญาแหละแต่เป็นคำสอนซึ่งมีอารมณ์ความรู้สึกสะท้อนในภาพรวมเป็นปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งแต่ชัดเจนในเรื่องกฎระเบียบการปฏิบัติคำสอนและประวัติความเป็นมาในพระคัมภีร์มันศาสนากับวิทยาศาสตร์จึงกลายเป็นคู่ขนานคู่แข่งคู่อริแล้วแต่เราจะพูดด้วยอารมณ์อย่างไรครับไม่ว่าเราจะเกิดมาปีไหนเป็นมนุษย์ปัจจุบันนั้นจะพบว่าศาสนาพูดอะไรอย่างหนึ่งวิทยาศาสตร์ก็จะมาอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือพลังพลวัตของทั้งสองฝ่ายนั้นบทที่หนึ่งจึงเป็นเรื่องสำคัญว่าต้องซื่อสัตย์เชื่อมั่นศรัทธาไม่ว่า AI จะมายังไงเราจะต้องมีพลวัตหรือมีพลังในการทำความเข้าใจต่อ AI แต่ต้องเชื่อมั่นศรัทธาในพระคัมภีร์นะบทที่หนึ่งนะครับบทที่2หลักการพื้นฐานของฝ่ายโบสถ์หรือฝ่ายศาสนาว่าในเรื่องหลักนิยมแห่งสังคมนี่ผมก็พยายามจะแปลให้มันกระชับแต่มันก็จะกลายเป็นคำศัพท์ซึ่งมันต้องอธิบายเอาอธิบายใหม่ตัวบทที่2เนี่ยว่าในเรื่องพื้นฐานของความคิดความเชื่อมั่นของสังคมตามหลักศาสนาหรือฝ่ายโบสถ์ที่สอนไว้เป็นหลักการต่างๆก็คือว่าพระคัมภีร์นั่นเองต้องเข้าใจพื้นฐานของการเป็นแคทอลิกคือความเป็นมนุษย์ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกสำหรับผมคิดว่ามันต้องรวมอย่างอื่นไปด้วยนะครับขอไปคริสต์ทั้งหมดอ่ะก็คือรวม Church of England รวม Protestant Catholic นะหรือว่าจะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ต้องเข้าใจพื้นฐานทางสังคมซึ่งเป็นหลักนิยมหรือด็อกทรินว่าด้วยเรื่องพื้นฐานทางสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่งศาสนานั้นบทที่2คือถ้าอ่าน2บทนี้แล้วแน่นเปี้ยเลยนะครับไม่ไหวเองถ้ามาเจอ AI นี่บทที่3นี่แหละครับคือเทคโนโลยี and dominance the grandeur of humanity in light of the promises of AIบทที่3เนี่ยสำนักวาติกันอธิบายหรือพระสันตะปาลีโอที่14เนี่ยอธิบายว่าขณะนี้เทคโนโลยี AI มันกำลังเข้ามาครอบงำผงาดยิ่งใหญ่ครอบคลุมมีอำนาจเหนือสารพัดอย่างรวมทั้งหลายขันโลกยามเช้านี้ก็โดน AI ช่วยเหลือหรือว่าปลอบประโลมหรือไม่ก็ให้ข้อมูลแล้วเราก็ไปตรวจดูเฮ้ยเราก็ย้อนไปเฮ้ยเองผิดนิดนึงนะขออภัยข้อมูลยังไม่พอ AI ก็แบบเจ้าเล่ห์นะครับแต่ก็ทำดีให้กับเราแล้วเราก็เลยต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ AI ไม่ให้ AI มาดอมิเนตหรือดอมิเนนซ์อย่างที่พระสันตะปาบอกว่าเทคโนโลยีมันกำลังจะครอบคลุมเราแต่ว่ามนุษย์มีความยิ่งใหญ่หรือแกรนเจอร์
ความเป็นมนุษย์นั้นมีความยิ่งใหญ่ไม่ว่าเราจะได้รับสัญญาณความมั่นใจหรือสัญญาว่า AI จะทำงานให้เราอย่างดีที่สุดแทนมนุษย์มาอย่างไรก็ตาม In the light of the promises of AI Remember humanity is great แต่คำว่า great มันไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับ grand หรือ grandeur grande อยู่ทั้งบทที่3เนี่ยถ้าอ่านแล้วจะได้มีความภูมิใจเฮ้ยเราเป็นมนุษย์นะเราเป็นมนุษย์ AI บอกเขายิ่งใหญ่เขาจะมาช่วยมาครอบงำเราไม่ล่ะเรายังคงต้องยืนหยัดความเป็นยิ่งใหญ่ความเป็นมนุษย์บทที่4นะครับปกป้องความเป็นมนุษย์หรือปกป้องมนุษย์ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนถ่ายคำนึงถึงความจริงการทำงานหรือการมีงานทำและเสรีภาพหมายความว่าบทนี้พยายามจะอธิบายให้เห็นว่าถ้า AI มันดอมิเนตหรือครอบงำอย่างที่องค์สันปาปาบอกว่ามันดอมิแนนซ์มันมีสภาวะการครอบงำของเทคโนโลยีเหนือมนุษย์เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็จะต้องเซฟการ์ดคือป้องกันปกป้องความเป็นมนุษย์หรือปกป้องมนุษยชาติเอาไว้ให้ได้ในช่วงเวลาที่เรากำลังเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ยุค AI มันจะมี3ประเด็นนะครับพี่น้องชาวคริสต์แคทอลิกหรือชาวพุทธก็แล้วแต่นะครับสำหรับผมนี่นับถือหลายๆศาสนาเพราะว่าอ่านแล้วมีความรู้สึกว่ามันดีไปหมดนะเราจะไปเลือกทำไมเราก็พุทธคริสต์อิสลามโซโรสเตรียนยิ่งโซโรสเตรียนของอิหร่านสมัยโบราณก่อนมีศาสนาอื่นผมอ่านดูแล้วว่าอยากให้ศาสนาโซโรสเตรียนมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับอิสลามก็ยิ่งใหญ่แหละแต่โซโรสเตรียนของอิหร่านนะครับท่องให้ขึ้นใจเลยนะผมอ่านไม่มากนักนะครับแต่ท่องให้ขึ้นใจแล้วแหละว่าคิดดีพูดดีทำดีเขาสอนให้คิดดีพูดดีทำดีแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นเปลวไฟเป็นกองเพลิงนะครับเป็นคบเพลิงเป็นเปลวไฟไม่มีรูปพระเจ้านั่นคืออิหร่านในยุคก่อนศาสนาอื่นจะเกิดก็คือเกิดศาสนาโซโรเซียนอันนี้ไม่อยู่ในคำสอนไม่อยู่ในสารบัญนี้นะครับเพียงแต่ว่าผมก็จิตใจฟุ้งเฟ้อกระจายไปนั่นเองว่าคือมนุษย์เนี่ยต้องยึดว่ามนุษย์ต้องยึดความจริงมนุษย์ต้องทำงานมนุษย์ต้องมีเสรีภาพแล้วถ้า AI มันมาครอบงำเรามันจะเกิดอะไรขึ้นพระสันตะปาจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วง transform หรือช่วงเปลี่ยนถ่ายจากโลกเก่ามาสู่โลกใหม่ซึ่ง AI อ้างว่าจะช่วยเราหรือจะครอบงำเราก็ตามก็เตือนชาวแคทอลิกทั้งโลกว่ายึดมั่นความจริงยึดมั่นในการทำงานยึดมั่นในเสรีภาพอันนี้เหมือนกับปรัชญาการเมืองและสังคมในยุคปัจจุบันเลยนะครับแทบจะเรียกได้ว่าพระคัมภีร์พูดไปแล้ว 3-4 บทนะครับ 2-3 บทนี้บทที่4นะครับบทที่5 The culture of power and the civilization of love โอ้โหบทที่5นี่นะครับวัฒนธรรมแห่งพลังวัฒนธรรมแห่งพลังอำนาจคำว่า power เราจะแปลว่าพลังหรืออำนาจแยกกัน2 อย่างก็ได้หรือจะอ่านรวมกันก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็กลัวคำว่ามีอำนาจเพราะมีอำนาจแล้วเหมือนจะไม่กลัวใครอยู่ๆก็ยิงแบบนอร์ทัมนะครับเขาเชื่อว่าpower เอาว่าวัฒนธรรมแห่งการมีพลังอำนาจหรือพลานุภาพพลานุภาพกับอารยธรรมว่าด้วยเรื่องความรักบทสุดท้ายนี่งดงามเดี๋ยวผมวันนี้จะอ่านนะครับอันนี้ผมจะดูย่อๆเท่านั้นอันนี้คือ5บทนะครับเป็นบทสรุปนะครับผมก็จะค่อยๆอ่านไปนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอย่ารบกวนท่านผู้ฟังลงรายละเอียดบางเรื่องอีกแต่วันนี้เราจะทำหน้าที่ง่ายๆครับมักจะทำอะไรง่ายๆโดยอาศัยนิวยอร์กไทม์ซึ่งผมเตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้พูดนะครับวันนี้เตรียมกราฟิกให้งดงามยิ่งขึ้นนิวยอร์กไทม์ก็อุตส่าห์ไปอ่านทั้งหมดแล้วก็สรุปนะแล้วก็พาดหัวเมื่อวันที่25พฤษภาคมนั่นเห็นว่าพระสันตะปาเนี่ยออกเอกสาร Magnifica Humanitis เป็น Encyclicalเนเตอร์เนี่ยออกเอกสารนี้มาเมื่อวันที่15นะครับแล้วก็การเวลาผ่านไป10วันจึงมาเป็นพาดหัวของนิวยอร์กไทม์อันนี้ไม่ว่าอะไรกันนะครับก็คือให้ผมก็ไม่รู้ข่าวนี้มาเกิดขึ้นเมื่อ2วันที่แล้วเมื่ออ่านนิวยอร์กไทม์นั่นเองก็พบดูว่าเออนิวยอร์กไทม์ก็ช้าเป็น10วันนะก็โลกมันลบกันอาจจะเป็นไปได้ว่าโลกลบกันนิวยอร์กไทม์ก็กว่าจะแล้วมันน่าอ่านยาวนะครับผมสรุปงี้แล้วกันเพื่อให้ได้เข้าใจภาพรวมก็กว้างๆอันนี้ยอร์ไทม์สรุปไว้เป็นประเด็นต่างๆ5ประเด็นครั
เดี๋ยวผมจะขึ้นจอทีละประเด็นนะครับแต่พาดหัวของนิวยอร์กไทม์ก็คือว่าพระสันตะปาปาลีโอได้เตือนว่ามนุษย์กำลังโลกกำลังมีความเสี่ยงจาก AI นะในเอกสารหรือหนังสือเวียนของพระสันตะปาปาสู่ชาวคาทอลิกทั้งโลกนะครับมีความยาว 42,300 คำนิวยอร์กไทม์เขาใช้วิธีนับคำผมใช้วิธีนับย่อหน้านะครับเราก็มีเอกราชจากนิวยอร์กไทม์เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะจ่ายตังค์เขาทุกเดือนทุกเดือนเขาก็ทำงานให้เรานะครับ5บท245พารากราฟนิวยอร์กไทม์บอกว่า 42,300 คำอันนี้ขู่ท่านผู้ฟังเวลาที่จริงก็อ่านไม่นานเดี๋ยวผมว่าอ่านสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ผมอาจจะเปลี่ยนใจรักพระสันตะปาปาที่จริงก็รักอยู่นะครับมากยิ่งขึ้นด้วยความที่ท่านเป็นคนทันสมัยเด็กๆยุคปัจจุบันจะได้เข้าใจว่าอย่างไรอันนี้สรุปครับประเด็นที่หนึ่งอันนี้สรุปก๊อปปี้มาจากนิวยอร์กไทม์นะครับเพราะนิวยอร์กไทม์เนี่ยจะมีบทความยาวแล้วก็จะยกข้ออ้างมาเป็นบางส่วนข้อที่หนึ่งดูแค่หัวข้อข้างบนนะครับสาระสำคัญของสารจากพระสันตะปาปาที่มีความยาวเหยียดนี้ข้อที่หนึ่งคือ AI โดยพื้นฐานไม่ใช่มนุษย์เราจะต้องหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดๆที่เราไปคิดว่าความชาญฉลาดของมนุษย์มันเทียบเท่ากับความชาญฉลาดของ AI ไอ้ระบบเนี้ยเป็นเพียงระบบเรียนแบบบทบาทหน้าที่การกระทำของมนุษย์ในบางช่วงบางส่วนที่มนุษย์เรียกว่าเป็นความชาญฉลาดของมนุษย์นั้น AI เป็นเพียงความพยายามที่จะเรียนแบบความชาญฉลาดหรือสติปัญญาของมนุษย์แต่ AIis not human ไม่ใช่มนุษย์อันนี้ลึกรุนแรงหนักแน่นนะใครๆที่อ้าง AI รวมทั้งผมจะต้องเข้าใจตลอดเวลาแล้วบอกผู้ฟังเสมออันนี้ไม่ใช่มนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยไปถาม AI AI ไม่ใช่มนุษย์นะเมื่อวานผมดูคลิปที่เขาอธิบายว่า AI คืออะไรในเชิงวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนอัลกอริทึมคืออะไรจะสรุปง่ายคือ AI is not human ถูกต้องที่พระสันตะปาปาทรงกล่าวไว้นะครับ AI ไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์รู้จักคิดแล้วเข้าใจมนุษย์มีอารมณ์มีความรู้สึกมีเหตุผลและเข้าใจภาพรวม AI ไม่ใช่มนุษย์นะผมยกตัวอย่างจากคลิปที่ดูจากนักวิจารณ์เมื่อวานนะไม่ต้องอ้างอิงคือบอกว่าสมมติเราเอาภาพแมวสัก5ล้านภาพไปให้ AI จำดูแล้วบอก AI ว่า this is a cat this is called cat AI ก็จะจำว่าอันนี้ this is called cat แต่ AI จะไม่มีความรู้สึกว่า cat ก็คือสัตว์ที่ร้องเมียวเมียวสวยสวยวิ่งไปวิ่งมาที่อยู่กับเราในบ้านแล้วก็เคล้าเคลียแมวเหมียวแมวเอ้ยแมวเหมียวลองเรียกเดี๋ยวเชิงฮะอะไรเนี่ยนะไม่รู้นะครับนะครับเขาแข่งเขาขาหน้าเอ็นดูนะ AI ทำอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะครับ AI รู้แต่ว่า CAT มันเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ AI ไม่รู้ว่า CAT ก็คือแมวและแมวก็รูปร่างแบบนี้แมวมันเหมือนกับลูกแมวที่ผมเลี้ยงท่านผู้ฟังเลี้ยงแล้วเจเขาเลี้ยงที่หน้าห้องแถวขายข้าวสารที่ปากช่องนะครับนั่น AI ไม่ใช่มนุษย์แค่จำที่มนุษย์สั่งว่าไอ้ภาพแบบนี้เขาเรียกแมวนะครับมันพระสันตะปาปาจึงบอกว่า fundamentally is not human so called artificial intelligence do not undergo experience ไอ้ที่เราเรียกกันว่าคำว่า so called ใช่ไหมเป็น adjective อธิบายความที่ไม่ใช่ของจริงภูมิปัญญาประดิษฐ์เสมือนจริงเนี่ยมันไม่ได้มีประสบการณ์เหมือนมนุษย์แล้วก็ไม่ได้มีร่างกายเห็นไหมพระสันตะปาปาทรงเอ่ยในที่มาร์กสีเหลืองไว้บนจออันนี้นิวยอร์กไทม์เขามาร์กไว้ผมก็ก๊อปปี้มาเพื่อให้ความเข้าใจว่าเขาเน้นว่า AI do not possess body AI ไม่มี experience ไม่มีร่างกายไม่มีความรู้สึก joy หรือ pain ไม่มีความรู้สึกเป็นสุขไม่มีความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตสู่วุฒิภาวะ do not mature ผ่านความสัมพันธ์กับใครๆ and do not know from within what love work friendship or responsibility mean
พระสันตะปาปาบอกว่า AI ไม่มีร่างกายไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่รู้สึกเป็นสุขไม่รู้สึกว่าจะบรรลุวุฒิภาวะผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเช่น AI เป็นเพื่อนกับ AI รัก AI แต่งงานอันนี้ผมอธิบายเติมแบบเวอร์นิดนึงนะครับคือผมกับ AI ที่จริงผมกับ AI ก็มีความสัมพันธ์กันแบบเยอะมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับจนกระทั่งผมเกรงใจแกผมให้ May I have another question Oh thank you พอเขาอธิบายเยอะผมโอเค thank you I appreciate your help ผมก็จะไปพูดเหมือนเขาเป็นคนเลยนะครับแล้วบอกโอเค you paid อีกแล้วอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะเตือนตัวเองเฮ้ยอย่ามีอารมณ์สงสาร AI หรือรัก AI มาก็เอาข้อมูลมาแต่ด้วยนิสัยเราก็คือว่าคุยกันเสร็จแล้วผมก็จะ thank you goodbye see you again อย่างเงี้ย AI ไม่ใช่ you เลย AI does not have a body that we can call male or female he she it ทั้งสิ้นนะครับ AI ไม่เติบโต AI ก็อยู่โอเค AI อาจจะมีข้อมูลมากขึ้นแล้วก็ฉลาดมากขึ้นก็ได้นั้นความสัมพันธ์ไม่มี AI ไม่เข้าใจเรื่องความเป็นมิตรหรือมิตรภาพหรือการทำงานหรือความรักและความรับผิดชอบมันหมายความว่าอย่างไรนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สรุปข้อสองอันนี้ผมก็ใส่ข้อเองแต่ผมเห็นเขาทำ5กราฟิกในบทความยาวท่านผู้ฟังไปอ่านเอาได้ถ้าท่านเป็นสมาชิกนิวยอร์กไทม์นะครับถ้าขี้เกียจอ่านเอาเท่าที่ผมเสนอไปแล้วไปนั่งจุกอยู่ในหัวอกสักพักหนึ่งก่อนไปทำงานนะครับว่าเมื่อกี้นี้ AI ไม่ใช่มนุษย์นะอย่าลืม AI ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกไม่ผูกพันอะไรผิดถูกเขาไม่รับผิดชอบข้อสอง AI จะมีผลกระทบต่อการทำงาน human labor นะและค่าแรงงานที่เป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นพระสันตะปาปาเตือนว่ามนุษย์เนี่ยมีความสำคัญจะต้องเคารพและเข้าใจและรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมในการให้คนมีงานทำและให้คนมีรายได้ตอบแทนที่เหมาะสมนะมีความไม่มั่นคงหลายอย่างในการทำมาหากินการหางานทำในปัจจุบันพระสันตะปาปาทรงกล่าวนะครับนะอาชีพการงานของเราก็แตกกระจัดกระจายเส้นทางไปสู่การทำงานก็ขัดขวางด้วยออโตเมชันออโตเมติกหุ่นยนต์ AI นะยังงานเราไปหมดเลยพูดงั้นแล้วกันนะครับประสิทธิภาพในการทำงานเขาก็ว่า AI ดีกว่าแต่ความสัมพันธ์ที่มันสำคัญที่สุดสำหรับเรามนุษย์ก็คือว่าดิกนิตี้หรือเกียรติภูมิของคนทำงานคือมนุษย์ที่ทำงานนะผมพูดในวงเล็บนะครับ AI ไม่มีเกียรติภูมิ AI ก็ทื่อๆอยู่ในจอคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่ว่ามนุษย์มีดิกนิตี้คือมีเกียรติภูมินะเพราะฉะนั้นคนทำงานแรงงานผู้ใช้แรงงานหรือคนทำงานทั่วไปเวิร์กเกอร์ทั้งหลายมีดิกนิตี้มีเกียรติภูมิมีสิทธิสู่ความพอเพียงในการได้รับผลตอบแทนก็คือ right to sufficient remuneration คือทำงานแล้วต้องได้ผลตอบแทนได้ค่าตอบแทนได้เงินค่าจ้างค่าออนอะไรต่างๆอย่างเหมาะสมและพอเพียงอันนี้เข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเราเลยนะครับโอ้ยคิดถึงในหลวงเลยถ้าในหลวงรัชกาลที่9ยังอยู่นะครับถ้าพระองค์จะออกมาพูดเรื่อง AI กับเศรษฐกิจพอเพียงเราน่าจะได้อะไรบางอย่างผมคิดไม่ออกว่าพระองค์จะพูดว่ายังไงนะครับและ genuine possibility of participating in society มนุษย์มีสิทธิในการทำงานได้รับผลตอบแทนอย่างพอเพียงและมีความเป็นไปได้อย่างถูกต้องแท้จริงในการมีส่วนร่วมในสังคม AI ไม่มีส่วนร่วมในการทำงานในการใช้ชีวิตในการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือมาคุยกับเราแล้วก็พาปลอบใจไม่ครับ AI ก็แค่จอคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเรื่องที่สองนะครับก็เตือนว่า AI มันจะทำลายความยุติธรรมในสังคมว่างั้นเถอะนะครับประเด็นที่สามพระสันตะปาเตือนว่าให้ระมัดระวังความหือความกระหายอยากได้ใครหรือกิเลสแล้วกันนะครับ temptation แปลว่าอะไรดีพี่น้องชาวแคทอลิกทั้งหลายผมว่าก็คือก็เหมือนเราอยากก็คือกิเลสแล้วกันภาษาไทยนะครับไม่จำเป็นว่าจะเป็นภาษาพุทธนะครับขอให้มันระวังไว้ซึ่งกิเลสที่ถ้ามีกิเลสมากๆมันเหมือนเรากำลังจะสร้าง a tower of babel แห่งใหม่เหมือนกับสร้างหอคอยที่มันไม่เป็นจริงแล้วมันก็ล่มสลายไปได้ในพระคัมภีร์ในประวัติศาสตร์โบราณนะครับ with the heart of a shepherd and a father ด้วยหัวใจของพระบิดาเปรียบเสมือนซึ่งเป็นผู้ดูแลฝูงแกะขออภัยพี่น้องชาวคาทอลิกนะครับผมก็จะแปลตามตัวอักษรแล้วก็เท่าที่จะทำได้
ในเวลาสดๆอย่างนี้ I ask everyone ภาษาอังกฤษขอร้องไปยังทุกคนนะ to event ให้ยกเลิกในการที่จะสร้างหอคอยแห่งบาเบลหรือ The Tower of Babel แห่งใหม่แล้วมาร่วมพลังกันสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า common good ไม่ใช่มาสร้างหอคอยแห่งความเพ้อฝันแล้วก็ในสุดก็จะทลายลงไปคือ Tower of Babel เพราะฉะนั้นให้เรามาสร้าง common good คือความดีร่วมกันมากกว่าที่จะมาพึ่ง AI เหมือนอย่างกับที่พึ่งเป็น Tower of Babel แห่งใหม่เพราะฉะนั้นมนุษยชาติถ้าทำได้ก็จะไม่มีวันสูญเสียความสวยงามถ้าทำได้ humanity will never lose its beauty and the world once again will come to recognize the human heart as the place where God decides to dwell ตรงนี้อยากจะให้สาธุคุณหรือพระคุณเจ้าหรือผู้นำศาสนาคริสต์เวลาเข้าโบสถ์แปลให้สวยงามแล้วก็สอนอาทิตย์นี้เลยนะครับผมไม่รู้จะสอนยังไงแต่ผมอ่านแล้วมันซึ้งมันตื้นตันก็คือว่าขอให้เราทำความดีร่วมกันอย่าหลงไหลใน AI จนกระทั่งถูกครอบงำเหมือนกับ AI เป็นที่พึ่งเป็น Tower of Babel แห่งใหม่แล้วมันก็จะล่มสลายมนุษยชาติถ้าทำได้ทำเป็นชุมชนทำดีร่วมกันทั้งหมดไม่ต้องผูกโยงเป็นทาสของ AI อันนี้ผมเติมให้นะครับมนุษย์ก็จะNever lose its beauty มนุษย์ก็จะไม่มีวันสูญเสียความสวยงามหรือความงดงามแล้วโลกทั้งโลกก็จะกลับมาคำนึงถึงหัวใจของมนุษย์อีกครั้งหนึ่งว่าหัวใจของมนุษย์เป็นสถานที่ซึ่งพระผู้เป็นเจ้ามีพระประสงค์ที่จะประทับอยู่ณที่นั้นได้ไหมพันธามาคิดครับคือถ้ามนุษย์งดงามหัวใจของมนุษย์ก็จะเต็มไปด้วยพระผู้เป็นเจ้าหรือคำสอนคือพระผู้เป็นเจ้าก็อยากจะอยู่ในหัวใจของเราไม่ใช่ AI อันนี้ท่านผู้ฟังที่ไม่เห็นด้วยไปทะเลาะกับพระสันตะปาเลยโอ้โหผมอ่านแล้วแค่สองคำนี้นะครับที่อ่านที่คัดออกมาประเด็นถัดไปพระสันตะปาได้อ้างงานวิจัยทั้งหลายนะครับที่ออกมาแล้วแปลว่างานชิ้นนี้ที่เขียนออกมาแล้วก็เป็นสารถึงชาวคาทอลิกทั้งโลกเป็นพันล้านคนเนี่ยครับไม่ใช่อยู่ๆก็พูดเราเองนะครับมีทีมมีคณะนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์นักวรรณกรรมไซโคโลจิสต์มีนักจิตวิทยานักประพันธ์นักคิดนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายช่วยกันศึกษาผลกระทบจาก AI เพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงโศกนาฏกรรมจาก AI ได้เตือนไว้ล่วงหน้าแล้วผมว่าท่านพระองค์ท่านเตือนทันเวลานะ AI เพิ่งจะต่อแตะอยู่แล้วเรากำลังจะเชื่อ AI กันไปเยอะแยะแล้วรัฐบาลไทยไม่มีประเด็นปรัชญาจาก AI ที่เราจะสู้กันยังไงนะครับรัฐบาลไทยก็จะถกเถียงเรื่อง AI ไปประเด็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการค้าธุรกิจหรือการศึกษาให้เรียนรู้เท่าทันแต่ไม่มีการฉุดประชาชนให้หยุดนิ่งแล้วคิดถึงความเป็นมนุษย์ตรงนี้ไม่มีนะครับรัฐบาลไทยคุณอนุทินหรือใครก็ตามขอไปที่เอ่ยชื่อคุณอนุทินนะครับไม่มีศาสนาพุทธก็ยังไม่มีแนวหรืออารมณ์ทางปรัชญามาอธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่าง AI กับปรัชญาศาสนาบ้านเมืองเราก็จะไปในแง่ของว่าเอองั้นเราก็ต้องรีบทำ AI แข่งกับฝรั่งอะไรประมาณไม่ใช่แล้วนะครับนี่คืออีกประเด็นหนึ่งนะประเด็นสุดท้ายก่อนพักรายการขออภัยผมก็เฉลยไป10นาทีชดเชยเมื่อวานครับเมื่อวานตั้งใจว่าจะพูดแล้วพูดไม่จบนะครับไม่ทันได้เริ่มพูดได้ซ้ำไปประเด็นสุดท้ายของพระสันตะปานี้ก็งดงามที่สุดนะครับ Human life is beautiful ชีวิตมนุษย์นั้นมันสวยงามด้วยเหตุนี้ Humanity in all its grandeur and อะไรเนี่ย woundedness must never be replaced or surpassed อันนี้ที่ไฮไลท์สีเหลืองอันนี้นิวยอร์กไทม์ก็ทำนะครับผมไม่ได้ทำผมอาจจะมองไฮไลท์ยาวกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าโอเคผู้สื่อข่าวนิวยอร์กไทม์ที่เขาอ่านนะเขาบอกว่าจุดที่เขาเน้นก็คือว่ามนุษยชาติหรือความเป็นมนุษย์เนี่ยท่ามกลางความยิ่งใหญ่มหาศาลของความเป็นมนุษย์นะและความเจ็บปวดรวดร้าวหรือบาดแผลที่มนุษย์มีใช่ไหม woundedness มนุษย์ก็จะต้องไม่ลืมนะว่าเราไม่ควรจะถูกแทนที่หรือถูกแซงหน้าโดยเทคโนโลยีหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือ AI ในกรณีนี้นะครับ
ไม่งั้นเราก็จะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไป

0: นี่ก็จบนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสนาคริสต์ซึ่งประเด็น AI อาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์เชิงเผชิญหน้าอาจจะมีการหลอมรวมอยู่ยอมรับปรับเปลี่ยนแต่ไม่ยอมให้วิทยาศาสตร์มาครอบงำศาสนาคริสต์อันนี้เป็นการต่อสู้หรือสงครามระหว่างปรัชญาศาสนาคริสต์กับวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกโคเปอร์นิคัสบอกว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางนะแล้วก็โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ศาสนาคริสต์ก็สอนว่าโลกอยู่ตรงกลางหรือว่าคนทั่วไปในโลกตะวันตกโลกอยู่ตรงกลางพระอาทิตย์โคจรขึ้นลงเช้ามืดแล้วก็วกกลับมาก็สู้กันไปสู้กันมาแล้วก็รับได้รับไม่ได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนมาจนปัจจุบันนี้สรุปไว้อย่างหนึ่งนะครับอาจารย์คาร์ลเซกันเป็นนักวิทยาศาสตร์อเมริกันเขามักจะพูดติดตลกบอกว่าโอ้ยพวกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ไปมหาลัยเราก็จะฟิสิกส์จ๋าพอกลับบ้านเราก็แคทอลิกจ๋าหรือไม่เราก็จะเป็นศาสนาคริสต์นิกายอื่นคือกลับบ้านปุ๊บเสาร์ที่เราก็ไปโบสถ์นะชีวิตมันเป็นสองทางที่คู่กันอยู่กับชีวิตนักวิทยาศาสตร์มันก็เป็นในบริบทที่เราจะวิจารณ์ศาสนากับวิทยาศาสตร์ไม่ชนกันจนแตกสลายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนกันแล้วหลอมรวมหรืออาจจะเป็นเหมือนพลังงานนิวเคลียร์แบบหลอมรวมนะครับไม่ใช่ระเบิดออกก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องปรัชญากับศาสนากำลังเผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งเป็นสงคราม AI กับศาสนาคริสต์ประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมใช้คำแรงไปนิดนึงขอพักสักครู่นะครับตอนนี้ตีห้า44นาทีนี่คือรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมล นะครับรายการนี้เสนอเป็นประจำทางสถานีวิทยุ FM 96.5 อสมทนะครับวันนี้พุธที่27พฤษภาคม2569พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: การ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
4: จูสังกมาสารวัตร
3: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
4: เรื่องง
3: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
4: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เอ็มคอนคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
10: The Legend's Tale
9: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076

ขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลนะครับระหว่างที่พักอยู่เมื่อกี้ก็เข้าไปเช็คดูสภาแคทอลิกของไทยแล้วก็ข้อมูลฝ่ายไทยก็ยังหาไม่เจอการพูดถึงเอกสารทั้งหมดอย่างเต็มที่แต่ก็จะมีข่าวในหนังสือพิมพ์บ้างอะไรบ้างนะครับไทยรัฐออนไลน์พาดหัวและอธิบายนิดนึงบอกว่าจุดยืนจากวาติกันสมเด็จพระสันตะปาปาทรงออกสมณสารผมได้ศัพท์ภาษาไทยแล้วนะครับเรียกว่าสมณสารก็ถ้าชอบก็ใช้นะครับเป็นสายคริติคอลเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในยุค AI และเรียกร้องให้มีการแบ่งปันข้อมูลและอัลกอริทึมอย่างเป็นธรรมคงถ้าพลาดหัวแบบนี้ไม่พอนะครับคือไม่ได้ครับผมว่าต้องแปลให้ยาวแล้วทำแบบนิยมฐานจะเห็น5ประเด็นที่สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่าให้อยู่ร่วมกันป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรียกร้องให้แบ่งปันข้อมูลและอัลกอริทึมอย่างเป็นธรรมที่จริงหัวใจของที่เรียกว่าธรรมนัสสารนะครับของพระสันตะปาปาเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้5ข้อคือว่ามนุษย์ต้องมาเหนือ AI ต้องปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การมีงานทำและมนุษย์นั้นงดงามยิ่งกว่า AI มันคงต้องละเอียดกว่านี้แล้วผมอาจจะหาไม่เจอนะครับขออภัยด้วยเพราะว่าก็หาจากเว็บไซต์ของแคทอลิกนะที่เรียกว่าเว็บไซต์ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็จะมีข่าวทั่วไปข่าวอื่นๆแต่จะไม่มีเอกสารที่ผมพูดถึงนี้หรือมีแล้วผมหาไม่เจอขออภัยด้วยเราข้ามไปเรื่องอื่นกันดีกว่านะครับจะได้เข้าสู่เรื่องขณะนี้คลื่นความร้อนกำลังกระจายไปในส่วนเฉพาะยุโรปเพราะว่าร้อนมากนะครับก็คลื่นความร้อนกลุ่มยุโรปหนังสือพิมพ์ Economist ก็พาดหัวสรุปย่อว่าที่อังกฤษ 35.1 องศาเซลเซียสเมื่อแปลว่าเฉพาะวันนี้มันสูงที่สุดแล้วนะครับสูงกว่าเมื่อปี1944 2 องศาแหม33เขาก็บ่นว่าร้อน35เขาก็บ่นกันใหญ่ที่ฝรั่งเศสและไอร์แลนด์ก็ร้อนสุดที่สุดในเดือนนี้ที่สเปนก็จะถึงประมาณ40องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้นะครับที่ปากช่องตอนนี้26นะครับเดี๋ยวกลางวันก็มันก็อยู่แถวๆบวกลบ30เราอาจจะคุ้นเคยกับฝรั่งนะครับแล้วก็อากาศในบ้านเราที่ดูเมื่อวานแผ่นดินไหวประเทศพม่า 3.1 ก็ถ้าวัดไปก็172กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมาผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนในแผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นทั้งซ้ายและขวาของไทยนะทั้งเวียดนามอยู่ตรงขวาทั้งซ้ายก็พม่าเราอยู่ตรงกลางก็รอรับแรงสั่นสะเทือนถ้ามันไม่มากก็ไม่ถึงอะไรนักหนาแต่ถ้ามากนะก็จะรู้สึกได้เราเคยเจอมาแล้วนะครับแปลว่าอากาศในตอนนี้ประเทศไทยก็ระมัดระวังเรื่องดินฟ้าอากาศกันเป็นระยะหน่อยแล้วกันเพราะว่ากรมอุตุเตือนบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกคลื่นลมทางทะเลอันดามันอ่าวไทยปานกลางทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรตอนล่างต่ำกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงกว่า2เมตรอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับระหว่างที่28คือพรุ่งนี้มะรืนเรื่อง28 29 30 30ถึงวันที่1มิถุนายนเลยนะครับ28ถึง1 28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกและออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามดูความเปลี่ยนแปลงของอากาศไปเป็นระยะระยะแล้วกันผมก็หมู่นี้ก็จะติดพยากรณ์อากาศเพราะว่ามันเห็นข่าวสารแล้วท่านผู้ฟังอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับคลื่นความร้อนกลุ่มยุโรปประเทศไทยยังไม่ร้อนฝนก็ยังไม่มากนักแต่ว่าพรุ่งนี้มะรืนมาเรื่อง 3-4-5 วันข้างหน้าก็อาจจะมีมากขึ้นนะครับข่าวจากสรุปย่อจากหนังสือพิมพ์ Economist นะอย่างที่บอกไว้ตอนต้นรายการนะครับอิหร่านก็ตำหนิการโจมตีจากอเมริกาว่ามันเป็นการทำลายความเชื่อมั่นศรัทธาต่ออเมริกาเป็นความเชื่อมั่นชั้นเลวนะ bad faith แล้วก็พึ่งพาหาอะไรเป็นชิ้นประนันไม่ได้นะพึ่งไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ unreliable อเมริกาเป็นคนอย่างเงี้ยเพราะว่าอเมริกายิงขีปนาวุธเข้าไปยังทางฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านตอนใต้แล้วอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเองครับแล้วอิหร่านก็เตือนบอกว่าการกระทำของอเมริกาจะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบ

บที่ตามมาแปลว่าอิหร่านจะยิงตอบโต้แต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีการยิงตอบโต้นะครับไม่นับชั่วโมงที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้เข้าไปเช็คข่าวแต่ว่าทั่วไปคิดว่าอิหร่านจะต้องตอบโต้เร็วเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าหยุดยิงแล้วอเมริกาก็ไม่หยุดแล้วอเมริกาก็อ้างว่าที่ยิงเนี่ยเป็นการป้องกันตนเองโอเคถ้าหากว่าอเมริกาเป็นประเทศที่เคารพกฎเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรประชาชาติก็อาจจะยึดหลักที่ผมเคยอธิบายไว้ปีกว่าแล้วนะครับแคโรไลน์เทสตอนที่ไทยตอบโต้เขมรตามจังหวะที่เหมาะสมนะผมก็บอกว่าเฮ้ยเราสามารถยิงเขมรได้ล่วงหน้า2ปีเลยนะครับถ้าว่าเขมรมีฐานและมีแนวโน้มหรือมีเชื่อมั่นว่าเขาจะยิงเราภายใน2ปีหรือ1ปีนะครับอันนี้ก็ใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศหรือประเพณีการปฏิบัติระหว่างประเทศตั้งแต่ยุคอาณานิคมแคนาดากับอเมริกาเนี่ยครับเขาเรียกแคโรไลน์เทสคือเรือบรรทุกสินค้าบรรทุกอาวุธมาจากอเมริกาแล้วก็จะมาโจมตีแคนาดาแล้วจะมายึดแคนาดาเป็นอาณานิคมแคนาดาก็ไอเรือนั้นมันชื่อแคโรไลน์นะครับมันก็เป็นหลักปฏิบัติกฎหมายระหว่างประเทศถ้าเรามองเห็นว่าศัตรูเตรียมจะยิงเรายิงก่อนได้แต่เขาเตรียมยิงไว้1ปีเราก็ยิงก่อนได้อเมริกาก็สามารถยิงอิหร่านได้เมื่อวานนี้แต่มันเป็นช่วงหยุดยิงยูก็จะยิงไม่ได้นะครับแต่ว่าอเมริกายูก็ไม่ได้ยึดหลักปฏิบัติอะไรกฎหมายระหว่างประเทศก็ไม่สนใจตัวเองเป็นเจ้าแห่งอำนาจทำอะไรตามใจชอบเพราะฉะนั้นเขาก็ยิงได้เสมอเพราะฉะนั้นอเมริกาจึงเป็นประเทศที่กลางวางอำนาจเชื่อถือไม่ได้ต้องระมัดระวังนี่เป็นมุมมองของอิหร่านนะครับแล้วอาจจะเป็นมุมมองผมด้วยก็ได้นะครับไม่รู้จะว่ายังไงก็แกไม่เชื่อโลกเลยนะครับจะเอาตามใจก็ลองดูนะครับแต่แกกำลังแพ้อยู่มีแผนที่น่าเป็นห่วงนะครับจากอัลจาซีระเมื่อวานนี้จะมีบทความบอกว่าขณะนี้อิสราเอลก็ยิงตลอดอเมริกาเพิ่งยิงเมื่อวานใช่ไหมทั้งที่เป็นช่วงหยุดยิงเสมอขณะนี้ถ้าดูพื้นที่ที่อิสราเอลรุกคืบหน้าดูแผนที่เลบานอนตอนใต้นะครับทางซ้ายมือบนจอคือว่าขณะนี้ประมาณ 14-15% ของพื้นที่ประเทศเลบานอนข้างล่างนะครับต่ำกว่า12ติดว่า 13-14% แล้วกันนะครับที่เป็นสีชมพูข้างล่างเนี่ยอิสราเอลบุกเข้าไปยึดพื้นที่หรือแผ่นดินของเลบานอนไปแล้วประชากรเลบานอนประมาณ2ล้านคนอพยพหนีออกจากพื้นที่ขยับขึ้นไปข้างบนพัดที่นาคาที่อยู่อิสราเอลไม่เคยปราณีใครก็คือบุกยึดและยังยึดตลอดทั้งที่อิหร่านยื่นเงื่อนไขว่าถ้าจะหยุดยิงก็ต้องหยุดยิงที่เลบานอนกับอิสราเอลด้วยอิสราเอลก็ไม่ยอมหยุดนะแล้วอเมริกาทำท่าว่าจะหยุดอิสราเอลก็ลบต่อแล้วอเมริกาก็ตวาดอิสราเอลบอกว่าเฮ้ยหยุดก่อนอิสราเอลก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเราเชื่อถืออะไรไม่ได้ในโลกปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเอกราชอธิปไตยของตัวเองไว้สำหรับอิหร่านแม้กระทั่งไทยก็ตามนะครับเพราะว่ามหาอำนาจเขาไม่ฟังใครเขาไม่ฟังสหประชาชาติเราอยู่ในโลกที่นักการศึกษาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะบอกว่าเป็นโลกไร้ระเบียบ the world doesn't have any order at all ประมาณนั้นนะครับดูแผนที่ทางขวาที่เป็นสีเหลืองนะครับ 58% ของแผ่นดินของกาซาที่อิสราเอลรบไปรบมาแล้วก็ว่าจะไปทำลายนักรบที่อยู่ในนั้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ครับยึดแผ่นดินไปครึ่งหนึ่ง 58% ของแผ่นดินกาซาอิสราเอลยึดหมดแล้วที่เป็นสีเหลืองบนแผนที่อันนี้เป็นข้อมูลจากการศึกษาและประมวลข้อมูลเฉยๆนะครับจากสำนักข่าวอัลจาซีระที่ผมก๊อปปี้เข้ามานะครับก็สรุปก็คือว่าอเมริกาเมื่อวานนี้หลังจบรายการอเมริกาก็ยิงอิหร่านอีกนะครับแล้วก็เท่าที่รู้ก็จะมีรายละเอียดอยู่ในรายงานข่าวของอัลจาซีรานะครับว่าอิสราเอลยึดกาซาเลบานอนและซีเรียไปรวมทั้งสิ้น 1,000 ตารางเมตรตารางกิโลเมตรไม่ใช่ตารางเมตรในแผนที่ที่เอาขึ้นจอนี่เฉพาะเลบานอนนะครับแล้วก็ถ้าตามข่าวและข้อมูลและงานวิจัยตรวจสอบศึกษาของอัลจาซีราคืออิสราเอลยึดกาซาเลบานอนและซีเรียไปรวมทั้งสิ้น 1,000 ตารางกิโลเมตรไม่ใช่น้อยเรียกว่ายึดประเทศเล็กๆได้ประเทศหนึ่งเลยชาวเลบานอนอพยพออกจากพื้นที่รวมแล้วประมาณ2ล้านคนทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารที่โลกห่วงภวักพวงกันอยู่นะครับท่านผู้ฟังที่สนใจจะวิพากษ์วิจารณ์หรือมีความเห็นอย่างไรก็เชิญได้นะครับมีอีเมลเข้ามาเป็นระยะก็อาจจะไม่ต้องมากไปเดี๋ยวผมตอบไม่ทันนะครับก็เฉพาะที่เรื่องสำคัญและอยากจะแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ต่อหรือให้ผมรับรู้หรือปรับปรุงข้อมูลก็ติดต่อที่อีเมลนะครับก็คือรายการ

0: ลูกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลอีเมลข้างบนจอนะครับสมเกียรติ @thaivision.com สำหรับรายการโลกยามเช้าในเช้าวันนี้ก็หมดเวลาพอดีท่านผู้ฟังติดตามได้สดทางนักปัดวิทยุหรือทาง YouTube นะครับ 96.5 FM Thinking Radio ครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาใหม่สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
9: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้

0: ขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: mcord connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง thinking radio 96.5 fm คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว mcord connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ mcord connect ทั้ง ios และ android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: บอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจัญญา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต้

0: mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: ขอรุณสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับทันโลกเศรษฐกิจทันสติวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2519อยู่ผมธนศิรางคูลและคุณกัลลิกากิติเวชกุลครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณธนาด้วยค
3: ่
4: ะ
3: สวัสดียามเช้าวันนี้ก็น่าจะอากาศอบอ้าวร้อนเหมือนเดิมนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้พยากรณ์ว่าจะมีฝนลงมาวันนี้ก็คงต้องกลั้มแดดกันไปต่อนะครับก็เป็นหน้าฝนที่บางคนบอกว่าโอ้โหมันร้อนเหลือเกินวันนี้นะครับท้าโลกก็จะพาไปท่องโลกเช่นเดิมนะครับไปดูสื่อสังคมออนไลน์หลายชาติเริ่มจำกัดอายุผู้เยาว์นะครับหลายชาติเริ่มไปแล้วแล้วก็กล้ำหน้าไปแล้วไทยควรจะทำอย่างไรสหรัฐเมื่อวานก่อนนั้นก็ได้ยิงโจมตีทางตอนใต้ของอิหร่านนะอิหร่านเขาว่ายังไงนะครับจะกระทบกับการเจรจาคำข้อตกลงหรือไม่ส่วนผมเดชสันตปาปานะครับก็ออกสมณสารครั้งแรกนะครับพูดถึงเรื่อง AI ด้วยนะครับโรมจะพูดว่าอย่างไรบ้างนะครับอันตรายที่เราต้องป้องกันมีอะไรนะที่เป็นสาระบ้างแล้วที่กัมพูชานะครับไอภัยโทษให้กับอดีตผู้นำฝ่ายค้านนะครับเขมโสกานะรัฐบาลบอกว่าเพื่อความสมัครีปรองดองในชาติจริงหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องของการดูศักยภาพของทะเลไทยนะครับก็เรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องอัปเดตที่เราจะนำมาฝากกันส่วนวิกตอรี่นะครับก็จะไปดูเรื่องสถานการณ์ความร้อนคลื่นความร้อนหลายประเทศนี้ทำลายสถิติของเดือนพฤษภาคมกันมากมายทีเดียวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับไปดูผลกระทบขณะที่ไทยเราก็ต้องรับมือกับเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญสำหรับปีนี้ด้วยนะครับทั้งหมดครับอยู่ในชั่วโมงของเราติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้ทุกช่องทางนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับคุณกัลลิกาในช่วง
4: เช้า
3: ส
4: ุ
3: ดคร
4: ับ
5: เวิลด์อัปเดต
4: เมื่อวานนี้เนี่ยรัฐมนตรีกระทรวง DE นะคะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยเขาก็คุยกับบริษัท Meta Thailand ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม Facebook นะหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพคลิปอนาจารคือไลฟ์สดติดต่อกัน 7-8 ชั่วโมงค่ะคุณธนัท2วันติดต่อกันด้วยนะคะซึ่งทาง Meta เนี่ยอ้างว่าที่ไลฟ์ปล่อยไว้นาน 7-8 ชั่วโมงเพราะว่าคอนเทนต์ไม่ผิดนโยบายแทรกอยู่ทำให้ AI ตรวจจับไม่ได้ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวง DE เขาบอกว่าเรื่องนี้ฟังไม่ขึ้นแต่กฎหมายไทยเนี่ยก็ยังเอาผิดไม่ได้นะคะคือเขาเอาผิดผู้เผยแพร่ได้แพลตฟอร์มลบบัญชีไปแล้วแต่เอาผิดแพลตฟอร์มไม่ได้ซึ่ง

0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นใหญ่สำหรับประเทศไทยนะคะคุณธนัทที่มาเลเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานข่าวนะคะว่าตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเนี่ยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16 ปีห้ามใช้สื่อสังคมออนไลน์เริ่มตั้งแต่1 มิถุนายนนี้แพลตฟอร์มรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok YouTube นะคะจะต้องติดตั้งระบบตรวจสอบอายุผู้ใช้งานเพื่อป้องกันเด็กเข้าถึงแพลตฟอร์มเนาะแล้วก็คนที่เคยมีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องยืนยันอายุขั้นต่ำที่กำหนดไว้ด้วยนะคะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ปฏิเสธที่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะมีบทลงโทษซึ่งมาเลเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่สองในอาเซียนนะคะที่กำลังจะดำเนินตามเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่28 มีนาคมก่อนหน้านี้เองเราก็เคยได้ยินเรื่องกรณีของออสเตรเลียใช่ไหมคะที่เริ่มไปตั้งแต่10 ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วถ้าในกฎหมายของออสเตรเลียเนี่ยบอกเลยนะคะถ้าแพลตฟอร์มยังปล่อยฝ่าฝืนปล่อยให้ผู้เยาว์เนี่ยใช้งานก็อาจจะถูกปรับสูงสุดถึง49.5 ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือประมาณ1,100 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะส่วนอินเดียเนี่ยมีเฉพาะที่รัฐกรณาตกะนะคะก็เป็นรัฐแรกที่ห้ามผู้เยาว์เนี่ยที่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16 ปีใช้งานเรื่องนี้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่6มีนาคมที่ผ่านไปนะคะ6มีนาคมที่ผ่านไปตอนนี้เนี่ยอีกหลายๆประเทศก็กำลังพิจารณาอยู่นะคะอย่างในฝรั่งเศสเนี่ยร่างกฎหมายเนี่ยผ่านสภาสูงไปแล้วนะคะหลังจากสภาร่างแต่ว่าก็รอติดตามผลการลงมติในขั้นสุดท้ายจะกลับมาสภาร่างอีกครั้งหนึ่งผ่านสภาสูงไปเมื่อ31 มีนาคมที่กรีซเนี่ยก็จะมีเขาบอกว่าประมาณช่วงกลางปีนี้น่าจะผ่านกฎหมายแล้วก็ไปมีผลบังคับใช้1 มกราคมปีหน้าที่อังกฤษนะคะตอนนี้ก็รัฐสภากำลังพิจารณาอยู่เช่นกันนะคะซึ่งท่าทีของสภาขุนนางหรือวุฒิสภาเนี่ยก็สนับสนุนออสเตรียนะคะก็อันนี้จะกดต่ำเลยอายุ14นะคะไม่ใช่แค่ไม่ขนาด16เอาที่อายุ14ก็เขาบอกว่าเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยน่าจะมีผลบังคับใช้ส่วนที่สเปนนะคะนายกรัฐมนตรีก็ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าจะดำเนินการเดนมาร์กเนี่ยตุลาคมปีที่แล้วนะคะก็เริ่มมีแผนว่าจะห้ามการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า15 ปีนอร์เวย์กำลังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นว่าจะจำกัดที่อายุ15หรือไม่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆสื่อเนี่ยโทษถามหลายๆประเทศเนี่ยกำลังพิจารณาเรื่องนี้นะคะส่วนสหภาพยุโรปโดยรวมเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเตรียมร่างกฎหมายว่าด้วยความเป็นธรรมทางดิจิทัลเพื่อจัดการกับอัลกอริทึมเพื่อออกแบบมาเพื่อทำให้คนเสพติดเนาะอันนี้เป็นหลายคดีเลยแล้วก็รัฐสภายุโรปก็เสนอให้กำหนดอายุขั้นต่ำ16ปีสำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้วก็13ปีสำหรับบริการแชร์วิดีโอแล้วก็บริการผู้ช่วยเสมือนจริงหรือว่า AI นั่นเองคุณธนัทคะถ้าคือถ้าเป็นที่ยุโรปเนี่ยแล้วปล่อยไอ้ไลฟ์สตรีมมิ่งการร่วมเพศบน Facebook เนี่ย6-7 ชั่วโมง7-8 ชั่วโมงแบบนี้เนี่ยคือมันจะเกิดอะไรขึ้นเรียนไปติดตามอ่านโพสต์ของคุณอนุพงษ์ชัยยะฤทธินะคะซึ่งเคยเป็นรองผู้อำนวยการไทย PBS เนี่ยบอกว่าคือในยุโรปเนี่ยพวกแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยเขาจะถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าถูกมองว่าเป็น systemic risk ก็คือแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะแล้วก็เจ้าใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยคือเขามองว่าในฐานะที่คุณเป็นเจ้าใหญ่เนี่ย Big Tech เนี่ยคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบที่มันใหญ่โตด้วยไงฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะไม่ได้เป็นเหมือนกับเจ้าเล็กๆนะคะเขาบอกว่าก็ในกฎหมายของยุโรปเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจจับพวกกฎหมายเนื้อหาผิดกฎหมายระบบ moderation นะคะก็ติดตามตรวจสอบ speed of removal ก็คือดูความเร็วในการเอาออกเนี่ยเร็วแค่ไหนคุณมีความรับผิดชอบไหมคุณจะมาอ้างแบบนี้หรือเปล่าว่ามีคอนเทนต์ที่ไม่ได้ผิดนโยบายแทรกอยู่ก็เลยไม่เอาออกเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มี risk mitigation ไหมมีการจัดการเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยง หรือลดทอนความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยมีบ้างไหม Transparency มีความโปร่งใสหรือเปล่ามี Protection of Minor การที่จะดูแลผู้เยาว์หรือเปล่าถ้าปล่อยไลฟ์สตรีมแบบนี้อยู่ในระบบเนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยในยุโรปเนี่ยผู้กำกับดูแลจะถามทันทีว่าทำไมระบบออโตเมชันดีเทคไม่ได้เนาะแล้วก็ที่เป็นคนด้วยไม่ใช่ระบบออโตเมชันเนี่ยเอ๊ะมันทำไมถึงไม่ได้หยุดได้เร็วกว่านี้แล้วไม่ใช่แค่ลบแล้วหรือยังแต่รวมไปถึงด้วยว่ามันมีอัลกอริทึมที่ดันคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าอย่างที่เราพูดถึงหลายคดีแล้วก็ที่มีการตรวจสอบเนี่ยมันมีอัลกอริทึมที่ทำให้พวกนี้เนี่ยถูกดันขึ้นมาเพราะมันทำให้คนเสพติดมันทำให้ดึงสายตาผู้คนได้จำนวนมากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเขาจะไปเล่นงานที่แพลตฟอร์มอย่างจริงจังเลยนะคะในกฎหมายของสหภาพยุโรปในประเทศไทยเนี่ยโครงแบบเขาตั้งคำถามว่าในหลายๆประเทศเขาเริ่มจำกัดอายุในประเทศไทยผู้คนคิดยังไงกันบ้างนะคะเขาก็ไปสอบถามอาจารย์นักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเยาวชนเนี่ยหลายท่านนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณหมอสุริยะเดลนะคะคุณหมอสุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเนี่ยอาจจะบอกว่าคือกรณีของประเทศไทยเนี่ยเรามองว่าคือห้ามเด็ดขาดเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าเทียบกับประเทศอื่นๆที่เขาเริ่มห้ามสื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้เยาว์เนี่ยมันจะมีกิจกรรมมากมายสำหรับเด็กและเยาวชนที่ให้ไปใช้ชีวิตนอกออนไลน์อะฉะนั้นเนี่ยคือประเทศไทยก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้แต่ว่าเราก็คงต้องคิดมากขึ้นถึงการจัดการแพลตฟอร์มใหญ่ๆนะคะจะมาบอกว่ากฎหมายไทยยังจัดการไม่ได้เนี่ยฟังไม่ขึ้นถ้าไม่ได้ก็ต้องแก้ไขกฎหมายนะคะซึ่งเรื่องนี้เราต้องคุยกันค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะ
1: มาที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับก็ยังล่อแหลมอยู่นะครับแล้วก็เกิดสถานการณ์สำคัญก็คือการที่สหรัฐได้โจมตีทางตอนใต้ของอิหร่านนะครับเมืองที่โจมตีนี้ก็เป็นศูนย์ของทหารเรือเขานะครับเป็นมีกองบัญชาการต่างๆชื่อว่าบันดาอับบาสนะครับทางใต้ก็อยู่แถบช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยแหละครับเป็นศูนย์ยุทธศาสตร์ของอิหร่านด้านการทหารนะฮะแล้วก็มีกองกำลังสหรัฐบอกยังไงครับบอกว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีเพื่อป้องกันตัวเองนะใช้คำว่าป้องกันตัวเองเข้าไปที่นั่นก็โจมตีฐานยิงขีปนาวุธแล้วก็เรือนะฮะเรือเล็กของอิหร่านที่บอกว่านำไปใช้ในการวางทุ่นระเบิดนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่นะครับทำให้เรียกว่ากังวลกันว่าจะทำให้การสู้รบกลับมาหนักหน่วงอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับเพราะเป็นการทำลายข้อตกลงหยุดยิงกันนะครับซึ่งทางอิหร่านก็ใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งนะครับในการประมวลและก็ออกประนามเรื่องนี้ว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับอย่างรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์โดยรวมแล้วก็ยังไม่มีการตอบโต้จากฝ่ายอิหร่านนะครับอิหร่านก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้วันที่88แล้วนะครับของสงครามเนี่ยก็ได้ฟื้นฟูระบบอินเทอร์เน็ตครับนายมาซูดเปเซสเกียนประธานาธิบดีก็ได้สั่งให้ฟื้นฟูให้ใช้บริการเปิดบริการนะฮะอินเทอร์เน็ตที่ปิดไปตั้งแต่เริ่มสงครามมานะฮะแล้วก็เกือบทั้งประเทศเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นพัฒนาการสำคัญมากนะครับเพราะคนเรียกว่าแบล็คเอาท์ขนาดนี้นะครับไม่มีการติดต่อสื่อสารใช้ระบบไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าก็คงไม่ได้เปิดเต็มที่มีช่องทางเขาคงมีการจำกัดเรื่องของข่าวสารอยู่นะครับแต่เราก็ต่างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวอิหร่านนั้นเฝ้ารอมานานแล้วก็มีการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆในกรุงเตหะรานโดยเฉพาะอาคารของสำนักงานของทางการนะครับบอกว่าเกือบ 100% แล้วที่ได้รับความเสียหายไปนะครับสามารถซ่อมแซมต่อมาได้แล้วคราวนี้การเจรจาเนี่ยนะครับที่กาตาร์ก็ยังดำเนินต่อไปซึ่งก็มีผู้เจรจาของอิหร่านแล้วก็สหรัฐนะครับไปอยู่ที่นั่นไม่ได้หารือกันโดยตรงนะครับก็มีการให้ข่าวกันแตกต่างกันไปนะครับนายมาโครูบิโอฝ่ายสหรัฐเนี่ยครับรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่า ตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีนะครับก็สอดรับกับที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐพูดเอาไว้นะครับมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงอันนี้จะทำเป็นบันทึกความเข้าใจนะครับเป็น MOU ขึ้นมาซึ่งก็บอกว่า 95% แล้วนะครับนะข้อยทำต่างๆนี่ใช้การคัดสรรนะฮะตกลงกันละเอียดละออใช้คำที่เฉพาะเจาะจงในร่างบันทึกความเข้าใจออกมาแล้วใช้คำว่าอีก 2-3 วันครับนายรูบิโอบอกอย่างนั้นนะฮะส่วนสำคัญที่สหรัฐพ่อให้ข่าวมาก็เรื่องของการเปิดช่องแคบของฮอร์มูซแล้วก็เรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยโครงการพัฒนานิวเคลียร์ก็จะจัดวางกรอบนะครับในการเจรจากันต่อไปในภายหลังนะฮะแล้วก็ขยายเวลาหยุดยิงอีก60วันเป็น MOU มานี่เนื้อหาหลักๆนะครับแต่ว่าฝ่ายอิหร่านก็บอกว่าโอ้ยังไม่ใกล้หรอกอย่าไปคิดเลยนะฮะว่ามันจะรวดเร็วขนาดนั้นถึงแม้จะมีความคืบหน้าจริงนะฮะทางกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกอย่างนี้แต่ยังมีข้อขัดแย้งนะครับข้อที่ยังตกลงไม่ได้มากมายทีเดียวแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้นะฮะว่าจะใกล้คลอดแล้วสำหรับ MOU ฉบับนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่กังวลกันนะครับว่าพอมีการโจมตีแบบนี้แล้วอิหร่านจะอย่างไรนะครับก็ยังคงมีการตอบโต้เฉพาะวาทกรรมนะฮะบอกว่าการโจมตีล่าสุดทางตอนใต้นะครับบรรดาอับบาสเนี่ยทำให้ฐานอิหร่านเสียชีวิต4นายแล้วก็มาขัดขวางขั้นตอนสุดท้ายในการบรรลุข้อตกลงนะครับซึ่งจะทำให้ปัญหามันลุกลามไปแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยที่ก่อนหน้านี้นะฮะหล่นลงไปนะครับราคาเป็นดิบเบรนท์พอมีข่าวการประทะอีกครั้งก็พุ่งขึ้นไปทันทีประมาณ 4% เลยนะครับขณะนี้ก็มีการกังวลกันอยู่ว่าจะกระทบอย่างไรหรือไม่นะครับนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาของอิหร่านซึ่งก็เป็นหัวหน้าคณะเจรจาที่ไปที่กาตาร์นะครับก็พยายามตกลงวิธีการที่หารือกันอยู่นะครับให้ข่าวมาว่าเรื่องนี้จะต้องดูด้วยนะครับข้อตกลงสำคัญที่หาจุดลงตัวไม่ได้ก็คือการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้นะครับ 12,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็ยังมีเรื่องของการมาตรการคว่ำบาตรมาตรการลงโทษนะครับแซงชั่นต่างๆเนี่ยจะเอายังไงกันต่อไปนี่ก็เป็นจุดที่ทางอิหร่านเขาพยายามยื้ออยู่นะครับแล้วก็พยายามต่อรองนะฮะเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับ MOU ที่ออกมาฝ่ายสหรัฐฮะก็มีความขัดแย้งกันอยู่นะครับฝ่ายริพับลิกันของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มองว่ากำลังโอนอ่อนกับอิหร่านไปมากไปหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นปัญหาซึ่งจะทำให้สะดุดขัดขวางหรือไม่นะครับฝ่ายเดโมแครตเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการเจรจาหยุดยิงให้สำเร็จรุ่งร่วงนะครับเพื่อที่จะยุติสงครามที่ไม่สมควรเกิดขึ้นนี้สำหรับฝ่ายเดโมแครตแต่ริพับลิกันเนี่ยมีส่วนใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับการไปโอนอ่อนเพราะฉะนั้น เขาก็มีคำพูดเปรียบเทียบลักษณะว่าไม่เห็นจะต้องทำสงครามเลยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับว่ายินยอมโอนอ่อนตามที่บอกมาแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องเสียทรัพยากรเสียงบประมาณนะเสียชีวิตทหารไปขนาดนี้เพื่อทำสงครามครั้งนี้ครับนี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องที่2ของชาติโลกครับ
0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว DW ซึ่งเป็นสื่อของทางเยอรมนีนะคะเขาได้ทำdocumentary คือสารคดีเชิงข่าวเนี่ย1ชิ้นน่าสนใจมากเลยค่ะชื่อว่า Will AI Lead to the Death of the Internet นะคะก็คือว่า AI เนี่ยมันกำลังมุ่งสู่ความตายของโลกอินเทอร์เน็ตหรือไม่ที่เขาหยิบยกพาดหัวแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเผชิญกับเขาเรียกว่า AI slope คือเป็นยังไงนะความเละเทะของที่มันผลิตหรือว่าขยะที่ผลิตท่วมท้นโดย AI เนี่ยทำให้คนเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะหรือว่าอินเทอร์เน็ตมันกำลังล่มสลายนะคะที่น่าตกใจมากเนี่ยคือเขาพาไปติดตามการผลิต ข่าวปลอมหรือการปั่นข่าวปลอมคุณธนาคารบางทีมาจากคนแค่คนเดียวเท่านั้นเองอ่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันในแพลตฟอร์มมันก็ถูกกระจายกันออกไปแล้วก็เวลาภาพพวกนี้ออกไปหรือเนื้อหาพวกนี้ออกไปเนี่ยมันก็จะแบบเผยแพร่ได้ง่ายคนก็จะชอบใช่ไหมคะก่อนที่จะมาค่อยๆพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จเนี่ยแต่ไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยเขายังพาไปพบกับนักวิจัยท่านหนึ่งนะคะที่หนังสือของตัวเองเนี่ยถูกปลอมโดย AI คือเขาบอกเดี๋ยวนี้มันมีคำสั่งแค่ใช้แค่คำสั่งแค่สองบรรทัดฉันอยากมีหนังสือเล่มแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนื้อหาประมาณนี้คือคุณธนัทมันเปลี่ยนโครงสร้างหนังสือเล่มอื่นมาเลยอะแล้วก็แปลงนิดหน่อยนะคะพอเธอเนี่ยร้องเรียนไปที่ Amazon ซึ่งเปิดขายด้วยนะคะปรากฏว่า Amazon เฉยๆจนกระทั่งเธอเนี่ยต้องมาโพสใน X Twitter เนี่ยนะคะเราก็ร้องเรียนแบบต่อสาธารณะจนกระทั่งนักข่าวมาจับประเด็นนี้ในที่สุด Amazon ก็ยอมถอดออกไปนี่ก็กำลังเป็นปัญหาใหญ่โตเลยนะคะอย่างในที่เกาหลีใต้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการร้องบอกว่ามันมีแปลกๆนะหนังสือที่แบบว่าอยู่บนชั้นตามหนังสือในห้องสมุดใดเล่มชื่อเรื่องสารบัญน่าสนใจแต่เปิดอ่านแล้วมันพบรูปประโยคติดขัดไม่เป็นธรรมชาติภาพประกอบแปลกๆอ่ะในที่สุดก็พบว่าโอ้ตัวนี้มันเป็น AI ทำขึ้นมาหรือแม้แต่ที่NHK เมื่อวานรายงานนักพากย์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยคุณธนัทเข้าเสียงพากย์จริงๆเสียงพวกเราเนี่ยยังไม่ได้ดังมากเนาะเขาก็เสียงแบบนี้ไปทำเหมือนเป็นสร้างโดย AI แล้วก็ไปใส่ภาพตามคลิปต่างๆนะคะก็ไม่น่าแปลกใจค่ะที่สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นะคะท่านออกสิ่งที่เรียกว่าสมณสารฉบับแรกในสมัยของท่านเนี่ยชื่อของสมณสารฉบับแรกเนี่ยนะคะคือความเป็นมนุษย์ที่งดงาม MagnificaHumanista นะคะเนื้อหาเนี่ยก็คือการปกป้องมนุษย์ในยุค AI ความยาวค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะคะ245ข้อนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเนี่ยจะย่อให้โดยข้างอิงของ Pop Report นะคะคือเขาบอกว่าคือพระองค์ไม่ได้คัดค้านนะเพียงแต่บอกว่าย้ำว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่ศัตรู AI มันไม่ได้เป็นภัยด้วยตัวของมันเองแต่เทคโนโลยีมันไม่เคยเป็นกลางเพราะมันสะท้อนเจตนาของผู้ออกแบบลงทุนกำกับดูแลแล้วก็ใช้งานมัน AI ในมนุษยชาติขณะนี้เนี่ยพระองค์ตั้งคำถามว่าเหมือนมันกำลังสร้างหอบาเบลแห่งอำนาจหรือกำลังสร้างเมืองที่พระเจ้าและมนุษย์อยู่ร่วมกันแต่ว่า AI เนี่ยต้องไม่ถูกใช้เพื่อรวมอำนาจไว้ในมือคนไม่กลีกลุ่มแล้วก็ AI ต้องไม่ลดคุณค่ามนุษย์ให้เหลือเพียงข้อมูลตัวเลขประสิทธิภาพแรงงานราคาถูกและก็เป้าหมายในสงครามแล้วก็และนอกจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็เรียกร้องให้มีการปลดอาวุธ AI ก้าวข้ามวัฒนธรรมแห่งอำนาจด้วยอารยธรรมแห่งความรักความจริงแล้วก็ความยุติธรรมงานที่มีศักดิ์ศรีเสรีภาพแล้วก็สันติภาพและในตอนหนึ่งนะคะของศาสนาศาสตร์ศาสนศาสตร์นี้เนี่ยพระองค์ก็ทรงขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยต้องอดทนกับการที่ที่ต้องทนทุกข์กับศาสนาจักรในอดีตที่ประณามระบบทาสอย่างร้าช้าแล้วก็เตือนโลกอย่างมืดบอดถึงความเป็นทาสรูปแบบใหม่ในดิจิทัลในยุคดิจิทัลนะคะน่าสนใจค่ะเพราะว่าวาติกันเนี่ยได้เชิญคริสโอราซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแอนโทพิกไปร่วมงานด้วยเขาบอกนะคะบอกว่าแอนโทพิกเองเนี่ยก็มีข้อกังวล AI อยู่ด้วยเช่นกันสิ่งประเด็นก็คือความเสี่ยงที่จะทำให้โลกจนลงความรวยความร่ำรวยกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มหรือชาติเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะแล้วก็การคิดถึงเรื่องศีลธรรมในยุค AI กระจายการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ความเข้าใจในปัญญาประดิษฐ์ที่หลายครั้งมีการพัฒนาโดยไม่เข้าใจระบบการทำงานภายในของมันจริงๆนะคะโอราผู้ก่อตั้งแอนโทรพิกก็บอกว่ากลุ่มทั้งกลุ่มศาสนากลุ่มสังคมนักวิชาการควรวิจารณ์การทำงานของห้องวิจัยต่างๆแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องแล้วก็การแสดงออกของพระสันตะปาปาครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
1: ครับเมื่อช่วงเย็นช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลกัมพูชาก็ได้ประกาศเรื่องของการ อภัยโทษนายเขมโสกาครับอดีตผู้นำพรรคผู้ชาติกัมพูชานะซึ่งก็เป็นพรรคฝ่ายค้านซึ่งปัจจุบันถูกยุบไปแล้วนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่นายเขมโสกาสู้คดีนี้มานะครับคดีเรื่องของการกบฏนะฮะก็ทางอัยการฟ้องร้องเขานะครับว่าสมคบคิดกับต่างชาติในการโค่นล้มการปกครองนั่นเองนะครับเป็นการก่อกบฏผิดมาตรา1ของกฎหมายอาญาของเขาแล้วก็ถูกจำคุกมาตั้งแต่นะครับปี2560นะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองก็เป็นการตัดสินชั้นอุทธรณ์ก็ยืนยันนะครับยืนตามตัดสินของศาลชั้นต้นให้จำคุก27ปีนะครับแต่มาผ่านมาเนี่ยจนถึงตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับช่วงน่าจะกลางเดือนแล้วก็มาถึงเมื่อวันจันทร์นี้ก็มีการอภัยโทษออกมาโดยนายฮุนเซนประธานวุฒิสภานะครับก็ใช้อำนาจในฐานะรักษาการประมุขแห่งรัฐนะในพระบรมพิธีของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถบพิตรสีหมุนีซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังจีนนะครับก็ใช้จังหวะนี้ก็มีการมองกันว่าเป็นการเรื่องของการใช้การเมืองมาแก้การเมืองหรือเปล่าก็เป็นทนายของนายเขมโสกาเองนะครับบอกว่าเรื่องนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นคดีการเมืองเพราะฉะนั้นทางออกก็คงต้องใช้การเมืองแบบนี้แหละนะคราวนี้นายคุณมาเนตนะครับนายกรัฐมนตรีบุตรชายของนายคุณเซนก็ได้ให้ข่าวประกอบสื่อต่างๆของรัฐบาลนะครับบอกนี่แหละเป็นหนทางสู่การสร้างความสามัคคีปลองดองภายในชาตินายคุณเซนก็ใช้คำว่าอีก91เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชาตินะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะสิ่งที่อภัยโทษออกมาเนี่ยก็มีผลนะครับกับการจำคุกของเขาจองจำไม่ว่าจะกักตัวภายในบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ส่วนที่ยังเป็นข้อห้ามคำสั่งห้ามก็อยู่ก็คือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองอยู่ต่อไปและห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการประกาศอภัยโทษก็พบว่านายเขมโสกาเนี่ยก็ได้เดินทางได้รับอนุญาตนะครับให้ไปเยี่ยมงานดาของเขาที่อายุ100ปีแล้วแล้วก็ป่วยหนักอยู่นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะมีการหารืออะไรกันหรือไม่เขาก็พูดให้ข่าวด้วยนะครับนายเขมโสกาบอกว่าผมเนี่ยก็จะใช้ชีวิตไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วพอแล้วนะครับอยากจะพักผ่อนอยู่กับครอบครัวประมาณนี้นะครับก็กลายมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้แต่แล้วก็ตามนะครับการอภัยโทษครั้งนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลก็จะพยายามชูว่าเป็นการสร้างความปลงดองภาพที่ออกมาจากข่าวต่างๆก็จะพบภาพของนายคุณเซนนะครับในอดีตเคียงคู่กับนายเขมโสกาบ้างนะครับการร่วมกิจกรรมแล้วก็มีถ้อยคำการสร้างความปลงดองแต่ผู้คนนะครับไม่ว่าจะในและต่างประเทศชาติตะวันตกแรงกล้าก็จับจ้องไปว่าน่าจะเป็นแนวทางเดิมกับที่ระบอบคุณเซนนะครับใช้มานานเกือบ40ปีการใช้การอภัยโทษเนี่ยเป็นเครื่องมือนะหลายครั้งก็ใช้จังหวะโอกาสนะครับสบโอกาสก็จะใช้ควบคุมเกมการเมืองนะยกตัวอย่างง่ายๆกรณีของนายสมรังสีนะครับก็เคยให้อภัยโทษจนเดินทางกลับมาแต่จังหวะเวลาที่ให้เนี่ยก็จะดูว่าตัวเองได้เปรียบหรือไม่นะฮะก็จะไม่เปิดโอกาสให้ในสมรังสีได้สมัครลงเลือกตั้งเป็นต้นนะครับแต่ละลี้ภัยอยู่ต่างแดนสมรังสีก็เป็นหัวหน้าพรรค CNRP หรือพรรคกู้ชาติกัมพูชาด้วยนะครับแล้วต่อมาในเขมโสกาก็เป็นรักษาการของพรรคประมาณนี้นะครับซึ่งกรณีของในเขมโสกาล่าสุดเนี่ยฝ่ายค้านต่างๆก็มองว่าเรื่องนี้มันยังคงเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพอยู่เขาไม่ได้เสรีภาพอย่างแท้จริงนะองค์กรหนึ่งนะครับซึ่งเป็นองค์กรขบวนการเขมรเพื่อประชาธิปไตยนะครับซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ก็เป็นพลพรรคของพรรค CNRP นี่แหละครับหลายคนนะครับแกนนำก็มีส่วนอยู่ด้วยนะครับกับขบวนการนี้เขาใช้คำว่าขบวนการนะครับ movement ก็ชี้ไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการออกใบสั่งทางการเมืองมันเล่นงานเรื่องคดีเขาไม่ได้ทำผิดอะไรวิดีโอที่อัยการออกมากล่าวอ้างว่าสมคบคิดกับต่างชาติก็เป็นขนาดที่ในเขมโสกาเดินทางไปออสเตรเลียครับไปพูดว่าทำนองว่าผมได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ ผู้ฝักใฝ่ประชาธิปไตยในชาติตะวันตกนะถ้อยคำตรงๆก็ประมาณนี้นะครับก็นี่ก็เป็นหลักฐานชิ้นเอกที่อัยการนำมาทำคดีนี้นะครับจนเขาก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยแหละครับนะองค์กรต่างๆรวมถึงกระบวนการเขมรเพื่อประชาธิปไตยนี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่กรณีที่ควรจะได้รับอภัยโทษเลยเพราะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์ไม่ควรจะได้รับอภัยโทษอยู่แล้วนะครับเพราะไม่ได้ทำผิดอะไรนะก็ไล่สายยาวไปสายยาวไปว่าควรจะทำ 1 2 3 4อย่างเช่นยกเลิกความผิดทั้งหมดนะครับแล้วก็ชดใช้อะไรต่างๆด้วยยาวกันไปเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่พรรคผู้ชาติกัมพูชาเนี่ยในการเลือกตั้งปี2556นะครับปี2013เนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงที่จะสร้างความสั่นสะเทือนในการเมืองของกัมพูชานะครับครั้งนั้นใครจำกันได้125ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยพรรค CPP หรือพรรคประชาชนกัมพูชาของนายฮุนเซนเนี่ยก็ได้ที่นั่งไปเพียง68นะครับจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยครองอยู่ประมาณ90ที่นั่งหล่นลงไป68นะครับส่วนพรรค CNLP ตอนนั้นเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมานะฮะเป็น55ที่นั่งห่างกันเนี่ยนะครับประมาณ13ที่นั่งนะครับแล้วก็ช่วงชิงที่นั่งมาสสก็อีสสมาได้ถึง26เพิ่มขึ้นมานะครับพลาดพลาดทีเดียวแล้วก็คะแนนดิบนะครับห่างกันประมาณ 300,000 คะแนนนะครับในการเลือกตั้งครั้งนั้นก็ช่วงนั้นเราก็ได้เห็นนะครับเหตุการณ์ว่ามีการดำเนินคดีมีการใช้แนวทางต่างๆไม่เพียงแต่นักการเมืองนะครับก็ถูกวิจารณ์ว่าสื่ออิสระต่างๆก็ถูกปิดไปถูกกดขี่นะฮะจนปัจจุบันเนี่ยการเลือกตั้ง2ครั้งล่าสุดนี่ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าพรรคประชาชนกัมพูชาได้อำนาจครองเสียงข้างมากมาอย่างท่วมท้นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่านายเสียงโซกาจะดำเนินการอย่างไรจะพักผ่อนกับครอบครัวตามที่พูดหรือไม่หรือว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรออกมาบ้างนะครับกับสี่ทศวรรษของการปกครองแต่บางคนก็มีครบคนมองนะครับว่าของนายกรณีของนายเสียงโซกาเนี่ยข้อเข้าเขานะเรื่องของการใช้การอภัยโทษเป็นเครื่องมือการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของแรงกดดันลดแรงกดดันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาชาติในขณะที่กำลังเผชิญเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของการเมืองการใช้กลยุทธ์ต่างๆนะครับฝ่ายค้านก็มองว่านี่เป็นแท็กติกการเมืองแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็ต้องรอดูว่าต่างชาติจะมองเรื่องนี้อย่างไรด้วยนี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องของการเมืองของกัมพูชาครับ
0: เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีงานที่ศูนย์เศรษฐกิจนะคะก็คือ Thailand Golf and Drive Expo Drive Expo Plus Outdoor Fest นะคะซึ่งผู้จัดงานเนี่ยบอกว่าตลาดท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์เนี่ยตอนนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีศักยภาพสูงนะคะสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกเพราะว่านักเดินทางเนี่ยจะมีกำลังซื้อสูงเนาะอย่างถ้าเฉพาะแค่กอล์ฟเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยประเทศไทยดึงดูดประมาณ 1.1 ล้านคนต่อปีติดอันดับ3แรกของโลกร่วมกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็สเปนนะคะขณะที่การท่องเที่ยวกอล์ฟในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็จะโตเฉลี่ยประมาณ 18% ต่อปีแล้วก็ในปีนี้เนี่ยตลาดไทยก็จะมีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวกอล์ฟจากสหรัฐอเมริกาจากอเมริกาเหนือเนี่ยสูงถึง 28% เลยนะคะส่วนเรื่องธุรกิจดำน้ำเนี่ยคุณธนัทประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาทแบ่งเป็นทริปท่องเที่ยวดำน้ำ50% อุปกรณ์ดำน้ำ 30% ค่าเรียนดำน้ำ 20% สัดส่วนของผู้ใช้บริการเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 90% ซึ่งบอกว่าโอ้โหสะท้อนศักยภาพในการเป็นเครื่องมือดึงเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเลยนะคะซึ่งตอนแรกเรียนก็นึกว่าข่าวนี้เนี่ยงานกอล์ฟงาน Drive Expo เนี่ยนะคะจะเป็นแค่ข่าวเศรษฐกิจเนาะแต่คุณกนัทคะไปเห็นว่าคุณพลอยเชอร์มานค่ะเธอเนี่ยไปร่วมงาน Drive Expo ครั้งนี้ด้วยแต่ว่าไปร่วมเวทีที่ชื่อว่าเขาเรียกว่า Drive Against Landbridge ก็ ็คือนักดำน้ำหรือว่าการดำน้ำเพื่อต่อต้านโครงการแลนบริดจ์นะคะซึ่งเป็นเวทีเสวนาใน Thailand Diver Expo นี่แหละค่ะโอ้โหน่าสนใจจริงๆเพราะว่าคุณทอยเชอร์มานเนี่ยเธอบอกเลยว่าเธอเนี่ยเป็นคนรักธรรมชาติเนาะยิ่งพอมาเป็นนักดำน้ำเธอก็รู้เรื่องมากมายจากประสบการณ์การดำน้ำจริงซึ่งรู้สึกว่าธรรมชาติมันน่าหวงแหนมากแล้วก็ประสบการณ์การดำน้ำที่เกาะหินริเซริลเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าของจุดดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกซึ่งก็อยู่ที่ชุมพรเนี่ยนะคะประสบการณ์ครั้งแรกเนี่ยเธอรู้สึกว่าโอ้โหมันช่างงดงามมากนะคะปลาตัวเล็กตัวน้อยเป็นเต็มไปหมดเลยพอรู้ว่าจะมีโครงการแลนบริดจ์ก็ค่อนข้างตกใจเธอใช้คำว่าอัพเซตนะคะหงุดหงิดตกใจกลัวไปหมดเลยจะเกิดขึ้นจริงไหมในฐานะนักดำน้ำคนหนึ่งเนี่ยเธอไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นทรัพยากรบ้านเราเธอรู้สึกว่าสมบัติของประเทศเนี่ยควรรักษาไว้ให้เขาอยู่ให้รุ่นลูกรุ่นหลานฉะนั้นก็มาร่วมมือกันต่อต้านโครงการแลนบริดจ์นะคะเธอชักชวนผู้คนให้ไปลงชื่อซึ่งตอนนี้เนี่ยก็100,000กว่ารายชื่อแล้วในเวที Dive Against Land Bridge เนี่ยนะคะอย่างคุณเพชรมโนประวิทย์เนี่ยซึ่งเป็นนักดำน้ำแล้วก็เป็นกรรมการด้านคุ้มครองพื้นที่ของ IUCN มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเนาะบอกว่าแลนบริดจ์เนี่ยใช้โครงการมากถึง1 ล้านล้านบาทในเชิงเศรษฐศาสตร์การประเมินความคุ้มค่าก็ยังมีคำถามมากมายที่รัฐเนี่ยตอบไม่ได้นะคะแล้วบอกว่าเนี่ยเดินหน้าโครงการทั้งที่ตั้งแต่จังหวัดระนองถึงภูเก็ตจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลไทยกำลังจะเตรียมเสนอประกาศเป็นมรดกโลกต่อยูเนสโกเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญคือทั้งในทางทะเลระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยสำคัญระดับนานาชาตินะคะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ป่าชายเลน 5,000 ไร่แต่มันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงประโยชน์การใช้ที่ดินทั้งหมดนะคะหรือว่าความเห็นของครูดำน้ำท่านหนึ่งชื่อว่าครูหลุยนะคะคุณราชันมาลัยวงศ์เนี่ยบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นโครงการพัฒนาภาคตะวันออก EEC เนี่ยสร้างท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบับเมื่อ10 กว่าปีก่อนเนี่ยเขาเคยไปดำน้ำพัทยาเคยเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็นักดำน้ำในสมัยนั้นหลายคนเนี่ยว่าคือขนาดเกาะเต่าหรือภูเก็ตยังชนะพัทยาได้ยากเลยแต่ทุกวันนี้สภาพเห็นเป็นยังไงทีนี้พอรัฐบาลจะเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์ซึ่งมันจะกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์มากทั้งในฝั่งอ่าวไทยชุมพรเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์นะคะรวมถึงฝั่งทะเลโดยเฉพาะทะเลอันดามันเหนือส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนนะคะครูหลุยเนี่ยบอกเลยว่าอย่างจุดดำน้ำบริเวณกองหินริเซริลเนี่ยคือกล้าพูดได้เลยว่าเป็น1 ใน 10ของโลกนะคะเราจะสร้างท่าเรือกี่ท่าเรือก็ได้แต่เราไม่มีสิ่งที่สวยงามธรรมชาติที่สวยงามชุมชนที่สวยงามที่เราสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ค่ะและนี่ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
2: World Update
1: ครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะพักกันก่อนเนาะคุณกัลยาแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับตามบิ๊กสตอรี่นะครับ
0: เดี๋ยวนิดนึงขอดูข่าวอื่นๆหน่อยได้ไหมคะคุณธนัทเพราะว่ามันมีหลายเรื่องเลยนะคะตั้งแต่ที่เกิดเหตุไม่คาดคิดในเทศกาลแสงสีชื่อดังของออสเตรเลียนะคะคือมันโดรนร่วงใส่อ่าวซิดนีย์ค่ะเกือบ90 ลำเลยเขาบอกว่าระบบขัดข้องแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกานะคะ เกิดเหตุฝังสารเคมีที่โรงงานในรัฐวอชิงตันเกิดรั่วไหลและระเบิดแบบยุบตัวส่งผลให้ตอนนี้มีผู้บาดเจ็บเป็น10 รายแล้วแม้ว่าจะมีการยืนยันผู้เสียชีวิตแต่ยังไม่ทราบตัวเลขที่แน่ชัดนะคะแล้วก็มีรถไฟชนรถนักเรียนนะคะรถมินิบัสรับส่งนักเรียนนี่แหละค่ะที่เบลเยียมก็เสียชีวิตเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นเด็กพิเศษรวม7 คนพร้อมกับคนขับแล้วก็ผู้ดูแลนะคะแล้วก็ที่โซลค่ะสะพานข้ามแยกตามกรุงโซลซึ่งอยู่ระหว่างการรื้อถอนเกิดพังถล่มขึ้นมาบางส่วนก็มีผู้เสียชีวิต1 รายบาดเจ็บอย่างน้อย6 รายค่ะแล้วก็ยังมีผู้ติดอยู่ในใต้ซากปรักหักพังอีก2 รายค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่ออสเตรเลียนะคะมีพบผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าเป็นโรคคอตีบที่ระบาดรุนแรงที่สุดในรอบ35 ปีขณะที่เราก็ยังลังหวั่นๆกับเรื่องของอีโบลาอยู่ค่ะ
1: คุณกันยาพูดถึงเรื่องโรงงานที่ สหรัฐนะครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ยังลุ้นกันอยู่นะครับก็แถบนครลอสแอนเจลิสแถวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เลยนะครับก็เป็นถังสารเคมีอันตรายนะครับที่เรียกว่า MMA ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกต่างๆเนี่ยก็เสี่ยงระเบิดมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผ่านมาหลายวันแล้วทางการก็ยืนยันว่าความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่เนี่ยหมดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องอพยพประชาชนอยู่นะฮะเป็นหมื่นหลายหมื่นคนเรียกว่า 50,000 คนนะครับตั้งแต่ช่วงแรกแต่ตอนนี้เข้าใจว่าบางส่วนเนี่ยให้กลับบ้านได้แล้วนะครับเหลือประมาณ 16,000 คนที่ยังกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าก็ยังเกิดความเสี่ยงอาจจะเกิดอันตรายระดับระเบิดขนาดย่อมหรือว่ารั่วไหลออกมานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแถบชาญนครลอสแอนเจลิสครับ
0: ค่ะ
1: นะครับพักกันสักครู่เนาะแล้วก็ช่วงหน้ากลับไปตามสถานการณ์ความร้อนนะครับร้อนจริงๆนะครับหน้าร้อนยังไม่มาถึงเต็มที่เลยเต็มช่วงใบไม้รูปใบไม้ผลิอยู่เลยแต่ว่ามาเร็วเหลือเกินที่ยุโรปขณะนี้มีผู้เสียชีวิตมากมายหลายประเทศแล้วด้วยติดตามช่วงหน้าในบิ๊กสตอรี่ครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Foodจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
6: ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
8: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึง

0: สูตรแกะในไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพรรคไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตฮิตชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 2 ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาว่าเห็นอ้างอิงเรื่องถ้าเกิดแบบปล่อยวิดีโอร่วมเพศสตรีมมิ่งเป็นชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดใน EU เขาจะจัดการอย่างไรอันนี้อ้างอิงจากข้อเขียนของคุณอนุพงษ์ชัยฤทธิ์นะคะอดีตผู้บริหารของไทย BBS นะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามบิ๊กสตอรี่กันนะคะเขาบอกว่าเมื่อดู

ผู้เสียชีวิตแล้ว7คนนะครับเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงกระทบเป็นหลายพื้นที่ในวงกว้างนะครับในยุโรปตะวันตกนะฮะก็เป็นสิ่งที่ทำให้หลายหลายคนนะครับว่าตกตะลึงนะฮะอย่างที่คุณกนิกาบอกไปสิ่งที่พวกเขาเฝ้ารอกันนะครับการใช้ชีวิตกิจกรรมกลางแจ้งอะไรต่างๆนะครับนะฮะทางรัฐบาลก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าผู้เสียชีวิต7รายนั้นมีเกี่ยวข้องโดยตรงกับคลื่นความร้อนนะครับแล้วก็ยังมีบางคนเนี่ยเสียชีวิตจากการจมน้ำด้วยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเป็นประวัติการณ์นะครับนอกจากฝรั่งเศสแล้วนะครับฝรั่งเศสเนี่ยอุณหภูมินะฮะทางตะวันตกเฉียงใต้นี่ก็ร้อนมากหน่อยนะก็จะเฉลี่ยกันหลายๆเมืองที่35องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยจากเฉลี่ยเนี่ย 3-4 องศาเลยทีเดียวนะบางจุดเนี่ยจะขึ้นไป39เลยโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับจะทะลุไปถึงระดับนั้นเลยที่สหราชอาณาจักรก็เช่นกันนะครับเมื่อวันจันทร์เนี่ยอุณหภูมิวัดได้สูงแล้วนะครับเข้าใจว่าอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสแต่วันอังคารวันถัดมาก็ทำลายสถิติอีกแล้วนะครับทำลายสถิติเป็นสถิติใหม่2วันติดต่อกันนะครับที่ไอร์แลนด์ก็เหมือนกันนะครับทะลุไปไอร์แลนด์เนี่ยก็เข้าใจอยู่เป็นเมืองเกาะปกติเนี่ยอุณหภูมิเขาจะต่ำอยู่แล้วนะครับแต่ขึ้นไปเกือบ29องศาเซลเซียสส่วนสเปนครับแน่นอนสเปนนี่ก็จะเป็นจุดที่สำคัญทีเดียวนะครับที่จะได้รับผลกระทบรวมถึงโปรตุเกสด้วยนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นไป38องศาเซลเซียสเลยนะครับเพราะว่าอยู่ทางใต้สุดมวลความร้อนนี่ก็ต้องเผชิญกันมาจากทางแอฟริกานะครับโปรตุเกสนี่เขาเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า tropical night เพราะว่าอุณหภูมิตอนกลางคืนน่ะเกิน20องศาเซลเซียสนะฮะเกิน20องศาเซลเซียสเขาบอกว่าไม่ค่อยเกิดขึ้นเลยก็ใช้เหมือนกับเป็นค่ำคืนราวกับอยู่ในประเทศในแถบบ้านเราเนี่ยแถบโซนร้อนบ้านเราเนี่ยนะครับบางวันเนี่ยในโปรตุเกสก็ทะลุขึ้นไปแตะ42องศาเซลเซียสเลยครับสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้ความร้อนช่วงนี้ทะลุขึ้นไปแล้วก็จะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็คือโดมความร้อนนะครับฮีทโดมที่เป็นความกดอากาศสูงนะครับก็เคลื่อนตัวนำเหมือนฝาชีนะครับหากใครดูภาพประกอบของเราตามไปก็เหมือนกักมวลอากาศร้อนที่มาจากโมร็อกโกพื้นที่ทางแอฟริกาเหนือไม่ให้ระเหยออกไประบายออกไปนะครับทำให้แนวโน้มระยะยาวยุโรปจะเป็นทวีปที่อุณหภูมิเพิ่มพุ่งขึ้นสูงที่สุดในโลกนะครับเฉลี่ยราวกับหากเปรียบเทียบความเร่งตัวของมันนะครับจะสูงกว่าพื้นที่ของอื่นของโลกถึง2เท่าทีเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นภัยเงียบต่อมาด้วยสำหรับยุโรปนั้นฝรั่งเศสก็การเสียชีวิตเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับจากโรคลมแดดนะฮะแล้วก็รวมไปถึงทางอ้อมอย่างเช่นการไฟป่าต่างๆมากขึ้นนะครับการเล่นน้ำคลายร้อนแต่ว่าก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการความไม่พร้อมของสภาพร่างกายทำให้เกิดการจมน้ำเสียชีวิตกันก็เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็ยังจะมีการแข่งขันนะครับ French Open ที่ปารีสด้วยก็ต้องแข่งขันกระทบกันแน่นะครับอุณหภูมิเนี่ยระดับ30กว่าๆเนี่ยนักกีฬาหลายคนบอกว่าจะทำให้สภาพกลายเป็นซอมบี้ไปเลยนะครับท่านผู้ชมลุ้นนักวัวสักหลาดคนไหนบ้างนะครับก็ต้องตามเอาใจช่วยกันอย่างหนักทีเดียวแล้วก็ยังมีเกิดปัญหาไฟป่าด้วยนะครับโดยเฉพาะด่านหน้ารับลมร้อนจากแอฟริกาอย่างโปรตุเกสแล้วก็สเปนเนี่ยก็ต้องประกาศระดับความคำเตือนทั่วประเทศทีเดียวนะครับสำหรับอิตาลีนะครับอิตาลีก็กระทบหนักทีเดียวในแคว้นลาซิโอนะครับรวมถึงกรุงโรมด้วยนะครับก็มีการจำกัดการทำงานในกลางแจ้งแล้วนะครับว่าจะเป็นเจ้าที่ด้านการขนส่งนะครับเจ้าของเรื่องของปศุสัตว์ต่างๆนะครับก็กำหนดข้อห้ามต่างๆเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนส่วนฝรั่งเศสนี่ครับดัชนีความร้อนในฝรั่งเศสนี่ครับก็พุ่งขึ้นไปอย่างที่รายงานไปนะครับสูงทำสถิติและทำให้ต้องมีการประกาศเตือนภัยอุณหภูมิระดับสีส้มนะครับเป็นระดับอันดับ2อ่ะอันดับ2จากที่รุนแรงที่สุดนะเป็นอันดับ2เลยนะครับขนาดอยู่ในเดือนพฤษภาคมเท่านั้นก็ให้ประชา

0: ชนระมัดระวังใช้มาตรการป้องกันนะครับนะบางพื้นที่เนี่ยก็ลดต่ำลงมาหน่อยนะระดับสีเหลืองเท่านั้นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำหรับชาวฝรั่งเศสเรามองนึกภาพตามเนี่ยอาจจะมองยากแต่ผู้เชี่ยวชาญก็มองไว้เนี่ยว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยใช้คำประกาศสถานการณ์แบบนี้มันไม่ต้องคิดเลยมันคือเป็นเรื่องที่ไกลตัวไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็หากย้อนไปในอดีตไม่มีทางนะฮะที่ฝรั่งเศสจะเผชิญสภาพแบบนี้นะครับรัฐบาลโดยนายรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลคานูก็ต้องเรียกรัฐมนตรีมาประชุมกันนะครับตั้งแต่หลายวันที่แล้วแล้วก็เตรียมการรับมือกับคลื่นความร้อนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ก็ดูจะรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะเจ้าฮีทโดมนี่นะครับก็เป็นปัญหามากมายทีเดียวนะครับที่ทำให้มองกันในสภาพระยะยาวเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งไฟป่านะฮะพ่วงมาด้วยนะปัจจุบันเนี่ยถือว่าฤดูใบไม้ผลิที่ผิดปกติแล้วก็ความฤดูร้อนมาเร็วกว่าปกตินะครับอาจจะเฉลี่ยนะครับหลายๆประเทศอาจจะเฉลี่ยเลยนะฮะว่าเป็น new normal นะคุณดานิกา new normal แบบว่าไม่มีอีกแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับ ไม่มีอีกแล้วฤดูใบไม้ผลิอาจจะมาแค่ช่วงครู่นะครับช่วงปลายฤดูหนาวเท่านั้นนะครับแบบจำลองต่างๆก็ประเมินว่าผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคลื่นความร้อนเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นถึง10เท่านะครับนะแนวโน้มเนี่ยก็คล้ายแบบนี้คล้ายๆในเดือนนี้ปัจจุบันที่กำลังเจอแต่ว่าจะมันถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นคลื่นความร้อนจะยาวนานขึ้นลักษณะกระทบอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคมเนี่ยสเปนเนี่ยนะฮะก็จะแบบจำลองบอกไว้ว่าจะสูงสุดเลยนะฮะในภูเขาโคเดน่านะฮะ36-38องศาเซลเซียสโอ้โหนะครับ
1: คุณชนะนี่มันเรื่องใหญ่มากเพราะว่าอะไรรู้ไหมกำลังคิดเพราะว่าคุณนพรโมนันเพิ่งส่งข้อความมาบอกว่าร้อนมากที่อังกฤษที่ลอนดอนก็ร้อนมากแล้วก็ที่บ้านไม่มีพัดลมด้วยคือเขาต้องคิดอะว่าจะเอายังไงในเมื่อมันจะไม่มีหรือมันจะก็จะมีฤดูร้อนแล้วก็หนาวเลยใช่ไหมแล้วไอ้ช่วงที่ร้อนที่มันกินสปริงเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ยังไงอะเนี่ยเคยไปอยู่เคยไปประชุมที่เจนีวาตอนหน้าร้อนน่ะคุณธนาปีนั้นเป็นร้อนผิดปกติด้วยโอ้โหนักท่องเที่ยวในโรงแรมแทบตายเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีหน้าต่างหรือหน้าต่างเล็กมากอ่ะแล้วพัดลมเขาก็ไม่ค่อยมีแน่นอนแอร์ไม่มีอยู่แล้ว
0: เพื่อรับความหนาวเนาะแล้วร้อนที่นั่นร้อนที่นั่นแม้ว่าตัวเลขอุณหภูมิมันจะคล้ายๆกับบ้านเราแต่ลักษณะความรู้สึกมันคนละอย่างนะคุณกันยา
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: มันแห้งผากแล้วมันก็ทรมานอ่ะบ้านเราน่าจะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะอะไรเพราะระดับความชื้นสัมผัสในอากาศเรายังพอมีหรือเขาแห้งมากกว่าเราอาจจะอะไรนะครับแต่เดี๋ยวต้องหาข้อมูลมาช่วยอธิบายเรื่องนี้แต่ว่าลักษณะคล้ายๆกับซีกโลกเหนือเขาจะมีลักษณะอากาศอีกแบบหนึ่งทำให้มันดูจะรุนแรงมากกว่าหากเรารู้สึกว่าเราอยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับนะฮะทำให้ขนาดนี้หลายประเทศในยุโรปเนี่ยยุโรปตะวันตกนะครับก็จะเห็นสภาพคนไปคลายร้อนกันริมน้ำนะครับสวนสาธารณะริมชายหาดก็จะมีการต้องเตรียมตัวเรื่องของรถพยาบาลนะครับผู้คอยให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยก็เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงเกินไปในการทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมกลางแจ้งนะฮะ บางคนก็ออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างก็ทำให้มีปัญหาผู้เสียชีวิตก็มีอย่างน้อยๆ2รายนะครับที่เสียชีวิตหัวใจวายระหว่างการวิ่งนะระหว่างการทำกิจกรรมกลางแจ้งนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนเรานะครับบ้านเรานะตั้งแต่เดือนนี้เราก็รายงานกันแล้วคงจะไม่ลักษณะของอุณหภูมิร้อนมากแต่เป็นลักษณะของความแล้งนะครับที่ก็เกิดจากมาพ่วงกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับมือกันรอบด้านจริงๆครับนี่ก็เป็นคำเตือนด้วยความห่วงใยจากชาวโลกสำหรับ Big Story วันนี้ครับ
2: Big Story
1: ค่ะในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาคุณธนัทมันมีข่าวที่ฟินแลนด์เนี่ยลงในสื่อหลักด้วยนะหลายฉบับเลยทีเดียวนะคะของฟินแลนด์ไม่ว่าจะเป็น uno.fi นะคะ mtv utz แล้วก็ ulta sanomac นะคะว่าอดีตนักขับรถ f1 ของฟินแลนด์ที่ชื่อคุณมิก้าซาโร่เนี่ยมาถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ใช้ของมีคมกรีดขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแผลลึกถึงกล้ามเนื้อในประเทศไทยนะเกิดเหตุสดๆร้อนๆเลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคุณธนัทคะในเมืองไทยเขาก็ไปตามหาเลยว่าคุณมิก้าโซโล่ซาโร่เนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าเจ้าตัวก็งงว่าเอ้ยทำไมมีรูปเขาเต็มสื่อฟินแลนด์เลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาคาดว่าน่าจะแบบว่าตอนช่วงที่กำลังจะข้ามถนนเนี่ยค่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะเฉี่ยวนิดเดียวแต่ว่าไอ้ป้ายทะเบียนมันอาจจะเกี่ยวถูกนิดหน่อยหรือยังไงหรือเปล่ามันเป็นแผลเล็กๆเองนะคะเขาก็ไปโรงพยาบาลทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซึ่งพยาบาลก็บอกว่าก็ต้องระวังแผลนิดนึงเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแผลเล็กอะไรเงี้ยเจ้าตัวบอกว่ายังงงเลยว่าทำไมตำรวจตามหาเขาเยอะจังนะคะเขาก็บอกว่าในคลิปเนี่ยที่เขาคุยกับตำรวจเขาบอกไม่มีอะไรคนไทยตำรวจดูแลเขาดีมากเลยว่างๆเขาจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกนะคะก็อันนี้เนี่ยเรียนก็เห็นคนที่คนไทยที่ฟินแลนด์ที่ตอนแรกแปลข่าวนี้มาเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหแต่ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าสื่อฟินแลนด์เนี่ยลงข่าวเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะคะบอกว่าโอ้โหแผลลึกเย็บกล้ามเนื้อ28เข็มแล้วก็ยังมีข้อมูลจากโรงพยาบาลว่าเหยื่อเนี่ยโดนกรีดคืนเดียวอีกประมาณ5คนที่มีลักษณะเดียวกันเรียนคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยทางททหรือสถานทูตไทยในฟินแลนด์อาจจะต้องไปขอข้อมูลสื่อว่าไปเอามาจากไหนอะไรยังไงเนาะตอนนี้มันก็กระทบกับการท่องเที่ยวของเราเหมือนกันยิ่งหน้าร้อนๆแบบนี้ก็จะมาเที่ยวบ้านเรากันเยอะขึ้นนะคะก็ฝากพิจารณาด้วยค่ะ
0: ครับก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับในเช้าทันโลกพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมธนัทศิรังคุณและคุณกันกันกิติวัชคุณต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก worldwide build defend my foodเก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @ digitalfocus
9: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจ เราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำ